ค่ะก็สำหรับตอนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของเทอร์โมพลาสติกสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะอาจารย์ขอย้ำนะคะว่าจะนำเสนอนะคะนักศึกษาในชนิดของเทอร์โมพลาสติกสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะที่นิยมใช้นะคะมาดูตัวแรกกันเลยนะคะก็คือเป็นโพลีโอลิฟินค่ะสำหรับตัวโพลีโอลิฟินนะคะตัวแรกนะคะก็คือเป็นโพลีเอทิลีนนะคะโพลีเอทิลีนนะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อๆว่าเป็นตัว PE นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีโครงสร้างนะคะเป็นสายโซ่ตรงนะคะอย่างภาพที่นำเสนอนะคะค่ะสำหรับประเภทของโพลีเอทิลีนนะคะก็แบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือจะเป็น1นะคะเป็นโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำนะคะหรือเราเรียกว่า LDPE นะคะ2โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นนะคะหรือเราเรียกว่าเป็น LLDPE นะคะและ3นะคะโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงค่ะก็คือ HDPE นะคะถ้านักศึกษาเห็นเนี่ยสังเกตดูภาพที่ได้นะคะจะเห็นได้ว่าอย่างตัว HDPE ค่ะก็จะมีโครงสร้างเป็นสายโซ่ตรงนะคะส่วนไอ้เจ้า LDPE กับ LLDPE เนี่ยนะคะจะเห็นว่ามันเป็นโซ่กิ่งใช่ไหมคะที่มันมาต่อเนื่องต่อมาจากสายโซ่ตรงนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเป็น LDPE เนี่ยกิ่งของมันเนี่ยก็จะยาวในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็น LLDPE เนี่ยมันก็จะสั้นกว่าตัว LDPE นะคะตรงนี้ค่ะการจัดโครงสร้างของตัวโพลีเอทิลีนนะคะก็จะเป็นตัวบอกประเภทของโพลีเอทิลีนนั่นเองและตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวบอกสมบัติที่แตกต่างกันของโพลิเมอร์โพลีเอทิลีนทั้ง3ชนิดนี้ด้วยค่ะค่ะสมบัติโดยรวมนะคะของโพลีเอทิลีนเนี่ยถือว่าได้ว่ามีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะโดยเฉพาะ HDPE นะคะก็จากที่นักศึกษาเห็นใช่ไหมคะว่าโครงสร้างของ HDPE เนี่ยมันเป็นสายโซ่ตรงใช่ไหมคะนั้นเวลาการแพ็คตัวนะคะมันก็จะมีผลึกได้มากกว่านะคะนอกจากนี้มันก็จะมีความแข็งแรงดีกว่าแล้วก็มีสมบัติทางความร้อนดีกว่าด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นสมบัติทางแสงเนี่ยตัว LDPE อะค่ะที่มันมีโซ่กิ่งมาต่อกับสายโซ่หลักเนี่ยนะคะมันจะให้สมบัติทางแสงเนี่ยที่มีความใสเราจะมองเห็น LDPE เนี่ยใสกว่า HDPE ค่ะแล้วก็สมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านของไอน้ำนะคะถือว่า PE เนี่ยมีสมบัติในด้านนี้ดีค่ะนะคะแล้วก็ใช้งานได้ในช่วงลบ40ถึง120องศาเซลเซียสค่ะการใช้งานนะคะเราจะเห็นโดยทั่วไปเลยค่ะในพวกในรูปแบบของฟิล์มถุงซองนะคะหรือว่าขวดถ้วยกล่องถาดฝาปิดนะคะหรือว่าเราจะเห็นพวกถุงล็อกถุงเย็นนะคะจะเป็นถุงของพวกถุง PE ค่ะตัวต่อไปนะคะตัวที่2นะคะโพลีโพรพิลีนค่ะสำหรับตัวโพลีโพรพิลีนเนี้ยนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าตัว PP นะคะก็จะมีหมู่เมทิลนะคะก็คือ CH3 เนี่ยมาแทนที่ไฮโดรเจนนะคะคือสูตรโครงสร้างเนี่ยเหมือนเอทิลีนเลยต่างกันแค่มีหมู่ CH3 เนี่ยมาแทนที่ไฮโดรเจนนะคะตัวโพลีโพรพิลีนนะคะเมื่อเราแบ่งตามกระบวนการผลิตฟิล์มเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1นะคะเป็นฟิล์ม PP ที่ผลิตด้วยวิธีการหล่อนะคะหรือเราเรียกว่าเป็นการแคสฟิล์มเนี่ยเราจะเรียกตัวนี้ว่า CPP ค่ะส่วนตัวที่2นะคะก็จะเป็นฟิล์มที่มีการจัดเรียงโมเลกุลในทิศทางเดียวค่ะเราจะเรียกว่า OPP นะคะและตัวที่3ค่ะเป็นฟิล์มที่มีการจัดเรียงตัว2ทิศทางเลยค่ะทั้งทิศทางที่เป็น machine direction นะคะแล้วก็ทิศทางcross direction ของ machine นะคะซึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็น BOPP นะคะมันจะมีความแข็งแรงความใสแล้วก็มีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะโดยสมบัติโดยรวมของโพลีโพรพิลีนนะคะก็จะมีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะมีความแข็งแรงกว่า PE นะคะแต่มันเปราะค่ะถ้าเรา PP เนี่ยในอุณหภูมิต่ำนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าเวลาเราแช่กล่อง PP เนี่ยในตู้ช่องฟิตเนี่ยมันจะแตกง่ายมากเลยนะคะเพราะที่ประมาณ0องศาเนี่ยมันเปราะแล้วนะคะแต่มีและสมบัติทางด้านแสงเนี่ยมีความโปร่งใสและผิวมันวาวนะคะมีสมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านของไอน้ำได้ดีค่ะแล้วก็สามารถทนความร้อนได้สูงกว่า PE ปกตินะคะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าที่เป็นถุงร้อนนะคะก็คือเป็นถุง PP นั่นเองนะคะการใช้งานนะคะคล้ายๆ PE เลยค่ะก็เอามาทำขึ้นรูปเป็นฟิล์มถุงซองนะคะถั่วขวดถ้วยกล่องฝาแล้วก็ฝาปิดต่างๆนะคะตัวต่อมานะคะเป็นโพลีสไตรีนค่ะโพลีสไตรีนโครงสร้างเหมือนกับโพลีเอทิลีนเลยค่ะแต่ว่าต่างกันที่มันมีหมู่ของเบนซินนะคะมาแทนที่ไฮโดรเจนนะคะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวหมู่เบนซินเนี่ยเมื่อมาแทนที่ตัวไฮโดรเจนแล้วเนี่ยมันจะทำให้สมบัติเชิงกลนะคะแล้วก็สมบัติทางด้านความแข็งแรงเนี่ยของโพลีสไตรีนค่อนข้างที่จะดีนะคะนั้นเรามาดูนะคะว่าถ้าแบ่งตามกระบวนการผลิตเนี่ยโพลีสไตรีนเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือตัวแรกนะคะจะเป็นโพลีสไตรีนชนิดธรรมดาเนี่ยก็คือตัว PS นะคะหรือว่าเป็น OPS นะคะส่วนตัวที่2เนี่ยเป็นโพลีสไตรีนนะคะชนิดที่ทนกระแทกได้สูงนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าถ้าเป็น PS ธรรมดาเนี่ยคือมันแข็งไง
มันแข็งเกินไปนะคะตัวที่สองนะเขาก็เลยปรับปรุงมานะคะก็เลยใช้ตัวโคโพลิเมอร์ค่ะก็คือใส่ยางลงไปนะคะเพื่อช่วยเพิ่มปรับปรุงสมบัติให้มันยืดหยุ่นดีๆขึ้นนะคะและตัวที่สามค่ะตัวนี้เราเห็นใช้กันเยอะนะคะก็คือเป็น expanded PS นะคะหรือ EPS นะคะก็คือจะเติมสาร bowing agent ลงไปเนี่ยทำให้มันเกิดเป็นโฟมข้างในนั่นเองนะคะก็คือเป็นโฟมโพลีสไตลีนนั่นเองค่ะสำหรับสมบัตินะคะสมบัติโดยรวมนะคะก็สมบัติเชิงกลดีค่ะมีความแข็งนะคะแต่เปราะนะคะสมบัติทางแสงนะคะมีความโปร่งใสเลยเราจะเห็น PS เนี่ยเป็นใสๆเลยนะคะแล้วก็มีสมบัติสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซสมบัติสกัดกั้นการซึมผ่านของไอน้ำได้ดีค่ะแล้วก็มีสมบัติทางความร้อนนะคะซึ่งสามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิลบ40ถึง100องศาเซลเซียสค่ะในการใช้งานนะคะก็ขึ้นอยู่กับประเภทของตัวโพลิสไตรีนนะคะถ้าเป็นประเภทแบบธรรมดานะคะก็จะนิยมเห็นไปเห็นกันนะคะเป็นพวกฟิล์มถุงซองถ้วยขวดถาดกล่องนะคะแต่ถ้าเป็นตัวฮิปนะคะ HIPS เนี่ยที่เราเติมยางเข้าไปเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีความยืดหยุ่นขึ้นมาหน่อยนะคะก็นิยมนำไปเป็นถาดนะคะถาดอาหารนะคะแล้วก็อีกตัวนึง EPS ก็ในรูปแบบของพวกกล่องโฟมนะคะตัวต่อไปนะคะโพลีเอทิลีนเทเลปทะเลนะคะตัวนี้นะคะเราจะได้ยินกันดีนะคะบางคนเนี่ยก็จะเรียกว่าเพชรนะคะหรือว่า PET นะคะซึ่งตัวนี้เกิดจากปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นนะคะระหว่างเอทิลีนไกลคอลนะคะกับกรดเทเลปทะเลนะคะได้เป็นตัว PET ขึ้นมานะคะสำหรับประเภทของฟิล์มตัว PET นะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทตามกระบวนการผลิตนะคะตัวแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็น APET นะคะหรือเป็น polyethylene terephthalate แบบอสันฐานนะคะซึ่งโครงสร้างส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอสันฐานเนี่ยตัวนี้เราจะเห็นว่ามันใสมากเลยนะคะส่วนอีกตัวนึงนะคะตัวที่2เนี่ยเป็น polyethylene terephthalate ที่มีการเติมสารก่อผลึกลงไปนะคะมันก็จะทำให้ตัวนี้มีความขุ่นนะคะแต่ว่าความเหนียวเนี่ยมันจะเยอะกว่านะคะตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็น CPET นะคะตัวนี้นักศึกษาจะเห็นได้เลยค่ะจากเวลาพวกขวดเครื่องดื่มนะคะพวกขวดเครื่องดื่มที่มีการบรรจุร้อนอ่ะขวดที่มันจะเห็นว่ามันเป็นสีขุ่นนะคะตรงนี้ค่ะเราจะใช้เป็นพวก CPET นะคะหรือแบบที่3นะคะก็คือ polyethylene terephthalate ไกลคอลนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ถูกปรับปรุงมานะคะก็คือใส่โคโพลิเมอร์ระหว่างเอทิลีนไกลคอลแล้วก็กรดเทเลปทะเลกและไซโคเฮกเซนไดเมทัลนะคะซึ่งมันจะทำให้มีความใสมากแล้วก็มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยค่ะค่ะสมบัติของ polyethylene terephthalate นะคะตัวนี้นะคะ PET นะคะมีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะมีความเหนียวสูงแรงดึงนะคะแล้วก็แรงกระแทกได้ดีด้วยมีความโปร่งใสค่ะแล้วก็สามารถสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซและไอน้ำได้ดีค่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีในช่วงอุณหภูมิลบ40ถึง225องศาเซลเซียสค่ะการใช้งานนะคะเราเห็นโดยทั่วไปเลยตัว PET เนี่ยถูกใช้งานเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับ APET เนี่ยก็จะถูกนำมาทำเป็นฟิล์มถุงซองนะคะส่วน CPET นะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปเนี่ยก็ถูกนำมาเป็นปากขวดด้วยนะคะแล้วก็ PETG นะคะก็ถูกนำมาทำเป็นขวดบรรจุเครื่องสำอางขวดเครื่องดื่มหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็นพวก blister pack ค่ะสำหรับตัวต่อไปนะคะ polyamide ค่ะหรือที่เรารู้จักกันในนามของว่าไนลอนนะคะซึ่งไนลอนเนี่ยนะคะเป็นโพลิเมอร์ที่เกิดจากปฏิกิริยาการควบแน่นนะคะของไดเอมายเอมีนะคะกับไดเบสิกแอซิดนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะได้ตัวไนลอนขึ้นมานะคะโดยไนลอนเนี่ยมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะถ้านักศึกษาเคยได้ยินเนี่ยก็จะเป็นไนลอน6ไนลอน12หรือไนลอน66นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาเรียกตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนที่ใส่ในสารตั้งต้นค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างภาพที่อาจารย์นำมาเสนอนะคะตัวไนลอน6เนี่ยก็จะมีคาร์บอนอยู่ในโครงสร้าง6ตัวค่ะสำหรับไนลอน66นะคะก็คือในหมู่ของไดอะมีนเนี่ยก็จะมีคาร์บอน6ตัวนะคะสำหรับกรดอะดิพิกเนี่ยก็จะมีคาร์บอน6ตัวด้วยนะคะเมื่อมันทำปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันกันแล้วนะคะก็จะกลายเป็นไนลอน66ค่ะนอกจากนี้นะคะตัวไนลอนเนี่ยก็ยังมีการพัฒนานะคะเป็น MXD นะ6นะคะซึ่งพัฒนามาจากปฏิกิริยาระหว่าง

เมทาไซลิลีนไดแอมีนนะคะกับกรดอะดิพิกนะคะซึ่งจะทำให้ไนลอนที่ได้นะคะมีการจัดเรียงตัวใน2ทิศทางค่ะและฟิล์มที่ได้เนี่ยมีสมบัติที่ทนต่อความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็มีสมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซและไอน้ำได้ดีด้วยค่ะค่ะสำหรับสมบัติของตัวไนลอนนะคะมีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความเหนียวค่ะมีสมบัติทางแสงเนี่ยมันจะมีเป็นความโปร่งแสงนะคะมีความขาวขุ่นหน่อยๆนะคะแต่ว่าสมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซดีเลยค่ะแต่สมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านของไอน้ำเนี่ยต่ำค่ะแล้วก็ไนลอนเนี่ยจะนิยมใช้งานในช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง 160องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับการใช้งานนะคะตัวไนลอนเนี่ยไม่นิยมใช้งานเดียวๆนะคะเนื่องจากเมื่อกี้นะคะที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าคือมันมีสมบัติในการสกัดกั้นการซึมผ่านของไอน้ำที่ไม่ดีใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยไนลอนเนี่ยจะถูกนิยมนำไปผลิตร่วมกับฟิล์มชนิดอื่นนะคะซึ่งตัวไนลอนนะคะก็อาจจะอยู่เป็นชั้นในสุดนะคะเพื่อช่วยเป็นเพิ่มสมบัติในการสกัดกั้นการซึมผ่านนะคะก็อย่างเช่นพวกฟิล์มห่อเนยแข็งเนยสดนะคะหรือว่าถุงใส่ของเหลวแบบตั้งได้นะคะต่อไปนะคะเป็นตัวโพลีไวนิลคลอไรด์นะคะแล้วก็โพลีไวนิลริดีนคลอไรด์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวแรกนะคะโพลีไวนิลคลอไรด์หรือเราเรียกว่า PVC นะคะตัวนี้นะคะโครงสร้างคล้ายๆโพลีเอทิลีนเลยค่ะแต่นักศึกษาสังเกตไหมคะว่ามีคลอไรด์อะตอมเข้ามา1อะตอมนะคะที่แทนที่ไฮโดรเจนนะคะมันก็เลยทำให้สมบัติของตัว PVC เนี่ยแตกต่างไปด้วยนะคะสมบัติเชิงกลที่ได้ก็จะดีขึ้นนะคะมีความเหนียวสูงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น PVC ค่ะอย่างที่อาจารย์พูดไปตั้งแต่ต้นเลยค่ะมันขึ้นอยู่กับสารเติมแต่งที่ใส่ไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าในโครงสร้างเนี่ยมันมีคลอรีนอยู่ใช่ไหมคะตัวนี้มันเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายนะคะในการออกซิเดชันในการทำกระบวนการในการขึ้นรูปนะคะดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพาร์ติไซเซอร์ที่เราใส่ลงไปด้วยนะคะสมบัติเชิงกลก็จะแปรผันไปตามนั้นด้วยค่ะPVC นะคะจะนิยมใช้งานที่อุณหภูมิไม่เกิน80องศาเซลเซียสค่ะอีกสำหรับการใช้งานนะคะก็จะนิยมนำมาขึ้นรูปเป็นฟิล์มหรือฟิล์มยืดนะคะแล้วก็ขึ้นรูปเป็นถาดถ้วยกล่องด้วยนะคะแล้วก็จะมีบรรจุภัณฑ์นะคะแบบเป็นฝาเปิดปิดนะคะหรือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์ค่ะอีกตัวนะคะก็คือตัวโพลีไวนิลริดีนคลอไรด์นะคะหรือเราเรียกว่าเป็น PVDC นะคะสำหรับตัวนี้นะคะโครงสร้างคล้ายกันค่ะแต่ว่าในโครงสร้างนี้จะมีคลอรีนอยู่2อะตอมค่ะดังนั้นนะคะก็เลยทำให้สมบัติของตัว PVDC เนี่ยดีขึ้นค่ะมีสมบัติเชิงกลที่ดีทั้งความแข็งและความเหนียวนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยสมบัติที่ดีอย่างนึงที่พบนะคะก็คือสมบัติด้านการสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซเนี่ยดีมากเลยนะคะแล้วก็ใช้งานได้ดีในช่วงอุณหภูมิที่-15 ถึง 135องศาเซลเซียสค่ะตัวอย่างการใช้งานนะคะก็นิยมนำมาเป็นฟิล์มห่อค่ะแล้วก็ฟิล์มยืดนะคะโดยเฉพาะฟิล์มห่อที่ต้องการการปกป้องการคุ้มครองอาหารเนี่ยให้ยืดอายุอยู่ได้นานๆเนี่ยก็จะนิยมใช้ตัว PVDC ค่ะค่ะตัวนึงนะคะก็คือเอทิลีนไวนิลแอซิเตตนะคะและเอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์นะคะมาดูตัวแรกก่อนนะคะเอทิลีนไวนิลแอซิเตตค่ะก็จะเป็นโคโพลิเมอร์นะคะที่ได้จากกระบวนการโพลิเมอร์นะคะระหว่างโมโนเมอร์ของเอทิลีนแล้วก็ไวนิลแอซิเตตค่ะโดยตัวนี้นะคะก็จะมีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะโดยเฉพาะความเหนียวค่ะแล้วก็สมบัติในเรื่องของการยึดติดที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็มีสมบัติทางแสงเนี่ยมีความโปร่งใสค่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงค่ะได้ถึง240องศาเซลเซียสเลยค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะจากสมบัติเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าตัว EVA นะคะมันมีความเหนียวที่ดีนะคะแล้วก็มีความโปร่งใสเขาก็เลยนิยมเอา EVA ค่ะไปทำเป็นกาวนะคะที่ใช้กับงานบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยเอาไปทำเป็นฟิล์มนะคะแต่ว่าก็ต้องไปใช้ร่วมกับพลาสติกตัวอื่นด้วยค่ะเนื่องจากว่ามันไวต่อความชื้นนะคะก็จะนิยมไปเป็นผลิตเป็นพวกถุงแช่แข็งหรือฟิล์มยืดนะคะในการห่อเนื้อสดต่างๆนะคะอีกตัวนึงนะคะก็คือเอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์ค่ะตัวนี้สูตรโครงสร้างจะคล้ายกับเมื่อกี้เลยนะคะก็คือเป็นการเอาเจ้า EVA นั่นแหละมาทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะแล้วก็เมทานอลนะคะก็จะได้เป็นเอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์นะคะซึ่งนักศึกษาสังเกตไหมคะว่าตรงนี้ที่ถูกแทนที่เนี่ยจะเป็นหมู่แอลกอฮอล์แล้วนะคะมันก็เลยทำให้สมบัติเด่นนะคะของตัว EVOH เนี่ยก็คือมันมีสมบัติในการสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีความเหนียวสูงด้วยนะคะแต่สมบัติทางความร้อนเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังสามารถทนความร้อนได้สูงถึง240องศาเลยค่ะตัวนี้นิยมใช้มานมากเลยค่ะแต่ว่านิยมร่วมผลิตพลาสติกตัวอื่นนะคะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะอยู่ตัวเดียวๆได้นะคะเนื่องจากมันไวต่อความชื้นนะคะก็เลยถูกนิยมนำมาผลิตร่วมกับพลาสติกชนิดอื่น

นะคะอยู่ตรงชั้นกลางนะคะเพื่อเป็นชั้นที่เพิ่มสมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกถุงรีทอร์ตนะคะหรือว่าเป็นถุงแบ็กอินบ็อกซ์นะคะค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คืออะคิโลไนตายบิวทาไดอีนและสไตลีนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นโคโพลิเมอร์ที่เกิดจากโมโนเมอร์3ชนิดเลยค่ะก็คืออะคิโลไนตายบิวทาไดอีนแล้วก็สไตลีนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราจะมีสมบัตินะคะที่เกี่ยวกับข้องกับในเรื่องของสมบัติเชิงกลนะคะมีความแข็งและความเหนียวที่ดีค่ะแล้วก็มีความสมบัติทางแสงเนี่ยมีความโปร่งแสงมันวาวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสารที่ให้สีลงไปด้วยนะคะแล้วก็สมบัติทางเคมีเนี่ยทนทานต่อกรดและกระด่างได้นะคะสำหรับสมบัติทางความร้อนเนี่ยจุดหลอมเหลวเนี่ยจะอยู่ประมาณที่200ถึง250องศาเซลเซียสนะคะแต่จะนิยมใช้งานที่อุณหภูมิไม่สูงมากนักนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราจะนิยมเห็นเนี่ยนำไปขึ้นรูปเป็นพวกบรรจุภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับงานเครื่องสำอางอะค่ะพวกกระปุกตลับแป้งหรือว่าแท่งลิปสติกค่ะค่ะสำหรับตอนที่3ของหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของพลาสติกชีวภาพสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะมาดูกันก่อนนะคะว่าพลาสติกชีวภาพนะคะถ้าเราแบ่งตามแหล่งกำเนิดเนี่ยมันสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเป็นพลาสติกชีวภาพที่มาจากวัตถุดิบที่สามารถทดแทนได้ความหมายก็คือวัตถุดิบสามารถทดแทนได้ก็คือสามารถปลูกทดแทนได้นะคะก็อย่างเช่นพวกเทอร์โมพลาสติกสตาร์ทนะคะโพลีแลคติกแอซิดนะคะหรือ PLA นะคะหรือจะเป็นพวก PHA นะคะหรือจะเป็นพลาสติกชีวภาพโพลีเอทิลีนนะคะหรือเราเรียกว่าเป็น BioPE นะคะกับอีกแบบนึงนะคะก็คือจะเป็นพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีนะคะก็ได้แก่ตัวโพลีซัสซิเนตนะคะก็คือ PBS นะคะแล้วก็โพลีเบทิลีนอะดิเพตโคเทเรปทาเลตหรือ PBAT นะคะทีนี้อาจารย์ขอให้นักศึกษาเนี่ยดูตัวภาพแผ่นภาพนี้ก่อนนะคะก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกเนี่ยที่มาจากปิโตเรียมนะคะก็หรือเราเรียกว่าเป็นมาจากโพซิลเบตเนี่ยซึ่งพลาสติกที่เราพูดมาก่อนหน้านี้มันไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้นะคะแต่ที่เราจะพูดถึงฝั่งนี้นะคะก็คือเป็นพลาสติกชีวภาพเนี่ยพลาสติกที่เกิดจากฝั่งนี้นะคะมันจะถูกผลิตจากปิโตเรียมด้วยนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนเนี่ยที่ผลิตมาจากพลาสติกที่ผลิตมาจากวัตถุดิบที่สามารถปลูกทดแทนได้ด้วยเนี่ยและก็สามารถที่จะย่อยสลายด้วยนะคะแต่ก็จะมีบางส่วนนะคะอย่างตัว BioPE เนี่ยตัวนี้นะคะมันผลิตมาจากวัตถุดิบที่สามารถทดแทนได้ก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถย่อยสลายได้ค่ะอันนี้นักศึกษาต้องเข้าใจในคอนเซปต์นี้ก่อนนะคะอย่าให้เขาหลอกได้นะคะว่าพลาสติกชีวภาพเนี่ยถ้าเกิดจากวัตถุดิบที่สามารถทดแทนได้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะย่อยสลายได้ทั้งหมดนะคะค่ะต่อไปนะคะอันแรกนะคะที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชนะคะตัวนี้นะคะก็ได้มาจากแป้งเลยค่ะก็คือตัวสตาร์ชเนี่ยแป้งก็คือเอาแป้งเนี่ยที่มาเป็นผลผลิตจากการเกษตรเนี่ยได้แก่พวกข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังนะคะเข้ามาทำปฏิกิริยากับตัวพาสติไซเซอร์นะคะแล้วก็ผ่านตัวเอ็กซ์ทูชันนะคะแล้วก็ออกมาเป็นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชนะคะหรือเราจะเรียกสั้นๆเนี่ยเรียกย่อๆว่าเป็นตัว TPS ก็ได้ค่ะโดยตัวสมบัติของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ทเนี่ยก็จะมีสมบัติเชิงกลที่ดีนะคะมีความแข็งแรงต่ำนะคะความสามารถในการเปราะหักเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวพาร์ติไซเซอร์ที่ใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็มีความโปร่งแสงค่ะแล้วก็ตัวเทอร์โมพลาสติกสตาร์ทเนี่ยเนื่องด้วยจากในโครงสร้างของแป้งเนี่ยมันมีพวกOH นะคะมีหมู่ OH เยอะเนี่ยมันก็เลยมีความสามารถในการสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซได้ดีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเทอร์โมพลาสติกสตาร์ทนะคะสมบัติของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของสตาร์ทที่ใช้นะคะแล้วก็ปริมาณของตัวพาร์ติไซเซอร์นะคะรวมไปถึงระยะเวลาในการเก็บรักษาด้วยนะคะตัวนี้จะทำให้สมบัติต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นหรือมันดรอปลงนะคะเราต้องพิจารณาตรงนี้ร่วมด้วยนะคะค่ะการใช้งานนะคะตัวเทอร์โมพลาสติกสตาร์ทเนี่ยใช้งานได้หลากหลายเลยค่ะตอนนี้นะคะทั้งสามารถขึ้นรูปมาเป็นฟิล์มก็ได้นะคะเป็นแผ่นชีทนะคะจากนั้นเนี่ยก็เอาไปขึ้นรูปเป็นถ้วยเป็นจานเป็นกล่องได้เลยนะคะแล้วก็นิยมนะคะเอามาใช้แทนนะคะภาชนะนะคะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเขาก็เอามาใช้เป็นโฟมเพื่อลดแรงกระแทกด้วยนะคะตัวต่อมานะคะโพลีแลคติกแอซิดนะคะตัวนี้นะคะคิดว่านักศึกษาเนี่ยน่าจะคุ้นเคยนะคะเพราะว่าเราจะเรียกกันอีกชื่อหนึ่งคือชื่อ PLA นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตัว PLA เนี่ยเขามีเป็นบทบาทสำคัญเลยนะคะของพลาสติกชีวภาพนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นพลาสติกที่ได้จากกระบวนการหมักพืชค่ะจำพวกแป้งนะคะได้แก่พวกข้าว

้งข้าวข้าวโพดนะคะมันสำปะหลังอ้อยนะคะมันก็จะให้กรดแลคติกมานะคะจากนั้นเนี่ยมาทำปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันนะคะก็จะได้เป็น PLA ออกมานั่นเองนะคะโดยสมบัติของ PLA นะคะค่อนข้างมีสมบัติเชิงกลที่ดีเลยค่ะใกล้ใกล้เคียงกับตัว PET เราเลยนะคะแต่ว่าความทนต่อการกระแทกเนี่ยต่ำไปหน่อยค่ะสมบัติทางแสงเนี่ย PLA ใสนะคะแล้วก็มีสมบัติสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซและไอน้ำเนี่ยต่ำไปหน่อยนะคะแต่ความร้อนนะคะมันสามารถใช้งานได้ถึง150องศาเซลเซียสเลยนะคะในการใช้งานของ PLA นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีตัว PLA เยอะเลยนะคะในรูปแบบของฟิล์มถุงหรือฟิล์มห่ออาหารนะคะหรือว่าเป็นภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวและทิ้งด้วยนะคะตัวต่อไปนะคะ Polyhydroxyalkanoate นะคะหรือ PHA นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มโพลิเมอร์นะคะเป็นพวกโพลีเอสเทอร์นะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยโมโนเมอร์หลักเนี่ยเป็นกรดไฮดรอกซีอัลคานโนอีกนะคะซึ่งถ้านักศึกษาสังเกตดูโครงสร้างเนี่ยมันจะมีหมู่ R ค่ะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับการแทนที่ค่ะถ้าเป็นไฮโดรเจนอย่างเดียวนะคะเป็นหมู่เมทิลหรือเป็นเอทิลนะคะโพพิลนะคะชื่อมันก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปนะคะโดยสมบัติของตัว PHA นะคะก็จะมีสมบัติเด่นนะคะทางด้านความแข็งนะคะแต่ว่าเปราะนะคะซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับหมู่ R ในโครงสร้างนั่นเองนะคะแต่ว่าสมบัติทางเคมีนะคะก็มีความต้านทานต่อตัวทำลายได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็สมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านเนี่ยค่อนข้างสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนได้ดีค่ะตัวต่อมาสำหรับการใช้งานนะคะก็จะนิยมนะคะผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับตัวต่อมานะคะเป็นพลาสติกชีวภาพโพลีเอทิลีนนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นไบโอ PE นะคะตัวนี้ค่ะโครงสร้างออกมาเนี่ยเหมือน PE เลยค่ะแต่ว่าวัตถุดิบเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากวัตถุดิบที่สามารถปลูกทดแทนได้นะคะก็คือมาจากพวกอ้อยหรือข้าวโพด นั่นเองแต่มันไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะเนื่องด้วยโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมันเหมือน PE เลยมันก็เลยไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพแต่มันสามารถนำไปรีไซเคิลร่วมกับ PE ได้ค่ะสำหรับการสมบัติของมันนะคะเหมือน PE เลยค่ะแล้วก็การใช้งานนะคะในปัจจุบันก็ใช้งานได้เหมือนกับตัว PE เลยค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นโพลีบิวทิลีนซัสเซนิทนะคะหรือ PBS นะคะตัวนี้นะคะเป็นโพลิเมอร์เป็นพลาสติกชีวภาพเนี่ยที่เราได้จากปิโตเคมีนะคะซึ่งก็จะเตรียมจากปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันนะคะของกรดซัสเซนิกนะคะกับบิวเทนไดออลโมโนเมอร์นะคะก็จะได้เป็นตัว PBS มาแต่ในปัจจุบันนะคะเราสามารถทำ PBS เนี่ยได้จากวัสดุที่ทดแทนได้ด้วยนะคะตัวสมบัติของ PBS เนี่ยมีสมบัติเชิงกลที่ดีนะคะมีความแข็งแรงความเหนียวที่ดีนะคะแล้วก็มีความโปร่งแสงนะคะสามารถทำใช้งานได้ถึงอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสค่ะรูปแบบของการใช้งานเนี่ยก็นิยมนำมาทำเป็นฟิล์มนะคะแล้วก็ขวดถ้วยนะคะหรือบางทีเนี่ยเราจะเห็นในปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาจะเอามาเคลือบนะคะในถ้วยกระดาษนะคะแทนพวก PE นะคะเพื่อให้มันสามารถที่จะย่อยสลายได้นะคะตัวต่อไปนะคะเป็น polybutyrene adipate co-tetraethylate นะคะหรือเราเรียกว่าเป็น PBAT นะคะหรือบางทีนักศึกษาอาจจะเรียกว่าเป็น PBAT นะคะตัวนี้ก็จะเป็น co-polymer นะคะซึ่งเกิดจากโมโนเมอร์3ชนิดนะคะก็คือกรดเทเลพทริกนะคะกรด adipate นะคะแล้วก็1 4 butane diol นะคะก็จะได้เป็นตัว PBAT ออกมานะคะสำหรับสมบัติของตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะในเรื่องของความเหนียวค่ะมีความเหนียวที่ดีเลยนะคะทนต่อแรงกระแทกได้ดีนะคะมีความโปร่งแสงค่ะสามารถใช้งานได้ถึงอุณหภูมิอยู่ที่100ถึง120องศาเซลเซียสค่ะความสกัดกั้นการซึมผ่านของไอน้ำได้ดีค่ะโดยการใช้งานเนี่ยจะนิยมเห็นนะคะว่าเขาจะนิยมเอาตัว PBAT หรือ PBAT เนี่ยไปทำเป็นฟิล์มห่อหุ้มอาหารนะคะหรือถาดพลาสติกนะคะหรือถุงเพาะชำต้นกล้าค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของในหน่วยที่4นะคะเป็นพลาสติกสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะอาจารย์ก็เน้นๆ นะคะอยากให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบนะคะหรือโครงสร้างเนี่ยหรือว่ากระบวนการในการผลิตพลาสติกให้ได้นะคะจากนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ต้องอธิบายสมบัตินะคะและการใช้งานที่แตกต่างกันของทั้งพลาสติกเทอร์โมพลาสติกที่นิยมใช้ในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงพลาสติกชีวภาพด้วยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักศึกษาจะได้รับความรู้จากตรงนี้ไปนะคะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
6: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
13: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
14: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้

พื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ค่ะสำหรับประเด็นที่สองนะคะเราจะพูดคุยนะคะเกี่ยวกับมิติทางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองของอราชาธิปไตยแบบเทวะราชานะคะทีนี้นักศึกษาสังเกตจากประเด็นที่เราพูดคุยกันนะคะก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันเรื่องของปิตุราชาใช่ไหมคะหรือพ่อปกครองลูกซึ่งปรากฏลักษณะสำคัญเนี่ยนะคะในบริบทของอาณาจักรสุโขทัยนะคะแต่ในประเด็นที่สองนี้นะคะราชาธิปไตยเนี่ยจะปรากฏหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะคะนั่นก็คือเปลี่ยนผ่านจากการเป็นพ่อปกครองลูกนะคะมาสู่สถานะที่กษัตริย์เปรียบได้กับสมมุติเทพนะคะคำว่าเทวราชานะคะมันก็จะประกอบไปด้วย2คำสำคัญนะคะนั่นก็คือคำว่าเทวะหรือเทพนะคะกับคำว่าราชานะคะทีนี้สถานะของกษัตริย์เนี่ยนะคะจากเดิมที่สุโขทัยเป็นพ่อปกครองลูกที่มีความใกล้ชิดกันใช่ไหมคะแต่ทีนี้นะเราก็ต้องตั้งคำถามสำคัญว่าเพราะเหตุใดคะอาณาจักรอยุธยานะคะจึงถือได้ชื่อว่าเป็นจุดกำเนิดเนาะของการปกครองราชาธิปไตยแบบเทวราชานะคะทีนี้เรามาพิจารณาเงื่อนไขการก่อตั้งของอาณาจักรอยุธยากันก่อนค่ะอยุธยาเนี่ยนะคะก่อตั้งในบริเวณที่เหมาะมากนะคะกับการค้าขายนะคะแล้วประกอบไปกับนะราชวงศ์หลักของอยุธยานะคะนั่นก็คือราชวงศ์อู่ทองเนาะแล้วก็สุพรรณภูมินะคะมีความสามารถทางการรบค่อนข้างสูงค่ะทำให้ในเวลาต่อมานะคะอยุธยาเนี่ยนะคะสามารถที่จะถือครองนะคะแล้วก็ไปยึดกุมดินแดนที่ใหญ่กว่าตัวเองได้เยอะมากนะคะฉะนั้นด้วยบริบทปัจจัยเหล่านี้นะคะทำให้นะคะอยุธยาเนี่ยนะคะมีมิติความซับซ้อนที่ลึกซึ้งมากกว่าในกรณีของสุโขทัยนะคะทีนี้ค่ะเทวราชานะคะเข้ามาสู่อยุธยาได้อย่างไรนะคะเนื่องจากอยุธยานะคะอยู่ใกล้เนาะกับนะอาณาจักรขอมหรือเขมรนะคะทำให้อิทธิพลแนวคิดว่าด้วยเทวราชาหรือการที่กษัตริย์เนี่ยนะคะเป็นอวตารเนาะเป็นสมมุติเทพที่แบ่งภาคลงมาเกิดนะคะก็ทำให้นะคะสร้างความน่าเกรงขามซึ่งมันก็สอดรับกับความจำเป็นเงื่อนไขสำคัญของตัวอยุธยาที่มีขนาดที่กว้างใหญ่นะคะแล้วก็มีความซับซ้อนในทางการเมืองที่หลากหลายมากขึ้นมากไปกว่าตัวสุโขทัยนะคะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบนะคะสุโขทัยเนี่ยใช้ความรักใช่ไหมคะพ่อขุนใช้ความรักความสามารถในการถูกรักเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองนะคะแต่ในกรณีของอยุธยานะคะกษัตริย์จะใช้ความน่าเกรงขามความเด็ดขาดนะคะในการสั่งการนะคะเพื่อที่จะสถาปนาอำนาจอันชอบธรรมของตัวเองขณะเดียวกันก็ใช้ความน่าเกรงขามแล้วก็สถานะของความเป็นสมมติเทพในการทำลายความชอบธรรมของศูนย์กลางอำนาจอื่นๆที่ไม่ใช่อยุธยาค่ะทีนี้ประเด็นถัดมานะคะที่เราจะพูดคุยกันก็คือมิติของการควบคุมกำลังคนในสมัยอยุธยาล่ะคะแน่นอนค่ะว่าสังคมในสมัยอยุธยาเนี่ยก็ยังดำรงสถานะการเป็นเหมือนพีระมิดที่ต่ำสูงใช่ไหมคะมียอดพีระมิดคือสถาบันกษัตริย์นะจากนั้นเป็นเจ้านายขุนนางนะคะแล้วก็คนทั่วไปซึ่งแบ่งสถานะได้เป็น2ลักษณะด้วยกันคือเป็นไพร่นะไม่ว่าจะเป็นไพร่ในสังกัดหลวงหรือไพ่หลวงนะคะหรือไพ่สมหรือไพ่ในสังกัดมูลนายนะคะและชนชั้นล่างสุดของสังคมนะขณะนั้นก็คือทาสนะคะการควบคุมกำลังคนผ่านการกำหนดชนชั้นตำแหน่งแห่งที่ทางสังคมโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะที่ได้นะคะใช้ระบบศักดินานะคะในการที่จะเป็นเครื่องมือในทางกฎหมายเพื่อกำหนดตำแหน่งแห่งที่และชนชั้นของสังคมนะคะเนี่ยแหละค่ะการควบคุมกำลังคนผ่านกฎหมายผ่านระบบศักดินานะคะเนี่ยแหละทำให้ในเวลาต่อมานะคะรากฐานความสัมพันธ์นะคะระหว่างผู้คนเนี่ยก็เริ่มที่จะหล่อหลอมแล้วก็มีแนวโน้มที่มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์หรืออำนาจนิยมนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในแง่ของการจัดการปกครองนะคะแม้ว่านะคะอยุธยาเนี่ยนะคะจะถือกำเนิดโดยพระเจ้าอู่ทองใช่ไหมคะหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 นะคะมีการใช้รูปแบบการจัดการปกครองในส่วนกลางที่

เรียกว่าจตุสดมนะคะแต่ในเวลาต่อมานะคะอยุธยาเนี่ยได้ผนวกรวมสุโขทัยให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาทำให้ความซับซ้อนนะคะของปัญหาและเรื่องราวต่างๆเยอะมากมายนะคะจึงทำให้กษัตริย์พระองค์หนึ่งนั่นก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะพระองค์ต้องทำการปฏิรูปการปกครองนะคะเพื่อดึงอำนาจนะคะอันกระจัดกระจายเนี่ยให้เข้าสู่ศูนย์กลางนะคะโดยสมัยของพระองค์นะคะก็จะแบ่งการปกครองเนี่ยออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะก็นั่นก็คือส่วนกลางนะคะก็ยังคงมีจตุสดมอยู่นะคะแต่อาจจะมีชื่อเรียกที่เปลี่ยนไปนะคะแต่ทีนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะพระองค์ก็ได้แต่งตั้งนะคะเสนาบดีนะคะเพื่อมาควบคุมนะคะส่วนงานระหว่างพลเรือนนะคะแล้วก็กลาโหมเพื่อให้ตัวสมุหะทั้งสมุหานายกสมุหกลาโหมนะคะทำการถ่วงดุลอำนาจกันนั่นเองนะคะด้านการบริหารการปกครองระดับภูมิภาคนะคะพระองค์ก็ได้ยกเลิกนะคะระบบเมืองลูกหลวงหลานหลวงนะคะเพราะว่าการส่งลูกส่งหลานไปเนี่ยบางทีอาจจะทําให้ลูกหลานที่ไปเป็นเจ้าเมืองนั้นนะคะสำคัญตัวผิดแล้วก็รวบรวมกําลังคนมาก่อกบฏนะคะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ได้ยกเลิกลูกหลวงหลานหลวงนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเรียกเสียใหม่ค่ะให้เป็นเมืองหัวเมืองชั้นในนะคะแล้วก็หัวเมืองชั้นนอกโดยที่มีคนที่ทำหน้าที่ไปปกครองเนี่ยจะเรียกว่าผู้รั้งแทนนะคะส่วนการปกครองลำดับสุดท้ายนั่นก็คือการปกครองแบบประเทศสลาดนะคะอันนี้ก็ยังจะคงให้สิทธิและอำนาจหน้าที่นะคะกับเจ้าเมืองผู้ปกครองเดิมอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องมีการแสดงความสมวิภักษ์นะคะมายังศูนย์กลางอำนาจณขณะนั้นก็คืออยุธยานะคะรูปแบบการจัดการปกครองนี้นะคะรวมไปถึงคติว่าด้วยเทวราชานะคะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์และฮินดูนะคะก็ยังคงดำรงอยู่นะคะจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าสุโขทัยเนี่ยนะคะจะถูกผนวกรวมให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยานะคะแล้วก็อยุธยาใช้คติว่าด้วยเทวราชาเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วนะคะเราจะพบว่ามันมีลักษณะของการผสมผสานนะคะการดึงความชอบธรรมจากทั้งสถานะของกษัตริย์ในฐานะสมมุติเทพนะคะและนะคะศาสนาพุทธนะคะโดยที่กษัตริย์ยังคงจะต้องดำรงความเป็นสมมุติเทพขณะเดียวกันกษัตริย์ก็จำเป็นที่จะต้องแสดงนะคะถึงการประพฤติปฏิบัติที่สอดรับนะคะกับคติในศาสนาพุทธด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับประเด็นที่3นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นสังคมวัฒนธรรมนะคะและการเมืองราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะนักศึกษาลองสังเกตคำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะลักษณะระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะคือการยืนยันถึงอำนาจอันสมบูรณ์นะคะที่องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยพระองค์สามารถที่จะดำเนินการนะคะต่างๆจนในท้ายที่สุดแล้วอำนาจเนี่ยนะคะสามารถรวมศูนย์เข้าสู่ส่วนกลางได้จริงๆนะคะทีนี้นะคะลองตั้งข้อสังเกตไปนะคะประเด็นก่อนหน้าที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับมิติของอยุธยานะคะที่มีลักษณะการเมืองแบบราชาธิปไตยแบบเทวราชาแม้ว่ากษัตริย์จะมีสถานะเป็นสมมุติเทพนะคะแต่นะคะอยุธยาเนี่ยนะคะการเปลี่ยนผ่านผัดแผ่นดินของอยุธยาเนี่ยนะคะมีความหลากหลายมากนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความรุนแรงนั่นสะท้อนในยะสำคัญนะคะว่าแม้ว่ากษัตริย์จะมีสถานะเป็นสมมุติเทพนะคะแต่ก็ไม่ได้ปราศจากการถูกท้าทายอำนาจได้นะคะแตกต่างไปนะคะกับการเมืองราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะที่องค์พระมหากษัตริย์พระองค์สามารถรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางได้อย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งในบริบททางการเมืองไทยนะคะการเกิดขึ้นก่อกำเนิดของราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะในสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือรัชกาลที่5นะคะทีนี้ก่อนที่จะทำความเข้าใจการเกิดขึ้นของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5นะคะเราอาจจะต้องเท้าความนะคะทำความเข้าใจถึงบ้านเมืองสภาพบ้านเมืองในบริบทก่อนที่พระองค์จะได้ดำเนินการก่อตั้งนะคะกำเนิดรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะในสมัยนะคะกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่4นะคะรัชกาลที่4เนี่ยนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยเป็น
สมเด็จพ่อนะคะของรัชกาลที่5นะรัชกาลที่4เนี่ยเผชิญเริ่มเห็นเขาลางนะคะของการที่ชาติตะวันตกนะคะเริ่มเข้ามาคุกคามนะคะสยามนะคะภายใต้สิ่งที่เราเรียกกันว่าลัทธิการล่าอาณานิคมนะคะด้วยเหตุผลในทางเศรษฐกิจและการเมืองนะคะทีนี้ในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญนะคะซึ่งจะส่งผลทำให้รัชกาลที่5ต้องตัดสินใจรวมศูนย์อำนาจนะคะข้อแรกนั้นก็คือการเซ็นสนธิสัญญาบาวริงนะคะระหว่างสยามกับอังกฤษนะคะการเซ็นสนธิสัญญาดังกล่าวนะคะทำให้สยามถูกผนวกรวมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกนะคะแล้วก็สยามเนี่ยนะคะได้เปลี่ยนนะคะแนวทางการดำเนินเศรษฐกิจแบบยั่งชีพนะคะให้กลายมาเป็นเศรษฐกิจแบบเงินตรามากขึ้นนะคะการผลิตข้าวและเศรษฐกิจแบบเงินตรานะคะเริ่มทำให้สังคมสยามโดยเฉพาะชนชั้นผู้ปกครองขณะนั้นนะคะเล็งเห็นแล้วนะคะว่าเกิดความต้องการนะคะใช้จำนวนมหาศาลนะคะซึ่งในเวลาต่อมานะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์รัชกาลที่5จะต้องตัดสินใจนะคะทำการยกเลิกระบบไพร่และทาสในเวลาต่อมานะคะทีนี้ในสมัยรัชกาลที่4นะคะเมื่อพระองค์เล็งเห็นภัยคุกคามดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะสิ่งที่รัชกาลที่4ได้ดำเนินการเบื้องต้นนะคะก็คือความพยายามในการปรับให้ประเทศนั้นเข้าสู่ความทันสมัยนะคะหรือเราใช้คำทับศัพท์ว่า civilize นะคะแต่การดำเนินการของชาติที่4ในการปรับตัวเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะของการกรุยทางพื้นฐานนะคะเช่นการให้ความสำคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลนะคะการเริ่มส่งลูกหลานไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะหรือแม้แต่การปรับธรรมเนียมประเพณีที่อาจจะดูล้าหลังให้ดูทันสมัยตามแบบนิยมตะวันตกมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเมื่อแผ่นดินถูกผลัดนะคะและส่งต่อมายังรัชกาลที่5นะคะรัชกาลที่5แน่นอนพระองค์นะคะเล็งเห็นความจำเป็นนะคะของสยามในการที่จะต้องปรับตัวให้รับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อไม่ให้สยามถูกผนวกรวมหรือถูกยึดจากบรรดาประเทศเจ้าอาณานิคมใช่ไหมคะทีนี้นะคะสิ่งที่รัชกาลที่5ทำนะคะแล้วก็ทำได้สำเร็จนะคะก็คือรัชกาลที่5สามารถสร้างตัวตนสำนึกร่วมของความเป็นสยามนะคะผ่านการขีดเส้นเขตแดนนะคะซึ่งเกิดจากการที่สยามเข้าไปเป็นหนึ่งในคณะร่วมปักปันเขตแดนกับบรรดาประเทศอาณานิคมตะวันตกที่สำคัญนั่นคืออังกฤษกับฝรั่งเศสนะคะเส้นเขตแดนนะคะทำให้สยามนะคะให้ความสำคัญกับดินแดนมากกว่ากำลังคนขณะเดียวกันนะคะการทำหน้าที่ของเส้นเขตแดนก็ทำให้สยามเนี่ยรับทราบนะคะรับรู้ตัวตนของตนเองว่าอำนาจของตนนั้นอยู่ที่ตรงไหนนะคะนอกเหนือจากการเกิดขึ้นของเส้นเขตแดนแล้วนะคะเนื่องจากในระบบการผลิตแบบทุนนิยมเนี่ยต้องการแรงงานที่ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็องค์รัชกาลที่5ก็พยายามที่จะลดนะคะแรงเสียดทานที่เกิดจากขุนนางนะคะในเวลาต่อมาพระองค์ก็ได้ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการยกเลิกระบบไพร่และทาสนะคะเพื่อปลดปล่อยคนออกจากระบบมูลนายหรือระบบศักดินานะคะให้เข้ามาสู่เป็นแรงงานการผลิตในทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันพระองค์ก็สามารถที่จะอ้างอิงความจงรักภักดีหนึ่งเดียวที่ผู้คนมีต่อพระองค์ได้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นรัชกาลที่5นะคะพระองค์ยังได้ดำเนินการปฏิรูปการปกครองทั้งในรูปแบบของส่วนกลางนะคะเกิดกระทรวงนะคะแล้วก็ยกเลิกจตุสดมลงไปนะคะส่วนภูมิภาคนะคะพระองค์ก็ทำการยกเลิกระบบเจ้าเมืองนะคะแล้วก็ใช้รูปแบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลนะคะจากการรวมศูนย์อำนาจนะคะจะเห็นได้ว่าพระองค์จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมหาศาลนะคะทีนี้พระองค์ก็ได้ทำการปฏิรูประบบราชการโดยการส่งคนนะคะมีโรงเรียนมหาเล็กหลวงนะคะส่งคนไปร่ำเรียนสิ่งต่างๆนะคะเพื่อทำให้คนเหล่านี้ในเวลาต่อมาก็จะเป็นตัวข้าราชการนะคะที่จะเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนงานกิจการของพระองค์นะคะแน่นอนค่ะการรวมศูนย์อำนาจเหล่านี้ย่อมจะต้องเกิดข้อพิพาทนะคะหรือแรงเสียดทานจากบรรดาเจ้าเมืองนะคะทำให้องค์รัชกาลที่5เนี่ยเล็งเห็นความสำคัญของการจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในสมัยรัชกาลที่5จะเห็นได้ว่าพระองค์เนี่ยสามารถสถาปนาอำนาจอันรวมศูนย์เด็ดขาดที่พระองค์ได้นะคะแล้วก็พระองค์จะวางรากฐานในแง่ของความเป็นรูปธรรมเสียมากใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเมื่อแผ่นดินถูกส่งต่อนะคะมายังองค์รัชกาลที่6นะคะพระองค์เนี่ยนะคะจะทำสิ่งที่ต่างออกไปนะคะที่อาจจะไม่ได้ดำเนินการในเชิงรูปธรรมนะคะแต่จะดำเนินงานในเชิงของความเป็นนามธรรมนั่นก็คือการเกิดอุดมการณ์ราชาชาตินิยมนะคะเพื่อยืนยันว่านะคะกษัตริย์นะคะเปรียบได้กับศีรษะนะในร่างกายเนี่ยหากศีรษะหลุดล่วงลงไปแล้วนะคะร่างกายนั้นก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้เปรียบได้กับการที่ประเทศชาติจะต้องมีองค์พระมหากษัตริย์นะคะเป็นศูนย์กลางของความจงรักภักดีนั่นเองนะคะนั่นก็คือเ
การเกิดขึ้นของอุดมการณ์ราชาชาตินิยมนะคะจนแผ่นดินมาถึงรัชกาลที่7นะคะการเมืองณขณะนั้นก็ยังเป็นราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแต่ด้วยเงื่อนไขปัจจัยบางประการในสมัยรัชกาลที่7นะคะทำให้ในท้ายที่สุดแล้วนะคะพระองค์ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในพุทธศักราช2475เปลี่ยนนะคะจากการเมืองราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะไปสู่การเมืองแบบประชาธิปไตยนะคะที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจประไตยค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยนะคะคำว่าราชาธิปไตยได้หายไปแล้วนะคะการเปลี่ยนผ่านนะคะจากระบอบราชาธิปไตยนะคะไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะคะเกิดขึ้นนะคะในเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในวันที่24มิถุนายนนะคะพุทธศักราช2475นะคะโดยกลุ่มผู้ก่อการนะคะที่เรียกว่าคณะราษฎรนะคะหรือคณะราษฎรนั่นเองนะคะทีนี้หมุดหมายนี้เป็นหมุดหมายที่สำคัญอย่างมากในทางการเมืองนะคะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนหน้าตาของผู้ถือความชอบธรรมว่าด้วยอำนาจอธิปไตยนะคะจากเดิมที่กษัตริย์นะองค์พระมหากษัตริย์สามารถนะคะบอกได้ว่าตนนั้นเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยทั้ง3ด้านนะคะแต่ด้วยการกระทำนะคะของตัวคณะราษฎรนะคะได้เปลี่ยนนะคะจากเดิมที่กษัตริย์เป็นผู้ถืออำนาจอธิปไตยนะคะเป็นประชาชนเป็นผู้ถือครองอำนาจอธิปไตยนะคะด้วยเหตุผลนี้นะคะก็เลยทำให้นะคะประเทศไทยเนาะในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ถ้าเราสังเกตนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะแม้ว่าคณะราษฎรเนี่ยจะได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะคะแต่ด้วยปัญหาทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะการที่เราเนี่ยยังอยู่ภายใต้วังวนของการทำรัฐประหารเนี่ยมันก็สะท้อนว่ามันก็ยังเต็มไปด้วยความพยายามช่วงชิงความชอบธรรมนะคะระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะคะกับฝ่ายก้าวหน้าอยู่นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเราลองมาศึกษาบริบทของการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นกันนะคะตัวคณะราษฎรนะตัวคณะราษฎรเนี่ยนะคะคนก่อการเนี่ยแม้ว่าจะมีทั้งพลเรือนและทหารนะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าคณะราษฎรเนี่ยเป็นผลผลิตที่สำคัญของตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนื่องจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นนะคะเป็นการดึงเอาอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางใช่ไหมคะทำให้นะคะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จำนวนข้าราชการที่มหาศาลที่มีความรู้ความสามารถนะคะสิ่งที่สมัยสมเด็จรัชกาลที่5นะคะทรงดำเนินการก็คือส่งผู้คนไปเรียนนะคะคณะราษฎรจึงกล่าวได้ว่าเป็นบรรดาขุนนางชั้นกลางที่มีโอกาสได้ไปร่ำเรียนนะคะในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะคะเมื่อเขากลับมาแล้วเนี่ยเขาก็พกพาเอาความฝันนะคะแล้วก็รูปแบบการปกครองจากประเทศต่างๆที่เขาสัมผัสมานะคะเมื่อเขาพบเจอกับปัญหานะคะในทางการเมืองของระบบราชการนะคะที่อาจจะไม่มีทางออกมันทำให้เขาจึงต้องตัดสินใจนะคะในการที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะทีนี้ในการทำความเข้าใจนะคะสังคมวัฒนธรรมและการเมืองแบบประชาธิปไตยนะคะเราจะแบ่งเนื้อหานะคะในการสนทนาเนี่ยออกเป็น3ช่วงหลักๆด้วยกันนะคะก็คือช่วงแรกนะคะจะเป็นช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะถึงเหตุการณ์นะคะ14ตุลา2516นะคะแน่นอนค่ะการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะได้เปลี่ยนสถานะนะคะจากราษฎรนะคะให้เป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในทางการเมืองนะคะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มันจึงทำให้เกิดสถานะของความเป็นพลเมืองนะคะโดยเฉพาะการเลือกตั้งนะคะทีนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะที่หลายท่านอาจจะได้รับทราบกันนะคะก็คือคณะราษฎรเนี่ยค่ะก็ถูกวิจารณ์อย่างมากนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะของความเป็นอมาตยาธิปไตยอยู่สูงนะคะนั่นก็คือการที่ให้บรรดาข้าราชการทั้งทหารและพลเรือนนะคะที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะคะยังมีตำแหน่งแห่งที่ในทางการเมืองนะคะฉะนั้นดีเบตสำคัญนะคะของในช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือคุณจะ
ประชาชนจะมีศักยภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมืองแค่ไหนนะคะแล้วก็ตัวข้าราชการควรจะถูกลดบทบาทอย่างไรนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะจะมีรัฐบาลเนี่ยนะคะสำคัญประมาณ2รัฐบาลที่มีความสำคัญในช่วงนี้นะคะก็คือรัฐบาลแรกเนี่ยจะเป็นรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะซึ่งจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยขึ้นสู่ตำแหน่ง2ครั้งนะคะแต่ว่าตัวนโยบายของจอมพลป.นะคะที่สำคัญที่นักศึกษาอาจจะพบเห็นหรือได้ยินนะคะนั่นก็คือนโยบายว่าด้วยรัฐนิยมนะคะหรือนะคะก็ในทางเศรษฐกิจนะคะจอมพลป.ก็เป็นผู้ผลักดันทำให้เกิดทุนนิยมโดยรัฐนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมาก็จะมีรัฐวิสาหกิจที่ค่อนข้างสูง

นะคะอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลจอมพลป.เนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยโดยเฉพาะป.ที่ขึ้นมาครั้งหลังเนี่ยนะคะก็ถูกทําการยึดอํานาจนะคะโดยทหารที่มีศักยภาพนั่นก็คือจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์นะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์ก็ได้เรียกว่าใช้อุดมการณ์เนาะแบบพ่อปกครองลูกนะคะก็เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆให้เกิดขึ้นมานะคะเราสามารถเข้าใจสถานะของจอมพลสฤษฎิ์ได้นะคะว่ามีชื่อเรียกว่าเป็นพ่อขุนอุปถัมภ์นะคะทีนี้สิ่งสําคัญที่จอมพลสฤษฎิ์ทำนะคะแล้วส่งผลในเวลาต่อมานั่นก็คือการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะทำให้เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมานั้นโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนะและกลุ่มนักศึกษาเนี่ยซึ่งเกิดมาตั้งแต่สมัยคณะราษฎรวางรากฐานทางการศึกษาแล้วนะคะซึ่งคนเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะคะในการเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยนะคะทีนี้เส้นแบ่งเวลาก็เข้าสู่ในห้วงเวลาที่2นะคะนั่นก็คือห้วงเวลาตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา2516จนถึงตัวพ.ศ. 2540นะคะเราจะเห็นได้ว่าในห้วงเวลานี้นะคะประเทศไทยเนี่ยก็จะล้มลุกคลุกคลานนะคะเปลี่ยนผ่านระหว่างความเป็นประชาธิปไตยกับความเป็นเผด็จการนะคะเราจะเห็นบทบาทของชนชั้นที่เกิดขึ้นมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาของคณะราษฎรนั่นก็คือบรรดาแรงงานและกลุ่มนักศึกษานะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาที่สําคัญนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยนะคะได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกอย่างแท้จริงนะคะเราจะพบได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์ของการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะตัวรัฐบาลของพลเอกชาติชายนะคะก็ได้ชูนโยบายที่ว่าด้วยการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านะคะแต่ในเวลาต่อมาค่ะก็ได้มีการทำรัฐประหารนะคะโดยกลุ่มรสช.นะคะแล้วก็ทำให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนจนลุกลามนะคะบานปลายกลายเป็นเหตุการณ์พฤษภาธมินนะในเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้ชนชั้นกลางนะคะซึ่งมีบทบาทอย่างมากนะคะในทางเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองร่วมกับนักศึกษาและกลุ่มแรงงานนะคะแล้วก็ห่วงเวลานี้นะคะเราก็จะเผชิญเนาะหลายคนอาจจะมีประสบการณ์นั่นก็คือตัววิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะคะจากนั้นนะคะห่วงเวลาห่วงที่3นะคะของความเป็นประชาธิปไตยนั่นก็คือตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2540จนถึงปัจจุบันนะคะด้วยเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะก็ทำให้เกิดความกระตือร้นทางการเมืองมากขึ้นนะคะทำให้กลุ่มบรรดานักการเมืองโดยเฉพาะนักวิชาการคนสำคัญนะคะได้พยายามที่จะผลักดันนะคะรณรงค์ให้มีการร่างธรรมนูญนะคะผลจากกิจกรรมดังกล่าวนะคะเราก็ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งแต่อย่างไรก็ตามค่ะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันก็ดูจะห่างไกลออกไปนะคะเพราะว่าเราก็อาจจะร่วมเผชิญชะตากรรมก็คือตัวการเกิดขึ้นของรัฐประหารทั้ง2ครั้งนะคะนั่นก็คือปี2549นะคะแล้วก็ปี2557นะทั้งหมดนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวังวนของการเมืองไทยนะคะที่เราเผชิญกับปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทยตลอดนะคะโดยเฉพาะประเด็นสำคัญเนี่ยที่แอบอิงอยู่เบื้องหลังนะคะการเกิดขึ้นของรัฐประหารหลายครั้งที่ผ่านมาก็คือเรามีการตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วนะคะสถานะของประชาชนคนไทยเนี่ยควรจะมีสถานะเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมมีสิทธิทางการเมืองมากน้อยเพียงใดนะคะความแตกต่างทางวงการหลายครั้งนะคะทำให้สังคมไทยไม่สามารถที่จะหาฉันทามติหรือทางออกร่วมของสังคมได้นะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่เรายังเห็นความพยายามในการแย่งชิงความชอบธรรมโดยอ้างอิงความชอบธรรมกับศาสนาความเชื่อหรือคติบางอย่างอยู่นั่นเองค่ะค่ะสำหรับนะคะเรื่องที่3ที่เราพูดคุยกันนะคะก็เรามาสรุปกันคร่าวๆนะคะว่านักศึกษาได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะคะในเนื้อหานะคะเราจะว่าด้วยสังคมวัฒนธรรมและการเมืองไทยนะคะโดยเนื้อหาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ตอนโดยพิจารณาความต่างระหว่างตัวระบอบการปกครองนะคะโดยที่นะคะเราจะไล่จากอาณาจักรที่ไกลตัวที่สุดนะคะหรืออาณาจักรที่มีมาอย่างยาวนานนั่นก็คือมิติของความเป็นปิตุราชาซึ่งปรากฏในสุโขทัยนะคะสถานะขององค์พระมหากษัตริย์เนี่ยเปรียบได้กับพ่อผู้ปกครองลูกนะคะความสามารถในการถูกรักของกษัตริย์จึงเป็นความชอบธรรมนั่นเองนะคะในเวลาต่อมาค่ะเมื่อสุโขทัยนะคะเปลี่ยนผ่านไปสู่อยุธยานะคะแล้วอยุธยาสามารถดึงสุโขทัยให้เป็นส่วนหนึ่งได้นะคะก็ทําให้สถานการณ์ของกษัตริย์ต้องเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเทพนะหรือเทวราชานะคะและส่วนที่3นะคะของความเป็นราชาธิปไตยนะคะก็คือสมบูรณาญาสิทธิราชที่เราเห็นได้ชัดในสมัยองค์รัชกาลที่5นะคะและเข้าสู่บริบทของปัจจุบันนั่นก็คือประชาธิปไตยเราจะเห็นได้ว่าความชอบธรรมมิติทางสังคมวัฒนธรรมนะคะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะยังเป็นสิ่งที่ยังเต็มไปด้วยพลวัตและการเปลี่ยนแปลง

0: มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100%เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: เรียนมสท.ดีอย่างไร
5: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี้รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

0: พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับผมกิติพันธ์นาคมงคลครับ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบแล้วก็ตระหนักร่วมกันครับในสาระความรู้ทางวิชาการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นั่นเองครับซึ่งรายการของเรานะครับจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการครับช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้าย Green Idea ครับคุณผู้ชมครับ Green Focus ในวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านห้วยปลาหลดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับถ้าพูดถึงบ้านห้วยปลาหลดนะครับย้อนไปเมื่อ70ปีก่อนเนี่ยนะครับก็มีชาวมูเซอร์ดำได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากที่นี่ครับโดยพวกเขาเกือบทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ทำมาหากินด้วยการปลูกฝิ่นครับแล้วก็ทำไร่เลื่อนลอยทำให้ที่ดินหมดความอุดมสมบูรณ์ป่าไม้ก็ถูกทำลายไปนะครับรวมถึงแหล่งน้ำก็แห้งแล้งดินเสื่อมสภาพจากพื้นที่ป่าที่มีมหาศาลนะครับก็กลายเป็นพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมเรียกได้ว่าเป็นภูเขาหัวโรนครับแต่ทำไมชาวบ้านครับได้หันกลับมาเห็นความจำเป็นของที่ดินและที่ทำกินรวมถึงป่าไม้แล้วก็มุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนาผืนแผ่นดินของพวกเขาให้ดีที่สุดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวที่มุ่งมั่นในการดูแลรักษาป่าของชาวห้วยปลาหลดกันเลยครับในช่วง Green View

ดีครับพบกับน้องกรีนเป็นประจำในรายการกรีนโฟกัสคุณผู้ชมครับพื้นป่ามหาสารของบ้านห้วยปลาหลดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมเพราะถูกทำลายจากการใช้งานที่หนักและไม่รู้คุณค่าของป่านะครับส่งผลต่อแหล่งน้ำและดินไม่สามารถทำการเกษตรได้แต่เมื่อเดือนมกราคมปี2517พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชุมชนบ้านห้วยปลาหลดและทรงมีพระราชกระแสให้ปลูกพืชที่ทำรายได้ทดแทนฟินพร้อมกับให้ตั้งตลาดมูเซอร์เพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านหันมาปลูกกาแฟและพืชอื่นผสมในพื้นที่ป่าเมื่อคนกับป่าจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันแนวทางอย่างไรจึงจะทำให้ทั้งคู่ได้ประโยชน์เราไปชมเรื่องราวของชาวห้วยปลาหลดกันเลยนะครับ

0: ่อนจะมาเป็นชุมชนต้นแบบการจัดการน้ำนั้นบ้านห้วยปลาหลดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแห่งนี้เคยมีไร่ฝิ่นและไร่เลื่อนลอยแต่สามารถเปลี่ยนจากภูเขาหัวโล้นสู่แปลงเกษตรทำเงินด้วยค่านิยมคนรักป่าพัฒนาน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ
1: ชุมชนหมู่บ้านห้วยปลดนะในอดีตนี้นะครับมีประสบปัญหาในเรื่องพื้นที่ภูเขาหัวโล้นที่เราเรียกกันว่าเป็นสภาพป่าเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากว่าชุมชนชาวเขาเผ่าชาวเขาเราเนี่ยนะครับการทำพื้นที่การเกษตรนั้นเขารู้เท่าไม่ถึงการนะครับทำได้เรื่องลอย
2: ในอดีตนั้นในเรื่องของการจัดการน้ำนะฮะเราค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ำเพราะว่าเวลาเราใช้น้ำนั้นเราต้องมาตักที่หมู่บ้านเขาต่อระบบน้ำเนี่ยตรงนั้นเราใช้ระบบการต่อแบบใช้ไม้ไผ่ผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งแล้วก็ต่อเป็นลำเป็นลำเป็นลำเป็นลำมาจนมาถึงจุดที่กำหนดไว้ช่วงเช้านะครับประมาณทักตีสี่ตีห้าเนี่ยพวกผู้หญิงเนี่ยเขาจะมาตักน้ำแล้วก็เอาไปใช้หุงหาในครัวเรือนนะครับหรือว่าช่วงเย็นเนี่ยอย่างเรากลับจากไร่กลับจากสวนมาเนี่ยผู้หญิงก็ต้องมาอาบน้ำก่อนแล้วก็เพื่อจะกลับไปหุงหาทำอาหารแล้วก็ผู้ชายก็มาอาบต่อนะครับตอนนี้แหล่งน้ำมันมีที่เดียวนะครับแหล่งน้ำเมื่อมันมีที่เดียวเนี่ยคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยมายืนรอคิวกันเนี่ยมันก็เกิดการทะเลาะบอกแว
3: ้นในอดีตเนี่ยในล่องเขาแถวนี้เนี่ยคือเวลาหน้าน้ำหลากนะครับน้ำจะมาเยอะมากเพราะว่าต้นน้ำข้างบนเนี่ยส่วนมากคือชาวบ้านได้ขึ้นไปทำไร่ข้าวโพดแล้วก็ปลูกข้าวบ้างนะครับแล้วก็ตามล่องเขาต่างๆเนี่ยคือปลูกฟิน
2: เมื่อปีประมาณ2517นะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะฮะได้มาเยือนที่บ้านห้วยปลดนะฮะแล้วก็พระองค์ได้รับสั่งกับพ่อผมไว้นะครับซึ่งสมัยนั้นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาป่าการอนุรักษ์หน้าดินนะครับบอกว่าให้จัดสรรพื้นที่ดูแลการใช้ป่าให้อย่างเหมาะสมหลังจากนั้นมาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมีแรงบันดาลใจเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้ชุมชนห้วยปลดนั้นมีการสร้างป่าขึ้นมา
0: จุดเปลี่ยนของชุมชนเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ขอคืนพื้นที่จากชุมชนบ้านห้วยปลาหลดเพื่อดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้แต่ชุมชนไม่สามารถย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่ไหนได้อีกเพราะพื้นที่อื่นล้วนถูกชาวเขาเผ่าอื่นจับจองหมดแล้วชุมชนจึงขอตกลงกับอุทยานหยุดการทำไร่เลื่อนลอยแต่เป็นจุดเริ่มต้นให้ชุมชนหันมาให้ความสนใจกับป่าของตนเริ่มจากการปลูกป่าไผ่และสร้างป่าชุมชนขึ้นแล้วร่วมกันดูแลอนุรักษ์ป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งด้วยหลักการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่
3: หลักการหลักๆคือคนต้องอยู่กับป่าได้เรารักษาป่าเนี่ยไม่ใช่ไปเดินดูต้นไม้อย่างเดียวนะครับหน้าแล้งเนี่ยคือเราต้องดูแลเรื่องไฟป่านะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่พวกเราทำกันอย่างหนักทุกปีนะครับพอเรารักษาป่าเนี่ยป่าเขาก็ให้ผลประโยชน์กับเรานะครับเขาให้เศรษฐกิจนะครับคนที่นี่มีรายได้ทุกเดือนนะครับจากป่าแล้วก็เรามีน้ำสะอาดจากต้นน้ำเอามาปลูกผักตามร่องเขาที่เคยเป็นแปลงพื้นที่ที่เคยปลูกฝิ่นขณะนี้ไม่มีฝิ่นแล้วนะครับก็จะเหลือแต่กาแฟกับผักเมืองหนาวที่เราทำกันเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา30กว่าปีที่เราร่วมกันทำเนี่ยคือชุมชนของเราจากที่ไม่มีป่าขณะนี้ป่ากลับมาเกือบ 90% ครับ
0: หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่นั้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ป่าสงวนที่บุกรุกตั้งรกรากกันมาหลายชั่วอายุคนแต่สามารถใช้ประโยชน์ภายใต้ข้อแม้ในการดูแลป่าการอยู่ร่วมกับป่าของชุมชนบ้านห้วยปลาหลดนับเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวมูเซอร์ดำบ้านห้วยปลาหลดกับหน่วยจัดการป่าต้นน้ำดอยมูเซอร์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
4: โยติเป้าโจ้พี่โวมาเฮียรองพ
5: อแล้วเมื่อกี้ป้าเอาประตูในใจก่อน
6: คุณผู้ชมครับภายใต้ป่าไม้ที่เขียวขจีในทุกๆที่ย่อมมีผู้บุกรุกหรือว่าผู้ทำลายแฝงตัวอยู่ครับแม้ว่าทางอุทยานในหลายๆที่นะครับจะออกตัวตราอย่างเข้มงวดแต่หากขาดความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในพื้นที่ก็มักจะทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นกับป่าได้อย่างง่ายดายครับและนี่ครับคือข้อดีหนึ่งสำหรับหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ครับชาวบ้านได้ร่วมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยหลักวรรณเกษตรชีวิตใหม่ของคนห้วยปลดในทุกวันนี้ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสานควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าไม้เขาทำได้อย่างไรไปโฟกัสเรื่องนี้ให้กระจ่างกันเลยครับในช่วง Green

ชุมชนบ้านห้วยปลาหลดซึ่งมีพื้นที่อยู่ในอาณาบริเวณของอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชได้บริหารจัดการป่าชุมชนและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยพวกเขาบริหารจัดการป่าอาศัยหลักธรรมชาติของป่าด้วยการให้พืชในป่ามีความหลากหลายและเกื้อกูลกันทั้งระบบนิเวศไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีและพยายามสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดซึ่งเป็นการรักษาคุณภาพของดินและน้ำชุมชนบ้านห้วยปลาหลดจึงอยู่ภายใต้กติกาแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ดินป่าน้ำแต่ว่าการฟื้นฟูป่าอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ชาวบ้านมีกินจึงต้องคิดต่อไปว่าจะฟื้นฟูยังไงให้ได้ทั้งป่าคืนมาแล้วชาวบ้านก็มีรายได้ด้วยเป็นการใช้อย่างรู้คุณค่าทำให้ป่าในชุมชนเป็นศูนย์รวมของทุกอย่างทั้งการทำมาหากินจากความหลากหลายของพืชและสัตว์เป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งน้ำด้วยผ่านการบริหารจัดการป่าและน้ำของชุมชนบ้านห้วยปลาหลดอย่างมีระบบและมีกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันความสูญเสียอย่างในอดีต

0: ตั้งแต่ปี2528-29เป็นต้นมาเนี่ยคือเราเริ่มสร้างป่าชุมชนครั้งแรกคือพวกเราไปปลูกป่าพื้นที่ที่เป็นไร่ข้าวโพดอะครับขณะนี้เนี่ยคือป่าตรงนั้นกลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นต้นยูคาลิปตัสที่เราเอามาปลูกครั้งแรกเมื่อปี2529เนี่ยขณะนี้เกิน1คนโอบแล้วนะครับแล้วก็เป็นป่าดงแล้วก็มีคนมาศึกษาดูงานกับเราเยอะครับ
1: ชุมชนบ้านห้วยปลดนะครับคือเรามีความร่วมมือเรื่องการบริหารจัดการป่านะครับก็คือเรามีประเพณีวัฒนธรรมที่เราต้องอาศัยพินกับป่านะครับไม่ว่าเรื่องด้านอาหารเรื่องด้านการที่อยู่อาศัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของป่านะครับไม่ว่าคนในชุมชนจะร่วมมือเนี่ยครับมันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราก็คืออาศัยว่าจำนวนที่คนส่วนใหญ่ร่วมมือกันนะครับเวลาทันฝ่ายหรือว่าเขาก็มาร่วมมือกันทันฝ่ายเวลาเราปลูกป่าเราก็เขาก็ให้ความร่วมมือครับนอกเหนือจากจริงๆแล้วที่เขาไม่ได้มาก็เช่นว่าป่วยหรือว่ามีภารกิจต่างๆก็คือต้องมาบอกกลุ่มผู้นานไม่ว่าผู้ใหญ่บ้านหรือกลุ่มผู้นานปู่จานก็มีเรามีหลายผู้นานกันในชุมชนเราก็ตั้งกติกาว่าเราต้องช่วยกันดูแลป่าเพื่อให้ลูกหลานเราแล้วก็เพื่อให้เป็นอาหารนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยของเรากฎกติกาในชุมชนนะครับเราก็มีตั้งไว้เนี่ยคือเราต้องทําที่ประชุมในหมู่บ้านเพราะเช่นว่าเราทําแนวกันไฟเนี่ยถ้าใครไม่มาขออนุญาตหรือว่าติดภารกิจจริงๆโดยที่ไม่ได้บอกผู้นานทันศาสนาหรือผู้นันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าทันผู้นันอื่นๆนะครับก็จะมีการปาดหมายก็ทุกคนก็เห็นด้วยกับที่ประชุมนะฮะไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่จะมาต้านคนเดียวหรือว่ากรรมการจะมาต้านครับโดยเอาที่มติชุมชนนะฮะเป็นแกนนานประเพณี

0: เลื่อนกับป่าเนี่ยครับเราเช่นว่าคือปีหนึ่งเราจะมีขึ้นศาลเจ้านะครับเจ้าศาลเจ้าคือผีป่าผีขาวเราก็ขอขมาที่ว่าเราเคยลุกลูเราไปทำอะไรใน1ปีนะครับถ้าเรามีตรงนี้เจ้าผีเจ้าป่ามีป่ามีแล้วเขาบอกว่าผีป่าอะไรคุ้มครองเรานะครับ
1: ปัจจุบันป่าชุมชนบ้านห้วยปลาหลดขนาด 14,000 ไร่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดตากอันเนื่องมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของชุมชนที่จะรักษาพื้นป่าไว้เพราะป่าเปรียบเสมือนสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมูเซออย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดคนอยู่กับป่าเมื่อมีป่าก็มีน้ำยิ่งช่วยส่งเสริมให้ป่าอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน
2: ในส่วนเรื่องของการจัดการป่านั้นนะครับเราจะแบ่งโซนนิ่งนะครับก็จะมีพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูกการเกษตรนะครับแต่ปัจจุบันนั้นวิถีชีวิตเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงจากการทำไร่เรื่องรอยแปลงใหญ่เนี่ยก็เราจะปลูกข้าวไว้เพื่อรักษาพันธุ์นะครับแล้วก็เอาไว้บริโภคในนะครับส่วนเรื่องของป่าวนเกษตรนั้นนะครับป่าที่เห็นโดยรอบบริเวณหมู่บ้านนั้นนะครับข้างล่างนั้นจะซับด้วยต้นกาแฟนะครับมีต้นกาแฟลูกเนียงไผ่แล้วป่าอีกส่วนหนึ่งนะครับป่าอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นป่าเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะปลูกผักเมืองหนาวนะครับตามร่องห้วยพื้นที่เล็กๆนะครับห้วยปลดนั้นไม่มีแปลงใหญ่เป็น10ไร่20ไร่ที่สามารถปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือปลูกผักตัวเดียวเราจะปลูกด้วยกันหลายอย่างสมมุติว่ามีเนื้อที่1งานเนี่ยนะฮะก็จะปลูกคะน้าสัก2แปลงปลูกมะละสัก2แปลงนะครับปลูกผักชี2แปลงเนี่ยจะหมุนเวียนกันตลอดทั้งปีนะครับทำให้คนในชุมชนนั้นนอกจากที่เหลือจากบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เราได้นำไปจำหน่ายที่ยังตลาดมูเซอร์นะครับแล้วก็ในบริเวณเหนือป่าต้นน้ำเนี่ยแต่ละร่องน้ำเนี่ยเราจะมีการกำหนดก็คือการทำไร่เชิงเดี่ยวการทำไร่เลื่อนลอยสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางชุมชนเองนั้นไม่ให้ทำ
3: เพราะฉะนั้นในการที่ให้ชุมชนเราได้มีการรักษาพื้นที่ของตัวเองการสืบทอดของพื้นที่ของหมู่บ้านผมเนี่ยฮะเป็นการสืบทอดจำรดกปู่ย่าตายายเขาจะรู้ขอบเขตของเขาเองนะฮะเมื่อเรามีการเปลี่ยนพื้นที่จากพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นป่าวนเกษตรให้ชุมชนได้ไปดูแลในพื้นที่ของเขานะครับ
1: ความสมัครสมานสามัคคีและความตั้งใจร่วมกันของชุมชนทำให้บ้านห้วยปลาหลดได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดโครงการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริในปีพุทธศักราช2550อีกทั้งจากความสมบูรณ์ของป่าและน้ำก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้เป็นการอยู่อย่างสร้างสรรค์ดูแลกันและกันทำให้ชุมชนบ้านห้วยปลาหลดได้รับเลือกจากมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชให้บ้านห้วยปลาหลดเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นมาศึกษาเรียนรู้ได
2: ้เมื่อปี2550นะครับทางชุมชนเองได้ส่งหมู่บ้านเข้าประกวดเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำชุมชนนะฮะกับมูลนิธิอุทกภัทรณปัจจุบันฮะอดีตก็เป็น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรมหาชนนะครับก็ได้ส่งประกวดแล้วก็เราได้รับรางวัลชุมเชยมานะครับในส่วนน้ำส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่หนึ่งเลยน้ำเนี่ยเราเอามาเพื่ออุปโภคบริโภคใช้ในครัวเรือนก็ต่อมายังเข้าแทงหมู่บ้านแล้วก็แจกจ่ายให้กับคนในชุมชนนะครับในส่วนที่สองนะครับในส่วนที่2ที่เหลือจากตาน้ำลงมาเนี่ยจะมีฝายแต่ละชั้นมานะครับในส่วนที่2นั้นชาวบ้านเนี่ยได้ต่อระบบประปานะครับเพื่อเอามายางแปลงเกษตรนะครับเอามาเพาะปลูกทำแปลงเกษตรเมืองหนาวนะครับ ในส่วนที่3เนี่ยน้ำที่เหลือทั้งหมดนะครับน้ำที่เหลือทั้งหมดก็จะไหลเข้ามาในหมู่บ้านหลังจากที่เราใช้เราอะไรแล้วเนี่ยก็จะมีอ่างเก็บน้ำอีกจุดหนึ่งนะครับดังนั้นจะเป็นอ่างแล้วก็อาจจะส่งน้ำไปเนี่ยไปผลิตเป็นไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กนะครับของชุมชนห้วยประหลดครับ

คุณผู้ชมครับความสำเร็จของบ้านห้วยปลาหลดแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถอยู่ร่วมได้อย่างสร้างสรรค์และกลมกลืนครับหนึ่งความคิดที่มีส่วนในการดูแลป่าก็คือการนำแนวคิดโดยการใช้หลักคำสอนสอดแทรกผ่านการเทศนาของพระอาจารย์เด่นแห่งวัดถ้ำจุนโทที่ทำให้ชุมชนได้รู้จักรักและหวงแหนป่าที่ตนเองอาศัยอยู่ครับไปติดตามเรื่องนี้กันเลยครับในช่วง Green

0: ก่อนหน้าที่ทางราชการจะประกาศเป็นเขตพื้นที่อุทยานพระอาจารย์เด่นนันทโยพระป่าจากวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการทุดงผ่านเข้ามาในหมู่บ้านระหว่างที่ท่านจำพรรษาอยู่ในหมู่บ้านชาวบ้านต่างให้ความเคารพบูชาและทำบุญโดยการถวายพัตราหารอย่างสม่ำเสมอหลังจากตกลงกันว่าจะไม่ย้ายออกตามคำสั่งทางราชการผู้ใหญ่บ้านได้เข้าไปปรึกษากับพระอาจารย์เด่นท่านได้ให้คำแนะนำว่าถ้าจะอยู่ที่นี่ต่อไปชาวบ้านจะต้องช่วยกันดูแลรักษาป่าแข่งกับป่าไม้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าชาวบ้านก็รักษาป่าได
1: ้ช่วงนั้นคือมีพระอาจารย์นะครับชื่อพระอาจารย์เด่นนันทิโยเนี่ยท่านก็มาช่วยอธิบายให้กับทางราชการฟังว่าคือถ้าจะอพยพคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากแต่ถ้าจะอยู่พื้นที่เดิมแล้วก็ส่งเสริมให้เขาเกิดการรักษาป่าพื้นที่ที่เหลืออยู่แล้วก็ให้เขาช่วยกันสร้างป่าพื้นที่ที่ไม่มีป่าเนี่ยคือจะเกิดผลประโยชน์กับชาวบ้านมากกว่าครับ
2: สมัยก่อนชาวเขาเนี่ยเขาไม่รู้วิธีรักษาป่าเขาจะกินมาตึงเขาก็คนมาตึงเลยเอาง่ายๆทีนี้ท่านก็บอกว่ามันต้องอย่าไปโค่นเพราะต้นไม้มันโตมันนานมันโตช้าต้องใช้ไม้สอยเอาท่านก็บอกว่าป่าต้นน้ำลำธารเนี่ยมันสำคัญถ้าเรารักษาป่าต้นน้ำไว้ต่อไปเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมันจะไม่มีน้ำใช้ท่านก็พาชาวเขาที่พอมีความรู้ไปกรุงเทพไปดูงานไปดูการวิธีปลูกป่าจากลูกศิษย์ท่านที่มีความรู้มากลับมาปั๊บอ่ะให้พวกที่พูดไทยรู้เรื่องพูดมูเซอร์เรื่องอธิบายให้ชาวเขาฟังว่าป่ามันสำคัญแบบไหน
3: คุณผู้ชมครับการฟื้นฟูดูแลและจัดการป่ามากกว่า30ปีตั้งแต่ถูกกดดันให้ย้ายออกจากพื้นที่นั้นกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพลังจนทุกวันนี้ใครที่มาบ้านห้วยปลาหลดก็จะได้สัมผัสถึงเมฆไม้นานาพันธุ์ราวป่าดงดิบที่อยู่สองข้างทางเข้าหมู่บ้านนะครับและเมื่อเข้าไปถึงใจกลางหมู่บ้านก็จะเห็นผืนป่าเขียวครึ้มไปทั่วเลยครับอานิสงส์สำคัญที่ได้รับเมื่อป่าฟื้นตัวก็คือดินที่สมบูรณ์ข้าวไร่และพืชไร่ให้ผลผลิตดีน้องกรีนขอชื่นชมในผลงานของชาวบ้านห้วยปลาหลดด้วยคนนะครับสวัสดีครับ
4: วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับความสามารถในการบริหารจัดการป่าและน้ำของบ้านห้วยปลาหลดซึ่งเขาก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้เห็นถึงความรักนะครับที่เขามีต่อป่าแล้วก็พิสูจน์ถึงความห่วงใยที่มีต่อสิ่งแวดล้อมครับและนี่ก็ถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบอีกชุมชนหนึ่งนะครับที่รายการของเรานำมาเสนอในวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะนะครับสามารถส่งจดหมายมาพูดคุยกันได้สู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์นะครับในส่วนของเรื่องที่ผมอยากจะชวนทุกท่านได้พูดคุยนะครับเป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งสำคัญของการศึกษารัฐศาสตร์นะครับที่นำวิชาชีพเกี่ยวข้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะซึ่งถือว่าเป็นวิชาย่อยนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่เกิน100ปีที่ผ่านมานะครับในชุดวิชานี้นะครับแล้วก็ในส่วนเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ตอนด้วยกันก็คือเป็นการพูดถึงเรื่องของโลกรัฐศาสตร์กับการต่างประเทศนะครับก็จะเป็นการพูดถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตกแล้วก็รวมถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมการเมืองไทยด้วยนะครับในส่วนประเด็นที่2นะครับที่อยากจะชวนพูดคุยซึ่งก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องก็คือนักรัฐศาสตร์กับวิชาชีพด้านการทูตซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆท่านจะคิดว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับหรือการศึกษารัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบ้านการเมืองในต่างประเทศเนี่ยจะมีงานที่รองรับที่สำคัญก็คือเรื่องการทูตซึ่งเอาเข้าจริงแล้วมันยังมีงานอื่นอีกมากมายแต่ในส่วนนี้นะครับที่ผมอยากจะชวนพูดคุยก็อาจจะพูดถึงประสบการณ์ของผู้ที่ศึกษาร่ำเรียนนะฮะหรือเรียนจบมาทางรัฐศาสตร์แล้วก็มีบทบาทสำคัญในด้านการต่างประเทศนะครับทั้งในส่วนที่ผมจะยกมาเนี่ยจะมีในส่วนสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยที่ชัดเจนนะครับรวมถึงระดับสากลอย่างองค์การสหประชาชาติและก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของนักรัฐศาสตร์ที่ไม่ใช่ด้านการทูตแต่ยังมีงานด้านการต่างประเทศอื่นๆที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านความมั่นคงของมนุษย์หรืองานด้านเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่เป็นตัวขับเคลื่อนความเป็นไปของโลกในปัจจุบันนะครับโอเคครับในส่วนแรกที่อยากจะชวนทุกท่านได้พูดคุยกันก่อนนะครับเราเวลาเราพูดถึงคำว่าโลกของรัฐศาสตร์กับการต่างประเทศแล้วเนี่ยในสาขาวิชาการเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยเรามักจะคิดถึงคำว่า IR ใช่ไหม International Relations นะครับอันนี้ก็ต้องบอกทุกท่านก่อนว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราจะพิจารณาออกเป็น2มุมด้วยกันอย่างมุมแรกเนี่ยเราอาจจะมองคำว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์แต่ในอีกทางหนึ่งเราอาจจะมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นองค์ความรู้ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อร่ำเรียนกันก็ต้องบอกว่า2คำนี้ไม่เหมือนกันนะครับคำว่า IR แล้วกันผมขอใช้ว่า IR เนี่ยมันจะมีตัวอักษรพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่แต่ถ้าเป็นกรณีพิมพ์เล็กเนี่ยเราจะหมายถึงปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยโบราณกรีกโรมันอินเดียจีนก็มีปฏิสัมพันธ์กับต่างแคว้นต่างแดนกันเสมอแต่ฐานะที่มันเป็นสาขาวิชาเนี่ยรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเพิ่งก่อกำเนิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2 ส่วน IR องค์ความรู้นะครับในฐานะสาขาวิชาเนี่ยมันเพิ่งก่อกำเนิดขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองเพื่อตอบโจทย์สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรดีสงครามขนาดใหญ่นะครับที่เรารู้จักกันในนามมหาสงครามหรือสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับดังนั้นองค์ความรู้ในระยะแรกสุดเนี่ยมันเกิดขึ้นในอังกฤษในมหาวิทยาลัยอเบอร์ริสวิทนะครับและต้องบอกทุกท่านก่อนนะครับว่าตอนแรกสุดเนี่ยเราก็ไม่เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแต่เราเรียกว่าการเมืองระหว่างประเทศ international politics นะครับจากนั้นความรู้การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็ขยายตัวไปยังประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงแรกสุดเนี่ยการเรียนเนี่ยมันจะเป็นการเรียนในลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศการเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทำงานขององค์การสันนิบาตชาตินะครับแล้วก็พัฒนาการของมันเนี่ยก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆจนกระทั่งสมัยสงครามเย็นสหรัฐอเมริกาก็กลายมาเป็นแกนสำคัญในการผลิตองค์ความรู้ซึ่งก็จะมีขนบการเรียนที่แตกต่างนะฮะไปจากสิ่งที่อังกฤษได้เป็นตัวตั้งต้นไว้คราวนี้ในบริบทสังคมการเมืองไทยก็ต้องบอกเลยว่าวิชาพวกนี้เนี่ยเป็นวิชาที่ค่อนข้างใหม่มากนะครับจริงอยู่ว่าในสมัยช่วงรัชกาลที่5ท่านมีการสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและมาพร้อมกับกระบวนการในการเปลี่ยนสยามประเทศเนี่ยไปสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ตามแบบตะวันตกนะครับวิชาพวกนี้ถือว่าเป็นของใหม่นะครับในการศึกษาร่ำเรียนทางรัฐศาสตร์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะนับได้ว่ามันมีจุดเริ่มต้นที่โรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนนะครับซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยก็มีการสถาปนาขึ้นมาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งการเรียนในยุคนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนวิชาแบบที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันแต่การเรียนในเชิงที่เป็นเรื่องการเมืองรัฐศาสตร์เนี่ยคือการเรียนเพื่อป้อนคนหรือผลิตคนเพื่อเข้าสู่ระบบราชการสมัยใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับส่วนวิชาชีพวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่างประเทศเนี่ยก็มีเพียงไม่กี่วิชานะครับแต่เข้าจริงแล้วสิ่งที่เป็นวิชาเกี่ยวข้องกับเรื่องการทูตหรือการต่างประเทศจริงๆเนี่ยมันเพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาในสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับถ้าเกิดเราเริ่มนับจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่ปริญญาตรีด้วยซ้ำ
แต่เกิดขึ้นที่ระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะในยุคนั้นยังเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองอยู่นะครับก็มีการเปิดวิชาการทูตและการต่างประเทศขึ้นมาซึ่งบุคคลสำคัญในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็คือท่านอาจารย์ดิเรกชัยนามนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันในภายหลังว่าท่านเป็นทั้งนักการต่างประเทศเป็นนักการเมืองนะครับแล้วก็เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองรวมถึงท่านเป็นคณบดีคนแรกของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับหลังจากนั้นมานะครับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือจะเรียกว่าการระหว่างประเทศหรือการทูตก็ดีเนี่ยก็ขยายตัวไปยังหลายๆมหาวิทยาลัยแรกเริ่มเดิมทีก็จะเริ่มกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพก่อนแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านสังเกตได้เลยนะครับว่าการศึกษาที่เรียกว่า IR เนี่ยมันเปิดแทบจะทุกมหาวิทยาลัยแล้วอย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะมีองค์ความรู้ยังมีแผนกวิชาตรงนี้อยู่ชัดเจนใช่ไหมครับนะฮะหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคนะครับก็จะมีการตั้งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยนเรศวรในนั้นที่อาจจะเป็นทั้งภาควิชาหรืออาจจะเป็นแผนกหรืออาจจะเป็นสาขาวิชาขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับดังนั้นองค์ความรู้ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความหลากหลายเข้าไปนะครับในโลกตะวันตกก็อาจจะมีการศึกษาที่อาจจะแอดวานซ์มากกว่าเรานิดนึงนะฮะอาจจะไม่นิดนึงก็ได้อาจจะเยอะก็ได้นะฮะแต่ในของบ้านเราเนี่ยแน่นอนว่าไม่ว่าโลกมันจะมีการพัฒนาองค์ความรู้ยังไงนะครับในบริบทสากลกับบทไทยก็ต้องมีวิชาเรียนที่คล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นการเรียนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือบางที่อาจจะเรียกว่าทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศนะครับต้องมีการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศองค์การระหว่างประเทศอะไรประมาณนี้นะครับหรืออาจจะมีประเด็นที่เฉพาะเจาะจงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นมนุษยธรรมนะครับสิทธิมนุษยชนนะฮะหรือกระแสเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติโรคระบาดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับการอพยพโยกย้ายข้ามถิ่นเรื่องการศึกษาความคิดที่เกิดขึ้นในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทุกอย่างนะครับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดนทั้งในมิติระหว่างรัฐกับรัฐหรือในมิติที่เป็นรัฐกับมนุษย์หรือมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยก็จัดว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นเดียวกันดังนั้นโดยหมุดหมายสำคัญนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะถูกนิยามไปอย่างไรก็ตามทุกอย่างเกิดขึ้นบนสิ่งที่เป็นฐานที่เรียกว่าความขัดแย้งกับความร่วมมือนะครับโจทย์ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกที่หนึ่งในวันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะโลกเราเปลี่ยนแปลงโลกหลังสงครามโลกที่หนึ่งกับโลกหลังโควิดไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับในส่วนนี้ก็จะทำให้ทุกท่านได้เห็นว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยกับเวลาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันมีพลวัตแล้วก็สืบเนื่องกันตลอดมานะครับครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นการพูดคุยถึงเรื่องนักรัฐศาสตร์กับวิชาชีพด้านการทูตนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็อยากจะชวนทุกท่านได้ลองพูดคุยนะครับแล้วก็ลองศึกษาอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือประเด็นแรกเนี่ยนักรัฐศาสตร์กับงานการทูตซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่หลายคนจะมีความเข้าใจอยู่เสมอว่าคนที่สำเร็จการศึกษาวิชาชีพนะฮะหรือวิชาจริงๆต้องขอบอกว่ารัฐศาสตร์ไม่ใช่วิชาชีพอันนี้ขอพูดไว้ก่อนนะครับแต่เวลาเราพูดถึงรัฐศาสตร์ก็ดีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ดีเนี่ยเวลาเราคิดถึงคำนี้ปั๊บเนี่ยหลายคนจะบอกเอาเรียนไปเป็นทูตเหรออ่ะถามว่ามันใช่ก็ใช่ไหมมันก็ถูกต้องนะครับแต่ข้อจริงแล้วเนี่ยงานการทูตเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการศึกษานะครับหรือเป็นวิชาชีพที่เกิดขึ้นภายหลังที่คุณสำเร็จวิชาพวกนี้ออกไปแต่ในความจริงแล้วเราสามารถประกอบวิชาชีพอื่นๆได้นะครับแต่ตรงเนี้ยประเด็นตรงเนี้ยอยากจะชวนพวกเราดูก่อนว่าคนจะเป็นทูตได้นั้นเนี่ยโดยเบื้องต้นนะครับทูตคืออะไรทูตจะต้องทำอะไรแล้วก็เราต้องเตรียมตัวในการสอบการทูตอย่างไรนะครับแต่ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับผมเองก็ไม่ได้มีวิชาชีพทางด้านการทูตนะครับเพียงแต่ศึกษาวิชาเกี่ยวข้องกับด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ลองนำประสบการณ์จากหลายๆที่นะฮะมารวบรวมแล้วก็เรียบเรียงให้กับทุกท่านได้ศึกษาแล้วก็มาเหมือนชวนแลกเปลี่ยนชวนคิดเห็นกันนะครับอย่างที่ผมกล่าวนะครับว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมักจะได้รับการพิจารณาหรือได้มีผู้คนมาคิดนะฮะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานด้านการทูตเป็นสำคัญคราวนี้งานการทูตเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าโอ้เป็นอาชีพที่ดูหรูหรานะแต่ความจริงแล้วงานการทูตนะครับไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่หรือการเป็นข้าราชการของรัฐที่ออกไปทำหน้าที่ในต่างแดนนะครับและก็ถือว่าวิชาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับถ้าเกิดท่านไป
อ่านหลักฐานตั้งแต่สมัยกรีกโรมันสมัยอินเดียหรือจีนเนี่ยวิชาชีพเนี่ยนะครับวิชาชีพนักการทูตเนี่ยโอเคว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะฮะเหมือนสมัยปัจจุบันแต่จะต้องมีคนคนหนึ่งที่มีทักษะบางประการที่นำไปสู่การติดต่อสื่อสารกับอีกแคว้นหนึ่งอีกรัฐหนึ่งหรืออีกจักรวรรดิหนึ่งนะครับด้วยท่าทีถ้อยอาศัยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นคนมุทะลุดุดันเกิดไปคุยกับเขาเนี่ยแล้วเกิดเขาไม่โอเคด้วยมันก็อาจจะนำไปสู่สงครามแต่ในบางบรรยากาศนะครับที่มันมีความตึงเครียดแล้วเนี่ยทูตอาจจะเป็นคนที่ขับเคลื่อนให้ความขัดแย้งมันไม่เกิดขึ้นและก็นำไปสู่การเจรจาที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ก็ได้ดังนั้นงานการทูตเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่การทูตที่ถือว่าเพิ่งเกิดขึ้นนะฮะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17นะครับประมาณปี1600กว่าจนถึงประมาณยาวๆไปถึงคริสต์ศตวรรษที่19นะครับโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์คองเกรสออฟเวนนาซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ในปี1814-1815ก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์กันในกลุ่มมหาอำนาจนะครับบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยการทูตต้องมีการจัดลำดับชั้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการส่งคนจากรัฐหนึ่งเนี่ยไปประจำการอยู่อีกรัฐหนึ่งจะไม่มีการส่งไปเป็นครั้งเป็นคราวละแต่ต้องมีการส่งทูตไปประจำจริงดังนั้นเนี่ยหลังเหตุการณ์ที่ผมเรียกว่าคองเกรสออฟเวนนาเนี่ยนะครับท่านก็จะได้ยินคำว่าเอกอัครราชทูตอัครราชทูตมีคำว่าอุปทูตนะครับมีเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยมีกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นตัวกำกับเลยบอกว่าคุณจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นบรรทัดฐานสากลนะครับคราวนี้ในวิชาชีพทางการทูตเนี่ยนะครับก็ต้องบอกทุกท่านว่าทักษะอย่างนึงที่ทูตต้องมีคือคุณต้องรู้ภาษาต่างประเทศยิ่งรู้ภาษามากก็ยิ่งได้เปรียบนะครับแต่ในบางทีเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นข่าวที่มีทูตจากต่างประเทศมาประจำการที่เมืองไทยอุ้ยทำไมท่านพูดภาษาไทยคล่องขนาดนี้นะครับก็อาจจะมีการเทรนมาละนะครับว่าอ่ะเดี๋ยวคนคนนี้จะต้องถูกส่งไปประเทศนี้นะครับแล้วก็มีการพูดนะฮะมีการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาด้วยเพราะจะได้เข้าใจความเป็นไปและแน่นอนครับหน้าที่นักการทูตทุกคนต้องมีการรายงานกลับไปยังต้นสังกัดตัวเองนั่นก็คือกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รวมไปถึงรัฐบาลที่ตัวเองจากมาจากประเทศตรงนั้นนะครับแต่ก็ต้องบอกทุกท่านอีกประเด็นหนึ่งนะครับงานการทูตเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นงานระหว่างรัฐต่อรัฐแต่งานการทูตบางอย่างก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้มีอีก2ประเด็นที่อยากจะชวนพูดคุยนะครับว่าสำหรับใครหลายคนที่เรียนรัฐศาสตร์นะครับเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็สนใจงานด้านการทูตก็อาจจะมีไอดอลในดวงใจนะครับทั้งที่เป็นชาวไทยชาวต่างประเทศคราวนี้ผมอยากจะลองให้ทุกท่านลองดูนะครับว่าคนที่สำเร็จการศึกษาที่ผมเลือกเข้ามาเรียบเรียงให้ทุกท่านได้ศึกษากันเนี่ยก็จะมีพื้นฐานจบรัฐศาสตร์ไม่ปริญญาใบใดก็ใบหนึ่งนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ที่ผมเลือกก็คือปริญญาตรีนะครับสี่ท่านที่ผมเลือกมาในส่วนที่เป็นนักรัฐศาสตร์นะฮะที่ทำงานด้านการทูตนะครับโดยพื้นฐานท่านอาจจะเป็นนักการเมืองก็ได้หรืออาจจะเป็นนักการทูตอยู่แล้วก็ได้นะครับอย่างคนแรกเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับคนนี้โอ้ถ้าเกิดใครศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะสมัยสงครามเย็นท่านผู้นี้มีบทบาทอย่างมากในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับท่านได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันนะครับในช่วงทศวรรษ1970ก็มีบทบาทสำคัญในช่วงที่อเมริกานะฮะสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยได้มีการปรับความสัมพันธ์กันโดยเฉพาะการนำไปสู่การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับอเมริกานะครับในช่วงปี1972ขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็ยังมีบทบาทด้านความมั่นคงนะครับก็ยังถือได้ว่าท่านมีบทบาทด้านการทูตที่สูงมากแล้วก็ท่านปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับอายุท่านก็น่าจะปาไปสัก90กว่าแล้วคราวนี้ในโลกร่วมสมัยที่หลายๆท่านอาจจะเคยคุ้นเคยชื่อท่านบ้างนะครับอย่างฮิลลารีคลินตันคอนโดริซาไลซ์นะครับเอาสตรีทั้ง2ท่านนี้ก่อน2ท่านนี้มีความน่าสนใจมากอย่างท่านแรกเนี่ยฮิลลารีคลินตันนะครับท่านเป็นนักเคลื่อนไหวตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักศึกษาเรียนรัฐศาสตร์ที่อเมริกาขณะเดียวกันก้าวสู่วงการทางการเมืองนะครับแล้วก็เป็นส่วนผลักดันคุณสามีนะฮะก็คืออดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันนะครับและในวันที่บิลคลินตันได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับสตรีท่านนี้ก็เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นมามีบทบาททางด้านการต่างประเทศจนกลายมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาซึ่งตำแหน่งนี้ใหญ่มากนะครับเราจะไม่เรียกเขาว่ารัฐมนตรีนะฮะแต่มันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยในภาษาไทยแต่จริงๆแล้วเขาจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า the secretary of state
นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคอนโดริซาไรส์โออันนี้เป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งเลยนะฮะมีบทบาทในช่วงของประธานาธิบดีจอร์จ W. Bushสูงมากนะครับก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของยุคนั้นเช่นเดียวกันส่วนนักการทูตอีกท่านหนึ่งที่ถึงมีบทบาทนะครับเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ไม่ได้นะครับช่วงนี้เทรนด์เกาหลีมาแรงผมก็ต้องมีการบรรจุเรื่องพวกนี้ลงมาด้วยนะครับคุณบันคีมุนนะครับเป็นอดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะครับซึ่งเป็นชาวเอเชียคนที่2ที่รับตำแหน่งนี้แล้วก็มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสันติภาพโลกและความมั่นคงของโลกด้วยเช่นเดียวกันส่วนนักรัฐศาสตร์ไทยนะครับก็จะมีมากหน้าหลายตานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่ได้รับการขนานนามนะฮะการพูดถึงอยู่บ่อยๆก็คืออย่างพระองค์เจ้าวันไวทยากรนะครับท่านมีบทบาททางด้านการทูตสูงมากไม่ว่าจะเป็นคุณสุรินทร์ภิสุวรรณนะครับอดีตเลขาธิการอาเซียนนะครับหรือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับท่านก็ผันตัวจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาสู่การทำงานทางการเมืองแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับและก่อนที่เราอาจจะรู้จักท่านในอีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งนักรัฐศาสตร์ที่ผมได้กล่าวมาถึงนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะทำงานทางด้านการเมืองมาโดยตลอดแต่ขณะเดียวกันบางท่านก็อาจจะผันตัวจากโลกวิชาการมาสู่โลกของภาคปฏิบัติซึ่งก็จะทำหน้าที่ที่ไม่แน่ใจว่าตรงสิ่งนี้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่เรียนมาหรือเปล่าเพราะโลกกับความจริงกับโลกในหนังสือบางทีมันอาจจะมีความต่างหรือความเหมือนกันอยู่ก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายให้กับทุกท่านไว้ว่านี่คือประสบการณ์นักรัฐศาสตร์นะครับที่ทำงานด้านการประเทศจริงๆนะครับแล้วก็เข้าสู่ในส่วนสุดท้ายนะครับที่จะเป็นการพูดถึงเรื่องนักรัฐศาสตร์กับวิชาชีพการต่างประเทศที่น่าสนใจอย่างที่ผมกล่าวกับทุกท่านนะครับว่าการศึกษารัฐศาสตร์นะครับรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเป็นนักการทูตอย่างเดียวเพราะโดยเนื้อหาวิชาโดยตัวของสาขาวิชาแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่ารัฐศาสตร์เนี่ยไม่ได้เป็นวิชาชีพเหมือนกับทางวิศวะเหมือนกับทางแพทย์เหมือนกับทางนักบัญชีนะครับหรือทางกฎหมายที่สามารถนำสิ่งนี้ไปประกอบวิชาชีพอย่างนักกฎหมายเนี่ยเราก็สามารถที่จะศึกษากฎหมายได้ประกอบวิชาชีพได้โดยตรงนะครับก็คือการเป็นทนายความการเป็นอัยการนะครับหรืออย่างถ้าเราเรียนสถาปัตย์ใช่ไหมฮะก็จะกลายมาเป็นสถาปนิกอย่างนี้แต่ในกรณีรัฐศาสตร์กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะครับด้วยองค์ความรู้ที่มันหลากหลายมันมีการหยิบยืมจากหลายๆสาขาวิชามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่อดีตเลยเนี่ยจะพบได้ว่าวิชาเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับและคราวนี้เนี่ยไอ้ด้วยความที่วิชาเยอะมากและมันมีประเด็นหลากหลายคำถามเกิดขึ้นก็คือว่าแล้วเราเรียนสิ่งพวกนี้ไปทำอะไรได้บ้างแน่นอนครับด้วยทักษะของการศึกษารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันคือการฝึกคิดวิเคราะห์นะครับคือการสังเคราะห์องค์ความรู้รวมถึงการมองโลกที่อาจจะใช้ภาษาง่ายคือมันสนุกขึ้นนะครับมันเป็นการมองโลกได้มุมมองที่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นโดยการอาศัยองค์ความรู้ที่ทุกท่านได้ร่ำเรียนมานะครับคราวนี้ในส่วนที่3นะครับก็เป็นการพูดถึงนักรัฐศาสตร์กับวิชาชีพการต่างประเทศอื่นๆน่าสนใจถ้าอาจจะเคยได้ยินคำศัพท์หลายคำนะครับในแวดวงวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักลงทุนต่างประเทศนะครับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นะครับรวมถึงการทำงานอย่างเช่นทำงานของ NGO ที่อยู่ระดับระหว่างประเทศนะครับทำงานกับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญอย่างเนี้ยก็ไม่ได้เป็นงานนักการทูตหรืออาจจะเป็นงานพวกการธนาคารและพาณิชย์นะครับงานด้านการสื่อนะครับหรือถ้าเกิดอย่างเอาตรงๆก็คืองานอย่างพวกผมเนี่ยก็คืองานการสอนหนังสือก็จะเป็นงานที่เอาวิชาชีพมาใช้โดยตรงนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หวือหวามากเหมือนกับวิชาชีพอื่นๆนะครับดังนั้นในส่วนนี้ก็ต้องทองเข้าใจในเบื้องต้นว่าไม่ว่าท่านจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาด้านใดก็แต่ท่านก็สามารถประกอบวิชาชีพได้แตกต่างหลากหลายนะครับก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยท่านอาจจะศึกษาได้ตั้งแต่งานภาครัฐนะครับงานขององค์การระหว่างประเทศงานภาครวมถึงงานภาควิชาการซึ่งอาจท่านจะกลายเป็นอาจารย์ก็ได้เป็นนักวิจัยก็ได้นะครับที่ศึกษาในมิติต่างๆตั้งแต่มิติระหว่างรัฐและฮะรัฐกับมนุษย์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันหรือประเด็นที่เป็นความมั่นคงแบบใหม่อาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศก็ได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยผมได้ยกประเด็นมาพูดคุยกับท่านเนี่ย2ประเด็นด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการพูดถึงประสบการณ์ของบางท่านนะครับ
หนึ่งในวิชาสำคัญของการเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือวิชาที่ชื่อว่าเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศนะครับซึ่งถ้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยตรงแล้วเนี่ยก็จะมีชุดวิชานี้อยู่หรือท่านที่สนใจเข้ามาดูคลิปนี้ท่านอาจจะได้เห็นเลยว่าในการเรียนเนี่ยในหลายมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีชื่อวิชาเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะฮะเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศหรือบางมหาวิทยาลัยอาจจะเรียกว่าเศรษฐกิจโลกก็ได้ซึ่งคำนี้เวลาเราพูดในภาษาสากลนะครับเราจะใช้ว่า international political economy แต่ในบางสำนักบางมหาวิทยาลัยก็บอกว่าเรา

ไม่ระดับ international แล้วเราต้องไประดับโลกแล้วนะครับก็อาจจะเรียกว่า global political economy ใช้ตัวย่อว่า GPE ส่วน international political economy ก็จะเรียกว่า IPE นะครับถามว่าวิชานี้มีความสำคัญอย่างไรวิชานี้เนี่ยผมว่าสำคัญและจำเป็นมากนะทุกมหาวิทยาลัยในโลกต้องเรียนวิชานี้นะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เปิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยพูดง่ายๆครับมันเป็นการศึกษาระหว่างพลัง2พลังที่มันส่งผลต่อกันนะครับคือเรื่องของรัฐกับตลาดนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจกับการเมืองต่างฝ่ายต่างส่งเสริมกันผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับการเมืองบางอย่างส่งผลให้เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ขณะเดียวกันเศรษฐกิจบางเรื่องก็ส่งผลให้การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันถ้าเกิดใครหลายๆคนศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยท่านจะพบเลยว่าวิกฤตการน้ำมันโลกส่งผลต่อเรื่องการเมืองระหว่างประเทศแน่นอนในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นภายในประเทศบางอย่างที่เป็นเศรษฐกิจอย่างต้มยำกุ้งก็ส่งผลต่อเรื่องของความเป็นไปของรัฐไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงเรื่องการเมืองอย่างเช่นภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่2ทำอย่างไรดีจะให้ฝรั่งเศสกับเยอรมนีกลับมาคืนดีหรือมีไมตรีต่อกันก็นำไปสู่การจัดตั้งประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการร่วมมือทางเศรษฐกิจอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อโลกมันขับเคลื่อนไม่ใช่ด้วยพลังอำนาจทางการอาหารอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องอยู่เนี่ยมันก็นำไปสู่เรื่องการค้าระหว่างประเทศการเงินระหว่างประเทศนะครับการลงทุนระหว่างประเทศรวมถึงประเด็นร่วมสมัยต่างๆที่มีเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับง่ายๆอย่างโควิดปัจจุบันนะครับเรื่องวัคซีนก็ถือว่าเป็นสินค้าประเภทหนึ่งนะครับซึ่งต้องใช้เงินในการลงทุนมากมายมหาศาลนะครับหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกก็มีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับว่าหลายๆประเทศผลิตอุตสาหกรรมนะครับมีการผลิตโรงงานต่างๆเกิดขึ้นโรงงานต่างๆปล่อยควันพิษสู่สภาวะทิวอากาศเหมือนที่เรากำลังเจอในกรุงเทพในปัจจุบันหรือแม้แต่ในเขตภาคเหนือนะครับตอนนี้เขตภาคเหนือเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องหมอกควันที่ไม่แยบไม่ต่างไปจากกรุงเทพเลยนะครับทุกอย่างมันมีเรื่องเงินเกี่ยวข้องนะครับมันมีเรื่องสุขภาพอนามัยเกิดขึ้นด้วยนะครับปัญหาความยากจนนี่คือเรื่องแน่นอนปัญหาการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นขอบข่ายของการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศนะครับคราวนี้ในส่วนวิชาชีพเนี่ยคือด้วยความที่รัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นศาสตร์ที่นำไปสู่วิชาชีพจริงๆแต่ว่ามันสามารถนำองค์ความรู้ไปเพื่อเป็นเลนส์หรือเป็นกรอบในการวิเคราะห์ในการติดต่อสัมพันธ์ซึ่งในส่วนประเทศไทยนะครับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่สำคัญเนี่ยในเนื้อหาผมเนี่ยได้กล่าวถึงบทบาทของหน่วยงานหนึ่งก็คือกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการค้าระหว่างประเทศโดยที่มีภารกิจหลักคือการส่งเสริมการส่งออกการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งการส่งออกดังกล่าวเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับในโลกของการค้ามันมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นเจ้าหน้าที่นะครับหรือคนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกรมนี้เนี่ยจะต้องมีบทบาทในการผลักดันนะครับเพื่อให้การค้าดำเนินไปด้วยดีไม่ให้โดนกีดกันการค้านะครับซึ่งเขาอาจจะเรียกตัวนี้ย่อๆว่าทูตพาณิชย์ก็ได้นะครับซึ่งในนี้ผมก็ได้มีการยกตัวอย่างนะครับของคุณพิมพ์ชนกวรขอพรซึ่งอดีตเนี่ยท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยท่านได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญานะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าอาจจะไม่ใช่งานการทูตโดยตรงเพราะเวลาเราพูดถึงว่าการทูตเมื่อไหร่เนี่ยเราจะคิดถึงกระทรวงการต่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการเงินการลงทุนการค้านะครับนะครับและมีกฎกติกาการค้าและเศรษฐกิจเนี่ยกำกับอยู่ตลอดเวลาบทบาทตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญในอีกด้านหนึ่งนะครับที่อยากจะชวนทุกท่านพิจารณาก็คือว่าในโลกหลังยุคสงครามเย็นเนี่ยองค์ความรู้ชนิดหนึ่งได้ถูกผลิตขึ้นมาอย่างแพร่หลายและกลายเป็นที่นิยมมากแล้วก็นักศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยก็โฟกัสมาที่เรื่องนี้พอสมควรนะครับคือเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศนะฮะในหลายมหาวิทยาลัยมีการบรรจุวิชานี้ลงไปคราวนี้เมื่อพิจารณาถึงความหมายคำว่าความมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับผมขอกล่าวสั้นๆว่าเวลาเราคิดถึงความเพราะความมั่นคงมันมีอยู่2แบบด้วยกันเวลาเราจะรู้สึกว่าความอะไรก็ตามเป็นความมั่นคงเนี่ยแปลว่าเราอาจต้องโดนบางอย่างเนี่ยมันเข้ามาคุกคามชีวิตดังนั้นโจทย์สำคัญคือทำอย่างไรชีวิตเราจะมั่นคงนะครับอย่างในอดีตเนี่ยที่เราเรียกว่าความมั่นคงแบบเดิมนะฮะถ้าเรามองว่าใครเป็นข้าศึกศัตรูของรัฐมีการบุกรุกนะครับมีการโจมตีขึ้นมาแล้วเรามีการตอบโต้ด้วยกำลังทหารหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธการใช้กำลังหรืออาจจะยกระดับไปสู่

ครามนั่นก็คือเป็นลักษณะของความมั่นคงแบบดั้งเดิมแต่ในโลกยุคหลังสงครามเย็นโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับสหรัฐอเมริกากับโซเวียตไม่ได้เป็นศัตรูกันอย่างเปิดเผยอย่างสมัยสงครามเย็นอีกต่อไปยังไม่พอสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายลงในปี1991ความมั่นคงในแบบเดิม

ที่มนุษย์ใช่ไหมฮะคิดถึงในสภาพปัจจุบันครับเราอยู่บ้านเราทำงานอยู่ที่ออฟฟิศแต่ขณะเดียวกันโรคภัยไข้เจ็บเราถูกมองเป็นศัตรูแทนที่เราจะเคยมองคอมมิวนิสต์เราเคยมองสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ทุกวันนี้สิ่งที่คุกคามความมั่นคงของมนุษย์เรานะครับไม่ใช่แค่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียวแต่มีทั้งเรื่องสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ใดๆก็แล้วแต่นะครับของพวกนี้เนี่ยก็ส่งผลให้นักรัฐศาสตร์จำนวนหนึ่งเริ่มลงไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้านความมั่นคงแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับแม้แต่เรื่องการก่อการร้ายที่พวกเราอาจจะคุ้นชินกันอยู่เสมอนะฮะตั้งแต่ช่วงหลังโลกยุคปี2001เป็นต้นมานะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ยกตัวอย่างคุณสุนัยผาสุกนะครับซึ่งท่านสำเร็จการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรงและรวมถึงคุณประทับจิตนิรภัยจิตนะครับซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยก็มีบทบาทในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นการพูดถึงเรื่องความเคลื่อนไหวด้านสตรีในโลกปัจจุบันด้วยนะครับดังนั้นทั้ง3ตอนที่ผมได้พูดไปเนี่ยนะครับจะได้เห็นบทบาทเลยว่าตั้งแต่องค์ความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในระดับสากลระดับเมืองไทยหรือมาถึงในระดับที่เป็นนักการทูตนะครับทั้งประสบการณ์ต่างประเทศและประสบการณ์ไทยรวมถึงวิชาชีพอื่นๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็ทำให้เห็นความหลากหลายนะครับทั้งที่ความจริงแล้วรัฐศาสตร์อาจจะไม่ใช่วิชาชีพโดยตรงแต่เราสามารถนำความรู้นี้ใช้ในทางปฏิบัตินะครับโดยการประยุกต์ใช้การคิดการเขียนการอ่านรวมถึงการลงภาคสนามจริงๆที่แตกต่างกันไปครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
5: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
6: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สำหรับตอนที่1 นะคะจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเนาะในตลาดผู้บริโภคและตลาดธุรกิจค่ะเรามาดูเรื่องของลักษณะการตัดสินใจซื้อของตลาดผู้บริโภคกันผู้ตลาดผู้บริโภคเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4รูปแบบนะคะรูปแบบแรกจะเป็นการตัดสินใจซื้อด้วยความคุ้นเคยนั่นเองความคุ้นเคยยังไงมันคือการตัดสินใจซื้อแบบสะดวกง่ายไม่จำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมมากผู้บริโภคก็สามารถตัดสินใจซื้อได้เลยและแล้วก็ผู้บริโภค

เนี่ยอาจจะรู้จักสินค้าเป็นอย่างดีแล้วก็สินค้านั้นน่ะอาจจะไม่มีราคาสูงมากนักหรือเพราะอาจจะเป็นเพราะเกิดจากความภักดีในตาสินค้าของผู้บริโภคก็ได้ตัวที่2รูปแบบตัวที่2จะเป็นการตัดสินใจซื้อสินค้าแบบเดิมเพราะความสะดวกเพราะความสะดวกยังไงก็คือการซื้อแบบเดิมโดยมีสาเหตุหลักจากความสะดวกก็คือโดยไม่ได้เกิดจากความภักดีในตาสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นพิเศษนั่นเองเช่นผู้บริโภคอาจจะเติมน้ำมันน้ำมันเป็นประจำเพราะเป็นทางผ่านในการขับรถในการทำงานเนาะหรือให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของผู้ใช้บริการใดบริการหนึ่งเพราะมีราคาถูกและมีคุณภาพที่พอรับได้อย่างไรก็ตามเนาะผู้บริโภคพร้อมที่จะหันไปซื้อสินค้าหรือบริการทดแทนประเภทกันกับยี่ห้ออื่นหากมีความจำเป็นหรือสภาพการที่เอื้ออำนวยต่อผู้บริโภคนั่นเองมาดูตัวที่3รูปแบบตัวที่3ก็จะเป็นการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ใช้กระบวนการตัดสินใจแบบง่ายกระบวนการตัดสินใจแบบง่ายเป็นยังไงเป็นการตัดสินใจซื้อโดยข้อมูลทั้งภายนอกและภายในตัวของผู้บริโภคในระดับหนึ่งนั่นเองในกรณีอย่างเงี้ยตัวเลือกมีให้อาการเปรียบเทียบไม่มากนักเนาะมีตัวเลือกไม่ให้การเปรียบเทียบมากนักหรือมีผู้บริโภคอาจใช้เกณฑ์หรือทางลัดที่ช่วยในการตัดสินใจง่ายมากขึ้นอาจจะต้องเรื่องของการสังเกตจากชื่อประเทศผู้ผลิตในการเลือกซื้อสินค้าประเภทเดียวกันหรือทดลองสินค้าประเภทเดียวกันกับยี่ห้ออื่นๆที่มีราคาอาจจะไม่สูงมากนักเช่นการทดลองเปลี่ยนยี่ห้อของยาสีฟันหรือน้ำยาล้างรถก็เป็นไปได้อันนี้ก็จะเป็นการตัดสินใจซื้อที่ใช้กระบวนการตัดสินใจแบบง่ายตัวที่4ตัวสุดท้ายของตลาดผู้บริโภคก็คือการตัดสินใจซื้อที่ต้องใช้กระบวนการตัดสินใจแบบซับซ้อนแบบซับซ้อนเป็นยังไงแบบซับซ้อนก็คือจะต้องมีการพิจารณาไต่ตรองค่ะอย่างรอบคอบโดยอาศัยข้อมูลจำนวนมากเลยทั้งภายในภายนอกเพิ่มเติมแล้วก็ผู้ซื้อต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะคะในการที่เราจะเลือกซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งโดยป้องกันมิให้เกิดความผิดหวังที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจซื้อของเราเนาะแล้วก็ผู้บริโภคที่ไม่คุ้นเคยและไม่รู้จักสินค้าดีมากนักก็จะเป็นเช่นอาจจะเป็นพวกซื้อบ้านหรือซื้อประกันเนี่ยเราอาจจะต้องมันเป็นของใหญ่เนาะเราอาจจะต้องมีการรอบคอบในเรื่องของการคิดพิจารณาไต่ตรองข้อมูลต่างๆทั้งภายในภายนอกให้รอบคอบเพื่อเราจะได้ตัดสินใจซื้ออย่างไม่ผิดพลาดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ4ตัวของตลาดผู้บริโภคนะคะต่อมาเรามาดูกระบวนการตัดสินใจซื้อในตลาดผู้บริโภคที่ผ่านกระบวนการ5ขั้นตอนก็คือกระบวนการแรกก็คือก่อนที่ผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจซื้อเนี่ย1เขาจะต้องรู้ปัญหาก่อนค่ะว่าปัญหาเขาเนี่ยจะซื้ออะไรตระหนักถึงความต้องการว่าสิ่งที่เขาต้องการจะซื้อเนี่ยเขาต้องการซื้ออะไรกันแน่แล้วก็จากนั้นพอเขารู้ปัญหาและรู้ความต้องการของเขาแล้วเนี่ยเขาต้องแสวงหาข้อมูลค่ะแสวงหาข้อมูลในที่นี้คือเขาต้องแสวงหาข้อมูลภายในโดยข้อมูลเนี่ยที่มีอยู่เดิมถ้าไม่เพียงพอก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มจากแหล่งภายนอกซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเชิงพาณิชย์ก็คือข้อมูลที่ผู้ผลิตสื่อสารเพื่อการโฆษณาและเครือข่ายทางสังคมและลักษณะย่อยของการหาข้อมูลอีก2ลักษณะก็คือการแสวงหาข้อมูลก่อนการซื้อแต่ละครั้งและการแสวงหาข้อมูลเป็นประจำต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่2ตัวที่3คือจากนั้นพอเราผ่านกระบวนการที่2ไปแล้วเราต้องมีการประเมินค่ะประเมินการทางเลือกก็คือพิจารณาคุณลักษณะของสินค้านั่นเองหรือบริการนั่นเองไม่ว่าจะเป็นความสวยงามคุณภาพดีไหมความคงทนราคาตลอดจนตาสินค้านั่นเองเป็นต้นคุณลักษณะของผู้บริโภคนำมาใช้ในการประเมินจะต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นการประเมินทางเลือกนะคะขั้นตอนที่3พอมาขั้นตอนที่4ประเมินเสร็จแล้วเราต้องมีการอะไรคะการตัดสินใจค่ะตัดสินใจเนี่ยมันเพื่อแนวโน้มเพื่อไม่ใช่ค่ะเพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้บริโภคให้หันมาใช้สินค้าของตนโดยการสร้างความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์และลดอัตราเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกของผู้บริโภคนั่นเองสุดท้ายแล้วเราจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกหลังจากผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าของเราไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในตลาดผู้บริโภค5ขั้นตอนนั่นเองเรามาดูเรื่องของลักษณะของตลาดลักษณะ

ของการตัดสินใจซื้อในตลาดธุรกิจกันบ้างมันจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะคะ3รูปแบบเลย1การซื้อครั้งแรกถ้าเป็นในตลาดธุรกิจเนี่ยการซื้อครั้งแรกเนี่ยมันจะยากที่สุดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ไม่เคยซื้อขายกันมาก่อนโดยเฉพาะหากสินค้าที่มันมีราคาแพงมูลค่าสูงอาจจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากต้องใช้ความพยายามการพิจารณาอย่างจริงจังและรอบคอบมากขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายหลายๆฝ่ายเพื่อพิจารณาความรอบคอบความครบถ้วนทุกมุมมองนั่นเองตัวที่2คือซื้อครั้งแรกตัวที่2ก็คือการซื้อซ้ำค่ะซื้อซ้ำเป็นไงซื้อซ้ำที่มีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการก็คือเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ซื้อเนี่ยต้องการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบางอย่างกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ต้องการจะซื้อโดยได้แบ่งเป็นหลายกรณีเช่นต้องการให้ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงคุณภาพของสินค้าต้องการการต่อรองของสินค้าต่อรองของราคาหรือลักษณะการจัดส่งสินค้าหรือผู้ขายใหม่เข้ามาเสนอประโยชน์ดีๆมากขึ้นอันนี้ตัวที่2ตัวที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการซื้ออย่างต่อเนื่องหรือซื้อเป็นประจำซื้ออย่างต่อเนื่องหรือซื้อเป็นประจำก็คือสำหรับประเภทสินค้าที่เป็นวัตถุดิบหากในการซื้อครั้งแรกของผู้ซื้อเนี่ยได้ทำการพิจารณาแล้วโดยรอบคอบแล้วว่าถึงคุณภาพของสินค้าและบริการที่จะสั่งซื้อเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาใหม่ทุกครั้งซึ่งถ้าผู้ขายเนี่ยสามารถรักษาระดับคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่พอใจอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถช่วงชิงความได้เปรียบในด้านการแข่งขันให้กับคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาเสนอขายได้ยากนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่3เนาะของตลาดของธุรกิจแล้วมาดูผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อมีใครบ้างก็จะมีผู้ใช้สินค้าค่ะหรือว่ายูเซอร์นั่นเองก็เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการกำหนดคุณสมบัติและคุณศักดิ์ของสินค้าที่จะซื้อเนื่องจากต้องเป็นคนที่นำสินค้าที่สั่งซื้อไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั่นเองเนาะเช่นอาจจะเป็นวิศวกรรมวิศวกรนะคะผู้ควบคุมการผลิตหรือธุรกิจร้านอาหารหัวหน้าพ่อครัวก็จะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของสินค้าตัวนั้นๆเนาะแล้วก็ตัวที่สองเป็นผู้ริเริ่มความต้องการผู้ริเริ่มความต้องการก็จะแบ่งออกเป็นสองมุมมองก็คือผู้ริเริ่มความต้องการอาจจะเป็นผู้ใช้สินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วก็ในบางกรณีอาจเป็นทีมผู้บริหารที่ต้องการที่จะเริ่มและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตัวที่2ผู้มีอิทธิพลก็คือผู้ที่สามารถได้จากทั้งภายในภายนอกขององค์กรธุรกิจเนาะก็คือพวกที่ปรึกษาบริษัทหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์3ผู้จัดซื้อผู้จัดซื้อก็คือเป็นผู้ที่ดูแลในการภาพรวมของกระบวนการจัดตั้งโครงการจัดซื้อเบื้องต้นโดยรับความต้องการจากฝ่ายงานต่างๆขององค์กรแล้วก็ตัวที่5ก็คือผู้ควบคุมการเข้าถึงก็จะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการควบคุมการเข้าถึงของข้อมูลเช่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของบริษัทเจ้าหน้าที่ธุรการของฝ่ายจัดซื้อหรือเลขาส่วนตัวของผู้บริหารและสับสนเป็นต้นอันนี้ก็ตัวอีกตัวนึงก็จะเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจก็คือส่วนมากจะเป็นผู้บริหารสูงสุดที่อำนาจในการตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อสินค้านะคะแล้วก็ต่อมากระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินค้าของตลาดธุรกิจก็จะเป็นการตัดสินใจซื้อของภาคธุรกิจก็จะเป็นกระบวนการที่เป็นขั้นตอนทั้งที่มีเกณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ในการควบคุมมากขึ้นมีการกำหนดบทบาทชัดเจนที่เป็นผู้ที่มีอำนาจในการตั้งเรื่องสั่งซื้อแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันหลายส่วนงานแล้วก็มีการติดต่อประสานงานเนาะแล้วก็มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจสุดท้ายทั้งสิ้นมีด้วยกัน7ขั้นตอนก็จะเป็นขั้นตอนแรกคือการรับรู้ถึงปัญหาพอขั้นตอนที่2ก็คือกำหนดคุณสมบัติก่อนแล้วละคุณลักษณะของสินค้าแล้วก็จากนั้นก็คือค้นหาข้อมูลของผู้ขายที่ต้องการแล้วก็พิจารณาข้อเสนอที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดแล้วก็การตัดสินใจซื้อของผู้ขายแล้วก็การกำหนดเงื่อนไขสำหรับสินค้าที่ต้องการซื้ออย่างเป็นประจำและก็สุดท้ายตัวที่7ก็คือการประเมินคุณภาพหลังการสั่งซื้อสินค้าว่าเมื่อซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประเมินว่ามีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการของการจัดการซื้อของตลาดธุรกิจนั่นเองค่ะ

ตอนที่2นะคะจะพูดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนั่นเองพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเรามาดูความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคกันความหมายของพฤติกรรมคืออะไรเป็นการกระทำนะคะหรือการแสดงออกในตัวบุคคลนั่นเองซึ่งเกิดจากทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทเนาะประเภทแรกก็คือพฤติกรรมภายนอกนั่นเองภายนอกที่เราเห็นสัมผัสเห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเงี้ยอันนี้คือพฤติกรรมภายนอกที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะต้องใช้เครื่องมือวัดหรือต้องใช้การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์นั่นเองตัวที่2จะเป็นพฤติกรรมภายในพฤติกรรมภายในก็คืออะไรภายในใจเราค่ะความรู้สึกภายในใจพฤติกรรมที่เจ้าตัวหรือผู้บริโภคเท่านั้นที่รับรู้ได้แล้วก็ตัวอย่างเช่นความจำความการรับรู้ความเข้าใจการคิดการฝันการโกรธการจินตนาการการตัดสินใจอันนี้คือสิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่มาออกมาจากภายในทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ต่อมาผู้บริโภคคืออะไรเป็นผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้านั่นเองเพื่อบริโภคอุปโภคจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองหรือครอบครัวนั่นเองแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคก็จะหมายถึงกระบวนการเป็นกระบวนการนะคะเป็นกิจกรรมหรือเป็นการแสดงออกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการค้นหาการประเมินการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้และการแสดงออกในรูปแบบอื่นๆที่รวมถึงความรู้สึกนึกคิดหลังจากการซื้อสินค้าไปแล้วและการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองต่อมาความสำคัญของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเราศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคไปเพื่ออะไรเพื่อทำให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจเนี่ยได้เข้าใจว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานทางด้านการตลาดเนาะแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจเนี่ยได้นำความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมาวางแผนค่ะทางการตลาดให้ถูกต้องแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจเนี่ยใช้เป็นแนวทางนะคะในการกำหนดนโยบายในการทำงานทางด้านการตลาดของผู้บริโภคนั่นเองแล้วก็ตัวที่4ทำให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจเนี่ยได้วางแนวทางในการดำเนินธุรกิจและกำหนดนโยบายด้านการตลาดให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมค่ะแล้วก็ทำให้หน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างมากขึ้นแล้วก็ทำให้วงการทางด้านการศึกษาแวดวงวิชาการด้านการศึกษาและพัฒนาความรู้ใหม่ๆได้มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยภาพรวมค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคบ้างการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมันจะใช้เครื่องมือที่เขาเอามาใช้กันนะคะเครื่องมือหลักๆเลยจะเป็นเครื่องมือที่เป็นทางด้านการตลาดที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมีหลายชนิดเลยเครื่องมือที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยที่เขาเรียกว่า5W1H นะคะคืออันนี้เป็นเครื่องมือที่เขาใช้การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าหรือการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้ในการตั้งคำถามตัวแรกก็จะเป็น Who What Why When Where และ How Who เนี่ยอาจจะเป็นการตั้งคำถามว่าใครคือลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายแล้วซื้อผู้บริโภคซื้ออะไรทำไมต้องซื้อที่ไหนซื้อเมื่อไหร่ซื้ออย่างไรอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนหรือเครื่องมือที่ในการตั้งคำถามแล้วก็กล่องดำจะเป็นความรู้สึกนึกคิดที่วิเคราะห์เป็นกระบวนการตั้งแต่ตัวแรกโปรเซสตัวแรกก็คือ input ก็คือวิเคราะห์เริ่มตั้งแต่ตัวกระตุ้นปัจจัยนำเข้าความรู้สึกนึกคิดผ่านความรู้สึกนึกคิดที่เป็นปัจจัยภายในของผู้บริโภคแล้วก็ตอบสนองการตอบสนองของผู้บริโภคนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ให้นักศึกษาได้เห็นว่ามันจะมีอยู่ด้วยกัน2เครื่องมือก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนั่นเองแล้วมาดูจากนั้นณปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิตอลไปสู่เส้นทางของลูกค้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบ้างเราไปดูกันก็คือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีณวันนี้ก็อาจจะต้องมีการพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์

เครื่องมือการสื่อสารที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลต่างๆของผู้บริโภคแล้วก็การดำเนินการใช้บริการด้วยตัวเองก็จะมีในเรื่องของการที่เข้าไปใช้บริการในส่วนของเทคโนโลยีหรือในส่วนของการบริการผ่านระบบออนไลน์หรือตู้อย่างเช่นบริการแมคโดนัลด์ค่ะเวลาเราเข้าไปใช้หรือไปใช้บริการหรือไปซื้อสินค้าในแมคโดนัลด์อะค่ะมันก็จะมีตู้ที่เราสามารถทัชสกรีนเราสามารถเลือกซื้อสินค้าได้เองอันนี้ก็จะเป็นดำเนินการใช้บริการด้วยตนเองเนาะแล้วก็การแสวงหาข้อมูลจากชุมชนออนไลน์แล้วก็การใช้ช่องทางแบบโอมิชแนลก็คือการใช้ช่องทางหลากหลายก็เป็นช่องทางที่อยู่หน้าร้านแล้วก็ช่องทางออนไลน์แล้วก็ความต้องการความสะดวกสบายความต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้วก็ความกลัวที่จะพลาดโอกาสก็อาจจะมีสินค้าอะไรใหม่ๆเข้ามาพฤติกรรมก็จะอาจจะต้องได้รับข้อมูลจากสิ่งนั้นๆเดี๋ยวนั้นบัดนั้นเลยอันนี้ก็คือความกลัวที่จะพลาดโอกาสเนาะคะแล้วก็ความตระหนักถึงความสำคัญก็ให้ความสำคัญกับสินค้าหรือบริการเนาะคะแล้วก็การที่จะต้องมีการตามกระแสสังคมการตามกระแสสังคมคือสินค้าหรือโปรดักต์ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นอันนี้ผู้บริโภคเองก็ต้องมีการตามกระแสสังคมแล้วก็นิยมทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งสมัยนี้นะคะเวลาเราซื้อสินค้าอะไรก็ตามเราจะต้องผ่านหรือจะต้องใช้เราจะต้องซื้อสินค้าเช่นแอปมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่เรียกว่าแอปพลิเคชันเซ็นทรัลอย่างเงี้ยค่ะแอปพลิเคชันเซ็นทรัลเนี่ยอาจจะซื้อสินค้าผ่านระบบแอปพลิเคชันที่เซ็นทรัลก็ได้ผ่านธุรกรรมโดยเชื่อมโยงกับบัญชีของเราอย่างเงี้ยค่ะบัญชีธนาคารของเราอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งแล้วก็การตอบสนองต่อการเสนอที่ดีกว่าแล้วก็มีความต้องการเป็นเฉพาะตัวค่ะอันนี้ก็เป็นจากนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเราเริ่มมีการเปลี่ยนนะคะมันเราก็จะต้องมาดูในเรื่องของไปสู่เส้นทางของลูกค้าเส้นทางของลูกค้ายังไงก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนจะต้องมีการรับรู้ของตัวผู้บริโภคเองรับรู้ว่าสินค้าที่เราต้องการเรามีพฤติกรรมที่เรารับรู้อย่างไรแล้วก็เราต้องประเมินทางเลือกว่าเราจะเลือกทางไหนในการซื้อสินค้าแล้วก็ชื่นชอบความชื่นชอบเราชื่นชอบหรือไม่แล้วก็เราก็ตัดสินใจซื้อจากนั้นเราตัดสินใจซื้อเสร็จแล้วก็ดูว่าสินค้าที่เราซื้อเนี่ยเราเกิดความจงรักภักดีมากแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายถ้าเราเกิดความจงรักภักดีเราสามารถบอกต่อกับคนอื่นๆได้อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางของลูกค้านั่นเองในยุคที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคนั่นเองอ่ะเป็นศูนย์กลางของธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะการวางแผนกลยุทธ์การวางแผนการตลาดเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มสร้างความเข้าใจความต้องการของลูกค้ารวมไปถึงปัญหาทางด้านต่างๆที่ควรที่จะต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประสบการณ์ในการซื้อสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุดนะคะตอนที่3นะคะจะพูดถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเรามาพูดถึงเรื่องของปัจจัยด้านจิตวิทยาค่ะปัจจัยด้านสังคมปัจจัยด้านส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสถานการณ์สภาพแวดล้อมสิ่ง4ปัจจัยเนี้ยเป็นปัจจัยที่มันจะมีผลกระทบหรือส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเองเรามาดูตัวแรกกันปัจจัยด้านจิตวิทยาเนี่ยมันพูดถึงความต้องการค่ะความต้องการหมายถึงสาเหตุสำคัญที่ผลักดันให้บุคคลเนี่ยได้มีแรงจูงใจมีพลังเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะกระทำสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองแล้วก็แรงจูงใจหมายถึงสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นหรือเป็นพลังผลักดันภายในให้บุคคลนั้นน่ะเกิดพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมออกมาเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคไม่ได้รับการตอบสนองนั่นเองแล้วก็ความต้องการและแรงจูงใจเนี่ยเช่นความต้องการด้านร่างกายความต้องการด้านจิตใจความต้องการของมนุษย์สามารถเปลี่ยนได้เสมอนะคะแรงจูงใจแบ่งเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผลความจำเป็นและแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ของความรู้

ึกนั่นเองต่อมาปัจจัยอีกตัวนึงที่จะเป็นภายใต้ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาก็จะเป็นบุคเรื่องของบุคลิกภาพค่ะบุคลิกภาพเนี่ยมันจะหมายถึงลักษณะโดยรวมของบุคคลโดยแบ่งออกเป็นบุคลิกภาพที่แท้จริงของผู้บริโภค actual self นะคะบุคลิกภาพที่แท้จริงของผู้บริโภคตัวอย่างเช่นคนเป็นแม่เนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมความเป็นแม่ความเป็นแม่ในการใส่ใจดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมันจะเป็นเป็นพฤติกรรมของความเป็นแม่อยู่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบุคลิกภาพที่แท้จริงของผู้บริโภคต่อมาก็เป็นดีเซอร์เซลฟ์ก็คือบุคลิกภาพที่เป็นอุดมคติอุดมคติยังไงตัวอย่างเช่นความอยากเป็นคนมีระดับอยากเป็นคนที่มีระดับทางสังคมเขาก็เลยจะต้องซื้อของแบรนด์เนมอาจจะซื้อกระเป๋าหลุยส์อาจจะซื้อนาฬิกาโรเล็กอย่างเงี้ยค่ะเวลามองเนี่ยก็คือมองก็คือเหมือนได้อัพตัวเองว่าตัวเองเป็นคนมีระดับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของบุคลิกภาพที่เป็นอุดมคตินะคะแล้วก็อีกตัวนึงคือการรับรู้เป็นยังไงก็คือจากการมองเห็นได้ยินได้สัมผัสได้ริมรสกลิ่นที่ได้รับเนาะแล้วก็การเรียนรู้เป็นยังไงเกิดขึ้นหลังจากได้ผ่านการรับรู้แล้วว่าสิ่งที่เรารับรู้มาเนี่ยการมองเห็นแล้วเห็นอะไรเราสัมผัสอะไรเราได้รับกลิ่นแบบไหนเราได้ยินอะไรบ้างเนี่ยมันพอได้รับรู้แล้วเนี่ยมันจะเป็นการเรียนรู้สิ่งที่เราผ่านมาจากการรับรู้มานะคะต่อมาปัจจัยตัวที่2คือปัจจัยด้านสังคมค่ะปัจจัยด้านสังคมเนี่ยจะพูดถึงวัฒนธรรมระดับชาติวัฒนธรรมระดับชาติวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในท้องถิ่นอาหารอะไรอย่างเงี้ยอาหารแต่ละชาติก็ไม่เหมือนกันอาหารภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางอันเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยที่มันเรื่องของวัฒนธรรมที่มันไม่เหมือนกันมันมีความแตกต่างกันเนาะแล้วก็ชนชั้นสังคมหรือชั้นสังคมเนี่ยคือการแบ่งชั้นทางสังคมแบ่งได้โดยเริ่มตั้งแต่2ระดับขึ้นไปจนถึงหลายๆระดับนะคะแล้วก็ต่อมาปัจจัยทางด้านสังคมอีกตัวนึงที่เป็นเรื่องของกลุ่มอ้างอิงค่ะกลุ่มอ้างอิงเนี่ยมันหมายถึงบุคคลที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวคิดทัศนคติค่านิยมซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเช่นครอบครัวเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานชมรมต่างๆหรืออาจเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าเช่นดารานักร้องผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จนั่นเองต่อมาปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลก็คืออะไรอายุที่เกี่ยวกับบุคคลนะคะอายุอาชีพรายได้วงจรชีวิตครอบครัวการศึกษารวมถึงค่านิยมและรูปแบบในการดำเนินชีวิตนั่นเองตัวสุดท้ายของปัจจัยตัวสุดท้ายของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคก็พูดถึงเรื่องปัจจัยด้านสถานการสภาพแวดล้อมถ้าปัจจัยทางด้านสถานการณ์สภาพแวดล้อมเนี่ยเราจะพูดถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพถ้ากายทางกายภาพเราจะเห็นไหมคะว่าจะมีแสงสีเสียงที่เราสามารถเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คืออุณหภูมิอากาศบรรยากาศเนี้ยอากาศร้อนอากาศหนาวแสงจ้าเกินไปสีแสดเกินไปเสียงกลิ่นเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสถานการณ์ด้านบุคคลสภาพแวดล้อมด้านบุคคลนะคะก็คือความต้องการการยอมรับนั่นเองทุกคนต่างมีความต้องการในการยอมรับก็จะแสดงถึงพฤติกรรมออกมาก็คือแต่งกายให้เหมาะสมกับงานเพื่อให้คนอื่นยอมรับแล้วก็สถานที่ในการตัดสินใจเนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้างนั่นเองปัจจัยอีกตัวนึงก็คือความรู้สึกที่แตกต่างในแต่ละช่วงเวลาเช่นอาจจะเป็นการสถานการณ์ที่แตกต่างอย่างเช่นเราไปทานอาหารนะคะอาหารกลางวันกับอาหารกลางคืนมันก็อาจจะมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างในช่วงเวลานั้นๆอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยของความรู้สึกที่แตกต่างในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าจุดมุ่งหมายของวัตถุประสงค์ทุกคนมีจุดมุ่งหมายในการซื้อของนะคะในการซื้อของเช่นถ้าทุกคนอยากแสดงสถานะทางสังคมเนี่ยก็อาจจะต้องซื้อของอะไรที่มันมีราคาแพงเพื่อให้คนอื่นเนี่ยมองถึงสิ่งที่เราซื้อมาพอมองในสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยมันทำให้เขามองเราว่าเรามีระดับเหมือนทางด้านส

ังคมที่เขาเรียกว่าไฮโซอะค่ะอันเนี้ยตัวอย่างเช่นเขาอาจจะซื้อโรเล็กซ์อย่างเงี้ยค่ะหรือกระเป๋าหลุยเนี่ยมันเป็นการแสดงสถานะทางสังคมอย่างนึงนะคะให้เพื่อนเห็นและซื้อเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายในการซื้อแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยหรือผู้บริโภคแต่ละคนเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายหรือมุ่งเน้นในการประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น4ตัวที่เป็นปัจจัย4ตัวที่เป็นปัจจัยที่อาจารย์กล่าวไปว่าปัจจัยพวกนี้มันจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นหลักค่ะ

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับวันนี้ในเรื่องของชุดวิชาว่าด้วยเรื่องของพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการนำเสนอในส่วนของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยในตอนที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมในส่วนของมิติสิ่งแวดล้อมและเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีประเด็นที่จะเรื่องพิจารณาอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งคือเรื่องของ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมอันที่สองจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมิติสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เวลาที่นักศึกษาอยู่ในสถานการณ์ทั่วไปจะรู้จักความหมายของคำว่าสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาที่เราไปพูดคุยกับเด็กชั้นประถมก็จะให้ความหมายของคำว่าสิ่งแวดล้อมแบบแคบๆง่ายๆเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่หลงลึกซึ้งมากมายเช่นเวลาเราไปถามพวกบรรดาเด็กๆชั้นประถมหรือว่าชั้นมัธยมต้นสิ่งแวดล้อมก็จะหมายถึงอะไรก็ได้ที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเป็นอันจบแต่ความเป็นจริงถ้าเกิดเราได้มีการเล่าเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆเราจะพบว่าความหมายของคำว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีความลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็มีรายละเอียดที่เป็นปลีกย่อยมากขึ้นมากมายมหาศาลรวมทั้งเรื่องของคำว่ามิติสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงความหมายหรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะกำหนดความหมายของคำว่าสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวจะไม่ได้ประโยชน์ใดๆไม่สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการหรือเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันได้เราจึงจะต้องมีการจำแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมออกเป็นมิติต่างๆเราเรียกว่ามิติสิ่งแวดล้อมซึ่งมิติสิ่งแวดล้อมนั้นในทุกสถานการณ์สามารถจำแนกได้เป็น4มิติเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าในแต่ละสถานการณ์หรือในแต่ละพื้นที่จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันซึ่งคงจะต้องมาพิจารณาในแต่ละสถานการณ์แต่ละประเด็นแต่ละพื้นที่เป็นหลักส่วนประเด็นที่2เราจะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมิติสิ่งแวดล้อมอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าคำว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะต้องมีการจำแนกออกมาเป็นมิติต่างๆซึ่งในแต่ละมิติจะมีองค์ประกอบจะมีโครงสร้างจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะกำหนดมิติสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะตายตัวในรายละเอียดได้เราสามารถจะกำหนดเรื่องของมิติสิ่งแวดล้อมเป็นมิติสิ่งแวดล้อมหลักๆได้เท่านั้นส่วนรายละเอียดนั้นจะต้องแปรผันไปตามสถานการณ์แปรผันไปตามพื้นที่แปรผันไปตามบริเวณต่างๆที่เราเข้าไปพิจารณาเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามเวลาที่เราพูดถึงคำว่าสิ่งแวดล้อมนั้นความหมายของสิ่งแวดล้อมนั้นมีการให้ความหมายไว้ค่อนข้างจะมากมายแต่โดยทั่วๆไปแล้วเรามักจะยึดถือตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535เป็นหลักโดยในพระราชบัญญัติดังกล่าวมีการกำหนดเอาไว้ว่าคำว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมีความหมายครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในสถานะของแข็งของเหลวและก๊าซซึ่งถ้าเราพิจารณาในรายละเอียดตรงนี้แล้วจะเป็นของแข็งหรือเป็นของเหลวหรือก๊าซก็ได้ทั้ง3ส่วนนี้สามารถพิจารณาได้ในเรื่องของจะเป็นรูปร่างลักษณะที่มีความแตกต่างกันสถานะที่แตกต่างกันรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของความเชื่อค่านิยมวัฒนธรรมประเพณีศาสนาซึ่งในกลุ่มตรงนี้จะเป็นลักษณะสิ่งที่เราไม่สามารถจะจับต้องได้หรือพูดง่ายๆก็เป็นลักษณะเป็นความเป็นนามธรรมมากกว่าที่จะเป็นลักษณะรูปธรรมโดยในเรื่องของความเชื่อค่านิยมวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาจะมีความแตกต่างมีพัฒนาการเป็นของตนเองแปรผันไปตามแต่ละสังคมของประเทศชาติต่างๆรวมทั้งสิ่งที่อยู่ในรูปที่ไม่สามารถจะสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสต่างๆได้อีกส่วนหนึ่งที่เราจะพิจารณาก็คือว่าสิ่งแวดล้อมนั้นอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆคำว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นตึกรามบ้านช่องเราก็ถือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมต่างๆเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นสัตว์ออกลูกต้นไม้ออกเป็นผลออกเป็นดอกมาอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติปัจจุบันนี้เราพยายามที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปควบคุมเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยเอาเทคโนโลยีเอาความรู้ต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมาเข้าไปควบคุมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมากขึ้นก็จะก่อให้เกิด2ประเด็นทั้งในส่วนของพัฒนาการในสิ่งที่ดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของความเสียหายหรือว่าการเสียสุนของสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้เรื่องของเทคโนโลยีความรู้ต่างๆทางด้าน
วิทยาการต่างๆที่จะใช้กับสิ่งแวดล้อมนั้นต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าใช้แบบใดใช้ขนาดไหนปริมาณหรือว่าความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนจึงจะควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายหรือว่าควบคุมให้สิ่งแวดล้อมยังสามารถรักษาสมดุลของตัวเองต่อไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจจะส่งผลกระทบย้อนกลับมาหามนุษย์ย้อนกลับมาหาสังคมหรือว่าเศรษฐกิจหรือว่าทางด้านการเมืองของเราได้ในส่วนต่อมาที่เราจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของคำว่ามิติสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้นำเสนอไปในช่วงแรกแล้วว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นไม่สามารถจะบอกคำความหมายของคำว่าสิ่งแวดล้อมแล้วจบแค่นั้นเราจำเป็นจะต้องมาพิจารณาว่าสิ่งแวดล้อมเมื่อรวมกลุ่มกันแล้วจะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างในที่นี้เราก็จะมีการรวบรวมความว่าสิ่งแวดล้อมเอาไว้เป็นลักษณะของมิติสิ่งแวดล้อมซึ่งมิติสิ่งแวดล้อมนั้นประกอบด้วย4มิติด้วยกันเราเรียกว่ามิติทางด้านทรัพยากรมิติทางด้านเทคโนโลยีมิติทางด้านของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมอันสุดท้ายเราเรียกว่ามิติทางด้านมนุษย์และเศรษฐสังคมซึ่งจากภาพที่นำเสนอตอนนี้จะพบว่ามิติทั้ง4เกี่ยวโยงซึ่งกันและกันตลอดเวลารวมทั้งภายในแต่ละมิติด้วยกันเองก็จะมีองค์ประกอบหลายๆตัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องแล้วก็แปรผันซึ่งกันและกันบางกรณีเมื่อตัวสิ่งแวดล้อมตัวหนึ่งเปลี่ยนอาจจะทำให้สิ่งแวดล้อมตัวอื่นเปลี่ยนในลักษณะที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนในลักษณะที่แย่ลงต้องพิจารณาแต่ละกรณีอย่างไรก็ตามธรรมชาติของมิติสิ่งแวดล้อมทั้ง4มิตินั้นสามารถมีความสัมพันธ์ระหว่างมิติและมีความสัมพันธ์ภายในมิติของตัวเองได้ทั้ง2ระดับเวลาที่เราพิจารณาเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมของมิติสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะจำแนกหรือเราจะพิจารณาออกเป็นประเภทประเภทที่1เราจะเรียกว่าเราพิจารณาในเรื่องของบทบาทหน้าที่บทบาทหน้าที่นั้นอย่างกรณีของระบบนิเวศเราจะพบว่าระบบนิเวศเราจะแยกเป็นบทบาทหน้าที่ทางด้านการเป็นผู้ผลิตการเป็นผู้บริโภคการเป็นผู้ย่อยสลายซึ่งก็จะสอดคล้องกับแนวความคิดทางด้านมิติสิ่งแวดล้อมโดยประเด็นที่2ที่เราจะพิจารณาคือเรื่องของประเภทของโครงสร้างเมื่อพิจารณาตัวอย่างที่เมื่อกี้นี้ยกให้ก็คือการเป็นผู้ผลิตนั่นคือบทบาทหน้าที่แต่โครงสร้างสิ่งที่ทําหน้าที่เป็นบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ผลิตก็คือกลุ่มของพืชการเป็นผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่โครงสร้างก็คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตจําพวกสัตว์เพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่และโครงสร้างจึงต้องมีลักษณะควบคู่กันไปตลอดเวลาจำแนกเป็นว่าโครงสร้างนี้ทำหน้าที่เป็นบทบาทหน้าที่อะไรบ้างทำนองในลักษณะนี้ซึ่งอย่างที่เรียนว่าถ้าสมมุติว่าบทบาทหน้าที่หรือโครงสร้างมีการผิดเพี้ยนไปโอกาสที่จะเกิดความเสียสมดุลของระบบสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ต่อสังคมต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติได้ความสัมพันธ์ระหว่างมิติสิ่งแวดล้อมเราสามารถจำแนกมิติสิ่งแวดล้อมได้อย่างที่เรียนว่าแยกเป็นทั้ง2ระดับคือเป็นการความสัมพันธ์ระหว่างภายในองค์ประกอบด้วยกันหรือลักษณะต่างองค์ประกอบข้ามมิติสิ่งแวดล้อมกันได้การรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมจำเป็นจะต้องมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลเพื่อให้เราสามารถรู้ว่าปัจจุบันนั้นสิ่งแวดล้อมมีการผิดเพี้ยนไปมากน้อยแค่ไหนเพื่อเราจะได้หาทางป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปสำหรับตอนที่1ก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้ครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในตอนที่1ว่าในเรื่องของคำแนะนำหรือว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นลักษณะของความรู้ทางด้านทฤษฎีหรือว่าทางด้านทางวิชาการซึ่งอาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากมายนักนอกจากว่าเราจะต้องมีการประยุกต์เข้าสู่เรื่องของการเกษตรซึ่งในประเด็นนี้เราจะมีการพิจารณาว่าถ้าเราเอาแนวความคิดหรือว่าเอาหลักการทางวิชาการที่ได้นำเสนอรายละเอียดไปไว้ในตอนที่1แล้วนั้นมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการเกษตรลองมาประยุกต์ดูว่าแต่ละมิติสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถพิจารณาในมุมมองของการเกษตรไ
ในลักษณะเช่นใดบ้างเพราะฉะนั้นในตอนที่2ว่าในเรื่องของ

การเกษตรและมิติสิ่งแวดล้อมโดยทั่วๆไปนั้นเรื่องของการเกษตรนั้นนักศึกษาคงทราบดีแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่การเกษตรค่อนข้างจะมีความสำคัญแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำของโลกเพราะฉะนั้นการที่เราผลิตผลผลิตทางการเกษตรปริมาณมากหรือว่าคุณภาพดีสู่สังคมโลกได้นั้นเราจัดเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกได้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการผลิตหรือเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่เราจะนำสู่การบริโภคสู่สาธารณชนทั่วๆไปประเด็นที่เราจะนำเสนอในวันนี้ในส่วนของตอนที่2นั้นมีลักษณะแยกเป็นส่วนของการเกษตรในมิติของสิ่งแวดล้อมกับการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่แล้วเรื่องของการเกษตรในมิติสิ่งแวดล้อมนั้นต้องมีการประยุกต์หลักการหรือแนวความคิดทางวิชาการว่าด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมซึ่งในตอนที่1นั้นเป็นเรื่องของหลักการและทฤษฎีลองมาประยุกต์ดูว่าถ้าเราเอาการเกษตรเข้ามาพิจารณาเป็นกรณีศึกษานั้นจะพบเราจะพบว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมทางด้านการเกษตรจะมีลักษณะเฉพาะทางส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาคือเรื่องของการเกษตรกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นผลที่ตามมาจากเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการเกษตรและมิติสิ่งแวดล้อมถ้าหากเราบริหารจัดการเรื่องของการเกษตรและมิติสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีมีคุณภาพรักษาสมดุลเรื่องของผลผลิตเรื่องของการกระบวนการในการผลิตเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้เราก็จะสามารถให้ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพปราศจากมลพิษปราศจากสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโลกหรือว่าต่อสังคมของเกษตรกรด้วยดังนั้นเวลาที่เราพิจารณาในเรื่องของการเกษตรและมิติสิ่งแวดล้อมนั้นในรายละเอียดจะพิจารณาสามารถพิจารณาได้โดยเราจะพบว่าถ้าเราเอาแนวความคิดด้านของสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์เรื่องของการผลิตทางการเกษตรโดยยึด4มิติสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้นำเสนอไปในตอนที่1ในส่วนของวัตถุดิบทางด้านการเกษตรถ้าเกิดเราพิจารณาเรื่องของการผลิตทางด้านพืชบรรดาเมล็ดพันธุ์บรรดาเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่เราใช้บรรดาน้ำบรรดาปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปอันนี้จะถือเป็นเรื่องของวัตถุดิบทางการเกษตรเราก็จะจัดเป็นมิติทางด้านทรัพยากรซึ่งเราก็จะถือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นอินพุตที่จะเกิดขึ้นในระบบของมิติสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรส่วนด้านที่2เรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือปัจจุบันนี้การเกษตรของประเทศไทยมีพัฒนาการมีการนำเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้มากมายมหาศาลเช่นเรื่องของรถแทรกเตอร์เรื่องของกระบวนการการผลิตต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของเทคโนโลยีสามารถที่จะกำหนดให้ได้เป็นเรื่องของมิติทางด้านเทคโนโลยีเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องใส่องค์ความรู้มีการพัฒนาการเรื่องสิ่งต่างๆเพื่อคาดหวังให้ผลผลิตทางการเกษตรของเราได้ในปริมาณมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ต่อหน่วยพื้นที่เพราะฉะนั้นต้องใส่เทคโนโลยีเข้าไปให้สามารถจะเพิ่มผลผลิตได้ในพื้นที่จำกัดประเด็นที่3เรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากผลผลิตทางการเกษตรแต่นักศึกษาอย่าลืมว่ามลพิษที่เกิดขึ้นจากการเกษตรนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้นแต่มีโอกาสที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่กระบวนการการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่เทคโนโลยีที่เราใช้ในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมถ้าเปรียบเทียบกับการจำแนกมิติสิ่งแวดล้อมนั้นมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางการเกษตรก็จะจัดเป็นอยู่ในกลุ่มของมิติทางด้านมลพิษทางด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของผลผลิตที่เกิดขึ้นในส่วนของผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้นเราต้องพิจารณาในเรื่องของกระบวนการในการบริหารจัดการซึ่งจะแตกต่างจากวัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรแต่กระบวนการสุดท้ายเป็นเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรตรงนี้เราจะเน้นไปในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการตลาดเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องของการซื้อมาขายไปนะครับเราก็เลยจะจัดมิติทางด้านนี้เป็นเรื่องของมิติทางด้านมนุษย์เพราะว่าเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสังคมเกี่ยวข้องกับการซื้อการขายนะครับเรื่องของสุดท้ายที่เราจะพูดกันคือเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วๆไปเรื่องของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร

เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรแต่อย่าลืมอย่างที่ได้แจ้งไปในตอนแรกว่าเรื่องของมลพิษหรือว่ากระบวนการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมกระบวนการที่ก่อให้เกิดความเสียสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของกระบวนการขั้นตอนการผลิตหรือว่าขั้นตอนของมิติทางด้านทรัพยากรเท่านั้นรวมทั้งไม่ได้เกิดขึ้นในส่วนของมิติทางด้านทรัพยากรในด้านของเทคโนโลยีเรื่องของกระบวนการต่างๆเราต้องใช้เรื่องของสารฆ่าแมลงเรื่องของน้ำมันเรื่องของปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลก่อให้เกิดการสะสมของมลพิษสิ่งแวดล้อมได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งประเด็นที่3เรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมอันนี้เกิดขึ้นโดยตรงเกิดการสะสมตัวของมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับตัวผลผลิตส่วนสุดท้ายเรื่องของการบริหารจัดการก็ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกันถ้าหากเราไม่มีการบริหารจัดการที่ดีเรื่องของการตลาดเรื่องของการจำหน่ายสินค้าถ้าไม่ทันการเรื่องของโลจิสติกไม่ทันสมัยหรือว่าไม่สามารถส่งผลผลิตได้ทันช่วงเวลาก็ก่อให้เกิดการเน่าเสียของผลผลิตได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องพิจารณาในทุกมิติอย่างที่กล่าวไปรวมทั้งมิติทั้ง4นั้นก็ยังสามารถจะสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้อยู่ตลอดเวลาโดยทั่วๆไปมลพิษทางการเกษตรที่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่การเกษตรที่เราจะพบได้เสมอก็คือเวลาที่เราใช้เรื่องของสารฆ่าแมลงส่วนหนึ่งก็จะฟุ้งกระจายอยู่ในพื้นที่การเกษตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นส่วนที่เกิดขึ้นแล้วก็สะสมตัวอยู่ในพื้นที่การเกษตรเราจะจัดเป็นมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ก็คือสะสมอยู่ในพื้นที่การเกษตรที่เราผลิตผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้นส่วนที่2เป็นมลพิษทางการเกษตรที่แพร่กระจายออกนอกพื้นที่การเกษตรซึ่งส่วนนี้ก็จะหมายถึงกรณีที่เราจะเห็นชัดเจนในปัจจุบันก็คือการเผาเรื่องของฟางเรื่องของผลผลิตการเกษตรก็ก่อให้เกิด PM 2.5 ในปัจจุบันก็อันนี้ถือว่าเป็นผลมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีการแพร่กระจายออกนอกพื้นที่ส่วนที่3เป็นมลพิษที่สามารถสะสมได้ทั้งในพื้นที่แล้วก็มีการแพร่กระจายออกไปในพื้นที่ส่วนนี้ก็คือสารฆ่าแมลงต่างๆที่อาจจะเคลือบไปกับผลผลิตทางการเกษตรเรื่องของพืชผลต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะก่อให้เกิดอันตรายทั้งในส่วนของเกษตรกรรวมทั้งผู้บริโภคทั้งหลายด้วยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คงเป็นรายละเอียดเฉพาะในส่วนของตอนที่2ว่าในเรื่องของการเกษตรและมิติสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการประยุกต์แนวความคิดทางด้านมิติสิ่งแวดล้อมและเรื่องของสิ่งแวดล้อมสู่กระบวนการทางด้านการเกษตรทีนี้เราลองมาดูว่าในโลกแห่งความเป็นจริงในสถานการณ์จริงๆประเทศไทยมีการนำแนวความคิดเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้หรือมาพัฒนาเข้ากับกระบวนการในการผลิตในสถานการณ์ปัจจุบันในรูปแบบใดบ้างในส่วนนี้มีการนำเสนอเป็น2ลักษณะลักษณะที่1เรื่องของกรณีศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในส่วนที่1นั้นเราจะพูดถึงเรื่องของวนเกษตรส่วนกรณีที่2เราพูดถึงเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่โดยทั่วๆไปหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินคำว่าวนเกษตรแล้วก็เรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่แต่อาจจะไม่เคยลองพิจารณาในลักษณะของประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมโดยเอาแนวความคิดนั้นเทียบเคียงเข้าไปกับเรื่องของกระบวนการในการบริหารจัดการด้านวนเกษตรแล้วก็ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่วันนี้เราลองมาประยุกต์เรื่องของแนวความคิดทางด้านมิติสิ่งแวดล้อมทางด้านสิ่งแวดล้อมการเกษตรลองเข้ามาพิจารณาอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของวนเกษตรและก็เกษตรทฤษฎีใหม่ในประเด็นที่1ประเด็นที่1นั้นเป็นเรื่องของวนเกษตรหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินคำว่าวนเกษตรซึ่งโดยทั่วๆไปคำว่าวนเกษตรหลักการโดยทั่วๆไปก็คือเราพิจารณาเรื่องของระบบการปลูกพืชที่มีความแตกต่างสลับซับซ้อนแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของระบบรากและเรื่องของระบบโครงสร้างลำต้นโดยเราจะพยายามคัดสรรพันธุ์พืชที่จะปลูกร่วมกันให้มีเรื่องของระบบรากที่แตกต่างกันรวมทั้งระบบเรือนยอดต้นไม้ที่มีความ

การให้ร่มไม้ที่แตกต่างกันเวลาที่เราจะคัดเลือกพันธุ์ไม้จะต้องพิจารณาเรื่องของความชอบหรือความไม่ชอบร่มหรือว่าความชอบหรือความไม่ชอบเรื่องของแดดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพิจารณาเรื่องของสิ่งล้อมในเรื่องของวัฒนเกษตรนั้นเราก็จะพบว่าถ้าเราพิจารณาในมิติสิ่งล้อมนั้นในมิติแรกเป็นเรื่องของมิติทางด้านทรัพยากรอย่างที่ได้นําเสนอไปเมื่อตะกี้นี้แล้วว่าพันธุ์ไม้ที่เราจะปลูกนั้นเราจะต้องพิจารณาในเรื่องของโครงสร้างทั้งระบบรากและโครงสร้างของตัวลําต้นเรื่องของการให้ดอกให้ผลเพราะมิฉะนั้นแล้วจะมีการแข่งแย่งระหว่างพันธุ์ไม้ที่เราปลูกร่วมกันเวลาที่เราพิจารณาเรื่องของมิติทรัพยากรจะต้องคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่ไม่แข่งแย่งหรือว่ามีความชอบที่แตกต่างกันเพื่อให้เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้ประเด็นที่2เป็นเรื่องของมิติเทคโนโลยีเนื่องจากว่าเราปลูกพืชหลายลักษณะหรือว่าหลายสายพันธุ์เทคโนโลยีที่เราจะใช้ในการปลูกก็จะมีความลักษณะที่แตกต่างกันแต่มีเงื่อนไขว่าเทคโนโลยีที่เราจะใช้เพื่อจะสนับสนุนพืชชนิดใดชนิดหนึ่งต้องไม่ไปขัดหรือไปแย้งหรือไปเป็นตัวต่อต้านกับพืชที่เราปลูกร่วมความเป็นจริงแล้วมิติทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมตรงนี้จะเป็นจะต้องหาเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนเรื่องของการคงอยู่หรือการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดที่เราปลูกร่วมในระบบวัฒนเกษตรได้มิติที่3ที่เราจะต้องพิจารณาคือเรื่องของมิติของเสียซึ่งอย่างที่ได้นำเสนอในตอนที่1และตอนที่2ไปแล้วว่าแต่ละมิติของสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถที่จะสัมพันธ์ซึ่งกันและกันถ้าหากเราบริหารจัดการไม่ดีในเรื่องของมิติเรื่องของเทคโนโลยีก็จะก่อให้เกิดมิติของเสียหรือมิติทางด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับระบบของการเกษตรทางด้านวัฒนเกษตรก่อให้เกิดผลผลิตที่มีการแปดเปื้อนหรือมีการปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆได้มิติสุดท้ายคือมิติของมนุษย์แล้วก็ความเรื่องของเศรษฐกิจสังคมจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการอย่างที่ได้นําเสนอไปในตอนที่1ที่2แล้วว่าส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดจําหน่ายเพราะว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นในเรื่องของวัฒนเกษตรจะมีลักษณะแตกต่างกันทั้งที่ให้เป็นไม้ผลทั้งที่ให้เป็นตัวเนื้อไม้ก็จะต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของการผลผลิตต่างๆที่แตกต่างกันออกไปในประเด็นที่2เรื่องของกรณีศึกษาเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นเป็นเรื่องของการจัดสรรพื้นที่เป็นเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมีความสมดุลกับเรื่องของการใช้ชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสมกับเกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัดหรือมีทรัพยากรทางด้านการเกษตรอยู่ค่อนข้างจำกัดถ้าหากมีการบริหารจัดการตามเกษตรทฤษฎีใหม่จะทําให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องของประสิทธิผลเรื่องของผลผลิตมีความคุ้มค่ามีความคุ้มทุนต่อพื้นที่มากยิ่งขึ้นทีนี้เวลาที่เราพิจารณาเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อเอาแนวความคิดทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มิติสิ่งแวดล้อมเข้ามาพิจารณาจะพบว่าในส่วนของมิติทรัพยากรนั้นเป็นเรื่องของหลักการในการจัดสรรที่ดินอย่างที่ได้นําเสนอไปแล้วว่าหลักการหลักๆก็ของเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่คือเรื่องของการจัดสรรพื้นที่โดยไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวเลขตายตัวที่ตามหลักการที่ระบุเอาไว้แต่ตามหลักการแล้วเราสามารถประยุกต์ปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามสัดส่วนข้อจํากัดของแต่ละพื้นที่แต่ละกรณีได้ไม่จําเป็นต้องเป็นการจัดสรรตายตัวตามทฤษฎีตลอดไปประเด็นที่2คือเรื่องของมิติเทคโนโลยีอย่างที่ได้นําเสนอไปแล้วเวลาที่เรามีการจัดสรรพื้นที่และพื้นที่นั้นมีข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นขนาดของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชหรือว่าสัตว์ปศุสัตว์ที่เราจะเข้าไปเลี้ยงร่วมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องพิจารณาเรื่องของเทคโนโลยีให้เหมาะสมให้สามารถตอบสนองหรือว่าสอดรับกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราจะเอาเข้าไปไว้ในพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ของเราให้ได้เช่นกรณีของพื้นที่แหล่งน้ําเราจําเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งน้ําโดยอาศัยเทคโนโลยีอาจจะเป็นเรื่องของการถ่ายเทน้ําเรื่องของการเก็บกักน้ําเรื่องของการกระจายน้ําให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพันธุ์พืชที่เราปลูกการกระจายของพันธุ์พืชที่เราปลูกประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของมิติทางด้านมลพิษก็จะมีความสอดคล้องกับเรื่องของการบริหารจัดการเวลาที่เราปลูกพันธุ์ไม้หรือว่าเราเลี้ยงปศุสัตว์ก็จําเป็นจะต้องมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆให้เขาเจริญเติบโตมากขึ้น
แต่ต้องระมัดระวังเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นถ้าหากเรามีการใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสมอาจจะก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมสะสมในพื้นที่นอกพื้นที่หรือว่าทั้งสองพื้นที่ได้ประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของมิติทางด้านมนุษย์อันนี้จะหมายถึงเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดจำหน่ายเรื่องของการตลาด

เหตุต่างๆของตอนที่3ว่าด้วยเรื่องของกรณีศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรซึ่งประกอบด้วยวรรณะเกษตรและเกษตรทฤษฎีใหม่ก็จบลงประมาณเท่านี้

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งแรกนะคะเนื้อหาของรายการในวันนี้เราจะครอบคลุม3หน่วยด้วยกันนะคะหน่วยที่1คือ My Life หน่วยที่2 Taking English Lessons และหน่วยที่3 Fun Times แล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะปิดท้ายด้วยการทำเทสค่ะรายการในวันนี้นักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางของมหาวิทยาลัยนะคะ YouTube ของ STOU Channel แล้วก็ Facebook ของ STOU Channel เช่นเดียวกันนะคะจากนี้ไปเราจะเข้าสู่เนื้อหาที่ได้จัดเตรียมกันไว้เลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึง learning strategies นะคะคือกลวิธีการเรียนนะคะเราจะเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผลตามที่เราต้องการนะคะสำหรับหน่วยที่

หนึ่งก็ได้นำเสนอ learning strategy ไว้หลายอย่างนะคะเราลองมาดูทีละอย่างนะคะลำดับแรกเขาจะพูดถึงเรื่องของการ recognizing accents นะคะคือภาษาอังกฤษในโลกเราเนี่ยผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะก็อาจจะแบ่งได้เป็น3ส่วนใหญ่ๆคือวงในนะคะวงในก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเจ้าของภาษาเช่นอังกฤษหรืออเมริกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้ววงนอกก็อาจจะเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเยอะนะคะชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเยอะนะคะเช่นอินเดียอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ความจริงแล้วประชากรอินเดียนี่ก็มีมากกว่าวงในซะด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถือว่าเป็นวงนอกออกมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นวงที่เรียกว่า expanding circle คือวงขยายเช่นพวกประเทศจีนหรือไทยเรานี่นะคะที่เริ่มจากสิงคโปร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ใช้ภาษาอังกฤษที่มากขึ้นนะคะมากขึ้นสิงคโปร์อาจจะอยู่ในส่วนของ outer circle ก็ได้นะคะคือวงนี้เป็นการมองภาพการใช้ภาษาอังกฤษกว้างๆนะคะว่าเป็นอย่างไรทีนี้ในแต่ละส่วนเนี่ยแต่ละชาติที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมี accent นะคะหรือสำเนียงนะคะในการใช้ภาษาแตกต่างกันไปซึ่งเราก็คงจะเห็นนะคะนักศึกษาสามารถลองเข้าไปที่ YouTube นะคะดูภาษาอังกฤษของชนชาติต่างๆที่ออกเสียงแตกต่างกันได้นะคะในการเรียนเราก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจนะคะทุกๆสำเนียงเหล่านี้นะคะโดยลำดับที่1เราต้องปรับนะคะทัศนคติของเราต่อความหลากหลายอันนี้นะคะว่ามันมีสำเนียงหลากหลายมันไม่ได้มีแต่เฉพาะที่เราเคยเรียนในหนังสือนะคะอันนี้เราต้องปรับแอตติจูดของเราว่าโอเคภาษาอังกฤษมีสำเนียงหลากหลายนะคะในนี้เราก็ต้องพยายามฟังโดยใช้เทคนิคการฟังนอกจากว่าเราจะพยายามเรียนรู้ว่าแต่ละเชื้อชาติสัญชาตินั้นเขาออกเสียงเป็นทำนองไหนแล้วเนี่ยนะคะหรือว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะมีปัญหายังไงบ้างในการออกเสียงนะคะเราก็ต้องพยายามที่จะจับใจความสำคัญนะในเรื่องของการฟังสำเนียงภาษาที่แตกต่างเนี่ยถ้าเราไม่คุ้นนะคะเราก็ต้องจับใจความหลักหรือเมนไอเดียนะคะหรือคำที่เป็นหลักนะคะในหน่วยที่1เนี่ยนะคะก็จะมีถ้านักศึกษาฟังเทปหรือว่าในตอนนี้เป็นอยู่ในซีดีนี่นะคะหรือจะสามารถเปิดดูที่เว็บไซต์ของเราได้นี่นะคะก็จะเห็นสำเนียงแบบอเมริกันอังกฤษเยอรมันญี่ปุ่นแล้วก็ไทยนะคะก็ลองเปิดฟังดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ลองพยายามจับดูว่าแต่ละชาตินี้เป็นสำเนียงอย่างไรนะคะและเราจะเข้าใจเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งอันนี้ในปัจจุบันนะคะถ้านักศึกษาดูสารคดีไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live หรือจะเป็นทางทีวีหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะเห็นว่าคนใช้ภาษาอังกฤษกันทั่วโลกด้วยสำเนียงต่างๆกันนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องฟังให้พยายามฟังให้เข้าใจถ้านักศึกษาเข้าไปฟังสำนักข่าวต่างๆนะคะก็จะมีสำเนียงภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไปนะคะหรือบางคนก็พูดเป็นสำเนียงเหมือนคนวงในนะคะอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็คิดว่ามีประโยชน์ถ้านักศึกษาจะพยายาม เรียนรู้แต่ละสำเนียงนะคะคนวิธีการเรียนในหน่วยที่1ที่เน้นอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการพยายามนำเอาหลักแกรมมาหรือหลักไวยากรณ์เนี่ยไปใช้ในบริบทใหม่คืออาจจะเอาคำศัพท์นะคะหรือว่าโครงสร้างประโยคนะคะไปสร้างประโยคใหม่เป็นของตัวเองนะคะซึ่งถ้าเราลำดับแรกเราอาจจะเรียนนะคะแล้วก็จำประโยคนั้นเอาไปใช้ได้เลยนะคะแต่ต่อไปถ้าเราจะเอาไปใช้ในบริบทใหม่เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องยิ่งขึ้นนะคะเช่นนักศึกษาการแนะนำตัวเองในหน่วยที่1เนี่ยเราก็เอาโครงสร้างภาษาในการแนะนำตัวเองเช่นฉันอยู่ที่ไหนฉันชอบอะไรทำอะไรเป็นงานอดิเรกเหล่านี้ก็ไปพูดในเนื้อหาของเราเองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเอาโครงสร้างภาษานะคะไปใช้ในบริบทใหม่หรือว่าฝึกฝนในเนื้อหาที่เป็นจริงนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือมี2ประเด็น1เราอาจจะจำภาษาสำเร็จรูปเหล่านั้นไปใช้เลยนะคะเช่น how are you อย่างนี้นะคะเราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องมาตั้งต้น wh question ว่าแล้วมี verb ช่วย verb แท้อะไรต่างๆไม่ต้องนะคะเพราะสำนวนภาษาเหล่านี้เป็นสำนวนภาษาที่เขาเรียกว่าสำเร็จรูปหรือว่า formulaic
นะคะ phrases ซึ่งเราจำไปใช้ได้เลยอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเราเอาโครงสร้างภาษานะคะไปปรับใช้ในบริบทใหม่ฝึกในสถานการณ์ของเราเองนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราใช้ภาษาได้คล่องแล้วก็มีประโยชน์ยิ่งขึ้นนะคะมาลำดับที่สามนะคะในหน่วยที่หนึ่งนี้ได้เน้นเรื่องของการฟังคีย์เวิร์ดนะคะแล้วก็การคาดเดาเนื้อหาสมมุติว่าเราฟังข่าวนะคะเราฟังข่าวจากทางหน้า Facebook หรือว่าทางเว็บไซต์หรือว่าทางโทรทัศน์เนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องจับนะคะคำหลักนะคะเช่นเรื่องนั้นจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเช่นเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องปัญหาสภาพแวดล้อมนะคะเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้อยู่บ้างนะคะเราก็พยายามหาคำศัพท์ที่เป็นความหมายหลักในแต่ละเรื่องเราไม่ต้องไปจำทุกไปเพ่งที่จะฟังทุกตัวอักษรนะคะอันนั้นเราอาจจะฟังไม่ทันเพราะมันเขาอาจจะพูดเร็วนะคะอันนี้หนึ่งเราฟังคำหลักสองเราต้องใช้ความรู้ของเราที่มีอยู่เดิมนะคะเช่นนักศึกษาฟังเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะหรือฟังเรื่องของปัญหาการศึกษาปัญหาความยากจนหรือปัญหาเรื่องของพลาสติกอะไรต่างๆพวกนี้เราก็มีความรู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะโดยเราอ่านข่าวหรือว่าฟังข่าวที่เป็นภาษาไทยนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องนำความรู้เหล่านั้นมาช่วยในการตีความนะคะว่าเขาพูดเรื่องอะไรนะคะนะคะเช่นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางทะเลมีสัตว์ที่กินพลาสติกเข้าไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะนั้นแล้วเราก็มุ่งหวังที่ศัพท์นะคะมุ่งไปที่คำศัพท์หลักอันนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังต้องฝึกฝนการออกเสียงคำเหล่านั้นด้วยเช่นเราเจอคำคีย์เวิร์ดพวกนั้นเราก็อาจจะจับมาฝึกนะคะว่าเราจะออกเสียงคำพวกนั้นยังไงนะคะคีย์เวิร์ดก็มักจะเป็นพวกคำนามนะคะที่บอกเราว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรในหน่วยที่2นะคะก็จะพูดเรื่องของกลวิธีการเรียนในส่วนที่จะพัฒนาทักษะการฟังและพูดอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำทั่วๆไปที่นักศึกษาก็คงจะทราบอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าต้องไปปฏิบัตินะคะเช่นการเรียนเสียงลอกเรียนเสียงนะคะคือฝึกนั่นเองนะคะฝึกออกเสียงตามที่เราได้ยินนะคะอันนี้เราต้องฝึกการได้ยินซะก่อนแล้วว่าเราได้ยินว่าเขาลงเสียงหนักเสียงเบาที่อะไรนะคะอย่างเช่นคำว่า Tiger เนี่ยนะคะที่เป็นแปลว่าเสือเนี่ยนะคะเด็กๆก็จะออกเสียงได้ไม่ยาก Tiger ใช่ไหมคะแต่ไทยเรามักจะออกเป็น Tiger นะคะซึ่งเพราะว่าภาษาไทยเราเนี่ยจะลงเสียงหนักที่พยางค์ที่สองนะคะอันนี้มันเป็นลักษณะของภาษาแม่ที่มีอิทธิพลต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษของเราเราก็ตระหนักไว้นะคะแล้วก็พยายามออกเสียงให้ถูกต้องนะคะในเรื่องของเรื่องของสเตรสนะคะเสียงหนักเบาเพราะว่ามันมีความสำคัญในแง่ที่ว่าคนฟังก็จะฟังไม่เข้าใจนะคะก็เหมือนภาษาไทยเราที่มีวรรณยุกต์นะคะที่ออกเสียงขาวข่าวข้าวเนี่ยใช่ไหมคะคนที่ไม่เคยฟังภาษาไทยอาจจะฟังเป็นเสียงเดียวกันหมดทั้งที่ความหมายต่างกันนะคะอันนี้อันที่หนึ่งนะคะฝึกออกเสียงอันที่สองเราลองเปรียบเทียบกับเจ้าของภาษาไหมนะคะจริงๆแล้วก็มีโปรแกรมทางภาษาหลายอันนะคะที่เราฝึกออกเสียงไปแล้วเขาก็เช็คให้เราได้ว่าเราทำได้ดีแค่ไหนนะคะหรือเราจะฟังตัวเราเองก็ได้นะคะคุณลองอัดเทปนะคะบันทึกเสียงตัวเองที่พูดภาษาอังกฤษแล้วลองมาฟังว่ามันเป็นยังไงอาจจะดีก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ยังไม่ทราบเพราะเวลาพูดเราก็หมดแต่มุ่งที่จะพูดเราไม่ได้ฟังเสียงตัวเราเองนะคะอันนี้ก็จะช่วยเรานะคะนะคะการสังเกตการเคลื่อนไหวของริมฝีปากของผู้พูดนะในขณะที่เราเรียนซึ่งมันก็จะมีโปรแกรมต่างๆทางเว็บเนี่ยให้เราฝึกได้มากมายเลยว่าการออกเสียงสระหรือว่าคำอะไรต่างๆเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะเพราะว่ากลไกต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะคะและที่สำคัญเราต้องไม่กลัวที่จะทำผิดนะคะเพราะการทำผิดก็คือเราเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อเราออกเสียงผิดหรืออะไรต่างๆเราก็มาแก้ไขไม่ต้องอายนะคะอันนี้เราถือว่าเราเป็นการเรียนรู้นะคะแล้วก็เราต้องกล้าที่จะใช้ภาษาอันนี้ถ้าเราไม่กล้าพูดถ้าเราอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้แต่เราไม่พูดมันก็เป็นไปได้ยากนะคะอันนี้นักศึกษาลองพูดดูแล้วหาโอกาสฝึกนะคะอยู่ที่บ้านก็อาจจะพูดกับ
อะไรก็ได้นะคะสมมุติขึ้นมาพี่น้องหรือว่าคนในบ้านหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็ได้เราฝึกออกเสียงนะคะ

เพื่อให้เราคุ้นเคยกับการออกเสียงคำเหล่านั้นนะคะในส่วนของการศึกษาไวยากรณ์นะคะเพราะว่าในหน่วยที่2นี้ส่วนมากจะเน้นเรื่องของไวยากรณ์นะคะกลวิธีในการศึกษาไวยากรณ์เนี่ยนะคะเขาก็แนะนำว่าให้เรานะคะสังเกตโครงสร้างของภาษาอะไรเป็น subject อะไรเป็น verb นะคะหรือว่าในจุดที่นักศึกษาไทยอาจจะผิดพลาดเยอะเช่นคำกริยานะคะที่ประธานเป็นบุรุษที่3ต้องเติม sหรือว่าคำที่เป็นพหูพจน์ต้องออกเสียง S อย่างนี้เป็นต้นเราก็อาจจะไม่ได้ออกเสียงเพราะภาษาไทยไม่มีแบบนั้นนะคะแล้วก็เราจะต้องจัดระบบข้อมูลของเรานะคะจดโน้ตนะคะและนำไปใช้อีกเหมือนกันนักศึกษาเห็นว่ากลวิธีในเรื่องต่างๆนี้ก็จะคล้ายๆกันแหละคือเอาไปฝึกนะคะฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็สังเกตตัวเราว่าเราอ่อนตรงไหนนะเราทำอะไรผิดมากเราก็ต้องไปมุ่งเน้นทบทวนในจุดเหล่านั้นนะฮะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดให้มากนะฮะเพราะว่าการเรียนภาษาอังกฤษคุณจะรู้แต่หลักการไม่ได้คุณต้องฝึกฝนการใช้ประโยคในสถานการณ์ต่างๆมากมายนะฮะซึ่งจะไม่เหมือนกันหรืออาจจะมีประเด็นที่แตกต่างไปถ้าเรายิ่งฝึกมากเท่าไหร่เราก็จะใช้ภาษาได้มากเท่านั้นนะฮะยิ่งในตอนนี้เนี่ยในทางเว็บไซต์เนี่ยมีกิจกรรมที่เป็นแบบฝึกหัดให้ฝึกฝนได้เยอะแยะนะมีหัวข้อให้หมดเลยนักศึกษาจะมุ่งเน้นที่เรื่องอะไรนะคะก็เข้าไปฝึกฝนได้เลยนะฮะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องมีความอดทนและความพยายามเป็นหลักนะคะคือหนึ่งเราตั้งใจอยากเรียนรู้และเราก็ต้องอดทนว่ามันทำไมยุ่งยากไม่เหมือนภาษาไทยนะคะมันละเอียดมีข้อยกเว้นเยอะแยะอะไรต่างๆนะอันนี้เราก็ต้องอดทนต่อสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วพยายามเรียนรู้นะคะแล้วก็เราอาจจะเปรียบเทียบกับภาษาแม่ของเราคือภาษาไทยก็ได้ว่าการเรียงคำบางอย่างก็ต่างกันนะเช่นคำคุณศัพท์ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษจะอยู่หน้าคำนามแต่ของไทยเราอยู่ข้างหลังคำนามเช่นหนังสือเล่มใหญ่อย่างเงี้ยนะคะภาษาอังกฤษก็เป็น a big book หรือ a thick book อย่างนี้เป็นต้นนะคะมาอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นในเรื่องของทัศนคตินะคะที่เกี่ยวกับความสำเร็จในการเรียนภาษานะคะนักศึกษาคิดว่าผู้เรียนภาษาที่ดีเนี่ยควรจะเป็นยังไงตัวเราเนี่ยเป็นผู้เรียนภาษาที่ดีไหมนะคะเราก็อาจจะประเมินตนเองนะคะอันนี้ก็จะมีนักวิชาการที่ศึกษาค้นคว้าผู้เรียนที่เรียกว่าเป็นผู้เรียนที่ดีนะคะคือประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าจะต้องหาวิธีที่เหมาะสมกับตนเองนะคะอันนี้คือความหลากหลายคือลีลา learning style ในการเรียนนะคะบางคนอาจจะชอบเขียนนะคะไปหลบมุมเขียนบันทึกนู่นนี่นั่นนะคะหรือบางคนชอบพูดนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ละคนนะคะที่จะมีลีลาไม่เหมือนกันนะคะว่าเราชอบถนัดเรียนแบบไหนนะคะก็ที่จะได้ผลมากที่สุดนะคะอันที่สองเราต้องใช้วิธีเชิงรุกนะคะไม่ใช่เราอยู่เฉยๆนั่งอ่านอยู่อย่างนั้นแหละนะคะหรือว่าไม่พูดกับใครเราก็พูดไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้วิธีเชิงรุกทั้งในทุกทักษะแหละไม่ว่าจะเป็นการอ่านเราก็ต้องหาเท็กซ์หาอะไรต่างๆมาอ่านนะคะซึ่งการอ่านในปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปมากแล้วไม่ได้อ่านแต่เฉพาะตัวหนังสือบนกระดาษนะคะนักศึกษายังอ่านสิ่งที่เขาเรียกว่ามีทั้งภาพเคลื่อนไหวเสียงแล้วก็สคริปต์นะคะซึ่งเขาเรียกว่า multi modal text คือหมายถึงว่ามีทั้งภาพเสียงแล้วก็รูปใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวหนังสือให้เราดูเพราะนั้นนักศึกษาจะต้องใช้ทักษะทุกอย่างเลยในการตีความหมายของการอ่านในสมัยใหม่นั้นนะคะเราก็ต้องใช้วิธีเชิงรุกคือว่าพยายามไปฝึกหัดอ่านซึ่งตอนนี้ก็ไม่ยากนะคะอยู่ในมือถือของแต่ละคนก็มีอยู่แล้วนะคะอันที่3ผู้เรียนภาษาที่ประสบความสำเร็จเราต้องกล้าเสี่ยงนะคะไม่ใช่เรามัวที่จะคิดตั้งประโยคให้ถูกไวยากรณ์ทั้งประโยคแล้วถึงจะพูดมันก็ไม่ทันเหตุการณ์นะคะอันนี้เราต้องกล้าพูดกล้าใช้ไปนะคะแล้วก็แก้ไขไปในตัวนะคะซึ่งเราก็จะใช้สำนวนภาษาที่เป็นสำเร็จรูปมาเริ่มต้นก่อนนะคะอันที่4คือเป็นผู้เดาที่ดีนะคะคือหมายถึงว่าเดาอย่างมีหลักการนะคือเดาอย่างมีหลักการหมายถึงอะไรหมายถึงว่าขึ้นกับความรู้ที่เรามีเดิมเช่นความรู้ทางโครงสร้างภาษาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ใช่เดาสุ่มไปเรื่อยนะคะแล้วก็อันที่5เราต้องสังเกตรูปแบบภาษาไปด้วยว่าอันนี้นะเป็น

0: คำถามเขาขึ้นเสียงสูงเอ๊ะแต่ทำไมอันนี้มันเสียงต่ำหรืออะไรต่างๆนะเราต้องช่างสังเกตนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อันที่สุดท้ายนะคะก็คือพยายามที่จะคิดเป็นภาษานั้นๆถ้าทำได้นะคะเช่นเราเห็นโต๊ะเราก็คิดว่าโอเคนี่คือ table อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็คือต้องมีความอดทนนะคะที่จะเรียนภาษาต่างๆเราต้องมีความพยายามและความอดทนนะคะในเรื่องของการเรียนนอกจากไวยากรณ์แล้วเนี่ยนะคะการเรียนคำศัพท์นี่ก็มีความสำคัญมากนะคะเป็นคำศัพท์เนี่ยเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราจะสามารถเอาตัวรอดได้ในการใช้ภาษาอังกฤษนะคะเช่นบอกว่าถ้าหิวน้ำเราอาจจะพูดแค่คำว่า water นะคะเราไม่ต้องพูดว่า could I have a glass of water please นะคะอันนี้ก็ได้นะคะเพราะนั้นคำศัพท์จึงมีความสำคัญนะคะนักศึกษาก็จะต้องเรียนคำศัพท์ในแง่ที่ว่าคำศัพท์นี้แบ่งเป็นสองกลุ่มใช่ไหมกลุ่มที่เป็นโครงสร้างภาษาเช่นนะคะ pronoun he she it I we อะไรพวกนี้นะคะหรือ preposition นะคะพวกนี้จะหรือ conjunction พวกนี้จะตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่คำนามที่เป็นเนื้อหาเช่นคำศัพท์ที่เป็นเนื้อหาเช่นคำนามverb นี่มีเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้เราก็ต้องเรียนภาษาคำศัพท์ที่เป็นโครงสร้างก็คือไวยากรณ์นั่นแหละให้ได้เสียก่อนนะคะแล้วก็เรื่องของคำศัพท์ที่เป็นคำนามนะคะซึ่งในหน่วยที่2นี่ก็จะมี part of speech ไว้ให้นะคะซึ่งนักศึกษาก็คงจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในการเรียนคำศัพท์เราต้องรู้จักว่าเป็นคำประเภทไหนนะคะอันที่สองนะคะวงคำเราต้องรู้เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่วัตถุประสงค์ถ้าเป็นแค่ระดับใช้งานในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อการสื่อสารนะคะหรือว่าจะเอาไปเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าจะเอาไปทำอะไรอันนี้อยู่ที่ระดับที่เราจะต้องการนำไปใช้นะคะนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์เราจะทำไปยังไงนะคะในการเรียนคำศัพท์ถ้าพูดถึงว่าคำศัพท์เป็นคำคำอย่างนี้ก็คืออันแรกเลยก็คือบางทีเราก็ต้องท่องนะคะท่องคืออะไรอ่ะนะคะท่องก็คืออ่านมากจนจำได้นะคะดูว่าในบริบทนั้นหมายความว่าอย่างไรด้วยนะบางทีคำหนึ่งอยู่ในคนละประโยคก็มีความหมายไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็อาจจะจัดระบบคำศัพท์นะคะว่ากลุ่มคำศัพท์เกี่ยวกับการเรียนเครื่องใช้เป็นยังไงกลุ่มคำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กลุ่มคำศัพท์เกี่ยวกับการแต่งตัวเสื้อผ้านะคะการจำคำศัพท์เป็นกลุ่มนี่ก็จะช่วยเรามากเลยในการที่เราจะรู้ความหมายของมันนะคะในตอนนี้เนี่ยก็จะมีภาพแล้วก็คำให้เราด้วยนะคะในทางเว็บไซต์นักศึกษาก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆของจักรยานนะคะหรือว่าสัตว์ประเภทต่างๆดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะเราก็เป็นการเพิ่มพูนในระดับคำนะคะระดับคำทีนี้ถ้าเป็นระดับประโยคนะคะเราก็ฝึกหัดใช้อีกนั่นแหละนะคะก็เอาคำศัพท์นั้นมาใช้ในประโยคต่างๆนะคะแล้วก็นักศึกษาสามารถที่จะออกเสียงฝึกออกเสียงได้นะคะเพื่อให้เราจำได้นะคะการอ่านออกเสียงดังๆเนี่ยบางครั้งก็เป็นประโยชน์มากนะคะทำให้เราจำได้ให้เรารู้ว่าอันนี้ออกเสียงยังไงนะหมายความว่าอย่างไรเพราะส่วนมากเรามักจะเรียนด้วยสายตาใช่ไหมคะคืออ่านแล้วก็ว่าอันนี้แปลว่าอย่างนี้แต่ถ้าเราออกเสียงหรือฟังเนี่ยเราจะสามารถจำได้มากขึ้นนะคะเพราะนั้นเรื่องของการเรียนไวยากรณ์เรียนคำศัพท์นะคะอันนี้ก็มีเทคนิควิธีซึ่งแต่ละคนก็ต้องดูว่าเราชอบแบบไหนให้ผลกับเรามากที่สุดในหน่วยที่3นะคะเรื่องของกลวิธีการเรียนก็จะพูดถึงการใช้ภาษาที่เป็นสำเร็จรูปอย่างที่ได้พูดมาแล้วนะคะว่าเป็นภาษาที่เราไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์หรืออะไรมากเราจำไปใช้เลยเช่น how are you อย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็สามารถที่จะพูดได้คล่องและเร็วถ้าเราไปแปลทีละตัวหรือไปสร้างประโยคขึ้นมาเนี่ยก็จะช้านะคะแล้วเราก็จะต้องใช้ให้ได้ตรงตามสถานการณ์นะคะส่วน การเทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษที่ง่ายแล้วก็พื้นฐานที่สุดเวลานักศึกษาเรียนคืออะไรคะขีดเส้นใต้ใช่ไหมนะไหนสําคัญขีด1เส้น2เส้นบางคน3เส้นบางคน4เส้นอะไรเยอะแยะหรือว่าบางคนไฮเทคก็มีการใช้ปากกาไฮไลท์นะคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่เราจะทำให้เราจำได้ดียิ่งขึ้นเราเข้าใจมากขึ้นใช้สีต่างๆนะคะอันนี้แต่ละท่านคงมีเทคนิควิธีอยู่แล้วนะคะทีนี้ในส่วนที่เป็นเรื่องของ note taking จดโน้ตนะคะเราก็อาจจะทำเป็นระบบเป็นโครงสร้างของเราเองขึ้นมานะคะว่าในเรื่องของpresent tense นี่เป็นยังไงนะนะคะเฉพาะที่เราเข้าใจด้วยตัวของเราเองนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นในการฟังนะคะหรือว่าการอ่านอะไรก็ตามเนี่ยการสรุปสาระสำคัญนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะก็คือการที่เราจะใช้คำถาม WH question นะคะ What when where why how who อาจจะมี whom และ whose อีกนะคะก็คือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะอันนี้เป็นกลวิธีที่เราใช้ได้กับทุกเรื่องนะคะในแง่ของการฟังการอ่านหรือแม้กระทั่งการเขียนหรือพูดนะคะเราก็ต้องมีหัวข้อเหล่านี้ไว้ในใจเสมอนะคะในตอนแรกๆอาจจะเป็นแบบแข็งๆอยู่บ้างนะคะแต่ต่อไปถ้าเป็นอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจได้เลยว่าเรื่องอันนี้เนี่ยใครทำเนี่ยนะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะแล้วถ้าเราจะพูดหรือเราจะเขียนเราก็จะเขียนให้ใครอ่านเขียนให้แวดวงไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยคำถามอันนี้จะเป็นคำถามที่มีประโยชน์มากนะคะ
1: Describing daily routine นะคะเนื้อหาในส่วนนี้นะคะจะเกี่ยวกับกลุ่มคำศัพท์ที่ใช้อธิบายถึงนะคะหรือพูดถึงกิจวัตรกิจกรรมต่างๆที่เราทำในแต่ละวันค่ะซึ่งก็จะโยงเข้ากับการใช้ present simple tense นะคะซึ่งใช้ เมื่อเรากำลังพูดถึงหรือกล่าวถึงเขียนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นปัจจุบันนะคะซึ่งจะสอดคล้องกันด้วยจากนั้นนะคะโฟกัสก็จะอยู่ที่การออกเสียง r นะคะหรือ r นะคะนักศึกษาก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงการสื่อความหมายแล้วก็รูปศัพท์ต่างๆด้วยค่ะนะคะเราจะเริ่มด้วยการที่อยากให้นักศึกษานะคะหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยลองดูภาพนะคะแล้วก็นึกตามว่าในแต่ละวันนั้นชีวิตของเราตรงกับภาพไหนบ้างลองดูนะคะจากนั้นนะคะลองพูดออกมาเท่าที่ได้ค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะว่าเรารู้อะไรบ้างภาพไหนตรงกับกิจวัตรประจำวันของเราบ้างค่ะค่ะเราอาจจะรู้จักนะคะไอคอนเหล่านี้ภาพเหล่านี้เช่นนะจะบอกว่าโซเชียลมีเดียนะคะโอ้คิดแกรนด์ซันแกรนด์มัธเดอร์BTS MessagesBus, coffee นะคะแต่ความท้าทายก็คือเราจะทำอย่างไรเพื่อนะคะสื่อความเหล่านี้ประกอบเข้าเป็นเรื่องที่เราใช้นะคะสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันเราอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเช่น A ไม่แน่ใจว่า take bus หรือ take a bus A ใช้ว่ายังไงอ่ะ get on a bus นะคะหรือว่า takeใคร take to school เริ่มไม่แน่ใจหรือ coffee กาแฟอาจจะ buy coffee make coffee เคยได้ยิน buy coffee make coffee แล้วต่างกันอย่างไรนะคะคำเหล่านี้เหมือนกันสังเกตไหมคะมี make มี take นะคะลองดูนะคะหรือเราระบุไปเลยได้ไหมว่าถ้าแทนที่เราจะใช้โซเชียลมีเดียเฉยๆนะคะเราระบุไปว่าลองคิดดูนะคะว่าเราทำอะไรกับโซเชียลมีเดียนั้นๆนะคะเราติดตามเราอ่านหรือเราดูนะคะหรือเราฟังนะคะพยายามนึกถึงคำศัพท์ที่เราได้รู้มาก่อนหน้านั้นประติดประต่อกับภาพที่ได้เห็นค่ะลองดูนะคะในเนื้อหาของยูนิตที่1ที่2ยูนิตที่1 2 3เนี่ยนะคะในส่วนต้นเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพูดถึงตัวเองกิจวัตรประจำวันที่เราทำงานต่างๆที่เรารับผิดชอบนะคะในเนื้อหาเสริมนี้จะเป็นการขยายความค่ะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆนะคะที่สอดคล้องมากขึ้นนะคะกับชีวิตในยุคปัจจุบันค่ะ อันดับแรกเลยนะคะหลายคนก็ต้องเริ่มด้วยการตื่นนอนใช่ไหมคะเราทุกคนเริ่มด้วยการตื่นนอนแต่เวลานั้นอย่าลืมนะคะใส่แอดเสมอค่ะอาจจะเป็น wake up at 6Wake up at noon นะคะ noon n double คือเที่ยงเนี่ยนะคะหรือ wake up in the afternoon ก็ได้นะคะแต่เราระบุเวลาด้วยนะคะ wake up เมื่อไหร่จากนั้น take a shower หรือ take a bath นะคะและครูก็จะแนะว่าอาจจะใส่ and get dressed เพื่อเพิ่มความคล่องนะคะในการพูดถึงกิจกรรมที่เราทำตัวเองให้เรียบร้อย take a shower and get dressedจากนั้นนะคะเราก็จะรับประทานอาหารเช้านะคะซึ่งนักศึกษาอาจจะได้ทราบแล้วในยูนิตที่2ว่าคือ eat หรือ have breakfast ทั้ง2ตัวนี้นะคะใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะอาจจะขยายความเพิ่มด้วยค่ะว่า have a light breakfast หมายถึงทานอาหารเช้าเบาๆนะคะไม่หนักมากหรือ a big breakfast หรือบางทีด้วยความรีบเร่ง have a quick breakfast ยอมได้ค่ะหรือถ้าเรางานของเราเนี่ยนะคะในการรับผิดชอบชีวิตคนอื่นจำเป็นที่จะต้องทำอาหารให้ผู้อื่นรับประทานใช้ว่า make breakfast for someone นะคะ make ก็อาจจะเป็นสอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวตะวันตกก็คือไม่ได้ปรุงอาหารอะไรมากบางครั้งอาจจะเป็นแค่นมกับธัญพืชนะคะหรือถ้าเราครัวไทยทำเป็นเรื่องเป็นราวนะคะยืนหน้าเตาอาจจะเป็น cook breakfast for someone ค่ะด้วยการเดินทางเราอาจจะไปที่รถประจำทางหรืออย่างในเมืองหลวงนะคะหรือว่าเมืองใหญ่ๆก็จะมีท่ารถตู้ตรงนี้เราจะเรียกว่า van terminal ค่ะ go to the bus stop or go to the van terminal to take the bus or the van to work นะคะตรงที่เป็นไฮไลท์สีฟ้าก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อทำให้เนื้อภาษาของเรานั้นไหลรื่นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะหรือบางคนอาจจะไปที่สถานีรถไฟนะคะเพื่อจับรถไฟไปทำงานหรือไปเรียนก็ได้ go to the train station go to the train station ใช้ได้ทั้งรถไฟที่เป็นรางเดียวนะคะหรือเป็นรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินได้ด้วยค่ะหลายคนอาจจะขับรถไปทำงานนะคะ drive to work หลายคนจะมีภารกิจคือ drop off my children at schoolคือไปส่งนะคะลูกๆที่โรงเรียนถ้าลูกคนเดียวก็ใช้ my childในยูนิตที่1นั้นนักศึกษาก็จะได้เรียนคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับวงวานของตนเองนะคะเกี่ยวกับครอบครัวนักศึกษาหรือท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีภารกิจนะคะไปส่งหลานก็จะใช้เป็น grandchild หรือ grandchildren หรือจะระบุไปว่าเป็น grandson granddaughter ได้นะคะเช่น drop off my grandson at school นะคะคือไปส่งหลานชายที่โรงเรียนค่ะหลายท่านอาจจะตื่นแล้วก็รับวันใหม่ด้วยการออกกำลังกายนะคะ do some exercise นะคะอันนี้ก็จะมีนัยยะหรือมีความหมายว่าออกกำลังกายเองนะคะไม่ได้ไปสถานที่เป็นพิเศษนะคะถ้าบางคนอาจจะออกกำลังกายหรือว่ามีภารกิจที่จะต้องดูแลสุนัขอาจจะใช้คำว่า walk the dog นะคะ walk the dog หมายถึงว่าพาสุนัขออกไปเดินค่ะถ้าหลายตัวก็เป็น walk the dogs นะคะถ้าเราจะต้องไปที่ภาษาไทยเรียกว่า fitness นั้นนะคะในภาษาอังกฤษก็จะมักจะใช้คำว่า gym แทนนะคะ go to the gym go to the gym หลายคนนั้นยอมทำธุระนะคะปะปังมีอะไรต้องสานต่อมากมายในแต่ละวันตรงนี้นะคะเราก็จะใช้ run errandsrun errands run ที่แปลว่าวิ่งเนี่ยแหละค่ะแต่ถ้า run นี่ใช้กับ errand หรือว่า run business นะคะก็หมายถึงว่าทำธุระต่อนะคะหรือว่าดำเนินธุรกิจต่อไปนะคะจากนั้นนะคะบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านก็อาจจะพูดติดปากว่าเดี๋ยวไปเทสโก้ไปห้างอื่นไปนู่นไปนี่ไปตลาดนะคะเราจะเรียกรวมๆว่า do grocery shopping นะคะด้วยชีวิตออนไลน์เราก็อาจจะเติมไปนะคะว่า do grocery shopping online อันนี้ก็จะครอบคลุมทั้งซื้อของแห้งของสดจิปาถะในสถานที่ทำงานในบริบทของชีวิตคนทำงานนั้นนะคะแน่นอนนะคะการประชุมนัดหมายก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เรามาดูกลุ่มคำนะคะที่ไปกับคำว่า meeting นั่นเองนะคะ arrange a meetingตรงนี้หมายถึงว่าเป็นนัดประสานจัดการให้มีการประชุมนะคะส่วน have a meeting หมายถึงตนเองเป็นผู้ร่วมประชุมเข้าไปประชุมหรือว่าเป็นประธานในที่ประชุมค่ะส่วนคนที่ take minutes of meeting นะคะ minutes ตรงนี้ก็จะ เป็นคำเดียวกันกับคำว่านาทีนี่แหละค่ะหมายถึงว่าจดรายงานการประชุมค่ะนะคะฟังอีกครั้งนะคะ arrange a meeting นี่คือจัดประชุมในเชิงที่ว่าเป็นธุระจัดหาจัดห้องประสานงานให้นะคะ

have a meeting คือเข้าประชุมเองค่ะมีประชุม take minutes of meeting คือจดรายงานการประชุมค่ะในงานที่ต้องพบปะติดต่อเกี่ยวข้องกับลูกค้านะคะลูกค้าคือ customers นะคะ deal with customers หมายถึงว่านี่แหละค่ะติดต่อตอบคำถามนะคะประสานงานกับลูกค้าแต่บางครั้งนะคะก็จะมีอาชีพใหม่ก็คือตอบคำถามลูกค้าออนไลน์ก็จะเป็น deal with online requests นะคะหรือบางคนก็จะตอบข้อความทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็ใช้ได้นะคะเป็น answer messages answer emails หรือ answer phone callsสังเกตนะคะเราจะใช้คำว่า answer ในเชิงการตอบรับตอบจดหมายตอบข้อความหรือรับโทรศัพท์ค่ะถ้าเป็น pick up the phone คือเป็นการยกนะคะโทรศัพท์ขึ้นแล้วก็กดรับแต่ answer phone calls นะคะหมายถึงพูดตอบเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเช่นเดียวกันกับ answer emails and messages เรากลับมาเรื่องที่เป็นเรื่องพื้นฐานนะคะในชีวิตของเราก็คือเรื่องการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะนะคะอย่างที่เกริ่นไปนะคะ eat breakfast ใช้ได้ have หรือ eat นะคะบวกกับมื้ออาหารนะคะที่น่าสนใจคือในภาษาอังกฤษนะคะมีคำที่เกิดคู่นะคะแล้วก็ขยายมื้ออาหารได้เยอะพอสมควรเลยค่ะแล้วก็บ่งบอกถึงกิจวัตรประจำวันของเราด้วยนะคะเช่นHave a big breakfast นะคะทานอาหารเช้ามื้อใหญ่เลยเป็นมื้อสำคัญนะคะนะคะ Have a slight breakfast นะคะทานนิดเดียวนะคะ slight หรือ light ก็ได้นะคะ Have a small breakfast นะคะคือเหมือนกับ small breakfast คือทานน้อยมากนะคะแต่ light นี่คือจะเน้นว่าเป็นเบาๆนะคะ Have a cooked breakfast a cooked breakfast นะคะตัวนี้มีเสียง the ท้าย cooked นะคะ cooked breakfast หมายถึงนะคะทานอาหารจานร้อนนะคะอาหารเช้าที่ปรุงสุกนะคะต่างกับเป็นนมใส่ซีเรียลใส่ธัญพืชอย่างนั้นนะคะจะก็สอดคล้องกับชีวิตคนไทยนะคะที่มักจะรับประทานข้าวนะคะกับข้าวหรือว่าอาหารจานเดียวที่ร้อนนะคะอุ่นท้องในตอนเช้ามาถึงมื้อกลางวันบ้างค่ะนะคะ have lunch eat lunch นะคะ you can say have an early lunch have an early lunch นะคะหมายถึงว่าทานข้าวกลางวันเร็วสักหน่อยนะคะนะคะแต่ถ้าเป็นทานมื้อกลางวันช้าก็เป็น have a late lunch ด้วยเวลาน้อยนะคะ have a quick lunch ทานเร็วๆค่ะหรือถ้ามีเพื่อนคุยนะคะหรือว่าเป็นการประชุมคุยกันไปทานข้าวกันไปอาจจะใช้คำว่า have a long lunch นะคะคือรับประทานอาหารกลางวันอาจจะยาวไปถึงบ่ายได้เลยนะคะด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบหรือบางครั้งในทางตรงกันข้ามอาจจะเป็นความสบายนิดนึงนะคะเลยรวบมื้อเช้ากับเย็นเข้ามาตรงนี้เราจะเรียกว่า brunch นะคะ b-r-u-n-c-h brunch นะคะคงพอเดาได้ว่ามาจาก breakfast กับ lunch นะคะ have brunch หมายถึงว่าทานมื้อเช้ามื้อกลางวันรวบกันนะคะมื้อเย็นเช่นกันค่ะ have dinner นะคะซึ่งก็จะสามารถใช้นะคะคำคุณศัพท์ไม่ว่าจะเป็น early late quick long small ได้หมดนะคะ big ได้หมดกับ dinner ค่ะคำนะคะที่จะไปกับมื้ออาหารนะคะนอกจาก eat และ have นั้นลองสังเกตค่ะคำว่า grab นะคะ grab คงเป็นคำที่หลายท่านคุ้นเคยนะคะ grab นั้นปกติแล้วจะแปลว่าคว้าหรือฉวยค่ะแน่นอนค่ะใช้คำนี้อาจจะมีภาพที่ว่าผู้พูดนั้นกำลังรีบนะคะหรือสื่อความรีบนะคะ if you are in a hurry you can use grab นะคะคือถ้าเรารีบเราสามารถใช้ verb grab เนี่ยกับมื้ออาหารหรือสิ่งที่เรารับประทานก็ได้เช่น grab a coffee นะคะคืออาจจะให้ความภาพว่าเดินๆอยู่แล้วก็อ่ะเดี๋ยวแวะซื้อกาแฟสักนิดนึงแล้วก็ไปนะคะ grab breakfast or you can even grab a taxi grab a breakfast ก็คือเอาแหละรับประทานหาอะไรง่ายๆรับประทานนะคะหรือบางทีเราใช้คำว่า grab a taxi ก็ได้ว่าเออเจอรถแล้วก็โบกนะคะในช่วงเวลาเย็นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตอนบ่ายแล้วผ่านการรีบเร่งนะคะนักศึกษามสท.นะคะก็อาจจะหลายคนนะคะเป็นเริ่มเวลาที่จะอ่านหน่วยแล้วนะคะหรือติดตามรายการต่างๆทาง

Till You Channel เรามาดูกันค่ะว่าเราจะนะคะอธิบายถึงกิจวัตรประจำวันของเราอย่างนี้ได้อย่างไรนะคะหลายคนอาจจะเริ่มต้นด้วยการพักผ่อนกับดนตรีก่อนใช้เสียงดนตรีบรรเทาความเครียดทั้งหลายนะคะคือ relax with musicอันนี้สังเกตนะคะ relax with music มีทั้งเสียง r คือใน r relax นะคะแล้วก็ตรง l ตรงกลางนะคะ relax with music นะคะเราสามารถแทรกตัวเราเองได้เช่น relax myself with music หรือจะพูดว่า relax with music นะคะถ้าผู้พูดใช้ relax with music ก็คือเป็นที่เข้าใจเองได้ว่าเราพักผ่อนนะคะด้วยการฟังเสียงดนตรีนะคะ readปกติแล้วว่าอ่านหนังสืออยู่แล้วค่ะถ้าเราจะเน้นว่าเราอ่านหนังสือทั่วๆไปก็จะเป็น read books หรือจะเฉพาะเจาะจงไปว่า read news หรืออาจจะเป็น online news นะคะเรียนกับหน่วยในมสท.หน่วยที่กองเป็นตั้งเนี่ยนะคะก็คือ study course books นะคะ study course books นะคะถ้าเป็นตำรับตำราก็จะเป็น text books นะคะทำกิจกรรมต่างๆ work on assignmentsหรือติดตามรายการทาง STLU Channel นะคะติดตามตัวนี้ก็จะเป็น follow you can say follow STLU channels follow programs on STLU websites on STLU e-learning นะคะเหล่านี้นะคะล้วนแต่ใช้คำว่า follow ได้เหมือนกันค่ะแล้วเรามาดูตัวอย่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการโยงเข้ากับการใช้ present simple tense นะคะSuda wakes up at 6 in the morning and does some exercise before she takes a shower at 6:40. ประโยคนี้นะคะมี3ช่วงใจความด้วยกันอันดับแรกนะคะ Suda wakes up at 6 in the morning นะคะหมายถึงว่า Suda นั้นตื่นนอนเมื่อ6นาฬิกานะคะ6โมงเช้า and มี and มาเชื่อมนะคะ and does some exerciseThen นั้นนะคะก็จะมีกลุ่มประโยคย่อยมาขยายว่า before she takes a shower at 6:40 นะคะก่อนที่จะอาบน้ำเมื่อเวลา 6:40 นาทีนะคะจะเห็นได้นะคะว่าคำกริยานั้นที่ขีดเส้นใต้ไว้ที่ไฮไลท์ไว้นี่นะคะมีการเปลี่ยนรูปนี่แหละค่ะคือความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะในเนื้อหาช่วงแรกของการสรรเสริมนั้นนะคะเราจะดึงประเด็นไว้ว่านะคะในภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนั้นนะคะต่างกันค่ะภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอื่นๆในตระกูลยุโรปนะคะคำกริยาจะผันนี่คือเปลี่ยนรูปไปนะคะกับประธานที่ใช้นะคะกับการเวลาที่เหตุการณ์นั้นๆ นะคะหรือว่ากริยาตัวนั้นเนี่ยได้ใช้ได้กล่าวถึงนะคะในกรณีนี้นะคะ Suda wakes up at 6ค่ะถ้าประธานนะคะเป็น she เป็น he หรือเป็น it นะคะแทนได้ด้วยเป็นเขาเป็นเธอนะคะหรือว่าเป็นสิ่งของหรือเป็นความคิดเนี่ยนะคะทำกริยาอะไรใน present simple tense นะคะก็จะมีการเติม s นะคะหรือ es ในกรณีที่เป็น do นะคะเปลี่ยนเป็น does นะคะ before she takes a shower นะคะเมื่อเติมไปแล้วเราก็ต้องออกเสียงด้วยนะคะคือการสื่อสารไม่ใช่ว่าเราเขียนได้อย่างเดียวหรืออ่านได้อย่างเดียวเราคงต้องพูดด้วยนะคะลองฟังอีกครั้งนะคะ Suda wakes up at 6 in the morning and does some exercise before she takes a shower at 6:40 นะคะในขณะเดียวกันถ้าประธานเป็น I ล่ะคะเราจะสังเกตว่าในข้อที่2นั้นกริยาคงเดิมค่ะไม่ได้ผันหรือเปลี่ยนรูปอะไรยังไงนะคะมี I, we, you, they นะคะ After I dropped off my wife and my children I grab a light breakfast and go to the office นะคะหลังจากที่ได้ส่งภรรยาและลูกๆแล้วนะคะก็หาอะไรมาเบาทานตอนเช้าแล้วก็ไปทำงานนะคะกริยาทั้ง3ตัวก็ไม่เปลี่ยนรูปค่ะลองฟังอีกครั้งนะคะ After I drop off my wife and my children I grab a light breakfast and go to the office นะคะเราจะมาสรุปประเด็นนะคะด้วยคำศัพท์ที่เราได้เจอมาแล้วแต่คราวนี้นะคะเราจะนอกเหนือจากดูรูปของคำศัพท์นะคะเราจะดูการออกเสียงนะคะทั้งดูและฟังไปพร้อมๆกันนะคะ pronouncing the
r sound นะคะมักจะสะกดด้วยตัว r ค่ะแต่บางครั้งก็จะเป็น double r ได้ด้วยนะคะ

ำแหน่งที่เกิดก็จะมีต้นคำนะคะกลางคำแล้วก็ท้ายคำแล้วก็ผนวกกับพยัญชนะอื่นด้วยลองค่อยๆดูนะคะ rake the leaves rake the leaves นะคะนักศึกษาจะเห็นสองจะได้ยินสองเสียงที่ต่างกัน r ใน rake แล้วก็ l ในคำว่า leaves นะคะสองตัวนี้ออกเสียงต่างกันนะคะการออกเสียงr นั้นนะคะปลายลิ้นของนักศึกษาข้างๆลิ้นของนักศึกษานะคะก็จะแตะฟันบนนะคะส่วนปลายลิ้นจะไม่แตะอะไรนะคะ rake the leaves นะคะถ้าเป็นเสียง l เช่นในคำว่า leaves นะคะปลายลิ้นนะคะจะแตะกับฟันบนค่ะ rake the leaves นะคะสำนวนนี้นะคะอยู่ในบทที่2นะคะหมายถึงว่ากวาดใบไม้ค่ะลองดูพยัญชนะนะคะตัวนี้ถ้าอยู่ในเสียงต้นบ้างนะคะ request relax อีกทีนะคะ rake the leaves request relax นะคะย้ำอีกทีนะคะปลายลิ้นนะคะจะไม่แตะอะไรนะคะส่วนข้างๆลิ้นก็จะแตะฟันบนนะคะถ้าเสียงร อยู่ในตำแหน่งกลางเช่น arrange a meeting arrange a meetingพยัญชนะท้าย answer answer เช่น answer emails answer phone calls นะคะถ้า r นะคะเสียงระเนี่ยนะคะรวมกับพยัญชนะต้นอื่นก็จะกลายเป็นกลุ่มเสียงนะคะกลุ่มเสียงถ้าเทียบเคียงกับภาษาไทยก็คล้ายๆกับคำควบกล้ำนะคะเช่น brunch brunch นะคะหมายถึงว่ามื้อเช้ากับมือกลางวันนะคะ drop drop เช่น drop off my wife drop off my grandson grocery grocery นะคะหมายถึงว่าของชำของใช้ในบ้านนะคะหรืออาหารเล็กๆน้อยๆ drive drive ขับรถลองฟังอีกครั้งนะคะอาจจะพูดตามไปด้วยนะคะ brunch brunch drop dropgrocery grocery drive drive ในกลุ่มพยัญชนะนี้นะคะเราอาจจะพอได้แนวคิดตรงนี้แนวทางตรงนี้แล้วนะคะเวลานักศึกษาเดินออกไปนะคะหรือว่านั่งรถผ่านหรือว่าแม้แต่อ่านข่าวพยายามอ่านข่าวภาษาอังกฤษนะคะลองเช็คนะคะตรวจสอบดูว่าเราได้เจอนะคะพยัญชนะที่ไปด้วยกันแบบนี้มากน้อยขนาดไหนนะคะอาจจะเป็นการดีค่ะถ้าจดบันทึกไว้เล็กๆน้อยๆนะคะหรือในพื้นที่โทรศัพท์อาจจะลองพิมพ์ใส่โน้ตเอาไว้นะคะจากนั้นเมื่อมีเวลานะคะลองเซิร์ชนะคะหรือว่าค้นหาทางออนไลน์ dictionary นะคะเสร็จแล้วกดหาว่าคำเหล่านี้ออกเสียงอย่างไรนะคะโดยตัวอย่างนะคะเช่นเพิ่มเติมนะคะเช่นเรามักจะพูดภาษาไทยว่าเล่นอินเทอร์เน็ตประจำนะคะเล่นอินเทอร์เน็ตแต่ตรงนี้ไม่ใช่ play นะคะหลาจะบอกว่า browse นะคะ browse เป็น br นะคะเหมือนกับ brunch นะคะ browse the internet browse the internet browse website อย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะหรือว่าแม้แต่ดูรายการที่เป็นonline shopping นะคะ you say oh I do online shopping I browse the catalog I browse the catalog หมายถึงว่าก็มักที่จะเลื่อนไปดูนะคะเลื่อนชมรายการสินค้าสม่ำเสมอนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการออกเสียงเรอนะคะคงจะไม่ยากเกินไปถ้านักศึกษาลองมีทิปส์นี้อีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะออกเสียงเรอนะคะให้พยายามทำพยาเหมือนกับว่าเรากำลังจะพูดคำว่าเออนะคะแต่ไม่ออกเออแทนแต่จะเป็นเรอนะคะลองดูนะคะเช่นเรอนะคะแหล่งที่มาคือเออก่อนนะคะแต่เราไม่พูดเออนะคะเรอเรอนะคะก็จะช่วยให้นักศึกษาได้เห็นได้ยินได้สัมผัสกับตัวเองนะคะถึงความแตกต่างระหว่าง r กับ l นะคะ l นะคะเช่นอย่าง rake the leaves นั่นเองนะคะหมายถึงว่ากวาดใบไม้ถ้าเราใช้เป็น lake the leaves นะคะ lake จะแปลว่าทะเลสาบความหมายก็จะเปลี่ยนทันทีเลยค่ะคงไม่ยากไปใช่ไหมคะขอนักศึกษาลองฝึกบ่อยๆนะคะเราก็จะได้เห็นทั้งว่าการเรียนรู้คำศัพท์นั้นจะเรียนรู้เป็นคำและดูคำที่ไปคู่กันดูความหมายที่ไปคู่กันทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ในการสื่อสารที่ถูกต้องชัดเจนและผู้ใช้เองก็จะมีความคล่องความมั่นใจเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ

รองกลับมานะคะบูรณาการรวมทั้ง3ประเด็นในการที่เราเรียนรู้ไปนะคะลองทำดูนะคะกิจกรรมเล็กๆนี้นะคะคำถามคือ What does Pim do in a day? What does Pim do in a day? หรือคำถามที่ถามอย่างเดียวกันก็คือ What is her daily routine? What is her daily routine? นะคะคือในแต่ละวันนั้นพิมพ์ทำอะไรหรือกิจวัตรประจำวันของพิมพ์นั้นมีอะไรบ้างนะคะถ้าเราถามผู้ฟังคนอื่นๆคู่สนทนาของเราอาจจะบอกว่า What do you do in a day? หรือ What is your daily routine? ก็ได้นะคะขอนักศึกษานะคะลองฟังแล้วก็พยายามตอบคำถามนะคะโดยการที่นะคะดูรูปกริยาที่อยู่ในวงเล็บดูซิว่าจะใช้กริยาในรูปอะไรค่ะ Pim's day starts at 6:30 She take a bus and arrives at the office before 8 She have breakfast at 8:15 She answer phone calls and deal with customers' requests.

0: Pim's day starts at 6:30. She takes a bus and arrives at the office before 8. She has breakfast at 8:15. She answers phone calls and deals with customers' requests. แล้วเรามาอ่านตรงนี้พร้อมๆกันนะคะก็จะเป็นคำตอบให้นักศึกษาได้เห็นผนวกนะคะด้วยคำที่ตามหลังกริยาเพื่อให้นักศึกษาเห็นว่าคำกริยานั้นเกิดเดียวๆหรือได้หรือเปล่านะคะไม่ได้จะต้องมีกรรมเหล่านี้มารองรับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าพิมพ์นั้นทำอะไรนะคะอาจจะเป็นคำง่ายๆเช่น take has answer deals นะคะแต่ถ้าเรารู้คำเหล่านี้โดยปราศจากคำที่ตามหลังนะคะขอบเขตในการสื่อสารของเราขีดจำกัดในการสื่อสารของเราก็จะลดลงแต่ถ้าเราพยายามขยายไปนะคะเช่น take a bus นะคะหรือ take a train take the van to work ก็จะทำให้เราสื่อสารได้คล่องขึ้นนะคะเรามาอ่านตรงนี้เป็นพื้นฐานพร้อมกันค่ะ Pim's day starts at 6:30 She takes a bus and arrives at the office before 8 She has breakfast at 8:15She answers phone calls and deals with customers' requests. ค่ะหวังว่านักศึกษาคงจะทำนะคะแบบฝึกหัดกิจกรรมเล็กๆตรงนี้ได้นะคะโดยที่เห็นภาพหลายๆครั้งนะคะแล้วก็สังเกตคำกริยาซึ่งแม้จะเป็นคำเล็กๆเช่น do, have, eat นะคะ answer แต่นะคะมีกรรมหลายอย่างตามมาเยอะเลยนะคะแล้วก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราต้องเจอในชีวิตประจำวันนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะขอให้นักศึกษานะคะลองอ่านออกเสียงนะคะคำศัพท์เหล่านี้บ่อยๆนะคะสังเกตคำที่ไปด้วยกันนะคะเราต้องไม่อายเลยค่ะที่จะออกเสียงนะคะทีละเล็กทีละน้อยก็จะช่วยสร้างความมั่นใจสร้างความคล่องและความถูกต้องในการใช้ภาษาค่ะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
5: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
6: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
6: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
3: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
8: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
9: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 02047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
10: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
11: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
10: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
4: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทําการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
3: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
12: แล้วเจอกันนะครับ
13: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวก

0: เวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
1: แม่ทำอะไรอยู่ครับ
2: ล้างจานอยู่ครับ
1: ล้างจานอยู่ครับ
2: ใครโทรมาลูก
1: พ่อโทรมาครับ
3: แม่ทำกับข้าวป่ะ
1: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
2: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
1: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
2: พ่อจะกลับหรือยัง
4: พ่อจะกลับหรือยังครับ
3: เดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
5: เย้ระยัน
1: พ่อเลิกงานดึกครับ
6: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่า
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
8: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
9: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
10: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
11: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
12: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
13: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
11: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
7: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ในช่วงนี้เราจะมาดูรายละเอียดเนื้อหาของหน่วยที่1ถึงหน่วยที่3กันอีกทีนึงนะคะเนื่องจากว่าจะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษานักศึกษาจะได้ทราบว่าเนื้อหามีอะไรบ้างนะคะในแต่ละหน่วยนะคะแต่ละตอนรวมไปถึงที่สำคัญที่สุดก็คือนักศึกษาจะทราบว่าแต่ละหน่วยแต่ละตอนนั้นมีวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ผู้เขียนเขาต้องการจะวัดผลนักศึกษาในเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นมากในการที่จะทำแบบทดสอบนะคะเรามาเริ่มดูที่รายละเอียดของแต่ละหน่วยกันเลยนะคะหน่วยแรกนะคะชื่อว่า My Family นะคะหน่วยที่2ก็คือ Taking English Lessons นะคะหน่วยที่3ก็คือ Fun Times นักศึกษาจะเห็นว่าทั้ง3หน่วยนี้มีความสัมพันธ์กันนะคะจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของครอบครัวที่เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะไปจนถึงเรื่องของการศึกษานะคะการเรียนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงการเข้าสังคมนะคะก็คือการมีเวลาที่สนุกสนานกันมีการเข้าสังคมมีงานปาร์ตี้กันนะคะทีนี้มาดูหน่วยที่1กันก่อนนะคะหน่วยที่1คือ My Life นะคะก็คือชีวิตของฉันนะคะตอนที่ 1.1 ก็คือ Nice to meet you นะคะก็คือยินดีที่ได้รู้จักนะคะตอนที่ 1.2 ก็คือคำว่า My Family นะคะอันที่ 1.3 นะคะคือ Daily Routine นะคะหมายถึงกิจวัตรประจำวันนะคะทีนี้เราไปดูวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนกันนะคะตอนที่ 1.1 นะคะ Nice to meet you นะคะอันนี้นักศึกษาจะต้องจำได้นะคะคืออาจารย์นักศึกษาของมสท.นะคะไม่ต้องไปให้ใครที่จะเก่งข้อสอบให้นะคะเราสามารถที่จะทราบเองได้จากวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ตั้งไว้นะคะอาจารย์ผู้เขียนท่านได้บอกไว้ตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะคะวัตถุประสงค์อันแรกก็คือนักศึกษาจะต้องใช้ศัพท์และสำนวนในการทักทายได้นะคะต่อไปคือใช้ศัพท์สำนวนในการแนะนำตนเองได้แล้วก็ใช้ศัพท์สำนวนในการถามและให้ข้อมูลส่วนตัวได้นะคะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแนะนำตนเองให้รู้จักกันอย่างเงี้ยนะคะ

่อไปนะคะคือตอนที่ 1.2 นะคะ My Family ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะแน่นอนก็อาจจะมีการพูดคุยมีการตอบคำถามแบบ Yes No Questions นะคะนักศึกษาจะต้องสามารถย่อคำกริยา B นะคะและกริยาช่วยบางคำได้นะคะรวมไปถึงใช้ศัพท์และสำนวนที่สนทนาเกี่ยวกับชีวิตของตนเองและครอบครัวได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ My Family นะคะต่อไปคือตอนที่ 1.3 นะคะDaily routine นะคะก็คือกิจวัตรประจำวันแน่นอนในการบรรยายถึงกิจวัตรประจำวันนะคะก็จะต้องมีเรื่องของ present simple tense เข้ามานะคะเนื่องจากเป็นการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการถามและตอบคำถามเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันได้นะคะก็อาจจะมีการพูดคุยว่าทำอะไรบ้างตื่นเช้ามาทำอะไรนะคะในช่วงระหว่างวันทำอะไรนะคะต่อไปก็คือในเรื่องของการใช้ศัพท์และสำนวนที่ข้องกับกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันนะคะรวมถึงงานบ้านต่างๆได้นะคะก็จะมีศัพท์เกี่ยวกับงานบ้านนะคะซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็ต้องทราบนะคะแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะทีนี้มาดูหน่วยที่2กันบ้างนะคะหน่วยที่2ก็จะเป็นเรื่องของ taking English lessons นะคะตอนที่ 2.1 นะคะก็คือ how do you learn English นะคะก็คือว่าเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรนะคะตอนที่ 2.2 ก็คือ are you a good learner of English นะคะเราเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ดีหรือเปล่านะคะคุณเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ดีหรือเปล่าส่วนตอนที่ 2.3 ก็เป็นเรื่องสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษนะคะก็คือ learning vocabulary ก็คือการเรียนรู้คำศัพท์นะคะทีนี้วัตถุประสงค์ก็จะเกี่ยวเนื่องกันนะคะมาดูวัตถุประสงค์ของ 2.1 นะคะ Nice to meet you จะเกี่ยวกับอะไรบ้างในตอนที่ผ่านมานะคะเราพูดถึงเรื่องของ Yes No Questions นะคะแต่ในตอนที่ 2.1 นี้ก็จะเป็นเรื่องของ WH Questions ก็เป็นคำถามอีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นคำถามที่ต้องการถามเพื่อให้ได้ข้อมูลบางประการนะคะวัตถุประสงค์อีกอันก็คือเรื่องของการแสดงความรู้สึกด้านบวกและด้านลบนะคะโดยใช้ศัพท์สำนวนเฉพาะนะคะแล้วก็ใช้โครงสร้างที่ใช้เป็นประจำก็คือกริยา be นะคะตามด้วย adjective หรือคำคุณศัพท์หรืออาจจะใช้กริยา feel ตามด้วย adjective หรือคำคุณศัพท์ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแนะนำนะคะแล้วก็บอกความจำเป็นนะคะโดยนักศึกษาจะใช้ศัพท์สำนวนเฉพาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการใช้คำกริยา model นะคะจำพวก could should would need to must แล้วก็ have to ได้นะคะต่อไปนะคะวัตถุประสงค์ที่ตามมาของหน่วยของตอนที่ 2.1 นะคะก็คือบอกวิธีการเรียนให้ข้อมูลและให้ตัวอย่างนะคะโดยใช้ศัพท์สำนวนเฉพาะได้นะคะอีกประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของ adverb of frequency ก็คือคำกริยาวิเศษที่บอกความถี่ความบ่อยครั้งของการกระทำนะคะซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็ต้องใช้ได้อย่างเช่นพวก always นะคะพวก often พวก sometimes อะไรพวกนี้ never นะคะต่อไปนะคะ 2.2 ก็คือเป็นเรื่องของ Are you a good learner of English นะคะเป็นเรื่องของว่านักศึกษาเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ดีไหมนะคะวัตถุประสงค์แรกก็คือให้คำแนะนำในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษได้นะคะวัตถุประสงค์ต่อมาคือบอกความจำเป็นในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษได้นะคะอีกอันก็คือเรามักจะพูดว่าเราทำบางสิ่งบางอย่างได้นะคะทำอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้นะคะสามารถพูดได้นะคะหรือสามารถเขียนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปค่ะบอกวิธีการเรียนภาษาอังกฤษได้นะคะต่อไปนะคะตอนที่ 2.3 เป็นเรื่องของการเรียนรู้คำศัพท์นะคะก็คือนักศึกษาจะต้องใช้ศัพท์สำนวนในการอธิบายปัญหาการเรียนได้นะคะใช้ศัพท์สำนวนในการยกตัวอย่างได้ระบุชนิดของคำที่กำหนดให้ได้นะคะชนิดของคำเนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า part of speech นะคะก็หมายถึงพวกคำนามคำกริยานะคะคำคุณศัพท์คำกริยาวิเศษเหล่านี้นะคะจะถือว่าเป็นชนิดของคำหรือ part of speech นะคะต่อไปเมื่อเราเห็นคำศัพท์ใดคำศัพท์หนึ่งเนี่ยนักศึกษาก็ต้องสามารถระบุชนิดของคำที่กำหนดให้ได้นะคะว่าคำนั้นเป็นคำอะไรนะคะแล้วก็อีกอันก็คือเรื่องของการออกเสียง S ท้ายคำได้นะคะไม่ว่าจะเป็น S ในเรื่องของS หรือ ES ที่เติมเข้าไปท้ายคำกริยาที่เป็นเอกพจน์หรือว่า SES ในเชิงพหูคำนามพหูพจน์นะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเขียนประโยคจากคำศัพท์ที่กำหนดให้ได้นะคะจะเห็นว่าไม่ใช่เราเรียนรู้คำศัพท์เท่านั้นเราจะต้องสามารถนำคำศัพท์ที่เรา

รู้ความหมายนะคะมาใช้ในประโยคได้นั่นหมายถึงนักศึกษาต้องเขียนใหม่ได้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูหน่วยที่3กันบ้างค่ะหน่วยที่3มีชื่อว่า Fun Times นะคะก็คือเวลาแห่งความสนุกสนานนะคะก็จะแบ่งเป็น3ตอนนะคะตอนแรกคือ 3.1 คือ Let's have a party นะคะก็เหมือนชักชวนกันนะคะจะเห็นสำนวนคำว่า Let's นะคะสำนวนชักชวนกันในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นการชักชวนให้จัดงานเลี้ยงกันนะคะต่อไปค่ะตอนที่ 3.2 ก็จะเป็นเรื่อง At the partyก็หมายถึงว่าอันนี้มาอยู่ในงานเลี้ยงแล้วก็คงมีการพบปะสังสรรค์พูดคุยกันนะคะสอบถามกันคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้จิปาถะไปนะคะต่อไปตอนที่ 3.3 ก็เป็นเรื่องของ please keep in touch อันนี้หมายถึงว่าอาจจะอยู่ในงานเลี้ยงแล้วตอนนี้จะล่ำลาลาจากกันแล้วก็มีการบอกว่าเออแล้วก็ติดต่อกันเอาไว้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาดูรายละเอียดวัตถุประสงค์ของตอนที่ 3.1 กันบ้างนะคะ3.1 ก็คือนักศึกษาจะต้องใช้สำนวนภาษาในการขอร้องแล้วก็กล่าวตอบได้นะคะต่อไปใช้สำนวนภาษาในการเสนอความช่วยเหลือหรือเสนอสิ่งของนะคะแล้วก็กล่าวตอบได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่อง offer นะคะขอร้องเมื่อกี้จะเป็นเรื่องของ request นะคะต่อไปนะคะใช้สำนวนภาษาในการชักชวนชี้แนะแล้วก็กล่าวตอบได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของ suggestions นะคะ making suggestionsนะคะทีนี้ลองมาดู 3.2 ค่ะ at a party ตอนที่อยู่ในงานเลี้ยงนะคะเราจะมีสิ่งที่เราทำอะไรบ้างอย่างแรกแน่นอนก็ต้องเป็นเรื่องของการใช้ภาษาในการกล่าวแนะนำนะคะบุคคลให้รู้จักกันนะคะมีการทักทายกันแล้วก็กล่าวตอบได้นะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการใช้สำนวนภาษาในการสนทนาเรื่องจิปาถะทั่วไปในหัวข้อเรื่องต่างๆได้นะคะแต่นี้เราทราบแล้วว่าเราเจอคนแปลกหน้านะคะเราก็คงจะต้องถามเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องทั่วๆไปนะคะไม่ใช่เรื่องที่เป็นการละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวเขาจนเกินไปนะคะต่อไปค่ะก็ยังเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะเพื่อการติดต่อกันในอนาคตได้อย่างเงี้ยเวลาเราจะลาจากกันนะคะที่บอกว่าให้ติดต่อกันเอาไว้นะก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์จะเป็นอีเมลนะคะหรือว่าจะเป็นข้อมูลไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะขอกันนะคะเพื่อการติดต่อกันเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะต่อไปใช้สำนวนภาษาในการกล่าวขอบคุณและกล่าวตอบได้อันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวขอบคุณเจ้าของบ้านเจ้าของงานเลี้ยงนะคะหรือว่ากล่าวขอบคุณกันเองนะคะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญของตอนที่ 3.2 นะคะต่อไปนะคะ 3.3 จะเป็นเรื่องของ please keep in touch นะคะคือจะเป็นวัตถุประสงค์ในเรื่องของการใช้ภาษาในการกล่าวเมื่อเกิดปัญหาในการสื่อสารและกล่าวตอบได้นะคะนักศึกษาหลายคนจะเป็นกังวลนะคะที่ เวลาที่เราฟังชาวต่างประเทศไม่เข้าใจนะคะเราก็จะกังวลหรือฟังไม่ได้ยินฟังไม่ถนัดอยากจะให้เขาพูดซ้ำเนี่ยเราก็จะเกิดความกังวลแล้วก็ไม่กล้าพูดต่อแต่จริงๆแล้วท่านนักศึกษามีความสามารถในเรื่องของการใช้สำนวนภาษาในการกล่าวเมื่อเกิดปัญหาในการสื่อสารได้เนี่ยนะคะไม่ว่าขอให้เขาพูดซ้ำขอให้เขาพูดดังขึ้นขอให้เขาพูดช้าลงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีประโยชน์ในการสื่อสารนะคะหรือในการใช้ภาษาต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ present continuous tense นะคะ present continuous tense ก็คือกริยาbe นะคะที่ผันเป็น is am are ตามด้วย verb ing นะคะบอกถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะณขณะนั้นณขณะที่พูดอยู่นะคะต่อไปนะคะก็ต้องใช้ประโยคคำถามแบบ tag questions ได้นะคะนักศึกษาก็ต้องรู้ว่า tag questions คืออะไรนะคะและใช้อย่างไรต่อไปก็คือระบุ synonym ของคำที่กำหนดให้ได้ synonym นี่ก็จะหมายถึงคำที่มีความหมายเหมือนหรือความหมายคล้ายกันนะคะsynonym จะมีประโยชน์ก็คือจะเป็นการที่ว่าเราหลีกเลี่ยงใช้คำซ้ำนะคะเช่นเราบอกว่าผู้หญิงสวยนะคะ she's pretty เราอาจจะไม่ใช้ pretty เสมอไปก็ได้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่า beautiful นะคะก็แปลว่าสวยเหมือนกันนะคะหรือแปลหน้าตาดีแทนที่เราใช้ pretty หรือว่า beautiful เราก็ใช้คำว่า good looking นะคะนี่คือเป็นตัวอย่างของ synonym นะคะที่ว่าใช้ในความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของตอนที่ 3.3 นะคะทีนี้เราได้ดูวัตถุประสงค์นะคะเราได้ทราบประเด็นเนื้อหาของหน่วยที่1ถึงหน่วยที่3แล้วเราทราบประเด็นของย่อยแต่ละตอนของแต่ละหน่วยแล้วเราทราบเรื่องของวัตถุประสงค์ของแต่ละ
ตอนแล้วนะคะที่อาจารย์เขาจะนำมาเป็นการวัดผลนักศึกษาอย่างที่ครูบอกไปในก่อนหน้านี้แล้วนะคะไม่ต้องให้ใครเก่งข้อสอบให้เราเลยค่ะอาจารย์ผู้เขียนเขาบอกเราตรงไปตรงมาอยู่แล้วอยู่ในแผนหน่วยและอยู่ในแผนตอนซึ่งนักศึกษาจะต้องให้ความสนใจในส่วนนี้คือหลายท่านนักศึกษาหลายท่านก็อาจจะแบบละเลยในส่วนนี้ไปนะคะแต่ครูบอกเลยว่าอันนี้จะมีผลโดยตรงเพราะว่าจะทำให้นักศึกษาถ้านักศึกษาไม่สนใจในเรื่องของวัตถุประสงค์จะทำให้นักศึกษาพลาดโอกาสในการที่จะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบและการวัดผลในแต่ละประเด็นนะคะที่ลองมาดูนะคะเมื่อกี้นักศึกษาทราบแล้วว่าถูกประสงค์ที่อาจารย์เขาจะวัดมีอะไรบ้างลองมาดูนะคะลองมาทำข้อแรกกันดูค่ะเป็น test number 1 นะคะอันนี้จะเห็นว่าเป็นการสนทนากันนะคะมี A พูดกับ B นะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำข้อที่1 นะคะครูขอให้คำแนะนำในเรื่องของวิธีการสักนิดหนึ่งในการทำข้อสอบนะคะอย่างแรกเลยครูเมื่อเรามองเห็นแล้วว่าโจทย์เป็น A กับ B นั่นหมายถึงนักศึกษาจะวิเคราะห์ได้ว่าเป็นเรื่องของการสนทนาถูกต้องไหมคะเป็นเรื่องของการสนทนาทีนี้เรานักศึกษาลองย้อนคิดนิดหนึ่งค่ะว่าถ้าเรากำลังสนทนากับชาวต่างประเทศชาวต่างประเทศให้ช้อยส์เราไหมคะเวลาเราคุยกับเขาอ่ะเขาให้ช้อยส์เราไหมคะเขาไม่ให้หรอกค่ะนั่นหมายถึงนักศึกษาจะต้องตั้งใจฟังว่าเขาเอ่ยคำว่าให้มาเนี่ยเขาทำอะไรกับเราอยู่คะเขากำลังสื่อสารอะไรกับเราอยู่เขากำลังทักทายเราถูกไหมคะแล้วมันก็มีข้อความแบล็งต่อไปเขาพูดอะไรต่อไม่ทราบนักศึกษาลองดูนะคะว่าคำตอบที่ B ตอบหรือถ้าเป็นเราตอบหลังจากเขาทักทายเราว่า hi เนี่ยเราจะตอบอะไรได้บ้างลองคิดไว้ในใจนะคะในที่นี้เขาตอบว่า good morningI am Ankana Chan นะคะเขาก็ทักทายกลับถูกไหมคะคำว่า Good morning คือทักทายกลับแล้วก็บอกว่าแนะนำตัวเองว่าตัวเองชื่ออะไรโดยใช้สำนวนว่า I am นะคะมันอาจจะมีสำนวนอื่น My name is หรือ am นะคะใช้ตัวย่อ am นะคะทีนี้ย้อนกลับไปดูนะคะวิธีทำก็คือครูยังไม่ให้นักศึกษาอ่านช้อยสมมุติเรายังไม่อ่านช้อยนะคะ1ถึง5เพราะอย่างที่ครูบอกไปตอนต้นว่าฝรั่งหรือชาวต่างชาติที่เราคุยกับเขาเขาไม่ได้ให้ช้อยเราค่ะนักศึกษาต้องตั้งใจฟังหูเราต้องทำงานอย่างดีตั้งใจฟังว่าเขาสื่อสารอะไรเมื่อเขาหายปั๊บแล้วเราทราบแล้วว่าคนตอบว่า Good morning แล้วก็แนะนำตัวเองต่อเพราะฉะนั้นนักศึกษาถ้าเป็นนักศึกษาเองนักศึกษาพูดหายเสร็จนักศึกษาต้องทำอะไรต่อคะหมายถึงนักศึกษาก็หน้าที่จะต้องแนะนำตัวเองใช่ไหมคะว่าตัวเองชื่ออะไรโดยอาจจะต้องมีการสื่อความสักนิดนึงว่าแสดงว่าถ้าเข้ามาแนะนำนี่แสดงว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนฉันไม่อาจจะแบบไม่รู้จักกันมาก่อนที่นักศึกษาลองดูช้อยส์นะคะมองปลาไปข้อ1ถึงข้อ5นะคะครูให้เวลาแป๊บหนึ่งนักศึกษาลองดูสิคะว่านักศึกษาคิดว่านักศึกษาจะเลือกตอบข้อไหนนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจะแนะนำตัวเองแล้วก็เกี่ยวกับข้อว่าเราอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเราถึงนำไปสู่การที่เราจำเป็นจะต้องแนะนำตัวเองว่าเราชื่ออะไรเพื่อทำความรู้จักกันนะคะลองดูนะคะเห็นไหมคะก็หนีไม่พ้นข้อ2นะคะลองมาดูนะคะลองดูตั้งแต่ข้อ2นะคะบอกว่า I don't think we've met my name is Laura Brown นะคะฉันไม่คิดว่าเราเคยได้พบกันมาก่อนฉันชื่อ Laura Brown เห็นไหมคะอันนี้ขอให้สังเกตสำนวนแรกนะคะ I don't think we've met อันนี้เป็นสำนวนที่ใช้ในการแนะนำนะคะเป็นการเกริ่นก่อนที่จะแนะนำตัวเองนะหมายถึงว่าฉันไม่คิดว่าเราเคยพบกันมาก่อนก็เหมือนกับขออนุญาตแนะนำไกลๆแล้วก็ค่อยบอกว่าฉันคือใครนะคะ B ก็จะตอบว่า Good morningนะคะทักทายกลับก่อนตามมารยาทแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นใครก็คือ I am Ankana Chan นะคะนี่ลองมาดูช้อยส์ข้ออื่นนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าจริงๆแล้วนักศึกษาจะเห็นว่าถ้าในการทำสอบจริงเนี่ยถ้านักศึกษาตอบได้นักศึกษาแม่นในตัวภาษานะคะคิดตอบเองว่าถ้าเป็นฉันจะตอบอย่างไรแล้วก็มองเทียบไปกับตัวเลือกที่1ถึงตัวที่5ว่ามันอันไหนที่มันตรงกับใจหรือว่าเป็นตัวภาษาที่ควรจะใช้ตอบนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าข้อ1เนี่ยนะคะก็บอก I'm Laura Brown นะคะแล้วก็บอกว่า How are you doing จริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงนะคะเพราะมีการแนะนำตัวเองนักศึกษาจะเห็นว่านี่เป็นเหมือนการลวงนักศึกษาไว้ก็มีการแนะนำตัวเองอะแต่นักศึกษาเห็นไหมคะว่าคำว่า How are you doing เป็นการถามว่าสบายดีหรือเปล่านะคะเป็นการถามทุกสารทุกสุขดิบอะค่ะ
จะเห็นว่าคำตอบไม่มีประเด็นนี้เห็นไหมคะไม่ได้ถามไม่ได้ตอบว่าสบายดีหรือเปล่าเพราะนักศึกษาก็จะเลือกข้อ1ไม่ได้แน่นอนส่วนข้อ2ก็

แนะนำตัวเองอีกเหมือนกันนะคะโดยข้อ3นะคะใช้คำว่า my name's Laura Brown เห็นไหมคะใช้แนะนำตัวเองโดยใช้สำนวนว่า my name is หรือ my names นะคะแต่เห็นไหมคะสำนวนต่อมา have you been here long อยู่ที่นี่มานานหรือยังคะใช่ไหมอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วนะคะนานหรือยังนะคะต่อไปนะคะข้อ4บอกว่า you can call me Laura แนะนำตัวเองบอกก็เรียกฉันว่า Laura ได้นะแต่หาว่า do you have a name คุณมีชื่อหรือเปล่าเราคงไม่ไปถามใครนะคะมันไม่สุภาพที่จะถามแบบนี้เรียกอย่างมันก็ยังไงข้อนี้ก็เลือกไม่ได้เพราะว่าคำตอบไม่ไปด้วยกันกับคำถามนะคะข้อ5ค่ะ I'm Laura Brown นะคะ it was nice meeting you too นะคะบอกว่าฉันชื่อ Laura Brown นะคะฉันยินดีที่ได้รู้จักกับคุณเช่นกันเห็นไหมคะข้อนี้เราเลือกตอบไม่ได้เพราะว่าข้อ A เขายังไม่ได้บอกเลยว่าเขายินดีที่ได้รู้จักกับเรานะคะอันนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อเราเป็นผู้ตอบนะคะนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าสรุปแล้วนะคะนี่เป็นเรื่องของการแนะนำตัวการทักทายแล้วก็การแนะนำคือหมายถึงเรื่องของ greeting and introduction นั่นเองซึ่งคำตอบก็คือข้อที่2นะคะเหนื่อยยังคะทำไป1ข้อถ้ายังไม่เหนื่อยเราไปข้อต่อไปกันนะคะข้อ2ค่ะข้อ2นะคะลองใช้เทคนิคที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะลองวิเคราะห์ที่โจทย์ก่อนว่า A กับ B นะคะว่า A กับ B แล้วก็ดูสิคะว่า A เขาพูดว่า What do you do? What do you do? เขาถามอะไรคะเรายังไม่ต้องอ่าน choice เลยวิเคราะห์โจทย์ค่ะวิเคราะห์โจทย์ว่าเขาถามอะไรเรานะคะก็คือเขาถามว่าเราทำอาชีพอะไรนะคะคำว่า what do you do เป็นการถามอาชีพค่ะถามทำอาชีพอะไรลองมอง choice ข้อ1ถึงข้อ5สิคะว่าเราจะตอบข้อไหนดีคะนักศึกษาลองอ่านไวๆนะคะ I'm studying English for communication I can't do well in English lesson course language courses นะคะ I've been here for almost 2 years I'm not doing well now I am an accountantนะคะแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบจะต้องเป็นข้อ5นะคะก็คือบอกว่า I am an accountant นะคะก็คือเป็นนักบัญชีนะคะขอให้สังเกตนะคะจะต้องมี article a and the นำหน้าคำอาชีพด้วยเพราะว่าเราเป็นเพียง1คนในคนที่ทำงานอาชีพนั้นๆนะคะก็เป็น I am an accountant นะคะอย่างครูเป็นครูครูบอก I am a teacher I am a teacherนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะว่าสำนวน What do you do นะคะเป็นการถามอาชีพนะคะไม่เกี่ยวกับว่า How are you doing How are you นะคะนั่นเป็นการทักทายถามสารทุกสุขดิบนะคะค่ะคราวนี้เรามาดูกันบ้างนะคะว่าข้ออื่นมันใช้เพื่อการสื่อสารอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทำไมถึงเลือกไม่ได้ในเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะข้อ1บอกว่า I'm studying English for communication นะคะฉันกำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่นะคะอันนี้จะเห็นว่าใช้คำว่า I'm studying นะคะเป็น present continuous tense มันก็น่าจะเป็นการตอบว่าทำอะไรอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นถ้าเกิดคำถามเป็น What are you doingWhat are you doing? หมายถึงคุณกำลังทำอะไรอยู่เราถึงจะตอบข้อ1ได้ค่ะว่า I'm studying English for communication. I'm studying English for communication. นะคะครูถึงย้ำว่าอันนี้ห้ามคำว่า What are you doing? นะคะห้ามไปสับสนกับคำว่า What do you do? จำไว้ให้แม่นเลยค่ะ What do you do เป็นการถามอาชีพ What are you doing เป็นการถามว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ณตอนนี้นะคะคำตอบก็ใช้เป็น present continuous tense เพราะเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันณขณะนี้นะคะต่อไปค่ะข้อ2บอกว่า I can't do well in English language courses ฉันไม่สามารถที่แบบฉันไม่เก่งอ่ะฉันไม่เก่งวิชาภาษาอังกฤษอ่ะนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการพูดถึงความสามารถของตัวเองสังเกตเห็นคำว่า can ไหมคะ can แปลว่าทำได้ในที่นี้เป็นปฏิเสธคือ can't ก็คือทำไม่ได้นี่ก็เป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะคะก็คือการพูดถึงสิ่งที่ทำได้แล้วก็ทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แต่ไม่ใช่คำตอบของข้อนี้นะคะข้อ3ค่ะบอกว่า I've been here for almost 2 yearsI've been here for almost 2 years หมายถึงฉันอยู่ที่นี่มาเกือบจะ2ปีแล้วล่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบของข้อนี้ไม่ได้นะคะถ้าจะตอบข้อนี้ฝรั่งหรือชาวต่างประเทศเขาน่าจะถามเราว่า How long have you been here
How long have you been here? คุณอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสำนวนหนึ่งในสำนวนที่จะพูดคุยนะคะหรือสอบถามข้อมูลส่วนตัวกันนะคะเรามักจะใช้ถามชาวต่างประเทศที่เราพบเจอในประเทศไทยว่าเขามาอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้ว How long have you been here? คำตอบ I've been here for almost 2 years เกือบ2 ปีแล้วนะคะข้อ4ค่ะ I'm not doing well right now. I'm not doing well right now. อันนี้เขาใช้เพื่อสื่ออะไรคะนักศึกษาอันนี้บอกว่าตอนนี้ฉันไม่ค่อยสบายอะณตอนนี้ฉันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่รู้สึกไม่ค่อยสบายอันนี้มันน่าจะเป็นคำตอบของเวลาที่เขาถามสารทุกข์สุขดิบเราว่า how are you หรือ how are you doing นะคะหรือ what's new what's up นะคะเพราะฉะนั้นข้อ4ก็เลยตอบสำหรับข้อนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าแต่ละช้อยส์นั้นผิดอย่างไรและแต่ละช้อยส์นั้นควรจะไปใช้ตอบเมื่อไรในสถานการณ์ใดนะคะคราวนี้เรามาดูแบบทดสอบข้อ3กันบ้างค่ะแบบทดสอบข้อที่3นะคะเช่นเดิมนักศึกษาเห็นแล้วว่า AB แสดงว่าเป็นบทสนทนาค่ะ A พูดกับ B นะคะสมมุติว่า A ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศมาถามเราว่าDo you live at home with your parents? Do you live at home with your parents? นะคะคุณอาศัยอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าสังเกตนะคะคำถามนักศึกษานึกถึงวัตถุประสงค์ข้อไหนที่อาจารย์เขาจะวัดผลเราคะเมื่อคำถามเป็นว่า Do you live at home with your parents? อันนี้จะเป็นคำถามประเภท yes no questions นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่อาจารย์เขาจะวัดกันถามมาแล้วลองคิดในใจสิคะว่าถ้าชาวต่างประเทศเขาถามเราประโยคนี้เป็นเราอ่ะเราจะตอบว่าอย่างไรโดยไม่ต้องดู choice เลยนะคะ choice 5ตัวเลือกอย่าลืมนะคะอาจารย์เขามีไว้เพื่อลวงเรานะคะเพื่อลวงเราฟังชัดๆนะคะคำตอบที่ถูกต้องมีข้อเดียวเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกลที่อาจารย์เขาลวงเราเพราะถ้าเราไม่แม่นเราต้องคิดตอบเองค่ะถ้าฝรั่งเขาถาม Do you live วิธีการตอบคำถามแบบสั้นก็คือใช้ verb ที่เขาใช้มานั่นแหละค่ะ Yes I do นะคะลองตอบเองนะคะถ้านักศึกษาอยู่กับพ่อแม่นะคะนักศึกษาบอกว่า Yes I do ถ้าไม่ได้อยู่บอกว่า No I don'tเราคิดไม่ได้ใจก่อนนะคะว่าจะเป็น yes I do หรือ no I don't นี่นักศึกษาคิดต่อค่ะว่านักศึกษาจะต้องตอบ yes I do หรือ no I don't นักศึกษาต้องอ่านข้อความที่เหลือในประโยคค่ะข้อความที่เหลือบอกว่า I want to look after them the best I can ฉันต้องการที่จะดูแลท่านให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้นั่นหมายถึงนักศึกษาคิดว่าคำตอบจะต้องอยู่กับพ่อแม่หรือเปล่าคะน่าจะอยู่ใช่ไหมคะน่าจะอยู่ถึงจะเป็นการบอกว่าจะได้ดูพ่อแม่ให้ดีที่สุดดูแลท่านให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นคำตอบคือนักศึกษาจะเห็นว่าถ้าช้อยส์ที่เราคิดไว้ในใจตอบว่า yes I do ก็ได้หรือ no I don't ก็ได้เนี่ยมันก็จะมีคำตอบทั้งข้อ2และข้อ5ถูกต้องไหมคะแต่เมื่อนักศึกษาอ่านข้อความต่อไปที่บอกว่า I want to look after them the best I can มันจะตัดข้อ5ออกไปแล้วค่ะจะเหลือคำตอบแค่ข้อ2คือ Yes I do เห็นไหมคะนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเรารู้จักวิเคราะห์โจทย์นะคะว่าเป็นการพูดสื่อสารโดยใช้สำนวนภาษาอะไรบ้างนะคะเราคิดไว้ในใจว่าถ้าเราเป็นผู้ตอบเราจะตอบอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะก็จะสามารถทำให้เราประหยัดเวลาหรือว่าตัดเวลาในการทำข้อสอบไปได้เยอะเลยนะคะแล้วเราค่อยเมื่อคิดไว้ในใจแล้วว่าถ้าเป็นเราตอบอะไรก็มองแป๊บไปที่ตัวเลือก5ตัวเลือกว่ามีอันไหนที่ตรงใจกับเราแต่อย่าลืมนะคะอย่างเช่นข้อนี้จะมีตัวลวงคือข้อ5ด้วยถูกไหมคะเป็นถูกได้2กับ5ถ้าเราคิดในใจเพราะฉะนั้นต้องดูข้อความที่เหลือให้ครบถ้วนด้วยนะคะให้สอดคล้องว่าเราจะตัดตัวเลือกไหนออกอีกจะต้องตอบข้อไหนนะคะค่ะทีนี้เราจะมาดูแบบทดสอบข้อที่4กันบ้างนะคะข้อที่4ก็จะเห็นเป็นบทสนทนาอีกเช่นกันนะคะก็คือ A พูดว่า most students can แล้วก็ blank access to the internet นะคะแล้ว B ก็ตอบว่า that's good นะคะ I'm sure they learn a lot from surfing the net นะคะจะเห็นว่าถ้านักศึกษามองแป๊บเราทราบแล้วล่ะว่าเป็นเรื่องของบทสนทนานะคะและนักศึกษาก็ทราบแล้วว่าในโจทย์ที่ A พูดมีคำว่า can ซึ่งแปลว่าทำได้อันนี้เป็นหนึ่งวัตถุประสงค์จำได้ไหมคะวัตถุประสงค์หนึ่งคือนักศึกษาสามารถใช้สำนวนภาษาที่พูดว่าทำได้หรือทำอะไรไม่ได้นะคะนักศึกษาจะเห็นค่ะว่าคำว่า can เป็น modal verb
นะคะเราก็ต้องมาจริงๆโจทย์นั้นยาวมากมายเลยนะคะแต่นักศึกษาจริงๆแทบจะไม่ต้องให้ความสนใจเลยเพราะนักศึกษาจะทราบอยู่แล้วว่าคำว่า care

ันหรือ modal verb อื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวก should พวก need to พวก must นะคะจะต้องตามด้วยคำกริยาที่ไม่ผันก็คือใช้กริยาช่องที่หนึ่งหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า verb based form นั่นเองมองแป๊บไปก็คือข้อ2นั่นเองค่ะคือ can have นักศึกษาจะเห็นว่าโจทย์ยาวๆเนี่ยไม่ต้องอ่านเลยแต่จริงๆแล้วมันก็ช่วยเราได้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ปลอดภัยก็อ่านให้จบนิดนึงนะคะลองดูนะคะ A เขาพูดว่า most students can have access to the internet นะคะ can have นะคะใช้ canหรือ modal verb อื่นๆตามด้วย verb ที่ไม่ผันเลยไม่มีการผันเป็น to have having หรือเป็น has ไม่มีนะคะไม่มีเด็ดขาดยืนยันนะคะ can have ใช้ verb ช่องหนึ่งเลย access เป็นคำนามนะคะ access จริงๆใช้เป็นในที่นี้ใช้เป็นคำนามแปลว่าการเข้าถึง access to the internet หมายถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบอกว่านักศึกษาส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะคะคือการใช้อินเทอร์เน็ตได้ B ก็บอกว่า that's good เป็นเรื่องที่ดีเลย I'm sure they learn a lot from surfing the net ฉันมั่นใจว่าพวกเขาสามารถเรียนได้เขาจะเรียนรู้ได้เยอะเลยจากการที่เขาไปท่องเน็ตนะคะท่องเน็ตไปเรื่อยๆดูเว็บนั้นเว็บนี้อย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้อย่างที่ครูบอกท่านนักศึกษาแม่นในหลักไวยากรณ์นักศึกษาแทบไม่ต้องอ่านโจทย์ที่เหลือเลย can ตามด้วยอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็น verb ไม่ผันนะคะมองปลั๊บไปเขาเป็นรูปกริยา have ในรูปต่างๆนะคะก็ต้องตอบเป็นข้อ2แน่นอนค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของข้อที่5อันนี้มองโจทย์ไปจะเห็นเลยว่าจะเป็นเช็คเรื่องของ suggestions คือการแนะนำนะคะการเสนอแนะโจทย์แบบนี้ which of the following is not a suggestion นะคะโจทย์แบบนี้เมื่อวิเคราะห์โจทย์ได้แล้วว่าเขาต้องการให้เราหาประโยคที่ไม่ใช่นะอาจารย์เขาเตือนคำว่า not ตัวไว้นะคะแต่ถึงอาจารย์เขาไม่ทำตัวไว้เราก็ต้องสังเกตนะคะสังเกตที่เมื่อเรามันเป็นปฏิเสธ not a suggestion เราต้องหาข้อที่ไม่ใช่คำแนะนำหรือการเสนอแนะโจทย์ลักษณะนี้นักศึกษาต้องอ่านไปทีละประโยคค่ะนักศึกษาจะใช้วิธีแบบมองแป๊บช้อยที่หนึ่งช้อยที่ห้าแล้วก็ดูว่าอันไหนมันตรงใจที่เราเป็นผู้พูดตอบบ้างไหมใช้แบบเทคนิคในข้อ1ถึงข้อ4ไม่ได้แล้วเพราะเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของการสนทนานักศึกษาใช้แบบนั้นได้แต่สำหรับข้อ5ต้องอ่านโจทย์ไปทีละโจทย์ทีละประโยคนะคะ1 Why don't you practice speaking English whenever you can สังเกตสำนวนเห็นไหมคะ Why don't you เป็นสำนวนที่ใช้ในการเสนอแนะว่าทำไมคุณไม่ทำอย่างนั้นล่ะทำไมคุณไม่ทำอย่างนี้ล่ะในที่นี้ Why don't you practice speaking English whenever you can จะหมายถึงทำไมคุณไม่ฝึกพูดภาษาอังกฤษเมื่อคุณมีโอกาสทุกครั้งที่คุณมีโอกาสล่ะเห็นไหมคะนี่ก็นักศึกษาลองคิดดูสิคะใช่ไหมใช่การเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำไหมคะถ้าใช่ลองติ๊กถูกไว้ที่ท้ายข้อนะคะทำเครื่องหมายถูกไว้ที่ท้ายข้อข้อ2ค่ะ Would you like me to meet you at the hospital tomorrow morningWould you like me to meet you at the hospital tomorrow morning? คุณต้องการให้ฉันไปพบคุณที่โรงพยาบาลพรุ่งนี้เช้าไหมคุณต้องการให้ฉันไปพบคุณที่โรงพยาบาลพรุ่งนี้เช้าไหมอันนี้ใช่คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะไหมคะไม่น่าจะใช่เนาะเพราะมันมีสำนวนว่า Would you like me to? คุณต้องการให้ฉันเป็นการถามความต้องการนะคะหรือเป็นการออฟเฟอร์นั่นเองนะคะว่าอยากให้ฉันไปทำให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้ฉันไปพบไหมไปกับไปเจอที่โรงพยาบาลไหมเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆแล้วก็กาเป็นเครื่องหมายผิดไว้ที่ท้ายข้อว่าไม่ใช่นะคะต่อไปข้อ3ค่ะ you may speak to friends or family at home in English คุณอาจจะพูดคุยกับเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวคนในครอบครัวที่บ้านเป็นภาษาเห็นสำนวนไหมคะ You may speak to คุณอาจจะพูดเห็นไหมคะคุณอาจจะพูดก็เป็นการแนะนำแบบไกลๆนะคะเป็นการแนะนำแบบแนะนำเป็นการแนะนำวิธีหนึ่งอะค่ะแต่ว่ามันอาจจะเบานิดนึงนะคะแต่ก็ถือเป็นการแนะนำสังเกตกริยา may คุณอาจจะพูดต่อไปค่ะข้อ4ค่ะ You must make learning English enjoyable คุณจะต้องทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกนะคะเป็นเรื่องสนุกเ
ราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นคำว่า you must make เห็น modal verb must ใช่ไหมคะเมื่อกี้ข้อ3เห็น modal verb may นะคะก็จะเบานิดนึงนะคะแต่พอมา must ปั๊บคุณจะต้องเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่เป็น obligation คือเป็นสิ่งที่ควรที่จะทำนะคะคุณจะต้องทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันสนุกสนานเราถึงอยากจะเรียนเนาะค่ะต่อไปค่ะข้อ5 if I were youI would memorize new words and improve my pronunciation. If I were you, I'd แล้วตามด้วย verb ไม่ผันนะคะคือ memorize เห็นไหมคะพูดว่าถ้าฉันเป็นคุณฉันก็จะจำจดจำคำศัพท์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ improve my pronunciation ก็คือปรับปรุงการออกเสียงของฉันเห็นไหมคะอันนี้เป็นคำแนะนำไหมคะเป็นค่ะสังเกตจากไหนสังเกตจาก if I were you I'd memorize I'd เห็นไหม I'd หรือ I would if I were you I'd นะคะอันนี้ก็เป็นการแนะนำอย่างสุภาพคือเราคงไม่ไปบอกคุณควรทำนั่นทำนี่ you should ทำนั่นทำนี่ you must ทำนั่นทำนี่ถูกไหมคะแต่อันนี้เป็นการพูดว่าถ้าฉันเป็นคุณนะคะฉันจะทำนั่นทำนี่มันทำให้การเสนอแนะหรือคำแนะนำของเรามันดูซอฟต์ลงไหมคะดูเบาลงแล้วก็ดูสุภาพมากขึ้นนิดนึงคือไม่ไปจุนจ้านเขาเกินไปแต่คำเราที่เหลือที่พูดไปเมื่อกี้ก็ไม่ผิดนะคะ you should คุณควร you can คุณทำได้นะ you may คุณก็อาจจะทำได้นะ you must คุณต้องทำนะคะเหล่านี้เนี่ยค่ะล้วนเป็นคำแนะนำทั้งสิ้นแต่มีดีกรีในการแนะนำที่แตกต่างกันนะคะ if I were you I wouldหรือ I would นะคะก็จะเป็นการสุภาพขึ้นนิดนึงนะคะเป็นการเอาตัวเองว่าถ้าฉันเป็นคุณฉันจะทำแบบนี้ค่ะงั้นข้อ5นี้เราก็สรุปว่าเราเฉลยข้อ2กันนะคะคือ Would you like me to meet you at the hospital tomorrow morning นะคะเพราะเป็นข้อเดียวที่เราทำกากบาทไว้ท้ายข้อก็คือ not a suggestion นะคะข้ออื่นเนี่ยเราคงทำเครื่องหมายติ๊กถูกเอาไปแล้วนะคะเพราะเราสังเกตได้จากสำนวนที่ใช้ในการแนะนำต่างๆทั้งในข้อ1ข้อ3ข้อ4และข้อ5ไปแล้วนะคะค่ะต่อไปเราจะไปดูที่ข้อ6กันค่ะแบบทดสอบข้อ6นะคะก็กลับมาในเรื่องของการสนทนาอีกนะคะเป็นการที่ A คุยกับ B นะคะ A พูดอะไรไม่ทราบประโยคข้างหน้าหายไปนะคะแล้วก็ต่อด้วยข้อความว่า to decorate the room ที่จะเอามาตกแต่งนะคะประดับตกแต่งห้องนะคะ B ก็บอกว่า that would be nice thank you โอ้ดีมากเลยขอบคุณนะดีมากเลยขอบคุณนะแสดงว่า A เขาน่าจะพูดอะไรคะเราถึงไปขอบคุณเขาเราบอกว่าดีจังเลยแล้วขอบคุณนะคะนักศึกษาลองคิดในใจสิคะว่าอันนี้เป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ในข้อใดใช้ฟังก์ชันภาษาอะไรนะคะก็คือถ้าเขาบอกดีเลยแสดงว่าเราน่าจะเสนอตัวเองทำอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมคะน่าจะเสนอตนเองที่จะช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งลองดูนะคะว่าน่าจะเป็นข้อไหนข้อ1บอกว่า Could I get some flowers for you to decorate the room? ฉันไปฉันจะไปนำดอกไม้มาให้คุณสำหรับตกแต่งห้องดีไหมข้อ1นะคะ Could I get เป็นการ offer ที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เสนอความช่วยเหลือหรือเสนอที่จะทำอะไรให้นะคะกรณีเสนอสิ่งของก็เหมือนกันก็ใช้ could I get ได้เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะ would you please get me some flowers คุณช่วยกรุณาไปนำดอกไม้มาหน่อยได้ไหมดอกไม้มาให้ฉันคุณช่วยนำดอกไม้มาให้ฉันสังเกตนะคะว่าอันนี้เป็นการขอร้องทราบได้อย่างไรคะว่าเป็นการขอร้องสังเกตจากสำนวนภาษาเลยค่ะ would you pleasewould you please ตามด้วยกริยาช่องที่1ไม่ผันใช้เมื่อต้องการขอร้องให้ใครทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นข้อ2ถือว่าเป็น request การขอร้องข้อ1เป็น offer ที่จะทำอะไรให้แล้วตอบข้อ2ได้ไหมคะไม่น่าจะได้นะคะเพราะว่าขอร้องให้เขาไปทำนั่นทำนี่ให้แล้วเขาจะบอก that would be nice thank you เขาจะมาขอบคุณเราทำไมคะในเมื่อเขาต้องเป็นคนทำให้เราต่างหากที่ต้องเป็นคนขอบคุณเขาเพื่อนข้อ2ก็ตอบไม่ได้ข้อ3ค่ะ would you mind getting me some flowers นะคะสังเกตนะคะ would you mind ตามด้วย verb ing อันนี้ก็เป็นสำนวนของ request เช่นเดียวกันนะคะ
เป็นการขอร้องเช่นเดียวกันแต่ใช้สำนวนภาษาคนละแบบกับข้อ2ข้อ2ใช้ว่า would you please นะคะ

ตามด้วยกริยาช่องที่1ก็คือคุณจะกรุณาทำนั่นทำนี่ให้ดิฉันให้ฉันหน่อยได้ไหมคะนะคะแต่ข้อ3เป็นการขอร้องที่ใช้สำนวนภาษาที่แตกต่างออกไปคือใช้สำนวนว่าคุณจะรังเกียจไหมที่จะทำนั่นทำนี่ให้กับฉันคุณจะรังเกียจไหม Would you mind getting เห็นไหมคะถ้าเรายินดีทำให้เขาแสดงว่าเราไม่รังเกียจแต่ถ้าเราไม่ยินดีทำให้เขาแสดงว่าเรารังเกียจเพราะฉะนั้นคำตอบมันจะกลับกันกับการใช้สำนวน would you please ในการขอร้องนะคะแต่อันนี้จะอย่างไรก็ตามข้อที่6นี้ไม่ใช่เรื่องของการขอร้องนะคะต้องเป็นเรื่องของการ offer นะคะต่อไปข้อ4ค่ะ how can we get some flowers to decorate the room นี่เป็นการถามคำถาม wh question ใช้ how อย่างไรฉันจะพวกเราจะสามารถไปนำดอกไม้มาตกแต่งห้องได้อย่างไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่นะคะมันไม่ไปกับคำตอบของ B เลยข้อ5ค่ะ Have you got any flowers to decorate the room คุณมีดอกไม้ที่จะนำมาใช้ตกแต่งห้องไหมสังเกตนะคะ Have you เป็นคำถามแบบ yes no question เป็นคำตอบก็น่าบอกว่า yes I have นะคะหรือ no I haven'tนะคะเป็นการตอบคำถามแบบ yes no question เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้อีกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเหลือข้อเดียวค่ะที่เป็นเรื่องของ offer หรือการเสนอความช่วยเหลือที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ก็คือข้อ1ค่ะ could I get some flowers for you to decorate the room นะคะจะให้ฉันไปนำเอาดอกไม้มาให้คุณเพื่อใช้ตกแต่งห้องกันไหมคำตอบคือ that would be nice thank you วันดีมากเลยขอบคุณนะเห็นไหมคะนี่ก็คือการสนทนากันนะคะซึ่งถ้านักศึกษาวิเคราะห์ตัวภาษาได้แบบนี้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ได้ว่าอาจารย์เขากำลังวัดเราในวัตถุประสงค์ข้อใดอยู่นักศึกษาก็จะทำได้ข้อสอบได้ไม่ยากนะคะต่อไปค่ะไปดูข้อ7กันค่ะข้อ7นะคะเป็นบทสนทนาอีกแล้ว A พูดกับ B นะคะ A เขาพูดว่านะคะมีพูดว่า you look very tired คุณดูเหนื่อยมากเลยอะนะคะคุณดูหน้าตาคุณดูเหนื่อยมากเลยดูท่าทางคุณเหนื่อยแล้วพูดอะไรต่อไม่ทราบค่ะมีข้อความบอกว่า take a break ตามเห็นคำว่า take ไหมคะ take เป็นกริยาไม่ผัน a break นะคะแปลว่าก็คือเหมือนให้หยุดพักอะค่ะหยุดพักเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราเห็นเพื่อนเราเหนื่อยดูหน้าตาเพื่อนเหนื่อยมากเลยเรามักจะทำอะไรคะธรรมชาติเลยเราคงจะแนะนำให้เขาพักผ่อนบ้างหยุดพักบ้างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคร่าวๆก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการเสนอแนะถูกไหมคะหรือแนะนำแล้วพอข้อ B มาดู B พูดว่ายังไงคะ B พูดว่า that sounds like a good idea โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยเป็นความคิดที่ดีมากเลยแสดงว่าเขาเห็นด้วยกล่าวตอบในลักษณะเห็นด้วยกับการเสนอแนะหรือข้อแนะนำของเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเรื่องของคำแนะนำแน่นอนพอมองปลับไปข้อ1ถึงข้อ5นักศึกษาลองค่อยๆมองสิคะว่าข้อไหนเป็นเรื่องของสำนวนที่ใช้ในการให้คำแนะนำหรือเสนอแนะคะแน่นอนมี I like มี I be happy มี let มี I suggest มี how aboutนะคะแน่นอนต้องเป็นข้อ3ค่ะ let's เพราะ let's เป็นสำนวนที่ใช้ในการเสนอแนะหรือนะคะเสนอแนะหรือชี้แนะแล้วตามด้วยกริยาที่ไม่ผันก็คือ take นะคะถ้ามองปรับแป๊บแป๊บไปเนี่ยนะคะข้อ4 I suggestก็ดูเหมือนเป็นการให้คำแนะนำเสนอแนะใช่ไหมคะเพราะคำแนะนำคือ suggestion แต่นักศึกษาดูสิคะมันผิดอย่างไร I suggest แล้วเป็นคำว่า take เลยได้ไหมคะไม่ได้ต้องมีประธานของประโยคก่อน I suggest that you take a break I suggest you take a break ถึงจะได้ตรงนี้อาจารย์เขาลวงเราไว้นักศึกษาบางคนไม่ทราบเห็นคำว่า suggest มันคล้ายๆ suggestion ที่แปลว่าเสนอแนะตอบเลยค่ะเลือก I suggest เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆที่ครูจะให้อีกประเด็นหนึ่งในข้อนี้ก็คือเห็นไหมคะต้องสังเกตคำที่มันอยู่หน้าช่องว่างที่ต้องการหาคำตอบและคำที่อยู่หลังช่องว่างด้วยนะคะตรงนี้เป็นคำว่า take นักศึกษาก็ต้องเลือกได้คำเดียวคือ let's take

นะคะก็คำตอบก็คือข้อ3ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูถึงข้อที่8นะคะซึ่งก็เป็นข้อสุดท้ายของตัวอย่างแบบทดสอบที่ครูจะให้มาดูกันในหน่วยของหน่วยที่1ถึงหน่วยที่3นะคะอีกแล้วข้อ8ก็เป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ที่เป็นการคุยกันละ A กับ B เป็นการสนทนากันเช่นกันนะคะ A จะพูดอะไรไม่ทราบละเรายังไม่ต้องไปดูเราต้องวิเคราะห์โจทย์โดยที่ดูคำตอบของ B ก่อนว่า B ตอบว่าอะไรเราจะได้เลือกคำถามของ A ได้ถูกต้องนะคะ B เขาตอบว่า I usually play sports or go to see some moviesI usually play sports or go to see some movies นะคะจะเห็นว่าลองอ่านไปนะอันนี้จะเห็นว่าเขาตอบว่าอะไรคะเขาบอกปกติแล้วฉันก็จะเล่นกีฬาหรือไม่ก็ไปดูหนังนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาวิเคราะห์โจทย์แบบนี้มันน่าจะเป็นการพูดคุยกันยังไงคะน่าจะเป็นการถามนะคะว่าชอบทำอะไรเป็นการคุยกันเรื่องจิปาถะทั่วไปว่าตัวเองชอบอะไรชอบทำอะไรใช่ไหมคะลองดูนะคะน่าจะเป็นข้อไหนข้อหนึ่งบอกว่า What kind of movies do you like? What kinds of movies do you like? คุณชอบหนังประเภทไหนนะคะเขาก็อาจารย์เขาก็เอาคำว่า movies มาลวงเราเห็นไหมคะฮะโจทย์คำตอบมี movies อาจารย์ดูซิว่าถ้าเราไม่รู้จริงเนี่ยเราอาจจะลวงรีบตอบคำนี้เลยยังไม่ให้รีบตอบนะคะต้องวิเคราะห์โจทย์บอกว่า What kind of movies do you like? คุณชอบหนังประเภทไหนคำตอบมันก็น่าจะเป็นประเภทของหนังถูกไหมคะจะเป็นแอคชั่นมูฟวี่จะเป็นโรแมนติกจะเป็นไซไฟจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อะไรก็ว่าไปแต่อันนี้ไม่ใช่งั้นคำตอบข้อนี้เลือกไม่ได้แล้วค่ะไปข้อ2ค่ะ Do you play any kind of sports คุณเล่นกีฬาอะไรบ้างไหมอ่ะนะคะคุณเล่นกีฬาอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะถาม Do you play เป็น yes no question คำตอบก็จะต้องเป็น yes I doOh no, I don't. เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบไม่ได้อีกเช่นกันนะคะข้อ3ค่ะ What do you do in your free time? What do you do in your free time? คุณทำอะไรอ่ะในเวลาว่างของคุณอ่ะอันนี้ตอบได้ไหมคะอันนี้เป็นการถามเรื่องเวลาว่างน่าจะได้อันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะคำตอบคือบอกว่าปกติฉันก็จะเล่นกีฬาและฉันก็จะไปดูหนังบ้างนะคะเพราะฉะนั้นข้อ3นะคะก็น่าจะเป็นคำตอบนะคะ What do you do in your free time นะคะทำอะไรในเวลาว่างทีนี้ลองไปดูช้อยส์ที่ผิดต่อนะคะข้อ4คือ How do you like playing sports How do you like playing sports อันนี้ก็หมายถึงว่าคุณรู้สึกยังไงกับการเล่นกีฬานะคะหมายถึงก็คือถามความชอบไม่ชอบนั่นเองคุณชอบเล่นกีฬาไหมนั่นเองนะคะ How do you like playing sports นะคะคุณคิดว่ามันเป็นยังไงการเล่นก็ต้องบอกไปว่ารู้สึกอย่างไรมีความเห็นว่ามันเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็ตอบในข้อนี้ไม่ได้ตัวเลือกที่ผิดอีกตัวหนึ่งนะคะคือข้อ5ก็คือ What do you think of these kinds of sports and moviesWhat do you think of these kinds of sports and movies? นะคะคุณคิดยังไงกับกีฬาแล้วก็หนังพวกนี้นะคะประเภทนี้หรือพวกนี้เห็นไหมคะถามความว่า What do you think of? นะคะต้องจำไว้เลยเขากำลังถามความคิดเห็นเรานะคะเป็นสำนวนในการถามความคิดเห็น What do you think of? แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่ต้องการทราบนะคะ What do you think of Thai food? What do you think of popular music? นะคะ What do you think of distance learning? อะไรก็แล้วเป็นการถามความคิดเห็นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบไม่ได้อีกเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของแบบทดสอบทั้ง8ข้อที่เราได้ดูกันนะคะนักศึกษาก็จะเห็นแล้วว่าวิธีวิเคราะห์โจทย์เป็นอย่างไรวิธีวิเคราะห์ตัวเลือกเป็นอย่างไรนะคะถ้านักศึกษาแม่นในตัวภาษาที่นักศึกษาเรียนในหัวข้อ language focus นะคะนักศึกษาก็จะทำแบบทดสอบนะคะแล้วก็ทำได้อย่างง่ายดายทีเดียวค่ะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยถ้ารู้จักเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบนะคะต่อไปนะคะครูก็เลยจะมาทวนเรื่องของทิปส์นะคะคำแนะนำเล็กน้อยที่ครูอยากจะให้นะคะคืออันแรกคือนักศึกษาต้องอ่านและวิเคราะห์โจทย์นะคะโดยยังไม่ต้องอ่านตัวเลือกนะคะวิเคราะห์อะไรบ้างคะอันแรกคือวิเคราะห์สถานการณ์และบริบทว่าเป็นสถานการณ์อะไรบริบทอะไรนะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าเป็นการวัดผลตามวัตถุประสงค์ข้อใดนะคะนักศึกษาถึงต้องให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ที่อาจารย์เขาระบุในแผนหน่วยแผนตอนนะคะต่อไปใช้สำนวนภาษาใดได้บ้างอย่างที่ครูบอกแล้วฝรั่ง

คุยกับเราเขาไม่ได้ให้ช้อยส์ A ถึง B เราถึง E เราหรือให้1ถึง5เราเมื่อเราฟังเขาเราต้องคิดคำตอบเอาเองนะคะก็คือนักศึกษาต้องคิดว่าถ้าเป็นเราเราจะพูดอะไรได้บ้างใช้สำนวนใดได้บ้างนะคะหากเราเป็นคนถามหรือเราเป็นผู้ตอบคำถามนั้นๆเองนะคะก็คือตัวภาษาที่ศาสตร์จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือจากหัวข้อ language focus นั่นเองนะคะอีกอันนึงนะคะคำแนะนำอีกอันก็คือต้องสังเกตคำศัพท์หรือข้อความที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังช่องว่างสำหรับตอบด้วยนะคะเพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้คำศัพท์และสำนวนที่ถูกต้องแล้วก็กับข้อความที่อยู่ในโจทย์ด้วยอย่างนักศึกษาเห็นเมื่อกี้นักศึกษาเห็นอาจารย์เขาลวงไว้ตั้งเยอะมี movies ในโจทย์อาจารย์เขาเอามามี movies มี sports ใน choice ด้วยนะคะหรือว่ามีคำว่าlet's take a break เห็นไหมคะมีคำว่า take นักศึกษาต้องเติม let's นักศึกษาจะไปเลือก I suggest ไม่ได้เพราะถ้า I suggest มันเป็น you take นะคะนุชครูทวนไปที่เราเจอกันไปเมื่อกี้นะคะต่อไปนะคะทิปสิ่งอันนึงก็คืออ่านตัวเลือกทั้งหมดคร่าวๆนะคะอ่านตัวเลือกทั้งหมดคร่าวๆว่ามีข้อใดที่ตรงกับที่เราลองคิดไว้ในใจเมื่อกี้ที่เราจะใช้ได้ในสถานการณ์นั้นๆนะคะทีนี้อีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่เราพบไปแล้วกรณีที่เป็นโจทย์หรือคำถามในลักษณะว่าข้อความใดต่อไปนี้ใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นบอกว่า which of the following is a suggestion หรือ which of the following is not a suggestion นะคะหรืออาจจะบอกว่า which of the following is correct ถูกต้อง which of the following is not correctไม่ถูกต้องนักศึกษาต้องอ่านไล่ไปทีละข้อค่ะตัวเลือกไล่ไปทีละข้อเลยแล้วจะใช่ถ้าใช่ก็ติ๊กถูกไว้ท้ายข้อไม่ใช่ก็ติ๊กผิดแล้วค่อยย้อนมาดูว่าเขาให้เราหาที่ใช่หรือที่ไม่ใช่เราจะได้เลือกตอบได้ถูกต้องนะคะทั้งหมดนั่นก็เป็นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อสอบนะคะครูก็ก่อนที่จะจบนะคะครูก็อยากที่จะบอกว่าให้นักศึกษา enjoy your study นะคะสนุกกับการเรียน study hardนะคะ study hard ขยันขันแข็งนะคะอ่านหนังสือเยอะๆ do all the exercises in the course book อันนี้จำเป็นมากนะคะก็คือขอให้อ่านแบบทำแบบฝึกหัดทั้งหมดที่อยู่ในเอกสารการสอนนะคะเพราะอะไรคะทำให้ครบเลยเพราะ practice makes perfect การฝึกฝนเท่านั้นที่จะทำให้นักศึกษาสมบูรณ์แบบได้คือนักศึกษาเก่งแล้วก็สมบูรณ์แบบได้ do your best in your exam นะคะขอให้นักศึกษาทำสอบให้ดีที่สุดนะคะ get S หรือที่เราเรียกว่า satisfactory or H หรือ honor only นะคะจะ S หรือ H only นะคะไม่เอาอยู่นะคะก็ขอให้นักศึกษาโชคดีนะคะ good luck นะคะพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2

0: หลักสูตรหลักสูตรที่1คือหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อ

0: ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ที่จินรงกับรองศาสตราจารย์ดร.สุดาเลิศวิสิทธิ์ไพบูลย์นะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับคนที่จะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนั้นเขามีลักษณะอะไรครับ
1: ออฟฟิศซินโดรมนะคะก็จะมีลักษณะหลักๆ ก็คือเป็นกลุ่มอาการนะคะอาการแรกเลยก็จะเกิดที่กล้ามเนื้อที่ใช้งานบ่อยๆนะคะก็จะมีปัญหาที่อาจจะปวดคอนะคะปวดหลังไหล่นะคะบ่าไหล่เนี่ยนะคะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของมือเพราะมือก็ต้องใช้งานประจำอย่างเช่นใช้เมาส์อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของเส้นเอ็นอักเสบหรือว่านิ้วล็อกมือชานะคะแล้วก็กลุ่มอาการหลักๆสุดท้ายก็คือในเรื่องของในตานะคะเกิดปวดตาเมื่อยล้าตาตาแห้งอย่างเงี้ยนะคะ
0: ดังนั้นคนที่มีความเสี่ยงในสัปดาห์นี้ลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยเรามีอาการที่เจ็บปวดหรือเมื่อยล้ากับกล้ามเนื้อหรือเปล่านะครับมีอาการปวดที่ไหล่หรือเปล่าหรือมีอาการเหนื่อยตาล้าหรือเปล่านี่เป็นอาการเบื้องต้นที่เราสามารถสำรวจตัวเองได้ใช่ไหมครับ
1: เพราะว่าทุกคนที่ทำงานในออฟฟิศเนี่ยถ้าเรามองสังเกตไปเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าต้องอยู่ในท่าทางที่นั่งเป็นประจำในพื้นที่จำกัดนะคะการใช้งานก็ใช้กล้ามเนื้อมัดเติมซ้ำๆค่ะงานนี้ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอาการออฟฟิศซินโดรม
0: ครับทั้งนี้คนที่ทำงานในออฟฟิศส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มบุคคลด้วยกันมีทั้งคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับมีทั้งคนที่ทำงานในเรื่องของเอกสารเอกสารทุกกลุ่มเนี่ยมีความเสี่ยงเหมือนกันอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่นะพวกที่มีความเสี่ยงก็คือคนที่ใช้กล้ามเนื้อนะคะหรืออยู่ในระยะบทเดิมๆซ้ำๆนะคะทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
0: ครับท่านผู้ชมก็ลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยทำงานลักษณะยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนั่งท่าเดิมซ้ำๆอย่างเงี้ย

0: คนที่อยู่ในออฟฟิศส่วนใหญ่เนี่ยคงมีไม่ได้แล้วยังไงคอมพิวเตอร์เป็นแบบนี้ก็ต้องใช้แบบนี
1: ้
0: มันสาเหตุหลักๆแล้วมันเกิดจากการวางแผนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะเราต้องไปอบรมนะไปอบรมท่าทางการทำงานที่ถูกต้องอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าหลักๆมาจากพฤติกรรมในการทำงานแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเขามันก็มีสาเหตุมาจากเรียกว่าพื้นที่หรือบริเวณที่ทำงานภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า workstation workstation ก็คืออย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้การจัดวางคอมพิวเตอร์หน้าจออะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกจากการนั่งอย่างเดียวแล้วมันมีวิธีอื่นไหมครับที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมันห่างไกลจากการเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม
1: ก็จะต้องดูแลตัวเองเพราะลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มอาการดังนั้นวิธีการที่เราจะป้องกันหรือว่าดูแลตัวเองเนี่ยก็ต้องใช้หลายๆวิธีการร่วมกันนะทั้งในแง่ของพฤติกรรมในแง่ของการจัดสภาพที่ทำงานนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเราก็ต้องลดละหรือว่าอย่างเช่นเรื่องรักต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าไปเล่นเกมอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปใช้สายตามากๆใช้สมาร์ทโฟนบ่อยๆอันเนี้ยมันก็จะทำให้อาการรุนแรงขึ้น
0: ผมเชื่อว่าการเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันอันตรายอยู่แล้วครับตอนเนี้ยผมอยากให้ทุกคนตระหนักมากยิ่งขึ้นคือลองสำรวจตัวเองว่าเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนกับการเป็นออฟฟิศซินโดรมอาจารย์พอจะบอกได้ไหมครับว่าอาการเลือดเนี่ยคนที่มันจะเป็นไอ้โรคประเภทนี้มีลักษณะยังไง
1: ขอไล่ไปเลยนะคะตั้งแต่ส่วนบนเลยนะคะอาการที่สำคัญก็คืออาการเกี่ยวกับในตานะเนื่องจากว่าคนที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยส่วนมากทำงานกับคอมพิวเตอร์ก็จะต้องจ้องมองอยู่ที่หน้าจอบ่อยๆเป็นประจำนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอาการตาแห้งปวดตานะคะตาแดงหรือว่าตาพร่าก็ได้นะถ้ามองจ้องนานแล้วก็ปวดศีรษะนะคะปวดมึนงงนะคะการมึนงงเนี่ยก็อาจจะเกิดมาจากในเรื่องของคอเพราะว่าก้มคอนานๆอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกนะคะก็จะมีอาการปวดตึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของแขนแล้วก็มือนะคะแขนมือข้อศอกอะไรต่างๆพวกเนี้ยเนื่องจากการใช้เมาส์ใช่ไหมคะต้องมีการจับเมาส์เป็นประจำขยับซึ่งมันเป็นลักษณะของการใช้งานซ้ำซากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอาจจะมีอาการเส้นเอ็นอักเสบหรือว่าบางคนก็มือชานิ้วล็อกอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็เกิดจากการนั่งนานๆอาจจะเป็นมีปัญหาในเรื่องของปวดหลังนะคะปวดหลังรวมทั้งในเรื่องของขาแล้วก็เท้าอย่างเงี้ยนะในกรณีที่เราปรับเก้าอี้ไม่เหมาะสมนั่งเท้าลอยอย่างเงี้ยนะไม่ช่องว่างข้างใต้เก้าอี้ไม่เพียงพอก็ทำให้ปวดเมื่อยหรือบางคนนั่งไขว่ห้างอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้สุดท้ายนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นกลุ่มอาการก็จะมีอาการอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของอารมณ์นะคะจากการที่นั่งทำงานนานๆอาจจะเกิดความเครียดสะสมนะคะประกอบกับบางทีเนี่ยอาการอารมณ์มันก็เป็นผลมาจากอาการทางกายอย่างเช่นพอเราปวดหลังปวดไหล่ปวดคอบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดความเครียดซึ่งก็ตามมาถึงในเรื่องของอารมณ์จิตใจนะเราวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยต่างๆ
0: อาจารย์ครับโดยสรุปแล้วก็คือคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็คงจะมีอาการเมื่อยล้าที่ดวงตาใช่ไหมครับหลังจากนั้นอาจจะมีอาการวิงเวียนที่ศีรษะปวดหัวบ้างนะครับแล้วก็ลามมาที่หัวไหล่นะครับเมื่อยล้าเจ็บที่ข้อศอกเจ็บที่ข้อมือนะครับหรือบางคนเนี่ยมีอาการไปที่หลังด้วยใช่ไหมครับหรือว่าบางท่านเนี่ยมากไปก่อนนั้นนะครับมีอาการปวดเมื่อยที่ขาในขาลามไปนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยอาการเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อทางด้านอารมณ์ของเขานะครับบางคนนี่เกิดความเครียดเลยนะครับแต่ว่าไอ้อาการแบบนี้ผมไม่อยากเป็นนะครับอาจารย์มีวิธีการแนะนำไหมครับว่าผมจะดูแลตัวเองยังไงให้ไม่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมครับ
1: นะคะก็อย่างที่เรียนว่าลักษณะของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเป็นกลุ่มอาการเพราะฉะนั้นแนวทางในการที่เราจะป้องกันหรือว่าดูแลตัวเองเนี่ยก็ต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันซึ่งสรุปง่ายๆนะคะก็ตามสาเหตุเลยนะเพราะว่าออฟฟิศซินโดรมส่วนใหญ่เกิดมาจากการนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นที่เราจะจำง่ายๆก็คือดูจากคำว่าคอมพิวเตอร์เลยนะคะ
0: อาจารย์ครับเราไปอยู่ในสภาพพื้นที่การทำงานจริงแล้วอยู่ในออฟฟิศจริงๆแล้วคราวนี้ผมเองเนี่ยก็อยากจะจัดการตัวเองนะครับให้ห่างไกลจากการเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยอาจารย์กระบวนการของเราเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับ

0: ว่าคอมพิวเตอร์เลยนะคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดออฟฟิศซินโดรมนะคะ4ตัวแรกนะ4ตัวแรกก็คือแชร์นะแชร์หรือว่าเก้าอี้นั่นเองการเลือกเก้าอี้สำคัญมากเราก็จะต้องเลือกเก้าอี้ที่สามารถที่จะปรับระดับความสูงได
1: ้
0: นะคะเป็นเก้าอี้สำนักงานนะคะมีพนักพิงหลังเก้าอี้เนี่ยก็จะต้องมีล้อนะมีลักษณะที่มั่นคงแข็งแรงอย่างนี้ทีนี้พอเก้าอี้เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมาดูในเรื่องของระดับความสูงของเก้าอี้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับให้เหมาะสมวิธีการปรับง่ายๆก็คือเราลองลุกขึ้นยืนนะคะลุกขึ้นยืนแล้วก็หันหน้าตรงเข้าหาเก้าอี้หันหน้าตรงเข้าหาเก้าอี้สังเกตนะปรับให้อยู่ในให้ตรงกับระดับเข่าเวลาเรานั่งลงไปตรงเบาะรองเก้าอี้จะได้ไม่กดทับนะคะทดลองลองนั่งให้สบายนะขาต้องเป็นมุมต้องตรงแล้วก็ฝ่าเท้าแนบกับพื้นหลังเนี่ยก็จะต้องแนบกับพนักเก้าอี้ไม่เหลือบลงสำหรับท่านไหนที่อาจจะหลังไม่สัมผัสเบาะแล้วก็อาจจะมีเบาะพนักพิงหลังก็ได้นะครับเบาะพิงหลังอันนี้ก็จะช่วยปรับในเรื่องของส่วนโค้ง
1: นะครับตัวต่อไปนะครับอาจารย์ตัวโอ
0: โอก็คือorganize your work ก็คือเราต้องจัดสภาพสถานีงานนะ workstation ของเราให้เหมาะสมอย่างเช่นสิ่งไหนอุปกรณ์ไหนที่เราใช้บ่อยต้องอยู่ใกล้ตัว
1: ครับ
0: นะอยู่ใกล้ตัวอะไรใช้บ่อยก็คือคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็เมาส์อย่างนี้นะวางไว้ใกล้ตัวนี้อย่างเมาส์เนี่ยนะเราวางเราจะต้องให้แขนเนี่ยห้อยแล้วก็วางในมุมที่ว่าปล่อยวางแขนได้สบายๆนะคะถ้าหากว่าอยู่ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะจะสังเกตว่าเขาก็จะต้องน้องก็ต้องยกไหล่
1: ครับถ้าสูงมากไปเนี่ยสมัยเราก็จะยกสูง
0: เกร็งมันจะเกิดอาการ
1: เกร็งของกล้ามเนื้อ
0: ก็นำมาซึ่งอาการปวดเมื่อยล้าบริเวณไหล่นี่ส่วนที่เราใช้เป็นครั้งคราวอย่างเช่นว่าปากกาหรืออะไรต่างเนี่ยที่เราต้องจดนะคะเราก็วางไว้ห่างในระยะนึง
1: เนี่ยตัว C ไปแล้วตัว O ไปแล้วต่อไปตัว M ครับอาจารย
0: ์ M อันนี้สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของมอนิเตอร์นี่ก็คือหน้าจอบางคนสังเกตไหมคะว่าจอเนี่ยจะอยู่ใกล้เกินไปก็จะมีปัญหาเรื่องว่านอกจากเจอเรื่องแสงจ้าจากจอแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องที่ว่าเราต้องก้มนะไปชิดจอก็จะมีปัญหาทั้งระบบกล้ามเนื้อแล้วก็สายตานี่แนวทางการปรับที่เหมาะสมเนี่ยเราต้องนั่งให้อยู่กึ่งกลางจอคอมพิวเตอร์ก่อนจากนั้นเนี่ยเหยียดแขนไปสุดปลายแขนสุด
1: ในระยะห่างของตั้งแต่จอไปจนถึงตัวของเขาเองหนึ่งช่วงแขนเนี่ยเป็นระยะที่พอดี
0: ที่เหมาะสมนอกจากนี้ระดับก็มีผลนะระดับความสูงของจอนะก็ควรจะให้อยู่ในระดับพอดีกับสายตานะคะจะได้ไม่ต้องก้มหรือเงยมากมาก
1: เกินไปคือไม่สูงมากเกินไปหรือต่ำได้หรือต่ำเกินไปครับC O M แล้วคราวนี้ตัวต่อไปนะครับอาจารย์ตัว P
0: ก็คือ posture นะ posture ก็คือท่าทางท่าทางก็อย่างที่เรียนก็คือเราก็พอเราจัดแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะช่วยให้ท่าทางเราโอเคนะอยู่ในลักษณะหลังตรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ว่าเก้าอี้อะไรต่างๆมันจะเหมาะสมจะดียังไงก็แล้วแต่ถ้าเราอยู่ในโพสเจอร์เดิมซ้ำๆนานๆมันก็เป็นปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถนะเปลี่ยนอิริยาบถนานๆเพราะว่าคนเราเนี่ยธรรมชาติไม่ได้สร้างให้เราอยู่ในลักษณะของการนั่งนานๆอยู่ในอิริยาบถซ้ำๆเดิมๆนานๆแต่ในเรื่องโพสเจอร์เนี่ยที่อาจารย์ว่าก็โอเคถ้านั่งอย่างเนี้ยนะคะเขานั่งหลังตรงฝ่าเท้าแบนราบกับพื้นนะคะมือก็อยู่ในสบายๆนะไม่เกร็งอย่างเงี้ยนะที่สำคัญบางคนเนี่ยอย่านั่งแบบไขว่ห้างมันจะทำให้กระดูกสันหลังมันมีการเอี้ยวมีการบิดอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะช่วยได
1: ้แล้วตัวอยู่ตัวต่อไปนะครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะอันนี้ดีเลยนะคะก็เป็นการ use autonomic device นะก็เป็นอุปกรณ์ทางด้านกายศาสตร์ที่จะช่วยให้คนทำงานเนี่ยนะทำงานได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมทั้งลดอาการออฟฟิศซินโดรมบางเรื่องได้นะยกตัวอย่างเช่นกรณีอย่างเงี้ยเราใช้เมาส์ทำงานเนี่ยนะคะแล้วก็เราจะต้องมีการวางมือนะจับเมาส์อย่างนี้ตลอดเวลานะคะทีนี้ ้าหากว่าเรามีอุปกรณ์อย่างเช่นแผ่นพยุงข้อมือหรือว่ามีแผ่นรองเมาส์ที่มีตัวซัพพอร์ตข้อมืออันนี้มันจะช่วยลดแรงกดได้แต่ถ้าไม่มีนะคะก็สามารถประยุกต์เองได้ง่ายๆนะอย่างเช่นเราสามารถที่จะเอาผ้ามาม้วนมาพันในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ลองประยุกต์ข้อมือมันก็จะช่วยได้นะคะครับจะช่วยให้มันจะซัพพอร์ตนะลดแรงกดอะไรต่างๆ
1: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนเราก็จะมีสรีระร่างกายที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความสูงน้ำหนักนะครับดังนั้นการที่เราจะมาใช้อุปกรณ์เหมือนกันเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากที่จะให้มันเกิดประโยชน์ที่สูงสุดใช่ไหมครับดังนั้นเหมือนที่อาจารย์ว่าเลยอาจจะต้องเตรียมในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่รองเมาส์ที่รองแผ่นหลังหรือที่รองแผ่นเท้าต่างๆ
0: ให้เหมาะ
1: ตัวเราเนี่ยครับสมมติตรงนี้มันก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากการเป็นออฟฟิศซินโดรมได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับทีนี้อาจารย์ครับตัวต่อไปนะครับตัวทีเวลาตัวทีละทำอะไรบ้างครับตัวทีเนี่ย
0: ทีเนี่ยก็คือเทสซีเควนซ์อัปเดตนะคะก็คือการมีพักย่อยบ่อยๆคือปกติเนี่ยปกติเราก็จะมีการพักกลางวันอยู่แล้วฉะนั้น1ชั่วโมงพักเที่ยงนะคะแต่สำหรับงานในออฟฟิศเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะไม่ใช่งานหนักแต่อย่าลืมว่ามันเป็นงานซ้ำซากงานที่ต้องนั่งอยู่ประจำนานพักไปพักเที่ยงครั้งเดียวเลยไม่พอนะเราควรจะมีการพักย่อยเป็นระยะพักบ่อยๆนะพักย่อยเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะอย่างเช่นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทำเราไม่ควรจะทำติดต่อกันนานเกิน50นาทีต่อครั้งต่อช่วงนึงนะเราก็สามารถที่จะลุกยืนเปลี่ยนอิริยาบถไปเดินไปทำงานอื่นๆอะไรบ้างนะซึ่งก็ไม่ต้องใช้เวลานานมากสักประมาณ5หรือ10นาทีก็ได้นะคะแล้วก็มีการพักย่อยอีกในเรื่องของสายตาอย่างเช่นทำงานไปสัก15-20 นาทีเนี่ย20นาทีอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ควรที่จะมีการพักสายตาละหน้าจอไปมองอะไรเขียวๆนะกระพริบตาบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสาเหตุหนึ่งของอาการทางตาเนื่องจากว่าเรามีสมาธิใช่ไหมคะนั่งจดจอกับหน้านานๆลืมกระพริบตา
1: ใช่ครับ
0: มันก็เลยทำให้ตาแห้งนะเราก็เป็นปัญหาว่าตาแดงต่อมาอย่างนี้นะคะก็ต่อไปนะคะก็คือ E ก็คือ environment สภาพแวดล้อมในการทำงานของเราเนี่ยที่มีผลกับการทำงานคอมพิวเตอร์
1: ครับ
0: นะคะก็คือที่สำคัญมากก็คือในเรื่องของแสงสว่างนะคะแสงสว่างเนี่ยก็ต้องเหมาะสมเพียงพอนะคะที่สำคัญคือเวลาเราปรับระดับแสงของจอกับแสงในห้องเนี่ยก็ต้องให้มันใกล้เคียงกันไม่ใช่ว่าต่างกันมากไม่ใช่ว่าหน้าจอเนี่ยโอ้โหแสงจ้าเลยขณะที่แสงในห้องเนี่ยมันมืดคลึมเลยนะคะอันนี้จะทำให้เป็นสาเหตุของอาการเมื่อยล้าตาได้มากเลยนะเพราะฉะนั้นต้องปรับแสงนะคะกรณีมีการใช้เอกสารอาจจะมีโคมไฟเพิ่มนะคะถ้าแสงไม่พออย่างเงี้ยนะคะสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นการระบายอากาศนะคะบางทีเนี่ยถ้าเราใช้ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะในห้องเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดความแห้งหรืออะไรต่างๆนะอันนี้ก็จะต้องดูให้ดีแล้วปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปนะอีกตัวนึงที่ช่วยได้ก็คือคนที่ทำงานในห้องแอร์นานๆจะมีอาการตาแห้งนะคะถ้าเราวางแก้วน้ำมาไว้ใกล้ตัวเนี่ยนะสำหรับจิบเป็นระยะนะมันก็จะช่วยเติมความสดชื่นในแง่ของร่างกายนะระหว่างทำงานเนี่ยช่วยลดอาการตาแห้งด้วยนะคะอย่างนี้ดีมากเลยหรอใช่ไหมคะเพราะว่าลดอาการตาแห้งทำให้เกิดความชุ่มชื้นเลยต่างๆนะคะในห้องได้ครับ
1: ตัวต่อไปเนี่ยอาจารย์น่าสนใจมากตัว R นะครับเราต้องทำอะไรกับตัว R บ้างครับ
0: นี่ก็คือ rest นะคะคือ rest แล้วก็แถมอีกนิดนึงก็แล้วกันในเรื่องของ exercise ด้วยนะ rest ก็คือการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะสาเหตุหนึ่งที่เราบอกว่าเป็นปัญหาทางด้านอารมณ์นะของเรื่องของคนที่มีอาการ office syndrome เนี่ยก็เนื่องจากความเครียดในเรื่องของการเจ็บป่วยทางกายอยู่แล้วนะเช่นเส้นเอ็นอักเสบปวดเมื่อยปวดหลังอะไรก็ทำให้มีปัญหานั้นเพราะฉะนั้นต้องมีการพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่เราทราบกันดีว่าต้องนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันนะหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็ อย่าต่ำกว่า6แล้วกันอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ต้องมีการพักแล้วก็ต้องมีการอิจฉาออกกำลังกายนะแต่ว่าต้องเรียนว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่จะช่วยในการรักษาเรียกว่าจะหายอะไรนี้ได้จะเป็นตัวที่ทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วก็ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตการเปลี่ยนเนื้อบดไปมาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: อาจารย์ครับตรงนี้เวลาของเรามันมีน้อยจริงแต่ว่าเราได้ความรู้อย่างมากเลยในการดูแลตัวเองเพื่อให้ห่างไกลจากการเป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่การจัดท่านั่งของเราบนเก้าอี้ให้เรียบร้อยถูกไหมครับหลังจากนั้นก็จัดสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องแน่จอเมาส์คีย์บอร์ดรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มันอยู่ใกล้ตัวของเรานะครับให้มันใช้งานง่ายสะดวกและสามารถหยิบจับได้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการตัวเราได้ถ้าใครคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูแลตัวเองแบบนี้ได้นะครับสามารถที่จะจัดการส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราได้เนี่ยเราก็จะหายใจจากการเป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยนะครับที่เสียสละเวลามาให้ความรู้ในการดูแลตัวเองในการป้องกันตัวเองและหายใจจากโรคออฟฟิศซินโดรมขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ยินดีค่ะ
2: โยคะสำหรับออฟฟิศซินโดรมนะคะนั่งจากเริ่มจากท่านั่งนะคะขยับสะโพกของเรามาให้เลยกึ่งกลางเก้าอี้มานะคะให้เท้าสองข้างแยกกว้างเท่ากับสะโพกแล้วก็ชี้ตรงมาด้านหน้านะเรามาบริหารลำคอกันนะหายใจเข้าขาลึกๆนะตัวตั้งตรงค่ะยืดหลังให้ตรงกดก้นแน่นๆติดกับเก้าอี้ค่ะดึงสะดือเข้าไปหาแผ่นหลังนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกแล้วเอาใบหูทางด้านขวามาหาหัวไหล่ทางด้านขวาค่ะค้างไว้แบบนี้นะคะหายใจเข้าค่ะลึกเลยหายใจออกยาวๆค่ะแบบนี้นับเป็น1ลมหายใจนะคะเราค้างไว้อยู่ในท่า 3-5 ลมหายใจและเวลาที่เราค้างท่านะคะไม่กลั้นลมหายใจนะหายใจลึกๆยาวๆเสร็จแล้วหายใจเข้าค่ะลึกๆเอามือทางด้านขวาค่ะจับใบหูทางด้านซ้ายเหยียดแขนซ้ายมาทางด้านข้างค่ะแล้วเราขยับมือไปทางด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะหาจุดที่เราตึงๆหรือจี๊ดๆค่ะถ้าเจอแล้วค้างไว้อีก 3-5 ลมหายใจค่ะแล้วก็หายใจออกยาวๆเสร็จแล้วคลายค่ะค่อยๆเอามือออกจากใบหูแล้วก็ลดมือลงสลับข้างนะคะหายใจเข้าค่ะลึกหายใจออกแล้วเอาใบหูทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายค่ะค้างไว้นะหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกให้ยาวๆแล้วก็ผ่อนคลายค่ะอีก2ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าค่ะแล้วก็ออกโอเคค่ะเอาใบหูเอามือทางด้านซ้ายค่ะจับใบหูทางด้านขวาเหยียดแขนขวาออกไปค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะหาจุดที่ตึงนะตึงจี๊ดๆเลยค่ะแล้วค้างไว้ถ้าใครยังไม่รู้สึกตึงมากนะคะเอามือทางด้านซ้ายค่ะดึงกดหูทางขวาลงแล้วยืดคอทางด้านขวาเยอะๆเลยค้างอีก3ลมหายใจค่ะเข้าออกยาวๆตอนที่เราค้างท่านะคะเราจะไม่กลั้นลมหายใจนะอีก2อีกครั้งหนึ่งค่ะเข้าลึกๆเลยออกขายยาวๆคลายออกหายใจเข้าค่ะคลายหายใจออกแล้วค่อยๆลดมือลงโอเคเสร็จแล้วนะคะเราหันลำคอไปทางด้านข้างนะคะแล้วเราจะบิดลำตัวนะคะหายใจเข้าค่ะลึกๆยืดหลังให้ตรงเติมลมหายใจให้เต็มปอดค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆหันลำคอไปทางด้านขวาหันช้าๆนะหันสายตามองข้ามหัวไหล่ทางด้านขวาไปด้วยหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะหายใจออกค่ะอีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าค่ะลึกๆหายใจออกค่ะหันไปทางด้านขวาค้างไว้จากตรงนี้ค่ะหายใจเข้าลึกๆเอามือซ้ายจับหัวเข่าทางด้านขวาหายใจออกค่ะมือขวาวางทางด้านหลังนะค่อยๆบิดลำตัวไปทางด้านขวาค่ะบิดจากเอวนะคะบิดจากสะดือแล้วค่อยบิดหน้าอกและบิดหัวไหล่ตามไปสายตามองข้ามหัวไหล่ทางด้านขวาไปเลยค่ะค้างไว้3-5ลมหายใจค่ะเหมือนเดิมสละหายใจเข้าค่ะค่อยๆกลับมาตรงกลางหายใจออกผ่อนคลายข้างซ้ายนะหายใจเข้าค่ะออกค่ะค่อยๆหันศีรษะไปทางด้านซ้ายหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางออกขาซ้ายอีก1ครั้งค่ะหายใจเข้าค่ะลึกเลยออกขายาวๆค่ะหันไปทางด้านซ้ายเสร็จแล้วหายใจเข้าค่ะลึกๆจากตรงนี้
3: หายใจออกค่ะมือขวาวางไว้บนหัวเข่าซ้ายมือซ้ายหันไปทางด้านหลังนะคะวางที่เก้าอี้ทางด้านหลังยืดหลังกดก้นแน่นๆหายใจเข้าด้วยออกค่ะค่อยๆบิดลำตัวบิดเอวนะคะหายใจเข้าค่ะคลายค่ะแล้วค่อยๆกลับมาหายใจออกค่ะทีเรามายืดหัวไหล่กันนะคะเหยียดแขนขวาค่ะมาทางด้านหน้าค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแล้วเอามือทางด้านซ้ายค่ะดันข้อศอกมาหาลำตัวหัวไหล่ทางด้านขวาค่ะผ่อนคลายหายใจเข้าทีนึงยืดหลังให้ตรงหายใจออกแล้วหันหน้าไปมองหัวไหล่ทางด้านขวาค้างไว้ค่ะ3ถึง5ลมหายใจคลายค่ะค่อยๆกลับมาค่ะแขนตรงคลายมือออกค่ะสลับข้างค่ะแขนซ้ายพร้อมด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกค่ะแขนขวานะคะดันบริเวณข้อศอกดันเข้ามาหาลำตัวหายใจเข้าค่ะออกแล้วมองข้ามหัวไหล่ทางด้านซ้ายค่ะโอเคค่ะคลายค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆกลับมาตรงกลางเสร็จแล้วยืดข้อต่อสะโพกนะคะยืดต้นขาสะโพกทางด้านนอกด้วยนะคะขาขวานะคะวางไว้ตรงกลางค่ะทางด้านหน้าเอาข้อเท้าซ้ายค่ะวางไว้บนหัวเข่าทางด้านขวากระดกข้อเท้าทางด้านซ้ายมือสองข้างวางขาซ้ายนะคะหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกค่ะค่อยๆลดหน้าอกค่ะลำตัวยาวๆหลังยาวๆใครไหวนะคะเอามือซ้ายกดหัวเข่าทางด้านซ้ายลงค้างไว้3ถึง5ลมหายใจหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะลดขาลงค่ะผ่อนคลายค่ะสลับข้างนะข้างขวาอย่าลืมกระดกข้อเท้านะใครไหวเอามือขวากดหัวเข่าลงหายใจเข้าค่ะลึกๆหลังตรงหัวไหล่ผ่อนคลายหายใจออกค่ะหลังยาวนะหัวไหล่ดึงห่างจากใบหูไว้ค่ะคลายค่ะหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะลดขาลงและนี่คือชุดท่าฝึกโยคะสำหรับออฟฟิศซินโดรมนะคะฝึกได้ง่ายๆบนเก้าอี้นะคะ

0: ื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
12: เอ้า
11: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
12: เฮ้ย
11: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
12: อาจารย์สวัสดีครับ
11: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
13: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
14: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
15: ลูกหมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอก
14: ผิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าหรือไม
16: ่ว้าวเพราะว่าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
14: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
17: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้ชมนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์หญิงใหม่ค่ะมากับอาจารย์แนทค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แนทค่ะวันนี้ค่ะเนื้อหาที่เราจะมาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะเป็นเรื่องที่เรียกว่าฮิตฮอตนำเทรนด์มากในขณะนี้นะคะแน่นอนค่ะไม่พ้นกับคำนี้ค่ะว่า AI ค่ะและเราอยู่ในกะชุดวิชาของการตลาดนะคะแน่นอนเราจะมานำเสนอว่า AI ค่ะจะมีส่วนร่วมอย่างไรนะคะและส่วนช่วยอย่างไรให้การผลิตคอนเทนต์หรือเนื้อหานะคะทางการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะจันแน
1: ทใช่ครับผม
0: ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้กันนะคะว่า AI เข้ามาช่วยเรายังไงอาจารย์อยากให้นักศึกษาทุกคนลองกลับมาที่ทฤษฎีหลักของเราก่อนนะคะคือทฤษฎีในการสื่อสารค่ะ SMCR ใช่ไหมคะทฤษฎีนี้ค่ะเป็นการที่เราจะได้บอกได้แล้วก็เราจะได้รู้ด้วยค่ะว่าการที่จะสร้างคอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยกระบวนการสื่อสารอะไรค่ะงั้นย้อนกลับมาที่ SMCR ก่อนค่ะ S นี่อะไรคะจันแนท
1: S ก็คือเซนเดอร์หรือผู้ส่งสารนั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะก่อนที่เราจะสื่อสารได้ก็ต้องมีผู้ส่งสารที่ดีนั่นเองนะคะแล้วผู้ส่งสารหรือเซนเดอร์จะส่งอะไรออกไปคะจันแนท
1: ส่งข้อความหรือแมสเซจเนื้อหาต่างๆนะครับไปยังผู้รับสารนะครับ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นตัว M ค่ะคือ message หรือในปัจจุบันเราจะใช้คำว่าอะไรกันหลักๆนะคะ
1: content ซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องการสร้าง content นั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจดไว้ในใจนะคะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดกันในเรื่องของ content นะคะ SM ไปแล้วค่ะ C ตัวนี้ค่ะเมื่อเรามีสารมี message หรือมี content แล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกช่องทาง
1: ช่องทางให้ถูกต้องในการส่งสารนั้นไปยังผู้รับสารนั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะพอเรามีคอนเทนต์แล้วเราก็ต้องเลือกค่ะว่าเราจะส่งคอนเทนต์นี้ออกไปที่ช่องทางไหนเพื่อให้สุดท้ายค่ะไปที่ใครคะ R
1: R คือ receiver ผู้รับสารนั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะว่าผู้รับสารของเราคืออะไรและหัวใจค่ะของนักการตลาดที่ดีคือการที่เราต้องรู้ว่า receiverผู้บริโภคหรือผู้ที่จะรับสารของเราเนี่ยเป็นใคร
1: ใช่
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อที่จะได้กลับมาสู่หัวข้อของเราค่ะว่าเราจะสร้างคอนเทนต์ยังไงค่ะให้มีประสิทธิภาพเพราะคำว่าประสิทธิภาพในที่นี้ก็คือการที่ผู้รับสารเนี่ยสามารถรับสารได้ตรงจุด
1: ใช่ครับ
0: ที่ผู้ส่งสารพยายามส่งให้นะคะถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างเช่นแบรนด์ต่างๆใช่ไหมคะแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีหัวใจของเขาในการที่อยากจะส่งสารไปให้กลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกัน
1: ครับเขาก็จะมีคีย์แมสเสจหลักๆว่าเขาจะสื่อสารไปยังผู้บริโภคหรือสินค้าต่างๆที่เขาจะโฆษณาหรือล้อนต่างๆนะครับก็จะให้ตรงใจกับผู้บริโภคนั้นได้อย่างไรก็คอนเทนต์ก็จะต้องดีด้วยครับอาจารย
0: ์ใช่ค่ะปัจจุบันนี้เลยบอกว่าคอนเทนต์คือหัวใจค่ะของแบรนด์ต่างๆนะคะเรามาดูกันสิคะว่าการสร้างคอนเทนต์ไม่ได้ยากอีกต่อไปเพราะเรามีเครื่องมือที่เราจะเข้ามาช่วยค่ะที่เรียกว่า AI นั่นเองใช่ไหมอาจารย์แนททีนี้ค่ะการสร้างหรือว่าการใช้ AI เนี่ยเราสามารถเอามาช่วยในด้านไหนได้บ้างคะอาจารย
1: ์ก็สามารถที่จะมาสร้างเนื้อหานะครับให้มีความน่าสนใจแล้วก็ตรงกับผู้บริโภคต่างๆได้นะครับ
0: ค่ะ
1: รวมไปถึง AI ก็จะมาช่วยในการวางแผนเนื้อหาสำหรับผ่านทางช่องทางหรือ channel ต่างๆนะครับในโซเชียลมีเดียต่างๆที่ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้สร้างเจ้าของแบรนด์นะครับอยากจะสื่อสารไปยังผู้บริโภคนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือการเขียนข้อความยังไงให้มันดึงดูดใจกับผู้บริโภคนั่นเองครับ
0: ค่ะแน่นอนเลยค่ะอันนี้จะเป็น3หัวข้อหลักๆนะคะที่ AI จะเข้ามาช่วยในการสร้างคอนเทนต์ค่ะสร้างเนื้อหาวางแผนแล้วก็จะผลิตคอนเทนต์ให้เรานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะบอกว่าการสร้างคอนเทนต์ยังไงให้ตรงใจผู้บริโภค AI เข้ามาช่วยตั้งแต่สิ่งแรกเลยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากลุ่มผู้บริโภคหรือเทรนด์ณปัจจุบันนี้ที่เราจะสร้างคอนเทนต์เนี่ยจะตอบโจทย์ได้กับเทรนด์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์แนทนำเสนอค่ะ3เขาเรียกอะไรคะ3เทคโนโลยี
1: ครับ3เครื่องมือหลักๆ
0: ที่3เครื่องมือหลักๆค่ะ
1: มาค้นหาว่าผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความสนใจหรือเนื้อหาคอนเทนต์ทางการตลาดในเรื่องไหนบ้างนะครับก็จะมีเครื่องมือต่างๆนะครับให้กับผู้ฟังหรือว่านักศึกษาได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เครื่องมือที่เรานำมาเสนอนะคะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็อาจจะมีเวอร์ชันที่อาจจะต้องเสียตังค์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ
0: ก็อย่างแรกค่ะข้อแรกเลยก็คือเครื่องมือแรกละกันค่ะที่เราเรียกกันก็คือ Google Trend ค่ะ
1: ครับ Google Trend นี่ก็จะเป็นค้นหาว่าในช่วงนั้นนะครับมีผู้สนใจหรือค้นหาคำต่างๆในช่วงเวลาต่างๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าคำที่ฮิตติดตลาดเนี่ยมีคำไหนบ้างและมีเทรนด์อะไรบ้างนะครับซึ่ง Google Trend เนี่ยจะแสดงเป็น กราฟต่างๆให้เห็นเลยนะครับว่าในช่วง3วัน5วัน7วันนะครับคำไหนที่มีความโดดเด่นว่ามีการค้นหาเยอะนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจ
0: เสิร์ชเยอะมากที่สุดใช่ไหมคะ
1: เป็นเทรนด์ที่อยู่ในตลาดอยู่ในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างค่ะเช่นสมมตินักศึกษามีคำในใจแล้วค่ะว่าคำนี้เนี่ยอยากรู้ว่าติดเทรนด์หรือเปล่าหรือมีผู้เสิร์ชเยอะหรือเปล่านะคะก็อาจจะเช่นลดน้ำหนักใช่ไหมคะอาจารย์เน็ต
1: ครับผม
0: คำนี้ค่ะเราอาจจะลองเข้าไปใน Google Trend นะคะเป็นเว็บไซต์ได้เลยค่ะแล้วก็ลองพิมพ์คำว่าลดน้ำหนักค่ะแล้วเราก็ลองดูซิว่าคำนี้ค่ะมีผู้บริโภคหรือว่ามีคนทั่วโลกเนี่ยเสิร์ชหาคำนี้มากน้อยเพียงใดแล้วก็อย่างที่อาจารย์แนทบอกเลยค่ะมันสามารถโชว์เป็นกราฟให้เราเห็นได้เลยค่ะว่าในช่วง3วันที่ผ่านมา5วันที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะว่าคำนี้ถูกเสิร์ชไปจำนวนกี่ครั้งนะคะแล้วเราก็สามารถดูได้ด้วยใช่ไหมคะว่าผู้เสิร์ชอยู่ตรงไหน
1: ใช่
0: ถูกไหมเอ่ยระบุได้เลยนะคะว่าผู้เสิร์ชส่วนใหญ่แล้วอาจจะมาจากกรุงเทพมหานครหรืออาจจะมาจากพิษณุโลกอาจจะมาจากภาคใต้เราสามารถดูได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งเว็บไซต์ค่ะที่นักศึกษาสามารถเข้าไปดูได้นะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเทรนด์ในการที่เราจะเวลาลงเทรนด์เนาะเราก็ต้องอยากรู้ว่าตอนนี้ปัจจุบันแล้วคำไหนฮิตคำไหนฮอตเราจะได้คำนั้นใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะมีเครื่องมือไหนอีกคะจันเน็ต
1: มีบัสซูโม่ครับก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ค้นหาเนื้อหายอดนิยมเช่นกันนะครับบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับก
0: ็
1: เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการค้นหาเนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์ด้วยนะครับ
0: มันแตกต่างยังไงกับ Google Trend คะอาจารย์แนท
1: Google Trend นี้ทาง Basumo นี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ค้นหาเนื้อหาเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะดูความยอดนิยมต่างๆนะครับแล้วก็คำคีย์เวิร์ดคำสำคัญนะครับเวลาที่เราโฆษณาในแคมเปญต่างๆทางการตลาดนะก็ดูว่ามันมีความจำเพาะเจาะจงลงไปลึกขึ้นนะครับผม
0: ค่ะถ้าอาจารย์สรุปง่ายๆก็คือ Google Trend เนี่ยเป็นคำเนาะใช่ไหมอาจารย์แนทคือเป็นคำที่เราอยากรู้ว่าคำนี้ฮิตคำนี้ฮอตมีคนเสิร์ชมากขนาดไหนแต่บัสซูโม่เนี่ยจะกว้างไปกว่านั้นใช่ไหมคะอาจจะเป
1: ็นหาเนื้อหา
0: เนื้อหาหรืออีเวนต์ไหนที่มีคนแชร์เรื่องราวนั้นมากที่สุดหรือง่ายๆเหมือนเวลาเราดูรายการโหนกระแสใช่ไหมอาจารย์แนทก็แปลว่าจะมีอีเวนต์ต่างๆเหล่านั้นที่มีคนแชร์กันมากที่สุดบัสซูโม่สามารถเข้ามาช่วยในตรงนี้ได้นะคะเพื่อเจเนเรตหรือว่าเพื่อคีปอัพเนาะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีเทรนด์มีอีเวนต์ไหนๆเกิดขึ้นได้นะคะเครื่องมือต่อไปคืออะไรคะจันเน็ต
1: ก็เป็น IBM Watson

0: ครับก็เป็นชุด AI หรือเป็นเครื่องมือหนึ่งทางการตลาดนะครับที่มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ที่มีอยู่ในโลกออนไลน์นั่นเองนะครับก็จะดูเทรนด์ทางการตลาดดูแนวโน้มการวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงลึกเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีดูเรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับก
1: ็
0: อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ลึกลงไปอีก
1: ลึกลงไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะก็คือจะมีการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นมาให้ด้วยแล้วก็ forecast คือมีการคาดการณ์ในอนาคตให้เราด้วย
0: แนวโน้มในอนาคตให้ด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เขาก็จะใช้ตัว AI นะคะปลั๊กอินเข้ามาเนาะแล้วก็ทำให้มีการคาดการณ์เกิดขึ้นนี่คือสิ่งสำคัญมากเลยค่ะที่นักการตลาดนะคะต้องการอยากรู้ว่าถ้าเรารู้ละว่าเทรนด์ปัจจุบันคืออะไรเราอยากรู้ด้วยเนาะว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยเทรนด์ไหนกำลังมาเราจะได้เป็นผู้นำในตลาดในการที่จะนำเสนอคอนเทนต์ต่างๆเหล่านั้นนะคะอันนี้เป็น3เครื่องมือที่เรียกว่าถูกใช้อย่างแพร่หลายใช่ไหมคะจัน
0: เน็ตเป็นหลักๆที่ผู้โฆษณาหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์แล้วก็ลองไปเสิร์ชดูว่าเนื้อหาต่างๆที่เราจะผลิตออกไปนั้นมันจะตรงใจกับผู้บริโภคได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองไปใช้เครื่องมือต่างๆดูนะคร
1: ับ ใช่ค่ะนักศึกษาลองใช้ได้เลยนะคะตามสไลด์ที่เราขึ้นได้เลยค่ะ Google Trend Buzzsumo แล้วก็ IBM Watson นั่นเองนะคะอันนี้ค่ะเป็นอย่างแรกค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะสร้างคอนเทนต์เราก็อยากจะสร้างให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภค
0: ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคนั่นเองครับ
1: 3เครื่องมือนี้จะช่วยให้ท่านทราบค่ะว่ากลุ่มผู้บริโภคของท่านตอนนี้อยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเราจะได้นำเสนอสิ่งนั้นไปให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคนั่นเองค่ะค่ะต่อมาค่ะพอเรารู้แล้วล่ะว่ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยคือใครเทรนเป็นยังไงทีนี้เราก็จะถึงกระบวนการในการที่เราจะสร้างแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เราจะได้สร้างเมสเซจสร้างคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคของเรานั่นเองค่ะแนทอาจารย์ยิ่งใหม่มีคำถามนิดนึงค่ะเวลาเราบอกว่าเราใช้ AI ค่ะเข้ามาช่วยในการสร้างคอนเทนต์ทีนี้ AI ในปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลาย
0: ครับมีหลากหลายค่ายครับ
1: ใช่ไหมคะเราใช้คำว่าค่ายเนาะเพราะว่าแต่ละบริษัทก็พยายามผลิต AI ในแต่ละตัวเข้ามาเพื่อช่วยนะคะในการที่เราจะไม่ว่าจะทำคอนเทนต์หรือว่าสร้างสิ่งต่างๆมากมายใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะ
0: แต่ในที่นี้เราก็จะใช้เป็น Open AI ซึ่งเป็นค่ายหนึ่งนะครับหรืออีกอันนึงก็คือ Gemini นะครับซ
1: ึ่
0: งเป
1: ็
0: นค่ายของ
1: Google
0: นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลาย AI เครื่องมือเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Claude ใช่ไหมคะ Perfect City ก็ตามนะคะแต่วันนี้ค่ะอาจารย์เน็ตจะเจาะจงค่ะนำ OpenAI หรือ ChatGPT เนี่ยที่อยู่ภายใต้ OpenAI เนี่ยมาพูดคุยให้เราได้ทราบแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างมือทำให้ด้วยนะคะว่าเราจะสร้างคอนเทนต์จาก OpenAI ยังไงนะคะฉะนั้นค่ะบอกหน่อยค่ะว่าวันนี้ค่ะเราจะนำเสนอให้เห็นค่ะว่าการใช้ OpenAI ของเราใน4ด้านจะมีการใช้ในการสร้างในด้านไหนบ้างคะ
0: ครับเราก็สามารถที่จะเขียนพร้อมนะครับไปคุยกับ OpenAI นะครับเพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์ต่างๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะใช้ OpenAI ในการสร้างเนื้อหานะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อันดับ2นะครับเราจะใช้ OpenAI ในการสร้างคอนเทนต์ผ่านช่องทางต่างๆนะครับเราสามารถที่จะถาม OpenAI ได้ว่าเราจะสื่อสารในช่องทางไหนได้บ้าง
1: ก็คือ channel นั่นเองใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: และอันที่3นะครับก็เป็นการใช้ OpenAI เพื่อคิดคำโฆษณาหรือคำต่างๆที่ให้ดึงใจ
1: ใช่ไหมที่เรียกว่าแคปชั่นหรือว่าคำโปรยในแอดโฆษณาต่างๆใช่ไหมคะให้ดึงดูดใจ
0: แล้วก็อันดับที่4นะครับเราจะใช้ OpenAI มาเขียนสคริปต์นะครับแล้วก็เขียนสตอรี่บอร์ดนะครับเขียนบทต่างๆได้นะครับ
1: ที่จะสร้างเป็นวิดีโอหรืออะไรต่างๆใช่ไหมคะค่ะงั้นเรามาดูพร้อมแรกกันเลยดีกว่าค่ะในการที่เราจะใช้OpenAI หรือ ChatGPT ในการสร้างเนื้อหาค่ะเราเรียกกันว่า Content Generation นั่นเองนะคะพร้อมนี้คืออะไรคะจันเน็ต
0: พร้อมก็คือชุดคำสั่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะคุยกับAI ได
1: ้
0: เราอยากจะได้หรือเราจะต้องการอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความแล้วก็สอบถามยัง AI ให้ค้นหาหรือว่าช่วยเราตอบคำถามนั่นเองนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ที่เราบอกก็คือเราส่วนใหญ่ตอนนี้เราจะใช้ ChatGPTใช่ไหมคะซึ่งก็มีหลากหลายเวอร์ชันเหลือเกินซึ่งมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะ
0: ก็สามารถไปทดลองใช้ได้นะครับแล้วก็เข้าไปล็อกอินแล้วก็ลองใช้ชุดคำสั่งต่างๆพร้อมนะครับให้ตรงนะครับก็จะได้คำตอบมาอย่างที่เรียกว่าคาดไม่ถึงนะครับ
1: นั่นเองนะคะลองเล่นกันได้ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะอาจารย์แนทมีตัวอย่างด้วยใช่ไหมเอ่ย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอย่างนะคะว่าอาจารย์แนทให้ตัวอย่างพร้อมหรือคำสั่งในที่นี้นะคะคำสั่งที่เราจะป้อนข้อความเข้าไปให้กับ AI เนี่ยคืออะไรนะคะ
0: ครับอันดับแรก

0: นะครับเราก็ต้องสื่อสารกับAI ให้รู้ว่าขอบเขตของเราจะอยู่แค่ไหนนะครับเราเป็นนักการตลาดนะครับอยากจะสื่อสารไปยังผู้บริโภคนะครับแล้วก็พิมพ์ให้ AI act art ไปเลย act ไปเลยนะครับ act ว่าตัวเองนั้น AI นั้นเป็นนักการตลาดระดับโลกอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะให้ขอบเขตของ AI ในการค้นหานะครับแล้วก็เราก็สามารถระบุให้ชัดเจนไปเลยครับว่าให้เขียนข้อความนะครับที่มีความยาวอย่างไรนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็สร้างคอนเทนต์อะไรนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนะครับก็คือระบุเลยครับว่าเป็นแคมเปญทางการตลาดออนไลน์นะครับโดยให้ข้อมูลในการวิเคราะห์ลูกค้านะครับหรือทรัพยากรทางการตลาดว่าเป็นยังไงบ้างในปัจจุบันนะครับแล้วก็ระบุความยาวไปเลยว่าเราอยากจะได้ประมาณไหน500คำนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าเขาสร้างขึ้นมาเนื้อหาเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: ค่ะก็คือหลักๆก็คือเวลาเราคุยกับ AI หรือการป้อนคำสั่งหรือพร้อมของเขาเนี่ยเน้นว่าถ้าเราอยากได้ข้อมูลที่ชัดเจนขนาดไหนเราก็ต้องสั่งคำสั่งให้ชัดเจนในนั้นใช่ไหมคะมีคนเคยบอกค่ะว่าเวลาเราคุยกับ AI ค่ะเหมือนให้เราคุยกับเวลาเราสั่งงานลูกน้องหรือว่าสั่งงานเด็กฝึกงานก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสั่งไปเพียงแค่ว่าเขียนข้อความ500คำเขาก็อาจจะไปเอาข้อความอะไรไม่รู้มาเขียน500คำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพร้อมที่อาจารย์อยากจะแนะนำก็คืออยากให้นักศึกษานะคะเวลาเราเขียนพร้อมเนี่ยใส่ดีเทลรายละเอียดให้ชัดเจนเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์แนทบอกว่าถ้าเราอยากบอกให้ AI ตอนนี้เนี่ยเหมือนปลอมตัวเป็นนักการตลาด
0: ใช
1: ่แล้วนักการตลาดต้องเป็นขึ้นมาหรือต้องคิดพร้อมหรือว่าคำสั่งหรือว่าคำโปรยในแคปชั่นต่างๆในการโฆษณาเนี่ยคุณจะใช้คำอะไรและจะใช้คำจำนวนเท่าไหร่
0: เท่าไหร่ครับ
1: นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลงลึกไปกว่านั้นว่าเราอยากจะป้อนข้อความนี้ให้กับกลุ่มเป้าหมายไหนนะคะอันนี้ค่ะจะแนทให้ข้อมูลหรือว่าตัวอย่างมาว่าให้เขียนบทความที่มีความยาวประมาณ500คำนะคะเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในการสร้างแคมเปญการตลาดนะคะโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลนะคะหรือเราจะสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้
0: ได้
1: แต่ปัจจุบันนี้ตัว AI หรือตัวแชทเองเนี่ยก็
0: สามารถเข้าใจภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
1: และรองรับได้หลายภาษาเลย
0: ใช่
1: ไหมคะเผื่ออาจารย์เน็ตอยากจะสั่งเป็นภาษาจีนอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมคะค่ะอันนี้คืออย่างแรกนะคะอย่างที่สองค่ะประเภทที่สองคือเราสามารถที่จะทำอะไรคะ
0: สามารถที่จะระบุเข้าไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเขียนพร้อมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับระบุไปเลยว่ามีความสนใจกลุ่มลูกค้าของเรานั้นมีความสนใจยังไงมีอายุเท่าไหร่ช่วงอายุเท่าไหร่นะครับเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนนะครับมีพฤติกรรมการบริโภคอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะให้ AI นะช่วย generate หรือว่าคิดให้ด้วยได้นะครับรวมไปถึง mood and tone ต่างๆถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้เนื้อหาคอนเทนต์ไปในแนวทางไหนนะครับเราก็สามารถระบุไปเลยว่าเราอยากได้ mood and tone อย่างไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็คืออันนี้จะลงลึกมาอีกนะคะก็คือเราเริ่ม personalize ค่ะตัว
0: ค
1: อนเทนต์ก็คือเราจะนำเทรนด์ต่างๆที่เราได้ศึกษากันด้วยเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เราพูดกันตอนต้นนะคะเข้ามาค่ะใส่ให้ตัว AI เนี่ยเข้าใจเรามากขึ้นว่าคอนเทนต์ที่เราอยากสร้างอยากจะส่งไปให้ผู้รับประเภทไหนถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่า mood and tone สามารถบอกได้เลยค่ะว่าเราอยากให้มันดูสนุกสนาน
0: สนุกสนานครับหรือว่าอยากจะมีลักษณะการสะเทือนอารมณ
1: ์ค่ะ
0: ครับ
1: อยากให้แบบเคล้าน้ำตานิดนึง
0: ใช่
1: ไหมคะหรือว่าอยากให้ดุดันแข็งแกร่งอยากให้คำพูดนั้นดูเป็นทางการหรือว่าไม่เป็นทางการก็สามารถ
0: ก็สามารถระบุได
1: ้นะคะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการบอกเริ่ม personalize ละค่ะเพื่อให้สามารถที่จะเจาะคอนเทนต์ที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นนะคะอาจารย์แนทมีตัวอย่างมาให้ค่ะเป็นยังไงเอ่ย
0: บอกว่าก็จะเป็นการใช้พร้อมอีกประเภทหนึ่งนะครับโดยที่ให้ OpenAI สร้างเนื้อหาหรือข้อความเกี่ยวกับเทรนด์ทางการตลาดล่าสุดนะครับและก็ระบุไปด้วยนะครับว่าใช้เครื่องมือที่ช่วยให้การตลาดนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
1: ใช่
0: คราวนี้จะเริ่มเจาะลงไปลึกขึ้นแล้วนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เครื่องมือหรืออะไรก็ตามนะคะจะเป็นเหมือนชาแนลในการที่เราจะส่งสารนั้นไปเนาะว่าบางครั้งสารบางประเภทอาจจะควรโพสต์ผ่าน Facebook สารบางประเภทอาจจะตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์นะคะหรือนิตยสารเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะAI ก็สามารถที่จะช่วยเลือกได้ว่าเนื้อหาสารประมาณนี้ควรจะเลือกช่องทางไหนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ด้วยใช่ไหมคะค่ะมากันต่อค่ะอันนี้ค่ะเหมือนที่อาจารย์แนทแนะนำไปเมื่อกี้เลยว่า ลุ่มเป้าหมายที่เราสามารถจะเจาะจงได้เราสามารถบอกได้ว่ากลุ่มอายุเป็นแบบไหน
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะอายุนี่คือต้องบอกเป็นตัวเลขไหมคะจะแนทหรือว่าเราบอกเป็น
0: ช่วงอายุก็ได้ครับว
1: ่
0: าอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะบอกว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มคนทำงานนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เราสามารถบอกเพิ่มไปอีกค่ะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เช่นกลุ่มผู้ใหญ่หรือว่ากลุ่มคนวัยทำงานเนี่ยมีความสนใจด้านไหนเพราะว่ากลุ่มผู้ใหญ่ก็มีความสนใจที่แตกต่างกันหลายกลุ่มใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะบอกรายละเอียดลงลึกไปได้อีกค่ะว่าเราอยากเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่สนใจด้านกีฬาหรือว่าด้านเทคโนโลยีนะคะหรือว่าสนใจอาจารย์เน็ตน่าจะสนใจด้านอาหาร และท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกส่งเข้าไปได้นะคะแล้วก็สามารถบอกได้ด้วยค่ะถึงพฤติกรรมการใช้งานใช่ไหม
0: ใช่ครับว่าช่วงเวลาที่เขาใช้โซเชียลมีเดียนะครับให้ AI เนี่ยช่วยวางแผนให้หน่อยนะครับว่าจะเลือกใช้แพลตฟอร์มไหนแล้วก็ช่วงเวลาใดนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าทุกอย่างนี้ matters หมดเลยค่ะมีผลที่ทำให้การสื่อสารนี้มีประสิทธิภาพนะคะค่ะต่อมาค่ะอย่างที่เมื่อกี้เรากล่าวว่าเลือกช่องทางได้ด้วย
0: ครับ
1: AI จะช่วยเราเลือกว่า Facebook เหมาะกับกลุ่มคนหรือว่าเนื้อหาประเภทไหนในการที่เราจะแชร์เนื้อหาหรือ Instagram ใช่ไหมคะอาจจะเป็นการนำเสนอเน้นไปที่รูปภาพหรือปัจจุบันมีตัวที่เรียกว่า
0: Real
1: เข้ามาใน Instagram ก็คือเป็นเหมือนวิดีโอสั้นนะคะถ้าพูดถึงวิดีโอสั้นอีกช่องทางหนึ่งที่เรียกว่าป๊อปปูล่าไม่แพ้ใครก็คือ TikTok นั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมี X นะคะหรือ Twitter ในสมัยก่อนนะคะที่เน้นในการสื่อสารเป็นข้อความที่ไม่ได้ข้อความยาวเนาะเรียกว่าข้อความสั้นๆนั่นเองนะคะทีนี้ตัว AI ก็สามารถที่จะสามารถช่วยเราเลือกได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับว่าเราจะเผยแพร่ไปในช่องทางไหนบ้างแล้วก็ใช้ข้อความไหนให้เหมาะสมสำหรับช่องทางต่างๆนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะก็เรียกเป็นประเภทของการเลือกช่องทางค่ะนอกจากนั้นค่ะการกำหนดเวลาที่อาจารย์เน็ตบอกเมื่อเรารู้แล้วว่ากลุ่มผู้บริโภคของเราเนี่ยอยู่ในออนไลน์ช่วงเวลาไหน
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะเราก็จะได้นำคอนเทนต์นั้นๆไปนำเสนอให้ถูกช่วงเวลานั่นเองนะคะค่ะมีเครื่องมือเพิ่มเติมใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการสื่อสังคมออนไลน์นะครับหรือเรียกว่าโซเชียลมีเดียแมเนจเมนต์นั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเว็บประเภทหนึ่งนะครับที่มาช่วยในการจัดการนะครับถ้าเรามี Instagram มี Facebook นะครับเราจะเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ต่างๆนะครับเรามีคอนเทนต์ทั้ง2เว็บนี้ก็สามารถที่จะมาช่วยจัดการคอนเทนต์ต่างๆได้นะครับ
1: หมายถึงว่าถ้าเรามีคอนเทนต์เดียวแต่เราอยากเผยแพร่ในหลากหลายช่องทางถูกไหมคะ
0: ใช่ครับเราก็สามารถตั้งเวลาหรือเลือกช่องทางชาแนลได้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เรานำมายกตัวอย่าง2อันนี้ก็คือเขามาเป็นเหมือนผู้ช่วยในการจัดการ
0: ใช่ครับ
1: ทำให้เราไม่ต้องมาคอยดูแลทีละสื่อใช่ไหมคะแต่ว่า
0: ตั้งเวลาได้ด้วย
1: สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการจัดการให้เราสามารถที่จะเหมือนทำงานได้เหนื่อยน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพ
0: มาบริหารจัดการโซเชียลมีเดียให้เรานั่นเองนะครับ
1: นั่นเองค่ะเหมือนจ้างผู้จัดการมาดูแลนะคะค่ะเครื่องมือแรกคืออะไรคะจันแนท
0: เครื่องมือแรกคือบัฟเฟอร์นะครับก
1: ็
0: เป็นสื่อเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะบริหารจัดการคอนเทนต์นะครับให้เผยแพร่ไปยังสื่อโซเชียลมีเดียนะครับ
1: ต่างๆนะคะก็คือเหมือนที่อาจารย์แนทแนะมาแล้วว่าเขาสามารถเราสามารถที่จะวางแผน
0: ครับ
1: จัดเวลาบริหารจัดการเพราะฉะนั้นเราก็สามารถดูถึงฟีดแบคต่างๆที่เกิดข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเปิดหน้าต่างเดียวบัฟเฟอร์เนี่ยแหละแต่เราสามารถเห็นในทุกช่องทางที่เราทำการสื่อสารไปให้ผู้บริโภคได้เลย
0: ก็ลองเข้าไปใช้งานดูนะครับก
1: ็
0: เป็นเว็บแอปพลิเคชันหนึ่งนะคร
1: ับ ค่ะและอีกตัวนึงค่ะ
0: เป็นHootsuite นะครับ
1: Hootsuite
0: ครับเป็นเครื่องมือในการจัดการสื่อสังคมออนไลน์นะครับก็จะเป็นดูว่าเวลาที่เราเผยแพร่ไปแล้วนะครับมีคนมากดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีคอมเมนต์อะไรได้บ้างนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาต่างๆให้ดูนะครับ
1: ก็คือทำงานคล้ายๆกับบัฟเฟอร์นี่แหละเป็นผู้จัดการให้กับเราใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นอีก2เครื่องมือนะคะที่สำหรับใครอาจจะเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์แล้วก็แน่นอนว่าปัจจุบันนี้เราไม่สามารถที่จะสื่อสารผ่านช่องทางเดียวได้อีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะมันมีเครื่องมือหรือว่ามีสื่อต่างๆให้เราได้ใช้เพราะฉะนั้น2ตัวนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยจัดการให้การสื่อสารในกลุ่มผู้บริโภคของคุณนะคะเรียกว่ามีประสิทธิภาพในการจัดการมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาค่ะประเภทที่3เมื่อกี้จานแนทพูดถึงการสร้างคอนเทนต์แล้วเรา personalize แล้วเป็นการสร้างคอนเทนต์ที่เจาะกลุ่มมากขึ้นแล้วนะคะประเภทที่3คือเราจะสร้าง
0: ข้อความโฆษณาให้ดึงดูดใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งาน OpenAI นะครับ โดยที่ระบุไปนะครับว่าอยากจะได้ข้อความโฆษณานะครับเพื่อที่จะดึงดูดผู้บริโภคได้ยังไงนะครับ
1: คำว่าดึงดูดในที่นี้นะคะในเชิงการตลาดเนี่ยเราก็อาจจะมีคำที่เรียกว่า call to action ค่ะใช่ไหมคะก็คือเราอาจจะมีบอกว่าคลิกเดี๋ยวนี้แชร์เดี๋ยวนี้หรืออะไรก็ตามที่ทำให้ผู้บริโภคเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากจะเกิดการแอคชั่นขึ้นนะคะอันนี้ก็สามารถใช้ AI เข้ามาช่วยคิดคำสไตล์ต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อกระตุ้นละกันค่ะเป็นคำที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยอยากจะมีแอคชั่นกลับมากับแบรนด์นั้นๆหรือบางท่านอาจจะเคยเห็นค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์หรืออะไรประมาณนี้นะคะค่ะเราอาจารย์แนะมีตัวอย่างมาให้ดูใช่ไหมเอ่ยนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ AI ในตลาดออนไลน์ในการที่จะป้อนพรอมใช่ไหมคะ
0: พรอมบอกว่าให้เขียนข้อความโฆษณานะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะครับโดยเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เป็นธุรกิจเล็กๆนะครับอันนี้ก็คือเริ่มระบุไปแล้วว่าเป็นธุรกิจประเภทไหนนะครับแล้วก็ให้เขียนโฆษณานะครับในผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเพื่อกระตุ้นหรือดึงดูดผู้บริโภคนะครับโดยเน้นประโยชน์ไปที่การใช้และก็เผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับอันนี้ก็ระบุไปเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะในการใช้ค่ะต่อมาค่ะอย่างสุดท้ายก็คือเราจะใช้ AI ในการสร้างสคริปต์
0: ใช่ครับ
1: สตอรี่บอร์ดใช่ไหมคะหรือสตอรี่ต่างๆเพื่อที่เราจะทำเป็นวิดีโอ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ AI ก็สามารถที่จะมาช่วยเราในการเขียนสคริปต์ได้นะครับเป็นบทได้เลยนะครับให้เขาเขียนเป็นบทสนทนาได้นะครับว่าเป็นคนนี้พูดกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมุมกล้องได้เลยนะครับบอกทาง AI ให้ช่วยเขียนสคริปต์ได้นะครับ
1: ค่ะก็เหมือนเป็นเหมือนเล่าเรื่องเร
0: ื่
1: องราวหรือสร้างละครขึ้นมานั่นแหละค่ะ
0: เรื่องราวต่างๆหรือคอนเทนต์ต่างๆได้เลยนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะการสร้างแบบนี้นะคะในความเป็นจริงเราก็อาจจะต้องมีสคริปต์อาจจะต้องบอกถึงความชัดเจนเนาะใช่ไหมคะฉะนั้นว่าเราอยากจะใช้บทสร้างเป็นมูดแอนโทนไหนเหมือนเดิมใช่ไหมคะว่าเราอยากได้
0: มีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร
1: เป็นใครค่ะ
0: แล้วก็จะอยากได้ลักษณะว่ากลุ่มที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุต่างๆก็ระบุไปกับ AI ได้เลยนะครับแล้วก็เราอยากได้มีความยาวเท่าไหร่นะครับมุมกล้องยังไงบทเป็นยังไงแล้วก็ให้ AI ช่วยสร้างสตอรี่บอร์ดได้เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างตัวอย่างที่อาจารย์แนทยกมาให้ดูนะคะเขาจะออกมาเลยค่ะเป็นฉากๆเลยค่ะว่าฉากที่1ภาพที่เห็นเป็นอย่างไรมุมกล้องเป็นอย่างไรนะคะการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแล้วก็บทสนทนาในแต่ละฉากนั้นๆนะคะ
0: มีเสียงบรรยายต่างๆนะครับ AI ก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาให้เราได้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นภาพ AI ในการสร้างคอนเทนต์ใช่ไหมคะอาจารย์แนทช่วยอธิบายในตัวอย่างนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่AI สร้างขึ้นมานะครับโดยที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคนะครับแล้วก็ให้ทำบทด้วยนะครับรวมไปถึงสร้างสตอรี่บอร์ดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะจำลองเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับลักษณะที่เป็นน้ำปลาร้านะครับก็ให้ AI ช่วยสร้างคอนเทนต์หรือสร้างเนื้อหาขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างบทด้วยสร้างสคริปต์ต่างๆนะครับในการทำไปโปรดักชันนะครับ
1: ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำได้มากกว่าเนาะแค่คิดสคริปต์ใช่ไหมคะอย่างในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว AI สามารถที่จะสร้างมาเป็นภาพสตอรี่บอร์ดให้เราได้เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเนื้อหาที่ต้องเพิ่มเติมในบทต่อๆไปนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ค่ะอาจารย์ขอสรุปให้ฟังนะคะว่าตัว AI ของเราที่จะมาสร้างคอนเทนต์นะคะให้กับเราเนี่ยอย่างแรกเลยอย่าลืมว่าในการที่เราจะป้อนพรอมเข้าไปให้กับ AI เนี่ยจะต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจนนะตรงกับกลุ่มเป้าหมายบอก AI ได้หมดเลยนะคะบอก mood and tone ใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมว่ายิ่งชัดเจนจะยิ่งทำให้ AI เนี่ยสามารถสร้างคอนเทนต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภคและสิ่งนี้ค่ะจะทำให้การตลาดของเรานะคะเรียกว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์โดยใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เรียกว่าเบื้องต้นใช่ไหมคะจันแนทไปลองเล่นกันดูนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ

0: มาตลอดครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
3: ัน ไกลไกลไกลครับ
4: อะไร
3: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
5: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
6: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ค่ะก็สำหรับตอนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของเทอร์โมพลาสติกสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะอาจารย์ขอย้ำนะคะว่าจะนำเสนอนะคะนักศึกษาในชนิดของเทอร์โมพลาสติกสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะที่นิยมใช้นะคะมาดูตัวแรกกันเลยนะคะก็คือเป็นโพลีโอลิฟินค่ะสำหรับตัวโพลีโอลิฟินนะคะตัวแรกนะคะก็คือเป็นโพลีเอทิลีนนะคะโพลีเอทิลีนนะคะหรือที่เรารู้จักชื่อย่อๆว่าเป็นตัว PE นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีโครงสร้างนะคะเป็นสายโซ่ตรงนะคะอย่างภาพที่นำเสนอนะคะค่ะสำหรับประเภทของโพลีเอทิลีนนะคะก็แบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือจะเป็น1นะคะเป็นโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำนะคะหรือเราเรียกว่า LDPE นะคะ2โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นนะคะหรือเราเรียกว่าเป็น LLDPE นะคะและ3นะคะโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงค่ะก็คือ HDPE นะคะถ้านักศึกษาเห็นเนี่ยสังเกตดูภาพที่ได้นะคะจะเห็นได้ว่าอย่างตัว HDPE ค่ะก็จะมีโครงสร้างเป็นสายโซ่ตรงนะคะส่วนไอ้เจ้า LDPE กับ LLDPE เนี่ยนะคะจะเห็นว่ามันเป็นโซ่กิ่งใช่ไหมคะที่มันมาต่อเนื่องต่อมาจากสายโซ่ตรงนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเป็น LDPE เนี่ยกิ่งของมันเนี่ยก็จะยาวในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็น LLDPE เนี่ยมันก็จะสั้นกว่าตัว LDPE นะคะตรงนี้ค่ะการจัดโครงสร้างของตัวโพลีเอทิลีนนะคะก็จะเป็นตัวบอกประเภทของโพลีเอทิลีนนั่นเองและตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวบอกสมบัติที่แตกต่างกันของโพลีเอทิลีนทั้ง3ชนิดนี้ด้วยค่ะค่ะสมบัติโดยรวมนะคะของโพลีเอทิลีนเนี่ยถือว่าได้ว่ามีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะโดยเฉพาะ HDPE นะคะก็จากที่นักศึกษาเห็นใช่ไหมคะว่าโครงสร้างของ HDPE เนี่ยมันเป็นสายโซ่ตรงใช่ไหมคะนั้นเวลาการแพ็คตัวนะคะมันก็จะมีผลึกได้มากกว่านะคะนอกจากนี้มันก็จะมีความแข็งแรงดีกว่าแล้วก็มีสมบัติทางความร้อนดีกว่าด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นสมบัติทางแสงเนี่ยตัว LDPE อะค่ะที่มันมีโซ่กิ่งมาต่อกับสายโซ่หลักเนี่ยนะคะมันจะให้สมบัติทางแสงเนี่ยที่มีความใสเราจะมองเห็น LDPE เนี่ยใสกว่า HDPE ค่ะแล้วก็สมบัติด้านการสกัดกั้นการซึมผ่านของไอ้น้ำนะคะถือว่า PE เนี่ยมีสมบัติในด้านนี้ดีค่ะนะคะแล้วก็ใช้งานได้ในช่วงลบ 40-120 องศาเซลเซียสค่ะการใช้งานนะคะเราจะเห็นโดยทั่วไปเลยค่ะในพวกในรูปแบบของฟิล์มถุงซองนะคะหรือว่าขวดถ้วยกล่องถาดฝาปิดนะคะหรือว่าเราจะเห็นนะพวกถุงล็อกถุงเย็นนะคะจะเป็นถุงของพวกถุง PE ค่ะตัวต่อไปนะคะตัวที่2นะคะโพลีโพรพิลีนค่ะสำหรับตัวโพลีโพรพิลีนเนี้ยนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าตัว PP นะคะก็จะมีหมู่เมทิลนะคะก็คือ CH3 เนี่ยมาแทนที่ไฮโดรเจนนะคะคือสูตรโครงสร้างเนี่ยเหมือนเอทิลีนเลยต่างกันแค่มีหมู่ CH3 เนี่ยมาแทนที่ไฮโดรเจนนะคะตัวโพลีโพรพิลีนนะคะเมื่อเราแบ่งตามกระบวนการผลิตฟิล์มเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1นะคะเป็นฟิล์ม PP ที่ผลิตด้วยวิธีการหล่อนะคะหรือเราเรียกว่าเป็นการแคสฟิล์มเนี่ยเราจะเรียกตัวนี้ว่า CPP ค่ะส่วนตัวที่2นะคะก็จะเป็นฟิล์มที่มีการจัดเรียงโมเลกุลในทิศทางเดียวค่ะเราจะเรียกว่า OPP นะคะและตัวที่3ค่ะ

เป็นฟิล์มที่มีการจัดเรียงตัว2ทิศทางเลยค่ะทั้งทิศทางที่เป็น machine direction นะคะแล้วก็ทิศทาง cross direction ของ machine นะคะซึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็น BOPP นะคะมันจะมีความแข็งแรงความใสแล้วก็มีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะโดยสมบัติโดยรวมของโพลีโพพิลีนนะคะก็จะมีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะมีความแข็งแรงกว่า PE นะคะแต่มันเปราะค่ะถ้าเราใช้ PP เนี่ยในอุณหภูมิต่ำนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าเวลาเราแช่กล่อง PP เนี่ยในตู้ช่องฟรีซเนี่ยมันจะแตกง่ายมากเลยนะคะเพราะที่ประมาณ0องศาเนี่ยมันเปราะแล้วนะคะแต่มีสมบัติทางด้านแสงเนี่ยมีความโปร่งใสและผิวมันวาวนะคะมีสมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านของไอ้น้ำได้ดีค่ะแล้วก็สามารถทนความร้อนได้สูงกว่า PE ปกตินะคะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าที่เป็นถุงร้อนนะคะก็คือเป็นถุง PP นั่นเองนะคะการใช้งานนะคะคล้ายๆ PE เลยค่ะก็เอามาทำขึ้นรูปเป็นฟิล์มถุงซองนะคะถั่วขวดถ้วยกล่องฝาแล้วก็ฝาปิดต่างๆนะคะตัวต่อมานะคะเป็นโพลีสไตรีนค่ะโพลีสไตรีนโครงสร้างเหมือนกับโพลีเอทิลีนเลยค่ะแต่ว่าต่างกันที่มันมีหมู่ของเบนซินนะคะมาแทนที่ไฮโดรเจนนะคะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวหมู่เบนซินเนี่ยเมื่อมาแทนที่ตัวไฮโดรเจนแล้วเนี่ยมันจะทำให้สมบัติเชิงกลนะคะแล้วก็สมบัติทางด้านความแข็งแรงเนี่ยของโพลีสไตรีนที่จะดีนะคะนั้นเรามาดูนะคะว่าถ้าแบ่งตามกระบวนการผลิตเนี่ยโพลีสไตรีนเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือตัวแรกนะคะจะเป็นโพลีสไตรีนชนิดธรรมดาเนี่ยก็คือตัว PS นะคะหรือว่าเป็น OPS นะคะส่วนตัวที่2เนี่ยเป็นโพลีสไตรีนนะคะชนิดที่ทนกระแทกได้สูงนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าถ้าเป็น PS ธรรมดาเนี่ยคือมันแข็งไงมันแข็งเกินไปนะคะตัวที่2น่ะเค้าก็เลยปรับปรุงมานะคะก็เลยใช้ตัวโคโพลิเมอร์ค่ะก็คือใส่ยางลงไปนะคะเพื่อช่วยเพิ่มปรับปรุงสมบัติให้มันยืดหยุ่นดีๆขึ้นนะคะและตัวที่3ค่ะตัวนี้เราเห็นใช้กันเยอะนะคะก็คือเป็น expanded PS นะคะหรือ EPS นะคะก็คือจะเติมสาร bowing agent ลงไปเนี่ยทำให้มันเกิดเป็นโฟมข้างในนั่นเองนะคะก็คือเป็นโฟมโพลีสไตรีนนั่นเองค่ะสำหรับสมบัตินะคะสมบัติโดยรวมนะคะก็สมบัติเชิงกลดีค่ะมีความแข็งนะคะแต่เปราะนะคะสมบัติทางแสงนะคะมีความโปร่งใสเลยเราจะเห็น PS เนี่ยเป็นใสๆเลยนะคะแล้วก็มีสมบัติสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซสมบัติสกัดกั้นการซึมผ่านของไอน้ำได้ดีค่ะแล้วก็มีสมบัติทางความร้อนนะคะซึ่งสามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิลบ40ถึง100องศาเซลเซียสค่ะค่ะในการใช้งานนะคะก็ขึ้นอยู่กับประเภทของตัวโพลีสไตรีนนะคะถ้าเป็นประเภทแบบธรรมดานะคะก็จะนิยมเห็นไปนะเห็นกันนะคะเป็นพวกฟิล์มถุงซองถ้วยขวดถาดกล่องนะคะแต่ถ้าเป็นตัว HIP นะคะ HIPS เนี่ยที่เราเติมยางเข้าไปเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีความยืดหยุ่นขึ้นมาหน่อยนะคะก็นิยมนำไปเป็นถาดนะคะถาดอาหารนะคะแล้วก็อีกตัวนึง EPS ก็ในรูปแบบของพวกกล่องโฟมนะคะตัวต่อไปนะคะโพลีเอทิลีนเทเลปทะเลนะคะตัวนี้นะคะเราจะได้ยินกันดีนะคะบางคนเนี่ยก็จะเรียกว่าเพชรนะคะหรือว่า PET นะคะซึ่งตัวนี้เกิดจากปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นนะคะระหว่างเอทิลีนไกลคอลนะคะกับกรดเทเลปทะเลนะคะได้เป็นตัว PET ขึ้นมานะคะสำหรับประเภทของฟิล์มตัว PET นะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทตามกระบวนการผลิตนะคะตัวแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็น APET นะคะหรือเป็น polyethylene terephthalate แบบอสัญฐานนะคะซึ่งโครงสร้างส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอสัญฐานเนี่ยตัวนี้เราจะเห็นว่ามันใสมากเลยนะคะส่วนอีกตัวนึงนะคะตัวที่2เนี่ยเป็น polyethylene terephthalate ที่มีการเติมสารก่อผลึกลงไปนะคะมันก็จะทำให้ตัวนี้มีความขุ่นนะคะแต่ว่าความเหนียวเนี่ยมันจะเยอะกว่านะคะตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็น CPET นะคะตัวนี้นักศึกษาจะเห็นได้เลยค่ะจากเวลาพวกขวดเครื่องดื่มนะคะพวกขวดเครื่องดื่มที่มีการบรรจุร้อนอ่ะขวดที่มันจะเห็นว่ามันเป็นสีขุ่นนะคะตรงนี้ค่ะเราจะใช้เป็นพวก CPET นะคะหรือแบบที่3นะคะก็คือ polyethylene terephthalate ไกลคอลนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ถูกปรับปรุงมานะคะก็คือใส่โคโพลิเมอร์ระหว่างเอทิลีนไกลคอลแล้วก็กรดเทเลปทะเลกและไซโคเฮกเซนไดเมทัลนะคะซึ่งมันจะทำให้มีความใสมากแล้วก็มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยค่ะค่ะสมบัติของ polyethylene terephthalate นะคะตัวนี้นะคะ PET นะคะมีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะมีความเหนียวสูงทนแรงดึงนะคะแล้วก็แรงกระแทกได้ดีด้วยมีความโปร่งใสค่ะแล้วก็สามารถสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซและไอน้ำได้ดีค่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีในช่วงอุณหภูมิลบ40ถึง225องศาเซลเซียสค่ะการใช้งานนะคะเราเห็นโดยทั่วไปเลยตัว PET เนี่ยถูกใช้งานเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับ APET เนี่ยก็จะถูกนำมาทำเป็นฟิล์มถุงซองนะคะส่วน CPET นะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปเนี่ยก็ถูกนำมาเป็นปากขวดด้วยนะคะแล้วก็ PETG นะคะก็ถูกนำมาทำเป็นขวดบรรจุเครื่องสำอางขวดเครื่องดื่มหรือว่าบรรจุภัณฑ์

ที่เราเรียกว่าเป็นพวกบิสเตอร์แพ็คค่ะสำหรับตัวต่อไปนะคะ polyamide ค่ะหรือที่เรารู้จักกันในนามของว่าไนลอนนะคะซึ่งไนลอนเนี่ยนะคะเป็นโพลิเมอร์ที่เกิดจากปฏิกิริยาการควบแน่นนะคะของไดเอมายเอมีนะคะกับไดเบสิกแอซิดนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะได้ตัวไนลอนขึ้นมานะคะโดยไนลอนเนี่ยมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะถ้านักศึกษาเคยได้ยินเนี่ยก็จะเป็นไนลอน6ไนลอน12หรือไนลอน66นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาเรียกตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนที่ใส่ในสารตั้งต้นค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างภาพที่อาจารย์นำมาเสนอนะคะตัวไนลอน6เนี่ยก็จะมีคาร์บอนอยู่ในโครงสร้าง6ตัวค่ะสำหรับไนลอน66นะคะก็คือในหมู่ของไดอะมีนเนี่ยก็จะมีคาร์บอน6ตัวนะคะสำหรับกรดอะดิพิกเนี่ยก็จะมีคาร์บอน6ตัวด้วยนะคะเมื่อมันทำปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันกันแล้วนะคะก็จะกลายเป็นไนลอน66ค่ะนอกจากนี้นะคะตัวไนลอนเนี่ยก็ยังมีการพัฒนานะคะเป็น MXD นะ6นะคะซึ่งพัฒนามาจากปฏิกิริยาระหว่างเมทาไซลิลีนไดแอมีนนะคะกับกรดอะดิพิกนะคะซึ่งจะทำให้ไนลอนที่ได้นะคะมีการจัดเรียงตัวใน2ทิศทางค่ะและฟิล์มที่ได้เนี่ยมีสมบัติที่ทนต่อความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็มีสมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซและไอน้ำได้ดีด้วยค่ะสำหรับสมบัติของตัวไนลอนนะคะมีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความเหนียวค่ะมีสมบัติทางแสงเนี่ยมันจะมีเป็นความโปร่งแสงนะคะมีความขาวขุ่นหน่อยๆนะคะแต่ว่าสมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซดีเลยค่ะแต่สมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านของไอน้ำเนี่ยต่ำค่ะแล้วก็ไนลอนเนี่ยจะนิยมใช้งานในช่วงอุณหภูมิลบ40ถึง160องศาเซลเซียสค่ะสำหรับการใช้งานนะคะตัวไนลอนเนี่ยไม่นิยมใช้งานเดี่ยวๆนะคะเนื่องจากเมื่อกี้นะคะที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าคือมันมีสมบัติในการสกัดกั้นการซึมผ่านของไอน้ำที่ไม่ดีใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยไนลอนเนี่ยจะถูกนิยมนำไปผลิตร่วมกับฟิล์มชนิดอื่นนะคะซึ่งตัวไนลอนนะคะก็อาจจะอยู่เป็นชั้นในสุดนะคะเพื่อช่วยเป็นเพิ่มสมบัติในการสกัดกั้นการซึมผ่านนะคะก็อย่างเช่นพวกฟิล์มห่อเนยแข็งเนยสดนะคะหรือว่าถุงใส่ของเหลวแบบตั้งได้นะคะต่อไปนะคะเป็นตัวโพลีไวนิลคลอไรด์นะคะแล้วก็โพลีไวนิลริดีนคลอไรด์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวแรกนะคะโพลีไวนิลคลอไรด์หรือเราเรียกว่า PVC นะคะตัวนี้นะคะโครงสร้างคล้ายๆโพลีเอทิลีนเลยค่ะแต่นักศึกษาสังเกตไหมคะว่ามีคลอไรด์อะตอมเข้ามา1อะตอมนะคะที่แทนที่ไฮโดรเจนนะคะมันก็เลยทำให้สมบัติของตัว PVC เนี่ยแตกต่างไปด้วยนะคะสมบัติเชิงกลที่ได้ก็จะดีขึ้นนะคะมีความเหนียวสูงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น PVC ค่ะอย่างที่อาจารย์พูดไปตั้งแต่ต้นเลยค่ะมันขึ้นอยู่กับสารเติมแต่งที่ใส่ไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าในโครงสร้างเนี่ยมันมีคลอรีนอยู่ใช่ไหมคะตัวนี้มันเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายนะคะในการออกซิเดชันในการทำกระบวนการในการขึ้นรูปนะคะดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพาร์ติไซเซอร์ที่เราใส่ลงไปด้วยนะคะสมบัติเชิงกลก็จะแปรผันไปตามนั้นด้วยค่ะPVC นะคะจะนิยมใช้งานที่อุณหภูมิไม่เกิน80องศาเซลเซียสค่ะอีกสำหรับการใช้งานนะคะก็จะนิยมนำมาขึ้นรูปเป็นฟิล์มหรือฟิล์มยืดนะคะแล้วก็ขึ้นรูปเป็นถาดถ้วยกล่องด้วยนะคะแล้วก็จะมีบรรจุภัณฑ์นะคะแบบเป็นฝาเปิดปิดนะคะหรือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์บริสเตอร์ค่ะอีกตัวนะคะก็คือตัวโพลีไวนิลริดีนคลอไรด์นะคะหรือเราเรียกว่าเป็น PVDC นะคะสำหรับตัวนี้นะคะโครงสร้างคล้ายกันค่ะแต่ว่าในโครงสร้างนี้จะมีคลอรีนอยู่2อะตอมค่ะดังนั้นนะคะก็เลยทำให้สมบัติของตัว PVDC เนี่ยดีขึ้นค่ะมีสมบัติเชิงกลที่ดีทั้งความแข็งและความเหนียวนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยสมบัติที่ดีอีกอย่างนึงที่พบนะคะก็คือสมบัติด้านการสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซเนี่ยดีมากเลยนะคะแล้วก็ใช้งานได้ดีในช่วงอุณหภูมิที่ -15 ถึง135องศาเซลเซียสค่ะตัวอย่างการใช้งานนะคะก็นิยมนำมาเป็นฟิล์มห่อค่ะแล้วก็ฟิล์มยืดนะคะโดยเฉพาะฟิล์มห่อที่ต้องการการปกป้องการคุ้มครองอาหารเนี่ยให้ยืดอายุอยู่ได้นานๆเนี่ยก็จะนิยมใช้ตัว PVDC ค่ะค่ะตัวนึงนะคะก็คือเอทิลีนไวนิลแอซิเตตนะคะและเอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์นะคะมาดูตัวแรกก่อนนะคะเอทิลีนไวนิลแอซิเตตค่ะก็จะเป็นโพลิเมอร์นะคะที่ได้จากกระบวนการโพลิเมอร์นะคะระหว่างโมโนเมอร์ของเอทิลีนแล้วก็ไวนิลแอซิเตตค่ะโดยตัวนี้นะคะก็จะมีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะโดยเฉพาะความเหนียวค่ะแล้วก็สมบัติในเรื่องของการยึดติดที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็มีสมบัติทางแสงเนี่ยมีความโปร่งใสค่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงค่ะได้ถึง240องศาเซลเซียสเลยค่ะ
ดังนั้นเนี่ยนะคะจากสมบัติเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าตัว EVA นะคะมันมีความเหนียวที่ดีนะคะแล้วก็มีความโปร่งใสเขาก็เลยนิยมเอา EVA ค่ะไปทำเป็นกาวนะคะที่ใช้กับงานบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยเอาไปทำเป็นฟิล์มนะคะแต่ว่าก็ต้องไปใช้ร่วมกับพลาสติกตัวอื่นด้วยค่ะเนื่องจากว่ามันไวต่อความชื้นนะคะก็จะนิยมไปเป็นผลิตเป็นพวกถุงแช่แข็งหรือฟิล์มยืดนะคะในการห่อเนื้อสดต่างๆนะคะอีกตัวนึงนะคะก็คือเอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์ค่ะตัวนี้สูตรโครงสร้างจะคล้ายกับเมื่อกี้เลยนะคะก็คือเป็นการเอาเจ้า EVA นี่แหละมาทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะแล้วก็เมทานอลนะคะก็จะได้เป็นเอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์นะคะซึ่งนักศึกษาสังเกตไหมคะว่าตรงนี้ที่ถูกแทนที่เนี่ยจะเป็นหมู่แอลกอฮอล์แล้วนะคะมันก็เลยทำให้สมบัติเด่นนะคะของตัว EVOH เนี่ยก็คือมันมีสมบัติในการสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีความเหนียวสูงด้วยนะคะแต่สมบัติทางความร้อนเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังสามารถทนความร้อนได้สูงถึง240องศาเลยค่ะตัวนี้นิยมใช้งานมากเลยค่ะแต่ว่านิยมร่วมผลิตพลาสติกตัวอื่นนะคะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะอยู่ตัวเดียวๆได้นะคะเนื่องจากมันไวต่อความชื้นนะคะก็เลยถูกนิยมนำมาผลิตร่วมกับพลาสติกชนิดอื่นๆนะคะอยู่ตรงชั้นกลางนะคะเพื่อเป็นชั้นที่เพิ่มสมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกถุงรีทอร์ตนะคะหรือว่าเป็นถุงแบ็กอินบ็อกซ์นะคะตัวสุดท้ายนะคะก็คืออะคิโลไนตายบิวทาไดอีนและสไตลีนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นโคโพลิเมอร์ที่เกิดจากโมโนเมอร์3ชนิดเลยค่ะก็คืออะคิโลไนตายบิวทาไดอีนแล้วก็สไตลีนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราจะมีสมบัตินะคะที่เกี่ยวกับข้องกับในเรื่องของสมบัติเชิงกลนะคะมีความแข็งและความเหนียวที่ดีค่ะแล้วก็มีความสมบัติทางแสงเนี่ยมีความโปร่งแสงมันวาวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสารที่ให้สีลงไปด้วยนะคะแล้วก็สมบัติทางเคมีเนี่ยทนทานต่อกรดและกระด่างได้นะคะสำหรับสมบัติทางความร้อนเนี่ยจุดหลอมเหลวเนี่ยจะอยู่ประมาณที่200ถึง250องศาเซลเซียสนะคะแต่จะนิยมใช้งานที่อุณหภูมิไม่สูงมากนักนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราจะนิยมเห็นเนี่ยนำไปขึ้นรูปเป็นพวกบรรจุภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับงานเครื่องสำอางอะค่ะพวกกระปุกตลับแป้งหรือว่าแท่งลิปสติกค่ะค่ะสำหรับตอนที่3ของหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของพลาสติกชีวภาพสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะมาดูกันก่อนนะคะว่าพลาสติกชีวภาพนะคะถ้าเราแบ่งตามแหล่งกำเนิดเนี่ยมันสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเป็นพลาสติกชีวภาพที่มาจากวัตถุดิบที่สามารถทดแทนได้ความหมายก็คือวัตถุดิบสามารถทดแทนได้ก็คือสามารถปลูกทดแทนได้นะคะก็อย่างเช่นพวกเทอร์โมพลาสติกสตาร์ทนะคะโพลีแลคติกแอซิดนะคะหรือ PLA นะคะหรือจะเป็นพวก PHA นะคะหรือจะเป็นพลาสติกชีวภาพโพลีเอทิลีนนะคะหรือเราเรียกว่าเป็นไบโอ PE นะคะกับอีกแบบนึงนะคะก็คือจะเป็นพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีนะคะก็ได้แก่ตัวโพลีซัสซิเนตนะคะก็คือ PBS นะคะแล้วก็โพลีเบทิลีนอะดิเพตโคเทเรปทาเลตหรือ PBAT นะคะทีนี้อาจารย์ขอให้นักศึกษาเนี่ยดูตัวภาพแผ่นภาพนี้ก่อนนะคะก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกเนี่ยที่มาจากปิโตเรียมนะคะก็หรือเราเรียกว่าเป็นมาจากโพซิลเบทเนี่ยซึ่งพลาสติกที่เราพูดมาก่อนหน้านี้มันไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้นะคะแต่ที่เราจะพูดถึงนี้นะคะก็คือเป็นพลาสติกชีวภาพเนี่ยพลาสติกที่เกิดจากฝั่งนี้นะคะมันจะถูกผลิตจากปิโตเรียมด้วยนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนเนี่ยที่ผลิตมาจากพลาสติกที่ผลิตมาจากวัตถุดิบที่สามารถปลูกทดแทนได้ด้วยเนี่ยและก็สามารถที่จะย่อยสลายด้วยนะคะแต่ก็จะมีบางส่วนนะคะอย่างตัวไบโอพีอีเนี่ยตัวนี้นะคะมันผลิตมาจากวัตถุดิบที่สามารถทดแทนได้ก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถย่อยสลายได้ค่ะอันนี้นักศึกษาต้องเข้าใจในคอนเซปต์นี้ก่อนนะคะอย่าให้เขาหลอกได้นะคะว่าพลาสติกชีวภาพเนี่ยถ้าเกิดจากวัตถุดิบที่สามารถทดแทนได้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะย่อยสลายได้ทั้งหมดนะคะค่ะต่อไปนะคะอันแรกนะคะที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชนะคะตัวนี้นะคะก็ได้มาจากแป้งเลยค่ะก็คือตัวสตาร์ชเนี่ยแป้งก็คือเอาแป้งเนี่ยที่มาเป็นผลผลิตจากการเกษตรเนี่ยได้แก่พวกข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังนะคะเข้ามาทำปฏิกิริยากับตัวพาร์ติไซเซอร์นะคะแล้วก็ผ่านตัวเอ็กซ์ตรูชันนะคะแล้วก็ออกมาเป็นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชนะคะหรือเราจะเรียกสั้นๆเนี่ยเรียกย่อๆว่าเป็นตัว TPS ก็ได้ค่ะโดยตัวสมบัติของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ทเนี่ยก็จะมีสมบัติเชิงกลที่ดีนะคะมีความแข็งแรงต่ำนะคะความสามารถในการเปราะหักเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ
ตัวพาร์ทดีไซเซอร์ที่ใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็มีความโปร่งแสงค่ะแล้วก็ตัวเทอร์โมพลาสติกสตาร์ทเนี่ยเนื่องด้วยจากในโครงสร้างของแป้งเนี่ยมันมีพวกOH นะคะมีหมู่ OH เยอะเนี่ยมันก็เลยมีความ

สามารถในการสกัดกั้นการซึมผ่านของการได้ดีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเทอร์โมพลาสติกสตาร์ทนะคะสมบัติของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของสตาร์ทที่ใช้นะคะแล้วก็ปริมาณของตัวพาร์ติไซเซอร์นะคะรวมไปถึงระยะเวลาในการเก็บรักษาด้วยนะคะตัวนี้จะทำให้สมบัติต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นหรือมันดรอปลงนะคะเราต้องพิจารณาตรงนี้ร่วมด้วยนะคะค่ะการใช้งานนะคะตัวเทอร์โมพลาสติกสตาร์ทเนี่ยใช้งานได้หลากหลายเลยค่ะตอนนี้นะคะทั้งสามารถขึ้นรูปมาเป็นฟิล์มก็ได้นะคะเป็นแผ่นชีทนะคะจากนั้นเนี่ยก็เอาไปขึ้นรูปเป็นถ้วยเป็นจานเป็นกล่องได้เลยนะคะแล้วก็นิยมนะคะเอามาใช้แทนนะคะภาชนะนะคะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเขาก็เอามาใช้เป็นโฟมเพื่อลดแรงกระแทกด้วยนะคะตัวต่อมานะคะโพลีแลคติกแอซิดนะคะตัวนี้นะคะคิดว่านักศึกษาเนี่ยน่าจะคุ้นเคยนะคะเพราะว่าเราจะเรียกกันอีกชื่อหนึ่งคือชื่อ PLA นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตัว PLA เนี่ยเขามีเป็นบทบาทสำคัญเลยนะคะของพลาสติกชีวภาพนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นพลาสติกที่ได้จากกระบวนการหมักพืชค่ะจำพวกแป้งนะคะได้แก่พวกข้าวแป้งข้าวข้าวโพดนะคะมันสำปะหลังอ้อยนะคะมันก็จะให้กรดแลคติกมานะคะจากนั้นเนี่ยมาทำปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันนะคะก็จะได้เป็น PLA ออกมานั่นเองนะคะโดยสมบัติของ PLA นะคะค่อนข้างมีสมบัติเชิงกลที่ดีเลยค่ะใกล้เคียงกับตัว PET เราเลยนะคะแต่ว่าความทนต่อการกระแทกเนี่ยต่ำไปหน่อยค่ะสมบัติทางแสงเนี่ย PLA ใสนะคะแล้วก็มีสมบัติสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซและไอ้น้ำเนี่ยต่ำไปหน่อยนะคะแต่สมบัติทางความร้อนนะคะมันสามารถใช้งานได้ถึง150องศาเซลเซียสเลยนะคะในการใช้งานของ PLA นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีตัว PLA เยอะเลยนะคะในรูปแบบของฟิล์มถุงหรือฟิล์มห่ออาหารนะคะหรือว่าเป็นภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวและทิ้งด้วยนะคะตัวต่อไปนะคะ Polyhydroxyalkanoate นะคะหรือ PHA นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มโพลิเมอร์นะคะเป็นพวกโพลีเอสเทอร์นะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยโมโนเมอร์หลักเนี่ยเป็นกรดไฮดรอกซีอัลคานโนอีกนะคะซึ่งถ้านักศึกษาสังเกตดูโครงสร้างเนี่ยมันจะมีหมู่ R ค่ะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับการแทนที่ค่ะถ้าเป็นไฮโดรเจนอย่างเดียวนะคะเป็นหมู่เมทิลหรือเป็นเอทิลนะคะโพพิลนะคะชื่อมันก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปนะคะโดยสมบัติของตัว PHA นะคะก็จะมีสมบัติเด่นนะคะทางด้านความแข็งนะคะแต่ว่าเปราะนะคะซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับหมู่ R ในโครงสร้างนั่นเองว่าสมบัติทางเคมีนะคะก็มีความต้านทานต่อตัวทำลายได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็สมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านเนี่ยค่อนข้างสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนได้ดีค่ะตัวต่อมาสำหรับการใช้งานนะคะก็จะนิยมนะคะผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับตัวต่อมานะคะเป็นพลาสติกชีวภาพโพลีเอทิลีนนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นไบโอ PE นะคะตัวนี้ค่ะโครงสร้างออกมาเนี่ยเหมือน PE เลยค่ะแต่ว่าวัตถุดิบเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากวัตถุดิบที่สามารถปลูกทดแทนได้นะคะก็คือมาจากพวกอ้อยหรือข้าวโพด นั่นเองแต่มันไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะเนื่องด้วยโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมันเหมือน PE เลยมันก็เลยไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพแต่มันสามารถนำไปรีไซเคิลร่วมกับ PE ได้ค่ะสำหรับการสมบัติของมันนะคะเหมือน PE เลยค่ะแล้วก็การใช้งานนะคะในปัจจุบันก็ใช้งานได้เหมือนกับตัว PE เลยค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นโพลีบิวทิลีนซัสเซนิตนะคะหรือ PBS นะคะตัวนี้นะคะเป็นโพลิเมอร์เป็นพลาสติกชีวภาพเนี่ยที่เราได้จากปิโตเคมีนะคะซึ่งก็จะเตรียมจากปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันนะคะของกรดซัสเซนิกนะคะกับบิวเทนไดออลโมโนเมอร์นะคะก็จะได้เป็นตัว PBS มาแต่ในปัจจุบันนะคะเราสามารถทำ PBS เนี่ยได้จากวัสดุที่ทดแทนได้ด้วยนะคะตัวสมบัติของ PBS เนี่ยมีสมบัติเชิงกลที่ดีนะคะมีความแข็งแรงความเหนียวที่ดีนะคะแล้วก็มีความโปร่งแสงนะคะสามารถทำใช้งานได้ถึงอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสค่ะรูปแบบของการใช้งานเนี่ยก็นิยมนำมาทำเป็นฟิล์มนะคะแล้วก็ขวดถ้วยนะคะหรือบางทีเนี่ยเราจะเห็นในปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาจะเอามาเคลือบนะคะในถ้วยกระดาษอะค่ะแทนพวก PE นะคะเพื่อให้มันสามารถที่จะย่อยสลายได้นะคะตัวต่อไปนะคะเป็น polybutyrene adipate co-tetraleptrate นะคะหรือเราเรียกว่าเป็น PBAT นะคะหรือบางทีนักศึกษาอาจจะเรียกว่าเป็น PBAT นะคะตัวนี้ก็จะเป็น co-polymer นะคะซึ่งเกิดจากโมโนเมอร์3ชนิดนะคะก็คือกรดเทเลปทาริกนะคะกรด adipate นะคะแล้วก็1 4 butyldiol นะคะก็จะได้เป็นตัว PBAT ออกมานะคะสำหรับสมบัติของตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะในเรื่องของความเหนียวค่ะมีความเหนียวที่ดีเลยนะคะทนต่อแรงกระแทกได้ดีนะคะมีความโปร่งแสงค่ะสามารถใช้งานได้ถึงอุณหภูมิอยู่ที่100ถึง120องศาเซลเซียสค่ะ
ความสกัดกั้นการซึมผ่านของไอน้ำได้ดีค่ะโดยการใช้งานเนี่ยจะนิยมเห็นนะคะว่าเขาจะนิยมเอาตัว PBAT หรือ PBAT เนี่ยไปทำเป็นฟิล์มห่อหุ้มอาหารนะคะหรือถาดพลาสติกนะคะหรือถุงเพาะชำต้นกล้าค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของในหน่วยที่4นะคะเป็นพลาสติกสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะอาจารย์ก็เน้นๆ นะคะอยากให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบนะคะหรือโครงสร้างเนี่ยหรือว่ากระบวนการในการผลิตพลาสติกให้ได้นะคะจากนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ต้องอธิบายสมบัตินะคะและการใช้งานที่แตกต่างกันของทั้งพลาสติกเทอร์โมพลาสติกที่นิยมใช้ในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงพลาสติกชีวภาพด้วยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักศึกษาจะได้รับความรู้จากตรงนี้ไปนะคะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7: มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
6: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
13: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัช

0: ของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราจะพูดคุยนะคะเกี่ยวกับมิติทางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองของอราชาธิปไตยแบบเทวอราชานะคะทีนี้นักศึกษาสังเกตจากประเด็นที่เราพูดคุยกันนะคะก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันเรื่องของปิตุราชาใช่ไหมคะหรือพ่อปกครองลูกซึ่งปรากฏลักษณะสำคัญเนี่ยนะคะในบริบทของอาณาจักรสุโขทัยนะคะแต่ในประเด็นที่2นี้นะคะราชาธิปไตยเนี่ยจะปรากฏหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะคะนั่นก็คือเปลี่ยนผ่านจากการเป็นพ่อปกครองลูกนะคะมาสู่สถานะที่กษัตริย์เปรียบได้กับสมมุติเทพนะคะคำว่าเทวราชานะคะมันก็จะประกอบไปด้วย2คำสำคัญนะคะนั่นก็คือคำว่าเทวะหรือเทพนะคะกับคำว่าราชานะคะทีนี้สถานะของกษัตริย์เนี่ยนะคะจากเดิมที่สุโขทัยเป็นพ่อปกครองลูกที่มีความใกล้ชิดกันใช่ไหมคะแต่ทีนี้นะเราก็ต้องตั้งคำถามสำคัญว่าเพราะเหตุใดคะอาณาจักรอยุธยานะคะจึงถือได้ชื่อว่าเป็นจุดกำเนิดเนาะของการปกครองราชาธิปไตยแบบเทวราชานะคะทีนี้เรามาพิจารณาเงื่อนไขการก่อตั้งของอาณาจักรอยุธยากันก่อนค่ะอยุธยาเนี่ยนะคะก่อตั้งในบริเวณที่เหมาะมากนะคะกับการค้าขายนะแล้วประกอบไปกับนะราชวงศ์หลักของอยุธยานะคะนั่นก็คือราชวงศ์อู่ทองเนาะแล้วก็สุพรรณภูมินะคะมีความสามารถทางการรบค่อนข้างสูงค่ะทำให้ในเวลาต่อมานะคะอยุธยาเนี่ยนะคะสามารถที่จะถือครองนะคะแล้วก็ไปยึดกุมดินแดนที่ใหญ่กว่าตัวเองได้เยอะมากนะคะฉะนั้นด้วยบริบทปัจจัยเหล่านี้นะคะทำให้นะคะอยุธยาเนี่ยนะคะมีมิติความซับซ้อนที่ลึกซึ้งมากกว่าในกรณีของสุโขทัยนะคะทีนี้ค่ะเทวราชานะคะเข้ามาสู่อยุธยาได้อย่างไรนะคะเนื่องจากอยุธยานะคะอยู่ใกล้เนาะกับนะอาณาจักรขอมหรือเขมรนะคะทำให้อิทธิพลแนวคิดว่าด้วยเทวราชาหรือการที่กษัตริย์เนี่ยนะคะเป็นอวตารเนาะเป็นสมมุติเทพที่แบ่งภาคลงมาเกิดนะคะก็ทำให้นะคะสร้างความน่าเกรงขามซึ่งมันก็สอดรับกับความจำเป็นเงื่อนไขสำคัญของตัวอยุธยาที่มีขนาดที่กว้างใหญ่นะคะแล้วก็มีความซับซ้อนในทางการเมืองที่หลากหลายมากขึ้นมากไปกว่าตัวสุโขทัยนะคะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบนะคะสุโขทัยเนี่ยใช้ความรักใช่ไหมคะพ่อขุนใช้ความรักความสามารถในการถูกรักเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองนะคะแต่ในกรณีของอยุธยานะคะกษัตริย์จะใช้ความน่าเกรงขามความเด็ดขาดนะคะในการสั่งการนะคะเพื่อที่จะสถาปนาอำนาจอันชอบธรรมของตัวเองขณะเดียวกันก็ใช้ความน่าเกรงขามแล้วก็สถานะของความเป็นสมมติเทพในการทำลายความชอบธรรมของศูนย์กลางอำนาจอื่นๆที่อยุธยาค่ะทีนี้ประเด็นถัดมานะคะที่เราจะพูดคุยกันก็คือมิติของการควบคุมกำลังคนในสมัยอยุธยาล่ะคะแน่นอนค่ะว่าสังคมในสมัยอยุธยาเนี่ยก็ยังดำรงสถานะการเป็นเหมือนพีระมิดที่ต่ำสูงใช่ไหมคะมียอดพีระมิดคือสถาบันกษัตริย์นะ

จากนั้นเป็นเจ้านายขุนนางนะคะแล้วก็คนทั่วไปซึ่งแบ่งสถานะได้เป็น2ลักษณะด้วยกันคือเป็นไพร่นะไม่ว่าจะเป็นไพร่ในสังกัดหลวงหรือไพร่หลวงนะคะหรือไพร่สมหรือไพร่ในสังกัดมูลนายนะคะและชนชั้นล่างสุดของสังคมนะขณะนั้นก็คือทาสนะคะการควบคุมกําลังคนผ่านการกําหนดชนชั้นตําแหน่งแห่งที่ทางสังคมโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะที่ได้นะคะใช้ระบบศักดินานะคะในการที่จะเป็นเครื่องมือในทางกฎหมายเพื่อกําหนดตําแหน่งแห่งที่และชนชั้นของสังคมนะคะเนี่ยแหละค่ะการควบคุมกําลังคนผ่านกฎหมายผ่านระบบศักดินานะคะเนี่ยแหละทําให้ในเวลาต่อมานะคะรากฐานความสัมพันธ์นะคะระหว่างผู้คนเนี่ยก็เริ่มที่จะหล่อหลอมแล้วก็มีแนวโน้มที่มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์หรืออํานาจนิยมนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในแง่ของการจัดการปกครองนะคะแม้ว่านะคะอยุธยาเนี่ยนะคะจะถือกําเนิดโดยพระเจ้าอู่ทองใช่ไหมคะหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะคะมีการใช้รูปแบบการจัดการปกครองในส่วนกลางที่เรียกว่าจตุสดมนะคะแต่ในเวลาต่อมานะคะอยุธยาเนี่ยได้ผนวกรวมสุโขทัยให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาทําให้ความซับซ้อนนะคะของปัญหาและเรื่องราวต่างๆเยอะมากมายนะคะจึงทําให้กษัตริย์พระองค์หนึ่งนั่นก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะพระองค์ต้องทําการปฏิรูปการปกครองนะคะเพื่อดึงอํานาจนะคะอันกระจัดกระจายเนี่ยให้เข้าสู่ศูนย์กลางนะคะโดยสมัยของพระองค์นะคะก็จะแบ่งการปกครองเนี่ยออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะก็นั่นก็คือส่วนกลางนะคะก็ยังคงมีจตุสดมอยู่นะคะแต่อาจจะมีชื่อเรียกที่เปลี่ยนไปนะคะแต่ทีนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะพระองค์ก็ได้แต่งตั้งนะคะเสนาบดีนะคะเพื่อมาควบคุมนะคะส่วนงานระหว่างพลเรือนนะคะแล้วก็กลาโหมเพื่อให้ตัวสมุหะทั้งสมุหานายกสมุหากลาโหมนะคะทำการถ่วงดุลอํานาจกันนั่นเองนะคะด้านการบริหารการปกครองระดับภูมิภาคนะคะพระองค์ก็ได้ยกเลิกนะคะระบบเมืองลูกหลวงหลานหลวงนะคะเพราะว่าการส่งลูกส่งหลานไปเนี่ยบางทีอาจจะทําให้ลูกหลานที่ไปเป็นเจ้าเมืองนั้นนะคะสำคัญตัวผิดแล้วก็รวบรวมกําลังคนมาก่อกบฏนะคะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ได้ยกเลิกลูกหลวงหลานหลวงนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเรียกเสียใหม่ค่ะให้เป็นเมืองหัวเมืองชั้นในนะคะแล้วก็หัวเมืองชั้นนอกโดยที่มีคนที่ทําหน้าที่ไปปกครองเนี่ยจะเรียกว่าผู้รั้งแทนนะคะส่วนการปกครองลําดับสุดท้ายนั่นก็คือการปกครองแบบประเทศสาราชนะคะอันนี้ก็ยังจะคงให้สิทธิและอํานาจหน้าที่นะคะกับเจ้าเมืองผู้ปกครองเดิมอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องมีการแสดงความสมภักดิ์นะคะมายังศูนย์กลางอํานาจณขณะนั้นก็คืออยุธยานะคะรูปแบบการจัดการปกครองเหล่านี้นะคะรวมไปถึงคติว่าด้วยเทวราชานะคะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์และฮินดูนะคะก็ยังคงดํารงอยู่นะคะจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าสุโขทัยเนี่ยนะคะจะถูกผนวกรวมให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยานะคะแล้วก็อยุธยาใช้คติว่าด้วยเทวราชาเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วนะคะเราจะพบว่ามันมีลักษณะของการผสมผสานนะคะการดึงความชอบธรรมจากทั้งสถานะของกษัตริย์ในฐานะสมมุติเทพนะคะและนะคะศาสนาพุทธนะคะโดยที่กษัตริย์ยังคงจะต้องดํารงความเป็นสมมุติเทพขณะเดียวกันกษัตริย์ก็จําเป็นที่จะต้องแสดงนะคะถึงการประพฤติปฏิบัติที่สอดรับนะคะกับคติในศาสนาพุทธด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะสำหรับประเด็นที่3นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นสังคมวัฒนธรรมนะคะและการเมืองราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะนักศึกษาลองสังเกตคำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะลักษณะระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะคือการยืนยันถึงอำนาจอันสมบูรณ์นะคะที่องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยพระองค์สามารถที่จะดำเนินการนะคะต่างๆจนในท้ายที่สุดแล้วอํานาจเนี่ยนะคะสามารถรวมศูนย์เข้าสู่ส่วนกลางได้จริงๆนะคะทีนี้นะคะลองตั้งข้อสังเกตไปนะคะประเด็นก่อนหน้าที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับมิติของอยุธยานะคะที่มีลักษณะการเมืองแบบราชาธิปไตยแบบเทวราชาแม้ว่ากษัตริย์จะมีสถานะเป็นสมมุติเทพนะคะแต่นะคะอยุธยาเนี่ยนะคะการเปลี่ยนผ่านผัดแผ่นดินของอยุธยาเนี่ยนะคะมีความหลากหลายมากนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความรุนแรงนั่นสะท้อนในยะสําคัญนะคะว่าแม้ว่ากษัตริย์จะมีสถานะเป็นสมมุติเทพนะคะแต่ก็ไม่ได้ปราศจากการถูกท้าทายอํานาจ

ถได้นะคะแตกต่างไปนะคะกับการเมืองราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะที่องค์พระมหากษัตริย์พระองค์สามารถรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางได้อย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งในบริบททางการเมืองไทยนะคะการเกิดขึ้นก่อกำเนิดของราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะในสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือรัชกาลที่5นะคะทีนี้ก่อนที่จะทำความเข้าใจการเกิดขึ้นของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5นะคะเราอาจจะต้องท้าวความนะคะทำความเข้าใจถึงบ้านเมืองสภาพบ้านเมืองในบริบทก่อนที่พระองค์จะได้ดำเนินการก่อตั้งนะคะกำเนิดรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะในสมัยนะคะกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่4นะคะรัชกาลที่4เนี่ยนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยเป็นสมเด็จพ่อนะคะของรัชกาลที่5นะคะรัชกาลที่4เนี่ยเผชิญเริ่มเห็นเค้าลางนะคะของการที่ชาติตะวันตกนะคะเริ่มเข้ามาคุกคามนะคะสยามนะคะภายใต้สิ่งที่เราเรียกกันว่าลัทธิการล่าอาณานิคมนะคะด้วยเหตุผลในทางเศรษฐกิจและการเมืองนะคะทีนี้ในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญนะคะซึ่งจะส่งผลทำให้รัชกาลที่5ต้องตัดสินใจรวมศูนย์อำนาจ นะคะข้อแรกนั้นก็คือการเซ็นสนธิสัญญาเบลริงนะคะระหว่างสยามกับอังกฤษนะคะการเซ็นสนธิสัญญาดังกล่าวนะคะทำให้สยามถูกผนวกรวมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกนะคะแล้วก็สยามเนี่ยนะคะได้เปลี่ยนนะคะแนวทางการดำเนินเศรษฐกิจแบบยั่งชีพนะคะให้กลายมาเป็นเศรษฐกิจแบบเงินตรามากขึ้นนะคะการผลิตข้าวและเศรษฐกิจแบบเงินตรานะคะเริ่มทำให้สังคมสยามโดยเฉพาะชนชั้นผู้ปกครองขณะนั้นนะคะเล็งเห็นแล้วนะคะว่าเกิดความต้องการนะคะใช้แรงงานจำนวนมหาศาลนะคะซึ่งในเวลาต่อมานะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์รัชกาลที่5จะต้องตัดสินใจนะคะทำการยกเลิกระบบไพร่และทาสในเวลาต่อมานะคะทีนี้ในสมัยรัชกาลที่4นะคะเมื่อพระองค์เล็งเห็นภัยคุกคามดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะสิ่งที่รัชกาลที่4ได้ดำเนินการเบื้องต้นนะคะก็คือความพยายามในการปรับให้ประเทศนั้นเข้าสู่ความทันสมัยนะคะหรือเราใช้คำทับศัพท์ว่า civilize นะคะแต่การดำเนินการของรัชกาลที่4ในการปรับตัวเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะของการกรุยทางพื้นฐานนะคะเช่นการให้ความสำคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลนะคะการเริ่มส่งลูกหลานไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะหรือแม้แต่การปรับธรรมเนียมประเพณีที่อาจจะดูล้าหลังให้ดูทันสมัยตามแบบนิยมตะวันตกมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเมื่อแผ่นดินถูกผลัดนะคะและส่งต่อมายังรัชกาลที่5นะคะรัชกาลที่5แน่นอนพระองค์เล็งเห็นความจำเป็นนะคะของสยามในการที่จะต้องปรับตัวให้รับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อไม่ให้สยามถูกผนวกรวมหรือถูกยึดจากบรรดาประเทศเจ้าอาณานิคมใช่ไหมคะทีนี้นะคะสิ่งที่รัชกาลที่5ทำนะคะแล้วก็ทำได้สำเร็จนะคะก็คือรัชกาลที่5สามารถสร้างตัวตนสำนึกร่วมของความเป็นสยามนะคะผ่านการขีดเส้นเขตแดนนะคะซึ่งเกิดจากการที่สยามเข้าไปเป็นหนึ่งในคณะร่วมปักปันเขตแดนกับบรรดาประเทศอาณานิคมตะวันตกที่สำคัญนั่นคืออังกฤษกับฝรั่งเศสนะคะเส้นเขตแดนนะคะทำให้สยามนะคะให้ความสำคัญกับดินแดนมากกว่ากำลังคนขณะเดียวกันนะคะการทำหน้าที่ของเส้นเขตแดนก็ทำให้สยามเนี่ยรับทราบนะคะรับรู้ตัวตนของตนเองว่าอำนาจของตนนั้นอยู่ที่ตรงไหนนะคะนอกเหนือจากการเกิดขึ้นของเส้นเขตแดนแล้วนะคะเนื่องจากในระบบการผลิตแบบทุนนิยมเนี่ยต้องการแรงงานที่ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็องค์รัชกาลที่5ก็พยายามที่จะลดนะคะแรงเสียดทานที่เกิดจากขุนนางนะคะในเวลาต่อมาพระองค์ก็ได้ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการยกเลิกระบบไพร่และทาสนะคะเพื่อปลดปล่อยคนออกจากระบบมูลนายหรือระบบศักดินานะคะให้เข้ามาสู่เป็นแรงงานการผลิตในทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันพระองค์ก็สามารถที่จะอ้างอิงความจงรักภักดีหนึ่งเดียวที่ผู้คนมีต่อพระองค์ได้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นรัชกาลที่5นะคะพระองค์ยังได้ดำเนินการปฏิรูปการปกครองทั้งในรูปแบบของส่วนกลางนะคะเกิดกระทรวงนะคะแล้วก็ยกเลิกจตุสดมลงไปนะคะส่วนภูมิภาคนะคะพระองค์ก็ทำการยกเลิกระบบเจ้าเมืองนะคะแล้วก็ใช้รูปแบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลนะคะจากการรวมศูนย์อำนาจนะคะจะเห็นได้ว่าพระองค์จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมหาศาลนะคะทีนี้พระองค์ก็ได้ทำการปฏิรูประบบราชการโดยการส่งคนนะคะมีโรงเรียนมหาเล็กหลวงนะคะส่งคนไปร่ำเรียนสิ่งต่างๆนะคะเพื่อทำให้คนเหล่านี้ในเวลาต่อมาก็จะเป็นตัวข้าราชการนะคะที่จะเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนงานกิจการของพระองค์นะคะแน่นอนค่ะการรวมศูนย์อำนาจเหล่านี้ย่อมจะต้องเกิดข้อพิพาทนะคะหรือแรงเสียดทานจากบรรดาเจ้า

เมืองนะคะทำให้องค์รัชกาลที่5เนี่ยเล็งเห็นความสำคัญของการจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในสมัยรัชกาลที่5จะเห็นได้ว่าพระองค์เนี่ยสามารถสถาปนาอำนาจอันรวมศูนย์เด็ดขาดที่พระองค์ได้นะคะแล้วก็พระองค์จะวางรากฐานในแง่ของความเป็นรูปธรรมเสียมากใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเมื่อแผ่นดินถูกส่งต่อนะคะมายังองค์รัชกาลที่6นะคะพระองค์เนี่ยนะคะจะทำสิ่งที่ต่างออกไปนะคะที่อาจจะไม่ได้ดำเนินการในเชิงรูปธรรมนะคะแต่จะดำเนินงานในเชิงของความเป็นนามธรรมนั่นก็คือการเกิดอุดมการณ์ราชาชาตินิยมนะคะเพื่อยืนยันว่านะคะกษัตริย์นะคะเปรียบได้กับศีรษะนะในร่างกายเนี่ยหากศีรษะหลุดล่วงลงไปแล้วนะคะร่างกายนั้นก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้เปรียบได้กับการที่ประเทศชาติจะต้องมีองค์พระมหากษัตริย์นะคะเป็นศูนย์กลางของความจงรักภักดีนั่นเองนะคะนั่นก็คือการเกิดขึ้นของอุดมการณ์ราชาชาตินิยมนะคะจนแผ่นดินนะคะล่วงมาถึงรัชกาลที่7นะคะการเมืองณขณะนั้นก็ยังเป็นราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแต่ด้วยเงื่อนไขปัจจัยบางประการในสมัยรัชกาลที่7นะคะทำให้ในท้ายที่สุดแล้วนะคะพระองค์ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในพุทธศักราช2475เปลี่ยนนะคะจากการเมืองราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะไปสู่การเมืองแบบประชาธิปไตยนะคะที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยนะคะคำว่าราชาธิปไตยได้หายไปแล้วนะคะการเปลี่ยนผ่านนะคะจากระบอบราชาธิปไตยนะคะไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะเกิดขึ้นนะคะในเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในวันที่24มิถุนายนนะคะพุทธศักราช2475นะคะโดยกลุ่มผู้ก่อการนะคะที่เรียกว่าคณะราษฎรนะคะหรือคณะราษฎรนั่นเองนะคะทีนี้หมุดหมายนี้เป็นหมุดหมายที่สำคัญอย่างมากในทางการเมืองนะคะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนหน้าตาของผู้ถือความชอบธรรมว่าด้วยอำนาจอธิปไตยนะคะจากเดิมที่กษัตริย์นะองค์พระมหากษัตริย์สามารถนะคะบอกได้ว่าตนนั้นเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยทั้ง3ด้านนะคะแต่ด้วยการกระทำนะคะของตัวคณะราษฎรนะคะได้เปลี่ยนนะคะจากเดิมที่กษัตริย์เป็นผู้ถืออำนาจอธิปไตยนะคะเป็นประชาชนเป็นผู้ถือครองอำนาจอธิปไตยนะคะด้วยเหตุผลนี้นะคะก็เลยทำให้นะคะประเทศไทยเนาะในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ถ้าเราสังเกตนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะแม้ว่าคณะราษฎรเนี่ยจะได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะคะแต่ด้วยปัญหาทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะการที่เราเนี่ยยังอยู่ภายใต้วังวนของการทำรัฐประหารเนี่ยมันก็สะท้อนว่ามันก็ยังเต็มไปด้วยความพยายามช่วงชิงความชอบธรรมนะระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะคะกับฝ่ายก้าวหน้าอยู่นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเราลงมาศึกษาบริบทของการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นกันนะคะตัวคณะราษฎรนะตัวคณะราษฎรเนี่ยนะคะคนก่อการเนี่ยแม้ว่าจะมีทั้งพลเรือนและทหารนะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าคณะราษฎรเนี่ยเป็นผลผลิตที่สำคัญของตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนื่องจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นนะคะเป็นการดึงเอาอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางใช่ไหมคะทำให้นะคะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จำนวนข้าราชการที่มหาศาลที่มีความรู้ความสามารถนะคะสิ่งที่สมัยสมเด็จรัชกาลที่5นะคะทรงดำเนินการก็คือส่งผู้คนไปเรียนนะคะคณะราษฎรจึงกล่าวได้ว่าเป็นบรรดาขุนนางชั้นกลางที่มีโอกาสได้ไปร่ำเรียนนะคะในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะคะเมื่อเขากลับมาแล้วเนี่ยเขาก็พกพาเอาความฝันนะคะแล้วก็รูปแบบการปกครองจากประเทศต่างๆที่เขาสัมผัสมานะคะเมื่อเขาพบเจอกับปัญหานะคะในทางการเมืองของระบบราชการนะคะที่อาจจะไม่มีทางออกมันทำให้เขาจึงต้องตัดสินใจนะคะในการที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะทีนี้ในการทำความเข้าใจนะคะสังคมวัฒนธรรมและการเมืองแบบประชาธิปไตยนะคะเราจะแบ่งเนื้อหานะคะในการสนทนาเนี่ยออกเป็น3ช่วงหลักๆด้วยกันนะคะก็คือช่วงแรกนะคะจะเป็นช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะถึงเหตุการณ์นะคะ14ตุลา2516นะคะแน่นอนค่ะการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะได้เปลี่ยนสถานะนะคะจากราษฎรนะคะให้เป็นบุคคลที่
ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในทางการเมืองนะคะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มันจึงทำให้เกิดสถานะของความเป็นพลเมืองนะคะโดยเฉพาะการเลือกตั้งนะคะทีนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจากที่หลายท่านอาจจะได้รับทราบกันนะคะก็คือคณะราษฎรเนี่ยค่ะก็ถูกวิจารณ์อย่างมากนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะของความเป็นอมาตยาธิปไตยอยู่สูงนะคะนั่นก็คือการที่ให้บรรดาข้าราชการทั้งทหารและพลเรือนนะคะที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะคะยังมีตำแหน่งแห่งที่ในทางการเมืองนะคะฉะนั้นดีเบตสำคัญนะคะของในช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือคุณจะประชาชนจะมีศักยภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมืองแค่ไหนนะคะแล้วก็ตัวข้าราชการควรจะถูกลดบทบาทอย่างไรนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะจะมีรัฐบาลเนี่ยนะคะสำคัญประมาณ2รัฐบาลที่มีความสำคัญในช่วงนี้นะคะก็คือรัฐบาลแรกเนี่ยจะเป็นรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะซึ่งจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยขึ้นสู่ตำแหน่ง2ครั้งนะคะแต่ว่าตัวนโยบายของจอมพลป.นะคะที่สำคัญที่นักศึกษาอาจจะพบเห็นหรือได้ยินนะนั่นก็คือนโยบายรัฐนิยมนะคะหรือนะคะก็ในทางเศรษฐกิจนะคะจอมพลป.ก็เป็นผู้ผลักดันทำให้เกิดทุนนิยมโดยรัฐนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมาก็จะมีรัฐวิสาหกิจที่ค่อนข้างสูงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลจอมพลป.เนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยโดยเฉพาะป.ที่ขึ้นมาครั้งหลังเนี่ยนะคะก็ถูกทำการยึดอำนาจนะคะโดยทหารที่มีศักยภาพนั่นก็คือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ได้เรียกว่าใช้อุดมการณ์เนาะแบบพ่อปกครองลูกนะคะก็เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆให้เกิดขึ้นมานะคะเราสามารถเข้าใจสถานะของจอมพลสฤษดิ์ได้นะคะว่ามีชื่อเรียกว่าเป็นพ่อขุนอุปถัมภ์นะคะทีนี้สิ่งสำคัญที่จอมพลสฤษดิ์ทำนะคะแล้วส่งผลในเวลาต่อมานั่นก็คือการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะทำให้เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมานั่นโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนะและกลุ่มนักศึกษาเนี่ยซึ่งเกิดมาตั้งแต่สมัยคณะราษฎรวางรากฐานทางการศึกษาแล้วนะคะซึ่งคนเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะคะในการเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยนะคะทีนี้เส้นแบ่งเวลาก็เข้าสู่ในห้วงเวลาที่2นะคะนั่นก็คือห้วงเวลาตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา2516จนถึงตัวพ.ศ. 2540นะคะเราจะเห็นได้ว่าในห้วงเวลานี้นะคะประเทศไทยเนี่ยก็จะล้มลุกคลุกคลานนะคะเปลี่ยนผ่านระหว่างความเป็นประชาธิปไตยกับความเป็นเผด็จการนะคะเราจะเห็นบทบาทของชนชั้นที่เกิดขึ้นมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาของคณะราษฎรนั่นก็คือบรรดาแรงงานและกลุ่มนักศึกษานะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาที่สำคัญนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยนะคะได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกอย่างแท้จริงนะคะเราจะพบได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์ของการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะตัวรัฐบาลของพลเอกชาติชายนะคะก็ได้ชูนโยบายที่ว่าด้วยการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านะคะแต่ในเวลาต่อมาค่ะก็ได้มีการทำรัฐประหารนะคะโดยกลุ่มรสช.นะคะแล้วก็ทำให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนจนลุกลามนะคะบานปลายกลายเป็นเหตุการณ์พฤษภาธมินนะในเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้ชนชั้นกลางนะคะซึ่งมีบทบาทอย่างมากนะคะในทางเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองร่วมกับนักศึกษาและกลุ่มแรงงานนะคะแล้วก็ห่วงเวลานี้นะคะเราก็จะเผชิญเนาะหลายคนอาจจะมีประสบการณ์นั่นก็คือตัววิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะคะจากนั้นนะคะห่วงเวลาห่วงที่3นะคะของความเป็นประชาธิปไตยนั่นก็คือตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2540จนถึงปัจจุบันนะคะด้วยเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะก็ทำให้เกิดความกระตือร้นทางการเมืองมากขึ้นนะคะทำให้กลุ่มบรรดานักการเมืองโดยเฉพาะนักวิชาการคนสำคัญนะคะได้พยายามที่จะผลักดันนะคะรณรงค์ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญนะคะผลจากกิจกรรมดังกล่าวนะคะเราก็ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งแต่อย่างไรก็ตามค่ะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันก็ดูจะห่างไกลออกไปนะคะเพราะว่าเราก็อาจจะร่วมเผชิญชะตากรรมก็คือตัวการเกิดขึ้นของรัฐประหารทั้ง2ครั้งนะคะนั่นก็คือปี2549นะคะแล้วก็ปี2557นะทั้งหมดนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวังวนของการเมืองไทยนะคะที่เราเผชิญกับปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทยตลอดนะคะโดยเฉพาะประเด็นสำคัญเนี่ยที่
แอบอิงอยู่เบื้องหลังนะคะการเกิดขึ้นของรัฐประหารหลายครั้งที่ผ่านมาก็คือเรามีการตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วนะคะสถานะของประชาชนคนไทยเนี่ยควรจะมีสถานะเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมมีสิทธิทางการเมืองมากน้อยเพียงใดนะคะความแตกต่างทางวงการหลายครั้งนะคะทำให้สังคมไทยไม่สามารถที่จะหาฉันทามติหรือทางออกร่วมของสังคมได้นะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่เรายังเห็นความพยายามในการแย่งชิงความชอบธรรมโดยอ้างอิงความชอบธรรมกับศาสนาความเชื่อหรือคติบางอย่างอยู่นั่นเองค่ะค่ะ

ับนะคะสามที่เราพูดคุยกันนะคะก็เรามาสรุปกันคร่าวๆนะคะว่านักศึกษาได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะคะในเนื้อหานะคะเราจะว่าด้วยสังคมวัฒนธรรมและการเมืองไทยนะคะโดยเนื้อหาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ตอนโดยพิจารณาความต่างระหว่างตัวระบอบการปกครองนะคะโดยที่นะคะเราจะไล่จากอาณาจักรที่ไกลตัวที่สุดนะคะหรืออาณาจักรที่มีมาอย่างยาวนานนั่นก็คือมิติของความเป็นปิตุราชาซึ่งปรากฏในสุโขทัยนะคะสถานะขององค์พระมหากษัตริย์เนี่ยเปรียบได้กับพ่อผู้ปกครองลูกนะคะความสามารถในการถูกรักของกษัตริย์จึงเป็นความชอบธรรมนั่นเองนะคะในเวลาต่อมาค่ะเมื่อสุโขทัยนะคะเปลี่ยนผ่านไปสู่อยุธยานะคะแล้วอยุธยาสามารถดึงสุโขทัยให้เป็นส่วนหนึ่งได้นะคะก็ทําให้สถานการณ์ของกษัตริย์ต้องเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเทพนะหรือเทวราชานะคะและส่วนที่สามนะคะของความเป็นราชาธิปไตยนะคะก็คือสมบูรณาญาสิทธิราชที่เราเห็นได้ชัดในสมัยองค์รัชกาลที่5นะคะและเข้าสู่บริบทของปัจจุบันนั่นก็คือประชาธิปไตยเราจะเห็นได้ว่าความชอบธรรมมิติทางสังคมวัฒนธรรมนะคะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะยังเป็นสิ่งที่ยังเต็มไปด้วยพลวัตและการเปลี่ยนแปลงค่ะ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์วิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: เรียนมสท.ดีอย่างไร
1: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียน

ไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี่รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

ราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาการสอนเสริมทางไกลชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ในครั้งนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่1ตอนที่ 1.1 นะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยนะเรามาดูเนื้อหาเลยนะครับเนื้อหาในส่วนแรกนะครับจะเป็นเรื่องทั่วๆไปก่อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้เพราะว่าการแสวงหาความรู้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราก็ทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การแสวงความรู้นั้นเกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นประเด็นข้อใหญ่ใจความของในหัวข้อนี้นะครับหัวข้อนี้นะครับก็จะกล่าวถึงวิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ซึ่งหมายรวมถึงการที่มนุษย์ได้มาซึ่งความรู้ด้วยไม่ใช่ไม่แสวงหาแต่บางทีก็ได้มาเองเนี่ยนะครับซึ่งรายละเอียดก็จะอยู่ในเอกสารการสอนเรียบร้อยแล้วพร้อมตัวอย่างแต่ว่าผมก็สรุปประเด็นมาเนี่ยนะครับก็คือมนุษย์เนี่ยจะได้ความรู้มาอันดับแรกเลยเนี่ยความบังเอิญบังเอิญแปลว่าไม่ตั้งใจใช่ไหมฮะบังเอิญเนี่ยก็คือบางทีเราทำอะไรอยู่อย่างหนึ่งแต่ว่าเกิดผลไปอีกอย่างหนึ่งแล้วเราก็ได้ความรู้มาว่าอ๋อทำแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับนักศึกษาลองอาจจะตั้งใจทำอาหารอยู่แล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าหยิบเครื่องปรุงผิดปรากฏว่าออกมาแต่ปรากฏว่าออกมาแล้วเนี่ยก็รับประทานได้หรือว่าเป็นรสซึ่งชอบมากกว่านักศึกษาก็ได้ความรู้ว่าความจริงเนี่ยใส่เครื่องปรุง อีกชนิดหนึ่งลงไปก็ได้อาหารซึ่งนักศึกษาชอบมากกว่าอันนี้บังเอิญแต่ความบังเอิญเนี่ยก็มีข้อจำกัดของมันอยู่คือหมายความว่าบังเอิญไม่ตั้งใจใช่ไหมบังเอิญแปลว่าไม่ตั้งใจใช่ไหมฮะเราไม่รู้ว่าเราจะบังเอิญได้ความรู้เนี่ยบ่อยแค่ไหนคือมันไม่เป็นระบบนะฮะมันอยู่ที่ เรียกว่าโอกาสหรือมันอยู่ที่ถ้าพูดให้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์หน่อยก็คือมันอยู่ที่ความโชคดีของเราอะนะครับเพราะบางทีบังเอิญแล้วโชคไม่ดีก็มีนะครับต่อไปคือการลองผิดลองถูกนะครับลองผิดลองถูกก็ตามนั้นเลยครับจะใช้กันเยอะในแง่ของการที่เราทำงานอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าจะแก้ยังไงก็ลองดูลองครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จอ่ะก็ลองต่อไปนะจนกว่าจะสำเร็จนะครับซึ่งก็มีข้อจำกัดคือว่าบางครั้งเราไม่มีเวลามากพอที่จะลองได้หลายๆครั้งนะครับหรือบางครั้งบางเรื่องไม่ใช่สิ่งที่จะลองผิดได้เพราะว่ามันพลาดแล้วอาจจะเช่นเป็นอันตรายกับชีวิตหรือว่าเป็นอันตรายกับทรัพย์สินอย่างเนี้ยนะครับฉะนั้นลองผิดลองถูกก็ได้ความรู้เหมือนกันนะครับตัวอย่างในหนังสือใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องทำอาหารนักศึกษาจำได้หรือนักศึกษาอ่านแล้วเนี่ยนะครับก็คื

รู้หรอกว่าจะผสมอะไรยังไงแต่ว่าก็ลองดูรับประทานได้ก็โชคดีไปไม่ได้ก็ลองใหม่อย่างเนี้ยนะครับอันนี้คือการลองผิดลองถูกต่อไปคือการอ้างความเชื่อที่มีมาแต่โบราณคือหมายความว่าแต่เดิมเคยเชื่อกันมายังไงก็พยายามจะหาว่าเคยเชื่อกันมายังไงแล้วก็เชื่อกันตามไปหรือว่าก็บอกว่าเมื่อก่อนเขาเชื่อกันแบบนี้นะก็อยู่กันมาได้เราก็คิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ถูกคือความรู้ที่น่าจะใช้อ้างอิงได้นะครับแต่ว่าบางทีบริบทมันเปลี่ยนเหตุการณ์ในสมัยก่อนคำอธิบายหรือความรู้ที่เคยมีนั้นอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะใช้งานไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของการอ้างความรู้หรือความเชื่อที่มีมาแต่โบราณนะครับหรือประเพณีที่มีมาแต่โบราณก็ได้นะครับ4คือการอ้างผู้รู้หรือผู้มีอำนาจอันนี้ก็เช่นนักศึกษาไปถามครูบาอาจารย์ถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถืออย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่สามารถได้ความรู้ได้แต่ก็มีขอบเขตอยู่ที่ความรู้ของผู้รู้หรือผู้มีอำนาจนั้นซึ่งก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งไม่ได้รู้หรือรอบรู้ทุกเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของการที่เราอ้างผู้รู้หรือผู้มีอำนาจนะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความรู้ต่อไปคือการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวนะการส่วนตัวก็มีข้อดีคือเราประสบเองนะถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะมันจะผิดไปจากนี้ไม่ได้เพราะเราเจอเองแต่เราก็พบมาแล้วว่าประสบการณ์ส่วนตัวนั้นนะบางครั้งมันเป็นสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องที่เกิดจากประสาทสัมผัสของเราอย่างที่ตัวอย่างในหนังสือในเอกสารการสอนก็คือน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะนักศึกษาอ่านรายละเอียดเนี่ยนักศึกษาลองเอามือจุ่มในน้ำธรรมดาก็อย่างหนึ่งใช่ไหมครับรู้สึกอย่างหนึ่งพอเอามือไปจุ่มในน้ำ อุ่นมาแล้วพอกลับมาจุ่มในน้ำธรรมดารู้สึกว่ามือข้างนั้นเย็นใช่ไหมแล้วถ้าจุ่มสองมือพร้อมกันลงไปก็จะพบว่ามือข้างที่ไม่ได้จุ่มในน้ำ อุ่นเนี่ยก็ปกติโดยเปรียบเทียบแต่พอเปรียบเทียบสองข้างกลายเป็นว่าทั้งที่ความจริงอุณหภูมิน้ำเท่าเดิมนะฮะแต่ว่าความรู้สึกไม่เท่ากันทั้งนี้เพราะว่าเป็นความรู้สึกโดยเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นประสาทสัมผัสของมนุษย์เนี่ยก็ไม่มีความแม่นยำเสมอไปหมายถึงว่าไม่ได้แม่นยำเสมอไปนะครับอันนี้เพราะว่าร่างกายมีกลไกที่จะป้องกันตัวนะครับอันนั้นคือการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวจากประสาทสัมผัสเนี่ยจึงอาจจะมีข้อบกพร่องบางอย่างอยู่หรือมีข้อจำกัดที่จะทำให้เราไม่ได้ความรู้ที่แม่นยำนะครับต่อไปคือการใช้เหตุผลซึ่งก็มีตัวอย่างอยู่ในหนังสือเหมือนกันเนี่ยนะครับคือใช้เหตุผลแบบอุปนัยกับแบบนิรนัยในหนังสือนิรนัยมาก่อนนะฮะแล้วก็อุปนัยตามมาแบบนิรนัยก็คือเรามีประเด็นหลักมีแนวคิดทฤษฎีบางอย่างเราพยายามสังเกตหรือว่าพยายามที่จะหาปรากฏการณ์ย่อยเพื่อที่จะสนับสนุนทฤษฎีแนวคิดหลักนั้นนะครับส่วนอุปนัยนั้นเราพยายามที่จะหาจุดร่วมของปรากฏการณ์ย่อยเพื่อที่จะนำเสนอหรือเพื่อที่จะคิดประเด็นใหญ่แนวคิดทฤษฎีใหม่ข้อแตกต่างก็คือแบบนิรนัยนั้นเป็นการยืนยันแนวความคิดเราไม่ได้แนวความคิดอะไรใหม่นะเช่นบอกว่าความคิดที่ซึ่งก็เป็นความจริงคือมนุษย์ทุกคนต้องเสียชีวิตใช่ไหมต้องตายในที่สุดเนี่ยต่อมาคือเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องตายอย่างนี้ก็ไม่ได้ได้ความรู้อะไรใหม่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าเป็นการยืนยันว่าแนวคิดที่ว่าด้วยความมนุษย์เนี่ยจะต้องเสียชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะว่าทุกคนก็ต้องตายอันนี้เป็นแบบนิรนัยแต่แบบอุปนัยนั้นก็คือสังเกตปรากฏการณ์ย่อยๆอย่างเช่นตัวอย่างที่ปรากฏในเอกสารการสอนก็คือสังเกตคนอิตาเลียนมาแล้วเท่าไหร่20คนใช่ไหมครับทั้ง20คนเนี่ยไม่ชอบอาหารเผ็ด
กินเผ็ดไม่ได้ก็เลยได้ข้อสรุปว่าคนต่อไปที่ถ้าเจอเนี่ยอาจจะต้องไม่กินอาหารเผ็ดไม่ชอบอาหารเผ็ดอย่างแน่นอนนะได้ข้อเสนอได้ข้อสรุปใหม่ว่าคนอิตาเลียนไม่กินเผ็ดแต่ทีนี้มันก็มีความสุ่มเสี่ยงใช่ไหมว่าอาจจะไม่จริงก็ได้วันดีคืนดีเราอาจจะไปเจอคนอิตาเลียนคนที่25แล้วก็พบว่าเขากินอาหารเผ็ดได้หรือเขาชอบอาหารเผ็ดอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อดีก็คือได้แนวคิดใหม่ได้ความรู้ใหม่ได้ทฤษฎีใหม่นะแต่ก็มีความเสี่ยงที่แนวคิดความรู้หรือทฤษฎีสรุปออกมาจากวิธีการใช้ผลแบบอุปนัยนั้นจะมีความผิดพลาดหรือมีความไม่เที่ยงตรงนะครับส่วนต่อไปนะก็คือการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์รายละเอียดนะมีปลีกย่อยหลากหลายพร้อมตัวอย่างเนี่ยนะครับอยู่ในเอกสารการสอนซึ่งก็เป็นการที่ใช้เรียกว่าวิธีการใช้เหตุผลอุปนัยนิรนัยผสมกันแล้วก็การหาความรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบเนี่ยนะครับซึ่งที่ผมอธิบายมาเนี่ยผมพยายามที่จะรวบรัดนะครับนักศึกษาจำเป็นต้องอ่านรายละเอียดในเอกสารการสอนแต่ว่าประเด็นหลักที่อยากจะสรุปให้นักศึกษาฟังตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับการแสวงหาความรู้ของมนุษย์เนี่ยมีหลากหลายวิธีแต่ว่าวิธีซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบแล้วก็สามารถตรวจสอบได้เนี่ยก็คือการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งวิทยาศาสตร์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวิชาวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนในโรงเรียนชั้นประถมมัธยมนะครับแต่หมายถึงวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลวิธีคิดแบบที่พิสูจน์ได้ตรวจสอบได้นะครับมีกระบวนการชัดเจนซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นวิธีการซึ่งใช้เป็นพื้นฐานในการหาความรู้ด้วยการวิจัยนะอันนี้คือประเด็นที่สรุปออกมาจากหัวข้อการแสวงหาความรู้กับการวิจัยนะเราไปหัวข้อต่อไปนะครับใน เรื่องต่อไปเนี่ยนะฮะก็จะว่าด้วยความหมายของการวิจัยนะคือเป็นเรื่องความหมายความสำคัญวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับอยู่ในหัวข้อในเรื่องถัดไปเนี่ยการวิจัยคืออะไรการวิจัยก็คือการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงเนี้ยนะครับใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็อย่างเป็นระบบนะส่วนเพื่ออะไรนั้นนักศึกษาอ่านเองนะฮะ อีกคำสำคัญหนึ่งคือเป็นกระบวนการที่ทำซ้ำๆนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า เป็นกระบวนการที่ไม่ได้ทำครั้งเดียวนั้นนักศึกษาลองดูคำว่าวิจัยซึ่งมาจากภาษาอังกฤษคำว่า research เนี่ย re แปลว่าทำซ้ำ search แปลว่าค้นหา research ก็ค้นหาซ้ำๆเพราะนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องกระทำซ้ำๆเพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุปที่ยืนยันผลของการที่เราทำวิจัยเนี่ยนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดความหมายโดยละเอียดนะตัวอย่างทั้งหลายนะครับนักศึกษาอ่านมาแล้วในเอกสารการสอนแต่ว่าที่ผมจะเน้นย้ำก็คือตรงนี้นะครับคือเป็นระบบแล้วก็เป็นกระบวนการที่ทำซ้ำๆใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับทีนี้ลักษณะของการวิจัยนะก็แตกออกมาจากนิยามเมื่อสักครู่นี้นะครับคือเป็นวงจรเป็นกระบวนการผมพูดแล้วต้องมีขั้นตอนชัดเจนทำอะไรตอนไหนนะครับแล้วก็วงจรคือทำซ้ำๆทำเป็นกระบวนการที่วนกลับนะครับคำว่าวนกลับไม่ได้กลับมาซ้ำที่นะครับเราได้ความรู้ใหม่เราสูงขึ้นแล้วก็เป็นประเด็นที่ตั้งสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปได้หรือตรวจสอบครั้งต่อไปได้นะฮะแต่วงจรมันก็กลับมาสองเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงความรู้กฎหรือทฤษฎีเพราะงั้นการหาความรู้โดยการวิจัยนั้นเรามีการสรุปออกมาเป็นแนวความคิดว่าผลจากการวิจัยนี้ทำให้เราทราบว่าอะไรแล้วก็
สามารถใช้เป็นแนวคิดที่ไปประยุกต์กับหรือไปอธิบายปรากฏการณ์อื่นๆได้ด้วยหรือไม่ก็จะเป็นทฤษฎีขึ้นมานะครับ3คือต้องมีการกำหนดประเด็นที่จะศึกษาคือไม่ใช่ว่าศึกษาไปโดยไม่ระบุอะไรชัดเจนเลยนะฮะต้องมีการกำหนดประเด็นต้องมีการกำหนดขอบเขตว่าจะศึกษาอะไรศึกษาแค่ไหนศึกษาในบริบทอะไรนะครับต้องชัดเจนตรงนี้4คือต้องมีการใช้หลักฐานอ้างอิงจะพูดลอยๆไม่ได้จะต้องมีการบอกว่าสิ่งที่เราสรุปข้อสรุปของเราหรือว่าการที่เราค้นพบว่าอะไรนั้นมีที่มาอย่างไรแล้วเราได้หลักฐานนั้นมาจากไหนต้องมีการใช้หลักฐานอ้างอิงอันนี้คือลักษณะของการวิจัยนะครับต่อไปคือวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์การวิจัยนั้นก็เนี่ยเพื่อบรรยายเพื่ออธิบายบรรยายเราก็พูดไปว่าต้องการทราบสภาพของการให้บริการสารสนเทศในสำนักบรรณสารสนเทศของมสท.นั้นมีสภาพเป็นยังไงก็บรรยายไปอธิบายเนี่ยจะมากกว่าบรรยายตรงที่ว่าจะมีการวิเคราะห์สาเหตุวิเคราะห์พัฒนาการนะฮะวิเคราะห์ความเป็นมานะครับเพื่อพยากรณ์อันนี้เป็นการคาดการณ์คาดคะเนว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับเพื่อพัฒนาก็เป็นการเพื่อที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆหรือว่าเพื่อที่จะแก้ปัญหาหาวิธีการแก้ปัญหาปรับปรุงสภาพที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับทีนี้ประเภทของการวิจัยนี่ก็เป็นหัวข้อเรื่องต่อไปในตอนที่ 1.1 เนี่ยนะครับเมนไอเดียอยู่ตรงนี้ฮะคือมีเกณฑ์ที่ใช้จำแนกประเภทการวิจัยเนี่ยหลากหลายเพราะฉะนั้นประเภทของการวิจัยเนี่ยมันไม่ตายตัวการวิจัยในหัวข้อในเรื่องหนึ่งอาจจะตกอยู่ใน2ประเภท3ประเภทก็ได้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้นะครับถ้าเราจำแนกตามสาขาวิชาหรือตามศาสตร์กลุ่มหลักก็เป็นตามนี้นะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์ถ้าเกิดว่าจำแนกตามลักษณะของข้อมูลนะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เรียนต่อไปในครึ่งหลังของหน่วยนี้แล้วก็ในหน่วยต่อๆไปด้วยเนี่ยนะครับว่าข้อมูลก็มีลักษณะที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพเพราะฉะนั้นลักษณะของข้อมูลก็เป็นเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของการวิจัยได้ด้วยว่าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณการวิจัยเชิงคุณภาพหรือปัจจุบันนี้นิยมก็คือใช้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณแล้วก็ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยก็เป็นวิธีวิจัยที่เรียกว่าเป็นประเภทของการวิจัยที่เรียกว่าการวิจัยแบบผสานวิธีนะครับคือ mixed method research เนี่ยนะครับหรือถ้าจะจำแนกตามประโยชน์ของการวิจัยนะครับก็ได้เหมือนกันคือวิจัยพื้นฐานคืออะไรก็คือวิจัยที่ต้องการหาความรู้ทั่วๆไปต้องการที่จะตั้งทฤษฎีอะไรบางอย่างนะฮะอธิบายปรากฏการณ์นะฮะอันนั้นเป็นการวิจัยพื้นฐานซึ่งก็มีประโยชน์นะฮะทำให้เราเข้าใจสภาพทำให้เราเข้าใจสถานการณ์นะหรือเข้าใจความเป็นมาหรือทำให้ได้แนวความคิดใหม่ทฤษฎีใหม่2คือการวิจัยประยุกต์หมายความว่าเป็นการวิจัยที่มุ่งที่จะนำผลของการวิจัยเนี่ยไปใช้ทำอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเช่นแก้ปัญหาพัฒนาปรับปรุงสภาพที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นเนี่ยนะครับคือมีการนำผลไปใช้ซึ่งระบุในวัตถุประสงค์การวิจัยโดยตรงอย่างเนี้ยนะฮะคือถ้าเป็นวิจัยพื้นฐานเนี่ยไม่ต้องระบุก็ได้แต่ว่าอาจจะนำไปใช้ในอนาคตคนอื่นเอาไปใช้แต่ว่าวิจัยประยุกต์เนี่ยวิจัยนั้นมีประโยชน์ในการเอาไปทำอะไรบางอย่างในวัตถุประสงค์เลยนะครับแล้วก็การวิจัยเชิงปฏิบัติการอันนี้เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ไกลๆคือหมายความว่าเป็นการวิจัยที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานแล้วประสบปัญหาอะไรบางอย่างหรือเป็นมีความต้องการความรู้อะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ก็ระบุออกมาเลยว่าต้องการทราบอะไรต้องการแก้ปัญหาอะไรแล้วก็วิจัยออกมาหมายถึงว่ากำหนดเป็นโจทย์วิจัยออกมาแล้วก็ไปค้นหาคำตอบนั้นในการทำงานนะครับเป็นการวิจัยที่มาจากการทำงานถ้าจำแนกตามวิธีดำเนินการวิจัยนะครับก็แยกเป็นการวิจัยเชิงประวัติ
การวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนา

0: นะครับแล้วก็การวิจัยเชิงทดลองเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารการสอนซึ่งบางครั้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็จะไปซ้อนกับการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยเชิงปริมาณนะฮะอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าใช้เกณฑ์ต่างกันงานวิจัยชิ้นเดียวกันก็อาจจะเป็นการวิจัยคนละประเภทนะครับถ้าจำแนกตามวัตถุประสงค์ก็ต้องย้อนกลับไปที่วัตถุประสงค์การวิจัยที่ผมอธิบายในหน้าก่อนๆเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามนั้นนะวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาเราก็เป็นงานวิจัยเพื่อค้นหาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะวิจัยเพื่อที่จะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเป็นการพัฒนาสภาพที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นก็เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือ เนื้อหาในแง่ของแนวคิดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยนะครับที่ผมได้เน้นย้ำเลือกประเด็นที่สำคัญในออกมาจากเอกสารการสอนแต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องอ่านเอกสารการสอนประกอบด้วยนะครับทีนี้ในช่วงท้ายนะครับก็มีคำถามทบทวนเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้นอกเหนือจากในแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหลังเรียนเนี่ยนะครับคำถามแรกนะครับอันนี้พูดถึงลักษณะของการวิจัยข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของการวิจัยนะครับคำตอบที่จะต้องตอบเนี่ยนะฮะก็คือมีการนำผลวิจัยไปใช้แก้ปัญหาเพราะว่าการวิจัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องได้ข้อสรุปซึ่งนำผลไปใช้แก้ปัญหาได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับถ้าวัตถุประสงค์การวิจัยนั้นต้องการจะศึกษาสภาพอะไรบางอย่างเป็นการวิจัยแบบบรรยายเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปแก้ปัญหาอะไรวิจัยเพื่อที่ให้ได้ความรู้เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยไม่จำเป็นต้องสามารถนำผลไปประยุกต์แก้ปัญหาได้ทันทีแต่ว่าให้ได้ความรู้แล้วต่อไปในอนาคตก็เป็นประโยชน์นะฮะอันนั้นเป็นถ้าใช้คำแบบนี้ก็คือมันฟิกตายตัวเกินไปว่ามันต้องมีการนำผลไปใช้แก้ปัญหาจึงเป็นลักษณะไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของการวิจัยนะครับข้อต่อไปคือการวิจัยนะฮะที่อันนี้เป็นเรื่องของการถามวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับว่าถ้าเราบอกว่าการวิจัยที่ต้องการที่จะทำให้ทราบสภาพการดำเนินการว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดและสามารถทดลองเพื่อปรับปรุงสภาพการดำเนินงานนั้นๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหมายถึงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ตามข้อใดนะครับคีย์เวิร์ดอยู่ที่ปรับปรุงสภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นใช่ไหมฮะก็ตอบการวิจัยเพื่อการพัฒนาสุดท้ายนะครับข้อใดเป็นการวิจัยที่จำแนกตามลักษณะของข้อมูลนี่เมื่อกี้ผมก็พูดแล้วใช่ไหมฮะข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยก็มีข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2นะครับการวิจัยเชิงปริมาณส่วนการวิจัยประเภทการวิจัยในข้ออื่นๆนั้นไม่ได้ใช้เกณฑ์การจำแนกตามลักษณะของข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการที่นักศึกษาจะทบทวนเนื้อหานะครับในหน่วยที่1ตอนที่ 1.1 เนี้ยนะครับซึ่งผมก็ขอเน้นย้ำว่านักศึกษายังจำเป็นต้องอ่านเอกสารการสอนอยู่นะครับแม้ว่านักศึกษาจะได้มาชมการสอนเสริมทางไกลนี้แล้วนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นตอนที่ 1.2 นะครับซึ่งอาจารย์กฤติกาจะเป็นผู้บรรยายในส่วนของผมผมก็จะขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับช่วงนี้ก็เป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระของชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ตอนที่ 1.2 นะคะกระบวนการวิจัยค่ะโดยภาพรวมของตอนที่ 1.2 นี้นะคะเราจะพูดกันใน4ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือการเตรียมการวิจัยประเด็นที่2คือการออกแบบการวิจัยแล้วก็ประเด็นที่3คือการดำเนินการวิจัยและสุดท้ายคือการรายงานผลการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัยค่ะทีนี้เรามาดูกันทีละประเด็นเลยนะคะประเด็นแรกที่จะนำเสนอก็คือการเตรียมการวิจัยในเรื่องของขั้นตอนนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของการกำหนดปัญหาการวิจัยค่ะก็

คือว่าปัญหาการวิจัยในที่นี้ก็คือข้อสงสัยนะคะหรือข้อคำถามที่นักวิจัยต้องการดำเนินการต่อเพื่อหาคำตอบนะคะหรือว่าอาจจะเป็นข้อสงสัยที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดการค้นคว้าวิจัยก็ได้ทีนี้ในเรื่องของปัญหาวิจัยเราแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือปัญหาทั่วๆไปนะคะประเด็นที่2ก็คือปัญหาวิจัยก่อนอื่นเลยนักศึกษาต้องแยกให้ออกก่อนนะคะว่าอะไรคือปัญหาวิจัยอะไรคือปัญหาทั่วๆไปตัวอย่างเช่นนะคะถ้าอย่างเช่นถ้าเป็นปัญหาทั่วไปนี่ก็คือพูดง่ายคือถ้าเรามีคำถามหรือมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถตอบได้โดยใช้สามัญสำนึกนะคะแต่ถ้าเป็นปัญหาวิจัยอันนี้ใช้สามัญสำนึกไม่ได้เราต้องอาศัยกระบวนการค้นคว้าพอสมควรจึงจะได้คำตอบมานะคะทีนี้มาดูลองดูตัวอย่างนะคะเรามีคำถามมาให้นักศึกษาได้ลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าปัญหาต่อไปนี้ข้อไหนจะเป็นปัญหาทั่วไปข้อไหนจะเป็นปัญหาวิจัยดูข้อแรกก่อนเลยนะคะข้อแรกถามว่ามหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมประจำชุดวิชารูปแบบใดระหว่างแบบออนไลน์หรือกระดาษจากปัญหาอันนี้นะคะก็เราใช้สามัญสำนึกตอบไม่ได้นะคะอย่างแรกเลยนี่มหาวิทยาลัยจะต้องทำการศึกษาวิจัยดูนะคะถึงความพึงพอใจถึงปัจจัยต่างๆถึงความสมเหตุสมผลนะคะว่าถ้าจะจัดแบบออนไลน์มันมีข้อดีข้อจำกัดอย่างไรหรือถ้าจะใช้กระดาษแบบเดิมนั้นมีข้อดีข้อจำกัดอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะต้องนำไปสู่กระบวนการวิจัยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะจะใช้สามัญสำนึกตอบไม่ได้เลยว่าออนไลน์ดีกว่าหรือว่ากระดาษดีกว่านะคะทีนี้เรามาดูคำถามข้อที่2นะคะข้อที่2ถามว่าประชาชนควรมีแนวทางในการป้องกันตนเองในเบื้องต้นอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาภัยจากโควิด-19 อันนี้เราคงไม่ต้องทำวิจัยละมั้งคะเพราะว่ามันเป็นเราสามารถตอบได้โดยใช้สามัญสำนึกอย่างแรกเลยถ้าเราอยากจะป้องกันตนเองให้พ้นจากโควิด-19 อย่างแรกเลยก็คือใส่หน้ากากอนามัยนะคะอย่างที่2เป็นไงคะหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชนนะคะอันที่3ก็คือเราลองเฝ้าติดตามหรือลองฟังข่าวที่รัฐบาลประกาศออกมาเป็นระยะเกี่ยวกับการป้องกันโรคเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็คงจะไม่ต้องทำวิจัยนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของสุขอนามัยเบื้องต้นด้วยซ้ำนะคะที่ประชาชนทุกคนควรจะรู้จักวิธีป้องกันตนเองป้องกันตนเองให้พ้นจากโรคโควิด-19 นะคะทีนี้ลองมาดูคำถามข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายถามว่าเหตุใดจึงมีผู้สมัครเข้าเรียนวิชาเอกสารสนเทศทั่วไปมากกว่าสารสนเทศสำนักงานอันนี้มันก็เป็นคำถามหนึ่งนะคะที่ทางแขนงวิชาสารสนเทศของเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมนะเวลามีถึงรอบของการ สมัครเข้ามาเรียนมสท.กันเนี่ยทำไมคนถึงสนใจเข้าเรียนสารสนเทศทั่วไปมากกว่าสารสนเทศสำนักงานจะว่าไปแล้วนะคะคำถามข้อนี้ถ้าอยากจะรู้คำตอบจริงๆเราคงจะต้องทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยกันอาจจะมีการส่งแบบสอบถามไปถามผู้สมัครว่าทำไมท่านมีเหตุผลอะไรถึงเลือกเรียนสารสนเทศทั่วไปหรือท่านมีเหตุผลอะไรทำไมถึงไม่เลือกเรียนสารสนเทศสำนักงานทั้งหมดนี้มันจะต้องอาศัยกระบวนการในเรื่องของการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคงไม่สามารถตอบได้โดยใช้สามัญสำนึกนะคะว่าต้องเรียนทั่วไปมากกว่าเพราะว่ามันน่าสนใจมากกว่าสำนักงานอันนี้คงไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคงจะต้องอาศัยกระบวนการในเรื่องของการทำวิจัยนะคะในเรื่องของลองเขาเรียกอะไรมีลองแจกแบบสอบถามหรือลองสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้ามาเรียนดูนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงสนใจสารสนเทศทั่วไปมากกว่าสำนักงานนะคะทีนี้ในเรื่องของการเตรียมการวิจัยขั้นที่2นะคะก็คือเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมหรือการปริทัศน์วรรณกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าการค้นคว้าข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราจะทำวิจัยอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าการทำวิจัยที่ดีให้มีประสิทธิภาพนั้นผู้เรียนหรือนักศึกษาจะต้องรู้จักที่จะค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความชัดเจนในปัญหาที่ทำวิจัยนะคะแล้วก็เพื่อให้เข้าใจในทฤษฎีแล้วก็แนวคิดที่เกี่ยวข้องการวิจัยมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะช่วยเขาเรียกกำหนดกรอบหรือแนวทางในการวิจัยได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็การทบทวนวรรณกรรมที่สำคัญคือจะนำไปสู่

การกำหนดตัวแปรแล้วก็การตั้งสมมติฐานและการอภิปรายผลและที่สำคัญที่สุดเลยค่ะการปริทัศน์วรรณกรรมหรือการทบทวนวรรณกรรมจะช่วยให้เราทราบว่าเราทำวิจัยซ้ำซ้อนกับคนอื่นหรือไม่ซึ่งถ้าเราทำซ้ำซ้อนกับคนอื่นนี่ทำให้เราเสียเวลานะคะถ้าเราลงมือทำไปแล้วเพราะฉะนั้นการทบทวนวรรณกรรมหรือการปริทัศน์วรรณกรรมนี่จะช่วยได้นะคะว่าเรื่องที่เราทำวิจัยนั้นมีคนอื่นทำแล้วหรือยังหรือมีคนอื่นทำในทำนองเดียวกันหรือไม่นะคะซึ่งเราก็จะได้หลีกเลี่ยงนะคะกระบวนการวิจัยขั้นต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการออกแบบการวิจัย อันนี้จะเรียนแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบในเบื้องต้นก่อนนะคะว่าสำหรับหน่วยที่2ตัวที่ค่ะสำหรับหน่วยที่1ตอนที่ 1.2 ที่กำลังนำเสนออยู่ณขณะนี้นะคะเป็นการปูพื้นนะคะเป็นการปูพื้นให้นักศึกษาเห็นภาพรวมของการวิจัยในวงกว้างก่อนยังไม่ได้เจาะลึกอะไรลงไปนะคะแต่ถ้านักศึกษาจะเรียนลึกซึ้งลงไปนั้นมันจะอยู่ในหน่วยลำดับถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับหน่วยนี้ตอนนี้จะเป็นการปูพื้นแบบกว้างๆก่อนนะคะอย่างเช่นเนี่ยการออกแบบการวิจัยเนี่ยถ้านักศึกษาอยากจะทราบในประเด็นที่ลึกซึ้งลงไปนะคะนักศึกษาคงจะต้องไปศึกษาอ่านจากชุดวิชาเนี่ยค่ะในหน่วยที่4การออกแบบการวิจัยตรงนั้นจะอธิบายอย่างชัดเจนเลยนะคะทีนี้ในเรื่องของการออกแบบการวิจัยมันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องประเด็นแรกก็คือเรื่องของการออกแบบประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะประชากรการวิจัยก็จะหมายถึงหน่วยที่นำมาใช้ในการศึกษาซึ่งอาจจะเป็นบุคคลก็ได้เป็นกลุ่มบุคคลก็ได้นะคะหรือจะเป็นองค์การเป็นเอกสารเป็นอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลยนะคะที่เป็นประชากรวิจัยทีนี้นอกเหนือจากคำว่าประชากรแล้วนะคะเรายังมีเรื่องของการสุ่มตัวอย่างคำว่าการสุ่มตัวอย่างในที่นี้หมายความว่าในหลายๆครั้งนะคะที่ว่าการวิจัยของเรานั้นเรามีประชากรที่จะศึกษานั้นมันมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการเรามีความจำเป็นจะต้องเลือกตัวแทนขึ้นมาเป็นหน่วยวิจัยและตัวแทนที่ว่านั้นจะได้มาจากการสุ่มตัวอย่างค่ะทีนี้การสุ่มตัวอย่างที่ว่านั้นมันมี2แบบด้วยกันแบบแรกนะคะก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นสำหรับแบบนี้นะคะก็แบ่งเป็น2หัวข้อย่อยด้วยกันนะคะก็จะมีการสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดโควต้ากับการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงนะคะอีกแบบนึงนะคะก็คือการสุ่มตัวอย่างตามความน่าจะเป็นสำหรับตามความน่าจะเป็นนั้นก็มีหลายแบบด้วยกันนะคะอย่างแรกก็เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะคะการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหรือการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนทั้งหมดนี้นะคะนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากชุดวิชาในหน่วยที่4การออกแบบการวิจัยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีท่านวิทยากรมาให้คำแนะนำในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างเหล่านี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการออกแบบเครื่องมือค่ะเครื่องมือการวิจัยในที่นี้มันก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้และขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้วยก็เครื่องมือที่ว่าก็อย่างเช่นแบบทดสอบแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์หรือแบบบันทึกข้อมูลนะคะมีหลายแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่างานวิจัยเช่นนั้นๆเรากำลังนำเสนอหรือต้องการค้นคว้าหาคำตอบในเรื่องใดเพราะว่าเครื่องมือแต่ละชนิดมีวิธีการนำไปใช้แตกต่างกันนะคะเวลาที่เราออกแบบเครื่องมือวิจัยสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เลยก็คือประเด็นสำคัญนะคะก็คือเรื่องของความเที่ยงและความตรงนะคะมาดูประเด็นแรกก่อนนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของความเที่ยงความเที่ยงก็คือสมรรถภาพของเครื่องมือวัดนะคะที่จะวัดได้แน่นอนและแม่นยำตามความเป็นจริงเมื่อวัดซ้ำๆกันผลที่ได้จะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันนะคะถ้ายิ่งใกล้เคียงกันมากก็แสดงว่าเครื่องมือนั้นมีความเที่ยงสูงนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของความเที่ยงทีนี้อีกคำหนึ่งที่พูดถึงนะคะก็คือเรื่องของความตรงค่ะความตรงก็คือความสามารถในการวัดสิ่งที่ต้องการวัดว่าได้ตรงตามเนื้อหาสาระมากน้อยแค่ไหนนะคะประเด็นนี้นักศึกษาอาจจะสงสัยเดี๋ยวตอนเข้าไปสู่ในหน่วยที่4นะคะท่านวิทยากรก็จะอธิบายอย่างละเอียดอะค่ะว่าเวลาเราวัดความตรงเราวัดยังไงเวลาเราวัดความเที่ยงเราวัดยังไงนะคะต่อไปก็เป็นขั้นตอนในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็มันก็มีวิธีเก็บหลายแบบด้วยกันนะคะเราอาจจะเก็บรวบรวมมาจากระเบียนข้อมูลที่เขามีอยู่แล้วหรือว่าเราไปลงภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลอันนี้ได้ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบนะคะทีนี้ข้อมูล
มันมีอยู่หลาย

0: แบบด้วยกันแบบแรกก็คือแบบที่เราเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลปฐมภูมินี่ก็พูดง่ายคือผู้วิจัยเนี่ยต้องลงมือเก็บเองนะคะซึ่งอาจจะได้จากการสัมภาษณ์ก็ดีหรืออาจจะได้จากการวัดการนับการสังเกตทั้งหมดนี้ก็คือเรียกว่าเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเป็นการสำรวจข้อมูลนะคะนะคะซึ่งอาจจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากประชากรหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากการสุ่มจากกลุ่มตัวอย่างก็ได้นะคะขั้นต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการประมวลผลนะคะการประมวลผลก็คือการนำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้เนี่ยค่ะมาคำนวณค่าทางสถิตินะคะหรือเอามาจัดอันดับข้อมูลทีนี้เวลาที่เราประมวลผลเราอาจจะใช้เครื่องคิดเลขธรรมดาก็ได้หรือว่าเราอาจจะใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปก็ได้นะคะซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายซอฟต์แวร์ด้วยกันให้เลือกใช้นะคะอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลก็แบ่งออกเป็นแบบแรกนะคะก็คือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่เราเรียกว่าวิเคราะห์เนื้อหานะคะพูดง่ายคือเราไม่ต้องใช้สถิติในการวิเคราะห์หรือว่าถ้าใช้เราก็ถือว่าอันนั้นไม่ใช่เป็นเราไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นวิธีการหลักนะคะเพราะว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะอาศัยการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นที่เกิดจากปรากฏการณ์ต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นถ้านักศึกษาทำการวิเคราะห์ข้อมูลหรือวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับวารสารสักเล่มหนึ่งนะคะนักศึกษาจะต้องเปิดอ่านวารสารตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเพื่อวิเคราะห์ดูว่าเนื้อหาภายในเล่มนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็มาทำการประมวลผลอีกครั้งหนึ่งซึ่งการประมวลผลที่ว่านั้นเราไม่ได้ใช้สถิติในการประมวลผลนะคะแต่เราใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาค่ะว่าเนื้อหาที่ได้นั้นแบ่งเป็นหมวดหมู่อะไรได้บ้างนะคะเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะคะทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิตินะคะในกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้เยอะแยะมากมายเนี่ยกระบวนการขั้นต่อไปคือเราต้องเอาสถิติมาจับคำว่ามาจับในนี้ก็คือมาใช้ในการประมวลผลนั่นเองนะคะซึ่งเราอาจจะเมื่อประมวลแล้วแล้วก็คืออาจจะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดเป็นหมู่นะคะแล้วก็นำข้อมูลที่ได้นั้นลองมาวิเคราะห์ดูสิคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดนะคะกระบวนการขั้นสุดท้ายของกระบวนการวิจัยก็คือการรายงานผลการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัยค่ะเรามาดูประเด็นแรกก่อนเลยนะคะประเด็นแรกคือการรายงานผลการวิจัยในการรายงานผลการวิจัยก็คือการเสนอรายงานผลการวิจัยเป็นข้อเขียนนะคะในรูปของอาจจะเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ก็ได้นะคะหรือจะเป็นรายงานการวิจัยฉบับย่อก็ได้โดยภาพรวมนะคะรายงานการวิจัยแบ่งออกเป็นส่วนสำคัญ4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะเป็นบทนำส่วนที่2เป็นวิธีการส่วนที่3เป็นผลการวิจัยและสุดท้ายเป็นการอภิปรายผลการวิจัยค่ะรายละเอียดทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะมีวิทยากรท่านอีกท่านหนึ่งนะคะมาให้คำชี้แนะเกี่ยวกับว่าวิธีการเกี่ยวกับวิธีการที่จะรายงานผลการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพนั้นควรจะดำเนินการอย่างไรนะคะอย่างที่เรียนแจ้งในเบื้องต้นสำหรับตอนที่ 1.2 นี้จะให้ข้อคำแนะนำกับนักศึกษาในภาพรวมให้นักศึกษาเห็นภาพรวมกว้างๆก่อนนะคะว่าเราพูดถึงการวิจัยนั้นเราจะมันมีกระบวนการขั้นตอนที่สำคัญอะไรบ้างนะคะทีนี้ประเด็นที่2ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายของตอนที่ 1.2 นี้แล้วนะคะก็คือเรื่องของการเผยแพร่ผลการวิจัยนะคะการเผยแพร่ผลการวิจัยมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีแรกก็คือการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจานะคะคำว่าด้วยวาจาในที่นี้ก็คือพูดง่ายก็คือการขึ้นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยนั่นเองนะคะซึ่งอาจจะเป็นนำเสนอผลการงานวิจัยในระดับสถาบันในระดับชาติในระดับนานาชาติอันนี้ได้หมดเลยนะคะวิธีที่สองก็คือนำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์คำว่าโปสเตอร์ในที่นี้ก็คือผู้จัดการประชุมทางวิชาการนะคะเขาก็จะให้รายละเอียดให้ทราบนะคะว่าถ้าจะนำเสนองานวิจัยด้วยโปสเตอร์นั้นเขาเตรียมพื้นที่ไว้ให้ท่านขนาดไหนกี่ตารางเมตรแล้วก็ด้วยตัวโปสเตอร์เองนั้นเขาจะจำกัดในเรื่องของขนาดของโปสเตอร์ค่ะว่าจะกว้างยาวเท่าไหร่ทั้งนี้ก็คือเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความเป็นระเบียบในเรื่องของการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือการนำเสนองานวิจัยด้วยการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองอันนี้เน้นย้ำนะคะสำคัญคือว่าวารสารวิชาการที่นักศึกษาจะไปนำเสนอผลงานวิจัยนั้นต้องเป็นวารสารที่ได้มาตรฐานนะคะต้องเป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและเราจะทราบได้อย่างไรก็คือก่อนอื่นเลยท่านที่จะลงบทความวิจัยท่านจะต้องไปศึกษาค้นคว้าดูก่อนนะคะจากฐานของ TCI อะค่ะ TCI ในที่นี้ก็คือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารนะคะเขาจะรวบรวมวารสารภาษาไทยทั้งหมดเลยนะคะว่ามีวารสารวิชาการรายชื่อใดบ้างที่ได้มาตรฐานได้รับการรับรองและสามารถลงเผยแพร่บทความได้เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้านักศึกษาไม่ตรวจสอบเอาไปลงสเปะสปะและผลที่ตามมาก็คือจะพบว่าบทความวิจัยของนักศึกษานั้นไม่ได้รับการรับรองไม่ได้มาตรฐานนะคะนี่ต้องตรวจสอบนิดนึงหรือเรามีตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างที่เห็นบนหน้าจอนี้นะคะก็คือเป็นวารสารชื่อหนึ่งนะคะที่ได้รับการรับรองจากTCI หรือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารนะคะว่าได้มาตรฐานนะคะวารสารที่ว่านี่ก็ชื่อว่าวารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยจริงๆแล้วมีอีกหลายชื่อด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งที่นำมาให้นักศึกษาได้รับทราบนะคะโดยในเนื้อหาของวารสารวิจัยตัวนี้นะคะในหน้าปกในเขาก็จะอธิบายเกี่ยวกับที่มาที่ไปนะคะว่าใครเป็นผู้จัดพิมพ์หรือกองบรรณาธิการมีใครบ้างนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์สำคัญของวารสารชื่อนี้คืออะไรและที่สำคัญคืออันนี้ต่างหากค่ะถ้านักศึกษาประสงค์จะลงบทความวิจัยในวารสารชื่อนี้นักศึกษาคงจะต้องมาพิจารณาข้อกำหนดของทางวารสารสักนิดหนึ่งนะคะคำว่าข้อกำหนดในที่นี้คือเขาก็จะมีขอบเขตให้ทราบนะคะว่าเรื่องที่จะเสนอตีพิมพ์นั้นจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์เกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์นะคะหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญคือจะต้องเป็นบทความวารสารที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนอันนี้เป็นเงื่อนไขนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะต้องเตรียมต้นฉบับนั้นเขากำหนดมาเลยค่ะว่าจะต้องใช้นักศึกษาจะต้องลบเป็นบทความทั้งหมดกี่หน้านะคะแล้วก็ใช้ตัวอักษรฟอนต์ขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นบทความภาษาอังกฤษใช้ฟอนต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็แม้กระทั่งบรรณานุกรมเขาก็ได้กำหนดรูปแบบมาเรียบร้อยแล้วคือทั้งหมดนี้ก่อนที่จะนำส่งนะคะให้ทางคณะบรรณาธิการได้พิจารณาเพื่อลงพิมพ์นั้นนักศึกษาก็ควรจะดูหรือพิจารณาในเรื่องของข้อกำหนดของการส่งต้นฉบับสักนิดหนึ่งนะคะทั้งนี้เพื่อไม่ให้บทความของเราถูกตีกลับมานั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของเนื้อหาชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ตอนที่1กระบวนการวิจัยนะคะหลังจากจบรายการนี้แล้วก็ขอให้นักศึกษาไปทบทวนรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในเอกสารการสอนชุดวิชานะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระของชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์หน่วยที่2แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะสำหรับประเด็นนี้หรือช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องที่ 2.1.1 ลักษณะสำคัญของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ค่ะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของลักษณะสำคัญของการวิจัยกันในเรื่องของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เรามีแนวคิดนะคะมีกระบวนการมีหลักการเช่นเดียวกับศาสตร์อื่นๆนะคะลักษณะสำคัญที่ปรากฏให้เห็นในเรื่องของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ก็มีอยู่ด้วยกัน3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เรามีฐานมาจากบรรณารักษศาสตร์ค่ะประเด็นที่2ก็คือการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์มีความเป็นสหวิทยาการและประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เรามีระเบียบวิธีวิจัยที่หลากหลายทีนี้เรามาดูทีละประเด็นกันนะคะประเด็นแรกเลยก็คือการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์มีฐานมาจากบรรณารักษศาสตร์นะคะที่บอกว่ามีฐานมาจากบรรณารักษศาสตร์นั่นหมายความว่า สารสนเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักการแนวคิดทักษะและก็แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและก็การทำงานในองค์การสารสนเทศคำว่าองค์การสารสนเทศในที่นี้ก็อย่างเช่นห้องสมุดนะคะศูนย์ข้อมูลโทษศูนย์ข้อมูลนะคะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรสถาบันบริการสารสนเทศต่างๆอันนี้ก็อยู่เข้าข่ายองค์การสารสนเทศทั้งนั้นนะคะและสิ่งเหล่านี้นะคะหรือการวิจัยเหล่านี้ก็จะเน้นในเรื่องของการจัดหาจัดเก็บแล้วก็การให้บริการสารสนเทศรวมถึงเน้นในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นแรกเป็นลักษณะสำคัญอันแรกเลยของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ที่มีฐานมาจากบรรณารักษศาสตร์นะคะลองดูตัวอย่างงานวิจัยนิดนึงนะคะเรามี3เรื่องด้วยกันมาให้นักศึกษาได้ลองพิจารณานะคะเรื่องแรกเลยก็คือความพึงพอใจในการทำงานของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครจากชื่อเรื่องงานวิจัยอันนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆของบรรณารักษ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้พูดง่ายก็คือเป็นทางด้านบรรณารักษศาสตร์โดยตรงเลยทีนี้พอมาดูเรื่องที่2นะคะเรื่องที่2ก็คือสภาพและปัญหาการดำเนินงานบริการยืมระหว่างห้องสมุดของห้องสมุดในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยอันนี้ก็ชัดเจนไม่ต่างจากเรื่องแรกนะคะคำว่าชัดเจนในที่นี้ก็คือเน้นในเรื่องของงานห้องสมุดนั่นเองนะคะในที่นี้ก็คือเขากำลังจะศึกษาในเรื่องของสภาพและปัญหาในเรื่องของการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยนะคะและสำหรับเรื่องที่3นะคะเรื่องสุดท้ายตัวอย่างงานวิจัยเรื่องสุดท้ายก็คือการวิเคราะห์การลงรายการสำหรับรายงานการประชุมวิชาการภาษาไทยในหอสมุดกลางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะสะท้อนให้เห็นในเรื่องของกระบวนการทำงานอันนี้เป็นงานเทคนิคของห้องสมุดนะคะก็คือการวิเคราะห์การลงรายการทีนี้สิ่งที่เขาวิเคราะห์คืออะไรก็คือรายงานการประชุมทางวิชาการภาษาไทยค่ะที่มีให้บริการอยู่ในหอสมุดกลางของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างงานวิจัยที่สะท้อนให้เห็นว่าการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์มีบรรณารักษศาสตร์เป็นฐานนะคะทีนี้ประเด็นที่2ก็คือการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นสหวิทยาการคำว่าสหวิทยาการก็คือมุ่งนำความรู้จากศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์นะคะแล้วก็โดยมีพูดง่ายๆคือสารสนเทศศาสตร์นี่ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความเป็นสหวิทยาการคือมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นๆอีกมากมายโดยมีการนำความรู้จากหลายสาขาวิชามาผนวกเข้าด้วยกันนะคะตัวอย่างเช่นศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารภาษาศาสตร์จิตวิทยาการบริหารเศรษฐศาสตร์พวกนี้ค่ะเป็นศาสตร์อื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์จึงทำให้สารสนเทศศาสตร์มีความเป็นสหวิทยาการพูดง่ายๆคือสารสนเทศศาสตร์ไม่สามารถเติบโตได้เพียงลำพังนะคะต้องอาศัยศาสตร์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจึงจะเกิดองค์ความรู้หรือมีการคิดค้นแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพให้มันกว้างขวางขึ้นนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามีความเป็นสหวิทยาการลองดูตัวอย่างงานวิจัยนะคะงานวิจัยชิ้นแรกเลยนะคะเรื่องแรกเขาชื่อเรื่องคือการพัฒนาตัวแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนตามบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ความเป็นสหวิทยาการคืออย่างนี้ค่ะจากชื่องานวิจัยจะสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่ามันมีความผสมผสานกันหลายศาสตร์ด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่เทคโนโลยีสารสนเทศคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศดูจากไหนคำว่าพิพิธภัณฑ์เสมือนหรือการพัฒนาตัวแบบเนี่ยค่ะเราต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาเกี่ยวข้องนะคะศาสตร์ที่2ที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือสารสนเทศศาสตร์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเนี่ยนะคะแล้วก็ศาสตร์ที่3ที่มาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นนะคะและศาสตร์ที่3ที่เกี่ยวข้องก็คือพิพิธภัณฑ์วิทยาค่ะจะสังเกตว่าเรื่องที่1นี้มีศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดประมาณ4ศาสตร์ด้วยกันนะคะก็สะท้อนความเป็นสหวิทยาการค่อนข้างชัดเจนนะคะทีนี้ลองมาดูเรื่องที่2ค่ะเรื่องที่2การพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยการใช้ศัพท์ควบคุมที่มีโครงสร้างแบบทีซอรัสนะคะทีนี้สำหรับเรื่องนี้ความเป็นสาวิทยาการนะคะสะท้อนให้เห็นชัดเจนอีกเช่นเดียวกันไม่ต่างจากเรื่องแรกนะคะเรื่องนี้ก็คือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอันดับแรกเลยบรรณารักษศาสตร์ค่ะศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอันดับที่2คือสารสนเทศศาสตร์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอันดับที่3ก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือเราพิจารณาจากนี้ค่ะการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศอันนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนและสุดท้ายที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือภาษาศาสตร์ค่ะเพราะว่าในการคิดคำศัพท์หรือการจัดทำคำศัพท์การรวบรวมคำศัพท์ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยภาษาศาสตร์เป็นแกนกลางสำคัญเลยนะคะและเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายนะคะที่จะนำเสนอให้นักศึกษาได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอารมณ์กับกลวิธีสืบค้นบนโปรแกรมค้นหา Google นะคะการศึกษากึ่งทดลองในกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีอันนี้ชื่องานวิจัยนะคะจากชื่องานวิจัยชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นความเป็นสาวิทยาการหลายศาสตร์ด้วยกันศาสตร์ที่1ที่เกี่ยวข้องแน่นอนเลยคือจิตวิทยาค่ะเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์พฤติกรรมอารมณ์อะไรพวกนี้นะคะก็คือจิตวิทยาศาสตร์ที่2ที่เกี่ยวข้องก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะคําว่าเทคโนโลยีก็พิจารณาจากตรงนี้ค่ะเขาจะดูความสัมพันธ์กับอารมณ์กับ การค้นกับโปรแกรมค้นหา Google นะคะเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องที่3นี้ก็จะมีศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง2ศาสตร์ด้วยกันคือเทคโนโลยีสารสนเทศและจิตวิทยานะคะต่อไปที่จะพูดถึงก็คือประเด็นที่3นะคะประเด็นที่3ที่ว่าลักษณะสำคัญของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะก็คือเรามีระเบียบวิจัยที่หลากหลายคำว่าระเบียบวิจัยที่หลากหลายหมายถึงว่ามันเป็นการผสมผสานกันค่ะระหว่างคือมันมีทั้งวิจัยเชิงปริมาณแล้วก็มีทั้งวิจัยเชิงคุณภาพด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเราใช้เครื่องมือการวิจัยที่หลากหลายใช้ทั้งแบบสอบถามใช้ทั้งแบบสัมภาษณ์ใช้ทั้งแบบเรียกการสนทนากลุ่มหรือแม้กระทั่งใช้แบบบันทึกข้อมูลทั้งหมดนี้เรามีการนำเครื่องมือมาผสมผสานกันนะคะแล้วก็ทำวิจัยขึ้นมาลองดูตัวอย่างงานวิจัยนะคะเรื่องแรกการพัฒนาตัวแบบศูนย์เรียนรู้ชุมชนสำหรับประเทศไทยนะคะสำหรับเรื่องแรกเนี่ยถ้านักศึกษาได้ลองเข้าไปพิจารณาเรื่องของวัตถุประสงค์ก็ดีหรือกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยก็ดีจะพบว่าเรื่องที่หนึ่งเนี่ยนะคะมันเป็นการผสานระหว่างเครื่องมือการวิจัยหลายแบบด้วยกันแบบแรกเลยก็คือเราใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์ชุมชนอันนี้นะคะแล้วก็เครื่องมือที่2ก็คือใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกค่ะอันนี้ค่ะเขาเรียกเป็นการผสานระหว่างแบบสอบถามกับแบบสัมภาษณ์เข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ประมวลผลข้อมูลออกมาทีนี้ลองมาดูเรื่องที่2นะคะเรื่องที่2พฤติกรรมสารสนเทศของเครือข่ายปราชชาวบ้านด้านข้าวนะคะสำหรับเรื่องที่2เนี่ยอันนี้จะก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือเป็นการผสมผสานเครื่องมือวิจัยแบบแรกเลยคือใช้แบบสัมภาษณ์ค่ะเขาไปสัมภาษณ์ใครไปสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านนะคะไปสัมภาษณ์เรื่องข้าวเนี่ยค่ะแบบที่2ก็คือเขาใช้แอปพลิเคชัน LINE นะคะแอปพลิเคชัน LINE ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ใช้แบบสัมภาษณ์อย่างเดียวนะคะเขาใช้แอปพลิเคชัน LINE ในการรวบรวมข้อมูลด้วยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการผสานวิธีในการวิจัยนะคะลองดูตัวอย่างเรื่องที่3นะคะเรื่องที่3รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับงานบริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนะคะสำหรับเรื่องที่3นี้นะคะถ้านักศึกษาได้ลองเข้าไปดูรายละเอียดของงานวิจัยก็จะพบว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่เขาเรียกว่าเป็นการผสานวิธีวิจัยเข้าด้วยกันหลากหลายแบบแบบแรกคือเขาใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแบบที่2ใช้แบบสัมภาษณ์ด้วยและวิธีรวบรวมแบบที่3ก็คือเขาใช้การสนทนากลุ่มค่ะในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างทั้ง3เรื่องที่นำเสนอให้นักศึกษาได้ชมในวันนี้นะคะก็จะสะท้อนให้เห็นถึงคำว่าการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์มีระเบียบวิธีวิจัยที่หลากหลายนะคะทีนี้ลองมาดูประเด็นสุดท้ายนะคะเอาโทษค่ะก่อนที่ถึงประเด็นสุดท้ายนักศึกษาลองดูค่ะเรามีตัวอย่างให้นักศึกษาดูนิดนึงนะคะเขาบอกว่าให้นักศึกษาลองวิเคราะห์ดูซิว่างานวิจัยที่ปรากฏบนหน้าจอนั้นมันมีความ สำคัญโทษค่ะมันมีลักษณะสำคัญอย่างไรนะคะงานวิจัยชิ้นนี้นะคะงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือชื่อเรื่องนะคะการประเมินตนเองเรื่องสมรรถนะทางเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของบรรณลักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐนะคะแล้วพอลองเข้าไปดูวัตถุประสงค์นะคะก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของบรรณลักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในด้านความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีเว็บ 2.0นะคะซึ่งประกอบด้วยการได้รับการอบรมทั้งด้านเว็บ 2.0 ด้านความรู้ด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อความการทำบล็อกการทำเครือข่ายสังคมออนไลน์การทำไมโครบล็อกอะไรทำนองนี้และสุดท้ายคือเขาใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะทีนี้จากงานวิจัยที่ปรากฏให้นักศึกษาเห็นที่หน้าจอนะคะถ้าเราลองวิเคราะห์ดูการวิเคราะห์ข้อแรกเลยนะคะเราลองดูสิคะการวิจัยชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นประเด็นสำคัญคือเรามีเขาเรียกว่ามีความเป็นสหวิทยาการสหวิทยาการอันแรกเลยก็คือมีศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง2ศาสตร์หลักๆด้วยกันศาสตร์แรกคือเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเห็นไหมคะเรื่องเทคโนโลยีเว็บ 2.0 นี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วและศาสตร์ที่2ก็คือทางด้านบรรณลักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์นั่นเองนะคะก็คือเขาทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างในที่นี้ก็คือบรรณลักษ์และถ้าจะให้วิเคราะห์เลยต่อไปอีกนะคะนักศึกษาลองสังเกตดูตอนท้ายก็บอกว่าเขาใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมอันนี้ไม่ได้เป็นผสานวิธีแน่นอนไม่ได้หลากหลายวิธีวิจัยแน่นอนเพราะใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่สะท้อนให้เห็นคือการวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจค่ะเพราะว่าใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่2.1.1 ลักษณะสำคัญของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะหลังจากนักศึกษาชมรายการในวันนี้จบแล้วนักศึกษาลองไปศึกษาค้นคว้ารายละเอียดเพิ่มเติมอ่านชุดวิชาเพิ่มเติมนะคะในชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์เรื่องที่ 2.1.1 นะคะลักษณะสำคัญของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะในตอนนี้นะคะก็จะมาพูดถึงขอบเขตการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพนะคะแล้วก็มุมมองของการวิจัยในสาขานี้นะคะแล้วก็เผื่อที่จะคิดหาหัวข้อที่จะทำการวิจัยนะคะจะเราก็จะได้ทราบว่าในสารสนเทศศาสตร์นั้นเราศึกษาอะไรบ้างนะคะจากตอนที่แล้วก็คงทราบว่าสารสนเทศศาสตร์นั้นเนี่ยเป็นสหวิทยาการคำว่าสหวิทยาการนั่นหมายความว่าเรามีการผสมผสานนะคะมีการนำมีการใช้ความรู้นะคะจากศาสตร์ต่างๆแล้วก็มาพัฒนานะคะเป็นศาสตร์นะคะสารสนเทศศาสตร์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลายศาสตร์และศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานมากก็คือบรรณลักษศาสตร์จึงมีคำกล่าวว่าบรรณลักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แต่ในปัจจุบันนะคะด้วยพัฒนาการของความรู้ต่างๆนะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการข้อมูลขอบเขตนะคะเนื้อหาทางการวิจัยนะคะของสารสนเทศศาสตร์นะคะที่ประมวลมานะคะให้นักศึกษานะคะก็จะมาจากไหนนะคะก็จะมาจากแผนที่ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเป็นการศึกษาในต่างประเทศนะคะเขาก็จะรวบรวมมาจากหลายแหล่งทั้งที่เป็นเนื้อหานะคะการวิเคราะห์เนื้อหาการวิจัยนะคะความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะคะสำหรับขอบเขตทั้ง6กลุ่มนะคะก็จะมีแนวคิดพื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์การจัดการองค์การสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการข้อมูลสารสนเทศความรู้พฤติกรรมสารสนเทศและวิธีวิทยาทางสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะพิจารณากันไปนะคะคุยกันไปในแต่ละกลุ่มนะคะสำหรับกลุ่มน ะคะแนวคิดพื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์นั้นประกอบด้วยเนื้อหามากมายนะคะจะมีทั้งประวัติและพัฒนาการของสารสนเทศศาสตร์รวมทั้งพวกที่เป็นองค์กรทางสารสนเทศศาสตร์นะคะแต่ประเด็นที่เป็นเรื่องนะคะหรือหัวข้อที่ได้รับความสนใจมากในขณะนี้ก็จะเป็นพวกที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วก็จะเป็นสังคมออนไลน์สังคมสาร

0: นะคะในเรื่อง literacy นะคะหรือความฉลาดรู้เนี่ยเรายังมีในแง่ของการรู้ดิจิทัลหรือ digital literacy ถ้าเป็นทางสื่อก็จะเรียกว่าการรู้เท่าทันสื่อนะคะหรือ media literacy ค่ะ
1: SDOU channel
0: สำหรับกลุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มการจัดการองค์การสารสนเทศนะคะก็จะเน้นนะคะในลักษณะที่เป็นการบริหารจัดการนะคะในองค์การสารสนเทศโดยทั่วไปนะคะแนวคิดทางการบริหารเช่นการวางแผนการจัดการนะคะทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็หัวข้อใหม่ๆหรือเนื้อหาใหม่ๆที่มักจะเป็นที่นิยมในขณะนี้ก็คือเรื่องภาวะผู้นำนะคะอย่างนี้เป็นต้นการสื่อสารนะคะแล้วก็เรื่องที่เป็นที่ให้ความสนใจนะคะมากขึ้นเนี่ยนะคะก็เช่นการตลาดการประชาสัมพันธ์นะคะอันนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เรื่องการจัดการคุณภาพการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นคอนเซปในการบริหารองค์กรยุคใหม่นะคะยังมีเรื่องหนึ่งที่นักวิจัยนะคะสนใจก็คือองค์กรหรือองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะเป็นเป้าหมายเป้าประสงค์ของสถาบันการศึกษาหลายแห่งรวมทั้งองค์การยุคใหม่ด้วยนะคะกลุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะสารสนเทศศาสตร์นั้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับเทคโนโลยีนะคะและการสื่อสารนะคะอย่างมากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมีเรื่องระบบนะคะเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะทุกคนคงทราบว่าเรานั้นอยู่ในยุคที่ปัจจุบันเรียกว่ายุคดิจิทัลนะคะนะคะเพราะนั้นก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ในการประกอบกิจการงานต่างๆของเราทีเดียวนะคะมีเรื่องระบบนะคะสำหรับเรื่องใหม่นะคะที่ตอนนี้นักวิจัยนะคะหรือนักศึกษาทางสารสนเทศศาสตร์นะคะให้ความสนใจนะคะก็คือเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างกับคอมพิวเตอร์นะคะนั่นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนนะคะกับเทคโนโลยีนั่นแหละค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์นะคะนอกจากนั้นก็มีหัวข้อใหม่ๆนะคะเช่นโมบายเทคโนโลยีนะคะหรือเรื่องปัญญาประดิษฐ์นะคะกลุ่มต่อมานะคะจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลนะคะสารสนเทศแล้วก็การจัดการความรู้นะคะในกลุ่มแรกเลยนะคะนี่จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มย่อยนะคะกลุ่มย่อยแรกนั้นจะเป็นเรื่องการจัดการเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ที่มีพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์นะคะจะคุ้นเคยนะคะในเรื่องการทำรายการการวิเคราะห์หมวดหมู่นะคะต่างๆนะคะเพราะนั้นจะเป็นเรื่องที่เป็นงานเทคนิคเก่าอะค่ะของกลุ่มที่เป็นวิชาชีพบรรณารักษ์นะคะต่อไปนะคะจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์สารสนเทศนะคะก็จะเป็นกลุ่มนี้นะคะก็จะมีการเกี่ยวข้องนะคะกับหลายๆเรื่องนะคะก็คือว่าขออภัยนะคะในการที่สลับที่นิดนึงการวิเคราะห์สารสนเทศนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องที่บรรณารักษ์เข้าใจนะคะส่วนการจัดการเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะเป็นเรื่องยุคใหม่หน่อยนะคะจะเป็นสิ่งที่ในโลกของดิจิทัลนะคะแล้วก็ในโลกของเทคโนโลยีนะคะจะมาเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องการจัดการเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีสิ่งที่เรียกว่า Big Data นะคะคง

0: ข้าใจนะคะคงเคยได้ยินกันนะคะก็จะมีศัพท์บัญญัติภาษาไทยมากมายนะคะการสร้างตัวแทนความรู้นะคะก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นการจัดการข้อมูลในลักษณะนะคะที่คอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำไปใช้ได้จัดการได้นะคะจะมีในเรื่องเช่นontology นะคะtaxonomy อย่างนี้นะคะก็ไปดูนะคะเพิ่มเติมรายละเอียดได้ในเอกสารการสอนนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มย่อยสุดท้ายคือเครื่องมือค้นหาสารสนเทศนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะช่วยในการที่เราจะรวบรวมและค้นหาสารสนเทศได้นะคะนำมาใช้ได้เช่นพวกคลังข้อมูลหรือฐานข้อมูลค่ะนะคะกลุ่มนี้นะคะกลุ่มต่อมานะคะเป็นกลุ่มพฤติกรรมสารสนเทศนะคะจะเป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจทางการวิจัยอยู่อย่างมากนะคะเป็นลักษณะนะคะพฤติกรรมสารสนเทศนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่คนเรานั้นนะคะมีความต้องการสารสนเทศมีการค้นหามีการแสวงหาและนำสารสนเทศนั้นมาใช้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องนะคะที่นิยมนะคะศึกษามากนะคะในปัจจุบันนะคะประเด็นที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากก็คือเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสารสนเทศนะคะจัดเป็นสาขาใหม่นะคะหรือที่เรียกว่า HII นะคะ Human Information Interaction นะคะนะคะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะคะที่ตอนนี้นักศึกษาในหลายสถาบันนะคะได้สนใจในการทำวิจัยก็คือเรื่อง usability หรือความสามารถในการใช้ได้โดยเฉพาะเวลาที่เราออกแบบเว็บไซต์นะคะก็จะมีในเรื่องเว็บ usability นะคะความสามารถในการใช้ได้ของเว็บนะคะมีการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่เป็นที่สนใจอยู่มากๆก็คือเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้เมื่อเราออกแบบระบบหรือบริการนะคะทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเรามักจะมีการต้องการทดสอบใช่ไหมคะแล้วประเมินว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจกับผลผลิตและบริการของเราอย่างไรนะกลุ่มสุดท้ายนะคะที่จะกล่าวถึงก็คือกลุ่มวิธีวิทยาทางสารสนเทศศาสตร์นะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่รวบรวมนะคะขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ในศาสตร์นี้นะคะการทำวิจัยในศาสตร์นี้ในต่างประเทศก็จะมีความสนใจเยอะนะคะก็คือเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับวิธีวิทยาหรือ methodology นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในเรื่องสารสนเทศและการวัดนะคะการวัดแล้วก็มีการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในเชิงปริมาณนะคะเช่นการวิเคราะห์สิ่งพิมพ์เชิงปริมาณนะคะหรือ bibliometrics นะคะหรือการศึกษาทั้งเนื้ การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพเช่นเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหานะคะแต่นะคะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะที่เป็นแนวคิดนะคะที่สนใจมากๆเนี่ยนะคะก็คือว่าเรานั้นนะคะมักจะมองนะคะว่าการที่เราออกแบบนะคะแล้วก็มีการใช้นะคะเว็บไซต์นะคะก็จะมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นก็คือการวิเคราะห์นะเว็บไซต์เชิงปริมาณนะคะนะคะสำหรับขอบเขตเนื้อหานะคะที่ได้กล่าวถึงมาท ทั้งหมดเนี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่อยากจะเน้นกับนักศึกษาว่าการที่จัดกลุ่มนี้นะคะเราดูมีพื้นฐานมาจากแผนที่ความรู้นะคะหรือ knowledge map ทางสารสนเทศศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นการจัดที่ไม่ตายตัวนะคะนั่นหมายความว่ายังไงคือไม่ตายตัวการจัดกลุ่มเหล่านี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะตามพัฒนาการของศาสตร์นะคะก็คือสารสนเทศศาสตร์นั่นเองนั่นหมายความว่าเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงนะคะในศาสตร์เกิดขึ้นเราอาจจะได้รับรู้นะคะสิ่งใหม่มีความรู้เรื่องใหม่นะคะเกิดขึ้นทั้งนะคะมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็จะมีการศึกษาในเรื่องนั้นๆเพิ่มและก็บางเรื่องที่ไม่อยู่ในความสนใจนะคะอีกต่อไปก็จะไม่มีการศึกษาวิจัยอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการจัดกลุ่มจึง เรียนให้ทราบว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องตายตัวนะคะเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยนักศึกษาทั้งหลายที่อยู่ในสาขาสารสนเทศศาสตร์นั้นต้องให้ความสนใจและติดตามนะคะพัฒนาการของสารสนเทศศาสตร์นั้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระของชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์หน่วยที่2ค่ะแนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์สำหรับวันนี้จะนำเสนอในเรื่องที่ 2.2.1 นะคะความสำคัญของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ค่ะในเรื่องของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เราก็มีความสำคัญในหลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือความสำคัญต่อการจัดการองค์การสารสนเทศค่ะเพราะเราถือว่าการวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารองค์การสารสนเทศนะคะในเรื่องของการกำหนดแผนกำหนดนโยบายกำหนดยุทธศาสตร์หรือกำหนดแนวทางปฏิบัติงานแล้วก็เราก็ยังนำผลการวิจัยนี้มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของงานในองค์การสารสนเทศได้ด้วยนะคะและยิ่งกว่านั้น การวิจัยนี้มันก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงขององค์การสารสนเทศนะคะให้กลายเป็นองค์การสารสนเทศที่ทันสมัยมีวัฒนธรรมการเรียนรู้แล้วก็มีการบริหารจัดการบนฐานของการวิจัยค่ะความสำคัญประเด็นที่2หรือประการที่2นะคะก็เป็นความสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการทางสารสนเทศศาสตร์ค่ะที่ต้องบอกว่าสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในที่ก็คือว่าศาสตร์ทุกศาสตร์เนี่ยจำเป็นต้องมีการพัฒนาต้องมีการสั่งสมต้องมีการคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วที่สำคัญคือวิทยาการในศาสตร์ต่างๆนั้นมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็การที่จะได้มาซึ่ง องค์ความรู้ใหม่ๆนั้นเราจะต้องอาศัยการค้นคว้าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะได้องค์ความรู้นั้นมานะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกประการนึงก็คือวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์เนี่ย เรายังจะต้องแข่งขันกับวิชาชีพอื่นนะคะเพราะฉะนั้นจึงเราจึงไม่ควรจะมองข้ามนะคะว่าการวิจัยเป็นหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องแต่จริงๆแล้วการวิจัยเป็นสิ่งสำคัญเลยที่จะทำให้องค์ความรู้และวิชาการทางสารสนเทศศาสตร์นั้นเข้มแข็งนะคะและสุดท้ายการวิจัยมันจะนำไปสู่ในเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษานะคะเราจะเห็นได้ว่าในสถาบันการศึกษาทุกแห่งนั้นการวิจัยก็จะเป็นเขาเรียกเป็นเขาเรียกเป็นภารกิจหนึ่งนะคะซึ่งเป็นภารกิจสำคัญเลยของมหาวิทยาลัยที่จะต้องมีการวิจัยในระดับสถาบันอุดมศึกษาด้วยนะคะและการสุดท้ายนะคะความสำคัญประการสุดท้ายก็คือเป็นความสำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ที่ว่าสำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ก็คือว่าเราจะพัฒนาวิชาชีพนี้ให้มันบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์นั้นเราต้องอาศัยการวิจัยในสหวิทยาการอย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนแรกๆนะคะในเรื่องของว่าการวิจัยมีเราจะต้องเป็นเขาเรียกว่านอกเหนือจากมีบรรณารักษศาสตร์เป็นพื้นฐานแล้วเรายังต้องเป็นการวิจัยที่มีเป็นสหวิทยาการด้วยแล้วก็มีระเบียบวิธีวิจัยที่หลากหลายด้วยนะคะแล้วก็ความสำคัญอีกประการนึงก็คือว่าศาสตร์ต่างๆเนี่ย ก็มีความลือเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิชาชีพนี้

0: นี้ก็แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าศาสตร์อื่นๆนี่ก็ยังช่วยให้คำอธิบายปรากฏการณ์ทางวิชาชีพนี้ได้ชัดเจนขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือว่าการวิจัยหรือผลการวิจัยเนี่ยช่วยพัฒนาวิชาชีพได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีตัวอย่างงานวิจัยให้นักศึกษาได้ลองพิจารณาดูนะคะความสำคัญอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมนะคะในเรื่องของการพัฒนาสังคมในการวิจัยที่มีคุณศักดิ์การวิจัยที่มีคุณภาพนะคะก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการพัฒนาประเทศและสังคมผลของการวิจัยเนี่ยค่ะนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้และที่สำคัญคือการวิจัยเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องแล้วก็ต้องตอบสนองความต้องการของสังคมตอบสนองปัญหาแล้วก็สภาพแวดล้อมที่แท้จริงของสังคมด้วยนะคะลองมาดูนะคะงานวิจัยที่ว่านี้ที่ตัวอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอันแรกเลยนะคะคำถามนะคะก็จากตัวอย่างที่นักศึกษาเห็นที่หน้าจอนี้นะคะเขาถามว่างานวิจัยนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการทางสารสนเทศศาสตร์อย่างไรงานวิจัยนี้เรื่องนะคะชื่อเรื่องการพัฒนาอรรถาภิธานสารสนเทศศาสตร์ด้านการบริการสารสนเทศค่ะอันนี้เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อพัฒนาอรรถาภิธานทางด้านสารสนเทศศาสตร์ด้านการบริการสารสนเทศศาสตร์ค่ะทีนี้ด้านการบริการสารสนเทศทีนี้ในเรื่องของคำว่าการพัฒนาองค์ความรู้อย่างไรถึงเรียกว่าพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยชิ้นนี้สะท้อนชัดเจนคือ1นะคะงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับใครแน่นอนและที่สำคัญคือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกนะคะยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนยังไม่เคยมีใครพัฒนาอรรถาภิธานอรรถาภิธานในที่นี้คือทีซอรัสนั่นเองนะคะยังไม่เคยมีใครพัฒนาอรรถาภิธานเลยนะคะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์ด้านการบริการสารสนเทศอันนี้จึงถือได้ว่าเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์โดยตรงเลยนะคะแล้วถ้าลองพิจารณาจากในภาพที่หน้าจอนักศึกษาจะเห็นหลายๆอย่างที่ถ้าเราจะวิเคราะห์กันจริงๆนะคะอันที่1พัฒนาองค์ความรู้แน่นอนละอันที่2งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ผสมผสานกันนะคะก็คือเป็นทั้งเชิงปริมาณด้วยแล้วก็เชิงคุณภาพด้วยเครื่องมือที่ใช้วิจัยนะใช้วิจัยหลากหลายเลยนะคะอันแรกคือใช้แบบบันทึกข้อมูลค่ะแบบบันทึกข้อมูลที่ว่านี่คือเขาใช้ในการรวบรวมคำศัพท์นั่นเองเพื่อมาทำอรรถาภิธานและแบบเครื่องมือวิจัยชิ้นที่2ที่ใช้ก็คือแบบสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในที่นี้ก็คือว่างานวิจัยชิ้นนี้นะคะเมื่อรวบรวมคำศัพท์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องมีการให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาตรวจสอบก่อนนะคะว่ามันถูกต้องไหมการที่จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้มาตรวจสอบนั้นวิธีที่ดีสุดก็คือการสนทนากลุ่มค่ะก็เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมร่วมกันนะคะแล้วเรามาพิจารณาคำศัพท์พร้อมๆกันเลยว่าคำศัพท์นี้มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะถ้าไม่เหมาะสมควรจะเปลี่ยนแปลงเป็นคำใดดีนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้นะคะงานวิจัยชิ้นนี้ก็สะท้อนชัดเจนนะคะในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่เลยได้มีพองานวิจัยชิ้นนี้เสร็จมานะคะผลิตภัณฑ์หรือ product ที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้ก็คืออรรถาภิธานหรือ T-SOLAS ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ด้านการบริการสารสนเทศศาสตร์ค่ะจากงานวิจัยที่นักศึกษาเห็นที่หน้าจอนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยในเรื่องของความสำคัญที่มีต่อการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการทางสารสนเทศศาสตร์นะคะที่บอกว่าพัฒนาองค์ความรู้นั้นสรุปง่ายๆเลยนะคะเมื่องานวิจัยชิ้นนี้ดำเนินสำเร็จแล้ว product หรือผลิตภัณฑ์สารสนเทศที่วิชาชีพจะได้รับไปก็คือตัวชิ้นงานสำคัญเลยก็คืออรรถาภิธานทางสารสนเทศศาสตร์นะคะด้านการบริการสารสนเทศค่ะนะคะซึ่งถือว่าเป็นงานวิจัยชิ้นแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะลองมาดูงานชิ้นที่2นะคะตัวอย่างชิ้นที่2คำถามนะคะก็ถามว่างานวิจัยชิ้นนี้นะคะมีความสำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์อย่างไรนะคะงานวิจัยชิ้นนี้ชื่อเรื่องว่าความเป็นสากลของการศึกษาวิชาบรรลักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยนะคะถ้าพิจารณาจากวัตถุประสงค์เขาบอกว่าเขาจะต้องสังเคราะห์กรอบแนวคิดความเป็นสากลสภาพการดำเนินงานการพัฒนาความเป็นสากลแนวปฏิบัติที่ดี นะคะแล้วก็แนวปฏิบัติที่นำไปสู่ความเป็นสากลทางของสถาบันการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยนะคะจากข้อความตรงนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าเมื่องานวิจัยชิ้นนี้สำเร็จแล้วนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือสำเร็จแล้วนั่นแหละนะคะ product หรือผลิตภัณฑ์สารสนเทศที่วิชาชีพได้รับไปก็คือนะแนวคิดหรือกรอบในการดำเนินงานสู่ความเป็นสากลในวิชาชีพของเราค่ะนะคะและถ้าลองพิจารณาในหรือลองวิเคราะห์ในมุมอื่นบ้างนะคะงานวิจัยชิ้นนี้เห็นไหมคะที่หน้าจอบอกไว้แล้วว่าเป็นการวิจัยแบบผสมผสานคำว่าผสมผสานคือเป็นทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยแล้วก็เชิงปริมาณด้วยและใช้เครื่องมือการวิจัยที่หลากหลายรูปแบบนะคะแบบแรกที่เขาใช้เลยก็คือแบบบันทึกข้อมูลนะคะแบบที่สองคือแบบสัมภาษณ์แบบที่สามคือแบบสนทนากลุ่มและสุดท้ายก็ใช้แบบสอบถามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่สะท้อนให้เห็นในเรื่องของผลงานวิจัยในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และผลงานวิจัยที่สะท้อนให้เห็นเรื่องของความหลากหลายในเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยด้วยนะคะทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะนักศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์นะคะหน่วยที่2แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเราได้พูดจบไปแล้วนะคะก็คือเรื่องที่ 2.2.1 ความสำคัญของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ค่ะเมื่อจบรายการนี้แล้วนะคะก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในเอกสารการสอนชุดวิชานะคะเพื่อให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องจริยธรรมการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะก็คงเคยได้ยินนะคะคำว่าจริยธรรมนะคะจรรยาบรรณจรรยาวิชาชีพนะคะสำหรับจริยธรรมนะคะก็เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัตินะคะที่ดีงามนะคะสำหรับจรรยาบรรณนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นวิชาชีพทั้งหลายนะคะสำหรับนักวิจัยนั้นนะคะก็จะมีการกล่าวถึงจรรยาบรรณการวิจัยอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปนะคะจริยธรรมการวิจัยนะคะเป็นสิ่งที่นักวิจัยนะคะทุกคนนะคะควรจะถือปฏิบัตินะคะจะเป็นลักษณะของกฎนะคะที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัตินะคะสำหรับความวิจัยนะคะแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องมากๆเนี่ยนะคะก็คือว่านักวิจัยนั้นน่าจะถือปฏิบัตินะคะในเรื่องจริยธรรมการวิจัยเพื่อให้เป็นการดำเนินงานการวิจัยนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีคุณภาพนะคะสำหรับจรรยาบรรณนะคะของนักวิจัยนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นหลักเกณฑ์นะคะที่จะเป็นแนวประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยเพื่อให้การทำวิจัยของเรานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการนะคะที่เหมาะสมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะมีในเอกสารคำสอนนะคะก็จะมีข้อมูลนะคะที่เป็นรายละเอียดของจรรยาบรรณของนักวิจัยนะคะอยู่9ประการนะคะเช่นนะคะนักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองศึกษานะคะแล้วก็ต้องเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่นนะคะแล้วก็รวมทั้งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือต้องรับผิดชอบนะคะต่อสังคมต่อมาก็จะมีนะคะคำที่มาเกี่ยวข้องอีกคำหนึ่งนะคะก็คือจรรยาวิชาชีพนะคะจริงๆแล้วเป็นคำที่สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาตินะคะได้กำหนดขึ้นนะคะแล้วก็มีแนวปฏิบัตินะคะต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้นักวิจัยได้ยึดถือนะคะจรรยาวิชาชีพวิจัยนะคะก็เป็น ลักษณะของการที่

0: นะคะนักวิจัยจะสามารถใช้ความรู้นะคะทางวิชาการและวิชาชีพเพื่ การค้นคว้าอย่างมีระบบในทุกขั้นตอนนะคะขั้นตอนการวิจัยตั้งแต่ก่อนนะคะก่อนการวิจัยระหว่างการวิจัยแล้วก็หลังการวิจัยก่อนเนี่ยนะคะจุดเน้นก็คือว่าในการที่จะเขียนโครงร่างการวิจัยนะคะหรือโครงการวิจัยนั้นเนี่ยก็ต้องมีหลักนะคะแล้วก็นักวิจัยเองต้องมีความรู้และความสามารถในเรื่องของตัวเองเรื่องที่ตัวเองจะศึกษานะคะระหว่างนั้นเนี่ยเราก็เน้นอยู่ที่การรวบรวมการเก็บข้อมูลนะคะอย่างถูกต้องแล้วก็การวิเคราะห์นะคะอย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องมีหลักการนะคะส่วนหลังนะคะหลังนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับลักษณะการรายงานผลการวิจัยนะคะว่าจะต้องมีความถูกต้องนะคะแล้วก็เวลาที่เรามีการอ้างอิงผลงานของคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องนำมาใช้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ให้เกียรติเจ้าของงานด้วยนะคะมีการอ้างอิงนะคะสำหรับจริยธรรมนะคะเรื่องที่ตอนนี้กำลังอยู่ในความสนใจนะคะเป็นอย่างมากเนี่ยก็คือเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคนนะคะนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินนะคะตอนนี้ว่าเวลาที่เราทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนนะคะหรือในบางตำราเนี่ยจะใช้ว่าจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์นะคะคือเกี่ยวข้องกับคนแล้วเนี่ยต้องมีการขออนุญาตนะคะสำหรับถ้าเป็นนักศึกษาก็จะต้องมีการเสนอเรื่องไปที่สถาบันนะคะการศึกษานะคะเขาจะมีกรรมการนะคะที่ดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นองค์การทั่วไปนะคะก็อาจจะต้องมีนะคะการที่จะต้องขออนุญาตนะคะในการเก็บรวบรวมในการตั้งแต่สร้างเครื่องมือเลยล่ะค่ะนะคะในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคนนะคะก็จะมีหลักที่เป็นสากลนะคะอยู่ใน3เรื่องนะคะก็คือหลักความเคารพในบุคคลนั่นหมายความว่าเมื่อเราทำการวิจัยนะคะต้องได้รับความยินยอมนะคะจากคนที่เราไปทำการวิจัยนะคะจากอาสาสมัครการวิจัยนะผู้ทำวิจัยนั้นต้องให้ข้อมูลนะคะอย่างถูกต้องนะคะอีกหลักหนึ่งนะคะก็คือหลักคุณประโยชน์นะคะในการทำวิจัยนะคะอันนี้ต้องนักวิจัยต้องพิจารณานะคะในเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาสาสมัครการวิจัยหรือผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงกับร่างกายนะคะมาร่วมงานวิจัยกับเราแล้วเกิดอาการอ่อนล้านะคะอาจจะเกิดโรคนะคะติดเชื้อนะคะได้นะคะหรือว่าทางจิตใจนะคะมาร่วมงานวิจัยกับเรานะคะเกิดความเครียดนะคะแล้วก็เวลาที่ทำวิจัยต้องระมัดระวังนะคะอย่าให้ไปเกิดผลกระทบกับผู้ที่ เป็นอาสาสมัครการวิจัยของเรานะคะเช่นทำไปทำมานะคะข้อมูลของเขาเปิดเผยขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าเขาต้องออกจากงานอย่างนี้เป็นต้นนะคะไปถามเขาว่าลองให้ความคิดเห็นซิเกี่ยวกับหน่วยงานที่เขาสังกัดหรืออะไรนะคะแล้วมันอาจจะไปกระทบกับงานของเขาก็ได้นะคะแล้วหลักสุดท้ายนั่นก็คือหลักความยุติธรรมนะคะต้องให้ความยุติธรรมนะคะกับกลุ่มนะคะที่เราจะนำเข้ามาศึกษานะคะเช่นต้องชัดเจนนะคะว่าเราจะเลือกใครหรือเราจะไม่เอาใครในการที่เราจะศึกษาวิจัยนะคะเช่นอะไรนะคะเช่นเราบอกว่าเราต้องการคนที่มีรายได้นะคะตั้งแต่ เท่านี้ถึงเท่านี้นะคะ 20,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเราจะเอาเฉพาะเด็กในวัยเรียนนะคะก็ต้องมีหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกกับนักศึกษานะคะว่าเรานั้นจะต้องมีนะคะในเรื่องของการที่ขออนุญาตนะคะในการทำวิจัยนะคะนะคะทีนี้เวลาที่เราทำวิจัยมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดนะคะทางการวิจัยหรือสิ่งที่เราเรียกว่าประพฤติผิดนะคะทางวิจัยนะคะก็จะมีตั้งแต่เรื่องการปลอมแปลงข้อมูลนะคะการสร้างข้อมูลเท็จหรือการเสกสรรปั้นแต่งนั่นหมายความว่าการปลอมแปลงนั้นก็คือนะคะเราไปเปลี่ยนแปลงนะคะดัดแปลงหรือปกปิดข้อมูลนะคะการสร้างข้อมูลเท็จเนี่ยก็คือเราไปเติมข้อมูลหรือเราไม่ได้ทำวิจัยเรื่องนี้หรือเราไม่ได้ทำการทดลองเรื่องนี้แต่เราเอาข้อมูลมาใส่นะคะในการวิจัยของเรานะคะคดีความต่างๆที่ได้เขียนไว้ในเอกสารนะคะก็ให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะและสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันมากนะคะในวงการศึกษานะคะการลอกเลียนวรรณกรรมนั้นมีอยู่หลายแบบนะคะเช่นการลอกเลียนนะคะในลักษณะที่เป็นแบบคำต่อคำนะคะก็คือยกนะคะลอกเข้ามาเลยนะคะเหมือนเป๊ะนะคะทุกอย่างทุกประการการลอกเลียนแบบถอดความอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่เราเนี่ยนะคะเขียนนะคะด้วยภาษาของเราเองอาจจะใช้ถ้อยคำของเราเองแต่ทั้งเนื้อหาแนวความคิดทุกอย่างเนี่ยก็ยังเป็นของเจ้าของผลงานนะคะและที่สำคัญนะคะก็คือการลอกเลียนแบบที่ไม่มีการอ้างอิงนะคะหรือการอ้างอิงไม่ถูกต้องก็คือเอาของเขามาแล้วไม่บอกนะคะว่าเป็นของใครนะคะอันนึงที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าอ้าวก็เราเขียนงานเราไปเอาผลงานของตัวเองนะคะมาใส่ในงานเนี้ยได้ไหมนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่า self plagiarism หรือการลอกเลียนแบบนำผลงานตนเองมาใช้ใหม่นะคะก็คือเอาตัดมาเลยนะคะไม่ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมไม่ได้มีการพูดถึงพัฒนาการหรือว่าไม่ได้มีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เอามาทำใหม่ประหนึ่งว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นผลงานใหม่ของเราเองนะคะนะคะในปัจจุบันนะคะเรามีเทคโนโลยีนะคะมากขึ้นแล้วก็เรามีการลอกเลียนนะคะวรรณกรรมนะคะที่ปรากฏอยู่ในสื่อนะคะเช่นทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีการคิดโปรแกรมนะคะในการที่จะตรวจจับนะคะตรวจสอบการลอกเลียนนะคะตัวอย่างนะคะที่โปรแกรมที่ใช้กันมากในต่างประเทศนะคะนั่นก็คือโปรแกรม Turn It In นะคะอันนี้ก็จะมีการเทียบนะคะผลงานนะคะของเราเนี่ยกับสิ่งที่มีงานเขียนทั้งหลายที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนของไทยนะคะก็จะมีตัวอย่างก็คือโปรแกรมอักขราวิสุทธนะคะที่พัฒนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะทำไมเราต้องทำของไทยด้วยนะคะอันเนื่องมาจากว่า Turn It In นั้นหลายคนบอกว่ามันมีข้อตรงที่ว่ามันจะเป็นผลงานนะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นผลงานจากต่างประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูลของเขามากกว่านะคะยกเว้นว่าเราใส่ผลงานของไทยเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานไทยเนี่ยอาจจะน้อยนะคะในคลังข้อมูลนะฮะทีนี้มันยังมีโปรแกรมอีกหลายๆโปรแกรมนะคะที่เกิดขึ้นที่จะใช้ในการตรวจจับนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโดยการที่เราจะเป็นนักวิจัยนะคะก็ขอเน้นย้ำนะคะว่าในการทำวิจัยผู้วิจัยจะต้องมีจริยธรรมทางการวิจัย ไม่ประพฤติผิดนะคะไม่ประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพนักวิจัยนะคะไม่ประพฤติผิดทางการวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลเท็จการปลอมแปลงข้อมูลหรือการลอกเลียนรำนะคะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ขอให้นักศึกษานะคะดูนะคะเพิ่มเติมได้ในเอกสารนะคะแล้วก็ดูในบรรณานุกรมด้วยนะคะเช่นว่าเราจะเขียนอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และลอกเลียนวรรณกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีบรรณานุกรมเอาไว้ให้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นแนวปฏิบัติแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาการสอนเสริมทางไกลในครั้งนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่3เต็มหน่วยนะครับก็คือประกอบไปด้วย2ตอนนะครับตอนแรกก็จะว่าด้วยการกำหนดปัญหาทางการวิจัยทางด้านสารสนเทศศาสตร์แล้วก็ตอนที่2นั้นจะเป็นเรื่องการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับมาดูเนื้อหากันเลยนะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนที่ 3.1 นั้นก็จะเป็นเรื่องการกำหนดปัญหาการวิจัยในทางด้านสารสนเทศศาสตร์นะครับซึ่งก็จะมีเนื้อหาหลักๆซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารการสอนอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่ผมอยากจะมาเน้นย้ำนะครับก็คือเรื่องของที่มาของปัญหาทางการวิจัยในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะมีที่มาอยู่หลากหลายนะครับซึ่งก็มาดูไปทีละข้อเลยนะครับคืออันดับแรกเลยคือตัวผู้วิจัยเองแน่นอนนะครับผู้วิจัยจะทำวิจัยเรื่องอะไรหรือนักศึกษาลองคิดถึงตัวเองว่าจะทำวิจัยเรื่องอะไรเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ต้องมีความสนใจในเรื่องที่จะทำส่วนในแง่ของการกำหนดขอบเขตปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นั้นก็อิงกับเนื้อหาในหน่วยที่2ซึ่งกล่าวถึงขอบเขตซึ่งแบ่งเป็น6กลุ่มเนี่ยนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดในที่นี้แต่ว่าหัวข้อต่างๆเนี่ยนะครับก็จะตกอยู่ใน6กลุ่มนี้แหละไม่ไปไหนภาพนี้ก็มาจากหน่วยที่2อยู่แล้วนะครับนักศึกษาสามารถเปิดดูในเอกสารการสอนได้นะฮะแล้วก็มีรายละเอียดซึ่งมีมากทีเดียวอยู่ในหน่วยที่2และในหน่วยที่3นี้ก็มีตัวอย่างหัวข้ การวิจัยที่อยู่ในขอบเขตของแต่ละกลุ่มตั้งแต่กลุ่มแนวคิดพื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์กลุ่มการจัดการองค์การสารสนเทศกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับกลุ่มการจัดการข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้กลุ่มพฤติกรรมสารสนเทศและก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มวิธีวิทยาทางสารสนเทศศาสตร์นะแต่ละกลุ่มก็จะมีประเด็นเฉพาะของตนเองซึ่งมีงานวิจัยมีหัวข้องานวิจัยขอโทษนะครับมากนะแล้วเป็นตัวอย่างเนี่ยอยู่ในเอกสารการสอนแล้วนะครับอันนี้คือในแง่ของการกำหนดปัญหาวิจัยนะตอนที่ 3.1 นะทีนี้มาถึงตอนที่ 3.2 นะครับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร์นะผมก็เขียนย่อๆว่าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับก็มีแนวคิดแนวคิดก็คือคอนเซปต์เนี่ยนะฮะที่จะต้องทราบเนี่ยอันดับแรกคือเรื่องความหมายนะการทบทวนวรรณกรรมวรรณกรรมคืออะไรเนี่ยนักศึกษาสามารถอ่านได้ในเอกสารการสอนอยู่แล้วนะครับวรรณกรรมโดยสรุปก็คือเอกสารและงานวิจัยหนังสือตำราอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ศึกษาค้นคว้าได้ไม่ใช่วรรณกรรมที่แบบ เป็นเรื่องแต่งวรรณคดีอะไรอย่างนั้นนะครับ มาจากคำว่า literature ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าที่เราใช้ในทางภาษาไทยนะครับหมายถึงว่าในทางภาษาศาสตร์เนี่ยแต่ว่าในทางการวิจัยเนี่ยวรรณกรรมหรือ literature เนี่ยก็หมายถึงเอกสารและงานวิจัยและหนังสือรวมทั้งสื่ออื่นๆที่จะสามารถค้นคว้าได้เนี่ยนะครับในสาขาวิชาทีนี้การทบทวนวรรณกรรมก็หมายถึงการที่เราสำรวจ เพื่อที่จะศึกษาจากเอกสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องที่เราจะทำวิจัยหรือหัวข้อการวิจัยของเรานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องเราต้องรู้อะไรบ้างอ่ะพูดง่ายๆนะครับในการที่จะทำวิจัยหนึ่งเรื่องเนี่ยนะครับมีปัญหาวิจัยแล้วมีวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยไม่พอเราต้องแตกประเด็นย่อยออกมาว่าเราต้องรู้อะไรบ้างแล้วเมื่อเราต้องรู้อะไรบ้างนั่นแหละก็จะเป็นที่มาว่าเราจะต้องทบทวนคำว่าทบทวนในที่นี้นะครับผมขออธิบายนิดนึงว่ามาจากคำว่ารีวิวรีวิวก็ประกอบขึ้นโดยคำว่ารีกับคำว่าวิววิวที่แปลว่าดูแปลว่าชมแปลว่ามองเนี่ยนะครับรีที่แปลว่าทำซ้ำเหมือนกับรีเสิร์ชเนี่ยที่ได้พูดไปแล้วในหน่วยที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่า เป็นการมองซ้ำเป็นการพิจารณาซ้ำให้ท่วนถี่ว่าที่มีงานวิจัยมีเอกสารหรือมีคนศึกษาเรื่องนั้นๆมาแล้วในอดีตนั้นเพียงพอหรือยังหรือว่ามีประเด็นอะไรที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพื่อการที่จะมีความรู้เพียงพอเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราสามารถทำวิจัยต่อไปได้แล้วก็ในตอนท้ายของการสรุปผลและการอภิปรายผลเนี่ยก็จะสามารถใช้ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยในการอภิปรายผลได้ด้วยนะครับทีนี้การทบทวนวรรณกรรมเนี่ยก็มีชื่อเรียกหลากหลายนะครับนี่ผมก็เอาตัวอย่างมาให้ดูซึ่งก็อยู่ในเอกสารการสอนแล้วเช่นกันเนี่ยนะครับนักศึกษาไม่ต้องกังวลนะฮะว่าเป็นของที่ไม่มีให้นักศึกษาดูนะครับในภาพเนี่ยนะครับภาพซ้ายก็เป็นตัวอย่างจากวิทยานิพนธ์เขาก็ใช้ชื่อว่าการปริทัศน์วรรณกรรมรีวิวนะก็แปลว่าปริทัศน์นั่นแหละครับคำว่าปริทัศน์แปลว่ารีวิวนะฮะวรรณกรรมการปริทัศน์วรรณกรรมก็คือการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับมาจากวิทยานิพนธ์ซึ่งโดยมากก็จะอยู่ในบทที่2นะซึ่งก็จะ อันนี้ตัดมาให้ดูหน้าแรกนะครับถ้าในภาพขวาก็จะเป็นการทบทวนวรรณกรรมซึ่งอยู่ในบทความทางบทความวิจัยซึ่งมาจากวารสารวิชาการนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่2ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวข้อที่2แต่ว่าในกรณีตัวอย่างเนี้ยอยู่ในหัวข้อที่2นะครับก็จะเรียกว่าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นการทบทวนวรรณกรรมก็จะมีชื่อเรียกหลายเราสามารถเรียกได้หลากหลายแล้วแต่ว่าซึ่งมีเนื้อหามีตัวอย่างอยู่ในเอกสารการสอนเนี่ยนะครับว่าเรียกว่าอะไรบ้างแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเรียกรวมๆก็คือการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญมันในวิทยานิพนธ์ก็ต้องมีในบทความวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการก็ต้องมีนะจะสั้นจะยาวก็แล้วแต่นะถ้าเป็นบทความวิจัยก็สั้นหน่อยนะเพราะว่าส่วนอื่นอาจจะต้องมากหน่อยแต่ถ้าเป็นงานวิจัยฉบับเต็มเช่นรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เนี่ย1บทเลยนะครับค่อนข้างมากทีเดียวนะครับมันเป็นส่วนที่มีความสำคัญทีนี้วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเห็นชัดมากยิ่งขึ้นเนี่ยการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้ได้ความรู้เกี่ยวกับที่มาที่ไปของปัญหาวิจัยว่ามีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่เราจะศึกษาเนี่ยจากอดีตมาจนกระทั่งถึงเวลาที่เราศึกษาอยู่เนี่ยอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรนะครับถ้ามีคนทำมาต่อเนื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาพูดถึงปัญหาวิจัยนั้นว่าอย่างไรนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยหมายความว่าในการทำทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับการทำวิจัยหนึ่งเรื่องเนี่ยนะครับเราต้องศึกษา อดีตศึกษาว่าผู้ที่ทำวิจัยเรื่องเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับเราเนี่ยทำอะไรมาแล้วทิศทางของการทำวิจัยในเรื่องนี้เขาไปทางไหนคำว่าไปทางไหนเนี่ยเช่นเขาศึกษาโดยใช้อะไรเป็นเครื่องมือเขาศึกษาประเด็นอะไรโดยเฉพาะหรือเปล่าเขาอภิปรายผลตอนท้ายเนี่ยโดยจับประเด็นอะไรขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นหรือเขาใช้ประชากรแบบไหนเขาสุ่มตัวอย่างกันแบบไหนอย่างเนี้ยนะครับแนวโน้มซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเทคนิคเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงไปซึ่งการศึกษาผลงานที่มีคนทำมาก่อนหน้าเราเนี่ยจะทำให้เห็นแนวโน้มตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะอาจจะตัดสินใจเลือกแนวทางของตัวเองได้จากการที่ศึกษาวรรณกรรมนี่แหละครับข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการที่เราพยายามที่จะได้เรียนรู้จากงานวิจัยของผู้อื่นว่าเขาทำวิจัยยังไงนะครับก็คือไม่ได้ลอกนะครับแต่ว่าเป็นการดูว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันสอดคล้องหรือมันแตกต่างอย่างไรถ้าสอดคล้องแปลว่าไม่ได้แปลว่าเราทำตามเขาได้เลยนะแต่แปลว่ามันเหมาะสมกับงานของเราไหมเราก็ต้องลองพิจารณาในรายละเอียดหรือถ้าแตกต่างก็ไม่แปลว่าเราทำไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับแต่อาจจะหมายความว่าเราก็ต้องพิจารณาดูว่าสาเหตุที่เราจะแตกต่างเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเพื่อที่เราจะบูรณาการความรู้ทั้งหมดที่มีเพราะว่าแน่นอนประเด็นที่เราจะทำวิจัยเนี่ยนะครับย่อมไม่ใช่เราคนเดียวที่ทำนะเป็นไปได้ยากที่เราจะทำอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นต้องมีคนอื่นทำมาก่อนเราและในขณะเดียวกันก็อาจจะมีคนทำร่วมกับเราด้วยในเวลาเดียวกันนะฮะแข่งกันเรื่องเวลาอยู่ใครจะสำเร็จก่อนเนี่ยนะฮะก็เป็นการนำความรู้จากแหล่งต่างๆนะงานวิจัยในอดีตแล้วก็ลองไปสำรวจดูนะครับนำมาดูว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งตรงเนี้ยจะมีประโยชน์ในแง่ของการที่เราจะเอาไปอภิปรายผลในตอนท้ายเมื่อรายงานผลการวิจัยแล้วเนี่ยนะฮะเราลองเปรียบเทียบนะว่าผลการวิจัยของเรานั้นเหมือนหรือต่างกับผลการวิจัยของคนอื่นอย่างไรในประเด็นใดนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นการทดสอบเป็นประโยชน์ของการทดสอบวรรณกรรมส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับทีนี้ความสำคัญของการทดสอบวรรณกรรมนะฮะก็คือ4ประเด็นเนี่ยนะฮะที่อยากจะเน้นย้ำคือการทดสอบวรรณกรรมจะทำให้เราสามารถกำหนดปัญหาประเด็นปัญหาวิจัยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะเวลานักศึกษาลองจินตนาการว่า เมื่อเรากำหนดประเด็นในครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพพอเราศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะสามารถกำหนดประเด็นได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นนะครับสองก็เราจะสามารถกำหนดแนวทางการทำวิจัยก็คือเราจะทำอย่างไรวิธีการทำนะครับซึ่งก็มาจากที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเราศึกษาการวิจัยหรืองานเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราดูว่าพูดง่ายๆไปลองดูว่าคนอื่นเขาทำยังไงถ้าเป็นเรื่องใกล้เคียงกับเราเราทำตามเขาได้ไหมหรือเราจะไม่ทำตามเราจะทำแตกต่างนะเสร็จแล้วอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ข้อ3เนี่ยนะครับก็คือเราสามารถนำเนื้อหาจากการทดสอบวรรณกรรมเนี่ยหรืองานที่เรากล่าวถึงในการทดสอบวรรณกรรมเนี่ยนะฮะจับประเด็นออกไปแล้วไปใช้ในการอภิปรายผลในตอนท้ายของงานวิจัยได้และข้อ4อันนี้สำคัญมากนะครับคือจะเป็นการ เพิ่มความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเพราะว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเป็นไปได้ยากที่เราจะทำงานวิจัยเรื่องนั้นๆเนี่ยหรือประเด็นนั้นๆอยู่คนเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราทำวิจัยไปโดยที่เราไม่แสดงให้คนอื่นเห็นเลยว่าเราได้ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างดีพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับอ่านมาเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมครับว่างานวิจัยของเรานั้นจะไม่ซ้ำกับคนอื่นหรือว่าจะมีอะไรที่เทียบเคียงกับคนอื่นได้นะครับก็เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของงานวิจัยนะครับทีนี้ เรามาดูหัวข้อต่อไปซึ่งผมจะไปเร็วๆเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยอยู่ในเอกสารการสอนแล้วเนี่ยนะครับคือเรื่องของการค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางสารสนเทศศาสตร์นะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากที่เรากำหนดเรื่องกำหนดประเด็นที่จะค้นก่อนคือไม่ใช่ว่าค้นแบบไม่มีทิศทางนะครับเมื่อคิดประเด็นแล้วว่าจะค้นเรื่องอะไรก็ กำหนดขอบเขตว่าจะค้นอะไรค้นจากที่ไหนค้นอะไรก่อนบ้างเช่นเลือกแต่วิ

านิพนธ์เลือกแต่บทความในวารสารนะหรือเลือกจากผู้แต่งเฉพาะในประเทศไทยก่อนนะครับเอาภาษาไทยก่อนดีภาษาอังกฤษค่อยว่ากันอย่างนี้เป็นต้นขั้นต่อไปเมื่อกำหนดขอบเขตแล้วก็ไปค้นนะไม่ว่าจะค้นจากโอแพกในห้องสมุดหรือค้นจากอินเทอร์เน็ตก็สุดแล้วแต่นะครับแหล่งที่ค้นเดี๋ยวจะพูดถึงในตอนต่อไปเนี่ยนะครับ เสร็จแล้วเมื่อค้นมาได้แล้วเราต้องคัดเลือกเพราะว่าที่ค้นได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่เราจะอ่านหรือมันจะใช้ประโยชน์ได้ก็ต้องมีการคัดเลือกแล้วเมื่อคัดเลือกมาแล้วเนี่ยเราต้องบันทึกข้อมูลการบันทึกข้อมูลการค้นเนี่ยคือบันทึกรายการบรรณานุกรมว่าเราค้นอะไรและเลือกอะไรออกมาแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะค้นได้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะผมพูดว่าค้นอะไรเนี่ยก็อยู่ในราวๆเนี่ยนะครับ6ข้อนี้นะวารสารทางวิชาการหนังสือตำรานะงานวิจัยเอกสารการประชุมเอกสารและจดหมายเหตุแล้วก็ทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆซึ่งรายละเอียดนักศึกษาอ่านได้รวมทั้งตัวอย่างนักศึกษาดูได้ในเอกสารการสอนนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้านักศึกษาจะค้นวารสารก็มีแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยซึ่งมีรายละเอียดภาพนี้ก็มาจากเอกสารการสอนนะครับนักศึกษาไม่ต้องกังวลว่าผมข้ามบัดเร็วเนี่ยเนื่องจากว่ามีรายละเอียดอยู่แล้วในเอกสารการสอนนะครับทีนี้ในแง่ของแหล่งที่จะไปค้นได้เนี่ยนะครับก็คื อประกอบไปด้วยแหล่งที่เป็นสถาบันแหล่งบุคคลแล้วก็อินเทอร์เน็ตซึ่งก็แล้วแต่ความหนึ่งความสะดวกของนักศึกษานะสองความเหมาะสมอันนี้สำคัญมากคือหมายความว่าไม่ใช่ AR อะไรนักศึกษาก็ค้นอินเทอร์เน็ตหมดนะครับนักศึกษาต้องลองดูว่าแหล่งไหนเป็นแหล่งสำคัญเป็นแหล่งหลักที่จะให้ข้อมูลได้มากกว่ากันและเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนักศึกษามีอุปกรณ์ที่จะค้นทางอินเทอร์เน็ตได้ค่อนข้างง่ายแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือค้นได้จากอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นข้อมูลหรือเป็นสารสนเทศที่น่าเชื่อถือหรือมีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องรู้จักประเมินนะประเมินสถานการณ์ของตัวเองแล้วก็ประเมินหัวข้อของตัวเองว่าจะค้นจากที่ไหนนะครับทีนี้ในแง่ของเมื่อเราค้นมาได้แล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็คือเราจะต้องอ่านก่อนนะฮะเพื่อที่จะเขียนได้เราต้องอ่านก่อนนะครับอ่านเพื่อจับประเด็นสำคัญแล้วก็ที่มีประโยชน์มากโดยส่วนตัวเองผมก็ทำเนี่ยนะครับคือต้องบันทึกเนื้อหาไม่ใช่ขีดเส้นไว้เฉยๆนะครับไม่ใช่แค่บางคนก็ใช้ปากกาเน้นข้อความใช่ไหมปากกาที่เรียกว่าไฮไลเตอร์เนี่ยขีดไว้เนี่ยนะครับหลายๆสีในบทความในหนังสือแล้วถึงเวลาก็อาจจะลืมว่าสีนั้นแปลว่าอะไรสีนี้แปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นวิธีการที่ถูกไม่ใช่เพราะที่ถูกสิที่เหมาะสมกว่านะผมใช้คำนี้ดีกว่านะฮะคือที่เหมาะสมกว่าคือการที่เราบันทึกเนื้อหาไม่ใช่คัดลอกนะครับแต่ว่าสรุปประเด็นออกมานะนักศึกษาสะดวกพิมพ์นักศึกษาก็พิมพ์ออกมาแต่นักศึกษาสะดวกเขียนก็เขียนออกมาแล้วแต่ผมก็ทำทั้งสองอย่างนะครับเมื่อได้ประเด็นแล้วเนี่ยตอนที่จะเขียนต้องมีการกำหนดโครงเรื่องว่าจะเขียนอะไรบ้างแล้วก็ค่อยเขียนเนื้อหาออกมานะครับทีนี้มาดูส่วนประกอบของที่เราจะต้องเขียนในการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับก็จะมี2 ส่วนคือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัยแล้วก็ส่วนของงานวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะต้องทบทวนงานวิจัยที่หรือว่าแนวคิดที่จะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าการวิจัยของเรานั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างซึ่งการที่เราแตกประเด็นออกมาเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะนำไปสู่การที่เราค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้นด้วยซึ่งก็อยู่ในส่วนที่2ของบททบทวนวรรณกรรมที่เราจะเขียนออกมาเนี่ยนะครับทีนี้การนำเสนอเนื้อหาของบททบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับก็นำเสนอได้อย่างน้อยๆเนี่ย2แบบนะคือตามลำดับเวลากับตามประเด็นตามลำดับเวลานั้นก็ตรงไปตรงมานะฮะคือหมายความว่านักศึกษาพบงาน

วิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนักศึกษาก็เอามาอ่านแล้วก็สรุปประเด็นจับประเด็นที่สำคัญที่มันเรียงร้อยกันได้แล้วก็นำมาเสนอไล่เรียงไปตามปีตั้งแต่เก่าสุดมาจนใหม่สุดอย่างเนี้ยนะครับไล่ไปว่าตั้งแต่ปีสมมุตินักศึกษากำหนดขอบเขตว่าจะค้นตั้งแต่ปี2530มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนักศึกษาก็ค้นไปเรื่อยแล้วพอค้นมาได้แล้วสรุปเลือกคัดเลือกมาได้แล้วนักศึกษาก็ไงฮะนักศึกษาก็เอามาร้อยเรียงกันตามลำดับเวลาตั้งแต่2530มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน2563อย่างนี้เป็นต้นถ้าแบบที่2การนำเสนอตามประเด็นก็จะเป็นการที่นักศึกษาตั้งประเด็นขึ้นมาก่อนกำหนดโครงเรื่องนะฮะแล้วก็ดูว่าจะนำเสนอตามประเด็นอะไรบ้างนะฮะซึ่งกำหนดจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั่นแหละนะครับอันนี้คือเนื้อหาทีนี้ก่อนที่จะจบไปก็มีคำถามทบทวนเช่นเคยนะครับคำถามข้อแรกนั้นก็เป็นเรื่องของขอบเขตใช่ไหมฮะก็คือนักศึกษาคิดว่าข้อใดเป็นหัวข้อวิจัยในกลุ่มวิธีวิทยาทางสารสนเทศศาสตร์ทีนี้คำตอบที่จะต้องเลือกนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็ได้แก่ข้อ3นะครับการวิเคราะห์การอ้างอิงถึงในบทความทางวิชาสารสนเทศสาขาบรรณารักษศาสตร์ขอโทษครับ อันนี้ชัดเจนนั่นแหละนักศึกษาย้อนไปดูในเอกสารการสอนนะครับก็จะเป็นกลุ่มนั้นส่วนหัวข้อที่1นะขอโทษคำตอบข้อที่1นั้น อยู่ในกลุ่มแนวคิดพื้นฐานนะครับการบริหารจัดการข้อ2นั้น อยู่ในกลุ่มการจัดการสารสนเทศนะครับข้อ4การพัฒนาฐานข้อมูลก็เป็นเรื่องของการจัดการสารสนเทศนะครับส่วนข้อ5ความต้องการสารสนเทศนั้นอยู่ในกลุ่มพฤติกรรมสารสนเทศนะครับนั้นข้อ3การวิเคราะห์การอ้างอิงถึงนั้นอยู่ในกลุ่มวิธีวิทยานะครับข้อ2นะแหล่งใดใช้ในการค้นงานวิจัยที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ในการทบทวนวรรณกรรมนะครับอันนี้ก็ไม่ยากใช่ไหมครับก็คือข้อ3นะวารสารทางวิชาการซึ่งนักวิชาการนักวิจัยเนี่ยมักจะนิยมนำงานวิจัยที่กำลังทำอยู่หรือทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยนะครับมารายงานนะเพื่อที่จะให้เผยแพร่ในเบื้องต้นก่อนเพราะว่าบางทีกว่าจะทำวิจัยออกมาเสร็จเป็นเล่มเนี่ยนะฮะอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นแต่ว่ามีข้อสรุปที่น่าสนใจบางอย่างก็เขียนออกมาเป็นบทความขนาดสั้นลงกว่างานวิจัยฉบับเต็มเนี่ยนะครับแล้วก็มานำเสนอซึ่งงานวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะฮะก็จะออกมาเป็นรูปที่สั้นกว่ารายงานวิจัยฉบับเต็มแล้วก็อีกอย่างนึงคือวารสารทางวิชาการเนี่ยมีกำหนดออกค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็มากกว่า 2-3 ฉบับเนี่ย 2ฉบับเป็นอย่างน้อยต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยความทันสมัยเนี่ยก็จะมาจากการที่วารสารออกทีกว่าการที่รายงานการวิจัยจะออกมานะครับข้อ3นะครับ เรื่องการนำเสนอ เนื้อหานะว่าควรจะนำเสนออย่างไรก็เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับว่านำเสนอตามปีที่เผยแพร่วรรณกรรมก็ได้นะดังนั้นข้อ1ไม่ถูกนะครับก็คือว่าไม่ใช่แยกตามปีปฏิทินนะแต่ต้องเป็นปีที่นำเสนอแต่ว่าวิธีที่ปรากฏในนี้ก็คือเป็นการนำเสนอตามประเด็นซึ่งกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์การวิจัยอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้แล้วก็เกิดขึ้นมีระบุอยู่ในเอกสารการสอนมีรายละเอียดอธิบายไว้ชัดเจนว่าทำอย่างไรพร้อมตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามทบทวนนะ3ข้อซึ่งผมได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั้นในเนื้อหาของหน่วยที่3นี้เนี่ยนะฮะผมก็จะขอไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่านักศึกษาคงจะได้รับประโยชน์จากการสอนเสริมทางไกลในครั้งนี้นะครับ

ุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับและช่วงแรกของรายการในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของของเล่นพื้นบ้านไทยครับที่ไม่ได้มีดีแค่ความสนุกแต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในอดีตด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

0: ในอดีตของเล่นของเด็กไทยไม่ได้มาจากร้านค้าหรือผลิตจากโรงงานเหมือนในปัจจุบันแต่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนในชุมชนที่นำวัสดุรอบตัวมาประดิษฐ์เป็นของเล่นเพื่อความสนุกสนานสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นของเล่นพื้นบ้านไทยซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานแม้วัสดุเหล่านี้จะดูเรียบง่ายแต่กลับสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นของเล่นได้หลากหลายรูปแบบสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในอดีตนอกจากนี้ของเล่นพื้นบ้านยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเรียบง่ายและคุ้มค่าแม้ปัจจุบันของเล่นสมัยใหม่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่คุณค่าของของเล่นพื้นบ้านไทยยังคงทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตในอดีตได้เป็นอย่างดีท่ามกลางวันเวลาที่เปลี่ยนไปยังมีผู้ที่มุ่งมั่นเก็บรักษาความทรงจำที่เคยหล่นหายนำภูมิปัญญาจากวัสดุรอบตัวมาร้อยเรียงใหม่เพื่อให้เรื่องราวความสนุกสนานในวันหวานยังคงมีลมหายใจมาจนถึงทุกวันนี
1: ้ก็คือความสุขที่ยังล้ำลึกถึงวัยเด็กครับว่าวัยเด็กเราเคยเล่นของเล่นพื้นบ้านแล้วมีความสุขมีความสนุกสนานแล้วก็เกิดความทรงจำโดยเฉพาะได้เล่นกับเพื่อนๆก็มีสังคมที่วัยเด็กมีเพื่อนเป็นจำนวนมากครับเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ยังมีความรู้สึกว่ายังระลึกถึงความสุขในช่วงวัยเด็กนั้นอยู่ครับของเล่นชิ้นแรกน่าจะเป็นพวกลูกพืชนะครับลูกพืชอย่างเช่นลูกมะข่ามงลูกมะขามป้อมมันมีลักษณะที่เป็นทรงกลมๆทรงอะไรต่างๆแล้วเอามาดีดครับเหมือนกับบีดลูกแก้วแล้วมีความรู้สึกว่าสนุกมากเพราะว่ามันเป็นของเล่นที่ได้จากธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติที่เราหาได้จากละแวกบ้านของเราครับพอโตขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นสำหรับเด็กผู้ชายก็จะต้องเป็นลูกข่างลูกข่างมันสร้างความท้าทายว่าบางทีลูกข่างบางชนิดก็เล่นได้ง่ายเพียงแค่ใช้มือปั่นก็มือหมุนก็ได้แล้วแต่ลูกข่างบางชนิดต้องใช้เชือกพันแล้วก็ปาบางทีเป็น10ครั้งก็ยังไม่หมุนครับแต่เมื่อหมุนแล้วมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ทำได้นะแล้วเมื่อทำได้แล้วก็ยกเขาเรียกว่าการพัฒนาการเล่นให้สามารถที่จะเล่นได้หลากหลายยิ่งขึ้นให้แม่นยำมากขึ้นหมุนให้นานมากขึ้นก็ยิ่งมีความสุขความภาคภูมิใจครับวัสดุก็มีตั้งแต่เราอยู่กับดินก็เป็นของเล่นที่ปั้นดินต่างๆนะครับแม้กระทั่งปั้นวัวปั้นควายพวกลูกพืชต่างๆเอามาตั้งแล้วยิงให้ล้มลงรวมทั้งไม้ไผ่ใบไม้แม้กระทั่งต้นข้าวเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็มาทำเป็นปี่ต้นข้าวสนุกสนานครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าของเล่นจากพื้นบ้านเนี่ยทำจากวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็หาได้ง่ายซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาตินั่นเองครับแต่ละภาคก็จะมีทั้งเหมือนแล้วก็มีทั้งต่างครับความเหมือนก็คือการได้แลกเปลี่ยนผู้ใหญ่ไปมาหา

0: สู่ไปมาค้าขายกันก็เอาความรู้ของเล่นอีกจุดหนึ่งไปถ่ายทอดให้กับลูกหลานอีกจุดหนึ่งส่วนของเล่นที่เป็นอัตลักษณ์เราก็จะเห็นว่าทางคนม้งที่อยู่ภาคเหนือก็จะมีลูกข่างที่เป็นอัตลักษณ์มีด้ามไม้มีเชือกแล้วก็ลูกข่างลูกใหญ่ๆส่วนภาคใต้ของคนมาลายูสามสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีลูกข่างที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองหรือว่าวว่าวก็จะมีอัตลักษณ์แต่ละภาคใช่ไหมครับว่าวคนมาลายูก็จะมีลายเรือกอและที่สวยงามว่าวภาคกลางเราก็จะเป็นว่าวจุฬาปักเป้าต่างๆว่าวอีสานก็มีว่าวดุ้ยดุ้ยต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าของเล่นก็จะมีทั้งเหมือนแล้วก็มีทั้งที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ของวัฒนธรรมนั้นๆด้วยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของเล่นพื้นบ้านคือได้เห็นผู้ใหญ่ทำลุงป้าน้าพ่อแม่ทำของเล่นให้กับลูกหลานเล่นเราก็ได้ดูแล้วก็เมื่อเราโตขึ้นมาหน่อยมีทักษะที่จะใช้กรรไกรใช้มีดใช้พระสำหรับในการถากถางของเล่นต่างๆเราก็ทำได้เองครับซึ่งความพิเศษของเล่นพื้นบ้านคือการได้เล่นแล้วก็ฝึกฝนตัวเองมันไม่ซับซ้อนมากครับเด็กๆก็ฝึกฝนที่จะทำเองได้ในขณะที่ของเล่นสมัยใหม่เนี่ยบางทีมันซับซ้อนกว่าเกินกว่าที่เด็กจะเรียนรู้ได้ทั้งกระบวนการมันเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับไม่ต้องใช้เงินซื้อหามากมายบางทีเราหยิบก้านกล้วยมาทำของเล่นก็ได้หยิบสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาทำของเล่นก็ได้ของเล่นหลายอย่างมันเป็นเรื่องของความปรารถนาดีความรักที่เราทำให้กับเพื่อนทำให้กับน้องหรือโตขึ้นมาพ่อแม่ก็ทำให้กับลูกมันคือเสน่ห์ที่เป็นความรักครับความรักปรารถนาดีที่มันเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของเล่นนะครับ
1: จากความสนุกในวัยเยาว์ของเล่นพื้นบ้านไทยไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับเด็กไทยในอดีตเท่านั้นครับแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำและวัฒนธรรมไทยที่งดงามที่ยังคงรักษาไว้และช่วงสืบสานต่อยอดในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการอนุรักษ์และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของเล่นพื้นบ้านไทยผ่านการสะสมการประดิษฐ์และการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บเล่าเรื่องราวเหล่านี้ไว้กันครับ

ดิมทีลุงวินก็ทำแต่ของเล่นจำหน่ายนะครับเมื่อสัก40ปีที่แล้วพอมาตอนหลังคุณครูที่สอนหนังสือเด็กๆนะครับเขาก็พอมาเจอบูธที่ลุงวินขายของเล่นอยู่เขาก็บอกว้าวเขาตื่นตาตื่นใจแล้วเขาบอกว่านี่มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของเล่นนะมันสามารถเอาเป็นสื่อไปสอนเด็กๆให้สนุกแล้วก็ค่อยแทรกการเรียนรู้ที่เป็นระบบเข้าไปให้กับนักเรียนคุณครูคนท่านนั้นก็เลยบอกว่าลุงวินมีเก็บของเล่นไว้เยอะไหมแล้วถ้ามีไว้เยอะทำไมไม่ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ที่บ้านล่ะเพื่อว่าผู้ที่สนใจรวมทั้งคุณครูต่างๆจะได้มาศึกษาลุงก็เลยได้เกิดจุดประกายความคิดขึ้นเมื่อสัก20ปีที่แล้วครับก็เลยเริ่มเอาของเล่นต่างๆที่เก็บไว้มาจัดวางต่างๆแล้วก็ได้รับความสนใจเมื่อเปิดแล้วก็โดยเฉพาะสถานศึกษาครับคุณครูก็ได้พาเด็กมาเรียนรู้ของเล่นเสริมกับการเรียนรู้ในโรงเรียนครับลุงโชคดีลุงยังทันยุคสนามหลวงอะครับที่เป็นแหล่งพบปะพาเด็กๆมาเที่ยวที่สนามหลวงแล้วก็มีคนทำของเล่นทำว่าวทำของเล่นอื่นๆทำให้ลุงก็เลยได้รู้จักกับคนทำของเล่นพื้นบ้านมากมายเหลือเกินครับคนที่มาจากจังหวัดต่างๆก็เข้ามาทำของเล่นขายอยู่ที่ตลาดนัดสนามหลวงทำให้ลุงก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ของเล่นจากภูมิปัญญาคนอื่นๆด้วยแล้วก็

ลุงก็เริ่มซื้อเริ่มอุดหนุนกันไปมาครับก็เลยทำให้ไม่ยากเท่าไหร่ครับที่จะรวบรวมของเล่นจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของเล่นที่ลุงเริ่มเก็บสะสมก็คือลูกข่างครับมันเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเพราะเก็บไว้นับตั้งแต่รุ่นปู่เมื่อสักร้อยกว่าปีก่อนนะครับพอหลังจากนั้นเมื่อไปเล่นที่สนามหลวงคนรุ่นก่อนๆพอเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่มีความชื่นชอบของเล่นพื้นบ้านเขาก็จะมอบให้ด้วยครับมอบให้แล้วก็เลยได้เก็บโดยเฉพาะลูกข่างจะเก็บมาหลายรุ่นส่วนของเล่นพื้นบ้านที่เก็บสะสมทุกวันนี้ก็น่าจะมีไม่น้อยกว่าร้อยชนิดนะครับของเล่นที่หาไม่ได้แล้วทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นของเล่นที่เราเรียกว่าเครื่องบินสังกะสีครับแล้วก็ด้านหลังเขาจะทำให้มีเหมือนกับใบพัดเมื่อถูกลมพัดเนี่ยตัวแกนของใบพัดเนี่ยครับมันจะไปหมุนเสียดสีกับตัวสังกะสีของเครื่องบินทำให้เกิดเสียงเวลาที่ตัวหมุนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็หาไม่ได้แล้วแต่ถ้าเมื่อก่อนนี่คนขายของเล่นจะทำของเล่นเครื่องบินสังกะสีเนี่ยเสียบขายแล้วเดินขายกันอยู่มีอายุของการขายเครื่องบินเนี่ยหลายปีทีเดียวครับโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวซึ่งเป็นฤดูเทศกาลเนี่ยจะมีลมหนาวเครื่องบินนี้จะส่งเสียงดังทำให้ได้รับความสนใจจากเด็กๆครับแต่น่าเสียดายปัจจุบันมันก็คือไม่ได้ทำจำหน่ายขึ้นมาแล้วอันนั้นก็คือเป็นของเล่นที่ยังรู้สึกว่ายังอยู่ในความทรงจำครับของเล่นที่ขยับได้ก็คือมันเดินตามแรงโน้มถ่วงไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาไม้ต่างๆซึ่งทำจากไม้นะครับก็สร้างความประหลาดใจให้กับเด็กๆว่าเอ๊ะทำไมตุ๊กตาไม้ไม่มีเครื่องยนต์กลไกอะไรเลยแต่เขาเดินลงมาได้ก็เป็นโอกาสที่เราจะให้ข้อมูลกับเขาครับว่ากลไกง่ายๆที่เหตุที่มันเดินลงได้เพราะอะไรครับและอันที่สองก็คือลูกข่างครับพอเด็กๆเห็นลุงวินเล่นลูกข่างตัวเองก็อยากเล่นได้เหมือนกับลุงวินแต่พอเล่นจริงแล้วเด็กก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยากกว่าที่เขาคิดว่าก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยได้บอกขั้นตอนตั้งแต่การพันเชือกให้แน่นๆวิธีปาการใช้แรงในการปาลูกข่างองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนแต่จะต้องทำให้เขาเนี่ยฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะทุกขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะบอกเขาว่าการเล่นให้ลูกข่างหมุนได้ยังไม่สำคัญเท่ากับการที่เราได้ฝึกฝนได้มีความมุมานะพยายามเพราะในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่จะต้องฝึกฝนทุกช่วงอายุของเราครับเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนไปสาธิตการเล่นลูกข่างพื้นบ้านในงานลูกข่างนานาชาติที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็ได้มีโอกาสได้พบกับผู้ที่ชื่นชอบของเล่นพื้นบ้านซึ่งประเทศยุโรปหรือประเทศเอเชียอื่นเนี่ยยังคงเล่นลูกข่างมาตลอดและขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาลูกข่างให้สอดคล้องกับทักษะในการเล่นประเภทอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นการเล่นที่ให้หมุนอยู่บนวัสดุต่างๆให้เล่นอยู่บนหมุนอยู่บนปลายเชือกคล้ายๆกับโยโย่ลูกดิ่งครับแต่เป็นลูกข่างแทนแต่ขณะที่ลูกข่างของพื้นบ้านเราเนี่ยยังเป็นลูกข่างที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิมก็ทำให้เพื่อนนานาชาติก็ได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีลูกข่างที่ยังคงไว้ซึ่งแบบเก่าๆอยู่ได้นานพอสมควรครับซึ่งก็เป็นประโยชน์ว่าได้เห็นแนวความคิดการพัฒนาลูกข่างของเขาในการที่จะเล่นเพื่อเอาชนะข้อจำกัดของตัวเองโดยที่ไม่เน้นไปที่การเอาชนะผู้อื่นแต่เมื่อตัวเองฝึกฝนการเล่นลูกข่างใหม่ๆได้แล้วก็จะเอามาเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจในงานครับก็จะเกิด เป้าหมายคือการเล่นของเล่นเพื่อมิตรภาพเพื่อเกิดความร่วมมือกันโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังในเชิงของธุรกิจมากมายครับ

0: ต่เน้นมิตรภาพผู้ที่ชื่นชอบของเล่นพื้นบ้านด้วยกันครับที่ผ่านมาบทบาท20กว่าปีนี้ก็เป็นบทบาทของการที่จับมือกับภาคส่วนต่างๆครับในการให้เห็นคุณค่าว่าของเล่นพื้นบ้านไทยเนี่ยเป็นสื่อที่จะพัฒนาได้รอบด้านและในขณะเดียวกันเด็กก็จะมีอัตลักษณ์รู้จักบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองเมื่อเด็กโตขึ้นมาเด็กก็สามารถที่จะมีเรื่องราวไปสร้างสรรค์ตามหน้าที่การงานของตัวเองได้ครับก็คิดว่าความเจริญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลายด้วยครับคนรุ่นใหม่ก็สามารถใช้องค์ความรู้สมัยใหม่แล้วก็เชื่อมโยงกับของเล่นเก่าๆแต่เป็นวิธีการเทคนิคใหม่ๆใช่ไหมครับเพื่อสอดคล้องกับบริบทของเด็กยุคใหม่ก็อาจจะทำให้ไปด้วยกันได้ครับทำให้เด็กทั้งรู้จักอดีตแล้วก็ได้เล่นกับปัญญาความรู้สมัยใหม่ด้วยครับ
1: แม้ว่าของเล่นพื้นบ้านไทยจะดูเรียบง่ายครับแต่สามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิตความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดีครับช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสิครับว่าคุณค่าและความหมายที่ซ่อนอยู่ในของเล่นพื้นบ้านไทยนั้นยังคงมีบทบาทและมีความสำคัญอย่างไรกับสังคมไทยในปัจจุบันครับ

0: ครับของเล่นของเด็กไทยในอดีตนะครับ อย่างน้อยเราอาจจะเห็นว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมเกษตรกรรมนะครับเราจะเห็นว่าของเล่นเด็กไทยในอดีตเกือบทุกชิ้นนะครับจะผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้โดยรอบในท้องถิ่นนั้นๆอย่างเช่นกรณีในภาคใต้นะฮะก็จะมีการละเล่นของเด็กไทยที่เรียกว่าตอกเมล็ดยางพารานะครับก็มาจากพืชเศรษฐกิจของภาคใต้นะฮะก็คือตัวยางพารานะครับแล้วก็ก้อนกรวดหรือหินนะฮะเราก็เอามาทำเป็นหมากเก็บหรือในกรณีของทรายก็เอามาทำเป็นการละเล่นอันหนึ่งที่เราจะเห็นตามเทศกาลนะฮะก็คือขนทรายเข้าวัดนะฮะก็คือการก่อกองทรายหรือก่อเจดีย์ทรายหรือไม้ไผ่นะครับไม่ว่าจะเป็นตีวงล้อนะครับหรือว่าเป็นปลาตะเพียนที่แขวนไว้ให้เด็กทารกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือเด็กอ่อนดูอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ก็มีทั้งคนญี่ปุ่นแล้วก็มีคนมาจากประเทศยุโรปนะครับก็อยากมาดูว่าของเล่นไทยมีอัตลักษณ์อะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นว่าเป็นของเล่นที่ทำจากไม้ไผ่จากไม้แล้วก็มีเอกลักษณ์ที่เป็นไม้เฉพาะหรือที่อยู่ในเขตมรสุมเนี่ยนะครับแล้วก็การเล่นก็ของเล่นก็จะมีออกแบบมาสะท้อนให้เห็นนอกจากสอดคล้องกับวัสดุแล้วก็จะสอดคล้องกับวิถีชีวิตสอดคล้องกับภูมิปัญญาหัตถกรรมต่างๆในการทำเขาก็มาดูความเป็นอัตลักษณ์ของเล่นไทยครับเขาก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นเสน่ห์แบบพึ่งตนเองง่ายๆไม่ซับซ้อนในขณะที่ความรู้แบบประเทศที่เจริญทางด้านอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยของเล่นเขาจะถูกต่อยอดอย่างเช่นลูกข่างพื้นบ้านก็เป็นเบเบดประเทศทางยุโรปก็จะพัฒนามาเป็นลูกข่างซึ่งสามารถที่จะเล่นใช้ทักษะต่างๆให้หมุนอยู่บนปลายเชือกต่างๆได้การออกแบบสร้างสรรค์ตัวลูกข่างก็จะพัฒนาการขึ้นซึ่งแต่เขาก็ยังเห็นว่าของเรายังสามารถ อนุรักษ์ของเล่นที่ยังแบบดั้งเดิมได้อยู่นั่นคือเสน่ห์ของเล่นพื้นบ้านเราครับแล้วอยู่ที่กรุงเทพที่เขาพอจะหาได้แหล่งที่จะมาศึกษาก็จะเป็นที่นี่คือประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าจะพูดไปแล้วคือประเทศที่เป็นราชาของอุตสาหกรรมในการผลิตของเล่นเขาก็อยากมาหาแรงบันดาลใจอยากจะมาหาความแตกต่างซึ่งเขาก็มองว่าประเทศไทยก็มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นของที่เป็นของตัวเอง
0: ประเด็นต่อมานะฮะก็คือการสะท้อนถึงสังคมที่มีการจัดระเบียบทางสังคมนะฮะหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อกันนะฮะอันนี้จะเป็นลักษณะเด่นของเล่นเด็กไทยที่เราจะต้องมีความสัมพันธ์นะฮะกับผู้เล่น

0: นะฮะมากกว่า1คนนะฮะแล้วก็ตัวการละเล่นเองในการถ่ายทอดนะฮะเราจะเห็นว่าการถ่ายทอดของการละเล่นไทยสมัยก่อนเนี่ยเราจะกระทำผ่านวิธีที่เรียกว่ามุขปาฐะนะฮะก็คือตัวพ่อแม่นะฮะญาติผู้ใหญ่หรือพี่น้องก็จะสอนการละเล่นเหล่านั้นให้กับเด็กๆในบ้านนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ฮะก็คือมันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์นะฮะกับคนรอบข้างของเด็กคนนั้นนะฮะและเวลาเด็กคนนั้นเล่นนะฮะโดยใช้ของเล่นเด็กไทยเหล่านี้ซึ่งมันก็จะมากับกติกาการเล่นอะไรต่างๆที่มันมีมากกว่า1คนนะฮะก็เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะได้เรียนรู้ในการเข้าสังคมประการสุดท้ายนะฮะก็คือกาละและเทศะในการเล่นนะครับสิ่งที่เราจะเห็นจากของเล่นเด็กไทยในอดีตในแง่ทางสังคมวัฒนธรรมก็คือกาละนะฮะคือเวลานะฮะหรือช่วงเวลาในการเล่นและเทศะคือตัวสถานที่ในการเล่นนะฮะอย่างในแง่ของเวลานะฮะเราจะเห็นว่าสภาพอากาศนะฮะหรือฤดูกาลอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นตัวกำหนดวิถีการเล่นของเด็กไทยในอดีตนะฮะอย่างเช่นในหน้าร้อนอย่างนี้นะฮะฟ้าเปิดอะไรเงี้ยลมดีเงี้ยนะฮะเด็กไทยสมัยก่อนก็จะนิยมเล่นว่าวแต่ถ้าเกิดเข้าช่วงหน้าฝนเด็กไทยก็จะเปลี่ยนนะฮะวิธีการเล่นมาเล่นในที่ร่มอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเทศะเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะคือตัวของสถานที่นะฮะก็เล่นในสถานที่ที่อยู่ในร่มสามารถป้องกันฟ้าฝนได้นะฮะอย่างเช่นมาเก็บอิตักเป่ากบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของโอกาสนะฮะหรือกาละและเทศะในการเล่นของเด็กไทยในสมัยโบราณครับของเล่นเด็กไทยเหล่านี้นะฮะก็สะท้อนสภาพเศรษฐกิจในอดีตได้เป็นอย่างดีนะฮะก็คือสะท้อนว่าเศรษฐกิจของไทยในอดีตเป็นแบบพออย่างชีพนะฮะก็คือของเล่นเหล่านี้เป็นลักษณะงานฝีมือทั้งสิ้นนะฮะและเป็นการทำเพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นหลักก็คือใช้ให้ลูกหลานในบ้านเนี่ยได้เล่นเป็นหลักนะฮะไม่ได้ทำเพื่อการค้าหรือว่าทำทีละมากๆเหมือนกับของเล่นสมัยใหม่ของเล่นเด็กไทยหรือการละเล่นเด็กไทยจะไปอยู่ในโรงเรียนนะฮะหรือสถาบันการศึกษาซึ่งก็จะเป็นหนทางหนึ่งในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไปนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าของเล่นเด็กไทยหรือการละเล่นเด็กไทยเหล่านี้จะไปอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลายวิชาด้วยกันนะฮะหรือแม้กระทั่งในระดับอุดมศึกษาเองนะฮะไม่ต้องอื่นไกลเนี่ยครับของมสทเรานี่แหละครับในชุดวิชาไทยศึกษานะฮะซึ่งเป็นชุดวิชาบังคับของนักศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชานะฮะจะมีอยู่หน่วยหนึ่งที่พูดถึงการละเล่นนะฮะแล้วก็การแสดงรวมไปถึงดนตรีพื้นบ้านของไทยนะฮะเพราะฉะนั้นนักศึกษาของมสททุกคนจะได้เรียนสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานนะครับก็เป็นการสืบทอดองค์ความรู้เหล่านี้นะฮะให้อยู่สืบไปครับการละเล่นของเด็กไทยเรายังสามารถเห็นได้ทางศิลปกรรมนะฮะมีงานจิตรกรรมฝาผนังวัดต่างๆที่มีการวาดภาพบันทึกนะฮะสภาพวิถีชีวิตแล้วมันมีเนื้อหาที่พูดถึงการละเล่นเป็นองค์ประกอบภาพหรืออย่างในวรรณคดีเองนะฮะก็จะมีการพูดถึงการละเล่นที่สอดแทรกนะฮะอยู่ในพฤติกรรมของตัวละครต่างๆนะฮะดังเช่นในกรณีจากเรื่องอีเหนานะฮะที่มีการบรรยายถึงการละเล่นนะฮะในพื้นที่วัดดังต่อไปนี้ครับบัดนั้นเสนากีดาหยันน้อยใหญ่บรรดาที่ตามเสด็จไปอยู่ในหน้าวิหารลานวัดบ้างตั้งวงลงเตะตะกร้อเล่นเพลาเย็นแดดล่มลมสงัดปะเตะโต้คู่กันสันทัดบ้างถนัดเข่าดอกเป็นหน้าดูที่หนุ่มหนุ่มขนองเล่นต้องเตสวนเสเฮฮาขึ้นขี่คู่บ้างรำอย่างชวามลาอยู่เป็นเหล่าเหล่าเล่นอยู่บนคีรี
1: การสืบสารของเล่นพื้นบ้านไทยไม่ใช่เป็นเพียงแค่การรักษาไว้ซึ่งของเก่าครับแต่ยังเป็นการรักษาความทรงจำและรากวัฒนธรรมของสังคมไทยเอาไว้อีกด้วยและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดี

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
5: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์นะครับในส่วนของเรื่องที่ผมอยากจะชวนทุกท่านได้พูดคุยนะครับเป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งสำคัญของการศึกษารัฐศาสตร์นะครับที่นำวิชาชีพเกี่ยวข้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะซึ่งถือว่าเป็นวิชาย่อยนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่เกิน100ปีที่ผ่านมานะครับในชุดวิชานี้นะครับแล้วก็ในส่วนเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ตอนด้วยกันก็คือเป็นการพูดถึงเรื่องของโลกรัฐศาสตร์กับการต่างประเทศนะครับก็จะเป็นการพูดถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตกแล้วก็รวมถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมการเมืองไทยด้วยนะครับในส่วนประเด็นที่2นะครับที่อยากจะชวนพูดคุยซึ่งก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องก็คือนักรัฐศาสตร์กับวิชาชีพด้านการทูตซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆท่านจะคิดว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับหรือการศึกษารัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบ้านการเมืองในต่างประเทศเนี่ยจะมีงานที่รองรับที่สำคัญก็คือเรื่องการทูตซึ่งเอาเข้าจริงแล้วมันยังมีงานอื่นอีกมากมายแต่ในส่วนนี้นะครับที่ผมอยากจะชวนพูดคุยก็อาจจะพูดถึงประสบการณ์ของผู้ที่ศึกษาร่ำเรียนนะฮะหรือเรียนจบมาทางรัฐศาสตร์แล้วก็มีบทบาทสำคัญในด้านการต่างประเทศทั้งในส่วนที่ผมจะยกมาเนี่ยจะมีในส่วนสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยที่ชัดเจนนะครับรวมถึงระดับสากลอย่างองค์การสหประชาชาติและก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของนักรัฐศาสตร์ที่ไม่ใช่ด้านการทูตแต่ยังมีงานด้านการต่างประเทศอื่นๆที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านความมั่นคงของมนุษย์หรืองานด้านเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่เป็นตัวขับเคลื่อนความเป็นไปของโลกในปัจจุบันนะครับโอเคครับในส่วนแรกที่อยากจะชวนทุกท่านได้พูดคุยกันก่อนนะครับเราเวลาเราพูดถึงคำว่าโลกของรัฐศาสตร์กับการต่างประเทศแล้วเนี่ยในสาขาวิชาการเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยเรามักจะคิดถึงคำว่า IR ใช่ไหม International Relations นะครับทีนี้ก็ต้องบอกทุกท่านก่อนว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราจะพิจารณาออกเป็น2มุมด้วยกันอย่างมุมแรกเนี่ยเราอาจจะมองคำว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์แต่ในอีกทางหนึ่งเราอาจจะมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นองค์ความรู้ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อร่ำเรียนกันก็ต้องบอกว่า2คำนี้ไม่เหมือนกันนะครับคำว่า IR แล้วกันผมขอใช้ว่า IR เนี่ยมันจะมีตัวอักษรพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่แต่ถ้าเป็นกรณีพิมพ์เล็กเนี่ยเราจะหมายถึงปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยโบราณกรีกโรมันอินเดียจีนก็มีปฏิสัมพันธ์กับต่างแคว้นต่างแดนกันเสมอแต่ในฐานะที่มันเป็นสาขาวิชาเนี่ยรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเพิ่งก่อกำเนิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2 ส่วน IR ที่เป็นองค์ความรู้นะครับในฐานะสาขาวิชาเนี่ยมันเพิ่งก่อกำเนิดขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองเพื่อตอบโจทย์สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรดีสงครามขนาดใหญ่นะครับที่เรารู้จักกันในนามมหาสงครามหรือสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับดังนั้นองค์ความรู้ในระยะแรกสุดเนี่ยมันเกิดขึ้นในอังกฤษในมหาวิทยาลัยอเบอริสวิทนะครับและต้องบอกทุกท่านก่อนนะครับว่าตอนแรกสุดเนี่ยเราก็ไม่เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแต่เราเรียกว่าการเมืองระหว่างประเทศ international politics นะครับจากนั้นความรู้การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็ขยายตัวไปยังประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงแรกสุดเนี่ยการเรียนเนี่ยมันจะเป็นการเรียนในลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศการเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทำงานขององค์การสันนิบาตชาตินะครับแล้วก็พัฒนาการของมันเนี่ยก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆจนกระทั่งสมัยสงครามเย็นสหรัฐอเมริกาก็กลายมาเป็นแกนสำคัญในการผลิตองค์ความรู้ซึ่งก็จะมีขนบการเรียนที่แตกต่างนะฮะไปจากสิ่งที่อังกฤษได้เป็นตัวตั้งต้นไว้คราวนี้ในบริบทสังคมการเมืองไทยก็ต้องบอกเลยว่าวิชาพวกนี้เนี่ยเป็นวิชาที่ค่อนข้างใหม่มากนะครับจริงอยู่ว่าในสมัยช่วงรัชกาลที่5ท่านมีการสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและมาพร้อมกับกระบวนการในการเปลี่ยนสยามประเทศเนี่ยไปสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ตามแบบตะวันตกนะครับวิชาพวกนี้ถือว่าเป็นของใหม่นะครับในการศึกษาร่ำเรียนทางรัฐศาสตร์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะนับได้ว่ามันมีจุดเริ่มต้นที่โรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนนะครับซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยก็มีการสถาปนาขึ้นมาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งการเรียนในยุคนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนวิชาแบบที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันแต่การเรียนในเชิงที่เป็นเรื่องการเมืองรัฐศาสตร์เนี่ยคือการเรียนเพื่อป้อนคนหรือผลิตคนเพื่อเข้าสู่ระบบราชการสมัยใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับส่วนวิชาชีพวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่างประเทศเนี่ยก็มีเพียงไม่กี่วิชา

นะครับแต่ข้อจริงแล้วสิ่งที่เป็นวิชาเกี่ยวข้องกับเรื่องการทูตหรือการต่างประเทศจริงๆเนี่ยมันเพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาในสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับถ้าเกิดเราเริ่มนับจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่ปริญญาตรีด้วยซ้ำแต่เกิดขึ้นที่ระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะในยุคนั้นยังเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองอยู่นะครับก็มีการเปิดวิชาการทูตและการต่างประเทศขึ้นมาซึ่งบุคคลสำคัญในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็คือท่านอาจารย์ดิเรกชัยนามนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันในภายหลังว่าท่านเป็นทั้งนักการต่างประเทศการเมืองนะครับแล้วก็เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองรวมถึงท่านเป็นคณบดีคนแรกของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับหลังจากนั้นมานะครับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือจะเรียกว่าการระหว่างประเทศหรือการทูตก็ดีเนี่ยก็ขยายตัวไปยังหลายๆมหาวิทยาลัยแรกเริ่มเดิมทีก็จะเริ่มกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพก่อนแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านสังเกตได้เลยนะครับว่าการศึกษาที่เรียกว่า IR เนี่ยมันเปิดแทบจะทุกมหาวิทยาลัยแล้วอย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะมีองค์ความรู้ยังมีแผนกวิชาตรงนี้อยู่ชัดเจนใช่ไหมครับนะฮะหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคนะครับก็จะมีการตั้งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยนะที่อาจจะเป็นทั้งภาควิชาหรืออาจจะเป็นแผนกหรืออาจจะเป็นสาขาวิชาขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับดังนั้นองค์ความรู้ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความหลากหลายเข้าไปนะครับในโลกตะวันตกก็อาจจะมีการศึกษาที่อาจจะแอดวานซ์มากกว่าเรานิดนึงนะฮะอาจจะไม่นิดนึงก็ได้อาจจะเยอะก็ได้นะฮะแต่ในของบ้านเราเนี่ยแน่นอนว่าไม่ว่าโลกมันจะมีการพัฒนาองค์ความรู้ยังไงนะครับในบริบทสากลกับบทไทยก็ต้องมีวิชาเรียนที่คล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นการเรียนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือบางที่อาจจะเรียกว่าทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศนะครับต้องมีการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศองค์การระหว่างประเทศอะไรประมาณนี้นะครับหรืออาจจะมีการศึกษาประเด็นที่เฉพาะเจาะจงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นมนุษยธรรมนะครับสิทธิมนุษยชนนะฮะหรือกระแสเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติโรคระบาด ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับการอพยพโยกย้ายข้ามถิ่นเรื่องการศึกษาความคิดที่เกิดขึ้นในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทุกอย่างนะครับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดนทั้งในมิติระหว่างรัฐกับรัฐหรือในมิติที่เป็นรัฐกับมนุษย์หรือมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยก็จัดว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นเดียวกันดังนั้นโดยหมุดหมายสำคัญนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะถูกนิยามว่าอย่างไรก็ตามทุกอย่างเกิดขึ้นบนสิ่งที่เป็นฐานที่เรียกว่าความขัดแย้งกับความร่วมมือนะครับโจทย์ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกที่หนึ่งในวันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะโลกเราเปลี่ยนแปลงโลกหลังสงครามโลกที่หนึ่งกับโลกหลังโควิดไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับในส่วนนี้ก็จะทำให้ทุกท่านได้เห็นว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยกับเวลาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันมีพลวัตแล้วก็สืบเนื่องกันตลอดมานะครับครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นการพูดคุยถึงเรื่องนักรัฐศาสตร์กับวิชาชีพด้านการทูตนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็อยากจะชวนทุกท่านได้ลองพูดคุยนะครับแล้วก็ลองศึกษาอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือประเด็นแรกเนี่ยนักรัฐศาสตร์กับงานการทูตซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่หลายคนจะมีความเข้าใจอยู่เสมอว่าคนที่สำเร็จการศึกษาวิชาชีพนะฮะหรือวิชาจริงๆต้องขอบอกว่ารัฐศาสตร์ไม่ใช่วิชาชีพอันนี้ขอพูดไว้ก่อนนะครับแต่เวลาเราพูดถึงรัฐศาสตร์ก็ดีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ดีเนี่ยเวลาเราคิดถึงคำนี้ปั๊บเนี่ยหลายคนจะบอกอ้าวเรียนไปเป็นทูตเหรออ่ะถามว่ามันใช่ก็ใช่ไหมมันก็ถูกต้องนะครับแต่ข้อจริงแล้วเนี่ยงานการทูตเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการศึกษานะครับหรือเป็นวิชาชีพที่เกิดขึ้นภายหลังที่คุณสำเร็จวิชาพวกนี้ออกไปแต่ในความจริงแล้วเราสามารถประกอบวิชาชีพอื่นๆได้นะครับแต่ตรงเนี้ยประเด็นตรงเนี้ยอยากจะชวนพวกเราดูก่อนว่าคนจะเป็นทูตได้นั้นเนี่ยโดยเบื้องต้นนะครับทูตคืออะไรทูตจะต้องทำอะไรแล้วก็เราต้องเตรียมตัวในการสอบการทูตอย่างไรนะครับแต่ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับผมเองก็ไม่ได้มีวิชาชีพทางด้านการทูตนะครับเพียงแต่ศึกษาวิชาเกี่ยวข้องกับด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ลองนำประสบการณ์จากหลายๆที่นะฮะมารวบรวมแล้วก็เรียบเรียงให้กับทุกท่านได้ศึกษาแล้วก็มาเหมือนชวนแลกเปลี่ยนชวนคิดเห็นกันนะครับอย่างที่ผมกล่าวนะครับว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมักจะได้รับการพิจารณาหรือได้ผู้คนมาคิดนะฮะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานด้านการทูตเป็นสำคัญคราวนี้งานการทูตเนี่ยหลายคนอาจจะมองโอ้เป็นอาชีพที่ดูหรูหรานะแต่ความจริงแล้วงานการทูตนะครับไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่หรือการเป็นข้าราชการของรัฐที่ออกไปทำหน้าที่ในต่างแดนนะครับและก็ถือว่าวิชาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับถ้าเกิดท่านไป
่านหลักฐานตั้งแต่สมัยกรีกโรมันสมัยอินเดียหรือจีนเนี่ยวิชาชีพเนี่ยนะครับวิชาชีพนักการทูตเนี่ยโอเคว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะฮะเหมือนสมัยปัจจุบันแต่จะต้องมีคนคนหนึ่งที่มีทักษะบางประการที่นำไปสู่การติดต่อสื่อสารกับอีกแคว้นหนึ่งอีกรัฐหนึ่งหรืออีกจักรวรรดิหนึ่งนะครับด้วยท่าทีถ้อยอาศัยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นคนมุทะลุดุดันเกิดไปคุยกับเขาเนี่ยแล้วเกิดเขาไม่โอเคด้วยมันก็อาจจะนำไปสู่สงครามแต่ในบางบรรยากาศนะครับที่มันมีความตึงเครียดแล้วเนี่ยทูตอาจจะเป็นคนที่ขับเคลื่อนให้ความขัดแย้งมันไม่เกิดขึ้นและก็นำไปสู่การเจรจาที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ก็ได้ดังนั้นงานการทูตเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่การทูตที่ถือว่าเพิ่งเกิดขึ้นนะฮะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17นะครับประมาณปี1600กว่าจนถึงประมาณยาวๆไปถึงคริสต์ศตวรรษที่19นะครับโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์คองเกรสออฟเวนนาซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ในปี1814-1815ก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์กันในกลุ่มมหาอำนาจยุโรปแล้วครับบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยการทูตต้องมีการจัดลำดับชั้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการส่งคนจากรัฐหนึ่งเนี่ยไปประจำการอยู่อีกรัฐหนึ่งจะไม่มีการส่งไปเป็นครั้งเป็นคราวละแต่ต้องมีการส่งทูตไปประจำจริงดังนั้นเนี่ยหลังเหตุการณ์ที่ผมเรียกว่าคองเกรสออฟเวนนาเนี่ยนะครับท่านก็จะได้ยินคำว่าเอกอัครราชทูตอัครราชทูตมีคำว่าอุปทูตนะครับมีเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยมีกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นตัวกำกับเลยบอกว่าคุณจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นบรรทัดฐานสากลนะครับคราวนี้ในวิชาชีพทางการทูตเนี่ยนะครับก็ต้องบอกทุกท่านว่าทักษะอย่างหนึ่งที่ทูตต้องมีคือคุณต้องรู้ภาษาต่างประเทศยิ่งรู้ภาษามากก็ยิ่งได้เปรียบนะครับแต่ในบางทีเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นข่าวที่มีทูตจากต่างประเทศมาประจำการที่เมืองไทยอุ้ยทำไมท่านพูดภาษาไทยคล่องขนาดนี้นะครับก็อาจจะมีการเทรนมาละนะครับว่าอ่ะเดี๋ยวคนคนนี้จะต้องถูกส่งไปประเทศนี้นะครับแล้วก็มีการพูดนะฮะมีการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาด้วยเพราะจะได้เข้าใจความเป็นไปและแน่นอนครับหน้าที่นักการทูตทุกคนต้องมีการรายงานกลับไปยังต้นสังกัดตัวเองนั่นก็คือกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รวมไปถึงรัฐบาลที่ตัวเองจากมาจากประเทศตรงนั้นนะครับแต่ก็ต้องบอกทุกท่านอีกประเด็นหนึ่งนะครับงานการทูตเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นงานระหว่างรัฐต่อรัฐแต่งานการทูตบางอย่างก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้มีอีก2ประเด็นที่อยากจะชวนพูดคุยนะครับว่าสำหรับใครหลายคนที่เรียนรัฐศาสตร์นะครับเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็สนใจงานด้านการทูตก็อาจจะมีไอดอลในดวงใจนะครับทั้งที่เป็นชาวไทยชาวต่างประเทศคราวนี้ผมอยากจะลองให้ทุกท่านลองดูนะครับว่าคนที่สำเร็จการศึกษาที่ผมเลือกเข้ามาเรียบเรียงให้ทุกท่านได้ศึกษากันเนี่ยก็จะมีพื้นฐานจบรัฐศาสตร์ไม่ปริญญาใบใดก็ใบหนึ่งนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ที่ผมเลือกก็คือปริญญาตรีนะครับสี่ท่านที่ผมเลือกมาในส่วนที่เป็นนักรัฐศาสตร์นะฮะที่ทำงานด้านการทูตนะครับโดยพื้นฐานท่านอาจจะเป็นนักการเมืองก็ได้หรืออาจจะเป็นนักการทูตอยู่แล้วก็ได้นะครับอย่างคนแรกเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับคนนี้โอ้ถ้าเกิดใครศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะสมัยสงครามเย็นท่านผู้นี้มีบทบาทอย่างมากในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับท่านได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันนะครับในช่วงทศวรรษ1970ก็มีบทบาทสำคัญในช่วงที่อเมริกานะฮะสหรัฐอเมริกาสหภาพแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยได้มีการปรับความสัมพันธ์กันโดยเฉพาะการนำไปสู่การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับอเมริกานะครับในช่วงปี1972ขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็ยังมีบทบาทด้านความมั่นคงนะครับก็ยังถือได้ว่าท่านมีบทบาทด้านการทูตที่สูงมากแล้วก็ท่านปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับอายุท่านก็น่าจะปาไปสัก90กว่าละคราวนี้ในโลกร่วมสมัยที่หลายๆท่านอาจจะเคยคุ้นเคยชื่อท่านบ้างนะครับอย่างฮิลลารีคลินตันคอนโดริซาไรซ์นะครับเอาสตรีทั้ง2ท่านนี้ก่อน2ท่านนี้มีความน่าสนใจมากอย่างท่านแรกเนี่ยฮิลลารีคลินตันนะครับท่านเป็นนักเคลื่อนไหวตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักศึกษาเรียนรัฐศาสตร์ที่อเมริกาขณะเดียวกันก้าวสู่วงการทางการเมืองนะครับแล้วก็เป็นส่วนผลักดันคุณสามีนะฮะก็คืออดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันนะครับและในวันที่บิลคลินตันได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับสตรีท่านนี้ก็เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นมามีบทบาททางด้านการต่างประเทศจนกลายมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาซึ่งตำแหน่งนี้ใหญ่มากนะครับเราจะไม่เรียกเขาว่ารัฐมนตรีนะฮะแต่มันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยในภาษาไทยแต่จริงๆแล้วเขาจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า the secretary of state
นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคอนโดริซาไรส์โอ้อันนี้เป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งเลยนะฮะมีบทบาทในช่วงของประธานาธิบดีจอร์จ W. Bushสูงมากนะครับก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของในยุคนั้นเช่นเดียวกันส่วนนักการทูตอีกท่านหนึ่งที่ถือมีบทบาทนะครับเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ไม่ได้นะครับช่วงนี้เทรนด์เกาหลีมาแรงผมก็ต้องมีการบรรจุเรื่องพวกนี้ลงมาด้วยนะครับคุณบันคีมุนนะครับเป็นอดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะครับซึ่งเป็นชาวเอเชียคนที่2ที่รับตำแหน่งนี้และก็มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสันติภาพโลกและความมั่นคงของโลกด้วยเช่นเดียวกันส่วนนักรัฐศาสตร์ไทยนะครับก็จะมีมากหน้าหลายตานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่ได้รับการขนานนามนะฮะการพูดถึงอยู่บ่อยๆก็คืออย่างพระองค์เจ้าวันไวทยากรนะครับท่านมีบทบาททางด้านการทูตสูงมากไม่ว่าจะเป็นคุณสุรินทร์ภิสุวรรณนะครับอดีตเลขาธิการอาเซียนนะครับหรือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับท่านก็ผันตัวจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาสู่การทำงานทางการเมืองแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับและก่อนที่เราอาจจะรู้จักท่านในอีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งนักรัฐศาสตร์ที่ผมได้กล่าวมาถึงนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะทำงานทางด้านการเมืองมาโดยตลอดแต่ขณะเดียวกันบางท่านก็อาจจะผันตัวจากโลกวิชาการมาสู่โลกของภาคปฏิบัติซึ่งก็จะทำหน้าที่ที่ไม่แน่ใจว่าตรงสิ่งนี้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่เรียนมาหรือเปล่าเพราะโลกกับความจริงกับโลกในหนังสือบางทีมันอาจจะมีความต่างหรือความเหมือนกันอยู่ก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายให้กับทุกท่านไว้ว่านี่คือประสบการณ์นักรัฐศาสตร์นะครับที่ทำงานด้านการประเทศจริงๆนะครับแล้วก็เข้าสู่ในส่วนสุดท้ายนะครับที่จะเป็นการพูดถึงเรื่องนักรัฐศาสตร์กับวิชาชีพการต่างประเทศที่น่าสนใจอย่างที่ผมกล่าวกับทุกท่านนะครับว่าการศึกษารัฐศาสตร์นะครับรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเป็นนักการทูตอย่างเดียวเพราะโดยเนื้อหาวิชาโดยตัวของสาขาวิชาแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่ารัฐศาสตร์เนี่ยไม่ได้เป็นวิชาชีพเหมือนกับทางวิศวะเหมือนกับทางแพทย์เหมือนกับทางนักบัญชีนะครับหรือทางกฎหมายที่สามารถนำสิ่งนี้ไปประกอบวิชาชีพอย่างนักกฎหมายเนี่ยเราก็สามารถที่จะศึกษากฎหมายได้ประกอบวิชาชีพได้โดยตรงนะครับก็คือการเป็นทนายความการเป็นอัยการนะครับหรืออย่างถ้าเราเรียนสถาปัตย์ใช่ไหมฮะก็จะกลายมาเป็นสถาปนิกอย่างนี้แต่ในกรณีรัฐศาสตร์กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะครับด้วยองค์ความรู้ที่มันหลากหลายมันมีการหยิบยืมจากหลายๆสาขาวิชามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่อดีตเลยเนี่ยจะพบได้ว่าวิชาเนี่ยมันมีเยอะมากนะและคราวนี้เนี่ยไอ้ด้วยความที่วิชาเยอะมากและมันมีประเด็นหลากหลายคำถามเกิดขึ้นก็คือว่าแล้วเราเรียนสิ่งพวกนี้ไปทำอะไรได้บ้างแน่นอนครับด้วยทักษะของการศึกษารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันคือการฝึกคิดวิเคราะห์นะครับคือการสังเคราะห์องค์ความรู้รวมถึงการมองโลกที่อาจจะใช้ภาษาง่ายคือมันสนุกขึ้นนะครับมันเป็นการมองโลกได้มุมมองที่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นโดยการอาศัยองค์ความรู้ที่ทุกท่านได้ร่ำเรียนมานะครับคราวนี้ในส่วนที่3นะครับก็เป็นการพูดถึงนักรัฐศาสตร์กับวิชาชีพการต่างประเทศอื่นๆน่าสนใจถ้าอาจจะเคยได้ยินคำศัพท์หลายคำนะครับในแวดวงวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักลงทุนต่างประเทศนะครับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นะครับรวมถึงการทำงานอย่างเช่นทำงานของ NGO ที่อยู่ระดับระหว่างประเทศนะครับทำงานกับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นงานนักการทูตหรืออาจจะเป็นงานพวกการธนาคารและพาณิชย์นะครับงานด้านการสื่อนะครับหรือถ้าเกิดอย่างเอาตรงๆก็คืองานอย่างพวกผมเนี่ยก็คืองานการสอนหนังสือก็จะเป็นงานที่เอาวิชาชีพมาใช้โดยตรงนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หวือหวามากเหมือนกับวิชาชีพอื่นๆนะครับดังนั้นในส่วนนี้ก็ต้องทองเข้าใจในเบื้องต้นว่าไม่ว่าท่านจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาด้านใดก็แต่ท่านก็สามารถประกอบวิชาชีพได้แตกต่างหลากหลายนะครับก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยท่านอาจจะศึกษาได้ตั้งแต่งานภาครัฐนะครับงานขององค์การระหว่างประเทศงานภาคเอกชนรวมถึงงานภาควิชาการซึ่งอาจท่านจะกลายเป็นอาจารย์ก็ได้เป็นนักวิจัยก็ได้นะครับที่ศึกษาในมิติต่างๆตั้งแต่มิติระหว่างรัฐและฮะรัฐกับมนุษย์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันหรือประเด็นที่เป็นความมั่นคงแบบใหม่อาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศก็ได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยผมได้ยกประเด็นมาพูดคุยกับท่านเนี่ย2ประเด็นด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการพูดถึงประสบการณ์ของบางท่านนะครับ1ในวิชาสำคัญของการเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือวิชาที่ชื่อว่าเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศนะครับซึ่งถ้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยตรงแล้วเนี่ยก็จะมีชุดวิชานี้อยู่หรือท่านที่สนใจเข้ามาดูคลิปนี้ท่านอาจจะได้เห็นเลยว่าในการเรียนเนี่ยในหลายมหาวิทยาลัย
ก็อาจจะมีชื่อวิชาเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะฮะเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศหรือบางมหาวิทยาลัยอาจจะเรียกว่าเศรษฐกิจโลกก็ได้ซึ่งคำนี้เวลาเราพูดในภาษาสากลนะครับเราจะใช้ว่า international political economy แต่ในบางสำนักบางมหาวิทยาลัยก็บอกว่าเราไม่ระดับ international แล้วเราต้องไประดับโลกแล้วนะครับก็อาจจะเรียกว่า global political economy ใช้ตัวย่อว่า GPE ส่วน international political economy ก็จะเรียกว่า IPE นะครับถามว่าวิชานี้มีความสำคัญอย่างไรวิชานี้เนี่ยผมว่าสำคัญและจำเป็นมากนะทุกมหาวิทยาลัยในโลกต้องเรียนวิชานี้นะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เปิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยพูดง่ายๆครับมันเป็นการศึกษาระหว่างพลัง2พลังที่มันส่งผลต่อกันนะครับคือเรื่องของรัฐกับตลาดนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจกับการเมืองต่างฝ่ายต่างส่งเสริมกันผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับการเมืองบางอย่างส่งผลให้เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ขณะเดียวกันเศรษฐกิจบางเรื่องก็ส่งผลให้การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันถ้าเกิดใครหลายๆคนศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยท่านจะพบเลยว่าวิกฤตการณ์น้ำมันโลกส่งผลต่อเรื่องการเมืองระหว่างประเทศแน่นอนในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นภายในประเทศบางอย่างที่เป็นเศรษฐกิจอย่างต้มยำกุ้งก็ส่งผลต่อเรื่องของความเป็นไปของรัฐไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงเรื่องการเมืองอย่างเช่นภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่2ทำอย่างไรดีจะให้ฝรั่งเศสกับเยอรมนีกลับมาคืนดีหรือมีไมตรีต่อกันก็นำไปสู่การจัดตั้งประชาคมถ่านหินและเหล็กก้าซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการร่วมมือทางเศรษฐกิจอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อโลกมันขับเคลื่อนไม่ใช่ด้วยพลังอำนาจทางการอาหารอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องอยู่เนี่ยมันก็นำไปสู่เรื่องการค้าระหว่างประเทศการเงินระหว่างประเทศนะครับการลงทุนระหว่างประเทศรวมถึงประเด็นร่วมสมัยต่างๆที่มีเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับง่ายๆอย่างโควิดปัจจุบันนะครับจีนก็ถือว่าเป็นสินค้าประเภทหนึ่งนะครับซึ่งต้องใช้เงินในการลงทุนมากมายมหาศาลนะครับหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกก็มีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับว่าหลายๆประเทศผลิตอุตสาหกรรมนะครับมีการผลิตโรงงานต่างๆเกิดขึ้นโรงงานต่างๆปล่อยควันพิษสู่สภาวะทิวอากาศเหมือนที่เรากำลังเจอในกรุงเทพในปัจจุบันหรือแม้แต่ในเขตภาคเหนือนะครับตอนนี้เขตภาคเหนือเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องหมอกควันที่ไม่แยบไม่ต่างไปจากกรุงเทพเลยนะครับทุกอย่างมันมีเรื่องเงินเกี่ยวข้องนะครับมันมีเรื่องสุขภาพอนามัยเกิดขึ้นด้วยนะครับปัญหาความยากจนนี่คือเรื่องแน่นอนปัญหาการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นขอบข่ายของการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศนะครับคราวนี้ในส่วนวิชาชีพเนี่ยคือด้วยความที่รัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นศาสตร์ที่นำไปสู่วิชาชีพจริงๆแต่ว่ามันสามารถนำองค์ความรู้ไปเพื่อเป็นเลนส์หรือเป็นกรอบในการวิเคราะห์ในการติดต่อสัมพันธ์ซึ่งในส่วนประเทศไทยนะครับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่สำคัญเนี่ยในเนื้อหาผมเนี่ยได้กล่าวถึงบทบาทของหน่วยงานหนึ่งก็คือกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการค้าระหว่างประเทศโดยที่มีภารกิจหลักคือการส่งเสริมการส่งออกการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งการส่งออกดังกล่าวเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับในโลกของเรื่องการค้ามันมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นเจ้าหน้าที่นะครับหรือคนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกรมนี้เนี่ยจะต้องมีบทบาทในการผลักดันนะครับเพื่อให้การค้าดำเนินไปด้วยดีไม่ให้ดูนกีดกันการค้านะครับซึ่งเขาอาจจะเรียกตัวนี้ย่อๆว่าทูตพาณิชย์ก็ได้นะครับซึ่งในนี้ผมก็ได้มีการยกตัวอย่างนะครับของคุณพิมพ์ชนกวรขอพรซึ่งอดีตเนี่ยท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยท่านได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญานะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าอาจจะไม่ใช่งานการทูตโดยตรงเพราะเวลาเราพูดถึงว่าการทูตเมื่อไหร่เนี่ยเราจะคิดถึงกระทรวงการต่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการเงินการลงทุนการค้านะครับนะครับและมีกฎกติกาการค้าและเศรษฐกิจเนี่ยกำกับอยู่ตลอดเวลาบทบาทตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญในอีกด้านหนึ่งนะครับที่อยากจะชวนทุกท่านพิจารณาก็คือว่าในโลกหลังยุคสงครามเย็นเนี่ยองค์ความรู้ชนิดหนึ่งได้ถูกผลิตขึ้นมาอย่างแพร่หลายและกลายเป็นที่นิยมมากแล้วก็นักศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยก็โฟกัสมาที่เรื่องนี้พอสมควรนะครับคือเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศนะฮะในหลายมหาวิทยาลัยมีการบรรจุวิชานี้ลงไปคราวนี้เมื่อพิจารณาถึงความหมายคําว่าความมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับผมขอกล่าวสั้นๆว่าเวลาเราคิดถึงความเพราะความมั่นคงมันมีอยู่2แบบด้วยกันเวลาเราจะรู้สึกว่าความอะไรก็ตามเป็นความมั่นคงเนี่ยแปลว่าเราอาจต้องโดนบางอย่างเนี่ยมันเข้ามาคุกคามชีวิตดังนั้นโจทย์สําคัญคือทําอย่างไรชีวิตเราจะมั่นคง
นะครับอย่างในอดีตเนี่ยที่เราเรียกว่าความมั่นคงแบบเดิม

ะฮะถ้าเรามองว่าใครเป็นข้าศึกศัตรูของรัฐมีการบุกรุกนะครับมีการโจมตีขึ้นมาแล้วเรามีการตอบโต้ด้วยกำลังทหารหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธการใช้กำลังหรืออาจจะยกระดับไปสู่สงครามนั่นก็คือเป็นลักษณะของความมั่นคงแบบดั้งเดิมแต่ในโลกยุคหลังสงครามเย็นโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับสหรัฐอเมริกากับโซเวียตไม่ได้เป็นศัตรูกันอย่างเปิดเผยอย่างสมัยสงครามเย็นอีกต่อไปยังไม่พอสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายลงในปี1991ความมั่นคงในแบบเดิมๆโดนตั้งคำถามความมั่นคงในแบบใหม่ที่มนุษย์มองว่าเป็นสิ่งที่คุกคามต่อชีวิตมนุษย์เริ่มมีมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วของพวกนี้มันมีมาตั้งแต่อดีตครับแต่เราเพิ่งมีการตระหนักรับรู้ว่าสิ่งนี้แหละครับเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงจากนั้นมาความมั่นคงก็ไม่ได้โฟกัสที่รัฐอีกต่อไปความมั่นคงถูกย้ายมาที่มนุษย์ใช่ไหมคิดถึงในสภาพปัจจุบันครับเราอยู่บ้านเราทำงานอยู่ที่ออฟฟิศแต่ขณะเดียวกันโรคภัยไข้เจ็บเราถูกมองเป็นศัตรูแทนที่เราจะเคยมองคอมมิวนิสต์เราเคยมองสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ทุกวันนี้สิ่งที่คุกคามความมั่นคงของมนุษย์เรานะครับไม่ใช่แค่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียวแต่มีทั้งเรื่องสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ใดๆก็แล้วแต่นะครับของพวกนี้เนี่ยก็ส่งผลให้นักรัฐศาสตร์จำนวนหนึ่งเริ่มลงไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้านความมั่นคงแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับแม้แต่เรื่องการก่อการร้ายที่พวกเราอาจจะคุ้นชินกันอยู่เสมอนะฮะตั้งแต่ช่วงหลังโลกยุคปี2001เป็นต้นมานะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ยกตัวอย่างคุณสุนัยผาสุกนะครับซึ่งท่านสำเร็จการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรงและรวมถึงคุณประทับจิตนิรภัยจิตนะครับซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยก็มีบทบาทในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นการพูดถึงเรื่องความเคลื่อนไหวด้านสตรีในโลกปัจจุบันด้วยนะครับดังนั้นทั้ง3ตอนที่ผมได้พูดไปเนี่ยนะครับจะได้เห็นบทบาทเลยว่าตั้งแต่องค์ความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในระดับสากลระดับเมืองไทยหรือมาถึงในระดับที่เป็นนักการทูตนะครับทั้งประสบการณ์ต่างประเทศและประสบการณ์ไทยรวมถึงวิชาชีพอื่นๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็ทำให้เห็นความหลากหลายนะครับทั้งที่ความจริงแล้วรัฐศาสตร์อาจจะไม่ใช่วิชาชีพโดยตรงแต่เราสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในทางปฏิบัตินะครับโดยการประยุกต์ใช้การคิดการเขียนการอ่านรวมถึงการลงภาคสนามจริงๆที่แตกต่างกันไปครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเทศศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับมีมองอย่างคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
6: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

ังไงมันคือการตัดสินใจซื้อแบบสะดวกง่ายไม่จำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมมากผู้บริโภคก็สามารถตัดสินใจซื้อได้เลยแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยอาจจะรู้จักสินค้าเป็นอย่างดีแล้วก็สินค้านั้นน่ะอาจจะไม่มีราคาสูงมากนักหรือเพราะอาจจะเป็นเพราะเกิดจากความภักดีในตาสินค้าของผู้บริโภคก็ได้ตัวที่สองรูปแบบตัวที่สองจะเป็นการตัดสินใจซื้อสินค้าแบบเดิมเพราะความสะดวกเพราะความสะดวกยังไงก็คือการซื้อแบบเดิมโดยมีสาเหตุหลักจากความสะดวกก็คือโดยไม่ได้เกิดจากความภักดีในตาสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นพิเศษนั่นเองเช่นผู้บริโภคอาจจะเติมน้ำมันน้ำมันเป็นประจำเพราะเป็นทางผ่านในการขับรถในการทำงานเนาะหรือให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของผู้ใช้บริการใดบริการหนึ่งเพราะมีราคาถูกและมีคุณภาพที่พอรับได้อย่างไรก็ตามเนาะผู้บริโภคพร้อมที่จะหันไปซื้อสินค้าหรือบริการทดแทนประเภทกันกับยี่ห้ออื่นหากมีความจำเป็นหรือสภาพการที่เอื้ออำนวยต่อผู้บริโภคนั่นเองมาดูตัวที่3รูปแบบตัวที่3ก็จะเป็นการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ใช้กระบวนการตัดสินใจแบบง่ายแต่กระบวนการตัดสินใจแบบง่ายเป็นยังไงเป็นการตัดสินใจซื้อโดยข้อมูลทั้งภายนอกและภายในตัวของผู้บริโภคในระดับหนึ่งนั่นเองในกรณีอย่างเงี้ยตัวเลือกมิให้การเปรียบเทียบไม่มากนักเนาะมีตัวเลือกไม่ให้การเปรียบเทียบมากนักหรือมีผู้บริโภคอาจใช้เกณฑ์หรือทางลัดที่ช่วยในการตัดสินใจง่ายมากขึ้นอาจจะต้องเรื่องของการสังเกตจากชื่อประเทศผู้ผลิตในการเลือกซื้อสินค้าประเภทเดียวกันหรือทดลองสินค้าประเภทเดียวกันกับยี่ห้ออื่นๆที่มีราคาอาจจะไม่สูงมากนักเช่นการทดลองเปลี่ยนยี่ห้อของยาสีฟันหรือน้ำยาล้างรถก็เป็นไปได้อันนี้ก็จะเป็นการตัดสินใจซื้อที่ใช้กระบวนการตัดสินใจแบบง่ายตัวที่4ตัวสุดท้ายของตลาดผู้บริโภคก็คือการตัดสินใจซื้อที่ต้องใช้กระบวนการตัดสินใจแบบซับซ้อนแบบซับซ้อนเป็นยังไงแบบซับซ้อนก็คือจะต้องมีการพิจารณาไต่ตรองค่ะอย่างรอบคอบโดยอาศัยข้อมูลจำนวนมากเลยทั้งภายในภายนอกเพิ่มเติมแล้วก็ผู้ซื้อต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะคะในการที่เราจะเลือกซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งโดยป้องกันไม่ให้เกิดความผิดหวังที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจซื้อของเราเนาะแล้วก็ผู้บริโภคที่ไม่คุ้นเคยและไม่รู้จักสินค้าดีมากนักก็จะเป็นเช่นอาจจะเป็นพวกซื้อบ้านหรือซื้อประกันเนี่ยเราอาจจะต้องมันเป็นของใหญ่เนาะเราอาจจะต้องมีการรอบคอบในเรื่องของการคิดพิจารณาไต่ตรองข้อมูลต่างๆทั้งภายในภายนอกให้รอบคอบเพื่อเราจะได้ตัดสินใจซื้ออย่างไม่ผิดพลาดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ4ตัวของตลาดผู้บริโภคนะคะต่อมาเรามาดูกระบวนการตัดสินใจซื้อในตลาดผู้บริโภคที่ผ่านกระบวนการ5ขั้นตอนก็คือกระบวนการแรกก็คือก่อนที่ผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจซื้อเนี่ย1เขาจะต้องรู้ปัญหาก่อนค่ะว่าปัญหาเขาเนี่ยจะซื้ออะไรตะนำต้องการว่าสิ่งที่เขาต้องการจะซื้อเนี่ยเขาต้องการซื้ออะไรกันแน่แล้วก็จากนั้นพอเขารู้ปัญหาและรู้ความต้องการของเขาแล้วเนี่ยเขาต้องแสวงหาข้อมูลค่ะแสวงหาข้อมูลในที่นี้คือเขาต้องแสวงหาข้อมูลภายในโดยข้อมูลเนี่ยที่มีอยู่เดิมถ้าไม่เพียงพอก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มจากแหล่งภายนอกซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเชิงพาณิชย์ก็คือข้อมูลที่ผู้ผลิตสื่อสารเพื่อการโฆษณาและเครือข่ายทางสังคมและลักษณะย่อยของการหาข้อมูลอีก2ลักษณะก็คือการแสวงหาข้อมูลก่อนการซื้อแต่ละครั้งและการแสวงหาข้อมูลเป็นประจำต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่2ตัวที่3คือจากนั้นพอเราผ่านกระบวนการที่2ไปแล้วเราต้องมีการประเมินค่ะประเมินการทางเลือกก็คือพิจารณาคุณลักษณะของสินค้านั่นเองหรือบริการนั่นเองไม่ว่าจะเป็นความสวยงามคุณภาพดีไหมความคงทนราคาตลอดจนตาสินค้านั่นเองเป็นต้นคุณลักษณะของผู้บริโภคนำมาใช้ในการประเมินจะต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นการประเมินทางเลือกนะคะขั้นตอนที่3พอมาขั้นตอนที่4ประเมินเสร็จแล้วเราต้องมีการอะไรคะการตัดสินใจค่ะตัดสินใจเนี่ยมันเพื่อแนวโน้มเพื่อไม่ใช่ค่ะเพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้บริโภคให้หันมาใช้สินค้าของตนโดยการสร้างความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์และลดอัตราเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกของผู้บริโภคนั่นเองสุดท้ายแล้วเราจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกหลังจากผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าของเราไปแล้ว

แล้วอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในตลาดผู้บริโภค5ขั้นตอนนั่นเองเรามาดูเรื่องของลักษณะของตลาดลักษณะของการตัดสินใจซื้อในตลาดธุรกิจกันบ้างมันจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะคะ3รูปแบบเลย1การซื้อครั้งแรกถ้าเป็นในตลาดธุรกิจเนี่ยการซื้อครั้งแรกเนี่ยมันจะยากที่สุดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ไม่เคยซื้อขายกันมาก่อนโดยเฉพาะหากซื้อสินค้าที่มันมีราคาแพงมูลค่าสูงอาจจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากต้องใช้ความพยายามการพิจารณาอย่างจริงจังและรอบคอบมากขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายหลายๆฝ่ายเพื่อพิจารณาความรอบคอบความครบถ้วนทุกมุมมองนั่นเองตัวที่2คือซื้อครั้งแรกตัวที่2ก็คือการซื้อซ้ําค่ะซื้อซ้ําเป็นไงซื้อซ้ําที่มีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการก็คือเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ซื้อเนี่ยต้องการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบางอย่างกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ต้องการจะซื้อโดยได้แบ่งเป็นหลายกรณีเช่นต้องการให้ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงคุณภาพของสินค้าต้องการการต่อรองของสินค้าต่อรองของราคาหรือลักษณะการจัดส่งสินค้าหรือผู้ขายใหม่เข้ามาเสนอประโยชน์ดีๆมากขึ้นอันนี้ตัวที่2ตัวที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการซื้ออย่างต่อเนื่องหรือซื้อเป็นประจำซื้ออย่างต่อเนื่องหรือซื้อเป็นประจำก็คือสำหรับประเภทสินค้าที่เป็นวัตถุดิบหากในการซื้อครั้งแรกของผู้ซื้อเนี่ยได้ทำการพิจารณาแล้วโดยรอบคอบแล้วว่าถึงคุณภาพของสินค้าและบริการที่จะสั่งซื้อเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาใหม่ทุกครั้งซึ่งถ้าผู้ขายเนี่ยสามารถรักษาระดับคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่พอใจอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถช่วงชิงความได้เปรียบในด้านการแข่งขันให้กับคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาเสนอขายได้ยากนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่3เนาะของตลาดของธุรกิจแล้วมาดูผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อมีใครบ้างก็จะมีผู้ใช้สินค้าค่ะหรือว่ายูเซอร์นั่นเองก็เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการกำหนดคุณสมบัติและคุณศักดิ์ของสินค้าที่จะซื้อเนื่องจากต้องเป็นคนที่นำสินค้าสั่งซื้อไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั่นเองเนาะเช่นอาจจะเป็นวิศวกรรมวิศวกรนะคะผู้ควบคุมการผลิตหรือธุรกิจร้านอาหารหัวหน้าพ่อครัวก็จะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของสินค้าตัวนั้นๆเนาะแล้วก็ตัวที่2เป็นผู้ริเริ่มความต้องการผู้ริเริ่มความต้องการก็จะแบ่งออกเป็น2มุมมองก็คือผู้ริเริ่มความต้องการอาจจะเป็นผู้ใช้สินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วก็ในบางกรณีอาจเป็นทีมผู้บริหารที่ต้องการที่จะเริ่มและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตัวที่2ผู้มีอิทธิพลก็คือผู้ที่สามารถได้จากทั้งภายในภายนอกขององค์กรธุรกิจเนาะก็คือพวกที่ปรึกษาบริษัทหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์3ผู้จัดซื้อผู้จัดซื้อก็คือเป็นผู้ที่ดูแลในการภาพรวมของกระบวนการจัดตั้งโครงการจัดซื้อเบื้องต้นโดยรับความต้องการจากฝ่ายงานต่างๆขององค์กรแล้วก็ตัวที่5ก็คือผู้ควบคุมการเข้าถึงก็จะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการควบคุมการเข้าถึงของข้อมูลเช่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของบริษัทเจ้าหน้าที่ธุรการของฝ่ายจัดซื้อหรือเลขาส่วนตัวของผู้บริหารและสับสนเป็นต้นอันนี้ก็ตัวอีกตัวนึงก็จะเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจก็คือส่วนมากจะเป็นผู้บริหารสูงสุดที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อสินค้านะคะแล้วก็ต่อมากระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินค้าของตลาดธุรกิจก็จะเป็นการตัดสินใจซื้อของภาคธุรกิจก็จะเป็นกระบวนการที่เป็นขั้นตอนทั้งที่มีเกณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ในการควบคุมมากขึ้นมีการกำหนดบทบาทชัดเจนที่เป็นผู้ที่มีอำนาจในการตั้งเรื่องสั่งซื้อแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันหลายส่วนงานแล้วก็มีการติดต่อประสานงานเนาะแล้วก็มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจสุดท้ายทั้งสิ้นมีด้วยกัน7ขั้นตอนก็จะเป็นขั้นตอนแรกคือการรับรู้ถึงปัญหาพอขั้นตอนที่2ก็คือกำหนดคุณสมบัติก่อนแล้วคุณลักษณะของสินค้าแล้วก็จากนั้นก็คือค้นหาข้อมูลของผู้ขายที่ต้องการแล้วก็พิจารณาข้อเสนอที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดแล้วก็การตัดสินใจซื้อของผู้ขายแล้วก็การกำหนดเงื่อนไขสำหรับสินค้าที่ต้องการซื้ออย่างเป็นประจำแล้วก็สุดท้ายตัวที่7ก็คือการประเมินคุณภาพหลังการสั่งซื้อสินค้าว่าเมื่อซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประเมินว่ามีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพอย่างไร

อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการของการจัดการซื้อของตลาดธุรกิจนั่นเองค่ะตอนที่2นะคะจะพูดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนั่นเองพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเรามาดูความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคกันความหมายของพฤติกรรมคืออะไรเป็นการกระทำนะคะหรือการแสดงออกในตัวบุคคลนั่นเองซึ่งเกิดจากทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทเนาะประเภทแรกก็คือพฤติกรรมภายนอกนั่นเองภายนอกที่เราเห็นสัมผัสเห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเงี้ยอันนี้คือพฤติกรรมภายนอกที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะต้องใช้เครื่องมือวัดหรือต้องใช้การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์นั่นเองตัวที่2จะเป็นพฤติกรรมภายในพฤติกรรมภายในก็คืออะไรภายในใจเราค่ะความรู้สึกภายในใจพฤติกรรมที่เจ้าตัวหรือผู้บริโภคเท่านั้นที่รับรู้ได้แล้วก็ตัวอย่างเช่นความจำความการรับรู้ความเข้าใจการคิดการฝันการโกรธการจินตนาการการตัดสินใจอันนี้คือสิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่มาออกมาจากภายในทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ต่อมาผู้บริโภคคืออะไรเป็นผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้านั่นเองเพื่อบริโภคอุปโภคจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองหรือครอบครัวนั่นเองแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคก็จะหมายถึงกระบวนการเป็นกระบวนการนะคะเป็นกิจกรรมหรือเป็นการแสดงออกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการค้นหาการประเมินการตัดสินใจเลือกใช้และการแสดงออกในรูปแบบอื่นๆที่รวมถึงความรู้สึกนึกคิดหลังจากการซื้อสินค้าไปแล้วและการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองต่อมาความสำคัญของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเราศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคไปเพื่ออะไรเพื่อทำให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจเนี่ยได้เข้าใจว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานทางด้านการตลาดเนาะแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจเนี่ยได้นำความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมาวางแผนค่ะทางการตลาดให้ถูกต้องแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจเนี่ยใช้เป็นแนวทางนะคะในการกำหนดนโยบายในการทำงานทางด้านการตลาดของผู้บริโภคนั่นเองแล้วก็ตัวที่4ทำให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจเนี่ยได้วางแนวทางในการดำเนินธุรกิจและกำหนดนโยบายด้านการตลาดให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมค่ะแล้วก็ทำให้หน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างมากขึ้นแล้วก็ทำให้วงการทางด้านการศึกษาแวดวงวิชาการด้านการศึกษาและพัฒนาความรู้ใหม่ๆได้มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยภาพรวมค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคบ้างการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมันจะใช้เครื่องมือที่เขาเอามาใช้กันนะคะเครื่องมือหลักๆเลยจะเป็นเครื่องมือที่เป็นทางด้านการตลาดที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมีหลายชนิดเลยเครื่องมือที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยที่เขาเรียกว่า5W1H นะคะคืออันนี้เป็นเครื่องมือที่เขาใช้การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าหรือการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้ในการตั้งคำถามตัวแรกก็จะเป็น Who What Why When Where และ How Who เนี่ยอาจจะเป็นการตั้งคำถามว่าใครคือลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายแล้วซื้อผู้บริโภคซื้ออะไรทำไมต้องซื้อที่ไหนซื้อเมื่อไหร่ซื้ออย่างไรอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนหรือเครื่องมือที่ในการตั้งคำถามแล้วก็กล่องดำจะเป็นความรู้สึกนึกคิดที่วิเคราะห์เป็นกระบวนการตั้งแต่ตัวแรกโปรเซสตัวแรกก็คือ input ก็คือวิเคราะห์เริ่มตั้งแต่ตัวกระตุ้นปัจจัยนำเข้าความรู้สึกนึกคิดผ่านความรู้สึกนึกคิดที่เป็นปัจจัยภายในของผู้บริโภคแล้วก็ตอบสนองการตอบสนองของผู้บริโภคนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ให้นักศึกษาได้เห็นว่ามันจะมีอยู่ด้วยกัน2เครื่องมือก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนั่นเองแล้วมาดูจากนั้นณปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิตอลไปสู่เส้นทางของลูกค้าเนี่ย

มันจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบ้างเราไปดูกันก็คือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีณวันนี้ก็อาจจะต้องมีการพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือการสื่อสารที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลต่างๆของผู้บริโภคแล้วก็การดำเนินการใช้บริการด้วยตัวเองก็จะมีในเรื่องของการที่เข้าไปใช้บริการในส่วนของเทคโนโลยีในส่วนของการบริการผ่านระบบออนไลน์หรือตู้อย่างเช่นบริการแมคโดนัลด์ค่ะเวลาเราเข้าไปใช้หรือไปใช้บริการหรือไปซื้อสินค้าในแมคโดนัลด์ค่ะมันก็จะมีตู้ที่เราสามารถทัชสกรีนเราสามารถเลือกซื้อสินค้าได้เองอันนี้ก็จะเป็นดำเนินการใช้บริการด้วยตนเองเนาะแล้วก็การแสวงหาข้อมูลจากชุมชนออนไลน์แล้วก็การใช้ช่องทางแบบโอมิชแนลก็คือการใช้ช่องทางหลากหลายก็เป็นช่องทางที่อยู่หน้าร้านแล้วก็ช่องทางออนไลน์แล้วก็ความต้องการความสะดวกสบายความต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้วก็ความกลัวที่จะพลาดโอกาสก็อาจจะมีสินค้าอะไรใหม่ๆเข้ามาพฤติกรรมก็จะอาจจะต้องได้รับข้อมูลจากสิ่งนั้นๆเดี๋ยวนั้นบัดนั้นเลยอันนี้ก็คือความกลัวที่จะพลาดโอกาสเนาะคะแล้วก็ความตระหนักถึงความสำคัญก็ให้ความสำคัญกับสินค้าหรือบริการเนาะคะแล้วก็การที่จะต้องมีการตามกระแสสังคมการตามกระแสสังคมคือสินค้าหรือโปรดักต์ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นอันนี้ผู้บริโภคเองจะต้องมีการตามกระแสสังคมแล้วก็นิยมทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งสมัยนี้นะคะเวลาเราซื้อสินค้าอะไรก็ตามเราจะต้องผ่านหรือจะต้องใช้เราจะต้องซื้อสินค้าเช่นแอปมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่เรียกว่าแอปพลิเคชันเซ็นทันอย่างเงี้ยค่ะแอปพลิเคชันเซ็นทันเนี่ยอาจจะซื้อสินค้าผ่านระบบแอปพลิเคชันที่เซ็นทันก็ได้ผ่านธุรกรรมโดยเชื่อมโยงกับบัญชีของเราอย่างเงี้ยค่ะบัญชีธนาคารของเราอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งแล้วก็การตอบสนองต่อการเสนอที่ดีกว่าแล้วก็มีความต้องการเป็นเฉพาะตัวค่ะอันนี้ก็เป็นจากนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเราเริ่มมีการเปลี่ยนนะคะมันเราก็จะต้องมาดูในเรื่องของไปสู่เส้นทางของลูกค้าเส้นทางของลูกค้ายังไงก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนจะต้องมีการรับรู้ของตัวผู้บริโภคเองรับรู้ว่าสินค้าที่เราต้องการเรามีพฤติกรรมที่เรารับรู้อย่างไรแล้วก็เราต้องประเมินทางเลือกว่าเราจะเลือกทางไหนในการซื้อสินค้าแล้วก็ชื่นชอบความชื่นชอบเราชื่นชอบหรือไม่แล้วก็เราก็ตัดสินใจซื้อจากนั้นเราตัดสินใจซื้อเสร็จแล้วก็ดูว่าสินค้าที่เราซื้อเนี่ยเราเกิดความจงรักภักดีมากแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายถ้าเราเกิดความจงรักภักดีเราสามารถบอกต่อกับคนอื่นๆได้อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางของลูกค้านั่นเองในยุคที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคนั่นเองเป็นศูนย์กลางของธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะการวางแผนกลยุทธ์การวางแผนการตลาดเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มสร้างความเข้าใจความต้องการของลูกค้ารวมไปถึงปัญหาทางด้านต่างๆที่ควรที่จะต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประสบการณ์ในการซื้อสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุดนะคะตอนที่3นะคะจะพูดถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเรามาพูดถึงเรื่องของปัจจัยด้านจิตวิทยาค่ะปัจจัยด้านสังคมปัจจัยด้านส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสถานการณ์สภาพแวดล้อมสิ่ง4ปัจจัยเนี้ยเป็นปัจจัยที่มันจะมีผลกระทบหรือส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเองเรามาดูตัวแรกกันปัจจัยด้านจิตวิทยาเนี่ยมันพูดถึงความต้องการค่ะความต้องการหมายถึงสาเหตุสำคัญที่ผลักดันให้บุคคลเนี่ยได้มีแรงจูงใจมีพลังเกิดความลือล้นในการที่จะกระทำสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองแล้วก็แรงจูงใจหมายถึงสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นหรือเป็นพลังผลักดันภายในให้บุคคลนั้นน่ะเกิดพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมออกมาเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคไม่ได้รับการตอบสนองนั่นเองแล้วก็ความต้องการและแรงจูงใจเนี่ยเช่นความต้องการด้านร่างกายความต้องการด้านจิตใจความต้องการของมนุษย์สามารถ

เปลี่ยนได้เสมอนะคะแรงจูงใจแบ่งเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผลความจำเป็นและแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ของความรู้สึกนั่นเองต่อมาปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นภายใต้ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาก็จะเป็นบุคเรื่องของบุคลิกภาพค่ะบุคลิกภาพเนี่ยมันจะหมายถึงลักษณะโดยรวมของบุคคลโดยแบ่งออกเป็นบุคลิกภาพที่แท้จริงของผู้บริโภค actual self นะคะบุคลิกภาพที่แท้จริงของผู้บริโภคตัวอย่างเช่นคนเป็นแม่เนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมความเป็นแม่ความเป็นแม่ในการใส่ใจดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมันจะเป็นเป็นพฤติกรรมของความเป็นแม่อยู่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบุคลิกภาพที่แท้จริงของผู้บริโภคต่อมาก็เป็นดีเซอร์เซลฟ์ก็คือบุคลิกภาพที่เป็นอุดมคติอุดมคติยังไงตัวอย่างเช่นความเป็นอยากเป็นคนมีระดับอยากเป็นคนที่มีระดับทางสังคมเขาก็เลยจะต้องซื้อของแบรนด์เนมอาจจะซื้อกระเป๋าหลุยอาจจะซื้อนาฬิกาโรเล็กอย่างเงี้ยค่ะเวลามองเนี่ยก็คือมองก็คือเหมือนได้อัพตัวเองว่าตัวเองเป็นคนมีระดับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของบุคลิกภาพที่เป็นอุดมคตินะคะแล้วก็อีกตัวนึงคือการรับรู้การรับรู้เป็นยังไงก็คือจากการมองเห็นได้ยินได้สัมผัสได้ริมรสกลิ่นที่ได้รับเนาะแล้วก็การเรียนรู้เป็นยังไงเกิดขึ้นหลังจากได้ผ่านการรับรู้แล้วว่าสิ่งที่เรารับรู้มาเนี่ยการมองเห็นแล้วเห็นอะไรเราสัมผัสอะไรเราได้รับกลิ่นแบบไหนเราได้ยินอะไรบ้างเนี่ยมันพอได้รับรู้แล้วเนี่ยมันจะเป็นการเรียนรู้สิ่งที่เราผ่านมาจากการรับรู้มานะคะต่อมาปัจจัยตัวที่2คือปัจจัยด้านสังคมค่ะปัจจัยด้านสังคมเนี่ยจะพูดถึงวัฒนธรรมระดับชาติวัฒนธรรมระดับชาติวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ในท้องถิ่นอาหารอะไรอย่างเงี้ยอาหารแต่ละชาติก็ไม่เหมือนกันอาหารภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางอันเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยที่มันเรื่องของวัฒนธรรมที่มันไม่เหมือนกันมันมีความแตกต่างกันเนาะแล้วก็ชนชั้นสังคมหรือชั้นสังคมเนี่ยคือการแบ่งชั้นทางสังคมแบ่งได้โดยเริ่มตั้งแต่2ระดับขึ้นไปจนถึงหลายระดับนะคะแล้วก็ต่อมาปัจจัยทางด้านสังคมอีกตัวนึงที่เป็นเรื่องของกลุ่มอ้างอิงค่ะกลุ่มอ้างอิงเนี่ยมันหมายถึงบุคคลที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวคิดทัศนคติค่านิยมซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเช่นครอบครัวเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานชมรมต่างๆหรืออาจเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าเช่นดารานักร้องผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จนั่นเองต่อมาปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลก็คืออะไรอายุที่เกี่ยวกับบุคคลนะคะอายุอาชีพรายได้วงจรชีวิตครอบครัวการศึกษารวมถึงค่านิยมและรูปแบบในการดำเนินชีวิตนั่นเองตัวสุดท้ายของปัจจัยตัวสุดท้ายของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคก็พูดถึงเรื่องปัจจัยด้านสถานการสภาพแวดล้อมถ้าปัจจัยทางด้านสถานการณ์แวดล้อมเนี่ยเราจะพูดถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพถ้ากายทางกายภาพเราจะเห็นไหมคะว่าจะมีแสงสีเสียงที่เราสามารถเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คืออุณหภูมิอากาศบรรยากาศเนี้ยอากาศร้อนอากาศหนาวแสงจ้าเกินไปสีแสดเกินไปเสียงกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสถานการณ์ด้านบุคคลสภาพแวดล้อมด้านบุคคลนะคะก็คือความต้องการการยอมรับนั่นเองทุกคนต่างมีความต้องการในการยอมรับก็จะแสดงถึงพฤติกรรมออกมาก็คือแต่งกายให้เหมาะสมกับงานเพื่อให้คนอื่นยอมรับแล้วก็สถานที่ในการตัดสินใจเนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้างนั่นเองปัจจัยอีกตัวนึงก็คือความรู้สึกที่แตกต่างในแต่ละช่วงเวลาเช่นอาจจะเป็นการสถานการณ์ที่แตกต่างอย่างเช่นเราไปทานอาหารนะคะอาหารกลางวันกับอาหารกลางคืนมันก็อาจจะมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างในช่วงเวลานั้นๆอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยของความรู้สึกที่แตกต่างในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า
จุดมุ่งหมายของวัตถุประสงค์ทุกคนมีจุดมุ่งหมายในการซื้อของนะคะในการซื้อของเช่นถ้าทุกคนอยากแสดงสถานะทางสังคมเนี่ยก็อาจจะต้องซื้อของอะไรที่มันมีราคาแพงเพื่อให้คนอื่นเนี่ยมองถึงสิ่งที่เราซื้อมาพอเขามองในสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยมันทำให้เขามองเราว่าเรามีระดับเหมือนทางด้านสังคมที่เขาเรียกว่าไฮโซอะค่ะอันเนี้ยตัวอย่างเช่นเขาอาจจะซื้อโรเล็กซ์อย่างเงี้ยค่ะหรือกระเป๋าหลุยเนี่ยมันเป็นการแสดงสถานะทางสังคมอย่างนึงนะคะให้เพื่อนเห็นและซื้อเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายในการซื้อแต่ละคนเนี่ยหรือผู้บริโภคแต่ละคนเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายหรือมุ่งเน้นในการประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น4ตัวที่เป็นปัจจัย4ตัวที่เป็นปัจจัยที่อาจารย์กล่าวไปว่าปัจจัยพวกนี้มันจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นหลักค่ะ

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับวันนี้ในเรื่องของชุดวิชาว่าด้วยเรื่องของพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการนำเสนอในส่วนของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยในตอนที่1นั้นเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมในส่วนของมิติสิ่งแวดล้อมและเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาอยู่2ส่วนส่วนที่1คือเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมอันที่2จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมิติสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เวลาที่นักศึกษาอยู่ในสถานการณ์ทั่วไปจะรู้จักความหมายของคําว่าสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาที่เราไปพูดคุยกับเด็กชั้นประถมก็จะให้ความหมายของคําว่าสิ่งแวดล้อมแบบแคบๆง่ายๆเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่หลงลึกซึ้งมากมายเช่นเราไปถามพวกบรรดาเด็กๆชั้นประถมหรือว่าชั้นมัธยมต้นสิ่งแวดล้อมก็จะหมายถึงอะไรก็ได้ที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเป็นอันว่าจบแต่ความเป็นจริงถ้าเกิดเราได้มีการเล่าเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆเราจะพบว่าความหมายของคำว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีความลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็มีรายละเอียดที่เป็นปีกย่อยมากขึ้นมากมายมหาศาลรวมทั้งเรื่องของคำว่ามิติสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงความหมายหรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะกําหนดความหมายของคำว่าสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวจะไม่ได้ประโยชน์ใดๆไม่สามารถจะนํามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการหรือเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันได้เราจึงจะต้องมีการจําแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมออกเป็นมิติต่างๆเราเรียกว่ามิติสิ่งแวดล้อมซึ่งมิติสิ่งแวดล้อมนั้นในทุกสถานการณ์สามารถจำแนกได้เป็น4มิติเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าในแต่ละสถานการณ์หรือในแต่ละพื้นที่จะมีรายละเอียดต่างกันซึ่งคงจะต้องมาพิจารณาในแต่ละสถานการณ์แต่ละประเด็นแต่ละพื้นที่เป็นหลักส่วนประเด็นที่2เราจะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมิติสิ่งแวดล้อมอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าคำว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะต้องมีการจำแนกออกมาเป็นมิติต่างๆซึ่งในแต่ละมิติจะมีองค์ประกอบจะมีโครงสร้างจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะกำหนดมิติสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะตายตัวในรายละเอียดได้เราสามารถจะกำหนดเรื่องของมิติสิ่งแวดล้อมเป็นมิติสิ่งแวดล้อมหลักๆได้เท่านั้นส่วนรายละเอียดนั้นจะต้องแปรผันไปตามสถานการณ์แปรผันไปตามพื้นที่แปรผันไปตามบริเวณต่างๆที่เราเข้าไปพิจารณาเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามเวลาที่เราพูดถึงคำว่าสิ่งแวดล้อมนั้นความหมายของสิ่งแวดล้อมนั้นมีการให้ความหมายไว้ค่อนข้างจะมากมายแต่โดยทั่วๆไปแล้วเรามักจะยึดถือตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535เป็นหลักโดยในพระราชบัญญัติดังกล่าวมีการกำหนดเอาไว้ว่าคำว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมีความหมายครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในสถานะของแข็งของเหลวและก๊าซซึ่งถ้าเราพิจารณาในรายละเอียดตรงนี้แล้วจะเป็นของแข็งหรือเป็นของเหลวหรือก๊าซก็ได้ทั้ง3ส่วนนี้สามารถพิจารณาได้ในเรื่องของจะเป็นรูปร่างลักษณะที่มีความแตกต่างกันสถานะที่แตกต่างกันรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของความเชื่อค่านิยมวัฒนธรรมประเพณีศาสนาซึ่งในกลุ่มตรงนี้จะเป็นลักษณะสิ่งที่เราไม่สามารถจะจับต้องได้หรือพูดง่ายๆก็เป็นลักษณะเป็นความเป็นนามธรรมมากกว่าที่จะเป็นลักษณะรูปธรรมโดยในเรื่องของความเชื่อค่านิยมวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาจะมีความแตกต่างมีพัฒนาการเป็นของตนเองแปรผันไปตามแต่ละสังคมของประเทศชาติต่างๆรวมทั้งสิ่งที่อยู่ในรูปที่ไม่สามารถจะสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสต่างๆได้อีกส่วนหนึ่งที่เราจะพิจารณาก็คือว่าสิ่งแวดล้อมนั้นอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆคำว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นตึกรามบ้านช่องเราก็ถือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมต่างๆเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นสัตว์ออกลูกต้นไม้ออกเป็นผลออกเป็นดอกมาอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติปัจจุบันนี้เราพยายาม
ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปควบคุมเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยเอาเทคโนโลยีเอาความรู้ต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมาเข้าไปควบคุมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมากขึ้นก็จะก่อให้เกิด2ประเด็นทั้งในส่วนของพัฒนาการในสิ่งที่ดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของความเสียหายหรือว่าการเสียสุนของสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้เรื่องของเทคโนโลยีความรู้ต่างๆทางด้านวิทยาการต่างๆที่จะใช้กับสิ่งแวดล้อมนั้นต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าใช้แบบใดใช้ขนาดไหนปริมาณหรือว่าความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนจึงจะควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายหรือว่าควบคุมให้สิ่งแวดล้อมยังสามารถรักษาสมดุลของตัวเองต่อไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจจะส่งผลกระทบย้อนกลับมาหามนุษย์ย้อนกลับมาหาสังคมหรือว่าเศรษฐกิจหรือว่าทางด้านการเมืองของเราได้ในส่วนต่อมาที่เราจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของคำว่ามิติสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้นำเสนอไปในช่วงแรกแล้วว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะไม่สามารถจะบอกคำความหมายของคำว่าสิ่งแวดล้อมแล้วจบแค่นั้นเราจำเป็นจะต้องมาพิจารณาว่าสิ่งแวดล้อมเมื่อรวมกลุ่มกันแล้วจะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างในที่นี้เราก็จะมีการรวบรวมความว่าสิ่งแวดล้อมเอาไว้เป็นลักษณะของมิติสิ่งแวดล้อมซึ่งมิติสิ่งแวดล้อมนั้นประกอบด้วย4มิติด้วยกันเราเรียกว่ามิติทางด้านทรัพยากรมิติทางด้านเทคโนโลยีมิติทางด้านของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมอันสุดท้ายเราเรียกว่ามิติทางด้านมนุษย์และเศรษฐสังคมซึ่งจากภาพที่นำเสนอตอนนี้จะพบว่ามิติทั้ง4เกี่ยวโยงซึ่งกันและกันตลอดเวลารวมทั้งภายในแต่ละมิติด้วยกันเองก็จะมีองค์ประกอบหลายๆตัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องแล้วก็แปรผันซึ่งกันและกันบางกรณีเมื่อตัวสิ่งแวดล้อมตัวหนึ่งเปลี่ยนอาจจะทำให้สิ่งแวดล้อมตัวอื่นเปลี่ยนในลักษณะที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนในลักษณะที่แย่ลงต้องพิจารณาแต่ละกรณีอย่างไรก็ตามธรรมชาติของมิติสิ่งแวดล้อมทั้ง4มิตินั้นสามารถมีความสัมพันธ์ระหว่างมิติและมีความสัมพันธ์ภายในมิติของตัวเองได้ทั้ง2ระดับเวลาที่เราพิจารณาเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมของมิติสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะจำแนกหรือเราจะพิจารณาออกเป็น2ประเภทประเภทที่1เราจะเรียกว่าเราพิจารณาในเรื่องของบทบาทหน้าที่บทบาทหน้าที่นั้นอย่างกรณีของระบบนิเวศเราจะพบว่าระบบนิเวศเราจะแยกเป็นบทบาทหน้าที่ทางด้านการเป็นผู้ผลิตการเป็นผู้บริโภคการเป็นผู้ย่อยสลายซึ่งก็จะสอดคล้องกับแนวความคิดทางด้านมิติสิ่งแวดล้อมโดยประเด็นที่2ที่เราจะพิจารณาคือเรื่องของประเภทของโครงสร้างเมื่อพิจารณาตัวอย่างที่เมื่อกี้นี้ยกให้ก็คือการเป็นผู้ผลิตนั่นคือบทบาทหน้าที่แต่โครงสร้างสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ผลิตก็คือกลุ่มของพืชการเป็นผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่โครงสร้างก็คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์เพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่และโครงสร้างจึงต้องมีลักษณะควบคู่กันไปตลอดเวลาจำแนกเป็นว่าโครงสร้างนี้ทำหน้าที่เป็นบทบาทหน้าที่อะไรบ้างทำนองในลักษณะนี้ซึ่งอย่างที่เรียนว่าถ้าสมมุติว่าบทบาทหน้าที่หรือโครงสร้างมีการผิดเพี้ยนไปโอกาสที่จะเกิดความเสียสมดุลของระบบสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ต่อสังคมต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติได้ความสัมพันธ์ระหว่างมิติสิ่งแวดล้อมเราสามารถจำแนกมิติสิ่งแวดล้อมได้อย่างที่เรียนว่าแยกเป็นทั้ง2ระดับคือเป็นการความสัมพันธ์ระหว่างภายในองค์ประกอบด้วยกันหรือลักษณะต่างองค์ประกอบข้ามมิติสิ่งแวดล้อมกันได้การรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมจำเป็นจะต้องมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลเพื่อให้เราสามารถรู้ว่าปัจจุบันนั้นสิ่งแวดล้อมมีการผิดเพี้ยนไปมากน้อยแค่ไหนเพื่อเราจะได้หาทางป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปสำหรับตอนที่1ก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้ครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในตอนที่1ว่าในเรื่องของคำแนะนำหรือว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นลักษณะของความรู้ทางด้านทฤษฎีหรือว่าทางด้าน
ทางวิชาการซึ่งอาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากมายนักนอกจากว่าเราจะต้องมีการประยุกต์เข้าสู่เรื่องของการเกษตรซึ่งในประเด็นนี้เราจะมีการพิจารณาว่าถ้าเราเอาแนวหรือว่าเอาหลักการทางวิชาการที่ได้นำเสนอรายละเอียดไปไว้ในตอนที่1แล้วนั้นมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการเกษตรลองมาประยุกต์ดูว่าแต่ละมิติสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถพิจารณาในมุมมองของการเกษตรได้ในลักษณะเช่นใดบ้างเพราะฉะนั้นในตอนที่2ว่าด้วยเรื่องของการเกษตรและมิติสิ่งแวดล้อมโดยทั่วๆไปนั้นเรื่องของการเกษตรนั้นนักศึกษาคงทราบดีแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่การเกษตรค่อนข้างจะมีความสำคัญแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำของโลกเพราะฉะนั้นการที่เราผลิตผลผลิตทางการเกษตรปริมาณมากหรือว่าคุณภาพดีสู่สังคมโลกได้นั้นเราจัดเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกได้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการผลิตหรือเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่เราจะนำสู่การบริโภคสู่สาธารณชนทั่วๆไปประเด็นที่เราจะนำเสนอในวันนี้ในส่วนของตอนที่2นั้นมีลักษณะแยกเป็นส่วนของการเกษตรในมิติของสิ่งแวดล้อมกับการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่แล้วเรื่องของการเกษตรในมิติสิ่งแวดล้อมนั้นต้องมีการประยุกต์หลักการหรือแนวความคิดทางวิชาการว่าด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมซึ่งในตอนที่1นั้นเป็นเรื่องของหลักการและทฤษฎีลองมาประยุกต์ดูว่าถ้าเราเอาการเกษตรเข้ามาพิจารณาเป็นกรณีศึกษานั้นเราจะพบว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมทางด้านการเกษตรจะมีลักษณะเฉพาะทางส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาคือเรื่องของการเกษตรกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นผลที่ตามมาจากเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการเกษตรและมิติสิ่งแวดล้อมถ้าหากเราบริหารจัดการเรื่องของการเกษตรและมิติสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีมีคุณภาพรักษาสมดุลเรื่องของผลผลิตเรื่องของการกระบวนการในการผลิตเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้เราก็จะสามารถให้ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพปราศจากมลพิษปราศจากสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโลกหรือว่าต่อสังคมของเกษตรกรด้วยดังนั้นเวลาที่เราพิจารณาในเรื่องของการเกษตรและมิติสิ่งแวดล้อมนั้นในรายละเอียดจะพิจารณาสามารถพิจารณาได้โดยเราจะพบว่าถ้าเราเอาแนวความคิดด้านของสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์เรื่องของการผลิตทางการเกษตรโดยยึด4มิติสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้นำเสนอไปในตอนที่1ในส่วนของวัตถุดิบทางด้านการเกษตรถ้าเกิดเราพิจารณาเรื่องของการผลิตทางด้านพืชบรรดาเมล็ดพันธุ์บรรดาเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่เราใช้บรรดาน้ำบรรดาปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปอันนี้จะถือเป็นเรื่องของวัตถุดิบทางการเกษตรเราก็จะจัดเป็นมิติทางด้านทรัพยากรซึ่งเราก็จะถือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นอินพุตที่จะเกิดขึ้นในระบบของมิติสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรส่วนด้านที่2เรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือปัจจุบันนี้การเกษตรของประเทศไทยมีพัฒนาการมีการนำเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้มากมายมหาศาลเช่นเรื่องของรถแท็กเตอร์เรื่องของกระบวนการการผลิตต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของเทคโนโลยีสามารถที่จะกำหนดให้ได้เป็นเรื่องของมิติทางด้านเทคโนโลยีเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องใส่องค์ความรู้มีการพัฒนาการเรื่องสิ่งต่างๆเพื่อคาดหวังให้ผลผลิตทางการเกษตรของเราได้ในปริมาณมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ต่อหน่วยพื้นที่เพราะฉะนั้นต้องใส่เทคโนโลยีเข้าไปให้สามารถจะเพิ่มผลผลิตได้ในพื้นที่จำกัดประเด็นที่3เรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากผลผลิตทางการเกษตรแต่นักศึกษาอย่าลืมว่ามลพิษที่เกิดจากการเกษตรนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้นแต่มีโอกาสที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่กระบวนการการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่เทคโนโลยีที่เราใช้ในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมถ้าเปรียบเทียบกับการจำแนกมิติสิ่งแวดล้อมนั้นมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางการเกษตรก็จะจัดเป็นอยู่ในกลุ่มของมิติทางด้านมลพิษทางด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของผลผลิตที่เกิดขึ้นในส่วนของผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้น
เราต้องพิจารณาในเรื่องของกระบวนการในการบริหารจัดการซึ่งจะแตกต่างจากวัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรแต่กระบวนการสุดท้ายเป็นเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรตรงนี้เราจะเน้นไปในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการตลาดเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องของการซื้อมาขายไปนะครับเราก็เลยจะจัดมิติทางด้านนี้เป็นเรื่องของมิติทางด้านมนุษย์เพราะว่าเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสังคมเกี่ยวข้องกับการซื้อการขายนะครับเรื่องของสุดท้ายที่เราจะพูดกันคือเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรแต่อย่าลืมอย่างที่ได้แจ้งไปในตอนแรกว่าเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมหรือว่ากระบวนการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมกระบวนการที่ก่อให้เกิดความเสียสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของกระบวนการขั้นตอนการผลิตหรือว่าขั้นตอนของมิติทางด้านทรัพยากรเท่านั้นรวมทั้งไม่ได้เกิดขึ้นในส่วนของมิติทางด้านทรัพยากรแม้แต่ในด้านของเทคโนโลยีเรื่องของกระบวนการต่างๆเราจงใช้เรื่องของสารฆ่าแมลงเรื่องของน้ำมันเรื่องของปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลก่อให้เกิดการสะสมของมลพิษสิ่งล้อมได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งประเด็นที่3เรื่องของมลพิษสิ่งล้อมอันนี้เกิดขึ้นโดยตรงเกิดการสะสมตัวของมลพิษสิ่งล้อมที่เกิดขึ้นกับตัวผลผลิตส่วนสุดท้ายเรื่องของการบริหารจัดการก็ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งล้อมได้เช่นเดียวกันถ้าหากเราไม่มีการบริหารจัดการที่ดีเรื่องของการตลาดเรื่องของการจำหน่ายสินค้าถ้าไม่ทันการเรื่องของโลจิสติกไม่ทันสมัยหรือว่าไม่สามารถส่งผลผลิตได้ทันช่วงเวลาก็ก่อให้เกิดการเน่าเสียของผลผลิตได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องพิจารณาในทุกมิติอย่างที่กล่าวไปรวมทั้งมิติทั้ง4นั้นก็ยังสามารถจะสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้อยู่ตลอดเวลาโดยทั่วๆไปมลพิษทางการเกษตรที่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่การเกษตรที่เราจะพบได้เสมอก็คือเวลาที่เราใช้เรื่องของสารฆ่าแมลงส่วนหนึ่งก็จะฟุ้งกระจายอยู่ในพื้นที่การเกษตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นส่วนที่เกิดขึ้นแล้วก็สะสมตัวอยู่ในพื้นที่การเกษตรเราจะจัดเป็นมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ก็คือสะสมอยู่ในพื้นที่การเกษตรที่เราผลิตผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้นส่วนที่2เป็นมลพิษทางการเกษตรที่แพร่กระจายออกนอกพื้นที่การเกษตรซึ่งส่วนนี้ก็จะหมายถึงกรณีที่เราจะเห็นชัดเจนในปัจจุบันก็คือการเผาเรื่องของฟางเรื่องของผลผลิตการเกษตรก็ก่อให้เกิด PM 2.5 ในปัจจุบันก็อันนี้ถือว่าเป็นผลมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีการแพร่กระจายออกนอกพื้นที่ส่วนที่3เป็นมลพิษที่สามารถสะสมได้ทั้งในพื้นที่แล้วก็มีการแพร่กระจายออกไปในพื้นที่ส่วนนี้ก็คือสารฆ่าแมลงต่างๆที่อาจจะเคลือบไปกับผลผลิตการเกษตรเรื่องของพืชผลต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะก่อให้เกิดอันตรายทั้งในส่วนของเกษตรกรรวมทั้งผู้บริโภคทั้งหลายด้วยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คงเป็นรายละเอียดเฉพาะในส่วนของตอนที่2ว่าในเรื่องของการเกษตรและมิติสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการประยุกต์แนวทางด้านมิติสิ่งแวดล้อมและเรื่องของสิ่งแวดล้อมสู่กระบวนการทางด้านการเกษตรทีนี้เราลองมาดูว่าในโลกแห่งความเป็นจริงในสถานการณ์จริงๆประเทศไทยมีการนำแนวความคิดเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้หรือมาพัฒนาเข้ากับกระบวนการในการผลิตในสถานการณ์ปัจจุบันในรูปแบบใดบ้างในส่วนนี้มีการนำเสนอเป็น2ลักษณะลักษณะที่1เรื่องของกรณีศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในส่วนที่1นั้นเราจะพูดถึงเรื่องของวณเกษตรส่วนกรณีที่2เราพูดถึงเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่โดยทั่วๆไปหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินคำว่าวณเกษตรแล้วก็เรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่แต่อาจจะไม่เคยลองพิจารณาในลักษณะของประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมโดยเอาแนวความคิดนั้นเทียบเคียงเข้าไปกับเรื่องของกระบวนการในการบริหารจัดการด้านวณเกษตรแล้วก็ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่วันนี้เราลองมาประยุกต์เรื่องของแนวความคิดทางด้านมิติสิ่งแวดล้อมทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านการเกษตรลองเข้ามาพิจารณาอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของวณเกษตรและก็เกษตรทฤษฎีใหม่ในประเด็นที่1
ประเด็นที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องของวนเกษตรหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินคำว่าวนเกษตรซึ่งโดยทั่วๆไปคำว่าวนเกษตรหลักการโดยทั่วๆไปก็คือเราพิจารณาเรื่องของระบบการปลูกพืชที่มีความแตกต่างสลับซับซ้อนแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของระบบรากและเรื่องของระบบโครงสร้างลำต้นโดยเราจะพยายามคัดสรรพันธุ์พืชที่จะปลูกร่วมกันให้มีเรื่องของระบบรากที่แตกต่างกันรวมทั้งระบบเรือนยอดต้นไม้ที่มีความร่มการให้ร่มไม้ที่แตกต่างกันเวลาที่เราจะคัดเลือกพันธุ์ไม้จะต้องพิจารณาเรื่องของความชอบหรือความไม่ชอบร่มหรือว่าความชอบหรือความไม่ชอบเรื่องของแดดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพิจารณาเรื่องของสิ่งล้อมในเรื่องของวนเกษตรนั้นเราก็จะพบว่าถ้าเราพิจารณาในมิติสิ่งล้อมนั้นในมิติแรกเป็นเรื่องของมิติทางด้านทรัพยากรอย่างที่ได้นำเสนอไปเมื่อตะกี้นี้แล้วว่าพันธุ์ไม้ที่เราจะปลูกนั้นเราจะต้องพิจารณาในเรื่องของโครงสร้างทั้งระบบรากและโครงสร้างของตัวลำต้นเรื่องของการให้ดอกให้ผลเพราะมิฉะนั้นแล้วจะมีการแข่งแย่งระหว่างพันธุ์ไม้ที่เราปลูกร่วมกันเวลาที่เราพิจารณาเรื่องของมิติทรัพยากรจะต้องคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่ไม่แข่งแย่งหรือว่ามีความชอบที่แตกต่างกันเพื่อให้เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้ประเด็นที่2เป็นเรื่องของมิติเทคโนโลยีเนื่องจากว่าเราปลูกพืชหลายลักษณะหรือว่าหลายสายพันธุ์เทคโนโลยีที่เราจะใช้ในการปลูกก็จะมีความลักษณะที่แตกต่างกันแต่มีเงื่อนไขว่าเทคโนโลยีที่เราจะใช้เพื่อจะสนับสนุนพืชชนิดใดชนิดหนึ่งต้องไม่ไปขัดหรือไปแย้งหรือไปเป็นตัวต่อต้านกับพืชที่เราปลูกร่วมความเป็นจริงแล้วมิติทางด้านเทคโนโลยีสิ่งล้อมตรงนี้จะเป็นจะต้องหาเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนเรื่องของการคงอยู่หรือการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดที่เราปลูกร่วมในระบบวนเกษตรได้มิติที่3ที่เราจะต้องพิจารณาคือเรื่องของมิติของเสียซึ่งอย่างที่ได้นำเสนอในตอนที่1และตอนที่2ไปแล้วว่าแต่ละมิติของสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถที่จะสัมพันธ์ซึ่งกันและกันถ้าหากเราบริหารจัดการไม่ดีในเรื่องของมิติเรื่องของเทคโนโลยีก็จะก่อให้เกิดมิติของเสียหรือมิติทางด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับระบบของการเกษตรทางด้านวนเกษตรก่อให้เกิดผลผลิตที่มีการแปดเปื้อนหรือมีการปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆได้มิติสุดท้ายคือมิติของมนุษย์แล้วก็ความเรื่องของเศรษฐกิจสังคมจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการอย่างที่ได้นำเสนอไปในตอนที่1ที่2แล้วว่าส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดจำหน่ายเพราะว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นในเรื่องของวนเกษตรจะมีลักษณะแตกต่างกันทั้งที่ให้เป็นไม้ผลทั้งที่ให้เป็นตัวเนื้อไม้ก็จะต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของการผลผลิตต่างๆที่แตกต่างกันออกไปในประเด็นที่2เรื่องของกรณีศึกษาเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นเป็นเรื่องของการจัดสรรพื้นที่เป็นเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมีความสมดุลกับเรื่องของการใช้ชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสมกับเกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัดหรือมีทรัพยากรทางด้านการเกษตรอยู่ค่อนข้างจำกัดถ้าหากมีการบริหารจัดการตามเกษตรทฤษฎีใหม่จะทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องของประสิทธิผลเรื่องของผลผลิตมีความคุ้มค่ามีความคุ้มทุนต่อพื้นที่มากยิ่งขึ้นทีนี้เวลาที่เราพิจารณาเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อเอาแนวความคิดทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มิติสิ่งแวดล้อมเข้ามาพิจารณาจะพบว่าในส่วนของมิติทรัพยากรนั้นเป็นเรื่องของหลักการในการจัดสรรที่ดินอย่างที่ได้นำเสนอไปแล้วว่าหลักการหลักๆก็ของเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่คือเรื่องของการจัดสรรพื้นที่โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวเลขตายตัวที่ตามหลักการที่ระบุเอาไว้แต่ตามหลักการแล้วเราสามารถประยุกต์ปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามสัดส่วนข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่แต่ละกรณีได้ไม่จำเป็นต้องเป็นการจัดสรรตายตัวตามทฤษฎีตลอดไปประเด็นที่2คือเรื่องของมิติเทคโนโลยีอย่างที่ได้นำเสนอไปแล้วเวลาที่เรามีการจัดสรรพื้นที่และพื้นที่นั้นมีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นขนาดของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชหรือว่าสัตว์ปศุสัตว์ที่เราจะเข้าไปเลี้ยงร่วมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องพิจารณาเรื่องของเทคโนโลยีให้เหมาะสมให้สามารถตอบสนองหรือว่าสอดรับกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราจะเอาเข้าไปไว้ในพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ของเราให้ได้
เช่นกรณีของพื้นที่แหล่งน้ำเราจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งน้ำโดยอาศัยเทคโนโลยีอาจจะเป็นเรื่องของการถ่ายเทน้ำเรื่องของการเก็บกักน้ำเรื่องของการกระจายน้ำให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพันธุ์พืชที่เราปลูกการกระจายของพันธุ์พืชที่เราปลูกประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของมิติทางด้านมลพิษก็จะมีความสอดคล้องกับเรื่องของการบริหารจัดการเวลาที่เราปลูกพันธุ์ไม้หรือว่าเราเลี้ยงปศุสัตว์ก็จำเป็นจะต้องมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยี

โลยีต่างๆให้เขาเจริญเติบโตมากขึ้นแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นถ้าหากเรามีการใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสมอาจจะก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมสะสมในพื้นที่นอกพื้นที่หรือว่าทั้งสองพื้นที่ได้ประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของมิติทางด้านมนุษย์อันนี้จะหมายถึงเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดจําหน่ายเรื่องของการตลาดเรื่องของโลจิสติกว่าจะต้องบริหารจัดการอย่างไรให้ผลผลิตการเกษตรของเราไม่มีการตกค้างคนที่เป็นผู้บริโภคปลายทางสามารถที่จะได้รับบริโภคผลผลิตที่มีความสดมีความสะอาดปราศจากมลพิษสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งสิ้นรายละเอียดต่างๆของตอนที่3ว่าด้วยเรื่องของกรณีศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรซึ่งประกอบด้วยวนาเกษตรและเกษตรทฤษฎีใหม่ก็จบลงประมาณเท่านี้

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิชญ์ยงกับรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวฤทธิ์วิสิทธิ์ทุทัยยืนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับคนที่จะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนั้นเขามีลักษณะอะไรครับ
1: ออฟฟิศซินโดรมนะคะก็จะมีลักษณะหลักๆ ก็คือเป็นกลุ่มอาการนะคะอาการแรกเลยก็จะเกิดที่กล้ามเนื้อที่ใช้งานบ่อยๆนะคะก็จะมีปัญหาที่อาจจะปวดคอนะคะปวดหลังไหล่นะคะบ่าไหล่เนี่ยนะคะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของมือเพราะมือก็ต้องใช้งานประจำอย่างเช่นใช้เมาส์อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของเส้นเอ็นอักเสบหรือว่านิ้วล็อกมือชานะคะแล้วก็กลุ่มอาการหลักๆสุดท้ายก็คือในเรื่องของในตานะคะเกิดปวดตาเมื่อยล้าตาตาแห้งอย่างนี้นะคะ
0: แต่ยังคนที่มีความเสี่ยงในลักษณะแบบนี้ลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยเรามีอาการที่เจ็บปวดหรือเมื่อยล้ากับกล้ามเนื้อหรือเปล่านะครับมีอาการปวดที่ไหล่หรือเปล่าหรือมีอาการเหนื่อยตาล้าหรือเปล่านี่เป็นอาการเบื้องต้นที่เราสามารถสำรวจตัวเองได้ใช่ไหมครับ
1: เพราะว่าทุกคนที่ทำงานในออฟฟิศเนี่ยถ้าเรามองสังเกตไปเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าต้องอยู่ในท่าทางที่นั่งเป็นประจำในพื้นที่จำกัดนะคะการใช้งานก็ใช้กล้ามเนื้อมัดเติมซ้ำๆค่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอาการออฟฟิศซินโดรม
0: ครับทีนี้คนที่ทำงานในออฟฟิศส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มบุคคลด้วยกันมีทั้งคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับมีทั้งคนที่ทำงานในเรื่องของเอกสารทุกสาทุกกลุ่มเนี่ยมีความเสี่ยงเหมือนกันอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่นะผู้ที่มีความเสี่ยงก็คือคนที่ใช้กล้ามเนื้อนะคะหรืออยู่ในเรียบทเดิมๆซ้ำๆนะคะทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
0: ครับท่านผู้ชมก็ลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยทำงานลักษณะยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนั่งท่าเดิมซ้ำๆอย่างเนี้ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคราวนี้อาจารย์ครับเนื่องจากที่กลุ่มของบุคคลที่อยู่ในออฟฟิศส่วนใหญ่เนี่ยคงมีเรื่องไม่ได้นะยังไงคอมพิวเตอร์เป็นแบบนี้ก็ต้องใช้แบบนี้มันสาเหตุหลักๆแล้วมันเกิดจากการวางแขนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะเราต้องไปอบรมนะไปอบรมท่าทางการทำงานที่ถูกต้องอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าหลักๆมาจากพฤติกรรมในการทำงานแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเขามันก็มีสาเหตุมาจากที่เรียกว่าพื้นที่หรือบริเวณที่ทำงานภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า workstation workstation คืออย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้การจัดวางคอมพิวเตอร์หน้าจออะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกจากการนั่งอย่างเดียวแล้วมันมีวิธีอื่นไหมครับที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมันห่างไกลจากการเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม
1: ก็จะต้องดูแลตัวเองเพราะลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มอาการนั้นวิธีการที่เราจะป้องกันหรือว่าดูแลตัวเองเนี่ยก็ต้องใช้หลายๆวิธีการร่วมกันนะทั้งในแง่ของพฤติกรรมในแง่ของการจัดสภาพที่ทำงานนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเราก็ต้องลดละหรือว่าอย่างเช่นเวลาพักต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าไปเล่นเกมอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปใช้สายตามากๆใช้สมาร์ทโฟนบ่อยๆอันเนี้ยมันก็จะทำให้อาการรุนแรงขึ้น
0: ผมเชื่อว่าการเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันอันตรายอยู่แล้วครับคราวนี้ผมอยากให้ทุกคนตระหนักมากยิ่งขึ้นคือลองสำรวจตัวเองว่าเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนกับการเป็นออฟฟิศซินโดรมอาจารย์พอจะบอกได้ไหมครับว่าอาการเลือดเนี่ยคนที่มันจะเป็นไอ้โรคประเภทนี้มีลักษณะยังไง
1: ขอไล่ไปเลยนะคะตั้งแต่ส่วนบนเลยนะคะอาการที่สำคัญก็คืออาการเกี่ยวกับในตานะเนื่องจากว่าคนที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยส่วนมากทำงานกับคอมพิวเตอร์ก็จะต้องจ้องมองอยู่ที่หน้าจอบ่อยๆเป็นประจำนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอาการตาแห้งปวดตานะคะตาแดงหรือว่าตาพร่าก็ได้นะถ้ามองจ้องนะแล้วก็ปวดศีรษะนะคะปวดมึนงงนะคะการมึนงงเนี่ยก็อาจจะเกิดมาจากในเรื่องของคอเพราะว่าก้มคอนานๆอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกนะคะก็จะมีอาการปวดตึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของแขนแล้วก็มือนะคะแขนมือข้อศอกอะไรต่างๆพวกนี้เนื่องจากการใช้เมาส์ใช่ไหมคะต้องมีการจับเมาส์เป็นประจำขยับซึ่งมันเป็นลั

0: จะมีอัจฉริยการเส้นเอ็นอักเสบหรือว่าบางคนก็มือชานิ้วล็อกอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะอันนี้ก็เกิดจากการนั่งนานๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องของปวดหลังนะคะปวดหลังรวมทั้งในเรื่องของขาแล้วก็เท้าอย่างเงี้ยนะในกรณีที่เราปรับเก้าอี้ไม่เหมาะสมนั่งเท้าลอยอย่างเงี้ยนะไม่ช่องว่างข้างใต้เก้าอี้ไม่เพียงพอก็ทำให้ปวดเมื่อยหรือบางคนนั่งไขว่ห้างอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้สุดท้ายนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นกลุ่มอาการก็จะมีอาการอื่นๆเช่นในเรื่องของอารมณ์แบบนะคะจากการที่นั่งทำงานนานๆอาจจะเกิดความเครียดสะสมนะคะประกอบกับบางทีเนี่ยอาการอารมณ์มันก็เป็นผลมาจากอาการทางกายอย่างเช่นพอเราปวดหลังปวดไหล่ปวดคอบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดความเครียดซึ่งก็ตามมาถึงในเรื่องของอารมณ์จิตใจนะเราวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยต่างๆ
1: อาจารย์ครับโดยสรุปแล้วก็คือคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็คงจะมีอาการเมื่อยล้าที่ดวงตาใช่ไหมครับหลังจากนั้นอาจจะมีอาการวิงเวียนที่ศีรษะปวดหัวบ้างนะครับแล้วก็ลามมาที่หัวไหล่นะครับเมื่อยล้าเจ็บที่ข้อศอกเจ็บที่ข้อมือนะครับหรือบางคนเนี่ยมีอาการไปที่หลังด้วยใช่ไหมครับหรือว่าบางท่านเนี่ยมากไปกว่านั้นนะครับมีอาการปวดเมื่อยที่ขานะครับลามไปนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยอาการเหล่านี้มันส่งผลกระทบต่อการอารมณ์ของเขานะครับบางคนนี่เกิดความเครียดเลยนะครับแต่ว่าไอ้อาการแบบนี้ผมไม่อยากเป็นนะครับอาจารย์มีวิธีการแนะนำไหมครับว่าผมจะดูแลตัวเองยังไงให้ไม่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมครับ
0: นะคะก็อย่างที่เรียนว่าลักษณะของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเป็นกลุ่มอาการเพราะฉะนั้นแนวทางในการที่เราจะป้องกันหรือว่าดูแลตัวเองเนี่ยก็ต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันซึ่งสรุปง่ายๆนะคะก็ตามสาเหตุเลยนะเพราะว่าออฟฟิศซินโดรมส่วนใหญ่เกิดมาจากการนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นที่เราจะจำง่ายๆก็คือดูจากคำว่าคอมพิวเตอร์เลยนะคะ
1: อาจารย์ครับเรามาอยู่ในสภาพพื้นที่การทำงานจริงแล้วอยู่ในออฟฟิศจริงๆแล้วคราวนี้ผมเองเนี่ยก็อยากจะจัดการตัวเองนะครับให้ห่างไกลจากการเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยอาจารย์กระบวนการของเราเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับ
0: อ๋อนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการจำนะเขาเรียกว่าคำจำง่าย
1: แต่คำจำง่าย
0: ก็ไล่มาเลยตามคำว่าคอมพิวเตอร์เลยนะคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดออฟฟิศซินโดรมนะคะสี่ตัวแรกนะสี่ตัวแรกก็คือแชร์หรือว่าเก้าอี้นั่นเองการเลือกเก้าอี้สำคัญมาก
1: ครับ
0: เราก็จะต้องเลือกเก้าอี้ที่สามารถที่จะปรับระดับความสูงได
1: ้
0: นะคะเป็นเก้าอี้สำนักงานนะคะมีพนักพิงหลังเก้าอี้เนี่ยก็จะต้องมีล้อมีลักษณะที่มั่นคงแข็งแรงอย่างนี้ทีนี้พอเก้าอี้เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมาดูในเรื่องของระดับความสูงของเก้าอี้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับให้เหมาะสมวิธีการปรับง่ายๆก็คือเราลองยกขึ้นยืนนะคะยกขึ้นยืนแล้วก็หันหน้าตรงเข้าหาเก้าอี้หันหน้าตรงเข้าหาเก้าอี้สังเกตนะปรับให้อยู่ในให้ตรงกับระดับเข่าเวลาเรานั่งลงไปตรงเบาะรองก็ดีจะได้ไม่กดทับนะคะทดลองลองนั่งให้สบายนะขาต้องเป็นมุมต้องตรงแล้วก็ฝ่าเท้าแนบกับพื้นหลังเนี่ยก็จะต้องแนบกับพนักเก้าอี้ไม่เดือดร้อนสำหรับท่านไหนที่อาจจะหลังไม่สัมผัสแล้วก็อาจจะมีเบาะพนักพิงก็ได้นะคะเบาะพิงอันนี้ก็จะช่วยปรับในเรื่องของส่วนโค้ง
1: นะครับตัวต่อไปแล้วครับอาจารย์ตัวโอ
0: โอก็คือ organize your work ก็คือเราต้องจัดสภาพสถานีงานนะ workstation ของเราให้เหมาะสมอย่างเช่นสิ่งไหนอุปกรณ์ไหนที่เราใช้บ่อยต้องอยู่ใกล้ตัวนะอยู่ใกล้ตัวอันไหนใช้บ่อยก็คือคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็เมาส์อย่างนี้นะวางไว้ใกล้ตัวนี่อย่างเมาส์เนี่ยนะเราวางเราจะต้องให้แขนเนี่ยห้อยแล้วก็วางในมุมที่ว่าปล่อยวางแขนได้สบายๆนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าอยู่ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะจะสังเกตว่าเขาก็จะต้องน้องก็ต้องยกไหล่
1: ครับถ้าสูงมากไปเนี่ยสบายเราก็จะยกสูง
0: เกร็งมันเกิดอาการ
1: เกร็งของกล้ามเนื้อ
0: ถ้านำมาซึ่งอาการปวดเมื่อยล้าบริเวณไหล่ทีนี้ส่วนที่เราใช้เป็นครั้งคราวอย่างเช่นว่าปากกาหรืออะไรต่างเนี่ยที่เราต้องจดนะคะ
1: คร
0: ับ เราก็วางไว้ห่างในระยะหนึ่ง
1: ตัว C ไปแล้วตัว O ไปแล้วกลับไปตัว M ครับอาจารย
0: ์ M อันนี้สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของมอนิเตอร์นี่ก็คือหน้าจอบางค นสังเกตไหมคะว่าจอเนี่ยจะอยู่ใกล้เกินไปจะมีปัญหาเรื่องว่านอกจากเจอเรื่องแสงจ้าจากจอแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องที่ว่าเราต้องก้มนะไปชิดจอจะมีปัญหาทั้งระบบกล้ามเนื้อแล้วก็สายตานี่แนวทางการปรับที่เหมาะสมเนี่ยเราต้องนั่งให้อยู่กึ่งกลางจอคอมพิวเตอร์ก่อนจากนั้นเนี่ยเหยียดแขนไปสุดปลายแขนสุด
1: ในระยะห่างของตั้งแต่จอไปจนถึงตัวของเขาเองอย่างหนึ่งช่วงแขนเนี่ยเป็นระยะที่พอดี
0: ที่เหมาะสมนอกจากนี้ระดับก็มีผลนะระดับความสูงของจอนะก็ควรจะให้อยู่ในระดับพอดีกับสายตานะคะจะได้ไม่ต้องก้มหรือเงยนะคะมาก
1: คือไม่สูงมากเกินไปหรือต่ำมากเกินไปนะครับ COM แล้วคราวนี้ตัวต่อไปนะครับอาจารย์ตัว P
0: ก็คือ posture นะ posture ก็คือท่าทาง
1: ครับ
0: ท่าทางก็อย่างที่เรียนก็คือเราก็พอเราจัดแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะช่วยให้ท่าทางเราโอเคนะอยู่ในลักษณะหลังตรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ว่าเก้าอี้อะไรต่างๆมันจะเหมาะสมจะดียังไงก็แล้วแต่ถ้าเราอยู่ในโพสเจอร์เดิมซ้ำๆนานๆ มันก็เป็นปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถนะเปลี่ยนอิริยาบถทำงานเพราะว่าคนเราเนี่ยธรรมชาติไม่ได้สร้างให้เราอยู่ในลักษณะของการนั่งนานๆอยู่ในอิริยาบถที่เดิมมาแต่ในเรื่องโพสเจอร์เนี่ยที่อาจารย์ว่าก็ครับโอเคถ้านั่งอย่างเนี้ยนะคะเขานั่งหลังตรงฝ่าเท้าแบนราบกับพื้นนะคะมือก็อยู่ในลักษณะสบายๆนะไม่เกร็งอย่างเงี้ยนะที่สำคัญบางคนเนี่ยอย่านั่งแบบไขว่ห้างก็จะทำให้กระดูกสันหลังมันมีการเอี้ยวมีการบิดอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะช่วยได
1: ้แล้วตัวอยู่ตัวต่อไปนะครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะอันนี้ดีเลยนะคะก็เป็นการ use autonomic device นะก็เป็นอุปกรณ์ทางด้านกายศาสตร์ที่จะช่วยให้คนทำงานเนี่ยนะทำงานได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมทั้งลดอาการออฟฟิศซินโดรมบางเรื่องได้นะยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีอย่างเงี้ยเราใช้เมาส์ทำงานนะคะแล้วก็เราจะต้องมีการวางมือนะจับเมาส์อย่างนี้ตลอดเวลานะคะทีนี้ถ้าหากว่าเรามีอุปกรณ์อย่างเช่นแผ่นพยุงข้อมือหรือว่ามีแผ่นรองเมาส์ที่มีตัวซัพพอร์ตข้อมืออันนี้มันจะช่วยลดแรงกดได้แต่ถ้าไม่มีนะคะก็สามารถประยุกต์เองได้ง่ายๆนะอย่างเช่นเราสามารถที่จะเอาผ้ามาม้วนมาพันในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ลองพยุงข้อมือมันก็จะช่วยได้นะคะ
1: ครับ
0: จะช่วยให้มันจะซัพพอร์ตนะลดแรงกดอะไรต่าง
1: ๆโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนเราก็จะมีสรีระร่างกายที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความสูงน้ำหนักนะครับดังนั้นการที่เราจะมาใช้อุปกรณ์เหมือนกันเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากที่จะให้มันเกิดประโยชน์ที่สูงสุดใช่ไหมครับดังนั้นเหมือนที่อาจารย์ว่าเลยอาจจะต้องเตรียมในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่รองเมาส์ที่รองแผ่นหลังหรือที่รองพนักเท้าต่างๆ
0: ให้เหมาะ
1: ตัวเราไหมครับสมมติตรงนี้มันก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากการเป็นออฟฟิศซินโดรมได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับอันนี้อาจารย์ครับตัวต่อไปนะครับตัว T
0: T
1: เวลาตัว T แล้วทำอะไรบ้างครับตัว T เนี่ย
0: T เนี่ยก็คือ Test Sequence Update นะคะก็คือการมีพักย่อยบ่อยๆคือปกติเราก็จะมีการพักกลางวันอยู่แล้วฉะนั้น1ชั่วโมงพักเที่ยงนะคะแต่สำหรับงานในออฟฟิศเนี่ยบางคนบอกไม่ใช่งานหนักแต่อย่าลืมว่ามันเป็นงานซ้ำซากงานที่ต้องนั่งอยู่ประจำนานๆพักไปพักเที่ยงครั้งเดียวเลยไม่พอนะเราควรจะมีการพักย่อยเป็นระยะพักบ่อยๆนะพักย่อยเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะอย่างเช่นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทำเราไม่ควรจะทำติดต่อกันนานเกิน50นาทีต่อครั้งต่อช่วงเลยครับเราก็สามารถที่จะลุกยืนเปลี่ยนอิริยาบถไปเดินไปทำงานอื่นๆอะไรบ้างนะซึ่งก็ไม่ต้องใช้เวลานานมากสักประมาณ5หรือ10นาทีก็ได้นะคะแล้วก็มีการพักย่อยอีกในเรื่องของสายตาอย่างเช่นทำงานไปสัก15-20 นาทีอย่างเงี้ย20นาทีอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ควรที่จะมีการพักสายตาละหน้าจอไปมองอะไรเขียวๆนะกระพริบตาบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสาเหตุหนึ่งของอาการทางตาเนื่องจากว่าเวลาเรามีสมาธิใช่ไหมคะนั่งจดจอกับงานนานๆ

0: ือ E E ก็คือ environment สภาพแวดล้อมในการทำงานของเราเนี่ยที่มีผลกับการทำงานคอมพิวเตอร
1: ์
0: นะคะก็คือที่สำคัญมากก็คือในเรื่องของแสงสว่างนะคะแสงสว่างเนี่ยก็ต้องเหมาะสมเพียงพอนะคะที่สำคัญคือเวลาเราปรับระดับแสงของจอกับแสงในห้องเนี่ยก็ต้องให้มันใกล้เคียงกันไม่ใช่ว่าต่างกันมากไม่ใช่ว่าหน้าจอเนี่ยโอ้โหแสงจ้าเลยที่แสงในห้องเนี่ยมันมืดคืนเลยเนี่ยนะคะอันนี้จะทำให้เป็นสาเหตุของอาการเมื่อยล้าตาได้มากเลยนะเพราะฉะนั้นต้องปรับแสงให้เหมาะนะคะกรณีมีการใช้เอกสารอาจจะมีโคมไฟเพิ่มนะคะถ้าแสงไม่พออย่างเงี้ยนะคะสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นการระบายอากาศนะคะบางทีเนี่ยถ้าเราใช้ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะในห้องเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดความแห้งหรืออะไรต่างๆนะอันนี้ก็จะต้องดูให้ดีแล้วปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปนะอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือคนที่ทำงานในห้องแอร์นานๆมันจะมีอากาศตาแห้งนะคะถ้าเราวางแก้วน้ำเอาไว้ใกล้ตัวเนี่ยนะสำหรับจิบเป็นระยะนะมันก็จะช่วยเติมความสดชื่นในแง่ของร่างกายนะระหว่างทำงานเนี่ยช่วยลดอาการตาแห้งด้วยนะคะอย่างนี้ดีมากเลยเนาะใช่ไหมคะเพราะว่าลดอาการตาแห้งทำให้เกิดความชุ่มชื้นเลยต่างๆนะคะในห้องได้ครับ
1: ตัวต่อไปเนี่ยอาจารย์น่าสนใจมากตัว R นะครับเราต้องทำอะไรกับตัว R บ้างครับ
0: นี่ก็คือ rest นะคะคือ rest แล้วก็แถมอีกนิดนึงก็แล้วกันในเรื่องของ exercise ด้วยนะ rest คือการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะสาเหตุหนึ่งที่เราบอกว่าเป็นปัญหาทางด้านอารมณ์นะของในเรื่องของคนที่มีอาการ office syndrome เนี่ยก็เนื่องจากความเครียดในเรื่องของการเจ็บป่วยทางกายอยู่แล้วนะเช่นเส้นเอ็นอักเสบปวดเมื่อยปวดหลังเลยก็ทำให้มีปัญหานั้นเพราะฉะนั้นต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพออย่างที่เราทราบไปดีว่าต้องนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันนะหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็อย่าต่ำกว่า6แล้วกันอย่างเงี้ยนะต้องมีการพักแล้วก็ต้องมีการอิสระออกกำลังกายนะแต่ว่าต้องเรียนว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่จะช่วยในการรักษาไม่ใช่ว่าจะหายอะไรนี้ได้จะเป็นตัวที่ทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตการเปลี่ยนเนื้อบทไปมาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: อาจารย์ครับตรงนี้เวลาของเรามันมีน้อยจริงๆแต่ว่าเราได้ความรู้อย่างมากเลยในการดูแลตัวเองเพื่อให้ห่างไกลจากการเป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่การจัดท่านั่งของเราบนเก้าอี้ให้เรียบร้อยถูกไหมครับหลังจากนั้นก็จัดสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องแน่จอเมาส์คีย์บอร์ดรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มันอยู่ใกล้ตัวของเราให้มันใช้งานง่ายสะดวกและสามารถหยิบจับได้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการตัวเราได้ถ้าใครทุกคนนะครับสามารถที่จะดูแลตัวเองแบบนี้ได้นะครับสามารถที่จะจัดการส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราได้เนี่ยเราก็จะหายใจจากการเป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยนะครับที่เสียสละเวลามาให้ความรู้ในการดูแลตัวเองในการป้องกันตัวเองและหายใจจากโรคออฟฟิศซินโดรมขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ยินดีค่ะ
2: โยคะสำหรับออฟฟิศซินโดรมนะคะนั่งจากเริ่มจากท่านั่งนะคะขยับสะโพกของเรามาให้เลยกึ่งกลางเก้าอี้มานะคะให้เท้าสองข้างแยกกว้างเท่ากับสะโพกแล้วก็ชี้ตรงมาด้านหน้านะเรามาบริหารลำคอกันนะหายใจเข้าขาลึกๆนะตัวตั้งตรงค่ะยืดหลังให้ตรงกดก้นแน่นๆติดกับเก้าอี้ค่ะดึงสะดือเข้าไปหาแผ่นหลังนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกแล้วเอาใบหูทางด้านขวามาหาหัวไหล่ทางด้านขวาค่ะค้างไว้แบบนี้นะคะหายใจเข้าค่ะลึกเลยหายใจออกยาวๆค่ะแบบนี้นับเป็น1ลมหายใจนะคะเราค้างไว้อยู่ในท่า 3-5 ลมหายใจและเวลาที่เราค้างท่านะคะไม่กลั้นลมหายใจนะหายใจลึกๆยาวๆเสร็จแล้วหายใจเข้าค่ะลึกๆเอามือทางด้านขวาค่ะจับใบหูทางด้านซ้ายเหยียดแขนซ้ายมาทางด้านข้างค่ะแล้วเราขยับมือไปทางด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะหาจุดที่เราตึงๆหรือจี๊ดๆค่ะถ้าเจอแล้วค้างไว้อีก3-5 ลมหายใจค่ะเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆเสร็จแล้วคลายค่ะค่อยๆเอามือออกจากใบหูแล้วก็ลดมือลง

ลับข้างนะคะหายใจเข้าขาลึกหายใจออกแล้วเอาใบหูทางด้านซ้ายไปหาหัวไหล่ทางด้านซ้ายค่ะค้างไว้นะหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกให้ยาวๆแล้วก็ผ่อนคลายค่ะอีก2ค่ะอีกครั้งนึงค่ะหายใจเข้าค่ะแล้วก็ออกโอเคค่ะเอาใบหูเอามือทางด้านซ้ายค่ะจับใบหูทางด้านขวาเหยียดแขนขวาออกไปค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะหาจุดที่ตึงนะตึงจี๊ดๆเลยค่ะแล้วค้างไว้ถ้าใครยังไม่รู้สึกตึงมากนะคะเอามือทางด้านซ้ายค่ะดึงกดหูทางขวาลงแล้วยืดคอทางด้านขวาเยอะๆเลยค้างอีก3ลมหายใจค่ะเข้าออกยาวๆตอนที่เราค้างท่านะคะเราจะไม่กลั้นลมหายใจนะอีก2อีกครั้งนึงค่ะเข้าลึกๆเลยออกขายยาวๆคลายออกใจเข้าค่ะคลายหายใจออกแล้วค่อยๆลดมือลงโอเคเสร็จแล้วนะคะเราหันลำคอไปทางด้านข้างนะคะแล้วเราจะบิดลำตัวนะคะหายใจเข้าค่ะลึกๆยืดหลังให้ตรงเติมลมหายใจให้เต็มปอดค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆหันลำคอไปทางด้านขวาหันช้าๆนะหันสายตามองข้ามหัวไหล่ทางด้านขวาไปด้วยหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะหายใจออกค่ะอีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าค่ะลึกๆหายใจออกค่ะหันไปทางด้านขวาค้างไว้จากตรงนี้ค่ะหายใจเข้าลึกๆเอามือซ้ายจับหัวเข่าทางด้านขวาหายใจออกค่ะมือขวาวางทางด้านหลังนะค่อยๆบิดลำตัวไปทางด้านขวาค่ะบิดจากเอวนะคะบิดจากสะดือแล้วค่อยบิดหน้าอกและบิดหัวไหล่ตามไปสายตามองข้ามหัวไหล่ทางด้านขวาไปเลยค่ะค้างไว้3ถึง5ลมหายใจค่ะเหมือนเดิมสละหายใจเข้าค่ะค่อยๆกลับมาตรงกลางหายใจออกผ่อนคลายข้างซ้ายนะหายใจเข้าค่ะออกค่ะค่อยๆหันศีรษะไปทางด้านซ้ายหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางออกขาซ้ายอีกหนึ่งครั้งค่ะหายใจเข้าค่ะลึกเลยออกขายาวๆค่ะหันไปทางด้านซ้ายเสร็จแล้วหายใจเข้าค่ะลึกๆจากตรงนี้หายใจออกค่ะมือขวาวางไว้บนหัวเข่าซ้ายมือซ้ายหันไปทางด้านหลังนะคะวางที่เก้าอี้ทางด้านหลังยืดหลังกดก้นแน่นๆหายใจเข้าด้วยออกขาค่อยๆบิดลำตัวบิดเอวนะคะหายใจเข้าค่ะคลายค่ะแล้วค่อยๆกลับมาหายใจออกค่ะทีเรามายืดหัวไหล่กันนะคะเหยียดแขนขวาค่ะมาทางด้านหน้าค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแล้วเอามือทางด้านซ้ายค่ะดันข้อศอกมาหาลำตัวหัวไหล่ทางด้านขวาค่ะผ่อนคลายหายใจเข้าทีนึงยืดหลังให้ตรงหายใจออกแล้วหันหน้าไปมองหัวไหล่ทางด้านขวาค้างไว้ค่ะ3ถึง5ลมหายใจคลายค่ะค่อยๆกลับมาค่ะแขนตรงคลายมือออกค่ะสลับข้างค่ะแขนซ้ายพร้อมด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกค่ะแขนขวานะคะดันบริเวณข้อศอกดันเข้ามาหาลำตัวหายใจเข้าค่ะออกแล้วมองข้ามหัวไหล่ทางด้านซ้ายค่ะโอเคค่ะคลายค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆกลับมาตรงกลางเสร็จแล้วยืดข้อต่อสะโพกนะคะยืดต้นขาสะโพกทางด้านนอกด้วยนะคะขาขวานะคะวางไว้ตรงกลางค่ะทางด้านหน้าเอาข้อเท้าซ้ายค่ะวางไว้บนหัวเข่าทางด้านขวากระดกข้อเท้าทางด้านซ้ายมือสองข้างวางไว้บนขาซ้ายนะคะหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกค่ะค่อยๆลดหน้าอกค่ะลำตัวยาวๆหลังยาวๆใครไหวนะคะเอามือซ้ายกดหัวเข่าทางด้านซ้ายลงค้างไว้3ถึง5ลมหายใจหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะลดขาลงค่ะผ่อนคลายค่ะสลับข้างนะข้างขวาอย่าลืมกระดกข้อเท้านะใครไหวเอามือขวากดหัวเข่าลงหายใจเข้าค่ะลึกๆหลังตรงหัวไหล่ผ่อนคลายหายใจออกค่ะหลังยาวนะหัวไหล่ดึงห่างจากใบหูไว้ค่ะคลายค่ะหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะลดขาลงและนี่คือชุดท่าฝึกโยคะสำหรับออฟฟิศซินโดรมนะคะฝึกได้ง่ายๆบนเก้าอี้นะคะ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: ปริญญงปริญญาจะเอาไปทำไม
6: เงินน่ะผมไม่เก็บหรอก
5: ซื้อเหล้าไป
6: ลูกเมียอยากจะไปก็ไปเลย
5: ดี
6: จะได้เมามันทั้งวัน
7: วันเนี้ยผมเห็นแล้วว่าแม่หวังดีกับผมมาตลอดผมจะทำให้แม่ชื่นใจสักครั้งผมจะเลิกกินเหล้า
8: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: วัสดีค่ะนักศึกษาและผู้ชมนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์หญิงใหม่ค่ะมากับอาจารย์แนทค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แนทค่ะวันนี้ค่ะเนื้อหาที่เราจะมาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะเป็นเรื่องที่เรียกว่าฮิตฮอตนำเทรนด์มากในขณะนี้นะคะแน่นอนค่ะไม่พ้นกับคำนี้ค่ะว่า AI ค่ะและเราอยู่ในกะชุดวิชาของการตลาดนะคะแน่นอนเราจะมานำเสนอว่า AI ค่ะจะมีส่วนร่วมอย่างไรนะคะและส่วนช่วยอย่างไรให้การผลิตคอนเทนต์หรือเนื้อหานะคะทางการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะจันแนท
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้กันนะคะว่า AI เข้ามาช่วยเรายังไงอาจารย์อยากให้นักศึกษาทุกคนลองกลับมาที่ทฤษฎีหลักของเราก่อนนะคะคือทฤษฎีในการสื่อสารค่ะ SMCR ใช่ไหมคะทฤษฎีนี้ค่ะเป็นการที่เราจะได้บอกได้แล้วก็เราจะได้รู้ด้วยค่ะว่าการที่จะสร้างคอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยกระบวนการสื่อสารอะไรค่ะงั้นย้อนกลับมาที่ SMCR ก่อนค่ะ S นี่อะไรคะจันแนท
1: S ก็คือ Sender หรือผู้ส่งสารนั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะก่อนที่เราจะสื่อสารได้ก็ต้องมีผู้ส่งสารที่ดีนั่นเองนะคะแล้วผู้ส่งสารหรือ Sender จะส่งอะไรออกไปคะจันแนท
1: ส่งข้อความหรือ

0: หรือแมสเสจเนื้อหาต่างๆนะครับไปยังผู้รับสารนะครับ
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นตัว M ค่ะคือ message หรือในปัจจุบันเราจะใช้คำว่าอะไรกันหลักๆนะคะ
0: content ซึ่ง content. วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องการสร้าง content นั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจดไว้ในใจนะคะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดกันในเรื่องของ content นะคะ SM ไปแล้วค่ะ C ตัวนี้ค่ะเมื่อเรามีสารมี message หรือมี content แล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกช่องทาง
0: ช่องทางให้ถูกต้องในการส่งสารนั้นไปยังผู้รับสารนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะพอเรามีคอนเทนต์แล้วเราก็ต้องเลือกค่ะว่าเราจะส่งคอนเทนต์นี้ออกไปที่ช่องทางไหนเพื่อให้สุดท้ายค่ะไปที่ใครคะ R
0: คือ receiver ผู้รับสารนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะว่าผู้รับสารของเราคืออะไรและหัวใจค่ะของนักการตลาดที่ดีคือการที่เราต้องรู้ว่า receiver ผู้บริโภคหรือผู้ที่จะรับสารของเราเนี่ยเป็นใคร
0: ใช่
1: ถูกต้องไหมคะเพื่อที่จะได้กลับมาสู่หัวข้อของเราค่ะว่าเราจะสร้างคอนเทนต์ยังไงค่ะให้มีประสิทธิภาพเพราะคำว่าประสิทธิภาพในที่นี้ก็คือการที่ผู้รับสารเนี่ยสามารถรับสารได้ตรงจุดที่ผู้ส่งสารพยายามส่งให้นะคะถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างเช่นแบรนด์ต่างๆใช่ไหมคะแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีหัวใจของเขาในการที่อยากจะส่งสารไปให้กลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกัน
0: ครับเขาก็จะมีคีย์เมสเซจหลักๆว่าเขาจะสื่อสารไปยังผู้บริโภคหรือสินค้าต่างๆที่เขาจะโฆษณาหรือล้อนต่างๆนะครับก็จะให้ตรงใจกับผู้บริโภคนั้นได้อย่างไรก็คอนเทนต์ก็จะต้องดีด้วยครับอาจารย์
1: ใช่ค่ะปัจจุบันนี้เลยบอกว่าคอนเทนต์คือหัวใจค่ะของแบรนด์ต่างๆนะคะเรามาดูกันสิคะว่าการสร้างคอนเทนต์ไม่ได้ยากอีกต่อไปเพราะเรามีเครื่องมือที่เราจะเข้ามาช่วยค่ะที่เรียกว่า AI นั่นเองใช่ไหมอาจารย์แนททีนี้ค่ะการสร้างหรือว่าการใช้ AI เนี่ยเราสามารถเอามาช่วยในด้านคะอาจารย
0: ์ก็สามารถที่จะมาสร้างเนื้อหานะครับให้มีความน่าสนใจแล้วก็ตรงกับผู้บริโภคต่างๆได้นะครับ
1: ค่ะ
0: รวมไปถึง AI ก็จะมาช่วยในการวางแผนเนื้อหาสำหรับผ่านทางช่องทางหรือ Channel ต่างๆนะครับในโซเชียลมีเดียต่างๆที่ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้สร้าง
1: เ
0: จ้าของแบรนด์นะครับอยากจะสื่อสารไปยังผู้บริโภคนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการเขียนข้อความยังไงให้มันดึงดูดใจกับผู้บริโภคนั่นเองครับ
1: ค่ะแน่นอนเลยค่ะอันนี้จะเป็น3หัวข้อหลักๆนะคะที่ AI จะเข้ามาช่วยในการสร้างคอนเทนต์ค่ะสร้างเนื้อหาวางแผนแล้วก็จะผลิตคอนเทนต์ให้เรานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะบอกว่าการสร้างคอนเทนต์ยังไงให้ตรงใจผู้บริโภค AI เข้ามาช่วยตั้งแต่สิ่งแรกเลยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากลุ่มผู้บริโภคหรือเทรนด์ณปัจจุบันนี้ที่เราจะสร้างคอนเทนต์เนี่ยจะตอบโจทย์ได้กับเทรนด์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใช่ไหมคะวันนี้จะแนะนำเสนอค่ะ3เขาเรียกอะไรคะ3เทคโนโลยี
0: ครับ3เครื่องมือหลักๆ
1: ที่ค่ะ
0: มาค้นหาว่าผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความสนใจหรือเนื้อหาคอนเทนต์ทางการตลาดในเรื่องไหนบ้างนะครับก็จะมีเครื่องมือต่างๆนะครับให้กับผู้ฟังหรือว่านักศึกษาได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เครื่องมือที่เรานำมาเสนอนะคะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็อาจจะมีเวอร์ชันที่อาจจะต้องเสียตังค์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ
1: ค่ะก็อย่างแรกค่ะข้อแรกเลยก็คือเครื่องมือแรกละกันค่ะที่เราเรียกกันก็คือ Google Trend ค่ะ
0: ครับ Google Trend นี่ก็จะเป็นค้นหาว่าในช่วงนั้นนะครับมีผู้สนใจหรือค้นหาคำต่างๆในช่วงเวลาต่างๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าคำที่ฮิตติดตลาดเนี่ยมีคำไหนบ้างและมีเทรนอะไรบ้างนะครับซึ่ง Google Trend เนี่ยจะแสดงเป็นกราฟต่างๆให้เห็นเลยนะครับว่าในช่วง3วัน5วัน7วันนะครับคำไหนที่มีความโดดเด่นว่ามีการค้นหาเยอะนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจ
1: เสิร์ชเยอะมากที่สุดใช่ไหมคะ
0: เป็นเทรนที่อยู่ในตลาดอยู่ในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างค่ะเช่นสมมตินักศึกษามีคำในใจแล้วค่ะว่าคำนี้เนี่ยอยากรู้ว่าติดเทรนหรือเปล่าหรือมีผู้เสิร์ชเยอะหรือเปล่านะคะก็อาจจะเช่นลดน้ำหนักใช่ไหมคะอาจารย์แนท
0: ครับผม
1: คำนี้ค่ะเราอาจจะลองเข้าไปใน Google Trend นะคะเป็นเว็บไซต์ได้เลยค่ะแล้วก็ลองพิมพ์คำว่าลดน้ำหนักค่ะแล้วเราก็ลองดูซิว่าคำนี้ค่ะมีผู้บริโภคหรือว่ามีคนทั่วโลกเนี่ยเสิร์ชหาคำนี้มากน้อยเพียงใดแล้วก็อย่างที่อาจารย์แนทบอกเลยค่ะมันสามารถโชว์เป็นกราฟให้เราเห็นได้เลยค่ะว่าในช่วง3วันที่ผ่านมา5วันที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะว่าคำนี้ถูกเสิร์ชไปจำนวนกี่ครั้งนะคะแล้วเราก็สามารถดูได้ด้วยใช่ไหมคะว่าผู้เสิร์ชอยู่ตรงไหน
0: ใช่
1: ถูกไหมเอ่ยระบุได้เลยนะคะว่าผู้เสิร์ชส่วนใหญ่แล้วอาจจะมาจากกรุงเทพมหานครหรืออาจจะมาจากพิษณุโลกอาจจะมาจากภาคใต้เราสามารถดูได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งเว็บไซต์ค่ะที่นักศึกษาสามารถเข้าไปดูได้นะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเทรนด์ในการที่เราจะ วลาเราคิดคอนเทนต์เนาะเราก็ต้องอยากรู้ว่าตอนนี้ปัจจุบันแล้วคำไหนฮิตคำไหนฮอตเราจะได้คำคำนั้นใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะมีเครื่องมือไหนอีกคะจันเน็ต
0: มีบัสซูโม่ครับก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ค้นหาเนื้อหายอดนิยมเช่นกันนะครับบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการค้นหาเนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์ด้วยนะครับ
1: มันแตกต่างยังไงกับ Google Trend คะจันเน็ต
0: Google Trend นี้ทางบัสซูโม่นี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ค้นหาเนื้อหาเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะดูความยอดนิยมต่างๆนะครับแล้วก็คำคีย์เวิร์ดคำสำคัญนะครับเวลาที่เราโฆษณาในแคมเปญต่างๆทางการตลาดนะก็ดูว่ามันมีความจำเพาะเจาะจงลงไปลึกขึ้นนะครับผม
1: ค่ะถ้าอาจารย์สรุปง่ายๆก็คือ Google Trend เนี่ยเป็นคำเนาะใช่ไหมอาจารย์แนทคือเป็นคำที่เราอยากรู้ว่าคำนี้ฮิตคำนี้ฮอตมีคนเสิร์ชมากขนาดไหนแต่บัสซูโม่เนี่ยจะกว้างใช่ไหมคะอ
0: า
1: จจะ
0: เป็นเนื้อหา
1: เนื้อหาหรืออีเวนต์ไหนที่มีคนแชร์เรื่องราวนั้นมากที่สุดหรือง่ายๆเหมือนเวลาเราดูรายการโหนกระแสใช่ไหมอาจารย์แนทก็แปลว่าจะมีอีเวนต์ต่างๆเหล่านั้นที่มีคนแชร์กันมากที่สุดบัสซูโม่สามารถเข้ามาช่วยในตรงนี้ได้นะคะเพื่อเจเนเรตหรือว่าเพื่อคีปอัพเนาะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีเทรนด์มีอีเวนต์ไหนๆเกิดขึ้นได้นะคะเครื่องมือต่อไปคืออะไรคะจันเน็ต
0: ก็เป็น IBM Watson นะครับก็เป็นชุด AI หรือเป็นเครื่องมือหนึ่งทางการตลาดนะครับที่มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ที่มีอยู่ในโลกออนไลน์นั่นเองนะครับก็จะดูเทรนด์ทางการตลาดดูแนวโน้มการวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงลึกเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีดูเรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับก
1: ็
0: อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ลึกลงไปอีก
1: อีกหนึ่งสเต็ปนะคะก็คือจะมีการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นมาให้ด้วยแล้วก็ forecast คือมีการคาดการณ์ในอนาคตให้เราด้วย
0: แนวโน้มในอนาคตให้ด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เขาก็จะใช้ตัว AI นะคะ plug in เข้ามาเนาะแล้วก็ทำให้มีการคาดการณ์เกิดขึ้นนี่คือสิ่งสำคัญมากเลยค่ะที่นักการตลาดนะคะต้องการอยากรู้ว่าถ้าเรารู้ละว่าเทรนด์ปัจจุบันคืออะไรเราอยากรู้ด้วยเนาะว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยเทรนด์ไหนกำลังมาเราจะได้เป็นผู้นำในตลาดในการที่จะนำเสนอคอนเทนต์ต่างๆเหล่านั้นนะคะอันนี้เป็น3เครื่องมือที่เรียกว่าถูกใช้อย่างแพร่หลายใช่ไหมคะจัน
0: เน็ตเป็นหลักๆที่ผู้โฆษณาหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์แล้วก็ลองไปเสิร์ชดูว่าเนื้อหาต่างๆที่เราจะผลิตออกไปนั้นมันจะตรงใจกับผู้บริโภคได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองไปใช้เครื่องมือต่างๆดูนะคร
1: ับ ใช่ค่ะนักศึกษาลองใช้ได้เลยนะคะตามสไลด์ที่เราขึ้นได้เลยค่ะ Google Trend Bassumo แล้วก็ IBM Watson นั่นเองนะคะอันนี้ค่ะเป็นอย่างแรกค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะสร้างคอนเทนต์เราก็อยากจะสร้างให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภค
0: กลุ่มผู้บริโภคนั่นเองครับ
1: 3เครื่องมือนี้จะช่วยให้ท่านทราบค่ะว่ากลุ่มผู้บริโภคของท่านตอนนี้อยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเราจะได้นำเสนอสิ่งนั้นไปให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคนั่นเองค่ะค่ะต่อมาค่ะพอเรารู้แล้วล่ะว่ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยคือใครเทรนเป็นยังไงทีนี้เราก็จะถึงกระบวนการในการที่เราจะสร้างแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เราจะได้สร้างเมสเซจสร้างคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคของเรานั่นเองค่ะแนทอาจารย์ยิ่งใหม่มีคำถามนิดนึงค่ะเวลาเราบอกว่าเราใช้ AI ค่ะเข้ามาช่วยในการสร้างคอนเทนต์ทีนี้ AI ในปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลาย
0: ครับมีหลากหลายค่ายครับ
1: ใช่ไหมคะเราใช้คำว่าค่ายเนาะเพราะว่าแต่ละบริษัทก็พยายามผลิต AI ในแต่ละตัวเข้ามาเพื่อช่วยนะคะในการที่เราจะไม่ว่าจะทำคอนเทนต์หรือว่าสร้างสิ่งต่างๆมากมายใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะ
0: แต่ในที่นี้เราก็จะใช้เป็น Open AI ซึ่งเป็นค่ายหนึ่งนะครับหรืออีกอันนึงก็คือ Gemini นะครับซ
1: ึ่
0: งเป
1: ็
0: นค่ายของ
1: Google
0: นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลาย AI เครื่องมือเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Claude ใช่ไหมคะ Perfect City ก็ตามนะคะแต่วันนี้ค่ะอาจารย์เน็ตจะเจาะจงค่ะนำ OpenAI หรือ ChatGPT เนี่ยที่อยู่ภายใต้ OpenAI เนี่ยมาพูดคุยให้เราได้ทราบแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างในการลงมือทำให้ด้วยนะคะว่าเราจะสร้างคอนเทนต์จาก OpenAI ยังไงนะคะฉะนั้นค่ะบอกหน่อยค่ะว่าวันนี้ค่ะเราจะนำเสนอให้เห็นค่ะว่าการใช้ OpenAI ของเราใน4ด้านจะมีการใช้ในการสร้างในด้านไหนบ้างคะ
0: ครับเราก็สามารถที่จะเขียนพร้อมนะครับไปคุยกับ OpenAI นะครับเพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์ต่างๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะใช้ OpenAI ในการสร้างเนื้อหานะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อันดับ2นะครับเราจะใช้ OpenAI ในการสร้างคอนเทนต์ผ่านช่องทางต่างๆนะครับเราสามารถที่จะถาม OpenAI ได้ว่าเราจะสื่อสารในช่องทางไหนได้บ้าง
1: ก็คือ Channel นั่นเองใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: และอันที่3นะครับก็เป็นการใช้ OpenAI เพื่อคิดคำโฆษณาหรือ คำต่างๆที่ให้ดึงใจ
1: ใช่ไหมที่เรียกว่าแคปชั่นหรือว่าคำโปรยในแอดโฆษณาต่างๆใช่ไหมคะให้ดึงใจ
0: และก็อันดับที่4นะครับเราจะใช้ OpenAI มาเขียนสคริปต์นะครับและก็เขียนสตอรี่บอร์ดนะครับเขียนบทต่างๆได้นะครับ
1: ที่จะสร้างเป็นวิดีโอหรืออะไรต่างๆใช่ไหมคะค่ะงั้นเรามาดูพร้อมแรกกันเลยดีกว่าค่ะในการที่เราจะใช้OpenAI หรือ ChatGPT ในการสร้างเนื้อหาค่ะเราเรียกกันว่า Content Generation นั่นเองนะคะพร้อมนี่คืออะไรคะจันแนท
0: พร้อมก็คือชุดคำสั่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะคุยกับAI ได้เราอยากจะได้หรือเราจะต้องการอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความแล้วก็สอบถามยัง AI ให้ค้นหาหรือว่าช่วยเราตอบคำถามนั่นเองนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ที่เราบอกก็คือเราส่วนใหญ่ตอนนี้เราจะใช้ ChatGPTใช่ไหมคะซึ่งก็มีหลากหลายเวอร์ชันเหลือเกินซึ่งมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะ
0: ก็สามารถไปทดลองใช้ได้นะครับแล้วก็เข้าไปล็อกอินแล้วก็ลองใช้ชุดคำสั่งต่างๆพร้อมนะครับให้ตรงนะครับก็จะได้คำตอบมาอย่างที่เรียกว่าคาดไม่ถึงนะครับ
1: นั่นเองนะคะลองเล่นกันได้ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะอาจารย์แนทมีตัวอย่างด้วยใช่ไหมเอ่ย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอย่างนะคะว่าอาจารย์แนทให้ตัวอย่างพร้อมหรือคำสั่งในที่นี้นะคะคำสั่งที่เราจะป้อนข้อความเข้าไปให้กับ AI เนี่ยคืออะไรนะคะ
0: ครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องสื่อสารกับAI ให้รู้ว่าขอบเขตของเราจะอยู่แค่ไหนนะครับเราเป็นนักการตลาดนะครับอยากจะสื่อสารไปยังผู้บริโภคนะครับแล้วก็พิมพ์ให้ AI act art ไปเลย act ไปเลยนะครับ act ว่าตัวเองนั้น AI นั้นเป็นนักการตลาดระดับโลกอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะให้ขอบเขตของ AI ในการค้นหานะครับแล้วก็เราก็สามารถระบุให้ชัดเจนไปเลยครับว่าให้เขียนข้อความนะครับที่มีความยาวอย่างไรนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็สร้างคอนเทนต์อะไรนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนะครับก็คือระบุเลยครับว่าเป็นแคมเปญทางการตลาดออนไลน์นะครับโดยให้ข้อมูลในการวิเคราะห์ลูกค้านะครับหรือทรัพยากรทางการตลาดว่าเป็นยังไงบ้างในปัจจุบันนะครับแล้วก็ระบุความยาวไปเลยว่าเราอยากจะได้ประมาณไหน500คำนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าเขาสร้างขึ้นมาเนื้อหาเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: ค่ะก็คือหลักๆก็คือเวลาเราคุยกับ AI หรือการป้อนคำสั่งหรือพร้อมของเขาเนี่ยเน้นว่าถ้าเราอยากได้ข้อมูลที่ชัดเจนขนาดไหนเราก็ต้องสั่งคำสั่งให้ชัดเจนในนั้นใช่ไหมคะมีคนเคยบอกค่ะว่าเวลาเราคุยกับ AI ค่ะเหมือนให้เราคุยกับเวลาเราสั่งงานลูกน้องหรือว่าสั่งงานเด็กฝึกงานก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสั่งไปเพียงแค่ว่าเขียนข้อความ500คำเขาก็อาจจะไปเอาข้อความอะไรไม่รู้มาเขียน500คำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพร้อมที่อาจารย์อยากจะแนะนำก็คืออยากให้นักศึกษานะคะเวลาเราเขียนพร้อมเนี่ยใส่ดีเทลรายละเอียดให้ชัดเจนเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์แนทบอกว่าถ้าเราอยากบอกให้ AI ตอนนี้เนี่ย เหมือนปลอมตัวเป็นนักการตลาด
0: ใช
1: ่แล้วนักการตลาดต้องคิดแคมเปญขึ้นมาหรือต้องคิดพร้อมหรือว่าคำสั่งหรือว่าคำโปรยในแคปชั่นต่างๆในการโฆษณาเนี่ยคุณจะใช้คำอะไรและจะใช้คำจำนวนเท่าไหร่
0: เท่าไหร่ครับ
1: นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลงลึกไปกว่านั้นว่าเราอยากจะป้อนข้อความนี้ให้กับกลุ่มเป้าหมายไหนนะคะอันนี้ค่ะจะแนทให้ข้อมูลหรือว่าตัวอย่างมาว่าให้เขียนบทความที่มีความยาวประมาณ500คำนะคะเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในการสร้างแคมเปญการตลาดนะคะโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลนะคะหรือเราจะสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้
0: ได้
1: แต่ปัจจุบันนี้ตัว AI หรือตัวแชทเองเนี่ยก็
0: สามารถเข้าใจภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
1: และรองรับได้หลายภาษาเลย
0: ใช่
1: ไหมคะเผื่อจันเน็ตอยากจะสั่งเป็นภาษาจีนอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมคะค่ะอันนี้คืออย่างแรกนะคะอย่างที่สองค่ะประเภทที่สองคือเราสามารถที่จะทำอะไรคะ
0: สามารถที่จะระบุเข้าไปชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเขียนพร้อมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับระบุไปเลยว่ามีความสนใจกลุ่มลูกค้าของเรานั้นมีความสนใจยังไงมีอายุเท่าไหร่ช่วงอายุเท่าไหร่นะครับเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนนะครับมีพฤติกรรมการบริโภคอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะให้ AI นะช่วยเจเนเรตหรือว่าคิดให้ด้วยได้นะครับรวมไปถึงmood and tone ต่างๆถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้เนื้อหาคอนเทนต์ไปในแนวทางไหนนะครับ เราก็สามารถระบุไปเลยว่าเราอยากได้ mood and tone อย่างไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็คืออันนี้จะลงลึกมาอีกนะคะก็คือเราเริ่ม personalize ค่ะตัว content ก็คือเราจะนำเทรนด์ต่างๆที่เราได้ศึกษากันด้วยเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เราพูดกันตอนต้นนะคะเข้ามาค่ะใส่ให้ตัว AI เนี่ยเข้าใจเรามากขึ้นว่า content ที่เราอยากสร้างอยากจะส่งไปให้ผู้รับประเภทไหนถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่า mood and tone สามารถบอกได้เลยค่ะว่าเราอยากให้มันดูสนุกสนาน

0: สนุกสนานครับหรือว่าอยากจะมีลักษณะการสะเทือนอารมณ
1: ์ค่ะ
0: ครับ
1: อยากให้แบบเคล้าน้ำตานิดนึง
0: ใช่คร
1: ับใช่ไหมคะหรือว่าอยากให้ดุดันแข็งแกร่งอยากให้คำพูดนั้นดูเป็นทางการหรือว่าไม่เป็นทางการก็สามารถ
0: ก็สามารถระบุได
1: ้นะคะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการบอกเริ่ม personalize แล้วค่ะเพื่อให้สามารถที่จะเจาะคอนเทนต์ที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นนะคะอาจารย์แนทมีตัวอย่างมาให้ค่ะเป็นยังไงเอ่ย
0: ก็จะเป็นการใช้พร้อมอีกประเภทนึงนะครับโดยที่ให้ OpenAI สร้างเนื้อหาหรือข้อความเกี่ยวกับเทรนด์ทางการตลาดล่าสุดนะครับและก็ระบุไปด้วยนะครับว่าใช้เครื่องมือที่ช่วยให้การตลาดนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคราวนี้จะเริ่มเจาะลงไปลึกขึ้นแล้วนะครับ
1: อันนี้ก็เครื่องมือหรืออะไรก็ตามนะคะจะเป็นเหมือน channel ในการที่เราจะส่งสารนั้นไปเนาะว่าบางครั้งสารบางประเภทอาจจะควรโพสต์ผ่าน Facebook สารบางประเภทอาจจะตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์นะคะหรือนิตยสารเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะAI ก็สามารถที่จะช่วยเลือกได้ว่าเนื้อหาสารประมาณนี้ควรจะเลือกช่องทางไหนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ด้วยใช่ไหมคะค่ะมากันต่อค่ะอันนี้ค่ะเหมือนที่อาจารย์แนทแนะนำไปเมื่อกี้เลยว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราสามารถจะเจาะจงได้เราสามารถบอกได้ว่ากลุ่มอายุเป็นแบบไหน
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะอายุนี่คือต้องบอกเป็นตัวเลขไหมคะจะแนทหรือว่าเราบอกเป็น
0: ช่วงอายุก็ได้ครับ
1: ว่า
0: อยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะบอกว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มคนทำงานนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เราสามารถบอกเพิ่มไปอีกค่ะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เช่นกลุ่มผู้ใหญ่หรือว่ากลุ่มคนวัยทำงานเนี่ยมีความสนใจด้านไหนเพราะว่ากลุ่มผู้ใหญ่ก็มีความสนใจที่แตกต่างกันหลายกลุ่มใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะบอกรายละเอียดลงลึกไปได้อีกค่ะว่าเราอยากเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่สนใจด้านกีฬาหรือว่าด้านเทคโนโลยีนะคะหรือว่าสนใจอาจารย์เน็ตน่าจะสนใจด้านอาหารและท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกส่งเข้าไปได้นะคะแล้วก็สามารถบอกได้ด้วยค่ะถึงพฤติกรรมการใช้งานใช่ไหม
0: ใช่ครับว่าช่วงเวลาไหนที่เขาใช้โซเชียลมีเดียนะครับให้ AI เนี่ยช่วยวางแผนให้หน่อยนะครับว่าจะเลือกใช้แพลตฟอร์มไหนแล้วก็ช่วงเวลาใดนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าทุกอย่างนี้ matters หมดเลยค่ะมีผลที่ทำให้การสื่อสารนี้มีประสิทธิภาพนะคะค่ะต่อมาค่ะอย่างที่เมื่อกี้เรากล่าวว่าเลือกช่องทางได้ด้วย
0: ครับ
1: AI จะช่วยเราเลือกว่า Facebook เหมาะกับกลุ่มคนหรือว่าเนื้อหาประเภทไหนในการที่เราจะแชร์เนื้อหาหรือ Instagram ใช่ไหมคะอาจจะเป็นการนำเสนอเน้นไปที่รูปภาพหรือปัจจุบันมีตัวที่เรียกว่า
0: Real
1: เข้ามาใน Instagram ก็คือเป็นเหมือนวิดีโอสั้นนะคะถ้าพูดถึงวิดีโอสั้นอีกช่องทางนึงที่เรียกว่าป๊อปปูล่าไม่แพ้ใครก็คือ TikTok นั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยคะแล้วก็ยังมี X นะคะหรือ Twitter ในสมัยก่อนนะคะที่เน้นในการสื่อสารเป็นข้อความที่ไม่ได้ข้อความยาวเนาะเรียกว่าข้อความสั้นๆนั่นเองนะคะทีนี้ตัว AI ก็สามารถที่จะสามารถช่วยเราเลือกได้เน
0: า
1: ะ
0: ว่าเราจะเผยแพร่ไปในช่องทางไหนบ้างแล้วก็ใช้ข้อความไหนให้เหมาะสมสำหรับช่องทางต่างๆนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะก็เรียกเป็นประเภทของการเลือกช่องทางค่ะนอกจากนั้นค่ะการกำหนดเวลาที่อาจารย์เน็ตบอกเมื่อเรารู้แล้วว่ากลุ่มผู้บริโภคของเราเนี่ยอยู่ในออนไลน์ช่วงเวลาไหน
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะเราก็จะได้นำคอนเทนต์นั้นๆไปนำเสนอให้ถูกช่วงเวลานั่นเองนะคะค่ะมีเครื่องมือเพิ่มเติมใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการสื่อสังคมออนไลน์นะครับหรือเรียกว่าโซเชียลมีเดียแมเนจเมนต์นั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเว็บประเภทหนึ่งนะครับที่มาช่วยในการจัดการนะครับถ้าเรามี Instagram มี Facebook นะครับเราจะเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ต่างๆนะครับเรามีคอนเทนต์ทั้ง2เว็บนี้ก็สามารถที่จะมาช่วยจัดการคอนเทนต์ต่างๆได้นะครับ
1: หมายถึงว่าถ้าเรามีคอนเทนต์เดียวแต่เราอยากเผยแพร่ในหลากหลายช่องทางถูกไหมคะ
0: ใช่ครับเราก็สามารถตั้งเวลาหรือเลือกช่องทางชาแนลได้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เรานำมายกตัวอย่าง2อันนี้ก็คือเขามาเป็นเหมือนผู้ช่วยในการจัดการ
0: ใช่ครับ
1: ทำให้เราไม่ต้องมาคอยดูแลทีละสื่อใช่ไหมคะแต่ว่า
0: ตั้งเวลาได้ด้วย
1: สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการจัดการให้เราสามารถที่จะเหมือนทำงานได้เหนื่อยน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพมาก
0: มาบริหารจัดการโซเชียลมีเดียให้เรานั่นเองน
1: ั
0: ่
1: นเองค่ะเหมือนจ้างผู้จัดการมาดูแลนะคะค่ะเครื่องมือแรกคืออะไรคะจันแนท
0: เครื่องมือแรกคือบัฟเฟอร์นะครับก
1: ็
0: เป็นสื่อเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะบริหารจัดการคอนเทนต์นะครับให้เผยแพร่ไปยังสื่อโซเชียลมีเดียนะครับ
1: ต่างๆนะคะก็คือเหมือนที่อาจารย์แนทแนะมาแล้วว่าเขาสามารถเราสามารถที่จะวางแผน
0: จัดเวลา
1: บริหารจัดการเพราะฉะนั้นเราก็สามารถดูถึงฟีดแบ็กต่างๆที่เกิดข
0: ึ้
1: นก็คือเปิดหน้าต่างเดียวบัฟเฟอร์เนี่ยแหละแต่เราสามารถเห็นในทุก

0: ช่องทางที่เราทำการสื่อสารไปให้ผู้บริโภคได้เลย
1: ก็ลองเข้าไปใช้งานดูนะครับก็เป็นเว็บแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับ
0: ค่ะและอีกตัวหนึ่งค่ะ
1: เป็นHootSuite นะครับ
0: HootSuite
1: ครับเป็นเครื่องมือในการจัดการสื่อสังคมออนไลน์นะครับก็จะเป็นดูว่าเวลาที่เราเผยแพร่ไปแล้วนะครับมีคนมากดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีคอมเมนต์อะไรได้บ้างนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาต่างๆให้ดูนะครับ
0: ก็คือทำงานคล้ายๆกับบัฟเฟอร์นี่แหละเป็นผู้จัดการให้กับเราใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นอีก2เครื่องมือนะคะที่สำหรับใครอาจจะเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์แล้วก็แน่นอนว่าปัจจุบันนี้เราไม่สามารถที่จะสื่อสารผ่านช่องทางเดียวได้อีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะมันมีเครื่องมือหรือว่ามีสื่อต่างๆให้เราได้ใช้เพราะฉะนั้น2ตัวนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยจัดการให้การสื่อสารในกลุ่มผู้บริโภคของคุณนะคะเรียกว่ามีประสิทธิภาพในการจัดการมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาค่ะประเภทที่3เมื่อกี้จานแนทพูดถึงการสร้างคอนเทนต์แล้วเรา personalize แล้วเป็นการสร้างคอนเทนต์ที่เจาะกลุ่มมากขึ้นแล้วนะคะประเภทที่3คือเราจะสร้าง
1: ข้อความโฆษณานะครับให้ดึงดูดใจนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งาน OpenAI นะครับโดยที่ระบุไปนะครับว่าอยากจะได้ข้อความโฆษณานะครับเพื่อที่จะดึงดูดผู้บริโภคได้ยังไงนะครับ
0: คำว่าดึงดูดในที่นี้นะคะในเชิงการตลาดเนี่ยเราก็อาจจะมีคำที่เรียกว่า call to action ค่ะใช่ไหมคะก็คือเราอาจจะมีบอกว่าคลิกเดี๋ยวนี้แชร์เดี๋ยวนี้หรืออะไรก็ตามที่ทำให้ผู้บริโภคเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากจะเกิดการแอคชั่นขึ้นนะคะอันนี้ก็สามารถใช้ AI เข้ามาช่วยคิดคำสไตล์ต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อกระตุ้นละกันค่ะเป็นคำที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยอยากจะมีแอคชั่นกลับมากับแบรนด์นั้นๆหรือบางท่านอาจจะเคยเห็นค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์หรืออะไรประมาณนี้นะคะค่ะเราอาจารย์แนทมีตัวอย่างมาให้ดูใช่ไหมเอ่ยนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ AI ในตลาดออนไลน์ในการที่จะป้อนพรอมใช่ไหมคะ
1: พรอมบอกว่าให้เขียนโฆษณานะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะครับโดยเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เป็นธุรกิจเล็กๆนะครับอันนี้ก็คือเริ่มระบุไปแล้วว่าเป็นธุรกิจประเภทไหนนะครับแล้วก็ให้เขียนโฆษณานะครับในผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเพื่อกระตุ้นหรือดึงดูดผู้บริโภคนะครับโดยเน้นประโยชน์ไปที่การใช้และก็เผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับอันนี้ก็ระบุไปเลยนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะในการใช้ค่ะต่อมาค่ะอย่างสุดท้ายก็คือเราจะใช้ AI ในการสร้างสคริปต์
1: ใช่ครับ
0: สตอรี่บอร์ดใช่ไหมคะหรือสตอรี่ต่างๆเพื่อที่เราจะทำเป็นวิดีโอ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ AI ก็สามารถที่จะมาช่วยเราในการเขียนสคริปต์ได้นะครับเป็นบทได้เลยนะครับให้เขาเขียนเป็นบทสนทนาได้นะครับว่าเป็นคนนี้พูดกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมุมกล้องได้เลยนะครับบอกทาง AI ให้ช่วยเขียนสคริปต์ได้นะครับ
0: ค่ะก็เหมือนเป็นเหมือนเล่าเรื่องราวหรือสร้างละครขึ้นมานั่นแหละค่ะ
1: เรื่องราวต่างๆหรือคอนเทนต์ต่างๆได้เลยนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะการสร้างแบบนี้นะคะในความเป็นจริงเราก็อาจจะต้องมีสคริปต์อาจจะต้องบอกถึงความชัดเจนเนาะใช่ไหมคะฉะนั้นว่าเราอยากจะใช้บทสร้างเป็นมูดแอนโทนไหนเหมือนเดิมใช่ไหมคะว่าเราอยากได้
1: มีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร
0: เป็นใครค่ะ
1: แล้วก็จะอยากได้ลักษณะว่ากลุ่มที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุต่างๆก็ระบุไปกับ AI ได้เลยนะครับแล้วก็อยากเราอยากได้มีความยาวเท่าไหร่นะครับมุมกล้องยังไงบทเป็นยังไงแล้วก็ให้ AI ช่วยสร้างสตอรี่บอร์ดได้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างตัวอย่างที่อาจารย์แนทยกมาให้ดูนะคะเขาจะออกมาเลยค่ะเป็นฉากๆเลยค่ะว่าฉากที่1ภาพที่เห็นเป็นอย่างไรมุมกล้องเป็นอย่างไรนะคะการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแล้วก็บทสนทนาในแต่ละฉากนั้นๆนะคะ
1: มีเสียงบรรยายต่างๆนะครับ AI ก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาให้เราได้นะครับ
0: ใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นภาพ AI ในการสร้างคอนเทนต์ใช่ไหมคะจันแนทช่วยอธิบายในตัวอย่างนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่AI สร้างขึ้นมานะครับโดยที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคนะครับแล้วก็ให้ทำบทด้วยนะครับรวมไปถึงสร้างสตอรี่บอร์ดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะจำลองเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับลักษณะที่เป็นน้ำปลาร้านะครับก็ให้ AI ช่วยสร้างคอนเทนต์หรือสร้างเนื้อหาขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างบทด้วยสร้างสคริปต์ต่างๆนะครับในการทำไปโปรดักชันนะครับ
0: ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำได้มากกว่าเนาะแค่คิดสคริปต์ใช่ไหมคะอย่างในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว AI สามารถที่จะสร้างมาเป็นภาพสตอรี่บอร์ดให้เราได้เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเนื้อหาที่ต้องเพิ่มเติมในบทต่อๆไป

นะคะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ค่ะอาจารย์ขอสรุปให้ฟังนะคะว่าตัว AI ของเราที่จะมาสร้างคอนเทนต์นะคะให้กับเราเนี่ยอย่างแรกเลยอย่าลืมว่าในการที่เราจะป้อนพรอมเข้าไปให้กับ AI เนี่ยจะต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจนใช่ไหมอาจารย์แนทตรงกับกลุ่มเป้าหมายบอก AI ได้หมดเลยนะคะบอก mood and tone ใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมว่ายิ่งชัดเจนจะยิ่งทำให้ AI เนี่ยสามารถสร้างคอนเทนต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภคและสิ่งนี้ค่ะจะทำให้การตลาดของเรานะคะเรียกว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์โดยใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เรียกว่าเบื้องต้นใช่ไหมคะจันแนทไปลองเล่นกันดูนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
6: ัน ไกลๆๆ
5: เอ
6: าอ
5: ะไร
6: เอาเหมือนเดิมอันนึง
2: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
7: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

ค่ะก็สำหรับตอนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของเทอร์โมพลาสติกสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะอาจารย์ขอย้ำนะคะว่าจะนำเสนอนะคะนักศึกษาในชนิดของเทอร์โมพลาสติกสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะที่นิยมใช้นะคะมาดูตัวแรกกันเลยนะคะก็คือเป็นโพลีโอลิฟินค่ะสำหรับตัวโพลีโอลิฟินนะคะตัวแรกนะคะก็คือเป็นโพลีเอทิลีนนะคะโพลีเอทิลีนนะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อๆว่าเป็นตัว PE นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีโครงสร้างนะคะเป็นสายโซ่ตรงนะคะอย่างภาพที่นำเสนอนะคะค่ะสำหรับประเภทของโพลีเอทิลีนนะคะก็แบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือจะเป็น1นะคะเป็นโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำนะคะหรือเราเรียกว่า LDPE นะคะ2โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นนะคะหรือเราเรียกว่าเป็น LLDPE นะคะและ3นะคะโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงค่ะก็คือ HDPE นะคะถ้านักศึกษาเห็นเนี่ยสังเกตดูภาพที่ได้นะคะจะเห็นได้ว่าอย่างตัว HDPE ค่ะก็จะมีโครงสร้างเป็นสายโซ่ตรงนะคะส่วนไอ้เจ้า LDPE กับ LLDPE เนี่ยนะคะจะเห็นว่ามันเป็นโซ่กิ่งใช่ไหมคะที่มันมาต่อเนื่องต่อมาจากสายโซ่ตรงนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเป็น LDPE เนี่ยกิ่งของมันเนี่ยก็จะยาวในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็น LLDPE เนี่ยมันก็จะสั้นกว่าตัว LDPE นะคะตรงนี้ค่ะการจัดโครงสร้างของตัวโพลีเอทิลีนนะคะก็จะเป็นตัวบอกประเภทของโพลีนนั่นเองและตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวบอกสมบัติที่แตกต่างกันของ

HDPE นะคะก็จากที่นักศึกษาเห็นใช่ไหมคะว่าโครงสร้างของ HDPE เนี่ยมันเป็นสายโซ่ตรงใช่ไหมคะนั้นเวลาการแพ็คตัวนะคะมันก็จะมีผลึกได้มากกว่านะคะนอกจากนี้มันก็จะมีความแข็งแรงดีกว่าแล้วก็มีสมบัติทางความร้อนดีกว่าด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นสมบัติทางแสงเนี่ยตัว LDPE อะค่ะที่มันมีโซ่กิ่งอะมาต่อกับสายโซ่หลักเนี่ยนะคะมันจะให้สมบัติทางแสงค่ะนะคะแล้วก็ใช้งานได้ในช่วงลบ 40 ถึง 120องศาเซลเซียสค่ะการใช้งานนะคะเราจะเห็นโดยทั่วไปเลยค่ะในพวกในรูปแบบของฟิล์มถุงซองนะคะหรือว่าขวดถ้วยกล่องถาดฝาปิดนะคะหรือว่าเราจะเห็นพวกถุงถุงเย็นนะคะจะเป็นถุงของพวกถุง PE ค่ะตัวต่อไปนะคะตัวที่สองนะคะโพลีโพรพิลีนค่ะสำหรับตัวโพลีโพรพิลีนนี้นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าตัว PP นะคะก็จะมีหมู่เมทิลนะคะก็คือ CH3 เนี่ยมาแทนที่ไฮโดรเจนนะคะคือสูตรโครงสร้างเนี่ยเหมือนเอทิลีนเลยต่างกันแค่มีหมู่ CH3 เนี่ยมาแทนที่ไฮโดรเจนนะคะตัวโพลีโพรพิลีนนะคะเมื่อเราแบ่งตามกระบวนการผลิตฟิล์มเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1 นะคะเป็นฟิล์ม PP ที่ผลิตด้วยวิธีการหล่อนะคะหรือเราเรียกว่าเป็นการแคสฟิล์มเนี่ยเราจะเรียกตัวนี้ว่า CPP ค่ะส่วนตัวที่2นะคะก็จะเป็นฟิล์มที่มีการจัดเรียงโมเลกุลในทิศทางเดียวค่ะเราจะเรียกว่า OPP นะคะและตัวที่3ค่ะเป็นฟิล์มที่มีการจัดเรียงตัว2ทิศทางเลยค่ะทั้งทิศทางที่เป็น Machine Direction นะคะแล้วก็ทิศทางcross direction ของ machine นั่นนะคะซึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็น BOPP นะคะมันจะมีความแข็งแรงความใสแล้วก็มีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะโดยสมบัติโดยรวมของโพลีโพรพิลีนนะคะก็จะมีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะมีความแข็งแรงกว่า PE นะคะแต่มันเปราะค่ะถ้าเราใช้ PP เนี่ยในอุณหภูมิต่ำนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าเวลาเราแช่กล่อง PP เนี่ยในตู้ช่องฟรีซเนี่ยมันจะแตกง่ายมากเลยนะคะเพราะที่ประมาณ0องศาเนี่ยมันเปราะแล้วนะคะแต่มีและสมบัติทางด้านแสงเนี่ยมีความโปร่งใสและผิวมันวาวนะคะมีสมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านของไอ้น้ำได้ดีค่ะแล้วก็สามารถทนความร้อนได้สูงกว่า PE ปกตินะคะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าที่เป็นถุงร้อนนะคะก็คือเป็นถุง PP นั่นเองนะคะการใช้งานนะคะคล้ายๆ PE เลยค่ะก็เอามาทำขึ้นรูปเป็นฟิล์มถุงซองนะคะถั่วขวดถ้วยกล่องฝาแล้วก็ฝาปิดต่างๆนะคะตัวต่อมานะคะเป็นโพลีสไตรีนค่ะโพลีสไตรีนโครงสร้างเหมือนกับโพลีเอทิลีนเลยค่ะแต่ว่าต่างกันที่มันมีหมู่ของเบนซินนะคะมาแทนที่ไฮโดรเจนนะคะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวหมู่เบนซินเนี่ยเมื่อมาแทนที่ตัวไฮโดรเจนแล้วเนี่ยมันจะทำให้สมบัติเชิงกลนะคะแล้วก็สมบัติทางด้านความแข็งแรงเนี่ยของโพลีสไตรีนค่อนข้างที่จะดีนะคะนั้นเรามาดูนะคะว่าถ้าแบ่งตามกระบวนการผลิตเนี่ยโพลีสไตรีนเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือตัวแรกนะคะจะเป็นโพลีสไตรีนชนิดธรรมดาเนี่ยก็คือตัว PS นะคะหรือว่าเป็น OPS นะคะส่วนตัวที่2เนี่ยเป็นโพลีสไตรีนนะคะชนิดที่ทนกระแทกได้สูงนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าถ้าเป็น PS ธรรมดาเนี่ยคือมันแข็งไงมันแข็งเกินไปนะคะตัวที่2นะเขาก็เลยปรับปรุงมานะคะก็เลยใช้ตัวโคโพลิเมอร์ค่ะก็คือใส่ยางลงไปนะคะเพื่อช่วยเพิ่มปรับปรุงสมบัติให้มันยืดหยุ่นดีขึ้นนะคะและตัวที่3ค่ะตัวนี้เราเห็นใช้กันเยอะนะคะก็คือเป็น expanded PS นะคะหรือ EPS นะคะก็คือจะเติมสาร bowing agent ลงไปเนี่ยทำให้มันเกิดเป็นโฟมข้างในนั่นเองนะคะก็คือเป็นโฟมโพลีสไตรีนนั่นเองค่ะสำหรับสมบัตินะคะสมบัติโดยรวมนะคะก็สมบัติเชิงกลดีค่ะมีความแข็งนะคะแต่เปราะนะคะสมบัติทางสายทางแสงนะคะมีความโปร่งใสเลยเราจะเห็น PS เป็นใสๆเลยนะคะแล้วก็มีสมบัติสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซสมบัติสกัดกั้นการซึมผ่านของไอน้ำได้ดีค่ะแล้วก็มีสมบัติทางความร้อนนะคะซึ่งสามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิลบ 40 ถึง 100องศาเซลเซียสค่ะในการใช้งานนะคะก็ขึ้นอยู่กับประเภทของตัวโพลีสไตรีนนะคะถ้าเป็นประเภทแบบธรรมดานะคะก็จะนิยมเห็นไปเห็นกันนะคะเป็นพวกฟิล์มถุงซองถ้วยขวดถาดกล่องนะคะแต่ถ้าเป็นตัวฮิปนะคะ HIPS เนี่ยที่เราเติมยางเข้าไปเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีความยืดหยุ่นขึ้นมาหน่อยนะคะก็นิยมนำไปเป็นถาดนะคะถาดอาหารนะคะแล้วก็อีกตัวนึง EPS ก็ในรูปแบบของพวกกล่องโฟมนะคะตัวต่อไปนะคะโพลีเอทิลีนเทเลปทะเลนะคะตัวนี้นะคะเราจะได้ยินกันดีนะคะบางคนเนี่ยก็จะเรียกว่าเพชรนะคะหรือว่า PET นะคะซึ่งตัวนี้เกิดจากปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นนะคะระหว่างเอทิลีนไกลคอลนะคะกับกรดเทเลปทะเลนะคะได้เป็นตัว PET ขึ้นมานะคะสำหรับประเภทของฟิล์มตัว PET นะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทตามกระบวนการผลิตนะคะตัวแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็น APET นะคะหรือเป็น Polyethylene Terephthalate แบบอสัญธา

นะคะซึ่งโครงสร้างส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอสัญฐานเนี่ยตัวนี้เราจะเห็นว่ามันใสมากเลยนะคะส่วนอีกตัวนึงนะคะตัวที่2เนี่ยเป็นโพลีเอทิลีนเทเลปเทเลตที่มีการเติมสารก่อผลึกลงไปนะคะมันก็จะทำให้ตัวนี้มีความขุ่นนะคะแต่ว่าความเหนียวเนี่ยมันจะเยอะกว่านะคะตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็น CPET นะคะตัวนี้นักศึกษาจะเห็นได้เลยค่ะจากเวลาพวกขวดเครื่องดื่มนะคะพวกขวดเครื่องดื่มที่มีการบรรจุร้อนอ่ะขวดที่มันจะเห็นว่ามันเป็นสีขุ่นนะคะตรงนี้ค่ะเราจะใช้เป็นพวก CPET นะคะหรือแบบที่3นะคะก็คือ polyethylene terephthalate glycol นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ถูกปรับปรุงมานะคะก็คือใส่โคโพลิเมอร์ระหว่างเอทิลีนไกลคอลแล้วก็กรด terephthalate และไซโคเฮกเซนไดเมนทอลนะคะซึ่งมันจะทำให้มีความใสมากแล้วก็มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยค่ะค่ะสมบัติของ polyethylene terephthalate นะคะตัวนี้นะคะ PET นะคะมีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะมีความเหนียวสูงทนแรงดึงนะคะแล้วก็แรงกระแทกได้ดีด้วยมีความโปร่งใสค่ะแล้วก็สามารถสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซและไอน้ำได้ดีค่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีในช่วงอุณหภูมิลบ40ถึง225องศาเซลเซียสค่ะการใช้งานนะคะเราเห็นโดยทั่วไปเลยตัว PET เนี่ยถูกใช้งานเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับ APET เนี่ยก็จะถูกนำมาทำเป็นฟิล์มถุงซองนะคะส่วน CPET นะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปเนี่ยก็ถูกนำมาเป็นปากขวดด้วยนะคะแล้วก็ PETG นะคะก็ถูกนำมาทำเป็นขวดบรรจุเครื่องสำอางขวดเครื่องดื่มหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็นพวก blister pack ค่ะสำหรับตัวต่อไปนะคะ polyamide ค่ะหรือที่เรารู้จักกันในนามของว่าไนลอนนะคะซึ่งไนลอนเนี่ยนะคะเป็นโพลิเมอร์ที่เกิดจากปฏิกิริยาการควบแน่นนะคะของไดเอมายเอมีนะคะกับไดเบสิกแอซิดนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะได้ตัวไนลอนขึ้นมานะคะโดยไนลอนเนี่ยมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะถ้านักศึกษาเคยได้ยินเนี่ยก็จะเป็นไนลอน6ไนลอน12หรือไนลอน66นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาเรียกตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนที่ใส่ในสารตั้งต้นค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างภาพที่อาจารย์นำมาเสนอนะคะตัวไนลอน6เนี่ยก็จะมีคาร์บอนอยู่ในโครงสร้าง6ตัวค่ะสำหรับไนลอน66นะคะก็คือในหมู่ของไดเอมีนเนี่ยก็จะมีคาร์บอน6ตัวนะคะสำหรับกรดอะดีพิกเนี่ยก็จะมีคาร์บอน6ตัวด้วยนะคะเมื่อมันทำปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันกันแล้วนะคะก็จะกลายเป็นไนลอน66ค่ะนอกจากนี้นะคะตัวไนลอนเนี่ยก็ยังมีการพัฒนานะคะเป็น MXD นะ6นะคะซึ่งพัฒนามาจากปฏิกิริยาระหว่างเมทาไซลิลีนไดแอมีนนะคะกับกรดอะดีพิกนะคะซึ่งจะทำให้ไนลอนที่ได้นะคะมีการจัดเรียงตัวใน2ทิศทางค่ะและฟิล์มที่ได้เนี่ยมีสมบัติที่ทนต่อความร้อนได้ดีนะคะมีสมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซและไอน้ำได้ดีด้วยค่ะค่ะสำหรับสมบัติของตัวไนลอนนะคะมีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความเหนียวค่ะมีสมบัติทางแสงเนี่ยมันจะมีเป็นความโปร่งแสงนะคะมีความขาวขุ่นหน่อยๆนะคะแต่ว่าสมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซดีเลยค่ะแต่สมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านของไอน้ำเนี่ยต่ำค่ะแล้วก็ไนลอนเนี่ยจะนิยมใช้งานในช่วงอุณหภูมิลบ40ถึง160องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับการใช้งานนะคะตัวไนลอนเนี่ยไม่นิยมใช้งานเดี่ยวๆนะคะเนื่องจากเมื่อกี้นะคะที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าคือมันมีสมบัติในการสกัดกั้นการซึมผ่านของไอน้ำที่ไม่ดีใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยไนลอนเนี่ยจะถูกนิยมนำไปผลิตร่วมกับฟิล์มชนิดอื่นนะคะซึ่งตัวไนลอนนะคะก็อาจจะอยู่เป็นชั้นในสุดนะคะเพื่อช่วยเพิ่มสมบัติในการสกัดกั้นการซึมผ่านนะคะก็อย่างเช่นพวกฟิล์มห่อเนยแข็งเนยสดนะคะหรือว่าถุงใส่ของเหลวแบบตั้งได้นะคะต่อไปนะคะเป็นตัวโพลีไวนิลคลอไรด์นะคะแล้วก็โพลีไวนิลริดีนคลอไรด์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวแรกนะคะโพลีไวนิลคลอไรด์หรือเราเรียกว่า PVC นะคะตัวนี้นะคะโครงสร้างคล้ายๆโพลีเอทิลีนเลยค่ะแต่นักศึกษาสังเกตไหมคะว่ามีคลอไรด์อะตอมเข้ามา1อะตอมนะคะที่แทนที่ไฮโดรเจนนะคะมันก็เลยทำให้สมบัติของตัว PVC เนี่ยแตกต่างไปด้วยนะคะสมบัติเชิงกลที่ได้ก็จะดีขึ้นนะคะมีความเหนียวสูงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น PVC ค่ะอย่างที่อาจารย์พูดไปตั้งแต่ต้นเลยค่ะมันขึ้นอยู่กับสารเติมแต่งที่ใส่ไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าในโครงสร้างเนี่ยมันมีคลอรีนอยู่ใช่ไหมคะตัวนี้มันเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายนะคะในการออกซิเดชันในการทำกระบวนการในการขึ้นรูปนะคะดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพาร์ติไซเซอร์ที่เราใส่ลงไปด้วยนะคะสมบัติเชิงกลก็จะแปรผันไปตามนั้นด้วยค่ะPVC นะคะจะนิยมใช้งานที่อุณหภูมิไม่เกิน80องศาเซลเซียสค่ะอีกสำหรับการใช้งานนะคะก็จะนิยมนำมาขึ้นรูปเป็นฟิล์มหรือฟิล์มยืดนะคะแล้วก็ขึ้นรูปเป็นถาดถ้วยกล่องด้วยนะคะแล้วก็จะมีบรรจุภัณฑ์นะคะแบบเป็นฝาเปิดปิดนะคะหรือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์

อีกตัวนะคะจะคือก็คือตัวพอรี่ไวนิลไวนิลรีดีนคอไลน์นะคะหรือเราเรียกว่าเป็น PVDC นะคะสำหรับตัวนี้นะคะโครงสร้างคล้ายกันค่ะแต่ว่าในโครงสร้างนี้จะมีคอลีนอยู่2อะตอมค่ะดังนั้นนะคะก็เลยทำให้สมบัติของตัว PVDC เนี่ยดีขึ้นค่ะมีสมบัติเชิงกลที่ดีทั้งความแข็งและความเหนียวนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยสมบัติที่ดีอีกอย่างนึงที่พบนะคะก็คือสมบัติด้านการสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซเนี่ยดีมากเลยนะคะแล้วก็ใช้งานได้ดีในช่วงอุณหภูมิที่ -15 ถึง135องศาเซลเซียสค่ะตัวอย่างการใช้งานนะคะก็นิยมนำมาเป็นฟิล์มห่อค่ะแล้วก็ฟิล์มยืดนะคะโดยเฉพาะฟิล์มห่อที่ต้องการการปกป้องการคุ้มครองอาหารเนี่ยให้ยืดอายุอยู่ได้นานๆเนี่ยก็จะนิยมใช้ตัว PVDC ค่ะตัวนึงนะคะก็คือเอทิลีนไวนิลแอซิเตตนะคะและเอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์นะคะมาดูตัวแรกก่อนนะคะเอทิลีนไวนิลแอซิเตตค่ะก็จะเป็นโคโพลิเมอร์นะคะที่ได้จากกระบวนการโพลิเมอร์นะคะระหว่างโมโนเมอร์ของเอทิลีนแล้วก็ไวนิลแอซิเตตค่ะโดยตัวนี้นะคะก็จะมีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะโดยเฉพาะความเหนียวค่ะแล้วก็สมบัติในเรื่องของการยึดติดที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็มีสมบัติทางแสงเนี่ยมีความโปร่งใสค่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงค่ะได้ถึง240องศาเซลเซียสเลยค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะจากสมบัติเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าตัว EVA นะคะมันมีความเหนียวที่ดีนะคะแล้วก็มีความโปร่งใสเขาก็เลยนิยมเอา EVA ค่ะไปทำเป็นกาวนะคะที่ใช้กับงานบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยเอาไปทำเป็นฟิล์มนะคะแต่ว่าก็ต้องไปใช้ร่วมกับพลาสติกตัวอื่นด้วยค่ะเนื่องจากว่ามันไวต่อความชื้นนะคะก็จะนิยมไปเป็นผลิตเป็นพวกถุงแช่แข็งหรือฟิล์มยืดนะคะในการห่อเนื้อสดต่างๆนะคะอีกตัวนึงนะคะก็คือเอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์ค่ะตัวนี้สูตรโครงสร้างจะคล้ายกับเมื่อกี้เลยนะคะก็คือเป็นการเอาเจ้า EVA นั่นแหละมาทำปฏิกิยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะแล้วก็เมทานอลนะคะก็จะได้เป็นเอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์นะคะซึ่งนักศึกษาสังเกตไหมคะว่าตรงนี้ที่ถูกแทนที่เนี่ยจะเป็นหมู่แอลกอฮอล์แล้วนะคะมันก็เลยทำให้สมบัติเด่นนะคะของตัว EVOH เนี่ยก็คือมันมีสมบัติในการสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีความเหนียวสูงด้วยนะคะแต่สมบัติทางความร้อนเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังสามารถทนความร้อนได้สูงถึง240องศาเลยค่ะตัวนี้นิยมใช้มานมากเลยค่ะแต่ว่านิยมร่วมผลิตพลาสติกตัวอื่นนะคะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะอยู่ตัวเดียวๆได้นะคะเนื่องจากมันไวต่อความชื้นนะคะก็เลยถูกนิยมนำมาผลิตร่วมกับพลาสติกชนิดอื่นๆนะคะอยู่ตรงชั้นกลางนะคะเพื่อเป็นชั้นที่เพิ่มสมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกถุงรีทอร์ตนะคะหรือว่าเป็นถุงแบ็กอินบ็อกซ์นะคะตัวสุดท้ายนะคะก็คืออะคิโลไนไตรบิวทาไดีนสไตลีนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นโคโพลิเมอร์ที่เกิดจากโมโนเมอร์3ชนิดเลยค่ะก็คืออะคิโลไนไตรบิวทาไดีนแล้วก็สไตลีนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราจะมีสมบัตินะคะที่เกี่ยวกับข้องกับในเรื่องของสมบัติเชิงกลนะคะมีความแข็งและความเหนียวที่ดีค่ะแล้วก็มีความสมบัติทางแสงเนี่ยมีความโปร่งแสงมันวาวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสารที่ให้สีลงไปด้วยนะคะแล้วก็สมบัติทางเคมีเนี่ยทนทานต่อกรดและก็ด่างได้นะคะสำหรับสมบัติทางความร้อนเนี่ยจุดหลอมเหลวเนี่ยจะอยู่ประมาณที่200ถึง250องศาเซลเซียสนะคะแต่จะนิยมใช้งานที่อุณหภูมิไม่สูงมากนักนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราจะนิยมเห็นเนี่ยนำไปขึ้นรูปเป็นพวกบรรจุภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับงานเครื่องสำอางอะค่ะพวกกระปุกตลับแป้งหรือว่าแท่งลิปสติกค่ะค่ะสำหรับตอนที่3ของหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของพลาสติกชีวภาพสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะมาดูกันก่อนนะคะว่าพลาสติกชีวภาพนะคะถ้าเราแบ่งตามแหล่งกำเนิดเนี่ยมันสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเป็นพลาสติกชีวภาพที่มาจากวัตถุดิบที่สามารถทดแทนได้ความหมายก็คือวัตถุดิบสามารถทดแทนได้ก็คือสามารถปลูกทดแทนได้นะคะก็อย่างเช่นพวกเทอร์โมพลาสติกสตาร์ทนะคะโพลีแลคติกแอซิดนะคะหรือ PLA นะคะหรือจะเป็นพวก PHA นะคะหรือจะเป็นพลาสติกชีวภาพโพลีเอทิลีนนะคะหรือเราเรียกว่าเป็น BioPE นะคะกับอีกแบบนึงนะคะก็คือจะเป็นพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีนะคะก็ได้แก่ตัวโพลีซัสซิเนตนะคะก็คือ PBS นะคะแล้วก็โพลีเบทิลีนอะดิเพตโคเทเรปทาเลตหรือ PBAT นะคะทีนี้อาจารย์ขอให้นักศึกษาเนี่ยดูตัวภาพแผ่นภาพนี้ก่อนนะคะก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกเนี่ยที่มาจากปิโตรเลียมนะคะก็หรือเราเรียกว่าเป็นมาจากโพซิลเบตเนี่ยซึ่งพลาสติกที่เราพูดมาก่อนหน้านี้มันไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้นะคะแต่ที่เราจะพูด

ถึงฝั่งนี้นะคะก็คือเป็นพลาสติกชีวภาพเนี่ยพลาสติกที่เกิดจากฝั่งนี้นะคะมันจะถูกผลิตจากปิโตรเลียมด้วยนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนเนี่ยที่ผลิตมาจากพลาสติกที่ผลิตมาจากวัตถุดิบที่สามารถปลูกทดแทนได้ด้วยเนี่ยและก็สามารถที่จะย่อยสลายด้วยนะคะแต่ก็จะมีบางส่วนนะคะอย่างตัวไบโอพีอีเนี่ยตัวนี้นะคะมันผลิตมาจากวัตถุดิบที่สามารถทดแทนได้ก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถย่อยสลายได้ค่ะอันนี้นักศึกษาต้องเข้าใจในคอนเซปต์นี้ก่อนนะคะอย่าให้เขาหลอกได้นะคะว่าพลาสติกชีวภาพเนี่ยถ้าเกิดจากวัตถุดิบที่สามารถทดแทนได้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะย่อยสลายได้ทั้งหมดนะคะค่ะต่อไปนะคะอันแรกนะคะที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชนะคะตัวนี้นะคะก็ได้มาจากแป้งเลยค่ะก็คือตัวสตาร์ชเนี่ยแป้งก็คือเอาแป้งเนี่ยที่มาเป็นผลผลิตจากการเกษตรเนี่ยได้แก่พวกข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังนะคะเข้ามาทำปฏิกิริยากับตัวพาร์ติไซเซอร์นะคะแล้วก็ตัวเอ็กทูชันนะคะแล้วก็ออกมาเป็นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชนะคะหรือเราจะเรียกสั้นๆเนี่ยเรียกย่อๆว่าเป็นตัว TPS ก็ได้ค่ะโดยตัวสมบัติของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ทเนี่ยก็จะมีสมบัติเชิงกลที่ดีนะคะมีความแข็งแรงต่ำนะคะความสามารถในการเปราะหักเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวพาร์ติไซเซอร์ที่ใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็มีความโปร่งแสงค่ะแล้วก็ตัวเทอร์โมพลาสติกสตาร์ทเนี่ยเนื่องด้วยจากในโครงสร้างของแป้งเนี่ยมันมีพวกOH นะคะมีหมู่ OH เยอะเนี่ยมันก็เลยมีความสามารถในการสกัดกั้นการซึมผ่านของการได้ดีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเทอร์โมพลาสติกสตาร์ทนะคะสมบัติของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของสตาร์ทที่ใช้นะคะแล้วก็ปริมาณของตัวพาร์ติไซเซอร์นะคะรวมไปถึงระยะเวลาในการเก็บรักษาด้วยนะคะตัวนี้จะทำให้สมบัติต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นหรือมันดรอปลงนะคะเราต้องพิจารณาตรงนี้ร่วมด้วยนะคะค่ะการใช้งานนะคะตัวเทอร์โมพลาสติกสตาร์ทเนี่ยใช้งานได้หลากหลายเลยค่ะตอนนี้นะคะทั้งสามารถขึ้นรูปมาเป็นฟิล์มก็ได้นะคะเป็นแผ่นชีทนะคะจากนั้นเนี่ยก็เอาไปขึ้นรูปเป็นถ้วยเป็นจานเป็นกล่องได้เลยนะคะแล้วก็นิยมนะคะเอามาใช้แทนนะคะภาชนะนะคะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเขาก็เอามาใช้เป็นโฟมเพื่อลดแรงกระแทกด้วยนะคะตัวต่อมานะคะโพลีแลคติกแอซิดนะคะตัวนี้นะคะคิดว่านักศึกษาเนี่ยน่าจะคุ้นเคยนะคะเพราะว่าเราจะเรียกกันอีกชื่อนึงคือชื่อ PLA นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตัว PLA เนี่ยเขามีเป็นบทบาทสำคัญเลยนะคะของพลาสติกชีวภาพนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นพลาสติกที่ได้จากกระบวนการหมักพืชค่ะจำพวกแป้งนะคะได้แก่พวกข้าวแป้งข้าวโพดนะคะมันสำปะหลังอ้อยนะคะมันก็จะให้กดแลคติกมานะคะจากนั้นเนี่ยมาทำปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันนะคะก็จะได้เป็น PLA ออกมานั่นเองนะคะโดยสมบัติของ PLA นะคะค่อนข้างมีสมบัติเชิงกลที่ดีเลยค่ะใกล้เคียงกับตัว PET เราเลยนะคะแต่ว่าความทนต่อการกระแทกเนี่ยต่ำไปหน่อยค่ะสมบัติทางแสงเนี่ย PLA ใสนะคะแล้วก็มีสมบัติสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซและไอ้น้ำเนี่ยต่ำไปหน่อยนะคะแต่สมบัติทางความร้อนนะคะมันสามารถใช้งานได้ถึง150องศาเซลเซียสเลยนะคะในการใช้งานของ PLA นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีตัว PLA เยอะเลยนะคะในรูปแบบของฟิล์มถุงหรือฟิล์มห่ออาหารนะคะหรือว่าเป็นภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวและทิ้งด้วยนะคะตัวต่อไปนะคะ Polyhydroxyalkanoate นะคะหรือ PHA นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มโพลิเมอร์นะคะเป็นพวกโพลีเอสเทอร์นะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยโมโนเมอร์หลักเนี่ยเป็นกรดไฮดรอกซีอัลคานโนอีกนะคะซึ่งถ้านักศึกษาสังเกตดูโครงสร้างเนี่ยมันจะมีหมู่ R ค่ะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับการแทนที่ค่ะถ้าเป็นไฮโดรเจนอย่างเดียวนะคะเป็นหมู่เมทิลหรือเป็นเอทิลนะคะโพพิลนะคะชื่อมันก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปนะคะโดยสมบัติของตัว PHA นะคะก็จะมีสมบัติเด่นนะคะทางด้านความแข็งนะคะแต่ว่าเปราะนะคะซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับหมู่ R ในโครงสร้างนั่นเองนะคะแต่ว่าสมบัติทางเคมีนะคะก็มีความต้านทานต่อตัวทำลายได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็สมบัติการสกัดกั้นการซึมผ่านเนี่ยค่อนข้างสกัดกั้นการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนได้ดีค่ะตัวต่อมาสำหรับการใช้งานนะคะก็จะนิยมนะคะผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับตัวต่อมานะคะเป็นพลาสติกชีวภาพโพลีเอทิลีนนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นไบโอ PE นะคะตัวนี้ค่ะโครงสร้างออกมาเนี่ยเหมือน PE เลยค่ะแต่ว่าวัตถุดิบเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากวัตถุดิบที่สามารถปลูกทดแทนได้นะคะก็คือมาจากพวกอ้อยหรือข้าวโพดนั่นเองแต่มันไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะเนื่องด้วยโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมันเหมือน PE เลยมันก็เลยไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพแต่มันสามารถนำไปรีไซเคิลร่วมกับ PE ได้ค่ะ
สำหรับการสมบัติของมันนะคะเหมือน PE เลยค่ะแล้วก็การใช้งานนะคะในปัจจุบันก็ใช้งานได้เหมือนกั

ตัว PE เลยค่ะตัวนะคะเป็น polybutyrene succinate นะคะหรือ PBS นะคะตัวนี้นะคะเป็นพอลิเมอร์เป็นพลาสติกชีวภาพเนี่ยที่เราได้จากปิโตเคมีนะคะซึ่งก็จะเตรียมจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันนะคะของกรดซัสเซนิกนะคะกับบิวเทนไดออลโมโนเมอร์นะคะก็จะได้เป็นตัว PBS มาแต่ในปัจจุบันนะคะเราสามารถทำ PBS เนี่ยได้จากวัสดุที่ทดแทนได้ด้วยนะคะตัวสมบัติของ PBS เนี่ยมีสมบัติเชิงกลที่ดีนะคะมีความแข็งแรงความเหนียวที่ดีนะคะแล้วก็มีความโปร่งแสงนะคะสามารถทำใช้งานได้ถึงอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสค่ะรูปแบบของการใช้งานเนี่ยก็นิยมนำมาทำเป็นฟิล์มนะคะแล้วก็ขวดถ้วยนะคะหรือบางทีเนี่ยเราจะเห็นในปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาจะเอามาเคลือบนะคะในถ้วยกระดาษอะค่ะแทนพวก PE นะคะเพื่อให้มันสามารถที่จะย่อยสลายได้นะคะตัวต่อไปนะคะเป็น polybutyrene adipate co-tetraterate นะคะหรือเราเรียกว่าเป็น PBAT นะคะหรือบางทีนักศึกษาอาจจะเรียกว่าเป็น PBAT นะคะตัวนี้ก็จะเป็น copolymer นะคะซึ่งเกิดจากโมโนเมอร์3ชนิดนะคะก็คือกรด tetraterate นะคะกรด adipate นะคะแล้วก็1 4 butanediol นะคะก็จะได้เป็นตัว PBAT ออกมานะคะสำหรับสมบัติของตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีสมบัติเชิงกลที่ดีค่ะในเรื่องของความเหนียวค่ะมีความเหนียวที่ดีเลยนะคะทนต่อแรงกระแทกได้ดีนะคะมีความโปร่งแสงค่ะสามารถใช้งานได้ถึงอุณหภูมิอยู่ที่100ถึง120องศาเซลเซียสค่ะความสกัดกั้นการซึมผ่านของไอน้ำได้ดีค่ะโดยการใช้งานเนี่ยจะนิยมเห็นนะคะว่าเขาจะนิยมเอาตัว PBAT หรือ PBAT เนี่ยไปทำเป็นฟิล์มห่อหุ้มอาหารนะคะหรือถาดพลาสติกนะคะหรือถุงเพาะชำต้นกล้าค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของในหน่วยที่4นะคะเป็นพลาสติกสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะอาจารย์ก็เน้นๆ นะคะอยากให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบนะคะหรือโครงสร้างเนี่ยหรือว่ากระบวนการในการผลิตพลาสติกให้ได้นะคะจากนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ต้องอธิบายสมบัตินะคะและการใช้งานที่แตกต่างกันของทั้งพลาสติกเทอร์โมพลาสติกที่นิยมใช้ในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงพลาสติกชีวภาพด้วยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักศึกษาจะได้รับความรู้จากตรงนี้ไปนะคะค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
10: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
11: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
12: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100%

0: เป็นนะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราจะพูดคุยนะคะเกี่ยวกับมิติทางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองของอราชาธิปไตยแบบเทวอราชานะคะทีนี้นักศึกษาสังเกตจากประเด็นที่เราพูดคุยกันนะคะก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันเรื่องของปิตุราชาใช่ไหมคะหรือพ่อปกครองลูกซึ่งปรากฏลักษณะสำคัญเนี่ยนะคะในบริบทของอาณาจักรสุโขทัยนะคะแต่ในประเด็นที่2นี้นะคะราชาธิปไตยเนี่ยจะปรากฏหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะคะนั่นก็คือเปลี่ยนผ่านจากการเป็นพ่อปกครองลูกนะคะมาสู่สถานะที่กษัตริย์เปรียบได้กับสมมุติเทพนะคะคำว่าเทวราชานะคะมันก็จะประกอบไปด้วย2คำสำคัญนะคะนั่นก็คือคำว่าเทวะหรือเทพนะคะกับคำว่าราชานะคะทีนี้สถานะของกษัตริย์เนี่ยนะคะจากเดิมที่สุโขทัยเป็นพ่อปกครองลูกที่มีความใกล้ชิดกันใช่ไหมคะแต่ทีนี้นะเราก็ต้องตั้งคำถามสำคัญว่าเพราะเหตุใดคะอาณาจักรอยุธยานะคะจึงถือได้ชื่อว่าเป็นจุดกำเนิดเนาะของการปกครองราชาธิปไตยแบบเทวราชานะคะทีนี้เรามาพิจารณาเงื่อนไขการก่อตั้งของอาณาจักรอยุธยากันก่อนค่ะอยุธยาเนี่ยนะคะก่อตั้งในบริเวณที่เหมาะมากนะคะกับการค้าขายนะแล้วประกอบไปกับนะราชวงศ์หลักของอยุธยานะคะนั่นก็คือราชวงศ์อู่ทองเนาะแล้วก็สุพรรณภูมินะคะมีความสามารถทางการรบค่อนข้างสูงค่ะทำให้ในเวลาต่อมานะคะอยุธยาเนี่ยนะคะสามารถที่จะถือครองนะคะแล้วก็ไปยึดกุมดินแดนที่ใหญ่กว่าตัวเองได้เยอะมากนะคะฉะนั้นด้วยบริบทปัจจัยเหล่านี้นะคะทำ

ให้นะคะอยุธยาเนี่ยนะมีมิติความซับซ้อนที่ลึกซึ้งมากกว่าในกรณีของสุโขทัยนะคะทีนี้ค่ะเทวราชานะคะเข้ามาสู่อยุธยาได้อย่างไรนะคะเนื่องจากอยุธยานะคะอยู่ใกล้เนาะกับนะอาณาจักรขอมหรือเขมรนะคะทำให้อิทธิพลแนวคิดว่าด้วยเทวราชาหรือการที่กษัตริย์เนี่ยนะคะเป็นอวตารเนาะเป็นสมมุติเทพที่แบ่งภาคลงมาเกิดนะคะก็ทำให้นะคะสร้างความน่าเกรงขามซึ่งมันก็สอดรับกับความจำเป็นเงื่อนไขสำคัญของตัวอยุธยาที่มีขนาดที่กว้างใหญ่นะคะแล้วก็มีความซับซ้อนในทางการเมืองที่หลากหลายมากขึ้นมากไปกว่าตัวสุโขทัยนะคะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบนะคะสุโขทัยเนี่ยใช้ความรักใช่ไหมคะพ่อขุนใช้ความรักความสามารถในการถูกรักเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองนะคะแต่ในกรณีของอยุธยานะคะกษัตริย์จะใช้ความน่าเกรงขามความเด็ดขาดนะคะในการสั่งการนะคะเพื่อที่จะสถาปนาอำนาจอันชอบธรรมของตัวเองขณะเดียวกันก็ใช้ความน่าเกรงขามแล้วก็สถานะของความเป็นสุมาติเทพในการทำลายความชอบธรรมของศูนย์กลางอำนาจอื่นๆที่ไม่ใช่อยุธยาค่ะทีนี้ประเด็นถัดมานะคะที่เราจะพูดคุยกันก็คือมิติของการควบคุมกำลังคนในสมัยอยุธยาล่ะคะแน่นอนค่ะว่าสังคมในสมัยอยุธยาเนี่ยก็ยังดำรงสถานะการเป็นเหมือนพีระมิดที่ต่ำสูงใช่ไหมคะมียอดพีระมิดคือสถาบันกษัตริย์นะจากนั้นเป็นเจ้านายขุนนางนะคะแล้วก็คนทั่วไปซึ่งแบ่งสถานะได้เป็น2ลักษณะด้วยกันคือเป็นไพร่นะไม่ว่าจะเป็นไพร่ในสังกัดหลวงหรือไพร่หลวงนะคะหรือไพร่สมหรือไพร่ในสังกัดมูลนายนะคะและชนชั้นล่างสุดของสังคมนะขณะนั้นก็คือทาสนะคะการควบคุมกำลังคนผ่านการกำหนดชนชั้นตำแหน่งแห่งที่ทางสังคมโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะที่ได้นะคะใช้ระบบศักดินานะคะในการที่จะเป็นเครื่องมือในทางกฎหมายเพื่อกำหนดตำแหน่งแห่งที่และชนชั้นของสังคมนะคะเนี่ยแหละค่ะการควบคุมกำลังคนผ่านกฎหมายผ่านระบบศักดินานะคะเนี่ยแหละทำให้ในเวลาต่อมานะคะรากฐานความสัมพันธ์นะคะระหว่างผู้คนเนี่ยก็เริ่มที่จะหล่อหลอมแล้วก็มีแนวโน้มที่มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์หรืออำนาจนิยมนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในแง่ของการจัดการปกครองนะคะแม้ว่านะคะอยุธยาเนี่ยนะคะจะถือกำเนิดโดยพระเจ้าอู่ทองใช่ไหมคะหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 นะคะมีการใช้รูปแบบการจัดการปกครองในส่วนกลางที่เรียกว่าจตุสดมนะคะแต่ในเวลาต่อมานะคะอยุธยาเนี่ยได้ผนวกรวมสุโขทัยให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาทำให้ความซับซ้อนนะคะของปัญหาและเรื่องราวต่างๆเยอะมากมายนะคะจึงทำให้กษัตริย์พระองค์หนึ่งนั่นก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะพระองค์ต้องทำการปฏิรูปการปกครองนะคะเพื่อดึงอำนาจนะคะอันกระจัดกระจายเนี่ยให้เข้าสู่ศูนย์กลางนะคะโดยสมัยของพระองค์นะคะก็จะแบ่งการปกครองเนี่ยออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะนั่นก็คือส่วนกลางนะคะก็ยังคงมีจตุสดมอยู่นะคะแต่อาจจะมีชื่อเรียกที่เปลี่ยนไปนะคะแต่ทีนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะพระองค์ก็ได้แต่งตั้งนะคะเสนาบดีนะคะเพื่อมาควบคุมนะคะส่วนงานระหว่างพลเรือนนะคะแล้วก็กลาโหมเพื่อให้ตัวสมุหะทั้งสมุหะนายกสมุหะกลาโหมนะคะทำการถ่วงดุลอำนาจกันนั่นเองนะคะด้านการปกครองระดับภูมิภาคนะคะพระองค์ก็ได้ยกเลิกนะคะระบบเมืองลูกหลวงหลานหลวงนะคะเพราะว่าการส่งลูกส่งหลานไปเนี่ยบางทีอาจจะทำให้ลูกหลานที่ไปเป็นเจ้าเมืองนั้นนะคะสำคัญตัวผิดแล้วก็รวบรวมกำลังคนมาก่อกบฏนะคะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ได้ยกเลิกลูกหลวงหลานหลวงนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเรียกเสียใหม่ค่ะให้เป็นเมืองหัวเมืองชั้นในนะคะแล้วก็หัวเมืองชั้นนอกโดยที่มีคนที่ทำหน้าที่ไปปกครองเนี่ยจะเรียกว่าผู้รั้งแทนนะคะส่วนการปกครองลำดับสุดท้ายนั่นก็คือการปกครองแบบประเทศสาราชนะคะอันนี้ก็ยังจะคงให้สิทธิและอำนาจหน้าที่นะคะกับเจ้าเมืองผู้ปกครองเดิมอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องมีการแสดงความสมมติภักดิ์นะคะมายังศูนย์กลางอำนาจณขณะนั้นก็คืออยุธยานะคะรูปแบบการจัดการปกครองเหล่านี้นะคะรวมไปถึงคติว่าด้วยเทวราชานะคะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์และฮินดูนะคะก็ยังคงดำรงอยู่นะคะจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าสุโขทัยเนี่ยนะคะจะถูกผนวกรวมให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยานะคะแล้วก็อยุธยาใช้คติว่าด้วยเทวราชาเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วนะคะเราจะพบว่ามันมีลักษณะของการผสมผสานนะคะการดึงความชอบธรรมจากทั้งสถานะของกษัตริย์ในฐานะสมมติเทพ

นะคะและนะคะศาสนาพุทธนะคะโดยที่กษัตริย์ยังคงจะต้องดำรงความเป็นสมมติเทพขณะเดียวกันกษัตริย์ก็จำเป็นที่จะต้องแสดงนะคะถึงการประพฤติปฏิบัติที่สอดรับนะคะกับคติในศาสนาพุทธด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะสำหรับประเด็นที่3นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นสังคมวัฒนธรรมนะคะและการเมืองราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะนักศึกษาลองสังเกตคำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะลักษณะระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะคือการยืนยันถึงอำนาจอันสมบูรณ์นะคะที่องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยพระองค์สามารถที่จะดำเนินการนะคะต่างๆจนในท้ายที่สุดแล้วอำนาจเนี่ยนะคะสามารถรวมศูนย์เข้าสู่ส่วนกลางได้จริงๆนะคะทีนี้นะคะลองตั้งข้อสังเกตไปนะคะประเด็นก่อนหน้าที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับมิติของอยุธยานะคะที่มีลักษณะการเมืองแบบราชาธิปไตยแบบเทวราชาแม้ว่ากษัตริย์จะมีสถานะเป็นสมมุติเทพนะคะแต่อยุธยาเนี่ยนะคะการเปลี่ยนผ่านผัดแผ่นดินของอยุธยาเนี่ยนะคะมีความหลากหลายมากนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความรุนแรงนั่นสะท้อนในยะสำคัญนะคะว่าแม้ว่ากษัตริย์จะมีสถานะเป็นสมมุติเทพนะคะแต่ก็ไม่ได้ปราศจากการถูกท้าทายอำนาจได้นะคะแตกต่างไปนะคะกับการเมืองราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะที่องค์พระมหากษัตริย์พระองค์สามารถรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางได้อย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งในบริบททางการเมืองไทยนะคะการเกิดขึ้นก่อกำเนิดของราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะในสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือรัชกาลที่5นะคะทีนี้ก่อนที่จะทำความเข้าใจการเกิดขึ้นของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5นะคะเราอาจจะต้องท้าความนะคะทำความเข้าใจถึงบ้านเมืองสภาพบ้านเมืองในบริบทก่อนที่พระองค์จะได้ดำเนินการก่อตั้งนะคะกำเนิดรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะในสมัยนะคะกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่4นะคะรัชกาลที่4เนี่ยนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยเป็นสมเด็จพ่อนะคะของรัชกาลที่5นะคะรัชกาลที่4เนี่ยเผชิญเริ่มเห็นเขาลางนะคะของการที่ชาติตะวันตกนะคะเริ่มเข้ามาคุกคามนะคะสยามนะคะภายใต้สิ่งที่เราเรียกกันว่าลัทธิการล่าอาณานิคมนะคะด้วยเหตุผลในทางเศรษฐกิจและการเมืองนะคะทีนี้ในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญนะคะซึ่งจะส่งผลทำให้รัชกาลที่5ต้องตัดสินใจรวมศูนย์อำนาจนะคะข้อแรกนั้นก็คือการเซ็นสนธิสัญญาเบอริงนะคะระหว่างสยามกับอังกฤษนะคะการเซ็นสนธิสัญญาดังกล่าวนะคะทำให้สยามถูกผนวกรวมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกนะคะแล้วก็สยามเนี่ยนะคะได้เปลี่ยนนะคะแนวทางการดำเนินเศรษฐกิจแบบยั่งชีพนะคะให้กลายมาเป็นเศรษฐกิจแบบเงินตรามากขึ้นนะคะการผลิตข้าวและเศรษฐกิจแบบเงินตรานะคะเริ่มทำให้สังคมสยามโดยเฉพาะชนชั้นผู้ปกครองขณะนั้นนะคะเล็งเห็นแล้วนะคะว่าเกิดความต้องการนะคะใช้แรงงานจำนวนมหาศาลนะซึ่งในเวลาต่อมานะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์รัชกาลที่5จะต้องตัดสินใจนะคะทำการยกเลิกระบบไพร่และทาสในเวลาต่อมานะคะทีนี้ในสมัยรัชกาลที่4นะคะเมื่อพระองค์เล็งเห็นภัยคุกคามดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะสิ่งที่รัชกาลที่4ได้ดำเนินการเบื้องต้นนะคะก็คือความพยายามในการปรับให้ประเทศนั้นเข้าสู่ความทันสมัยนะคะหรือเราใช้คำทับศัพท์ว่า civilize นะคะแต่การดำเนินการของชาติที่4ในการปรับตัวเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะของการกรุยทางพื้นฐานนะคะเช่นการให้ความสำคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลนะคะการเริ่มส่งลูกหลานไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะหรือแม้แต่การปรับธรรมเนียมประเพณีที่อาจจะดูล้าหลังให้ดูทันสมัยตามแบบนิยมตะวันตกมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเมื่อแผ่นดินถูกผลัดนะคะและส่งต่อมายังรัชกาลที่5นะคะรัชกาลที่5แน่นอนพระองค์นะคะเล็งเห็นความจำเป็นนะคะของสยามในการที่จะต้องปรับตัวให้รับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อไม่ให้สยามถูกผนวกรวมหรือถูกยึดจากบรรดาประเทศเจ้าอาณานิคมใช่ไหมคะ
ทีนี้นะคะสิ่งที่ชั้นที่5ทำนะคะแล้วก็ทำได้สำเร็จนะคะก็คือชั้นการที่5สามารถสร้างตัวตนสำนึกร่วมของความเป็นสยามนะคะผ่านการขีดเส้นเขตแดนนะคะซึ่งเกิดจากการที่สยามเข้าไปเป็นหนึ่งในคณะร่วมปักปันเขตแดนกับบรรดาประเทศอาณานิคมตะวันตกที่สำคัญนั่นคืออังกฤษกับฝรั่งเศสนะคะเส้นเขตแดนนะคะทำให้สยามนะคะให้ความสำคัญกับดินแดนมากกว่ากำลังคน

นขณะเดียวกันนะคะการทำหน้าที่ของเส้นเขตแดนก็ทำให้สยามเนี่ยรับทราบนะคะรับรู้ตัวตนของตนเองว่าอำนาจของตนนั้นอยู่ที่ตรงไหนนะคะนอกเหนือจากการเกิดขึ้นของเส้นเขตแดนแล้วนะคะเนื่องจากในระบบการผลิตแบบทุนนิยมเนี่ยต้องการแรงงานที่ค่อนข้างมากแล้วก็องค์รัชกาลที่5ก็พยายามที่จะลดนะคะแรงเสียดทานที่เกิดจากขุนนางนะคะในเวลาต่อมาพระองค์ก็ได้ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการยกเลิกระบบไพร่และทาสนะคะเพื่อปลดปล่อยคนออกจากระบบมูลนายหรือระบบศักดินานะคะให้เข้ามาสู่เป็นแรงงานการผลิตในทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันพระองค์ก็สามารถที่จะอ้างอิงความจงรักภักดีหนึ่งเดียวที่ผู้คนมีต่อพระองค์ได้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นรัชกาลที่5นะคะพระองค์ยังได้ดำเนินการปฏิรูปการปกครองทั้งในรูปแบบของส่วนกลางนะคะเกิดกระทรวงนะคะแล้วก็ยกเลิกจตุสดมลงไปนะคะส่วนภูมิภาคนะคะพระองค์ก็ทำการยกเลิกระบบเจ้าเมืองนะคะแล้วก็ใช้รูปแบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลนะคะจากการรวมศูนย์อำนาจนะคะจะเห็นได้ว่าพระองค์จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมหาศาลนะคะทีนี้พระองค์ก็ได้ทำการปฏิรูประบบราชการโดยการส่งคนนะคะมีโรงเรียนมหาเล็กหลวงนะคะส่งคนไปร่ำเรียนสิ่งต่างๆนะคะเพื่อทำให้คนเหล่านี้ในเวลาต่อมาก็จะเป็นตัวข้าราชการนะคะที่จะเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนงานกิจการของพระองค์นะคะแน่นอนค่ะการรวมศูนย์อำนาจเหล่านี้ย่อมจะต้องเกิดข้อพิพาทนะคะหรือแรงเสียดทานจากบรรดาเจ้าเมืองนะคะทำให้องค์รัชกาลที่5เนี่ยเล็งเห็นความสำคัญของการจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในสมัยรัชกาลที่5จะเห็นได้ว่าพระองค์เนี่ยสามารถสถาปนาอำนาจอันรวมศูนย์เด็ดขาดที่พระองค์ได้นะคะแล้วก็พระองค์จะวางรากฐานในแง่ของความเป็นรูปธรรมเสียมากใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเมื่อแผ่นดินถูกส่งต่อนะคะมายังองค์รัชกาลที่6นะคะพระองค์เนี่ยนะคะจะทำสิ่งที่ต่างออกไปนะคะที่อาจจะไม่ได้ดำเนินการในเชิงรูปธรรมนะคะแต่จะดำเนินงานในเชิงของความเป็นนามธรรมนั่นก็คือการเกิดอุดมการณ์ราชาชาตินิยมนะคะเพื่อยืนยันว่านะคะกษัตริย์นะเปรียบได้กับศีรษะนะในร่างกายเนี่ยหากศีรษะหลุดล่วงลงไปแล้วนะคะร่างกายนั้นก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้เปรียบได้กับการที่ประเทศชาติจะต้องมีองค์พระมหากษัตริย์นะคะเป็นศูนย์กลางของความจงรักภักดีนั่นเองนะคะนั่นก็คือการเกิดขึ้นของอุดมการณ์ราชาชาตินิยมนะคะจนแผ่นดินนะคะล่วงมาถึงรัชกาลที่7นะคะการเมืองณขณะนั้นก็ยังเป็นราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแต่ด้วยเงื่อนไขปัจจัยบางประการในสมัยรัชกาลที่7นะคะทำให้ในท้ายที่สุดแล้วนะคะพระองค์ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในพุทธศักราช2475เปลี่ยนนะคะจากการเมืองราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะไปสู่การเมืองแบบประชาธิปไตยนะคะที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยนะคะคำว่าราชาธิปไตยได้หายไปแล้วนะคะการเปลี่ยนผ่านนะคะจากระบอบราชาธิปไตยนะคะไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะคะเกิดขึ้นนะคะในเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในวันที่24มิถุนายนนะคะพุทธศักราช2475นะคะโดยกลุ่มผู้ก่อการนะคะที่เรียกว่าคณะราษฎรนะคะหรือคณะราษฎรนั่นเองนะคะทีนี้หมุดหมายนี้เป็นหมุดหมายที่สำคัญอย่างมากในทางการเมืองนะคะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนหน้าตาของผู้ถือความชอบธรรมว่าด้วยอำนาจธิปไตยนะคะจากเดิมที่กษัตริย์นะองค์พระมหากษัตริย์สามารถนะคะบอกได้ว่าตนนั้นเป็นผู้ใช้อำนาจธิปไตยทั้ง3ด้านนะคะแต่ด้วยการกระทำนะคะของตัวคณะราษฎรนะคะได้เปลี่ยนนะคะจากเดิมที่กษัตริย์เป็นผู้ถืออำนาจธิปไตยนะคะเป็นประชาชนเป็นผู้ถือครองอำนาจธิปไตยนะคะด้วยเหตุผลนี้นะคะก็เลยทำให้นะคะประเทศไทยเนาะในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ถ้าเราสังเกตนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะแม้ว่าราษฎรเนี่ยจะได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะคะแต่ด้วยปัญหาทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะการที่เราเนี่ยยังอยู่ภายใต้วังวนของการทำรัฐประหารเนี่ยมันก็สะท้อนว่ามันก็ยังเต็มไปด้วยความพยายามช่วงชิงความชอบธรรมนะคะระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะคะกับฝ่ายก้าวหน้าอยู่นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเราลองมาศึกษาบริบทของการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นกันนะคะตัวคณะราษฎรนะตัวคณะราษฎรเนี่ยนะคะคนก่อการเนี่ยแม้ว่าจะมีทั้งพลเรือนและทหารนะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าคณะราษฎรเนี่ยเป็นผลผลิตที่สำคัญของตัวระบบ

บอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนื่องจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นนะคะเป็นการดึงเอาอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางใช่ไหมคะทำให้นะคะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จำนวนข้าราชการที่มหาศาลที่มีความรู้ความสามารถนะคะสิ่งที่สมัยสมเด็จรัชกาลที่5นะคะทรงดำเนินการก็คือส่งผู้คนไปเรียนนะคะคณะราษฎรจึงกล่าวได้ว่าเป็นบรรดาขุนนางชั้นกลางที่มีโอกาสได้ไปร่ำเรียนนะคะในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะคะเมื่อเขากลับมาแล้วเนี่ยเขาก็พกพาเอาความฝันนะคะแล้วก็รูปแบบการปกครองจากประเทศต่างๆที่เขาสัมผัสมานะคะเมื่อเขาพบเจอกับปัญหานะคะในทางการเมืองของระบบราชการนะคะที่อาจจะไม่มีทางออกมันทำให้เขาจึงต้องตัดสินใจนะคะในการที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะทีนี้ในการทำความเข้าใจนะคะสังคมวัฒนธรรมและการเมืองแบบประชาธิปไตยนะคะเราจะแบ่งเนื้อหานะคะในการสนทนาเนี่ยออกเป็น3ช่วงหลักๆด้วยกันนะคะก็คือช่วงแรกนะคะจะเป็นช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะถึงเหตุการณ์นะคะ14ตุลา2516นะคะแน่นอนค่ะการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะได้เปลี่ยนสถานะนะคะจากราษฎรนะคะให้เป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในทางการเมืองนะคะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มันจึงทำให้เกิดสถานะของความเป็นพลเมืองนะคะโดยเฉพาะการเลือกตั้งนะคะทีนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจากที่หลายท่านอาจจะได้รับทราบกันนะคะก็คือคณะราษฎรเนี่ยค่ะก็ถูกวิจารณ์อย่างมากนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะของความเป็นอมาตยาธิปไตยอยู่สูงนะคะนั่นก็คือการที่ให้บรรดาข้าราชการทั้งทหารและพลเรือนนะคะที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะคะยังมีตำแหน่งแห่งที่ในทางการเมืองนะคะฉะนั้นดีเบตสำคัญนะคะของในช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือคุณจะประชาชนจะมีศักยภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมืองแค่ไหนนะคะแล้วก็ตัวข้าราชการควรจะถูกลดบทบาทอย่างไรนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะอาจจะมีรัฐบาลเนี่ยนะคะสำคัญประมาณ2รัฐบาลที่มีความสำคัญในช่วงนี้นะคะก็คือรัฐบาลแรกเนี่ยเป็นรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะซึ่งจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยขึ้นสู่ตำแหน่ง2ครั้งนะคะแต่ว่าตัวนโยบายของจอมพลป.นะคะที่สำคัญที่นักศึกษาอาจจะพบเห็นหรือได้ยินนะคะนั่นก็คือนโยบายว่าด้วยรัฐนิยมนะคะหรือนะคะก็ในทางเศรษฐกิจนะคะจอมพลป.ก็เป็นผู้ผลักดันทำให้เกิดทุนนิยมโดยรัฐนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมาก็จะมีรัฐวิสาหกิจที่ค่อนข้างสูงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลจอมพลป.เนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยโดยเฉพาะป.ที่ขึ้นมาครั้งหลังเนี่ยนะคะก็ถูกทำการยึดอำนาจนะคะโดยทหารที่มีศักยภาพนั่นก็คือจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์นะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์ก็ได้เรียกว่าใช้อุดมการเนาะแบบพ่อปกครองลูกนะคะก็เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆให้เกิดขึ้นมานะคะเราสามารถเข้าใจสถานะของจอมพลสฤษฎิ์ได้นะคะว่ามีชื่อเรียกว่าเป็นพ่อขุนอุปถัมภ์นะคะทีนี้สิ่งสำคัญที่จอมพลสฤษฎิ์ทำนะคะแล้วส่งผลในเวลาต่อมานั่นก็คือการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะทำให้เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมานั่นโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนะและกลุ่มนักศึกษาเนี่ยซึ่งเกิดมาตั้งแต่สมัยคณะราษฎรวางรากฐานทางการศึกษานะคะซึ่งคนเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะคะในการเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยนะคะทีนี้เส้นแบ่งเวลาก็เข้าสู่ในห้วงเวลาที่สองนะคะนั่นก็คือห้วงเวลาตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา2516จนถึงตัวพ.ศ. 2540นะคะเราจะเห็นได้ว่าในห้วงเวลานี้นะคะประเทศไทยเนี่ยก็จะล้มลุกคลุกคลานนะคะเปลี่ยนผ่านระหว่างความเป็นประชาธิปไตยกับความเป็นเผด็จการนะคะเราจะเห็นบทบาทของชนชั้นที่เกิดขึ้นมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาของคณะราษฎรนั่นก็คือบรรดาแรงงานและกลุ่มนักศึกษานะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาที่สำคัญนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยนะคะได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกอย่างแท้จริงนะคะเราจะพบได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์ของการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะตัวรัฐบาลของพลเอกชาติชายนะคะก็ได้ชูนโยบายที่ว่าด้วยการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านะคะแต่ในเวลาต่อมาค่ะก็ได้มีการทำรัฐประหารนะคะโดยกลุ่มรสช.นะคะแล้วก็ทำให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนจนลุกลามนะคะบานปลายกลายเป็นเหตุการณ์พฤษภาธมินนะในเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้ชนชั้นกลางนะคะซึ่งมีบทบาทอย่างมากนะคะในทางเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองร่วมกับนักศึกษาและกลุ่มแรงงานนะคะแล้วก็ห่วงเวลานี้นะคะเราก็จะเผชิญเนาะหลายคนอาจจะมีประสบการณ์นั่นก็คือตัววิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะคะ
จากนั้นนะคะห้วงที่3นะคะของความเป็นประชาธิปไตยนั่นก็คือตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ.2540จนถึงปัจจุบันนะคะด้วยเหตุการณ์มุสภาธมินนะคะก็ทำให้เกิดความกระตือร้นทางการเมืองมากขึ้นนะคะทำให้กลุ่มบรรดานักการเมืองโดยเฉพาะนักวิชาการคนสำคัญนะคะได้พยายามที่จะผลักดันนะคะรณรงค์ให้มีการร่างธรรมนูญนะคะผลจากกิจกรรมดังกล่าวนะคะเราก็ได้มาซึ่งธรรมนูญปี2540ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งแต่อย่างไรก็ตามค่ะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันก็ดูจะห่างไกลออกไปนะคะเพราะว่าเราก็อาจจะร่วมเผชิญชะตากรรมก็คือตัวการเกิดขึ้นของรัฐประหารทั้ง2ครั้งนะคะนั่นก็คือปี2549นะคะแล้วก็ปี2557นะทั้งหมดนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวังวนของการเมืองไทยนะคะที่เราเผชิญกับปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทยตลอดนะคะโดยเฉพาะประเด็นสำคัญเนี่ยที่แอบอิงอยู่เบื้องหลังนะคะการเกิดขึ้นของรัฐประหารหลายครั้งที่ผ่านมาก็คือเรามีการตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วนะคะสถานะของประชาชนคนไทยเนี่ยควรจะมีสถานะเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมมีสิทธิทางการเมืองมากน้อยเพียงใดนะคะความแตกต่างทางวงการหลายครั้งนะคะทำให้สังคมไทยไม่สามารถที่จะหาฉันทามติหรือทางออกร่วมของสังคมได้นะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่เรายังเห็นความพยายามในการแย่งชิงความชอบธรรมโดยอ้างอิงความชอบธรรมกับศาสนาความเชื่อหรือคติบางอย่างอยู่นั่นเองค่ะค่ะสำหรับนะคะเรื่องที่3ที่เราพูดคุยกันนะคะก็เรามาสรุปกันคร่าวๆนะคะว่านักศึกษาได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะคะในเนื้อหานะคะเราจะว่าด้วยสังคมวัฒนธรรมและการเมืองไทยนะคะโดยเนื้อหาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ตอนโดยพิจารณาความต่างระหว่างตัวระบอบการปกครองนะคะโดยที่นะคะเราจะไล่จากอาณาจักรที่ไกลตัวที่สุดนะคะหรืออาณาจักรที่มีมาอย่างยาวนานนั่นก็คือมิติของความเป็นปิตุราชาซึ่งปรากฏในสุโขทัยนะคะสถานะขององค์พระมหากษัตริย์เนี่ยเปรียบได้กับพ่อผู้ปกครองลูกนะคะความสามารถในการถูกรักของกษัตริย์จึงเป็นความชอบธรรมนั่นเองนะคะในเวลาต่อมาค่ะเมื่อสุโขทัยนะคะเปลี่ยนผ่านไปสู่อยุธยานะคะแล้วอยุธยาสามารถดึงสุโขทัยให้เป็นส่วนหนึ่งได้นะคะก็ทำให้สถานการณ์ของกษัตริย์ต้องเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเทพนะหรือเทวราชานะคะและส่วนที่3นะคะของความเป็นราชาธิปไตยนะคะก็คือสมบูรณาญาสิทธิราชที่เราเห็นได้ชัดในสมัยองค์ที่5นะคะและเข้าสู่บริบทของปัจจุบันนั่นก็คือประชาธิปไตยเราจะเห็นได้ว่าความชอบธรรมมิติทางสังคมวัฒนธรรมนะคะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะยังเป็นสิ่งที่ยังเต็มไปด้วยพลวัตและการเปลี่ยนแปลงค่ะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านเนกีปาเมอแรง

0: ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิสมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569วันนี้เวลา 16:30 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกสตรีจากทั่วประเทศจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569รวมทั้งเพื่อตอกย้ำบทบาทของสตรีไทยในฐานะพลังสำคัญของประเทศทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์99คนพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศ5คนพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2569รวม155คนพร้อมกันนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่น15คนทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยมาตั้งแต่ปี2546และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยโดยมีพระราชดำรัสที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกล่าวอาเสรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569จบแล้วขบวนอัญเชิญเทียนชนวนพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เคลื่อนเข้าสู่ห้องรอยJubilee Ballroom ในการนี้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แล้วกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569
1: ข้าพเจ้า จ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ได้มาพบกับท่านทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2569และขอแสดงความชื่นชมต่อสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2490

ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสตรีไทยอันเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติหัวข้อการจัดงานในปีนี้แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพวิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทยทรงยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาประเทศทำให้ศิลป์แผ่นดินและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคงคุณค่าและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปณิธานของสตรีไทยในการสานต่องานศิลป์แผ่นดินมิได้หมายถึงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวหากยังครอบคลุมถึงการสืบสานคุณค่าความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถและการอุทิศศักยภาพของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพราะสตรีไทยในปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในทุกสาขาอาชีพเป็นพลังในการขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนข้าพเจ้าขอให้สตรีไทยทุกคนภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองยึดมั่นในความสุจริตความเพียรและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลร่วมกันทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสร้างประโยชน์แก่สังคมและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาและต่อยอดศิลป์แผ่นดินเพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไปได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569อย่างเป็นทางการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาสตรีไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานสตรีไทยจาก4ภาคซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอาทิการจัดแสดงชุดเคบายาของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติร่วมกับ5ประเทศสมาชิกอาเซียนงานผ้าไทยโบราณในราชสำนักผ้าฝ้ายออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากคำแนะนำพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรและหัตถกรรมจากร้านโกลเด้นเพลสมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่สตรีและเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเมอร์ไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกา20นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง30กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระวโรกรสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะวันนี้เวลา 15:51 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้สมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระภิกษุที่ดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569และตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569รวม9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระญาณวชิรมงคลเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามสมเด็จพระมหาวชิรคุณาลีโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศและสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและผู้ดูแลสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมา
สำหรับสมเด็จพระราชาคณะทั้ง9รูปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิมนต์เข้ารับการถวายสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาอันหนึ่งสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเป็นภิกษุชาวต่างชาติรูปแรกที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาอันแรงกล้าในการส่งเสริมทำนุบำรุงคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลที่ดำรงในสมณาคุณและอุปการะยิ่งต่อการพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประสบกนิกรสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลานาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดวัดโพสีท่าจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนสาธิตบางนาจังหวัดสมุทรปราการบริษัทไก่เทพฟาร์มจำกัดและบริษัท NTT Intense จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวนรูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามวัดสัมพันธวงศารามและวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดสวนสมบูรณ์วัดพระบรมธาตุสวีวัดควนตะโกวัดโพธิเกษตรและวัดสมสิริวัฒนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วประสงค์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นนางบุญล้อมทรัพย์ธรรมรงค์และคณะบริษัท SC Paper Pack จำกัดสมาคมตันตระวัดพระศิวะเจ้าโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่และสโมสรลูกเสือราชวิถีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดบรมสถนและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดทวีการะอนันต์จังหวัดปทุมธานีและวัดหนองเตาเหล็กจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา17นาฬิกาบริษัทสยามบิลเลนแนร์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดโคอาล่าเคบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนซ์จำกัดโรงงานบุญรอดการช่างและสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายได้

0: และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นาฬิกาเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบริษัททีมแอดคอร์ปอเรชั่นจำกัดสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนายชยพลสอนสิวสอนสิวและคณะและมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีทำจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตะวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินางสาวกัญญาพัฒน์ณัฐสุรางและคณะโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางเชียงใหม่สโมสรลูกเสือราชวิถีสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4สิงหาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: รูปสุโขทัยในระยะแรกแต่ลักษณะที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เป็นรูปแบบที่มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่ตามพุทธลักษณะของพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ่ทั้งนี้เพราะรูปแบบเดิมชำรุดเสียหายมากจนไม่สามารถที่จะศึกษารายละเอียดที่ชัดเจนได้พระพุทธรูปสุโขทัยเป็นประติมากรรมชั้นสูงของศิลปะช่างสมัยสุโขทัยที่ถือได้ว่าช่างสมัยสุโขทัยได้พัฒนาฝีมือขึ้นจนถึงจุดสูงสุดของศิลปะที่เรียกได้ว่าเป็นศิลปกรรมที่งดงามสูงสุดชนิดที่ไม่มียุคใดสมัยใดเทียบเท่าได้และกลายมาเป็นต้นแบบของพระพุทธปฏิมากรรมในยุคต่อๆมาจนถึงปัจจุบัน

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
7: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
8: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
7: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
9: พี่ว่าความงดงาม
10: ความงดงาม
9: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
7: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองชาติ
11: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
7: ครับ
11: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
7: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
12: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
7: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: บที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์นะครับในส่วนของเรื่องที่ผมอยากจะชวนทุกท่านได้พูดคุยนะครับเป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งสำคัญของการศึกษารัฐศาสตร์นะครับที่นำวิชาชีพเกี่ยวข้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะซึ่งถือว่าเป็นวิชาย่อยนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่เกิน100ปีที่ผ่านมานะครับในชุดวิชานี้นะครับแล้วก็ในส่วนเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ตอนด้วยกันก็คือเป็นการพูดถึงเรื่องโลกรัฐศาสตร์กับการต่างประเทศนะครับก็จะเป็นการพูดถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตกแล้วก็รวมถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมการเมืองไทยด้วยนะครับในส่วนประเด็นที่2นะครับที่อยากจะชวนพูดคุยซึ่งก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องก็คือนักรัฐศาสตร์กับวิชาชีพด้านการทูตซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆท่านจะคิดว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับหรือการศึกษารัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบ้านการเมืองในต่างประเทศเนี่ยจะมีงานที่รองรับที่สำคัญก็คือเรื่องการทูตซึ่งเอาเข้าจริงแล้วมันยังมีงานอื่นอีกมากมายแต่ในส่วนนี้นะครับที่ผมอยากจะชวนพูดคุยก็อาจจะพูดถึงประสบการณ์ของผู้ที่ศึกษาร่ำเรียนนะฮะหรือเรียนจบมาทางรัฐศาสตร์แล้วก็มีบทบาทสำคัญในด้านการต่างประเทศนะครับทั้งในส่วนที่ผมจะยกมาเนี่ยจะมีในส่วนสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยที่ชัดเจนนะครับรวมถึงระดับสากลอย่างองค์การสหประชาชาติและก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของนักรัฐศาสตร์ที่ไม่ใช่ด้านการทูตแต่ยังมีงานด้านการต่างประเทศอื่นๆที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านความมั่นคงของมนุษย์หรืองานด้านเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่เป็นตัวขับเคลื่อนความเป็นไปของโลกในปัจจุบันนะครับโอเคครับในส่วนแรกที่อยากจะชวนทุกท่านได้พูดคุยกันก่อนนะครับเราเวลาเราพูดถึงคำว่าโลกของรัฐศาสตร์กับการต่างประเทศแล้วเนี่ยในสาขาวิชาการเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยเรามักจะคิดถึงคำว่า IR ใช่ไหม International Relations นะครับอันนี้ก็ต้องบอกทุกท่านก่อนว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราจะพิจารณาออกเป็น2มุมด้วยกันอย่างมุมแรกเนี่ยเราอาจจะมองคำว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์แต่ในอีกทางหนึ่งเราอาจจะมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นองค์ความรู้ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อร่ำเรียนกันก็ต้องบอกว่า2

คำนี้ไม่เหมือนกันนะครับคำว่า IR แล้วกันผมขอใช้ว่า IR IR เนี่ยมันจะมีตัวอักษรพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่แต่ถ้าเป็นกรณีพิมพ์เล็กเนี่ยเราจะหมายถึงปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยโบราณกรีกโรมันอินเดียจีนก็มีปฏิสัมพันธ์กับต่างแคว้นต่างแดนกันเสมอแต่ในฐานะที่มันเป็นสาขาวิชาเนี่ยรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเพิ่งก่อกำเนิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2 ส่วน IR ที่เป็นองค์ความรู้นะครับในฐานะสาขาวิชาเนี่ยมันเพิ่งก่อกำเนิดขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองเพื่อตอบโจทย์สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรดีสงครามขนาดใหญ่นะครับที่เรารู้จักกันในนามมหาสงครามหรือสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับดังนั้นองค์ความรู้ในระยะแรกสุดเนี่ยมันเกิดขึ้นในอังกฤษในมหาวิทยาลัยอเบอร์ริสวิทนะครับและต้องบอกทุกท่านก่อนนะครับว่าตอนแรกสุดเนี่ยเราก็ไม่เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแต่เราเรียกว่าการเมืองระหว่างประเทศ international politics นะครับจากนั้นความรู้การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็ขยายตัวไปยังประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงแรกสุดเนี่ยการเรียนเนี่ยมันจะเป็นการเรียนในลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศการเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทำงานขององค์การสันนิบาตชาตินะครับแล้วก็พัฒนาการของมันเนี่ยก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆจนกระทั่งสมัยสงครามเย็นสหรัฐอเมริกาก็กลายมาเป็นแกนสำคัญในการผลิตองค์ความรู้ซึ่งก็จะมีขนบการเรียนที่แตกต่างนะฮะไปจากสิ่งที่อังกฤษได้เป็นตัวตั้งต้นไว้คราวนี้ในบริบทสังคมการเมืองไทยก็ต้องบอกเลยว่าวิชาพวกนี้เนี่ยเป็นวิชาที่ค่อนข้างใหม่มากนะครับจริงอยู่ว่าในสมัยช่วงรัชกาลที่5ท่านมีการสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและมาพร้อมกับกระบวนการในการเปลี่ยนสยามประเทศเนี่ยไปสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ตามแบบตะวันตกนะครับวิชาพวกนี้ถือว่าเป็นของใหม่นะครับในการศึกษาเริ่มเรียนทางรัฐศาสตร์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะนับได้ว่ามันมีจุดเริ่มต้นที่โรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนนะครับซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยก็มีการสถาปนาขึ้นมาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งการเรียนในยุคนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนวิชาแบบที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันแต่การเรียนในเชิงที่เป็นเรื่องการเมืองรัฐศาสตร์เนี่ยคือการเรียนเพื่อป้อนคนหรือผลิตคนเพื่อเข้าสู่ระบบราชการสมัยใหม่ที่เพิ่งเกิดใหม่นั้นนะครับส่วนวิชาชีพวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่างประเทศเนี่ยก็มีเพียงไม่กี่วิชานะครับแต่ข้อจริงแล้วสิ่งที่เป็นวิชาเกี่ยวข้องกับเรื่องการทูตหรือการต่างประเทศจริงๆเนี่ยมันเพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาในสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับถ้าเกิดเราเริ่มนับจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่ปริญญาตรีด้วยซ้ำแต่เกิดขึ้นที่ระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะในยุคนั้นยังเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองอยู่นะครับก็มีการเปิดวิชาการทูตและการต่างประเทศขึ้นมาซึ่งบุคคลสำคัญในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็คือท่านอาจารย์ดิเรกเชนามนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันในภายหลังว่าท่านเป็นทั้งนักการต่างประเทศเป็นนักการเมืองนะครับแล้วก็เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองรวมถึงท่านเป็นคณบดีคนแรกของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับหลังจากนั้นมานะครับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือจะเรียกว่าการระหว่างประเทศหรือการทูตก็ดีเนี่ยก็ขยายตัวไปยังหลายๆมหาวิทยาลัยแรกเริ่มเดิมทีก็จะเริ่มกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพก่อนแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านสังเกตได้เลยนะครับว่าการศึกษาที่เรียกว่า IR เนี่ยมันเปิดแทบจะทุกมหาวิทยาลัยแล้วอย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะมีองค์ความรู้ยังมีแผนกวิชาตรงนี้อยู่ชัดเจนใช่ไหมครับนะฮะหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคนะครับก็จะมีการตั้งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยนเรศวรในหน้าที่อาจจะเป็นทั้งภาควิชาหรืออาจจะเป็นแผนกหรืออาจจะเป็นสาขาวิชาขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับดังนั้นองค์ความรู้ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความหลากหลายเข้าไปนะครับในโลกตะวันตกก็อาจจะมีการศึกษาที่อาจจะแอดวานซ์มากกว่าเรานิดนึงนะฮะอาจจะไม่นิดนึงก็ได้อาจจะเยอะก็ได้นะฮะแต่ในของบ้านเราเนี่ยแน่นอนว่าไม่ว่าโลกมันจะมีการพัฒนาองค์ความรู้ยังไงนะครับในบริบทสากลกับบทไทยก็ต้องมีวิชาเรียนที่คล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นการเรียนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือบางที่อาจจะเรียกว่าทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศนะครับต้องมีการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศองค์การระหว่างประเทศอะไรประมาณนี้นะครับหรืออาจจะมีการศึกษาประเด็นที่เฉพาะเจาะจงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นมนุษยธรรมนะครับสิทธิมนุษยชนนะฮะหรือกระแสเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติโรคระบาดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับการอพยพโยกย้ายข้ามถิ่นเรื่องการศึกษาความคิดที่เกิดขึ้นในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทุกอย่างนะครับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดนทั้งในมิติระหว่างรัฐกับรัฐ
หรือในมิติที่เป็นรัฐกับมนุษย์หรือมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยก็จัดว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นเดียวกันดังนั้นโดยหมุด

มายสำคัญนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะถูกนิยามไปอย่างไรก็ตามทุกอย่างเกิดขึ้นบนสิ่งที่เป็นฐานที่เรียกว่าความขัดแย้งกับความร่วมมือนะครับโจทย์ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกที่หนึ่งณวันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะโลกเราเปลี่ยนแปลงโลกหลังสงครามโลกที่หนึ่งกับโลกหลังโควิดไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับในส่วนนี้ก็จะทำให้ทุกท่านได้เห็นว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยกับเวลาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันมีพลวัตแล้วก็สืบเนื่องกันตลอดมานะครับครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นการพูดคุยถึงเรื่องนักรัฐศาสตร์กับวิชาชีพด้านการทูตนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็อยากจะชวนทุกท่านได้ลองพูดคุยนะครับแล้วก็ลองศึกษาอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือประเด็นแรกเนี่ยนักรัฐศาสตร์กับงานการทูตซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่หลายคนจะมีความเข้าใจอยู่เสมอว่าคนที่สำเร็จการศึกษาวิชาชีพนะฮะหรือวิชาจริงๆต้องขอบอกว่ารัฐศาสตร์ไม่ใช่วิชาชีพอันนี้ขอพูดไว้ก่อนนะครับแต่เวลาเราพูดถึงรัฐศาสตร์ก็ดีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ดีเนี่ยเวลาเราคิดถึงคำนี้ปั๊บเนี่ยหลายคนจะบอกอ้าวเรียนไปเป็นทูตเหรออ่ะถามว่ามันใช่ก็ใช่ไหมมันก็ถูกต้องนะครับแต่ข้อจริงแล้วเนี่ยงานการทูตเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการศึกษานะครับหรือเป็นวิชาชีพที่เกิดขึ้นภายหลังที่คุณสำเร็จวิชาพวกนี้ออกไปแต่ในความจริงแล้วเราสามารถประกอบวิชาชีพอื่นๆได้นะครับแต่ตรงเนี้ยประเด็นตรงเนี้ยอยากจะชวนพวกเราดูก่อนว่าคนจะเป็นทูตได้นั้นเนี่ยโดยเบื้องต้นนะครับทูตคืออะไรทูตจะต้องทำอะไรแล้วก็เราต้องเตรียมตัวในการสอบการทูตอย่างไรนะครับแต่ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับผมเองก็ไม่ได้มีวิชาชีพทางด้านการทูตนะครับเพียงแต่ศึกษาวิชาเกี่ยวข้องกับด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ลองนำประสบการณ์จากหลายๆที่นะฮะมารวบรวมแล้วก็เรียบเรียงให้กับทุกท่านได้ศึกษาแล้วก็มาเหมือนชวนแลกเปลี่ยนชวนคิดเห็นกันนะครับอย่างที่ผมกล่าวนะครับว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมักจะได้รับการพิจารณาหรือได้มีผู้คนมาคิดนะฮะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานด้านการทูตเป็นสำคัญคราวนี้งานการทูตเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าโอ้เป็นอาชีพที่ดูหรูหรานะแต่ความจริงแล้วงานการทูตนะครับไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่หรือการเป็นข้าราชการของรัฐที่ออกไปทำหน้าที่ในต่างแดนนะครับและก็ถือว่าวิชาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับถ้าเกิดท่านไปอ่านหลักฐานตั้งแต่สมัยกรีกโรมันสมัยอินเดียหรือจีนเนี่ยวิชาชีพเนี่ยนะครับวิชาชีพนักการทูตเนี่ยโอเคว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะฮะเหมือนสมัยปัจจุบันแต่จะต้องมีคนคนหนึ่งที่มีทักษะบางประการที่นำไปสู่การติดต่อสื่อสารกับอีกแคว้นหนึ่งอีกรัฐหนึ่งหรืออีกจักรวรรดิหนึ่งนะครับด้วยท่าทีถ้อยอาศัยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นคนมุทะลุดุดันเกิดไปคุยกับเขาเนี่ยแล้วเกิดเขาไม่โอเคด้วยมันก็อาจจะนำไปสู่สงครามแต่ในบางบรรยากาศนะครับที่มันมีความตึงเครียดแล้วเนี่ยทูตอาจจะเป็นคนที่ขับเคลื่อนให้ความขัดแย้งมันไม่เกิดขึ้นและก็นำไปสู่การเจรจาที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ก็ได้ดังนั้นงานการทูตเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่การทูตที่ถือว่าเพิ่งเกิดขึ้นนะฮะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17นะครับประมาณปี1600กว่าจนถึงประมาณยาวๆไปถึงคริสต์ศตวรรษที่19นะครับโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์คองเกรสออเวนนาซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ในปี1814-1815ก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์กันในกลุ่มมหาอำนาจยุโรปเลยครับบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยการทูตต้องมีการจัดลำดับชั้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการส่งคนจากรัฐหนึ่งเนี่ยไปประจำการอยู่อีกรัฐหนึ่งจะไม่มีการส่งไปเป็นครั้งเป็นคราวละแต่ต้องมีการส่งทูตไปประจำจริงดังนั้นเนี่ยหลังเหตุการณ์ที่ผมเรียกว่าคองเกรสออฟวิเนียเนี่ยนะครับท่านก็จะได้ยินคำว่าเอกอัครราชทูตอัครราชทูตมีคำว่าอุปทูตนะครับมีเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยมีกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นตัวกำกับเลยบอกว่าคุณจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นบรรทัดฐานสากลนะครับคราวนี้ในวิชาชีพทางการทูตเนี่ยนะครับก็ต้องบอกทุกท่านว่าทักษะอย่างหนึ่งที่ทูตต้องมีคือคุณต้องรู้ภาษาต่างประเทศยิ่งรู้ภาษามากก็ยิ่งได้เปรียบนะครับแต่ในบางทีเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นข่าวที่มีทูตจากต่างประเทศมาประจำการที่เมืองไทยอุ้ยทำไมท่านพูดภาษาไทยคล่องขนาดนี้นะคะก็อาจจะมีการเทรนมาละนะครับว่าอ่ะเดี๋ยวคนคนนี้จะต้องถูกส่งไปประเทศนี้นะครับแล้วก็มีการพูดนะฮะมีการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาด้วยเพราะจะได้เข้าใจความเป็นไปและแน่นอนครับหน้าที่นักการทูตทุกคนต้องมีการรายงานกลับไปยังต้นสังกัดตัวเองนั่นก็คือกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รวมไปถึงรัฐบาลที่ตัวเองจากมาจากประเทศตรงนั้นนะครับแต่ก็ต้องบอกทุกท่านอีกประเด็นหนึ่งนะครับงานการทูตเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นงานระหว่างรัฐต่อรัฐแต่งานการทูตบางอย่างก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนด้วยเช่นเดียวกันนะ

ครับคราวนี้มีอีก2ประเด็นที่อยากจะชวนพูดคุยนะครับว่าสำหรับใครหลายคนที่เรียนรัฐศาสตร์นะครับเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็สนใจงานด้านการทูตก็อาจจะมีไอดอลในดวงใจนะครับทั้งที่เป็นชาวไทยชาวต่างประเทศคราวนี้ผมอยากจะลองให้ทุกท่านลองดูนะครับว่าคนที่สำเร็จการศึกษาที่ผมเลือกเข้ามาเรียบเรียงให้ทุกท่านได้ศึกษากันเนี่ยก็จะมีพื้นฐานจบรัฐศาสตร์ไม่ยาใบใดก็ใบหนึ่งนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ที่ผมเลือกก็คือปริญญาตรีนะครับสี่ท่านที่ผมเลือกมาในส่วนที่เป็นนักรัฐศาสตร์นะฮะที่ทำงานด้านการทูตนะครับโดยพื้นฐานท่านอาจจะเป็นนักการเมืองก็ได้หรืออาจจะเป็นนักการทูตอยู่แล้วก็ได้นะครับอย่างคนแรกเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับคนนี้โอ้ถ้าเกิดใครศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะสมัยสงครามเย็นท่านผู้นี้มีบทบาทอย่างมากในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับท่านได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันนะครับในช่วงทศวรรษ1970ก็มีบทบาทสำคัญในช่วงที่อเมริกานะฮะสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยได้มีการปรับความสัมพันธ์กันโดยเฉพาะการนำไปสู่การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับอเมริกานะครับในช่วงปี1972ขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็ยังมีบทบาทด้านความมั่นคงนะครับก็ยังถือได้ว่าท่านมีบทบาทด้านการทูตที่สูงมากแล้วก็ท่านปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับอายุท่านก็น่าจะปาไปสัก90กว่าแล้วคราวนี้ในโลกร่วมสมัยที่หลายๆท่านอาจจะเคยคุ้นเคยชื่อท่านบ้างนะครับอย่างฮิลลารีคลินตันคอนโดริซาไลส์นะครับเอาสตรีทั้ง2ท่านนี้ก่อน2ท่านนี้มีความน่าสนใจมากอย่างท่านแรกเนี่ยฮิลลารีคลินตันนะครับท่านเป็นนักเคลื่อนไหวตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักศึกษาเรียนรัฐศาสตร์ที่อเมริกาขณะเดียวกันก้าวสู่วงการทางการเมืองนะครับแล้วก็เป็นส่วนผลักดันคุณสามีนะฮะก็คืออดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันนะครับและในวันที่บิลคลินตันได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับสตรีท่านนี้ก็เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นมามีบทบาททางด้านการต่างประเทศจนกลายมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาซึ่งตำแหน่งนี้ใหญ่มากนะครับเราจะไม่เรียกเขาว่ารัฐมนตรีเลยฮะแต่มันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยในภาษาไทยแต่จริงๆแล้วเขาจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า the secretary of state นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคอนโดริซาไรส์โอ้อันนี้เป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งเลยนะฮะมีบทบาทในช่วงของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชสูงมากนะครับก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของในยุคนั้นเช่นเดียวกันส่วนนักการทูตอีกท่านหนึ่งที่ถึงมีบทบาทนะครับเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ไม่ได้นะครับช่วงนี้เทรนด์เกาหลีมาแรงผมก็ต้องมีการบรรจุเรื่องพวกนี้ลงมาด้วยนะครับคุณบันคีมุนนะครับเป็นอดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะครับซึ่งเป็นชาวเอเชียคนที่2ที่รับตำแหน่งนี้และก็มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสันติภาพโลกและความมั่นคงของโลกด้วยเช่นเดียวกันส่วนนักรัฐศาสตร์ไทยนะครับก็จะมีมากหน้าหลายตานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่ได้รับการขนานนามนะฮะการพูดถึงอยู่บ่อยๆก็คืออย่างพระองค์เจ้าวันไวทยากรนะครับท่านมีบทบาททางด้านการทูตสูงมากไม่ว่าจะเป็นคุณสุรินทร์ พิศวรรณนะครับอดีตเลขาธิการอาเซียนนะครับหรือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับท่านก็ผันตัวจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาสู่การทำงานทางการเมืองและก็เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับและก่อนที่เราอาจจะรู้จักท่านในอีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งนักรัฐศาสตร์ที่ผมได้กล่าวมาถึงนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะทำงานทางด้านการเมืองมาโดยตลอดแต่ขณะเดียวกันบางท่านก็อาจจะผันตัวจากโลกวิชาการมาสู่โลกของภาคปฏิบัติซึ่งก็จะทำหน้าที่ที่ไม่แน่ใจว่าตรงสิ่งนี้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่เรียนมาหรือเปล่าเพราะโลกกับความจริงกับโลกในหนังสือบางทีมันอาจจะมีความต่างหรือความเหมือนกันอยู่ก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายให้กับทุกท่านไว้ว่านี่คือประสบการณ์นักรัฐศาสตร์นะครับที่ทำงานด้านการประเทศจริงๆนะครับแล้วก็เข้าสู่ในส่วนสุดท้ายนะครับที่จะเป็นการพูดถึงเรื่องนักรัฐศาสตร์กับวิชาชีพการต่างประเทศที่น่าสนใจอย่างที่ผมกล่าวกับทุกท่านนะครับว่าการศึกษารัฐศาสตร์นะครับรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเป็นนักการทูตอย่างเดียวเพราะโดยเนื้อหาวิชาโดยตัวของสาขาวิชาแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่ารัฐศาสตร์เนี่ยไม่ได้เป็นวิชาชีพเหมือนกับทางวิศวะเหมือนกับทางแพทย์เหมือนในรัฐศาสตร์กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะครับด้วยองค์ความรู้ที่มันหลากหลายมันมีการหยิบยืมจากหลายๆสาขาวิชามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่อดีตเลยเนี่ยจะพบได้ว่าวิชาเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับและคราวนี้เนี่ยด้วยความที่วิชาเยอะมากและมันมีประเด็นหลากหลายคำถามเกิดขึ้นก็คือว่าแล้ว

เราเรียนสิ่งพวกนี้ไปทำอะไรได้บ้างแน่นอนครับด้วยทักษะของการศึกษารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันคือการฝึกคิดวิเคราะห์นะครับคือการสังเคราะห์องค์ความรู้รวมถึงการมองโลกที่อาจจะใช้ภาษาง่ายคือมันสนุกขึ้นนะครับมันเป็นการมองโลกได้มุมมองที่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นโดยการอาศัยองค์ความรู้ที่ทุกท่านได้ร่ำเรียนมานะครับคราวนี้ในส่วนที่3นะครับก็เป็นการพูดถึงนักรัฐศาสตร์กับวิชาชีพการต่างประเทศอื่นๆน่าสนใจถ้าอาจจะเคยได้ยินคำศัพท์หลายคำนะครับในแวดวงวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักลงทุนต่างประเทศนะครับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นะครับรวมถึงการทำงานอย่างเช่นทำงานของ NGO ที่อยู่ระดับระหว่างประเทศนะครับทำงานกับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นงานนักการทูตหรืออาจจะเป็นงานพวกการธนาคารและพาณิชย์นะครับงานด้านการสื่อนะครับหรือถ้าเกิดอย่างเอาตรงๆก็คืองานอย่างพวกผมเนี่ยก็คืองานการสอนหนังสือก็จะเป็นงานที่เอาวิชาชีพมาใช้โดยตรงนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หวือหวามากเหมือนกับวิชาชีพอื่นๆนะครับดังนั้นในส่วนนี้ก็ต้องทองเข้าใจในเบื้องต้นว่าไม่ว่าท่านจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาด้านใดก็แต่ท่านก็สามารถประกอบวิชาชีพได้แตกต่างหลากหลายนะครับก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยท่านอาจจะศึกษาได้ตั้งแต่งานภาครัฐนะครับงานขององค์การระหว่างประเทศงานภาคเอกชนรวมถึงงานภาควิชาการซึ่งอาจท่านจะกลายเป็นอาจารย์ก็ได้เป็นนักวิจัยก็ได้นะครับที่ศึกษาในมิติต่างๆตั้งแต่มิติระหว่างรัฐและฮะรัฐกับมนุษย์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันหรือประเด็นที่เป็นความมั่นคงแบบใหม่อาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศก็ได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยผมได้ยกประเด็นมาพูดคุยกับท่านเนี่ย2ประเด็นด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการพูดถึงประสบการณ์ของบางท่านนะครับ1ในวิชาสำคัญของการเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือวิชาที่ชื่อว่าเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศนะครับซึ่งถ้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยตรงแล้วเนี่ยก็จะมีชุดวิชานี้อยู่หรือท่านที่สนใจเข้ามาทางมหาวิทยาลัยอาจจะเรียกว่าเศรษฐกิจโลกก็ได้ซึ่งคำนี้เวลาเราพูดในภาษาสากลนะครับเราจะใช้ว่า international political economy แต่ในบางสำนักบางมหาวิทยาลัยก็บอกว่าเราไม่ระดับ international แล้วเราต้องไประดับโลกแล้วนะครับก็อาจจะเรียกว่า global political economy ใช้ตัวย่อว่า GPE ส่วน international political economy ก็จะเรียกว่า IPE นะครับถามว่าวิชานี้มีความสำคัญอย่างไรวิชานี้เนี่ยผมว่าสำคัญและจำเป็นมากนะทุกมหาวิทยาลัยในโลกต้องเรียนวิชานี้นะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เปิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยพูดง่ายๆครับมันเป็นการศึกษาระหว่างพลัง2พลังที่มันส่งผลต่อกันนะครับคือเรื่องของรัฐกับตลาดนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจกับการเมืองต่างฝ่ายต่างส่งเสริมกันผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับการเมืองบางอย่างส่งผลให้เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ขณะเดียวกันเศรษฐกิจบางเรื่องก็ส่งผลให้การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันถ้าเกิดใครหลายๆคนศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยท่านจะพบเลยว่าวิกฤตการณ์น้ำมันโลกส่งผลต่อเรื่องการเมืองระหว่างประเทศแน่นอนในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดประเทศบางอย่างที่เป็นเศรษฐกิจอย่างต้มยำกุ้งก็ส่งผลต่อเรื่องของความเป็นไปของรัฐไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงเรื่องการเมืองอย่างเช่นภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่2ทำอย่างไรดีจะให้ฝรั่งเศสกับเยอรมนีกลับมาคืนดีหรือมีไมตรีต่อกันก็นำไปสู่การจัดตั้งประชาคมแผ่นหินและเหล็กก้าซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการร่วมมือทางเศรษฐกิจอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อโลกมันขับเคลื่อนไม่ใช่ด้วยพลังอำนาจทางการอาหารอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องอยู่เนี่ยมันก็นำไปสู่เรื่องการค้าระหว่างประเทศการเงินระหว่างประเทศนะครับการลงทุนระหว่างประเทศรวมถึงประเด็นร่วมสมัยต่างๆที่มีเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับง่ายๆอย่างโควิดปัจจุบันนะครับเรื่องวัคซีนก็ถือว่าเป็นสินค้าประเภทหนึ่งนะครับซึ่งต้องใช้เงินในการลงทุนมากมายมหาศาลนะครับหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกก็มีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับว่าหลายๆประเทศผลิตอุตสาหกรรมนะครับมีการผลิตโรงงานต่างๆเกิดขึ้นโรงงานต่างๆปล่อยควันพิษสู่สภาวะทิวอากาศเหมือนที่เรากำลังเจอในกรุงเทพในปัจจุบันหรือแม้แต่ในเขตภาคเหนือนะครับซึ่งอาชีพจริงๆแต่ว่ามันสามารถนำองค์ความรู้ไปเพื่อเป็นเลนส์หรือเป็นกรอบในการวิเคราะห์ในการติดต่อสัมพันธ์ซึ่งในส่วนประเทศไทยนะครับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่สำคัญเนี่ยในเนื้อหาผมเนี่ยได้กล่าวถึงบทบาทของหน่วยงานหนึ่งก็คือกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการค้าระหว่างประเทศโดยที่มีภารกิจหลักคือการส่งเสริมการส่งออกการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งการส่งออกดังกล่าวเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับในโลกของเรื่องการค้ามันมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้น

หน้าที่นะครับหรือคนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกรมนี้เนี่ยจะต้องมีบทบาทในการผลักดันนะครับเพื่อให้การค้าดำเนินไปด้วยดีไม่ให้ดูนกีดกันการค้านะครับซึ่งเขาอาจจะเรียกตัวนี้ย่อๆว่าทูตพาณิชย์ก็ได้นะครับซึ่งในนี้ผมก็ได้มีการยกตัวอย่างนะครับของคุณพิมพ์ชนกวรขอพรซึ่งอดีตเนี่ยท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยท่านได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญานะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าอาจจะไม่ใช่งานการทูตโดยตรงเพราะเวลาเราพูดถึงว่าการทูตเมื่อไหร่เนี่ยเราจะคิดถึงกระทรวงการต่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการเงินการลงทุนการค้านะครับและมีกฎกติกาการค้าและเศรษฐกิจเนี่ยกำกับอยู่ตลอดเวลาบทบาทตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญในอีกด้านหนึ่งนะครับที่อยากจะชวนทุกท่านพิจารณาก็คือว่าในโลกหลังยุคสงครามเย็นเนี่ยองค์ความรู้ชนิดหนึ่งได้ถูกผลิตขึ้นมาอย่างแพร่หลายและกลายเป็นที่นิยมมากแล้วก็นักศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยก็โฟกัสมาที่เรื่องนี้พอสมควรนะครับคือเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศนะฮะในหลายมหาวิทยาลัยมีการบรรจุวิชานี้ลงไปคราวนี้เมื่อพิจารณาถึงความหมายคำว่าความมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับผมขอกล่าวสั้นๆว่าเวลาเราคิดถึงความว่าความมั่นคงมันมีอยู่2แบบด้วยกันเวลาเราจะรู้สึกว่าความอะไรก็ตามเป็นความมั่นคงเนี่ยแปลว่าเราอาจต้องโดนบางอย่างเนี่ยมันเข้ามาคุกคามชีวิตดังนั้นโจทย์สำคัญคือทำอย่างไรชีวิตเราจะมั่นคงนะครับอย่างในอดีตเนี่ยที่เราเรียกว่าความมั่นคงแบบเดิมนะฮะถ้าเรามองว่าใครเป็นข้าศึกศัตรูของรัฐมีการบุกรุกนะครับมีการโจมตีขึ้นมาแล้วเรามีการตอบโต้ด้วยกำลังทหารหรือการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธการใช้กำลังหรืออาจจะยกระดับไปสู่สงครามนั่นก็คือเป็นลักษณะของความมั่นคงแบบดั้งเดิมแต่ในโลกยุคหลังสงครามเย็นโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับสหรัฐอเมริกากับโซเวียตไม่ได้เป็นศัตรูกันอย่างเปิดเผยอย่างสมัยสงครามเย็นอีกต่อไปยังไม่พอสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายลงในปี1991ความมั่นคงในแบบเดิมๆโดนตั้งคำถามความมั่นคงในแบบใหม่ที่มนุษย์มองว่าเป็นสิ่งที่คุกคามต่อชีวิตมนุษย์เริ่มมีมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วของพวกนี้มันมีมาตั้งแต่อดีตครับแต่เราเพิ่งมีการตระหนักรับรู้ว่าสิ่งนี้แหละครับเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงจากนั้นมาความมั่นคงก็ไม่ได้โฟกัสที่รัฐอีกต่อไปความมั่นคงถูกย้ายมาที่มนุษย์ใช่ไหมฮะคิดถึงในสภาพปัจจุบันครับเราอยู่บ้านเราทำงานอยู่ที่ออฟฟิศแต่ขณะเดียวกันโรคภัยไข้เจ็บเราถูกมองเป็นศัตรูแทนที่เราจะเคยมองคอมมิวนิสต์เราเคยมองสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ทุกวันนี้สิ่งที่คุกคามความมั่นคงของมนุษย์เรานะครับไม่ใช่แค่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียวแต่มีทั้งเรื่องสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ใดๆก็แล้วแต่นะครับของพวกนี้เนี่ยก็ส่งผลให้นักรัฐศาสตร์จำนวนหนึ่งเริ่มลงไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้านความมั่นคงแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับแม้แต่เรื่องการก่อการร้ายที่พวกเราอาจจะคุ้นชินกันอยู่เสมอนะฮะตั้งแต่ช่วงหลังโลกยุคปี2001เป็นต้นมานะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ยกตัวอย่างคุณสุนัยผาสุกนะครับซึ่งท่านสำเร็จการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรงและรวมถึงคุณประทับจิตนิรภัยจิตนะครับซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยก็มีบทบาทในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นการพูดถึงเรื่องความเคลื่อนไหวด้านสตรีในโลกปัจจุบันด้วยนะครับดังนั้นทั้ง3ตอนที่ผมได้พูดไปเนี่ยนะครับจะได้เห็นบทบาทเลยว่าตั้งแต่องค์ความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในระดับสากลระดับเมืองไทยหรือมาถึงในระดับที่เป็นนักการทูตนะครับทั้งประสบการณ์ต่างประเทศและประสบการณ์ไทยรวมถึงวิชาชีพอื่นๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็ทำให้เห็นความหลากหลายนะครับทั้งที่ความจริงแล้วรัฐศาสตร์อาจจะไม่ใช่วิชาชีพโดยตรงแต่เราสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในทางปฏิบัตินะครับโดยการประยุกต์ใช้การคิดการเขียนการอ่านรวมถึงการลงภาคสนามจริงๆที่แตกต่างกันไปครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง

0: Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองนึงคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยก็คือเราจะมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับผมกิติพันธ์นาคมงคลครับ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบแล้วก็ตระหนักร่วมกันครับในสาระความรู้ทางวิชาการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นั่นเองครับซึ่งรายการของเรานะครับจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการครับช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้าย Green Idea ครับคุณผู้ชมครับ Green Focus ในวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านห้วยปลาหลดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับถ้าพูดถึงบ้านห้วยปลาหลดนะครับย้อนไปเมื่อ70ปีก่อนเนี่ยนะครับก็มีชาวมูเซอร์ดำได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากที่นี่ครับโดยพวกเขาเกือบทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ทำมาหากินด้วยการปลูกฝิ่นครับแล้วก็ทำไร่เลื่อนลอยทำให้ที่ดินหมดความอุดมสมบูรณ์ป่าไม้ก็ถูกทำลายไปนะครับรวมถึงแหล่งน้ำก็แห้งแล้งดินเสื่อมสภาพจากพื้นที่ป่าที่มีมหาศาลนะครับก็กลายเป็นพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมเรียกได้ว่าเป็นภูเขาหัวโรนครับแต่ทำไมชาวบ้านครับได้หันกลับมาเห็นความจำเป็นของที่ดินและที่ทำกินรวมถึงป่าไม้แล้วก็มุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนาผืนแผ่นดินของพวกเขาให้ดีที่สุดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวที่มุ่งมั่นในการดูแลรักษาป่าของชาวห้วยปลาหลดกันเลยครับในช่วง Green View

ครับพบกับน้องกรีนเป็นประจำในรายการกรีนโฟกัสคุณผู้ชมครับพื้นป่ามหาสารของบ้านห้วยปลาหลดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมเพราะถูกทำลายจากการใช้งานที่หนักและไม่รู้คุณค่าของป่านะครับส่งผลต่อแหล่งน้ำและดินไม่สามารถทำการเกษตรได้แต่เมื่อเดือนมกราคมปี2517พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชุมชนบ้านห้วย

จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันแล้วอย่างไรจึงจะทำให้ทั้งคู่ได้ประโยชน์เราไปชมเรื่องราวของชาวห้วยปลาหลดกันเลยนะครับ

0: ก่อนจะมาเป็นชุมชนต้นแบบการจัดการน้ำนั้นบ้านห้วยปลาหลดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแห่งนี้เคยมีไร่ฝิ่นและไร่เลื่อนลอยแต่สามารถเปลี่ยนจากภูเขาหัวโล้นสู่แปลงเกษตรทำเงินด้วยค่านิยมคนรักป่าพัฒนาน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ
1: ชุมชนหมู่บ้านห้วยปลดนะในอดีตนี้นะครับมีประสบปัญหาในเรื่องพื้นที่ภูเขาหัวโล้นที่เราเรียกกันว่าเป็นสภาพป่าเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากว่าชุมชนชาวเขาเผ่าชาวเขาเราเนี่ยนะครับการทำพื้นที่การเกษตรนั้นเขารู้เท่าไม่ถึงการนะครับทำได้เรื่องลอย
2: ในอดีตนั้นในเรื่องของการจัดการน้ำนะฮะเราค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ำเพราะว่าเวลาเราใช้น้ำนั้นเราต้องมาตักที่หมู่บ้านเขาต่อระบบน้ำเนี่ยตรงนั้นเราใช้ระบบการต่อแบบใช้ไม้ไผ่ผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งแล้วก็ต่อเป็นลำเป็นลำเป็นลำเป็นลำมาจนมาถึงจุดที่กำหนดไว้ช่วงเช้านะครับประมาณทักตีสี่ตีห้าเนี่ยพวกผู้หญิงเนี่ยเขาจะมาตักน้ำแล้วก็เอาไปใช้หุงหาในครัวเรือนนะครับหรือว่าช่วงเย็นเนี่ยอย่างเรากลับจากไร่กลับจากสวนมาเนี่ยผู้หญิงก็ต้องมาอาบน้ำก่อนแล้วก็เพื่อจะกลับไปหุงหาทำอาหารแล้วก็ผู้ชายก็มาอาบต่อนะครับตอนนี้แหล่งน้ำมันมีที่เดียวนะครับแหล่งน้ำเมื่อมันมีที่เดียวเนี่ยคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยมายืนรอคิวกันเนี่ยมันก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง
3: ในอดีตเนี่ยในล่องเขาแถวนี้เนี่ยคือเวลาหน้าน้ำหลากนะครับน้ำจะมาเยอะมากเพราะว่าต้นน้ำข้างบนเนี่ยส่วนมากคือชาวบ้านได้ขึ้นไปทำไร่ข้าวโพดแล้วก็ปลูกข้าวบ้างนะครับแล้วก็ตามร่องเขาต่างๆเนี่ยคือปลูกฟิน
2: เมื่อปีประมาณ2517นะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะฮะได้มาเยือนที่บ้านห้วยปลดนะฮะแล้วก็พระองค์ได้รับสั่งกับพ่อผมไว้นะครับซึ่งสมัยนั้นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาป่าการอนุรักษ์หน้าดินนะครับว่าให้จัดสรรพื้นที่ดูแลการใช้ป่าให้อย่างเหมาะสมหลังจากนั้นมาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมีแรงบันดาลใจเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้ชุมชนห้วยปลดนั้นมีการสร้างป่าขึ้นมา
0: จุดเปลี่ยนของชุมชนเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ขอคืนพื้นที่จากชุมชนบ้านห้วยปลาหลดเพื่อดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้แต่ชุมชนไม่สามารถย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่ไหนได้อีกเพราะพื้นที่อื่นล้วนถูกชาวเขาเผ่าอื่นจับจองหมดแล้วชุมชนจึงขอตกลงกับอุทยานหยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเป็นจุดเริ่มต้นให้ชุมชนหันมาให้ความสนใจกับป่าของตนเริ่มจากการปลูกป่าไผ่และสร้างป่าชุมชนขึ้นแล้วร่วมกันดูแลอนุรักษ์ป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งด้วยหลักการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่
3: หลักการหลักๆคือคนต้องอยู่กับป่าได้เรารักษาป่าเนี่ยไม่ใช่ไปเดินดูต้นไม้อย่างเดียวนะครับหน้าแล้งเนี่ยคือเราต้องดูแลเรื่องไฟป่านะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่พวกเราทำกันอย่างหนักทุกปีนะครับพอเรารักษาป่าเนี่ยป่าเขาก็ให้ผลประโยชน์กับเรานะครับเขาให้เศรษฐกิจนะครับคนที่นี่มีรายได้ทุกเดือนนะครับจากป่าแล้วก็เรามีน้ำสะอาดจากต้นน้ำเอามาปลูกผักตามร่องเขาที่เคยเป็นแปลงพื้นที่ที่เคยปลูกฝิ่นขณะนี้ไม่มีฝิ่นแล้วนะครับก็จะเหลือแต่กาแฟกับผักเมืองหนาวที่เราทำกันเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา30กว่าปีที่เราร่วมกันทำเนี่ยคือชุมชนของเราจากที่ไม่มีป่าขณะ

0: นี้ป่ากลับมาเกือบ 90% ครับ
1: หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่นั้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ป่าสงวนที่บุกรุกตั้งรกรากกันมาหลายชั่วอายุคนแต่สามารถใช้ประโยชน์ภายใต้ข้อแม้ในการดูแลป่าการอยู่ร่วมกับป่าของชุมชนบ้านห้วยปลาหลดนับเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวมูเซอร์ดำบ้านห้วยปลาหลดกับหน่วยจัดการป่าต้นน้ำดอยมูเซอร์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
2: คุณผู้ชมครับภายใต้ป่าไม้ที่เขียวขจีในทุกๆที่ย่อมมีผู้บุกรุกหรือว่าผู้ทำลายแฝงตัวอยู่ครับแม้ว่าทางอุทยานในหลายๆที่นะครับจะออกตัวตราอย่างเข้มงวดแต่หากขาดความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในพื้นที่ก็มักจะทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นกับป่าได้อย่างง่ายดายครับและนี่ครับคือข้อดีหนึ่งสำหรับหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ครับชาวบ้านได้ร่วมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยหลักวรรณเกษตรชีวิตใหม่ของคนห้วยปลาหลดในทุกวันนี้ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสานควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าไม้เขาทำได้อย่างไรไปโฟกัสเรื่องนี้ให้กระจ่างกันเลยครับในช่วง Green

ุมชนบ้านห้วยปลาหลดซึ่งมีพื้นที่อยู่ในอาณาบริเวณของอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชได้บริหารจัดการป่าชุมชนและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยพวกเขาบริหารจัดการป่าอาศัยหลักธรรมชาติของป่าด้วยการให้พืชในป่ามีความหลากหลายและเกื้อกูลกันทั้งระบบนิเวศไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีและพยายามสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดซึ่งเป็นการรักษาคุณภาพของดินและน้ำชุมชนบ้านห้วยปลาหลดจึงอยู่ภายใต้กติกาแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ดินป่าน้ำแต่ว่าการฟื้นฟูป่าอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ชาวบ้านมีกินจึงต้องคิดต่อไปว่าจะฟื้นฟูยังไงให้ได้ทั้งป่าคืนมาแล้วชาวบ้านก็มีรายได้ด้วยเป็นการใช้อย่างรู้คุณค่าทำให้ป่าในชุมชนเป็นศูนย์รวมของทุกอย่างทั้งการทำมาหากินจากความหลากหลายของพืชและสัตว์เป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งน้ำด้วยผ่านการบริหารจัดการป่าและน้ำของชุมชนบ้านห้วยปลาหลดอย่างมีระบบและมีกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันความสูญเสียอย่างในอดีต

0: ตั้งแต่ปี 2528-29 เป็นต้นมาเนี่ยคือเราเริ่มสร้างป่าชุมชนครั้งแรกคือพวกเราไปปลูกป่าพื้นที่ที่เป็นไร่ข้าวโพดอะครับขณะนี้เนี่ยคือป่าตรงนั้นกลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นต้นยูคาลิปตัสที่เราเอามาปลูกครั้งแรกเมื่อปี2529เนี่ยขณะนี้เกิน1คนโอบแล้วนะครับแล้วก็เป็นป่าดงแล้วก็มีคนมาศึกษาดูงานกับเราเยอะครับ
1: ชุมชนบ้านห้วยโปรดนะครับคือเรามีความร่วมมือเรื่องการบริหารจัดการป่านะครับก็คือเรามีประเพณีวัฒนธรรมที่เราต้องอาศัยพินกับป่านะครับไม่ว่าเรื่องด้านอาหารเรื่องด้านการที่อยู่อาศัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของป่านะครับไม่ว่าคนในชุมชนจะร่วมมือเนี่ยครับมันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราก็คืออาศัยว่าจํานวนที่คนส่วนใหญ่ร่วมมือกันนะครับเวลาทันฝ่ายหรือว่าเขาก็มาร่วมมือกันทันฝ่ายเวลาเราปลูกป่าแล้วก็เขาก็ให้ความร่วมมือครับนอกเหนือจากจริงๆแล้วที่เขาไม่ได้มาก็เช่นว่าป่วยหรือว่ามีภารกิจต่างๆก็คือต้องมาบอกคุณผู้นานไม่ว่าผู้ใหญ่บ้านหรือคุณผู้นานปู่จานก็มีเรามีหลายผู้นานกันในชุมชนเราก็ตั้งกติกาว่าเราต้องช่วยกันดูแลป่าเพื่อให้ลูกหลานเราแล้วก็เพื่อให้เป็นอาหารนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยของเรากฎกติกาในชุมชนนะครับเราก็มีตั้งไว้เนี่ยคือเราต้องทําที่ประชุมในหมู่บ้านว่าเช่นว่าเราทําแนวกันไฟเนี่ยถ้าใครไม่มาขออนุญาตหรือว่าติดภารกิจจริงๆโดยที่ไม่ได้บอกผู้นานทันศาสนาหรือผู้นานผู้ใหญ่บ้านหรือว่าทันผู้นานอื่นๆนะครับก็จะมีการปาดหมายก็ทุกคนก็เห็นด้วยกับที่ประชุมนะฮะไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่จะมาต้านคนเดียวหรือว่ากรรมการจะมาต้านครับโดยเอาที่มติชุมชนนะฮะเป็นแกนนานประเพณีเลื่อนกับป่าเนี่ยครับเราเช่นว่าคือปีหนึ่งเราจะมีขึ้นศาลเจ้านะครับเจ้าศาลเจ้าคือผีป่าผีขาวเราก็ขอขมาที่ว่าเราเคยลุกลูเราไปทำอะไรใน1ปีนะครับถ้าเรามีตรงนี้เจ้าผีเจ้าป่ามีป่ามีแล้วเขาบอกว่าผีป่าอะไรคุ้มครองเรานะครับ
2: ปัจจุบันป่าชุมชนบ้านห้วยปลาหลดขนาด 14,000 ไร่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดตากอันเนื่องมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของชุมชนที่จะรักษาพื้นป่าไว้เพราะป่าเปรียบเสมือนสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมูเซออย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดคนอยู่กับป่าเมื่อมีป่าก็มีน้ำยิ่งช่วยส่งเสริมให้ป่าอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน
3: ในส่วนเรื่องของการจัดการป่านั้นนะครับเราจะแบ่งโซนนิ่งนะครับก็จะมีพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูกการเกษตรนะครับแต่นั้นวิถีชีวิตเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงจากการทำไร่เรื่องรอยแปลงใหญ่เนี่ยก็เราจะปลูกข้าวไว้เพื่อรักษาพันธุ์นะครับแล้วก็เอาไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับส่วนเรื่องของป่าวนเกษตรนั้นนะครับป่าที่เห็นโดยรอบๆบริเวณหมู่บ้านนั้นนะครับข้างล่างนั้นจะซับด้วยต้นกาแฟนะครับมีต้นกาแฟลูกเนียงไผ่แล้วป่าอีกส่วนหนึ่งนะครับป่าอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นป่าเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะปลูกผักเมืองหนาวนะครับตามร่องห้วยพื้นที่เล็กๆนะครับห้วยปลดนั้นไม่มีแปลงใหญ่เป็น10ไร่20ไร่ที่สามารถปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือปลูกผักตัวเดียวเราจะปลูกด้วยกันหลายอย่างสมมุติว่ามีเนื้อที่1งานเนี่ยนะฮะก็จะปลูกคะน้าสัก2แปลงปลูกมะละสัก2แปลงนะครับปลูกผักชี2แปลงเนี่ยจะหมุนเวียนกันตลอดทั้งปีนะครับทำให้คนในชุมชนนั้นนอกจากที่เหลือจากบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เราได้นำไปจำหน่ายที่ยังตลาดมูเซอร์นะครับแล้วก็ในบริเวณเหนือป่าต้นน้ำเนี่ยแต่ละร่องน้ำเนี่ยเราจะมีการกำหนดก็คือการทำไร่เชิงเดี่ยวการทำไร่เลื่อนลอยสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางชุมชนเองนั้นไม่ให้ทำ
4: เพราะฉะนั้นในการที่ให้ชุมชนเราได้มีการรักษาพื้นที่ของตัวเองการสืบทอดของพื้นที่ของหมู่บ้านผมเนี่ยฮะเป็นการสืบทอดจากมรดกปู่ย่าตายายเขาจะรู้ขอบเขตของเขาเองนะฮะ เมื่อเรามีการเปลี่ยนพื้นที่จากพืชเชิญเดี่ยวมาเป็นป่าวรรณเกษตรให้ชุมชนได้ไปดูแลในพื้นที่ของเขานะครับ
2: ความสมัครสมานสามัคคีและความตั้งใจร่วมกันของชุมชนทำให้บ้านห้วยปลาหล่นได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดโครงการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริในปีพุทธศักราช2550อีกทั้งจากความสมบูรณ์ของป่าและน้ำก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้เป็นการอยู่อย่างสร้างสรรค์ดูแลกันและกันทำให้ชุมชนบ้านห้วยปลาหล่นได้รับเลือกจากมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชให้บ้านห้วยปลาหล่นเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นมาศึกษาเรียนรู้ได้
3: เมื่อปี2550นะครับทางชุมชนเองได้ส่งหมู่บ้านเข้าประกวดเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำชุมชนนะฮะกับมูลนิธิอุทกภัทรณปัจจุบันฮะอดีตก็เป็น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรมหาชนนะครับก็ได้ส่งประกวดแล้วก็เราได้รับรางวัลชุมเชยมานะครับในส่วนน้ำส่วนที่1 นะครับส่วนที่1เลยน้ำเนี่ยเราเอามาเพื่ออุปโภคบริโภคใช้ในครัวเรือนก็ต่อมายังเข้าแทงหมู่บ้านแล้วก็แจกจ่ายให้กับคนในชุมชนนะครับในส่วนที่2นะครับในส่วนที่2ที่เหลือจากตาน้ำลงมาเนี่ยจะมีฝายแต่ละชั้นแต่ละชั้นมานะครับในส่วนที่2นั้นชาวบ้านเนี่ยได้ต่อระบบประปานะครับเพื่อเอามายังแปลงเกษตรนะครับเอามาเพาะปลูกทําแปลงเกษตรเมืองหนาวนะครับในส่วนที่3เนี่ย
5: คุณผู้ชมครับความสำเร็จของบ้านห้วยปลาหล่นแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสร้างสรรค์และกลมกลืนครับหนึ่งความคิดที่มีส่วนในการดูแลป่าก็คือการนำแนวคิดโดยการใช้หลักคำสอนสอดแทรกผ่านการเทศนาของพระอาจารย์เด่นแห่งวัดถ้ำจุนโทที่ทำให้ชุมชนได้รู้จักรักและหวงแหนป่าที่ตนเองอาศัยอยู่ครับไปติดตามเรื่องนี้กันเลยครับในช่วง Green

0: ก่อนหน้าที่ทางราชการจะประกาศเป็นเขตพื้นที่อุทยานพระอาจารย์เด่นนันทโยพระป่าจากวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการทุดงผ่านเข้ามาในหมู่บ้านระหว่างที่ท่านจำพรรษาอยู่ในหมู่บ้านชาวบ้านต่างให้ความเคารพบูชาและทำบุญโดยการถวายภัตตาหารอย่างสม่ำเสมอหลังจากตกลงกันว่าจะไม่ย้ายออกตามคำสั่งทางราชการผู้ใหญ่บ้านได้เข้าไปปรึกษากับพระอาจารย์เด่นท่านได้ให้คำแนะนำว่าถ้าจะอยู่ที่นี่ต่อไปชาวบ้านจะต้องช่วยกันดูแลรักษาป่าแข่งกับป่าไม้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าชาวบ้านก็รักษาป่าได
1: ้ช่วงนั้นคือมีพระอาจารย์นะครับชื่อพระอาจารย์เด่นนันทโยเนี่ยท่านก็มาช่วย
2: มันต้องอย่าไปโค่นเพราะต้นไม้มันโตมันนานมันโตช้าต้องใช้ไม้สอยเอาท่านก็บอกว่าป่าต้นน้ำลำธารเนี่ยมันสำคัญถ้าเรารักษาป่าต้นน้ำไว้ต่อไปเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมันจะไม่มีน้ำใช้ท่านก็พาชาวเขาที่พอมีความรู้ไปกรุงเทพไปดูงานไปดูการวิธีปลูกป่าจากลูกศิษย์ท่านที่มีความรู้มากลับมาปั๊บอ่ะให้พวกที่พูดไทยรู้เรื่องพูดมูเซอร์เรื่องอธิบายให้ชาวเขาฟังว่าป่ามันสำคัญแบบไหน
3: คุณผู้ชมครับการฟื้นฟูดูแลและจัดการป่ามากกว่า30ปีตั้งแต่ถูกกดดันให้ย้ายออกจากพื้นที่นั้นกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพลังจนทุกวันนี้ใครที่มาบ้านห้วยปลาลดก็จะได้สัมผัสถึงเมฆไม้นานาพันธุ์ราวป่าดงดิบที่อยู่สองข้างทางเข้าหมู่บ้านนะครับและเมื่อเข้าไปถึงใจกลางหมู่บ้านก็จะเห็นผืนป่าเขียวครึ้มไปทั่วเลยครับอานิสงส์สำคัญที่ได้รับเมื่อป่าฟื้นตัวก็คือดินที่สมบูรณ์ข้าวไร่และพืชไร่ให้ผลผลิตดีน้องกรีนขอชื่นชมในผลงานของชาวบ้านห้วยปลาหลดด้วยคนนะครับสวัสดีครับ
4: วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับความสามารถในการบริหารจัดการป่าและน้ำของบ้านห้วยปลาหลดซึ่งเขาก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้เห็นถึงความรักนะครับที่เขามีต่อป่าแล้วก็พิสูจน์ถึงความห่วงใยที่มีต่อสิ่งแวดล้อมครับและนี่ก็ถือว่าชุมชนต้นแบบอีกชุมชนหนึ่งนะครับที่รายการของเรานำมาเสนอในวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะนะครับ

0: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผม
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ่อ
8: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
6: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครบ

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับวันนี้ในเรื่องของชุดวิชาว่าด้วยเรื่องของพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการนำเสนอในส่วนของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยในตอนที่1นั้นเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมในส่วนของมิติสิ่งแวดล้อมและเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีประเด็นที่จะเรื่องพิจาร

นาอยู่2 ส่วนส่วนที่1คือเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมอันที่2จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมิติสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เวลาที่นักศึกษาอยู่ในสถานการณ์ทั่วไปจะรู้จักความหมายของคำว่าสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาที่เราไปพูดคุยกับเด็กชั้นประถมก็จะให้ความหมายของคำว่าสิ่งแวดล้อมแบบรวมทั้งเรื่องของคำว่ามิติสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงความหมายหรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะกำหนดความหมายของคำว่าสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวจะไม่ได้ประโยชน์ใดๆไม่สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการหรือเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันได้เราจึงจะต้องมีการจำแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมออกเป็นมิติต่างๆเราเรียกว่ามิติสิ่งแวดล้อมซึ่งมิติสิ่งแวดล้อมนั้นในทุกสถานการณ์สามารถจำแนกได้เป็น4มิติเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าในแต่ละสถานการณ์หรือในแต่ละพื้นที่จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันซึ่งคงจะต้องมาพิจารณาในแต่ละสถานการณ์แต่ละประเด็นแต่ละพื้นที่เป็นหลักส่วนประเด็นที่2เราจะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมิติสิ่งแวดล้อมอย่างที่เมื่อกี้ได้จ่าวไปแล้วว่าคำว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะต้องมีการจำแนกออกมาเป็นมิติต่างๆซึ่งในแต่ละมิติจะมีองค์ประกอบจะมีโครงสร้างจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะกำหนดมิติสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะตายตัวในรายละเอียดได้เราสามารถจะกำหนดเรื่องของมิติสิ่งแวดล้อมเป็นมิติสิ่งแวดล้อมหลักๆได้เท่านั้นส่วนรายละเอียดนั้นจะต้องแปรผันไปตามสถานการณ์แปรผันไปตามพื้นที่แปรผันไปตามบริเวณต่างๆที่เราเข้าไปพิจารณาเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามเวลาที่เราพูดถึงคำว่าสิ่งแวดล้อมนั้นความหมายของสิ่งแวดล้อมนั้นมีการให้ความหมายไว้ค่อนข้างจะมากมายแต่โดยทั่วๆไปแล้วเรามักจะยึดถือตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535เป็นหลักโดยในพระราชบัญญัติดังกล่าวมีการกำหนดเอาไว้ว่าคำว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมีความหมายครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในสถานะของแข็งของเหลวและก๊าซซึ่งถ้าเราพิจารณาในรายละเอียดตรงนี้แล้วจะเป็นของแข็งหรือเป็นของเหลวหรือก๊าซก็ได้ทั้ง3ส่วนนี้สามารถพิจารณาได้ในเรื่องของจะเป็นรูปร่างลักษณะที่มีความแตกต่างกันสถานะที่แตกต่างกันรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของความเชื่อค่านิยมวัฒนธรรมประเพณีศาสนาซึ่งในกลุ่มตรงนี้จะเป็นลักษณะสิ่งที่เราไม่สามารถจะจับต้องได้หรือพูดง่ายๆก็เป็นลักษณะเป็นความเป็นนามธรรมมากกว่าที่จะเป็นลักษณะรูปธรรมโดยในเรื่องของความเชื่อค่านิยมวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาจะมีความแตกต่างมีพัฒนาการเป็นของตนเองแปรผันไปตามแต่ละสังคมของประเทศชาติต่างๆรวมทั้งสิ่งที่อยู่ในรูปที่ไม่สามารถจะสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสต่างๆได้อีกส่วนหนึ่งที่เราจะพิจารณาก็คือว่าสิ่งแวดล้อมนั้นอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆคำว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นตึกรามบ้านช่องเราก็ถือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมต่างๆเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นสัตว์ออกลูกต้นไม้ออกเป็นผลออกเป็นดอกมาอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติปัจจุบันนี้เราพยายามที่จะเข้าไปควบคุมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมากขึ้นก็จะก่อให้เกิด2ประเด็นทั้งในส่วนของพัฒนาการในสิ่งที่ดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของความเสียหายหรือว่าการเสียสูญของสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการประยุกต์เรื่องของเทคโนโลยีความรู้ต่างๆทางด้านวิทยาการต่างๆที่จะใช้กับสิ่งแวดล้อมนั้นต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าใช้แบบใดใช้ขนาดไหนปริมาณหรือว่าความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนจึงจะควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายหรือว่าควบคุมให้สิ่งแวดล้อมยังสามารถรักษาสมดุลของตัวเองต่อไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจจะส่งผลกระทบย้อนกลับมาหามนุษย์ย้อนกลับมาหาสังคมหรือว่าเศรษฐกิจหรือว่าทางด้านการเมืองของเราได้

ในส่วนต่อมาที่เราจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของคำว่ามิติสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้นำเสนอไปในช่วงแรกแล้วว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นไม่สามารถจะบอกคำความหมายของคำว่าสิ่งแวดล้อมแล้วจบแค่นั้นเราจำเป็นจะต้องมาพิจารณาว่าสิ่งแวดล้อมเมื่อรวมกลุ่มกันแล้วจะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างในที่นี้เราก็จะมีการรวบรวมความว่าสิ่งแวดล้อมเอาไว้เป็นลักษณะของมิติสิ่งแวดล้อมซึ่งมิติสิ่งแวดล้อมนั้นประกอบด้วย4มิติด้วยกันเราเรียกว่ามิติทางด้านทรัพยากรมิติทางด้านเทคโนโลยีมิติทางด้านของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมอันสุดท้ายเราเรียกว่ามิติทางด้านมนุษย์และเศรษฐสังคมซึ่งจากภาพที่นำเสนอตอนนี้จะพบว่ามิติทั้ง4เกี่ยวโยงซึ่งกันและกันตลอดเวลารวมทั้งภายในแต่ละมิติด้วยกันเองก็จะมีองค์ประกอบหลายๆตัวหลายๆเป็น2ประเภทประเภทที่1เราจะเรียกว่าเราพิจารณาในเรื่องของบทบาทหน้าที่บทบาทหน้าที่นั้นอย่างกรณีของระบบนิเวศเราจะพบว่าระบบนิเวศเราจะแยกเป็นบทบาทหน้าที่ทางด้านการเป็นผู้ผลิตการเป็นผู้บริโภคการเป็นผู้ย่อยสลายซึ่งก็จะสอดคล้องกับแนวความคิดทางด้านมิติสิ่งแวดล้อมโดยประเด็นที่2ที่เราจะพิจารณาคือเรื่องของประเภทของโครงสร้างเมื่อพิจารณาตัวอย่างที่เมื่อกี้นี้ยกให้ก็คือการเป็นผู้ผลิตนั่นคือบทบาทหน้าที่แต่โครงสร้างสิ่งที่ทําหน้าที่เป็นบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ผลิตก็คือกลุ่มของพืชการเป็นผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่โครงสร้างก็คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตจําพวกสัตว์เพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่และโครงสร้างจึงต้องมีลักษณะควบคู่กันไปตลอดเวลาจำแนกเป็นว่าโครงสร้างนี้ทำหน้าที่เป็นบทบาทหน้าที่อะไรบ้างทำนองในลักษณะนี้ซึ่งอย่างที่เรียนว่าถ้าสมมุติว่าบทบาทหน้าที่หรือโครงสร้างมีการผิดเพี้ยนไปโอกาสที่จะเกิดความเสียสมดุลของระบบสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ต่อสังคมต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติได้ความสัมพันธ์ระหว่างมิติสิ่งแวดล้อมเราสามารถจำแนกมิติสิ่งแวดล้อมได้อย่างที่เรียนว่าแยกเป็นทั้ง2ระดับคือเป็นการความสัมพันธ์ระหว่างภายในองค์ประกอบด้วยกันหรือลักษณะต่างองค์ประกอบข้ามมิติสิ่งแวดล้อมกันได้การรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมจำเป็นจะต้องมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลเพื่อให้เราสามารถรู้ว่าปัจจุบันนั้นสิ่งแวดล้อมมีการผิดเพี้ยนไปมากน้อยแค่ไหนเพื่อเราจะได้หาทางป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปสำหรับตอนที่1ก็มีรายละเอียดประมาณนี้ครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในตอนที่1ว่าได้เรื่องของคำแนะนำหรือว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นลักษณะของความรู้ทางด้านทฤษฎีหรือว่าทางด้านทางวิชาการซึ่งอาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากมายนักนอกจากว่าเราจะต้องมีการประยุกต์เข้าสู่เรื่องของการเกษตรซึ่งในประเด็นนี้เราจะมีการพิจารณาว่าถ้าเราเอาแนวความคิดหรือว่าเอาหลักการทางวิชาการที่ได้นำเสนอรายละเอียดไปไว้ในตอนที่1แล้วนั้นมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการเกษตรลองมาประยุกต์ดูว่าแต่ละมิติสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถพิจารณาในมุมมองของการเกษตรได้ในลักษณะเช่นใดบ้างเพราะฉะนั้นในตอนที่2ว่าด้วยเรื่องของการเกษตรและมิติสิ่งแวดล้อมโดยทั่วๆไปนั้นเรื่องของการผลิตหรือเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่เราจะนำสู่การบริโภคสู่สาธารณชนทั่วๆไปประเด็นที่เราจะนำเสนอในวันนี้ในส่วนของตอนที่2นั้นมีลักษณะแยกเป็นส่วนของการเกษตรในมิติของสิ่งแวดล้อมกับการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่แล้วเรื่องของการเกษตรในมิติสิ่งแวดล้อมนั้นต้องมีการประยุกต์หลักการหรือแนวความคิดทางวิชาการว่าด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมซึ่งในตอนที่1นั้นเป็นเรื่องของหลักการและทฤษฎีลองมาประยุกต์ดูว่าถ้าเราเอาการเกษตรเข้ามาพิจารณาเป็นกรณีศึกษานั้นเราจะพบว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมทางด้านการเกษตรจะมีลักษณะเฉพาะทางส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาคือเรื่องของการเกษตรกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นผลที่ตามมาจากเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการเกษตรและมิติสิ่งแวดล้อมถ้า

หากเราบริหารจัดการเรื่องของการเกษตรและมิติสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีมีคุณภาพรักษาสมดุลเรื่องของผลผลิตเรื่องของการกระบวนการในการผลิตเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้เราก็จะสามารถให้ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพปราศจากมลพิษปราศจากสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโลกหรือว่าต่อสังคมของเกษตรกรด้วยดังนั้นเวลาที่เราพิจารณาในเรื่องของการเกษตรและมิติสิ่งแวดล้อมนั้นในรายละเอียดจะพิจารณาสามารถพิจารณาได้โดยเราจะพบว่าถ้าเราเอาแนวความคิดด้านของสิ่งแวดล้อมและมิติสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์เรื่องของการผลิตทางการเกษตรโดยยึด4มิติสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้นำเสนอไปในตอนที่1ในส่วนของวัตถุดิบทางด้านการเกษตรถ้าเกิดเราพิจารณาเรื่องของการผลิตทางด้านพืชบรรดาเมล็ดพันธุ์บรรดาเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่เราใช้บรรดาน้ำบรรดาปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปอันนี้จะถือเป็นเรื่องของวัตถุดิบทางการเกษตรเราก็จะจัดเป็นมิติทางด้านทรัพยากรซึ่งเราก็จะถือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นอินพุตที่จะเกิดขึ้นในระบบของมิติสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรส่วนด้านที่2เรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือปัจจุบันนี้การเกษตรของประเทศไทยมีพัฒนาการมีการนำเรื่องของเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้มากมายมหาศาลเช่นเรื่องของรถแท็กเตอร์เรื่องของกระบวนการการผลิตต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของเทคโนโลยีสามารถที่จะกำหนดให้ได้เป็นเรื่องของมิติทางด้านเทคโนโลยีเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องใส่องค์ความรู้มีการพัฒนาการเรื่องสิ่งต่างๆเพื่อคาดหวังให้ผลผลิตทางการเกษตรของเราได้ในปริมาณมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ต่อหน่วยพื้นที่เพราะฉะนั้นต้องใส่เทคโนโลยีเข้าไปให้สามารถจะเพิ่มผลผลิตได้ในพื้นที่จำกัดประเด็นที่3เรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากผลผลิตทางการเกษตรแต่นักศึกษาอย่าลืมว่ามลพิษที่เกิดขึ้นจากการเกษตรนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้นแต่มีโอกาสที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่กระบวนการการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่เทคโนโลยีที่เราใช้ในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมถ้าเปรียบเทียบกับการจำแนกมิติสิ่งแวดล้อมนั้นมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางการเกษตรก็จะจัดเป็นอยู่ในกลุ่มของมิติทางด้านมลพิษทางด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของผลผลิตที่เกิดขึ้นในส่วนของผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้นเราต้องพิจารณาในเรื่องของกระบวนการในการบริหารจัดการซึ่งจะแตกต่างจากวัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรแต่กระบวนการสุดท้ายเป็นเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรตรงนี้เราจะเน้นไปในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการตลาดเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องของการซื้อมาขายไปนะครับเราก็เลยจะจัดมิติทางด้านนี้เป็นเรื่องของมิติทางด้านมนุษย์เพราะว่าเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสังคมเกี่ยวข้องกับการซื้อการขายนะครับเรื่องของสุดท้ายที่เราจะพูดกันคือเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรแต่อย่าลืมอย่างที่ได้แจ้งไปในตอนแรกว่าเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมหรือว่ากระบวนการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมกระบวนการที่ก่อให้เกิดความเสียสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของกระบวนการขั้นตอนการผลิตหรือว่าขั้นตอนของมิติทางด้านทรัพยากรเท่านั้นรวมทั้งไม่ได้เกิดขึ้นในส่วนของมิติทางด้านทรัพยากรในด้านของเทคโนโลยีเรื่องของกระบวนการต่างๆเราจงใช้เรื่องของสารฆ่าแมลงเรื่องของน้ำมันเรื่องของปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลก่อให้เกิดการสะสมของมลพิษสิ่งแวดล้อมได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งประเด็นที่3เรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมอันนี้เกิดขึ้นโดยตรงเกิดการสะสมตัวของมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับตัวผลผลิตส่วนสุดท้ายเรื่องของการบริหารจัดการก็ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกันถ้าหากเราไม่มีการบริหารจัดการที่ดีเรื่องของการตลาดเรื่องของการจำหน่ายสินค้าถ้าไม่ทันการเรื่องของโลจิสติกไม่ทันสมัยหรือว่าไม่สามารถส่งผลผลิตได้ทันช่วงเวลาก็ก่อให้เกิดการเน่าเสียของผลผลิตได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องพิจารณาในทุกมิติอย่างที่กล่าวไปรวมทั้งมิติทั้ง4นั้นก็ยังสามารถจะสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้อยู่ตลอดเวลาโดยทั่วๆไปมลพิษทางการเกษตรที่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่การเกษตรที่เราจะพบได้เสมอ

ก็คือเวลาที่เราใช้เรื่องของสารฆ่าแมลงส่วนหนึ่งก็จะฟุ้งกระจายอยู่ในพื้นที่การเกษตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นส่วนที่เกิดขึ้นแล้วก็สะสมตัวอยู่ในพื้นที่การเกษตรเราจะจัดเป็นมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ก็คือสะสมอยู่ในพื้นที่การเกษตรที่เราผลิตผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้นส่วนที่2เป็นมลพิษทางการเกษตรที่แพร่กระจายออกนอกพื้นที่การเกษตรซึ่งส่วนนี้ก็จะหมายถึงกรณีเห็นชัดเจนในปัจจุบันก็คือการเผาเรื่องของฟางเรื่องของผลผลิตการเกษตรก็ก่อให้เกิด PM 2.5 ในปัจจุบันก็อันนี้ถือว่าเป็นผลมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีการแพร่กระจายออกนอกพื้นที่ส่วนที่3เป็นมลพิษที่สามารถสะสมได้ทั้งในพื้นที่แล้วก็มีการแพร่กระจายออกไปในพื้นที่ส่วนนี้ก็คือสารฆ่าแมลงต่างๆที่อาจจะเคลือบไปกับผลผลิตการเกษตรเรื่องของพืชผลต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะก่อให้เกิดอันตรายทั้งในส่วนของเกษตรกรรวมทั้งผู้บริโภคทั้งหลายด้วยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คงเป็นรายละเอียดเฉพาะในส่วนของตอนที่2ว่าในเรื่องของการเกษตรและมิติสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการประยุกต์แนวความคิดทางด้านมิติสิ่งแวดล้อมและเรื่องของสิ่งแวดล้อมสู่กระบวนการทางด้านการเกษตรทีนี้เราลองมาดูว่าในโลกแห่งความเป็นจริงในสถานการณ์โดยเราจะพยายามคัดสรรพันธุ์พืชที่จะปลูกร่วมกันให้มีเรื่องของระบบรากที่แตกต่างกันรวมทั้งระบบเรือนยอดต้นไม้ที่มีความร่มการให้ร่มไม้ที่แตกต่างกันเวลาที่เราจะคัดเลือกพันธุ์ไม้จะต้องพิจารณาเรื่องของความชอบหรือความไม่เราก็จะพบว่าถ้าเราพิจารณาในมิติสิ่งแวดล้อมนั้นในมิติแรกเป็นเรื่องของมิติทางด้านทรัพยากรอย่างที่ได้นำเสนอไปเมื่อตะกี้นี้แล้วว่าพันธุ์ไม้ที่เราจะปลูกนั้นเราจะต้องพิจารณาในเรื่องของโครงสร้างทั้งระบบรากและโครงสร้างของตัวลำต้นเรื่องของการให้ดอกให้ผลเพราะมิฉะนั้นแล้วจะมีการแข่งแย่งระหว่างพันธุ์ไม้ที่เราปลูกร่วมกันเวลาที่เราพิจารณาเรื่องของมิติทรัพยากรจะต้องคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่ไม่แข่งแย่งหรือว่ามีความชอบที่แตกต่างกันเพื่อให้เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้ประเด็นที่2เป็นเรื่องของมิติเทคโนโลยีเนื่องจากว่าเราปลูกพืชหลายลักษณะหรือว่าหลายสายพันธุ์เทคโนโลยีที่เราจะใช้ในการปลูกก็จะมีความลักษณะที่แตกต่างกันแต่มีเงื่อนไขว่าเทคโนโลยีที่เราจะใช้เพื่อจะสนับสนุนพืชชนิดใดชนิดหนึ่งต้องไม่ไปขัดหรือไปแย้งหรือไปเป็นตัวต่อต้านกับพืชปลูกร่วมความเป็นจริงแล้วมิติทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมตรงนี้จะเป็นจะต้องหาเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนเรื่องของการคงอยู่หรือการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดที่เราปลูกร่วมในระบบวัฒนเกษตรได้มิติที่3ที่เราจะต้องพิจารณาคือเรื่องของมิติของเสียซึ่งอย่างที่ได้นำเสนอในตอนที่1และตอนที่2ไปแล้วว่าแต่ละมิติของสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถที่จะสัมพันธ์ซึ่งกันและกันถ้าหากเราบริหารจัดการไม่ดีในเรื่องของมิติเรื่องของเทคโนโลยีก็จะก่อให้เกิดมิติของเสียหรือมิติทางด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับระบบของการเกษตรทางด้านวัฒนเกษตรก่อให้เกิดผลผลิตที่มีการแปดเปื้อนหรือมีการปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆได้มิติสุดท้ายคือมิติของมนุษย์แล้วก็ความเรื่องของเศรษฐกิจสังคมจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการอย่างที่ได้นำเสนอไปในตอนที่1ที่2แล้วว่าส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องการจัดจำหน่ายเพราะว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นในเรื่องของวัฒนเกษตรจะมีลักษณะแตกต่างกันทั้งที่ให้เป็นไม้ผลทั้งที่ให้เป็นตัวเนื้อไม้ก็จะต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของการผลผลิตต่างๆที่แตกต่างกันออกไปในประเด็นที่2เรื่องของกรณีศึกษาเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นเป็นเรื่องของการจัดสรรพื้นที่เป็นเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมีความสมดุลกับเรื่องของการใช้ชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสมกับเกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัดหรือมีทรัพยากรทางด้านการเกษตรอยู่ค่อนข้างจำกัดถ้าหากมีการบริหารจัดการตามเกษตรทฤษฎีใหม่จะทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องของประสิทธิผลเรื่องของผลผลิตมีความคุ้มค่ามีความคุ้มทุนต่อพื้นที่มากยิ่งขึ้นทีนี้เวลาที่เราพิจารณาเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อเอาแนวความคิดทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มิติสิ่งแวดล้อมเข้ามาพิจารณาจะพบว่าในส่วนของมิติทรัพยากรนั้นเป็นเรื่องของ

หลักการในการจัดสรรที่ดินอย่างที่ได้นําเสนอไปแล้วว่าหลักการหลักๆก็ของเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่คือเรื่องของการจัดสรรพื้นที่โดยไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวเลขตายตัวที่ตามหลักการที่ระบุเอาไว้แต่ตามหลักการแล้วเราสามารถประยุกต์ปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามสัดส่วนข้อจํากัดของแต่ละพื้นที่แต่ละกรณีได้ไม่จําเป็นต้องเป็นการจัดสรรตายตัวตามทฤษฎีตลอดไปประเด็นที่2คือเรื่องของมิติเทคโนโลยีอย่างที่ได้นําเสนอไปแล้วเวลาที่เรามีการจัดสรรพื้นที่และพื้นที่นั้นมีข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นขนาดของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชหรือว่าสัตว์ปศุสัตว์ที่เราจะเข้าไปเลี้ยงร่วมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องพิจารณาเรื่องของเทคโนโลยีให้เหมาะสมให้สามารถตอบสนองหรือว่าสอดรับกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราจะเอาเข้าไปไว้ในพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ของเราให้ได้เช่นกรณีของพื้นที่แหล่งน้ําเราจําเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งน้ําโดยอาศัยเทคโนโลยีอาจจะเป็นเรื่องของการถ่ายเทน้ําเรื่องของการเก็บกักน้ําเรื่องของการกระจายน้ําให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพันธุ์พืชที่เราปลูกการกระจายของพันธุ์พืชที่เราปลูกประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของมิติทางด้านมลพิษก็จะมีความสอดคล้องกับเรื่องของการบริหารจัดการเวลาที่เราปลูกพันธุ์ไม้หรือว่าเราเลี้ยงปศุสัตว์ก็จําเป็นจะต้องมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆให้เขาเจริญเติบโตมากขึ้นแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นถ้าหากเรามีการใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสมอาจจะก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมสะสมในพื้นที่นอกพื้นที่หรือว่าทั้งสองพื้นที่ได้ประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของทางด้านมนุษย์อันนี้จะหมายถึงเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดจําหน่ายเรื่องของการตลาดเรื่องของโลจิสติกว่าจะต้องบริหารจัดการอย่างไรให้ผลผลิตการเกษตรของเราไม่มีการตกค้างคนที่เป็นผู้บริโภคปลายทางสามารถที่จะได้รับบริโภคผลผลิตที่มีความสดมีความสะอาดปราศจากมลพิษสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งสิ้นรายละเอียดต่างๆของตอนที่3ว่าด้วยเรื่องของกรณีศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรซึ่งประกอบด้วยวนาเกษตรและเกษตรทฤษฎีใหม่ก็จบลง

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาสอนเสริมทางไกลชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ในครั้งนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่1ตอนที่ 1.1 นะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยนะเรามาดูเนื้อหาเลยนะครับเนื้อหาในส่วนแรกนะครับจะเป็นเรื่องทั่วๆไปก่อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้เพราะว่าการแสวงหาความรู้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราก็ทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การแสวงความรู้นั้นเกี่ยวข้องกับการวิจัย อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นประเด็นข้อใหญ่ใจความของในหัวข้อนี้นะครับหัวข้อนี้นะครับก็จะกล่าวถึงวิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ซึ่งหมายรวมถึงการที่มนุษย์ได้มาซึ่งความรู้ด้วยไม่ต้องไปแสวงหาแต่บางทีก็ได้มาเองเนี่ยนะครับซึ่งรายละเอียดก็จะอยู่ในเอกสารการสอนเรียบร้อยแล้วพร้อมตัวอย่างแต่ว่าผมก็สรุปประเด็นมาเนี่ยนะครับก็คือมนุษย์เนี่ยจะได้ความรู้มาอันดับแรกเลยเนี่ยความบังเอิญบังเอิญแปลว่าไม่ตั้งใจใช่ไหมฮะบังเอิญเนี่ยก็คือบางทีเราทำอะไรอยู่อย่างหนึ่งแต่ว่าเกิดผลไปอีกอย่างหนึ่งแล้วเราก็ได้ความรู้มาว่าอ๋อทำแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับนักศึกษาลองอาจจะตั้งใจทำอาหารอยู่แล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าหยิบเครื่องปรุงผิดปรากฏว่าออกมาแต่ปรากฏว่าออกมาแล้วเนี่ยก็รับประทานได้หรือว่าเป็นรสซึ่งชอบมากกว่านักศึกษาก็ได้ความรู้ว่าความจริงเนี่ยใส่เครื่องปรุง อีกชนิดหนึ่งลงไปก็ได้อาหารซึ่งนักศึกษาชอบมากกว่าอันนี้บังเอิญแต่ความบังเอิญเนี่ยก็มีข้อจำกัดของมันอยู่คือหมายความว่าบังเอิญไม่ตั้งใจใช่ไหมบังเอิญแปลว่าไม่ตั้งใจใช่ไหมฮะเราไม่รู้ว่าเราจะบังเอิญได้ความรู้เนี่ยบ่อยแค่ไหนคือมันไม่เป็นระบบนะฮะมันอยู่ที่ เรียกว่าโอกาสหรือมันอยู่ที่ถ้าพูดให้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์หน่อยก็คือมันอยู่ที่ความโชคดีของเราอะนะครับเพราะบางทีบังเอิญแล้วโชคไม่ดีก็มีนะครับต่อไปคือการลองผิดลองถูกนะครับลองผิดลองถูกก็ตามนั้นเลยครับจะใช้กันเยอะในแง่ของการที่เราทำงานอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าจะแก้ยังไงก็ลองดูลองครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จอ่ะก็ลองต่อไปนะจนกว่าจะสำเร็จนะครับซึ่งก็มีข้อจำกัดคือว่าบางครั้งเราไม่มีเวลามากพอที่จะลองได้หลายๆครั้งนะครับหรือบางครั้งบางเรื่องไม่ใช่สิ่งที่จะลองผิดได้เพราะว่ามันพลาดแล้วอาจจะเช่นเป็นอันตรายกับชีวิตหรือว่าเป็นอันตรายกับทรัพย์สินอย่างเนี้ยนะครับฉะนั้นลองผิดลองถูกก็ได้ความรู้เหมือนกันนะครับตัวอย่างในหนังสือใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องทำอาหารนักศึกษาจำได้หรือนักศึกษาอ่านแล้วเนี่ยนะครับก็คือไม่รู้หรอกว่าจะผสมอะไรยังไงแต่ว่า

มีมาแต่โบราณคือหมายความว่าแต่เดิมเคยเชื่อกันมายังไงก็พยายามจะหาว่าเคยเชื่อกันมายังไงแล้วก็เชื่อกันตามไปหรือว่าก็บอกว่าเมื่อก่อนเขาเชื่อกันแบบนี้นะก็อยู่กันมาได้เราก็คิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ถูกคือความรู้ที่น่าจะใช้อ้างอิงได้นะครับบางทีบริบทมันเปลี่ยนเหตุการณ์ในสมัยก่อนคำอธิบายหรือความรู้ที่เคยมีนั้นอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะใช้งานไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของการอ้างความรู้หรือความเชื่อที่มีมาแต่โบราณนะครับหรือประเพณีที่มีมาแต่โบราณก็ได้นะครับ4คือการอ้างผู้รู้หรือผู้มีอำนาจอันนี้ก็เช่นนักศึกษาไปถามครูบาอาจารย์ถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถืออย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่สามารถได้ความรู้ได้แต่ก็มีขอบเขตอยู่ที่ความรู้ของผู้รู้หรือผู้มีอำนาจนั้นซึ่งก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งไม่ได้รู้หรือรอบรู้ทุกเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของการที่เราอ้างผู้รู้หรือผู้มีอำนาจนะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความรู้ต่อไปคือการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวนะประสบการณ์ส่วนตัวก็มีข้อดีคือเราประสบเองนะถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะมันจะผิดไปจากนี้ไม่ได้เพราะเราเจอเองแต่เราก็พบมาแล้วว่าประสบการณ์ส่วนตัวนั้นนะบางครั้งมันเป็นสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องที่เกิดจากประสาทสัมผัสของเราอย่างที่ตัวอย่างในหนังสือในเอกสารการสอนก็คือน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะนักศึกษาอ่านรายละเอียดเนี่ยนักศึกษาลองเอามือจุ่มในน้ำธรรมดาก็อย่างหนึ่งใช่ไหมครับรู้สึกอย่างหนึ่งพอเอามือไปจุ่มในน้ำ อุ่นมาแล้วพอกลับมาจุ่มในน้ำธรรมดารู้สึกว่ามือข้างนั้นเย็นใช่ไหมแล้วถ้าจุ่ม2มือพร้อมกันลงไปก็จะพบว่ามือข้างที่ไม่ได้จุ่มในน้ำ อุ่นเนี่ยก็ปกติโดยเปรียบเทียบแต่พอเปรียบเทียบ2ข้างกลายเป็นว่าทั้งๆที่ความจริงอุณหภูมิน้ำเท่าเดิมนะฮะแต่ว่าความรู้สึกไม่เท่ากันทั้งนี้เพราะว่าเป็นความรู้สึกโดยเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นประสาทสัมผัสของมนุษย์เนี่ยก็ไม่มีความแม่นยำเสมอไปหมายถึงว่าไม่ได้แม่นยำเสมอไปนะครับอันนี้เพราะว่าร่างกายมีกลไกที่จะป้องกันตัวนะครับอันนั้นคือการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวจากประสาทสัมผัสเนี่ยจึงอาจจะมีข้อบกพร่องบางอย่างอยู่หรือมีข้อจำกัดที่จะทำให้เราไม่ได้ความรู้ที่แม่นยำนะครับต่อไปคือการใช้เหตุผลซึ่งก็มีตัวอย่างอยู่ในหนังสือเหมือนกันเนี่ยนะครับคือใช้เหตุผลแบบอุปนัยกับแบบนิรนัยในหนังสือนิรนัยมาก่อนนะฮะแล้วก็อุปนัยตามมาแบบนิรนัยก็คือเรามีประเด็นหลักมีแนวคิดทฤษฎีบางอย่างเราพยายามสังเกตหรือว่าพยายามที่จะหาปรากฏการณ์ย่อยเพื่อที่จะสนับสนุนทฤษฎีแนวคิดหลักนั้นนะครับส่วนอุปนัยนั้นเราพยายามที่จะหาจุดร่วมของปรากฏการณ์ย่อยเพื่อที่จะนำเสนอหรือเพื่อที่จะคิดประเด็นใหญ่แนวคิดทฤษฎีใหม่ข้อแตกต่างก็คือแบบนิรนัยนั้นเป็นการยืนยันแนวความคิดเราไม่ได้แนวความคิดอะไรใหม่เช่นบอกว่าความคิดที่ซึ่งก็เป็นความจริงคือมนุษย์ทุกคนต้องเสียชีวิตใช่ไหมต้องตายในที่สุดเนี่ยต่อมาคือเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องตายอย่างนี้ก็ไม่ได้ได้ความรู้อะไรใหม่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าเป็นการยืนยันว่าแนวคิดที่ว่าด้วยความมนุษย์เนี่ยจะต้องเสียชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะว่าทุกคนก็ต้องตายอันนี้เป็นแบบนิรนัยแต่แบบอุปนัยนั้นก็คือสังเกตปรากฏการณ์ย่อยๆอย่างเช่นตัวอย่างที่ปรากฏในเอกสารการสอนก็คือสังเกตคนอิตาเลียนมาแล้วเท่าไหร่20คนใช่ไหมครับทั้ง20คนเนี่ยไม่ชอบอาหารเผ็ดกินเผ็ดไม่ได้ก็เลยได้ข้อสรุปว่าคนต่อไปที่ถ้าเจอเนี่ยอาจจะต้องไม่กินอาหารเผ็ดไม่ชอบอาหารเผ็ดอย่างแน่นอนนะได้ข้อเสนอได้ข้อสรุปใหม่ว่า

0: คนอิตาเลียนไม่กินเผ็ดแต่ทีนี้มันก็มีความสุ่มเสี่ยงใช่ไหมว่าอาจจะไม่จริงก็ได้วันดีคืนดีเราอาจจะไปเจอคนอิตาเลียนคนที่25แล้วก็พบว่าเขากินอาหารเผ็ดได้หรือเขาชอบอาหารเผ็ดอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อดีก็คือได้แนวคิดใหม่ได้ความรู้ใหม่ได้ทฤษฎีใหม่นะแต่ก็มีความเสี่ยงที่แนวคิดความรู้หรือทฤษฎีที่สรุปออกมาจากวิธีการใช้ผลแบบอุปนัยนั้นจะมีความผิดพลาดหรือมีความไม่เที่ยงตรงนะครับส่วนต่อไปนะก็คือการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์รายละเอียดนะมีปลีกย่อยหลากหลายพร้อมตัวอย่างเนี่ยนะครับอยู่ในเอกสารการสอนซึ่งก็เป็นการที่ใช้เรียกว่าวิธีการใช้เหตุผลทั้งอุปนัยนิรนัยผสมกันแล้วก็การหาความรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบเนี่ยนะครับซึ่งที่ผมอธิบายมาเนี่ยผมพยายามที่จะรวบรัดนะครับนักศึกษาจำเป็นต้องอ่านรายละเอียดในเอกสารการสอนแต่ว่าประเด็นหลักที่อยากจะสรุปให้นักศึกษาฟังตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับการแสวงหาความรู้ของมนุษย์เนี่ยมีหลากหลายวิธีแต่ว่าวิธีซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบแล้วก็สามารถตรวจสอบได้เนี่ยก็คือการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งวิทยาศาสตร์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวิชาวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนในโรงเรียนชั้นประถมมัธยมนะครับแต่หมายถึงวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลวิธีคิดแบบที่พิสูจน์ได้ตรวจสอบได้นะครับมีกระบวนการชัดเจนซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นวิธีการซึ่งใช้เป็นพื้นฐานในการหาความรู้ด้วยการวิจัยนะอันนี้คือประเด็นที่สรุปออกมาจากหัวข้อการแสวงหาความรู้กับการวิจัยนะเราไปหัวข้อต่อไปนะครับใน เรื่องต่อไปเนี่ยนะฮะก็จะว่าด้วยความหมายของการวิจัยนะคือเป็นเรื่องความหมายความสำคัญวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับอยู่ในหัวข้อในเรื่องถัดไปเนี่ยการวิจัยคืออะไรการวิจัยก็คือการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงเนี้ยนะครับใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็อย่างเป็นระบบนะส่วนเพื่ออะไรนั้นนักศึกษาอ่านเองนะฮะ อีกคำสำคัญหนึ่งคือเป็นกระบวนการที่ทำซ้ำๆนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า เป็นกระบวนการที่ไม่ได้ทำครั้งเดียวนักศึกษาลองดูคำว่าวิจัยซึ่งมาจากภาษาอังกฤษคำว่า research เนี่ย re แปลว่าทำซ้ำ search แปลว่าค้นหาresearch ก็ค้นหาซ้ำๆเพราะนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องกระทำซ้ำๆเพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุปที่ยืนยันผลของการที่เราทำวิจัยเนี่ยนะครับเพราะนั้นนี่เป็นคีย์เวิร์ดความหมายโดยละเอียดนะตัวอย่างทั้งหลายนะครับนักศึกษาอ่านมาแล้วในเอกสารการสอนแต่ว่าที่ผมจะเน้นย้ำก็คือตรงนี้นะครับคือเป็นระบบแล้วก็เป็นกระบวนการที่ทำซ้ำๆใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับทีนี้ลักษณะของการวิจัยนะก็แตกออกมาจากนิยามเมื่อสักครู่นี้นะครับคือเป็นวงจรเป็นกระบวนการผมพูดแล้วต้องมีขั้นตอนชัดเจนทำอะไรตอนไหนนะครับแล้วก็วงจรคือทำซ้ำๆทำเป็นกระบวนการที่วนกลับนะครับคำว่าวนกลับไม่ได้กลับมาซ้ำที่นะครับเราได้ความรู้ใหม่เราสูงขึ้นแล้วก็เป็นประเด็นที่ตั้งสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปได้หรือตรวจสอบครั้งต่อไปได้นะฮะแต่วงจรมันก็กลับมาสองเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงความรู้กฎหรือทฤษฎีเพราะฉะนั้นการหาความรู้โดยการวิจัยนั้นเราก็จะต้องมีการสรุปออกมาเป็นแนวความคิดว่าผลจากการวิจัยนี้ทำให้เราทราบว่าอะไรแล้วก็สามารถใช้เป็นแนวคิดที่ไปประยุกต์กับหรือไปอธิบายปรากฏการณ์อื่นๆได้ด้วยหรือไม่ก็จะเป็นทฤษฎีขึ้นมานะครับ3คือต้องมีการกำหนดประเด็นที่จะศึกษาคือไม่ใช่ว่า ศึกษาไปโดยไม่ระบุอะไรชัดเจนเลยนะฮะต้องมีการกำหนดประเด็นต้องมีการกำหนดขอบเขตว่าจะศึกษาอะไรศึกษาแค่ไหนศึกษาในบริบทอะไรนะครับต้องชัดเจนตรงนี้4คือต้องมีการใช้หลักฐานอ้างอิงจะพูดลอยๆไม่ได้จะต้องมีการบอกว่าสิ่งที่เราสรุปข้อสรุปของเราหรือว่าการที่เราค้นพบว่าอะไรนั้นมีที่มาอย่างไรแล้วเราได้หลักฐานนั้นมาจากไหนต้องมีการใช้หลักฐานอ้างอิงอันนี้คือลักษณะของการวิจัยนะครับต่อไปคือวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์การวิจัยนั้นก็เนี่ยเพื่อบรรยายเพื่ออธิบายบรรยายเราก็พูดไปว่าต้องการทราบสภาพของการให้บริการสารสนเทศในสำนักบรรณสารสนเทศของมสท.นะมีสภาพเป็นยังไงก็บรรยายไปอธิบายเนี่ยจะมากกว่าบรรยายตรงที่ว่าจะมีการวิเคราะห์สาเหตุวิเคราะห์พัฒนาการนะฮะวิเคราะห์ความเป็นมานะครับเพื่อพยากรณ์อันนี้เป็นการคาดการณ์คาดคะเนว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับเพื่อพัฒนาก็เป็นการเพื่อที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆหรือว่าเพื่อที่จะแก้ปัญหาหาวิธีการแก้ปัญหาปรับปรุงสภาพที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับทีนี้ประเภทของการวิจัยนี่ก็เป็นหัวข้อเรื่องต่อไปในตอนที่ 1.1 เนี่ยนะครับเมนไอเดียอยู่ตรงนี้ฮะคือมีเกณฑ์ที่ใช้จำแนกประเภทการวิจัยเนี่ยหลากหลายเพราะฉะนั้นประเภทของการวิจัยเนี่ยมันไม่ตายตัวการวิจัยในหัวข้อในเรื่องหนึ่งอาจจะตกอยู่ใน2ประเภท3ประเภทก็ได้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้นะครับถ้าเราจำแนกตามสาขาวิชาหรือตามศาสตร์กลุ่มหลักๆก็เป็นตามนี้นะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์ถ้าเกิดว่าจำแนกตามลักษณะของข้อมูลนะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เรียนต่อไปในครึ่งหลังของหน่วยนี้แล้วก็ในหน่วยต่อๆไปด้วยเนี่ยนะครับว่าข้อมูลก็มีลักษณะที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพเพราะฉะนั้นลักษณะของข้อมูลก็เป็นเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของการวิจัยได้ด้วยว่าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณการวิจัยเชิงคุณภาพหรือปัจจุบันนี้นิยมก็คือใช้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณแล้วก็ใช้ข้อมูลเชิงลับด้วยก็เป็นวิธีวิจัยที่เรียกว่า เป็นประเภทของการวิจัยที่เรียกว่าการวิจัยแบบผสานวิธีนะครับคือ mixed method research เนี่ยนะครับหรือถ้าจะจำแนกตามประโยชน์ของการวิจัยนะครับก็ได้เหมือนกันคือวิจัยพื้นฐานคืออะไรก็คือวิจัยที่ต้องการหาความรู้ทั่วๆไปต้องการที่จะตั้งทฤษฎีอะไรบางอย่างนะฮะอธิบายปรากฏการณ์นะฮะอันนั้นเป็นการวิจัยพื้นฐานซึ่งก็มีประโยชน์นะฮะทำให้เราเข้าใจสภาพทำให้เราเข้าใจสถานการณ์นะหรือเข้าใจความเป็นมาหรือทำให้ได้แนวความคิดใหม่ทฤษฎีใหม่สองคือการวิจัยประยุกต์หมายความว่าเป็นการวิจัยที่มุ่งที่จะนำผลของการวิจัยเนี่ยไปใช้ทำอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเช่นแก้ปัญหาพัฒนาปรับปรุงสภาพที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างนี้นะครับคือมีการนำผลไปใช้ซึ่งระบุในวัตถุประสงค์การวิจัยโดยตรงอย่างนี้นะฮะคือถ้าเป็นวิจัยพื้นฐานเนี่ยไม่ต้องระบุก็ได้แต่ว่าอาจจะนำไปใช้ในอนาคตคนอื่นเอาไปใช้แต่ว่าวิจัยประยุกต์เนี่ยวิจัยนั้นมีประโยชน์ในการเอาไปทำอะไรบางอย่างในวัตถุประสงค์เลยนะครับแล้วก็การวิจัยเชิงปฏิบัติการอันนี้เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ไกลๆคือหมายความว่าเป็นการวิจัยที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานแล้วประสบปัญหาอะไรบางอย่างหรือเป็นมีความต้องการความรู้อะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ก็ระบุออกมาเลยว่าต้องการทราบอะไรต้องการแก้ปัญหาอะไรแล้วก็วิจัยออกมาหมายถึงว่ากำหนดเป็นโจทย์วิจัยออกมาแล้วก็ไปค้นหาคำตอบนั้นในการทำงานนะครับเป็นการวิจัยที่มาจากการทำงานถ้าจำแนกตามวิธีดำเนินการวิจัยนะครับก็จะแยกเป็นการวิจัยเชิงประวัติการวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนานะครับแล้วก็การวิจัยเชิงทดลองเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารการสอนซึ่งบางครั้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็จะไปซ้อนกับการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยเชิง ริมาณนะฮะอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าใช้เกณฑ์ต่างกันงานวิจัยชิ้นเดียวกันก็อาจจะเป็นการวิจัยคนละประเภทนะครับถ้าจำแนกตามวัตถุประสงค์ก็ต้องย้อนกลับไปที่วัตถุประสงค์การวิจัยที่ผมอธิบายในหน้าก่อนๆเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามนั้นนะวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาเราก็เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะวิจัยเพื่อที่จะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเป็นการพัฒนาสภาพที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นก็เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเนื้อหาในแง่ของแนวคิดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยนะครับที่ผมได้เน้นย้ำเลือกประเด็นที่สำคัญออกมาจากเอกสารการสอนแต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องอ่านเอกสารการสอนประกอบด้วยนะครับทีนี้ในช่วงท้ายนะครับก็มีคำถามทบทวนเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้นอกเหนือจากในแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหลังเรียนเนี่ยนะครับคำถามแรกนะครับอันนี้พูดถึงลักษณะของการวิจัยข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของการวิจัยนะครับคำตอบที่จะต้องตอบเนี่ยนะฮะก็คือมีการนำผลวิจัยไปใช้แก้ปัญหาเพราะว่าการวิจัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องได้ข้อสรุปซึ่งนำผลไปใช้แก้ปัญหาได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับถ้าวัตถุประสงค์การวิจัยนั้นต้องการจะศึกษาสภาพอะไรบางอย่างเป็นไปแบบบรรยายเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปแก้ปัญหาอะไรวิจัยเพื่อที่ให้ได้ความรู้เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยไม่จำเป็นต้องสามารถนำผลไปประยุกต์แก้ปัญหาได้ทันทีแต่ว่าให้ได้ความรู้แล้วต่อไปในอนาคตก็เป็นประโยชน์นะฮะอันนั้นเป็นถ้าใช้คำแบบนี้ก็คือมันฟิกสไตล์ตัวเกินไปว่ามันต้องมีการนำผลไปใช้แก้ปัญหาจึงเป็นลักษณะไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของการวิจัยนะครับข้อต่อไปคือการวิจัยนะฮะที่อันนี้เป็นเรื่องของการถามวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับว่าถ้าเราบอกว่าการวิจัยที่ต้องการที่จะทำให้ทราบสภาพการดำเนินการว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดและสามารถทดลองเพื่อปรับปรุงสภาพการดำเนินงานนั้นๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหมายถึงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ตามข้อใดนะครับคีย์เวิร์ดอยู่ที่ปรับปรุงสภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมฮะก็ตอบการวิจัยเพื่อการพัฒนาสุดท้ายนะครับข้อใดเป็นการวิจัยที่จำแนกตามลักษณะของข้อมูลนี่เมื่อกี้ผมก็พูดแล้วใช่ไหมครับข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยก็มีข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2นะครับการวิจัยเชิงปริมาณส่วนการวิจัยประเภทการวิจัยในข้ออื่นๆนั้นไม่ได้ใช้เกณฑ์การจำแนกตามลักษณะของข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการที่นักศึกษาจะทบทวนเนื้อหานะครับในหน่วยที่1ตอนที่ 1.1 เนี่ยนะครับซึ่งผมก็ขอเน้นย้ำว่านักศึกษายังจำเป็นต้องอ่านเอกสารการสอนอยู่นะครับแม้ว่านักศึกษาจะได้มาชมการสอนเสริมทางไกลนี้แล้วนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นตอนที่ 1.2 นะครับซึ่งอาจารย์กฤติกาจะเป็นผู้บรรยายในส่วนของผมก็จะขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับช่วงนี้ก็เป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระของชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ตอนที่ 1.2 นะคะกระบวนการวิจัยค่ะโดยภาพรวมของตอนที่ 1.2 นี้นะคะเราจะพูดกันใน4ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือการเตรียมการวิจัยประเด็นที่2คือการออกแบบการวิจัยแล้วก็ประเด็นที่3คือการดำเนินการวิจัยและสุดท้ายคือการรายงานผลการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัยค่ะทีนี้เรามาดูกันทีละประเด็นเลยนะคะประเด็นแรกที่จะนำเสนอก็คือการเตรียมการวิจัยในเรื่องของขั้นตอนนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของการกำหนดปัญหาการวิจัยค่ะก็คือว่าปัญหาการวิจัยในที่นี้ก็คือข้อสงสัยนะคะหรือข้อคำถามที่นักวิจัยต้องการดำเนินการต่อเพื่อหาคำตอบนะคะหรือว่าอาจจะเป็นข้อสงสัยที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดการค้นคว้าวิจัยก็ได้

ใช่ทีนี้ในเรื่องของปัญหาวิจัยเราแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือปัญหาทั่วๆไปนะคะประเด็นที่2ก็คือปัญหาวิจัยก่อนอื่นเลยนักศึกษาต้องแยกให้ออกก่อนนะคะว่าอะไรคือปัญหาวิจัยอะไรคือปัญหาทั่วๆไปตัวอย่างเช่นนะคะถ้าอย่างเช่นถ้าเป็นปัญหาทั่วไปนี่ก็คือพูดง่ายๆคือถ้าเรามีคำถามหรือมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถตอบได้โดยใช้สามัญสำนึกนะคะแต่ถ้าเป็นปัญหาวิจัยอันนี้ใช้สามัญสำนึกไม่ได้เราต้องอาศัยกระบวนการค้นคว้าพอสมควรจึงจะได้คำตอบมานะคะทีนี้มาดูลองดูตัวอย่างนะคะเรามีคำถามมาให้นักศึกษาได้ลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าปัญหาต่อไปนี้ข้อไหนจะเป็นปัญหาทั่วไปข้อไหนจะเป็นปัญหาวิจัยดูข้อแรกก่อนเลยนะคะข้อแรกถามว่ามหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมประจำชุดวิชารูปแบบใดระหว่างแบบออนไลน์หรือกระดาษจากปัญหาอันนี้นะคะก็เราใช้สามัญสำนึกตอบไม่ได้นะคะอย่างแรกเลยนี่มหาวิทยาลัยจะต้องทำการศึกษาวิจัยดูนะคะถึงความพึงพอใจถึงปัจจัยต่างๆถึงความสมเหตุสมผลนะคะว่าถ้าจะจัดแบบออนไลน์มันมีข้อดีข้อจำกัดอย่างไรหรือถ้าจะใช้กระดาษแบบเดิมนั้นมีข้อดีข้อจำกัดอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะต้องนำไปสู่กระบวนการวิจัยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะจะใช้สามัญสำนึกตอบไม่ได้เลยว่าออนไลน์ดีกว่าหรือว่ากระดาษดีกว่านะคะทีนี้เรามาดูคำถามข้อที่2นะคะข้อที่2ถามว่าประชาชนควรมีแนวทางในการป้องกันตนเองในเบื้องต้นอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาภัยจากโควิด-19 อันนี้เราคงไม่ต้องทำวิจัยละมั้งคะเพราะว่ามันเป็นเราสามารถตอบได้โดยใช้สามัญสำนึกอย่างแรกเลยถ้าเราอยากจะป้องกันตนเองให้พ้นจากโควิด-19 อย่างแรกเลยก็คือใส่หน้ากากอนามัยนะคะอย่างที่สองเป็นไงคะหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชนนะคะอันที่สามก็คือเราลองเฝ้าติดตามหรือลองฟังข่าวที่รัฐบาลประกาศออกมาเป็นระยะระยะเกี่ยวกับการป้องกันโรคเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็คงจะไม่ต้องทำวิจัยนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของสุขอนามัยเบื้องต้นด้วยซ้ำนะคะที่ประชาชนทุกคนควรจะรู้จักวิธีป้องกันตนเองป้องกันตนเองให้พ้นจากโรคโควิด-19 นะคะทีนี้ลงมาดูคำถามข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายถามว่าเหตุใดจึงมีผู้สมัครเข้าเรียนวิชาเอกสารสนเทศทั่วไปมากกว่าสารสนเทศสำนักงานอันนี้มันก็เป็นคำถามหนึ่งนะคะที่ทางแขนงวิชาสารสนเทศของเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมนะเวลามีถึงรอบของการ สมัครเข้ามาเรียนมสท.กันเนี่ยทำไมคนถึงสนใจเข้าเรียนสารสนเทศทั่วไปมากกว่าสารสนเทศสำนักงานจะว่าไปแล้วนะคะคำถามข้อนี้ถ้าอยากจะรู้คำตอบจริงๆเราคงจะต้องทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยกันอาจจะมีการส่งแบบสอบถามไปถามผู้สมัครว่าทำไมท่านมีเหตุผลอะไรถึงเลือกเรียนสารสนเทศทั่วไปหรือท่านมีเหตุผลอะไรทำไมถึงไม่เลือกเรียนสารสนเทศสำนักงานทั้งหมดนี้มันจะต้องอาศัยกระบวนการในเรื่องของการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคงไม่สามารถตอบได้โดยใช้สามัญสำนึกนะคะว่าต้องเรียนทั่วไปมากกว่าเพราะว่ามันน่าสนใจมากกว่าสำนักงานอันนี้คงไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคงจะต้องอาศัยกระบวนการในเรื่องของการทำวิจัยนะคะในเรื่องของลองเขาเรียกอะไรมีลองแจกแบบสอบถามหรือลองสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้ามาเรียนดูนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงสนใจสารสนเทศทั่วไปมากกว่าสำนักงานนะคะทีนี้ในเรื่องของการเตรียมการวิจัยขั้นที่2นะคะก็คือเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมหรือการปริทัศน์วรรณกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าการค้นคว้าข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราจะทำวิจัยอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าการทำวิจัยที่ดีให้มีประสิทธิภาพนั้นผู้เรียนหรือนักศึกษาจะต้องรู้จักที่จะค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความชัดเจนในปัญหาที่ทำวิจัยนะคะแล้วก็เพื่อให้เข้าใจในทฤษฎีและก็แนวคิดที่เกี่ยวข้องการวิจัยมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะช่วยเรียกกำหนดกรอบหรือแนวทางในการวิจัยได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วการทบทวนวรรณกรรมที่สำคัญคือจะนำไปสู่การกำหนดตัวแปรแล้วก็การตั้งสมมติฐานและการอภิปรายผลและที่สำคัญที่สุดเลยค่ะการปริทัศน์วรรณกรรมหรือการทบทวนวรรณกรรมจะช่วยให้เราทราบว่าเราทำวิจัยซ้ำซ้อนกับคนอื่นหรือไม่ซึ่งถ้าเราทำ

ซ้ำซ้อนกับคนอื่นนี่ทำให้เราเสียเวลานะคะถ้าเราลงมือทำไปแล้วเพราะฉะนั้นการทบทวนวรรณกรรมหรือการปริทัศน์วรรณกรรมนี่จะช่วยได้นะคะว่าเรื่องที่เราทำวิจัยนั้นมีคนอื่นทำแล้วหรือยังหรือมีคนอื่นทำในทำนองเดียวกันหรือไม่นะคะซึ่งเราก็จะได้หลีกเลี่ยงนะคะกระบวนการวิจัยขั้นต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการออกแบบการวิจัยอันนี้จะเรียนแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบในเบื้องต้นก่อนนะคะว่าสำหรับหน่วยที่2ต้นทีค่ะสำหรับหน่วยที่1ตอนที่ 1.2 ที่กำลังนำเสนออยู่ณขณะนี้นะคะเป็นการปูพื้นนะคะเป็นการปูพื้นให้นักศึกษาเห็นภาพรวมของการวิจัยในวงกว้างก่อนยังไม่ได้เจาะลึกอะไรลงไปนะคะแต่ถ้านักศึกษาจะเรียนรู้อย่างลึกซึ้งลงไปนั้นมันจะอยู่ในหน่วยลำดับถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับหน่วยนี้ตอนนี้จะเป็นการปูพื้นแบบกว้างๆก่อนนะคะอย่างเช่นเนี่ยการออกแบบการวิจัยเนี่ยถ้านักศึกษาอยากจะทราบในประเด็นที่ลึกซึ้งลงไปนะคะนักศึกษาคงจะต้องไปศึกษาอ่านจากชุดวิชาเนี่ยค่ะในหน่วยที่4การออกแบบการวิจัยตรงนั้นจะอธิบายอย่างชัดเจนเลยนะคะทีนี้ในเรื่องของการออกแบบการวิจัยมันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องประเด็นแรกก็คือเรื่องของการออกแบบประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะประชากรการวิจัยก็จะหมายถึงหน่วยที่นำมาใช้ในการศึกษาซึ่งอาจจะเป็นบุคคลก็ได้เป็นกลุ่มบุคคลก็ได้นะคะหรือจะเป็นองค์การเป็นเอกสารเป็นอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลยนะคะที่เป็นประชากรวิจัยทีนี้นอกเหนือจากคำว่าประชากรแล้วนะคะเรายังมีเรื่องของการสุ่มตัวอย่างคำว่าการสุ่มตัวอย่างในที่นี้หมายความว่าในหลายๆครั้งนะคะที่ว่าการวิจัยของเรานั้นเรามีประชากรที่จะศึกษานั้นมันมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการเรามีความจำเป็นจะต้องเลือกตัวแทนขึ้นมาเป็นหน่วยวิจัยและตัวแทนที่ว่านั้นจะได้มาจากการสุ่มตัวอย่างค่ะทีนี้การสุ่มตัวอย่างที่ว่านั้นมันมี2แบบด้วยกันแบบแรกนะคะก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นสำหรับแบบนี้นะคะก็แบ่งเป็น2หัวข้อย่อยด้วยกันนะคะก็จะมีการสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดโควต้ากับการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงนะคะอีกแบบนึงนะคะก็คือการสุ่มตัวอย่างตามความน่าจะเป็นสำหรับตามความน่าจะเป็นนั้นก็มีหลายแบบด้วยกันนะคะอย่างแรกก็เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะคะการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหรือการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนทั้งหมดนี้นะคะนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากชุดวิชาในหน่วยที่4การออกแบบการวิจัยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีท่านวิทยากรมาให้คำแนะนำในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างเหล่านี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการออกแบบเครื่องมือค่ะเครื่องมือการวิจัยในที่นี้มันก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้และขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้วยก็เครื่องมือที่ว่าก็อย่างเช่นแบบทดสอบแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์หรือแบบบันทึกข้อมูลนะคะมีหลายแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่างานวิจัยชิ้นนั้นๆเรากำลังนำเสนอหรือต้องการค้นคว้าหาคำตอบในเรื่องใดเพราะว่าเครื่องมือแต่ละชนิดมีวิธีการนำไปใช้แตกต่างกันนะคะเวลาที่เราออกแบบเครื่องมือวิจัยสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เลยก็คือประเด็นสำคัญนะคะก็คือเรื่องของความเที่ยงและความตรงนะคะมาดูประเด็นแรกก่อนนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของความเที่ยงความเที่ยงก็คือสมรรถภาพของเครื่องมือวัดนะคะที่จะวัดได้แน่นอนและแม่นยำตามความเป็นจริงเมื่อวัดซ้ำๆกันผลที่ได้จะเหมือนใกล้เคียงกันนะคะถ้ายิ่งใกล้เคียงกันมากก็แสดงว่าเครื่องมือนั้นมีความเที่ยงสูงนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของความเที่ยงทีนี้คำหนึ่งที่พูดถึงนะคะก็คือเรื่องของความตรงค่ะความตรงก็คือความสามารถในการวัดสิ่งที่ต้องการวัดว่าได้ตรงตามเนื้อหาสาระมากน้อยแค่ไหนนะคะประเด็นนี้นักศึกษาจะสงสัยเดี๋ยวตอนเข้าไปสู่ในหน่วยที่4นะคะท่านวิทยากรก็จะอธิบายอย่างละเอียดอะค่ะว่าเวลาเราวัดความตรงเราวัดยังไงเวลาเราวัดความเที่ยงเราวัดยังไงนะคะต่อไปก็เป็นขั้นตอนในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็มันก็มีวิธีเก็บหลายแบบด้วยกันนะคะเราอาจจะเก็บรวบรวมมาจากระเบียนข้อมูลที่เขามีอยู่แล้วหรือว่าเราไปลงภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลอันนี้ได้ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบนะคะทีนี้ข้อมูล
มันมีอยู่หลายแบบด้วยกันแบบแรกก็คือแบบที่เราเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลปฐมภูมินี่ก็คือว่าพูดง่ายๆคือผู้วิจัยเนี่ยต้องลงมือเก็บเองนะคะซึ่งอาจจะได้จากการสัมภาษณ์ก็ดีหรืออาจจะได้จากการวัดการนับการสังเกตทั้งหมดนี้

ก็คือเรียกว่าเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเป็นการสำรวจข้อมูลนะคะนะคะซึ่งอาจจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากประชากรหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากการสุ่มจากกลุ่มตัวอย่างก็ได้นะคะขั้นต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการประมวลผลนะคะการประมวลผลก็คือการนำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้เนี่ยค่ะมาคำนวณค่าทางสถิตินะคะหรือเอามาจัดอันดับข้อมูลทีนี้เวลาที่เราประมวลผลเราอาจจะใช้เครื่องคิดเลขธรรมดาก็ได้หรือว่าเราอาจจะใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปก็ได้นะคะซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายซอฟต์แวร์ด้วยกันให้เลือกใช้นะคะอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลก็แบ่งออกเป็นแบบแรกนะคะก็คือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่เราเรียกว่าวิเคราะห์เนื้อหานะคะพูดง่ายคือเราไม่ต้องใช้สถิติในการวิเคราะห์หรือว่าถ้าใช้เราก็ถือว่าอันนั้นไม่ใช่เป็นเราไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นวิธีการหลักนะคะเพราะว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะอาศัยการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นที่เกิดจากปรากฏการณ์ต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นถ้านักศึกษาทำการวิเคราะห์ข้อมูลหรือวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับวารสารสักเล่มหนึ่งนะคะนักศึกษาจะต้องเปิดอ่านวารสารตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเพื่อวิเคราะห์ดูว่าเนื้อหาภายในเล่มนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็มาทำการประมวลผลอีกครั้งหนึ่งซึ่งการประมวลผลที่ว่านั้นเราไม่ได้ใช้สถิติในการประมวลผลนะคะแต่เราใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาค่ะว่าเนื้อหาที่ได้นั้นแบ่งเป็นหมวดหมู่อะไรได้บ้างนะคะเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะคะทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิตินะคะในกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้เยอะแยะมากมายเนี่ยกระบวนการขั้นต่อไปคือเราต้องเอาสถิติมาจับคำว่ามาจับในนี้ก็คือมาใช้ในการประมวลผลนั่นเองนะคะซึ่งเราอาจจะเมื่อประมวลแล้วแล้วก็คืออาจจะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดเป็นหมู่นะคะแล้วก็นำข้อมูลที่ได้นั้นลองมาวิเคราะห์ดูสิคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดนะคะกระบวนการขั้นสุดท้ายของกระบวนการวิจัยก็คือการรายงานผลการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัยค่ะเรามาดูประเด็นแรกก่อนเลยนะคะประเด็นแรกคือการรายงานผลการวิจัยในการรายงานผลการวิจัยก็คือการเสนอรายงานผลการวิจัยเป็นข้อเขียนนะคะในรูปของอาจจะเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ก็ได้นะคะหรือจะเป็นรายงานการวิจัยฉบับย่อก็ได้โดยภาพรวมนะคะรายงานการวิจัยแบ่งออกเป็นส่วนสำคัญ4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะเป็นนำส่วนที่2เป็นวิธีการส่วนที่3เป็นผลการวิจัยและสุดท้ายเป็นการอภิปรายผลการวิจัยค่ะรายละเอียดทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะมีวิทยากรท่านอีกท่านหนึ่งนะคะมาให้คำชี้แนะเกี่ยวกับว่าวิธีการเกี่ยวกับวิธีการที่จะรายงานผลการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพนั้นควรจะดำเนินการอย่างไรนะคะอย่างที่เรียนแจ้งในเบื้องต้นสำหรับตอนที่ 1.2 นี้จะให้ข้อคำแนะนำกับนักศึกษาในภาพรวมให้นักศึกษาเห็นภาพรวมกว้างๆก่อนนะคะว่าเราพูดถึงการวิจัยนั้นเราจะมันมีกระบวนการขั้นตอนที่สำคัญอะไรบ้างนะคะทีนี้ประเด็นที่2ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายของตอนที่ 1.2 นี้แล้วนะคะก็คือเรื่องของการเผยแพร่ผลการวิจัยนะคะการเผยแพร่ผลการวิจัยมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีแรกก็คือการเสนอนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจานะคะคำว่าด้วยวาจาในที่นี้ก็คือพูดง่ายก็คือการขึ้นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยนั่นเองนะคะซึ่งอาจจะเป็นการนำเสนอผลการงานวิจัยในระดับสถาบันในระดับชาติในระดับนานาชาติอันนี้ได้หมดเลยนะคะวิธีที่สองก็คือนำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์คำว่าโปสเตอร์ในที่นี้ก็คือผู้จัดการประชุมทางวิชาการนะคะเขาก็จะให้รายละเอียดให้ทราบนะคะว่าถ้าจะนำเสนองานวิจัยด้วยโปสเตอร์นั้นเขาเตรียมพื้นที่ไว้ให้ท่านขนาดไหนกี่ตารางเมตรแล้วก็ด้วยตัวโปสเตอร์เองนั้นเขาจะจำกัดในเรื่องของขนาดของโปสเตอร์ค่ะว่าจะกว้างยาวเท่าไหร่ทั้งนี้ก็คือเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความเป็นระเบียบในเรื่องของการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือการนำเสนองานวิจัยด้วยการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองอันนี้เน้นย้ำนะคะสำคัญคือว่าวารสารวิชาการที่
นักศึกษาจะไปนำเสนอผลงานวิจัยนั้นต้องเป็นวารสารที่ได้มาตรฐานนะคะต้องเป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและเราจะทราบได้อย่างไรก็คือก่อนอื่นเลยท่านที่จะลงบทความวิจัยท่านจะต้องไปศึกษาค้นคว้าดูก่อนนะคะจากฐานของ TCI อะค่ะ TCI ในที่นี้ก็คือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารนะคะเขาจะรวบรวมวารสารภาษาไทยทั้งหมดเลยนะคะว่ามีวารสารวิชาการรายชื่อใดบ้างที่ได้มาตรฐานได้รับการรับรองและสามารถลงเผยแพร่บทความได้เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้านักศึกษาไม่ตรวจสอบเอาไปลงสเปะสปะและผลที่ตามมาก็คือจะพบว่าบทความวิจัยของนักศึกษานั้นไม่ได้รับการรับรองไม่ได้มาตรฐานนะคะอันนี้ต้องตรวจสอบนิดนึงหรือเรามีตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างที่เห็นบนหน้าจอนี้นะคะก็คือเป็นวารสารชื่อหนึ่งนะคะที่ได้รับการรับรองจาก TCI หรือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารนะคะว่าได้มาตรฐานนะคะวารสารที่ว่านี้ก็ชื่อว่าวารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยจริงๆแล้วมีอีกหลายชื่อด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งที่นำมาให้นักศึกษาได้รับทราบนะคะโดยในเนื้อหาของวารสารวิจัยตัวนี้นะคะในหน้าปกในเขาก็จะอธิบายเกี่ยวกับที่มาที่ไปนะคะว่าใครเป็นผู้จัดพิมพ์หรือกองบรรณาธิการมีใครบ้างนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์สำคัญของวารสารชื่อนี้คืออะไรและที่สำคัญคืออันนี้ต่างหากค่ะถ้านักศึกษาประสงค์จะลงบทความวิจัยในวารสารชื่อนี้นักศึกษาคงจะต้องมาพิจารณาข้อกำหนดของทางวารสารสักนิดหนึ่งนะคะคำว่าข้อกำหนดในที่นี้คือเขาก็จะมีขอบเขตให้ทราบนะคะว่า เรื่องที่จะเสนอตีพิมพ์นั้นจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์เกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์นะคะหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญคือจะต้องเป็นบทความวารสารที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนอันนี้เป็นเงื่อนไขนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะต้องเตรียมต้นฉบับนั้นเขากำหนดมาเลยค่ะว่าจะต้องใช้นักศึกษาจะต้องเป็นบทความทั้งหมดกี่หน้านะคะแล้วก็ใช้ตัวอักษรฟอนต์ขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นบทความภาษาอังกฤษใช้ฟอนต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็แม้กระทั่งบรรณานุกรมเขาก็ได้กำหนดรูปแบบมาเรียบร้อยแล้วคือทั้งหมดนี้ก่อนที่จะนำส่งนะคะให้ทางคณะบรรณาธิการได้พิจารณาเพื่อลงพิมพ์นั้นนักศึกษาก็ควรจะดูหรือพิจารณาในเรื่องของข้อกำหนดของการส่งต้นฉบับสักนิดหนึ่งนะคะทั้งนี้เพื่อไม่ให้บทความของเราถูกตีกลับมานั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของเนื้อหาชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ตอนที่ 1.2 กระบวนการวิจัยนะคะหลังจากจบรายการนี้แล้วก็ขอให้นักศึกษาไปทบทวนรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในเอกสารการสอนชุดวิชานะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระของชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์หน่วยที่2แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะสำหรับประเด็นนี้หรือช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องที่ 2.1.1 ลักษณะสำคัญของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ค่ะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของลักษณะสำคัญของการวิจัยกันในเรื่องของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เรามีแนวคิดนะคะมีกระบวนการมีหลักการเช่นเดียวกับศาสตร์อื่นๆนะคะลักษณะสำคัญที่ปรากฏให้เห็นในเรื่องของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ก็มีอยู่ด้วยกัน3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เรามีฐานมาจากบรรณารักษศาสตร์ค่ะประเด็นที่2ก็คือการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์มีความเป็นสหวิทยาการและประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เรามีระเบียบวิธีวิจัยที่หลากหลายทีนี้เรามาดูทีละประเด็นกันนะคะประเด็นแรกเลยก็คือการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์มีฐานมาจากบรรณารักษศาสตร์นะคะที่บอกว่ามีฐานมาจากบรรณารักษศาสตร์นั่นหมายความว่า
สารสนเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักการแนวคิดทักษะและก็แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและก็การทำงานในองค์การสารสนเทศคำว่าองค์การสารสนเทศในที่นี้ก็อย่างเช่นห้องสมุดนะคะศูนย์ข้อมูลอโทษศูนย์ข้อมูลนะคะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรสถาบันบริการสารสนเทศต่างๆอันนี้ก็อยู่เข้าข่ายองค์การสารสนเทศทั้งนั้นนะคะและสิ่งเหล่านี้นะคะหรือการวิจัยเหล่านี้ก็จะเน้นในเรื่องของการจัดหาจัดเก็บแล้วก็การให้บริการสารสนเทศรวมถึงเน้นในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านบรรณลักษณศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นแรกเป็นลักษณะสำคัญอันแรกเลยของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ที่มีฐานมาจากบรรณลักษณศาสตร์นะคะลองดูตัวอย่างงานวิจัยนิดนึงนะคะเรามี3เรื่องด้วยกันมาให้นักศึกษาได้ลองพิจารณานะคะเรื่องแรกเลยก็คือความพึงพอใจในการทำงานของบรรณลักษณ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครจากชื่อเรื่องงานวิจัยอันนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆของบรรณลักษณ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้พูดง่ายก็คือเป็นทางด้านบรรณลักษณศาสตร์โดยตรงเลยทีนี้พอมาดูเรื่องของนะคะเรื่องที่2ก็คือสภาพและปัญหาการดำเนินงานบริการยืมระหว่างห้องสมุดของห้องสมุดในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยอันนี้ก็ชัดเจนไม่ต่างจากเรื่องแรกนะคะคำว่าชัดเจนในที่ก็คือเน้นในเรื่องของงานห้องสมุดนั่นเองนะคะในที่นี้ก็คือเขากำลังจะศึกษาในเรื่องของสภาพและปัญหาในเรื่องของการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยนะคะและสำหรับเรื่องที่3นะคะเรื่องสุดท้ายตัวอย่างงานวิจัยเรื่องสุดท้ายก็คือการวิเคราะห์การลงรายการสำหรับรายงานการประชุมวิชาการภาษาไทยในหอสมุดกลางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะสะท้อนให้เห็นในเรื่องของกระบวนการทำงานอันนี้เป็นงานเทคนิคของห้องสมุดนะคะก็คือการวิเคราะห์การลงรายการทีนี้สิ่งที่เขาวิเคราะห์คืออะไรก็คือรายงานการประชุมทางวิชาการภาษาไทยค่ะที่มีให้บริการอยู่ในหอสมุดกลางของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างงานวิจัยที่สะท้อนให้เห็นว่าการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์มีบรรณลักษณศาสตร์เป็นฐานนะคะทีนี้ประเด็นที่2ก็คือการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นสหวิทยาการคำว่าสหวิทยาการก็คือมุ่งนำความรู้จากศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์นะคะแล้วก็โดยมีพูดง่ายๆคือสารสนเทศศาสตร์นี่ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความเป็นสหวิทยาการคือมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นๆอีกมากมายโดยมีการนำความรู้จากหลายสาขาวิชามาผนวกเข้าด้วยกันนะคะตัวอย่างเช่นศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารภาษาศาสตร์จิตวิทยาการบริหารเศรษฐศาสตร์พวกนี้ค่ะเป็นศาสตร์อื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์จึงทำให้สารสนเทศศาสตร์มีความเป็นสหวิทยาการพูดง่ายคือสารสนเทศศาสตร์ไม่สามารถเติบโตได้เพียงลำพังนะคะต้องอาศัยศาสตร์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจึงจะเกิดองค์ความรู้หรือมีการคิดค้นแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพให้มันกว้างขวางขึ้นนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามีความเป็นสหวิทยาการลองดูตัวอย่างงานวิจัยนะคะงานวิจัยชิ้นแรกเลยนะคะเรื่องแรกชื่อเรื่องคือการพัฒนาตัวแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนตามบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ความเป็นสหวิทยาการคืออย่างนี้ค่ะจากชื่องานวิจัยจะสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่ามันมีความผสมผสานกันหลายศาสตร์ด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่เทคโนโลยีสารสนเทศคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศดูจากไหนคำว่าพิพิธภัณฑ์เสมือนหรือการพัฒนาตัวแบบเนี่ยค่ะเราต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาเกี่ยวข้องนะคะศาสตร์ที่2ที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือสารสนเทศศาสตร์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเนี่ยนะคะแล้วก็ศาสตร์ที่3ที่มาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นนะคะและศาสตร์ที่3ที่เกี่ยวข้องก็คือพิพิธภัณฑ์วิทยาค่ะจะสังเกตว่าเรื่องที่1นี้มีศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดประมาณ4ศาสตร์ด้วยกันนะคะก็สะท้อนความเป็นสหวิทยาการค่อนข้างชัดเจนนะคะทีนี้ลองมาดูเรื่องที่2ค่ะเรื่องที่2การพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศสาขาบรรณลักษณศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
โดยการใช้ศัพท์ควบคุมที่มีโครงสร้างแบบทีซอรัสนะคะทีนี้สำหรับเรื่องนี้ความเป็นสาวิทยาการนะคะสะท้อนให้เห็นชัดเจนอีกเช่นเดียวกันไม่ต่างจากเรื่องแรกนะคะเรื่องนี้ก็คือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอันดับแรกเลยบรรณลักษศาสตร์ค่ะศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอันดับที่2คือสารสนเทศศาสตร์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอันดับที่3ก็คือ

ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือเราพิจารณาจากนี้ค่ะการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศอันนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนและสุดท้ายที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือภาษาศาสตร์ค่ะเพราะว่าในการคิดคำศัพท์หรือการจัดทำคำศัพท์การรวบรวมคำศัพท์ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยภาษาศาสตร์เป็นแกนกลางสำคัญเลยนะคะและเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายนะคะที่จะนำเสนอให้นักศึกษาได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอารมณ์กับกลวิธีสืบค้นบนโปรแกรมค้นหา Google นะคะการศึกษากึ่งทดลองในกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีอันนี้ชื่องานวิจัยนะคะจากชื่องานวิจัยชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นความเป็นสหวิทยาการหลายศาสตร์ด้วยกันศาสตร์ที่1ที่เกี่ยวข้องแน่นอนเลยคือจิตวิทยาค่ะเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์พฤติกรรมอารมณ์อะไรพวกนี้นะคะก็คือจิตวิทยาศาสตร์ที่2ที่เกี่ยวข้องก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะคำว่าเทคโนโลยีก็คือเราพิจารณาจากตรงนี้ค่ะเขาจะดูความสัมพันธ์กับอารมณ์กับ การค้นกับโปรแกรมค้นหา Google นะคะเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องที่3นี้ก็จะมีศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง2ศาสตร์ด้วยกันคือเทคโนโลยีสารสนเทศและจิตวิทยานะคะต่อไปที่จะพูดถึงก็คือประเด็นที่3นะคะประเด็นที่3ที่ว่าลักษณะสำคัญของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะก็คือเรามีระเบียบวิจัยที่หลากหลายคำว่าระเบียบวิจัยที่หลากหลายหมายถึงว่ามันเป็นการผสมผสานกันค่ะระหว่างคือมันมีทั้งวิจัยเชิงปริมาณแล้วก็มีทั้งวิจัยเชิงคุณภาพด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเราใช้เครื่องมือการวิจัยที่หลากหลายใช้ทั้งแบบสอบถามใช้ทั้งแบบสัมภาษณ์ใช้ทั้งแบบเรียกการสนทนากลุ่มหรือแม้กระทั่งใช้แบบบันทึกข้อมูลทั้งหมดนี้เรามีการนำเครื่องมือมาผสมผสานกันนะคะแล้วก็ทำวิจัยขึ้นมาลองดูตัวอย่างงานวิจัยนะคะเรื่องแรกการพัฒนาตัวแบบศูนย์เรียนรู้ชุมชนสำหรับประเทศไทยนะคะสำหรับเรื่องแรกเนี่ยถ้านักศึกษาได้ลองเข้าไปพิจารณาเรื่องของวัตถุประสงค์ก็ดีหรือกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยก็ดีจะพบว่าเรื่องที่หนึ่งเนี่ยนะคะมันเป็นการผสานระหว่างเครื่องมือการวิจัยหลายแบบด้วยกันแบบแรกเลยก็คือเราใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์ชุมชนอันนี้นะคะแล้วก็เครื่องมือที่2ก็คือใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกค่ะอันนี้ค่ะเขาเรียกเป็นการผสานระหว่างแบบสอบถามกับแบบสัมภาษณ์เข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ประมวลผลข้อมูลออกมาทีนี้ลองมาดูเรื่องที่2นะคะเรื่องที่2พฤติกรรมสารสนเทศของเครือข่ายปราชาวบ้านด้านข้าวนะคะสำหรับเรื่องที่2เนี่ยอันนี้จะก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือเป็นการผสมผสานเครื่องมือวิจัยแบบแรกเลยคือใช้แบบสัมภาษณ์ค่ะเขาไปสัมภาษณ์ใครไปสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านนะคะไปสัมภาษณ์เรื่องข้าวเนี่ยค่ะแบบที่2ก็คือเขาใช้แอปพลิเคชัน LINE นะคะแอปพลิเคชัน LINE ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ใช้แบบสัมภาษณ์อย่างเดียวนะคะเขาใช้แอปพลิเคชัน LINE ในการรวบรวมข้อมูลด้วยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการผสานวิธีในการวิจัยนะคะลองดูตัวอย่างเรื่องที่3นะคะเรื่องที่3รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับงานบริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนะคะสำหรับเรื่องที่3นี้นะคะท่านนักศึกษาได้ลองเข้าไปดูรายละเอียดของงานวิจัยก็จะพบว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่เขาเรียกว่าเป็นการผสานวิธีวิจัยเข้าด้วยกันหลากหลายแบบแบบแรกคือเขาใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแบบที่2ใช้แบบสัมภาษณ์ด้วยและวิธีรวบรวมแบบที่3ก็คือเขาใช้การสนทนากลุ่มค่ะในการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างทั้ง3เรื่องที่นำเสนอให้นักศึกษาได้ชมในวันนี้นะคะก็จะสะท้อนให้เห็นถึงคำว่าการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์มีระเบียบวิธีวิจัยที่หลากหลายนะคะทีนี้ลองมาดูประเด็นสุดท้ายนะคะโทษค่ะก่อนที่ถึงประเด็นสุดท้ายนักศึกษาลองดูค่ะ เรามีตัวอย่างให้นักศึกษาดูนิดนึงนะคะเขาบอกว่าให้นักศึกษาลองวิเคราะห์ดูซิว่างานวิจัยที่ปรากฏบนหน้าจอนั้นมันมีความสำคัญโทษค่ะมันมีลักษณะสำคัญอย่างไรนะคะงานวิจัยชิ้นนี้นะคะงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือชื่อเรื่องนะคะการประเมินตนเองเรื่องสมรรถนะทางเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของบรรณลักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
นะคะแล้วพอลองเข้าไปดูวัตถุประสงค์นะคะก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในด้านความรู้และ

0: ทักษะทางเทคโนโลยีเว็บ 2.0 นะคะซึ่งประกอบด้วยการได้รับการอบรมทางด้านเว็บ 2.0 ด้านความรู้ด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อความการทำบล็อกการทำเครือข่ายสังคมออนไลน์การทำไมโครบล็อกอะไรทำนองนี้และสุดท้ายคือเขาใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะทีนี้จากงานวิจัยที่ปรากฏให้นักศึกษาเห็นที่หน้าจอนะคะถ้าเราลองวิเคราะห์ดูการวิเคราะห์ข้อแรกเลยนะคะเราลองดูสิคะการวิจัยชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นประเด็นสำคัญคือเรามีเขาเรียกว่ามีความเป็นสหวิทยาการสหวิทยาการอันแรกเลยก็คือมีศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง2ศาสตร์หลักๆด้วยกันศาสตร์แรกคือเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเห็นไหมคะเรื่องเทคโนโลยีเว็บ 2.0 นี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วและศาสตร์ที่2ก็คือทางด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์นั่นเองนะคะก็คือเขาทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างในที่นี้ก็คือบรรณารักษ์และถ้าจะให้วิเคราะห์เลยต่อไปอีกนะคะนักศึกษาลองสังเกตดูตอนท้ายก็บอกว่าเขาใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมอันนี้ไม่ได้เป็นผสานวิธีแน่นอนไม่ได้หลากหลายวิธีวิจัยแน่นอนเพราะใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่สะท้อนให้เห็นคือการวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจค่ะเพราะว่าใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่2.1.1 ลักษณะสำคัญของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะหลังจากนักศึกษาชมรายการในวันนี้จบแล้วนักศึกษาลองไปศึกษาค้นคว้ารายละเอียดเพิ่มเติมอ่านชุดวิชาเพิ่มเติมนะคะในชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์เรื่องที่ 2.1.1 นะคะลักษณะสำคัญของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะในตอนนี้นะคะก็จะมาพูดถึงขอบเขตการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพนะคะแล้วก็มุมมองของการวิจัยในสาขานี้นะคะแล้วก็เผื่อที่จะคิดหาหัวข้อที่จะทำการวิจัยนะคะจะเราก็จะได้ทราบว่าในสารสนเทศศาสตร์นั้นเราศึกษาอะไรบ้างนะคะจากตอนที่แล้วก็คงทราบว่าสารสนเทศศาสตร์นั้นเนี่ยเป็นสหวิทยาการคำว่าสหวิทยาการนั่นหมายความว่าเรามีการผสมผสานนะคะมีการนำมีการใช้ความรู้นะคะจากศาสตร์ต่างๆแล้วก็มาพัฒนานะคะเป็นศาสตร์นะคะสารสนเทศศาสตร์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลายศาสตร์และศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานมากก็คือบรรณารักษศาสตร์จึงมีคำกล่าวว่าบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แต่ในปัจจุบันนะคะด้วยพัฒนาการของความรู้ต่างๆนะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการข้อมูลขอบเขตนะคะเนื้อหาทางการวิจัยสำหรับขอบเขตทั้ง6กลุ่มนะคะก็จะมีแนวคิดพื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์การจัดการองค์การสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการข้อมูลสารสนเทศความรู้พฤติกรรมสารสนเทศและวิธีวิทยาทางสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะพิจารณากันไปนะคะคุยกันไปในแต่ละกลุ่มนะคะสำหรับกลุ่มนะคะแนวคิดพื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์นั้นประกอบด้วยเนื้อหามากมายนะคะจะมีทั้งประวัติและพัฒนาการของสารสนเทศศาสตร์รวมทั้งพวกที่เป็นองค์กรทางสารสนเทศศาสตร์นะคะแต่ประเด็นที่เป็นเรื่องนะคะหรือหัวข้อที่ได้รับความสนใจมากในขณะนี้ก็จะเป็นพวกที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วก็จะเป็นสังคมออนไลน์สังคมสารสนเทศนะคะแล้วก็เรื่องที่นักวิจัยให้ความสนใจมากในขณะนี้ก็คือเรื่องการรู้สารสนเทศหรือว่าตอนนี้นะคะมีการบัญญัติศัพท์นะคะก็เรียกว่าการฉลาดรู้ทางสารสนเทศนะคะในเรื่อง

0: literacy นะคะหรือความฉลาดรู้เนี่ยเรายังมีในแง่ของการรู้ดิจิทัลหรือ digital literacy ถ้าเป็นทางสื่อก็จะเรียกว่าการรู้เท่าทันสื่อนะคะหรือ media literacy ค่ะ
1: SDOU channel
0: สำหรับกลุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มการจัดการองค์การสารสนเทศนะคะก็จะเน้นนะคะในลักษณะที่เป็นการบริหารจัดการนะคะในองค์การสารสนเทศโดยทั่วไปนะคะแนวคิดทางการบริหารเช่นการวางแผนการจัดการนะคะทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็หัวข้อใหม่ๆหรือเนื้อหาใหม่ๆที่มักจะเป็นที่นิยมในขณะนี้ก็คือเรื่องภาวะผู้นำนะคะอย่างนี้เป็นต้นการสื่อสารนะคะแล้วก็เรื่องที่เป็นที่ให้ความสนใจนะคะมากขึ้นเนี่ยนะคะก็เช่นการตลาดการประชาสัมพันธ์นะคะอันนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เรื่องการจัดการคุณภาพการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นคอนเซปต์ในการบริหารองค์กรยุคนั้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับเทคโนโลยีนะคะและการสื่อสารนะคะอย่างมากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมีเรื่องระบบนะคะเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะทุกคนคงทราบว่าเรานั้น อยู่ในยุคที่ปัจจุบันเรียกว่ายุคดิจิทัลนะคะนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ในการประกอบกิจการงานต่างๆของเราทีเดียวนะคะมีเรื่องระบบนะคะสำหรับ เรื่องใหม่นะคะที่ตอนนี้นักวิจัยนะคะหรือนักศึกษาทางสารสนเทศศาสตร์นะคะให้ความสนใจนะคะก็คือเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์นะคะนั่นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนนะคะกับเทคโนโลยีนั่นแหละค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์นะคะนอกจากนั้นก็มีหัวข้อใหม่ๆนะคะเช่นโมบายเทคโนโลยีนะคะหรือเรื่องปัญญาประดิษฐ์นะคะกลุ่มต่อมานะคะจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลนะคะสารสนเทศแล้วก็การจัดการความรู้นะคะในกลุ่มแรกเลยนะคะนี่จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มย่อยนะคะกลุ่มย่อยแรกนั้นจะเป็นเรื่องการจัดการเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ที่มีพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์นะคะจะคุ้นเคยนะคะในเรื่องการทำรายการการวิเคราะห์หมวดหมู่นะคะต่างๆนะคะเพราะนั้นจะเป็นเรื่องที่เป็นงานเทคนิคเก่าอะค่ะของกลุ่มที่เป็นวิชาชีพบรรณารักษ์นะคะต่อไปนะคะจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์สารสนเทศนะคะก็จะเป็นกลุ่มนี้นะคะก็จะมีการเกี่ยวข้องนะคะกับหลายๆเรื่องนะคะก็คือว่าขออภัยนะคะในการที่สลับที่นิดนึงการวิเคราะห์สารสนเทศนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องที่บรรณารักษ์เข้าใจนะคะส่วนการจัดการเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะเป็นเรื่องยุคใหม่หน่อยนะคะจะเป็นสิ่งที่ในโลกของดิจิทัลนะคะแล้วก็ในโลกของเทคโนโลยีนะคะจะมาเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องการจัดการเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

การจัดการข้อมูลในลักษณะนะคะที่คอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำไปใช้ได้จัดการได้นะคะจะมีในเรื่องเช่นontology นะคะtaxonomy อย่างนี้นะคะก็ไปดูนะคะเพิ่มเติมรายละเอียดได้ในเอกสารการสอนนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มย่อยสุดท้ายคือเครื่องมือค้นหาสารสนเทศนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะช่วยในการที่เราจะรวบรวมและค้นหาสารสนเทศได้นะคะนำมาใช้ได้เช่นพวกคลังข้อมูลหรือฐานข้อมูลค่ะนะคะกลุ่มนี้นะคะกลุ่มต่อมานะคะเป็นกลุ่มพฤติกรรมสารสนเทศนะคะจะเป็นเทศนั้นมาใช้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องนะคะที่เป็นที่นิยมนะคะศึกษามากนะคะในปัจจุบันนะคะประเด็นที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากก็คือเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสารสนเทศนะคะจัดเป็นสาขาใหม่นะคะหรือที่เรียกว่า HII นะคะ Human Information Interaction นะคะนะคะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะคะที่ตอนนี้นักศึกษาในหลายสถาบันนะคะได้สนใจในการทำวิจัยก็คือเรื่อง usability หรือความสามารถในการใช้ได้โดยเฉพาะเวลาที่เราออกแบบเว็บไซต์นะคะก็จะมีในเรื่องเว็บ usability นะคะความสามารถในการใช้ได้ของเว็บนะคะมีการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่เป็นที่สนใจอยู่มากๆก็คือเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้เมื่อเราออกแบบระบบหรือบริการนะคะทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเรามักจะมีการต้องการทดสอบใช่ไหมคะแล้วประเมินว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจกับผลผลิตและบริการของเราอย่างไรนะกลุ่มสุดท้ายนะคะที่จะกล่าวถึงก็คือกลุ่มวิธีวิทยาทางสารสนเทศศาสตร์นะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่รวบรวมนะคะขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ในศาสตร์นี้นะคะการทำวิจัยในศาสตร์นี้ในต่างประเทศก็จะมีความสนใจเยอะนะคะก็คือเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับวิธีวิทยาหรือ methodology นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในเรื่องสารสนเทศและการวัดนะคะการวัดแล้วก็มีการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในเชิงปริมาณนะคะเช่นการวิเคราะห์สิ่งพิมพ์เชิงปริมาณนะคะหรือ bibliometrics นะคะหรือการศึกษาทั้งเนื้ การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพเช่นเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหานะคะแต่นะคะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะที่เป็นแนวคิดนะคะที่สนใจมากๆเนี่ยนะคะก็คือว่าเรานั้นนะคะมักจะมองนะคะว่าการที่เราออกแบบนะคะแล้วก็มีการใช้นะคะเว็บไซต์นะคะก็จะมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นก็คือการวิเคราะห์นะเว็บไซต์เชิงปริมาณนะคะสำหรับขอบเขตเนื้อหานะคะที่ได้กล่าวถึงมาทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่อยากจะเน้นกับนักศึกษาว่าการที่จัดกลุ่มนี้นะคะเราดูมีพื้นฐานมาจากแผนที่ความรู้นะคะหรือ knowledge map ทางสารสนเทศศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นการจัดที่ไม่ตายตัวนะคะนั่นหมายความว่ายังไงคือไม่ตายตัวการจัดกลุ่มเหล่านี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะตามพัฒนาการของศาสตร์นะคะก็คือสารสนเทศศาสตร์นั่นเองนั่นหมายความว่าเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงนะคะในศาสตร์เกิดขึ้นเราอาจจะได้รับ

0: รู้นะคะสิ่งใหม่มีความรู้เรื่องใหม่นะคะเกิดขึ้นทั้งนะคะมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็จะมีการศึกษาในเรื่องนั้นๆเพิ่มขึ้นและก็บางเรื่องที่ไม่อยู่ในความสนใจนะคะอีกต่อไปก็จะไม่มีการศึกษาวิจัยอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการจัดกลุ่มจึง เรียนให้ทราบว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องตายตัวนะคะเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยนักศึกษาทั้งหลายที่อยู่ในสาขาสารสนเทศศาสตร์นั้นต้องให้ความสนใจและ
1: สารสนเทศศาสตร์ค่ะในเรื่องของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เราก็มีความสำคัญในหลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือความสำคัญต่อการจัดการองค์การสารสนเทศค่ะเพราะเราถือว่าการวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารองค์การสารสนเทศนะคะในเรื่องของการกำหนดแผนกำหนดนโยบายกำหนดยุทธศาสตร์หรือกำหนดแนวทางปฏิบัติงานแล้วก็เราก็ยังนำผลการวิจัยนี้มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของงานในองค์การสารสนเทศได้ด้วยนะคะและยิ่งกว่านั้น การวิจัยนี้มันก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงขององค์การสารสนเทศนะคะให้กลายเป็นองค์การสารสนเทศที่ทันสมัยมีวัฒนธรรมการเรียนรู้แล้วก็มีการบริหารจัดการบนฐานของการวิจัยค่ะความสำคัญประเด็นที่2หรือประการที่2นะคะก็เป็นความสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการทางสารสนเทศศาสตร์ค่ะที่ต้องบอกว่าสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในที่ก็คือว่าศาสตร์ทุกศาสตร์เนี่ยจำเป็นต้องมีการพัฒนาต้องมีการสั่งสมต้องมีการคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วที่สำคัญคือวิทยาการในศาสตร์ต่างๆนั้นมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็การที่จะได้มาซึ่ง องค์ความรู้ใหม่ๆนั้นเราจะต้องอาศัยการค้นคว้าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะได้องค์ความรู้นั้นมานะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกประการนึงก็คือวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์เนี่ย เรายังจะต้องแข่งขันกับวิชาชีพอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะมองข้ามนะคะว่าการวิจัยเป็นหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องแต่จริงๆแล้วการวิจัยเป็นสิ่งสำคัญเลยที่จะทำให้องค์ความรู้และวิชาการทางสารสนเทศศาสตร์นั้นเข้มแข็งนะคะและสุดท้ายการวิจัยมันจะนำไปสู่ในเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่องของการประกันคุณภาพศึกษานะคะเราจะเห็นได้ว่าในสถาบันการศึกษาทุกแห่งนั้นการวิจัยก็จะเป็นเขาเรียกเป็นเขาเรียกเป็นภารกิจหนึ่งนะคะซึ่งเป็นภารกิจสำคัญเลยของมหาวิทยาลัยที่จะต้องมีการวิจัยในระดับสถาบันอุดมศึกษาด้วยนะคะและการสุดท้ายนะคะความสำคัญประการสุดท้ายก็คือเป็นความสำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ที่ว่าสำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ก็คือว่าเราจะพัฒนาวิชาชีพนี้ให้มันบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์นั้นเราต้องอาศัยการวิจัยในสหวิทยาการอย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนแรกๆนะคะในเรื่องของว่าการวิจัยมีเราจะต้องเป็นเขาเรียกว่านอกเหนือจากมีบรรณารักษศาสตร์เป็นพื้นฐานแล้วเรายังต้องเป็นการวิจัยที่มีเป็นสหวิทยาการด้วยแล้วก็มีระเบียบวิธีวิจัยที่หลากหลายด้วยนะคะแล้วก็ความสำคัญอีกประการนึงก็คือว่าศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็มีความสัมพันธ์หรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิชาชีพนี้ก็แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าศาสตร์อื่นๆนี่ก็ยังช่วยให้คำอธิบายปรากฏการณ์ทางวิชาชีพนี้ได้ชัดเจนขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือว่าการวิจัยหรือผลการวิจัยเนี่ยช่วยพัฒนาวิชาชีพได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีตัวอย่างงานวิจัยให้นักศึกษาได้ลองพิจารณาดูนะคะความสำคัญอีกด้านนึงนะคะก็คือเรื่องของความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมนะคะในเรื่องของการพัฒนาสังคมในการวิจัยที่มีคุณการวิจัยที่มีคุณภาพนะคะก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการพัฒนาประเทศและสังคมผลของการวิจัยเนี่ยค่ะนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้และที่สำคัญคือการวิจัยเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องแล้วก็ต้องตอบสนองความต้องการของสังคมตอบสนองปัญหาแล้วก็สภาพแวดล้อมที่แท้จริงของสังคมด้วยนะคะลองมาดูนะคะงานวิจัยที่ว่านี้ที่ตัวอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอันแรกเลยนะคะคำถามนะคะก็จากตัวอย่างที่นักศึกษาเห็นที่หน้าจอนี้นะคะก็ถามว่างานวิจัยนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการทางสารสนเทศศาสตร์อย่างไร

านวิจัยนี้เรื่องนะคะชื่อเรื่องการพัฒนาอรรถาภิธานสารสนเทศศาสตร์ด้านการบริการสารสนเทศค่ะอันนี้เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อพัฒนาอรรถาภิธานทางด้านสารสนเทศศาสตร์ด้านการบริการสารสนเทศศาสตร์ค่ะทีนี้ด้านการบริการสารสนเทศทีนี้ในเรื่องของคำว่าการพัฒนาองค์ความรู้อย่างไรถึงเรียกว่าพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยชิ้นนี้สะท้อนชัดเจนคือ1นะคะงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับใครแน่นอนและที่สำคัญคือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกนะคะยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนยังไม่เคยมีใครพัฒนาอรรถาภิธานอรรถาภิธานในที่นี้คือทีซอรัสนั่นเองนะคะยังไม่เคยมีใครพัฒนาอรรถาภิธานเลยนะคะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์ด้านการบริการสารสนเทศอันนี้จึงถือได้ว่าเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์โดยตรงเลยนะคะแต่ถ้าลองพิจารณาจากในภาพที่หน้าจอนักศึกษาจะเห็นหลายๆอย่างที่ถ้าเราจะวิเคราะห์กันจริงๆนะคะอันที่1พัฒนาองค์ความรู้แน่นอนละอันที่2งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ผสมผสานกันนะคะก็คือเป็นทั้งเชิงปริมาณด้วยแล้วก็เชิงคุณภาพด้วยเครื่องมือที่ใช้วิจัยนะใช้วิจัยหลากหลายเลยนะคะอันแรกคือใช้แบบบันทึกข้อมูลค่ะแบบบันทึกข้อมูลที่ว่านี่คือเขาใช้ในการรวบรวมคำศัพท์นั่นเองเพื่อมาทำอรรถาภิธานและแบบเครื่องมือวิจัยชิ้นที่2ที่ใช้ก็คือแบบสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในที่นี้ก็คือว่างานวิจัยชิ้นนี้นะคะเมื่อรวบรวมคำศัพท์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องการให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาตรวจสอบก่อนนะคะว่ามันถูกต้องไหมการที่จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้มาตรวจสอบนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสนทนากลุ่มค่ะก็เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมร่วมกันนะคะแล้วเรามาพิจารณาคำศัพท์พร้อมๆกันเลยว่าคำศัพท์นี้มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะถ้าไม่เหมาะสมควรจะเปลี่ยนแปลงเป็นคำใดดีนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้นะคะงานวิจัยชิ้นนี้ก็สะท้อนชัดเจนนะคะในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่เลยได้มีพองานวิจัยชิ้นนี้เสร็จมานะคะผลิตภัณฑ์หรือ product ที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้ก็คืออรรถาภิธานหรือ T-Solace ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ด้านการบริการสารสนเทศศาสตร์ค่ะจากงานวิจัยที่นักศึกษาเห็นที่หน้าจอนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยในเรื่องของความสำคัญที่มีต่อการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการทางสารสนเทศศาสตร์นะคะที่บอกว่าพัฒนาองค์ความรู้อย่างไรนั้นสรุปง่ายๆเลยนะคะเมื่องานวิจัยชิ้นนี้ดำเนินสำเร็จแล้ว product หรือผลิตภัณฑ์สารสนเทศที่วิชาชีพจะได้รับไปก็คือตัวชิ้นงานสำคัญเลยก็คืออรรถาภิธานทางสารสนเทศศาสตร์นะคะด้านการบริการสารสนเทศค่ะนะคะซึ่งถือว่าเป็นงานวิจัยชิ้นแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะลองมาดูงานชิ้นที่2นะคะตัวอย่างชิ้นที่2คำถามนะคะก็ถามว่างานวิจัยชิ้นนี้นะคะมีความสำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์อย่างไรนะคะงานวิจัยชิ้นนี้ชื่อเรื่องว่าความเป็นสากลของการศึกษาวิชาบรรณลักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยนะคะถ้าพิจารณาจากวัตถุประสงค์เขาบอกว่าเขาจะต้องสังเคราะห์กรอบแนวคิดความเป็นสากลสภาพการดำเนินงานการพัฒนาความเป็นสากลแนวปฏิบัติที่ดีนะคะแล้วก็แนวปฏิบัติที่นำไปสู่ความเป็นสากลทางของสถาบันการศึกษาวิชาบรรณลักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยนะคะจากข้อความตรงนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าเมื่องานวิจัยชิ้นนี้สำเร็จแล้วนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือสำเร็จแล้วนั่นแหละนะคะ product หรือผลิตภัณฑ์สารสนเทศที่วิชาชีพได้รับไปก็คือนะแนวคิดหรือกรอบในการดำเนินงานสู่ความเป็นสากลในวิชาชีพของเราค่ะนะคะและถ้าลองพิจารณาในหรือลองวิเคราะห์ในมุมอื่นบ้างนะคะงานวิจัยชิ้นนี้เห็นไหมคะที่หน้าจอบอกไว้แล้วว่าเป็นการวิจัยแบบผสมผสานคำว่าผสมผสานคือเป็นทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยแล้วก็เชิงปริมาณด้วยและใช้เครื่องมือการวิจัยที่หลากหลายรูปแบบนะคะแบบแรกที่เขาใช้เลยก็คือแบบบันทึกข้อมูลนะคะแบบที่2คือแบบสัมภาษณ์แบบที่3คือแบบสนทนากลุ่มและสุดท้ายก็ใช้แบบสอบถามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะที่สะท้อนให้เห็นในเรื่องของผลงานวิจัยในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และผลงานวิจัยที่สะท้อนให้เห็นเรื่องของความ

0: หลากหลายในเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยด้วยนะคะทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะนักศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์นะคะหน่วยที่2แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเราได้พูดจบไปแล้วนะคะก็คือเรื่องที่ 2.2.1 ความสำคัญของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ค่ะเมื่อจบรายการนี้แล้วนะคะก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในเอกสารการสอนชุดวิชานะคะเพื่อให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องจริยธรรมการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะก็คงเคยได้ยินนะคะคำว่าจริยธรรมนะคะจรรยาบรรณจรรยาวิชาชีพนะคะสำหรับจริยธรรมนะคะก็เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัตินะคะที่ดีงามนะคะสำหรับจรรยาบรรณนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นวิชาชีพทั้งหลายนะคะสำหรับนักวิจัยนั้นนะคะก็จะมีการกล่าวถึงจรรยาบรรณการวิจัยอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปนะคะจริยธรรมการวิจัยนะคะเป็นสิ่งที่นักวิจัยนะคะทุกคนนะคะควรจะถือปฏิบัตินะคะจะเป็นลักษณะของกฎนะคะที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัตินะคะสำหรับการค้นคว้าวิจัยนะคะแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องมากๆเนี่ยนะคะก็คือว่านักวิจัยนั้นน่าจะถือปฏิบัตินะคะในเรื่องจริยธรรมการวิจัยเพื่อให้เป็นการดำเนินงานการวิจัยนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีคุณภาพนะคะสำหรับจรรยาบรรณนะคะของนักวิจัยนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นหลักเกณฑ์นะคะที่จะเป็นแนวประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยเพื่อให้การทำวิจัยของเรานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการนะคะที่เหมาะสมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะมีในเอกสารคำสอนนะคะก็จะมีข้อมูลนะคะที่เป็นรายละเอียดของจรรยาบรรณของนักวิจัยนะคะอยู่9ประการนะคะเช่นนะคะนักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองศึกษานะคะแล้วก็ต้องเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่นนะคะแล้วก็รวมทั้งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือต้องรับผิดชอบนะคะต่อสังคมต่อมาก็จะมีนะคะคำที่มาเกี่ยวข้องอีกคำหนึ่งนะคะก็คือจรรยาวิชาชีพนะคะจริงๆแล้วเป็นคำที่สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาตินะคะได้กำหนดขึ้นนะคะแล้วก็มีแนวปฏิบัตินะคะต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้นักวิจัยได้ยึดถือนะคะจรรยาวิชาชีพวิจัยนะคะก็เป็นลักษณะของการที่นะคะนักวิจัยจะสามารถใช้ความรู้นะคะทางวิชาการและวิชาชีพเพื่ อการค้นคว้าอย่างมีระบบในทุกขั้นตอนนะคะขั้นตอนการวิจัยตั้งแต่ก่อนนะคะก่อนการวิจัยระหว่างการวิจัยแล้วก็หลังการวิจัยก่อนเนี่ยนะคะจุดเน้นก็คือว่าในการที่จะเขียนโครงร่างการวิจัยนะคะหรือโครงการวิจัยนั้นเนี่ยก็ต้องมีหลักนะคะแล้วก็นักวิจัยเองต้องมีความรู้และความสามารถในเรื่องของตัวเองเรื่องที่ตัวเองจะศึกษานะคะระหว่างนั้นเนี่ยเราก็เน้นอยู่ที่การรวบรวมการเก็บข้อมูลนะคะอย่างถูกต้องแล้วก็การวิเคราะห์นะคะอย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องมีหลักการนะคะส่วนหลังนะคะหลังนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับลักษณะการผลการวิจัยนะคะว่าจะต้องมีความถูกต้องนะคะแล้วก็ เวลาที่เรามีการอ้างอิงผลงานของคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องนำมาใช้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ให้เกียรติเจ้าของงานด้วยนะคะมีการอ้างอิงนะคะสำหรับจริยธรรมนะคะเรื่องที่ตอนนี้กำลังอยู่ในความสนใจนะคะเป็นอย่างมากเนี่ยก็คือเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคนนะคะนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินนะคะตอนนี้ว่าเวลาที่เราทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนนะคะหรือในบางตำราเนี่ยจะใช้ว่าจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์นะคะคือเกี่ยวข้องกับคนแล้วเนี่ยต้องมีการขออนุญาตนะคะสำหรับถ้าเป็นนักศึกษาก็จะต้องมีการเสนอเรื่องไปที่สถาบันนะคะการศึกษานะคะเขาจะมีกรรมการนะคะที่ดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นองค์การทั่วไปนะคะก็อาจจะต้องมีนะคะการที่จะต้องขออนุญาตนะคะในการเก็บรวบรวมในการตั้งแต่สร้างเครื่องมือเลยล่ะค่ะนะคะในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคนนะคะก็จะมีหลักที่เป็นสากลนะคะอยู่ใน3เรื่องนะคะก็คือหลักความเคารพในบุคคลนั่นหมายความว่าเมื่อเราทำการวิจัยนะคะต้องได้รับความยินยอมนะคะจากคนที่เราไปทำการวิจัยนะคะจากอาสาสมัครการวิจัยนะผู้ทำวิจัยนั้นต้องให้ข้อมูลนะคะอย่างถูกต้องนะคะอีกหลักหนึ่งนะคะก็คือหลักคุณประโยชน์นะคะในการทำวิจัยนะคะอันนี้ต้องนักวิจัยต้องพิจารณานะคะในเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาสาสมัครการวิจัยหรือผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงกับร่างกายนะคะมาร่วมงานวิจัยกับเราแล้วเกิดอาการอ่อนล้านะคะอาจจะเกิดโรคนะคะติดเชื้อนะคะได้นะคะหรือว่าทางจิตใจนะคะมาร่วมงานวิจัยกับเรานะคะเกิดความเครียดนะคะแล้วก็เวลาที่ทำวิจัยต้องระมัดระวังนะคะอย่าให้ไปเกิดผลกระทบกับผู้ที่เป็นอาสาสมัครการวิจัยของเรานะคะเช่นทำไปทำมานะคะข้อมูลของเขาเปิดเผยขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าเขาต้องออกจากงานอย่างนี้เป็นต้นนะคะไปถามเขาว่าลองให้ความคิดเห็นซิเกี่ยวกับหน่วยงานที่เขาสังกัดหรืออะไรนะคะแล้วมันอาจจะไปกระทบกับงานของเขาก็ได้นะคะแล้วหลักสุดท้ายนั่นก็คือหลักความยุติธรรมนะคะต้องให้ความยุติธรรมนะคะกับกลุ่มนะคะที่เราจะนำเข้ามาศึกษานะคะเช่นต้องชัดเจนนะคะว่าเราจะเลือกใครหรือเราจะไม่เอาใครในการที่เราจะศึกษาวิจัยนะคะเช่นอะไรนะคะเช่นเราบอกว่าเราต้องการคนที่มีรายได้นะคะตั้งแต่เท่านี้ถึงเท่านี้นะคะ 20,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเราจะเอาเฉพาะเด็กในวัยเรียนนะคะก็มีหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกกับนักศึกษานะคะว่าเรานั้นจะต้องมีนะคะในเรื่องของการที่ขออนุญาตนะคะในการทำวิจัยนะคะนะคะทีนี้เวลาที่เราทำวิจัยมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดนะคะทางการวิจัยหรือสิ่งที่เราเรียกว่าประพฤติผิดนะคะทางวิจัยนะคะก็จะมีตั้งแต่เรื่องการปลอมแปลงข้อมูลนะคะการสร้างข้อมูลเท็จหรือการเสกสรรปั้นแต่งนั่นหมายความว่าการปลอมแปลงนั่นก็คือนะคะเราไปเปลี่ยนแปลงนะคะดัดแปลงหรือปกปิดข้อมูลนะคะการสร้างข้อมูลเท็จเนี่ยก็คือเราไปเติมข้อมูลหรือเราไม่ได้ทำวิจัยเรื่องนี้หรือเราไม่ได้ทำการทดลองเรื่องนี้แต่เราเอาข้อมูลมาใส่นะคะในการวิจัยของเรานะคะ เช่นคดีความต่างๆที่ได้เขียนไว้ในเอกสารนะคะก็ให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะและสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันมากนะคะในวงการศึกษานะคะการลอกเลียนวรรณกรรมนั้นมีอยู่หลายแบบนะคะเช่นการลอกเลียนนะคะในลักษณะที่เป็นแบบคำต่อคำนะคะก็คือยกนะคะลอกเข้ามาเลยนะคะเหมือนเป๊ะนะคะทุกอย่างทุกประการการลอกเลียนแบบถอดความอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่เราเนี่ยนะคะเขียนนะคะด้วยภาษาของเราเองอาจจะใช้ถ้อยคำของเราเองแต่ทั้งเนื้อหาแนวความคิดทุกอย่างเนี่ยก็ยังเป็นของเจ้าของผลงานนะคะและที่สำคัญนะคะก็คือการลอกเลียนแบบที่ไม่มีการอ้างอิงนะคะหรือการอ้างอิงไม่ถูกต้องก็คือเอาของเขามาแล้วไม่บอกนะคะว่าเป็นของใครนะคะอันนึงที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าอ้าวก็เราเขียนงานเราไปเอาผลงานของตัวเองนะคะมาใส่ในงานเนี้ยได้ไหมนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่า self plagiarism หรือการลอกเลียนแบบนำผลงานตนเองมาใช้ใหม่นะคะก็คือเอาตัดมาเลยนะคะไม่ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมไม่ได้มีการพูดถึงพัฒนาการหรือว่าไม่ได้มีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เอามาทำใหม่ประหนึ่งว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นผลงานใหม่ของเราเองนะคะนะคะในปัจจุบันนะคะเรามีเทคโนโลยีนะคะมากขึ้นแล้วก็เรามีการลอกเลียนนะคะวรรณกรรมนะคะที่ปรากฏอยู่ในสื่อนะคะเช่นทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีการคิดโปรแกรมนะคะในการที่จะตรวจจับนะคะตรวจสอบการลอกเลียนนะคะตัวอย่างนะคะที่โปรแกรมที่ใช้กันมากในต่างประเทศนะคะนั่นก็คือโปรแกรม Turn It In นะคะอันนี้ก็จะมีการเทียบนะคะผลงานนะคะของเราเนี่ยกับสิ่งที่มีงานเขียนทั้งหลายที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนของไทยนะคะก็จะมีตัวอย่างก็คือโปรแกรมอักขราวิสุทธนะคะที่พัฒนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะทำไมเราต้องทำของไทยด้วยนะคะอันเนื่องมาจากว่า Turn It In นั้นหลายคนบอกว่ามันมีข้อตรงที่ว่ามันจะเป็นผลงานนะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นผลงานจากต่างประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูลของเขามากกว่านะคะยกเว้นว่าเราใส่ผลงานของไทยเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานไทยเนี่ยอาจจะน้อยนะคะในคลังข้อมูลนะทีนี้มันยังมีโปรแกรมอีกหลายๆโปรแกรมนะคะที่เกิดขึ้นที่จะใช้ในการตรวจจับนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโดยการที่เราจะเป็นนักวิจัยนะคะก็ขอเน้นย้ำนะคะว่าในการทำวิจัยผู้วิจัยจะต้องมีจริยธรรมทางการวิจัยไม่ประพฤติผิดนะคะไม่ประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพนักวิจัยนะคะไม่ประพฤติผิดทางการวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลเท็จการปลอมแปลงข้อมูลหรือการลอกเลียนวรรณกรรมนะคะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ขอให้นักศึกษานะคะดูนะคะเพิ่มเติมได้ในเอกสารนะคะแล้วก็ดูในบรรณานุกรมด้วยนะคะเช่นว่าเราจะเขียนอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และลอกเลียนวรรณกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีบรรณานุกรมเอาไว้ให้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นแนวปฏิบัติแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับนักศึกษาการสอนเสริมทางไกลในครั้งนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่3เต็มหน่วยนะครับก็คือประกอบไปด้วย2ตอนนะครับตอนแรก ก็จะว่าด้วยการการกำหนดปัญหาทางการวิจัยทางด้านสารสนเทศศาสตร์แล้วก็ตอนที่2นั้นจะเป็นเรื่องการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับมาดูเนื้อหากันเลยนะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนที่ 3.1 นั้นก็จะเป็นเรื่องการกำหนดปัญหาการวิจัยในทางด้านสารสนเทศศาสตร์นะครับซึ่งก็จะมีเนื้อหาหลักๆซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารการสอนอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่ผมอยากจะมาเน้นย้ำนะครับก็คือเรื่องของที่มาของปัญหาทางการวิจัยในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะมีที่มาอยู่หลากหลายนะครับซึ่งก็มาดูไปทีละข้อเลยนะครับคืออันดับแรกเลยคือตัวผู้วิจัยเองแน่นอนนะครับผู้วิจัยจะทำวิจัยเรื่องอะไรหรือนักศึกษาลองคิดถึงตัวเองว่าจะทำวิจัยเรื่องอะไรเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ต้องมีความสนใจในเรื่องที่จะทำส่วนในแง่ของการกำหนดขอบเขตปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นั้นก็อิงกับเนื้อหาในหน่วยที่2ซึ่งกล่าวถึงขอบเขตซึ่งแบ่งเป็น6กลุ่มเนี่ยนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดในที่นี้แต่ว่าหัวข้อต่างๆเนี่ยนะครับก็จะตกอยู่ใน6กลุ่มนี้แหละไม่ไปไหนภาพนี้ก็มาจากหน่วยที่2อยู่แล้วนะครับนักศึกษาสามารถ เปิดดูในเอกสารการสอนได้นะฮะแล้วก็มีรายละเอียดซึ่งมีมากทีเดียวอยู่ในหน่วยที่2และในหน่วยที่3นี้ก็มีตัวอย่างหัวข้ การวิจัยที่อยู่ในขอบเขตของแต่ละกลุ่มตั้งแต่กลุ่มแนวคิดพื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์กลุ่มการจัดการองค์การสารสนเทศกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับกลุ่มการจัดการข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้กลุ่มพฤติกรรมสารสนเทศและก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มวิธีวิทยาทางสารสนเทศศาสตร์นะแต่ละกลุ่มก็จะมีประเด็นเฉพาะของตนเองซึ่งมีงานวิจัยมีหัวข้องานวิจัยขอโทษนะครับมากนะแล้วเป็นตัวอย่างเนี่ยอยู่ในเอกสารการสอนแล้วนะครับอันนี้คือในแง่ของการกำหนดปัญหาวิจัยนะตอนที่ 3.1 นะทีนี้มาถึงตอนที่ 3.2 นะครับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางสารสนเทศศาสตร์นะผมก็เขียนย่อๆว่าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับก็มีแนวคิดก็คือคอนเซปต์เนี่ยนะฮะที่จะต้องทราบเนี่ยอันดับแรกคือเรื่องความหมายนะการทบทวนวรรณกรรมวรรณกรรมคืออะไรเนี่ยนักศึกษาสามารถอ่านได้ในเอกสารการสอนอยู่แล้วนะครับวรรณกรรมโดยสรุปก็คือเอกสารและงานวิจัยหนังสือตำราอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ศึกษาค้นคว้าได้ไม่ใช่วรรณกรรมที่แบบ เป็นเรื่องแต่งวรรณคดีอะไรอย่างนั้นนะครับมาจากคำว่า literature ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าที่ เราใช้ในทางภาษาไทยนะครับหมายถึงว่าในทางภาษาศาสตร์เนี่ยแต่ว่าในทางการวิจัยเนี่ยวรรณกรรมหรือ literature เนี่ยก็หมายถึงเอกสารและงานวิจัยและหนังสือรวมทั้งสื่ออื่นๆที่จะสามารถค้นคว้าได้เนี่ยนะครับในสาขาวิชาทีนี้การทบทวนวรรณกรรมก็หมายถึงการที่เราสำรวจ เพื่อที่จะศึกษาจากเอกสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องที่เราจะทำวิจัยหรือหัวข้อการวิจัยของเรานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องเราต้องรู้อะไรบ้างอ่ะพูดง่ายๆนะครับในการที่จะทำวิจัยหนึ่งเรื่องเนี่ยนะครับมีปัญหาวิจัยแล้วมีวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยไม่พอเราต้องแตกประเด็นย่อยออกมาว่าเราต้องรู้อะไรบ้างแล้วเมื่อเราต้องรู้อะไรบ้างนั่นแหละก็จะเป็นที่มาว่าเราจะต้องทบทวนคำว่าทบทวนในที่นี้นะครับผมขออธิบายนิดนึงว่ามาจากคำว่ารีวิว รีวิวก็ประกอบขึ้นโดยคำว่ารีกับคำว่าวิววิวที่แปลว่าดูแปลว่าชมแปลว่ามองเนี่ยนะครับรีที่แปลว่าทำซ้ำเหมือนกับรีเสิร์ชเนี่ยที่ได้พูดไปแล้วในหน่วยที่1เนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นการมองซ้ำเป็นการพิจารณาซ้ำให้ท่วนถี่ว่าที่มีงานวิจัยมีเอกสารหรือมีคนศึกษาเรื่องนั้นๆมาแล้วในอดีตนั้นเพียงพอหรือยังหรือว่ามีประเด็นอะไรที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพื่อการที่จะมีความรู้เพียงพอเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราสามารถทำวิจัยต่อไปได้แล้วก็ในตอนท้ายของการสรุปผลและการอภิปรายผลเนี่ยก็จะสามารถใช้ข้อมูลจากการทดลองวรรณกรรมเนี่ยในการอภิปรายผลได้ด้วยนะครับทีนี้การทบทวนวรรณกรรมเนี่ยก็มีชื่อเรียกหลากหลายนะครับนี่ผมก็เอาตัวอย่างมาให้ดูอยู่ในเอกสารการสอนแล้วเช่นกันเนี่ยนะครับนักศึกษาไม่ต้องกังวลนะฮะว่าเป็นของที่ไม่มีให้นักศึกษาดูนะครับในภาพเนี่ยนะครับภาพซ้ายก็เป็นตัวอย่างจากวิทยานิพนธ์เขาก็ใช้ชื่อว่าการปริทัศน์วรรณกรรมรีวิวนะก็แปลว่าปริทัศน์นั่นแหละครับคำว่าปริทัศน์แปลว่ารีวิวนะฮะวรรณกรรมการปริทัศน์วรรณกรรมก็คือการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับมาจากวิทยานิพนธ์ซึ่งโดยมากก็จะอยู่ในบทที่2นะซึ่งก็จะอันนี้ตัดมาให้ดูหน้าแรกนะครับถ้าในภาพขวาก็จะเป็นการทบทวนวรรณกรรมซึ่งอยู่ในบทความทางบทความวิจัยซึ่งมาจากวารสารวิชาการนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่2ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวข้อที่2แต่ว่าในกรณีตัวอย่างเนี้ยอยู่ในหัวข้อที่2นะครับก็จะเรียกว่าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นการทบทวนวรรณกรรมก็จะมีชื่อเรียกที่หลากหลายเราสามารถเรียกได้หลากหลายแล้วแต่ว่าซึ่งมีเนื้อหามีตัวอย่างอยู่ในเอกสารการสอนเนี่ยนะครับว่าเรียกว่าอะไรบ้างแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเรียกรวมๆก็คือการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญมันในวิทยานิพนธ์ก็ต้องมีในบทความวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการก็ต้องมีนะจะสั้นจะยาวก็แล้วแต่นะถ้าเป็นบทความวิจัยก็สั้นหน่อยนะเพราะว่าส่วนอื่นอาจจะต้องมากหน่อยแต่ถ้าเป็นงานวิจัยฉบับเต็มเช่นรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เนี่ยหนึ่งบทเลยนะครับค่อนข้างมากทีเดียวนะครับมันเป็นส่วนที่มีความสำคัญทีนี้วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเห็นชัดมากยิ่งขึ้นเนี่ยการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้ได้ความรู้เกี่ยวกับที่มาที่ไปของปัญหาวิจัยว่ามีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่เราจะศึกษาเนี่ยจากอดีตมาจนกระทั่งถึงเวลาที่เราศึกษาอยู่เนี่ยอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรนะครับถ้ามีคนทำมาต่อเนื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาพูดถึงปัญหาวิจัยนั้นว่าอย่างไรนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยหมายความว่าในการทำทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับการทำวิจัยหนึ่งเรื่องเนี่ยนะครับ เราต้องศึกษา อดีตศึกษาว่าผู้ที่ทำวิจัยเรื่องเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับเราเนี่ยทำอะไรมาแล้วทิศทางของการทำวิจัยในเรื่องเนี่ยเขาไปทางไหนคำว่าไปทางไหนเนี่ยเช่นเขาศึกษาโดยใช้อะไรเป็นเครื่องมือเขาศึกษาประเด็นอะไรโดยเฉพาะหรือเปล่าเขาอภิปรายผลตอนท้ายเนี่ยโดยจับประเด็นอะไรขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นหรือเขาใช้ประชากรแบบไหนเขาสุ่มตัวอย่างกันแบบไหนอย่างเนี้ยนะครับแนวโน้มซึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเทคนิคเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงไปซึ่งการศึกษาผลงานที่มีคนทำมาก่อนหน้าเราเนี่ยจะทำให้เห็นแนวโน้มตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะอาจจะตัดสินใจเลือกแนวทางของตัวเองได้จากการที่ศึกษาวรรณกรรมนี่แหละครับข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการที่เราพยายามที่จะได้เรียนรู้จากงานวิจัยของผู้อื่นว่าเขาทำวิจัยยังไงนะครับก็คือไม่ได้ลอกนะครับแต่ว่าเป็นการดูว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันสอดคล้องหรือมันแตกต่างอย่างไรถ้าสอดคล้องแปลว่าไม่ได้แปลว่าเราทำตามเขาได้เลยนะแต่แปลว่ามันเหมาะสมกับงานของเราไหมเราก็ต้องลองพิจารณาในรายละเอียดหรือถ้าแตกต่าง ก็ไม่แปลว่าเราทำไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับแต่อาจจะหมายความว่าเราก็ต้องพิจารณาดูว่าสาเหตุที่เราจะแตกต่างเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเพื่อที่เราจะบูรณาการความรู้ทั้งหมดที่มีเพราะว่าแน่นอนประเด็นที่เราจะทำวิจัยเนี่ยนะครับย่อมไม่ใช่เราคนเดียวที่ทำนะเป็นไปได้ยากที่เราจะทำอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นต้องมีคนอื่นทำมาก่อนเราและในขณะเดียวกันก็อาจจะมีคนทำร่วมกับเราด้วยในเวลาเดียวกันนะฮะแข่งกันเรื่องเวลาอยู่ใครจะสำเร็จก่อนเนี่ยนะฮะก็เป็นการนำความรู้จากแหล่งต่างๆนะงานวิจัยในอดีตแล้วก็ลองไปสำรวจดูนะครับนำมาดูว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งตรงเนี้ยจะมีประโยชน์ในแง่ของการที่เราจะเอาไปอภิปรายผลในตอนท้ายเมื่อรายงานผลการวิจัยแล้วเนี่ยนะฮะเราลองเปรียบเทียบนะว่าผลการวิจัยของเรานั้นเหมือนหรือต่างกับผลการวิจัยของคนอื่นอย่างไรในประเด็นใดนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นการทบทวนเป็นประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับทีนี้ความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรมนะฮะก็คือ4ประเด็นเนี่ยนะฮะที่อยากจะเน้นย้ำคือการทบทวนวรรณกรรมจะทำให้เราสามารถกำหนดปัญหาประเด็นปัญหาวิจัยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะเวลานักศึกษาลองจินตนาการว่า เมื่อเรากำหนดประเด็นในครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพพอเราศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะสามารถกำหนดประเด็นได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นนะครับสองก็เราจะสามารถกำหนดแนวทางการทำวิจัยก็คือเราจะทำอย่างไรวิธีการทำนะครับซึ่งก็มาจากที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเราศึกษาการวิจัยหรืองานเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราดูว่าพูดง่ายๆไปลองดูว่าคนอื่นเขาทำยังไงถ้าเป็นเรื่องใกล้เคียงกับเราเราทำตามเขาได้ไหมหรือเราจะไม่ทำตามเราจะทำแตกต่างนะเสร็จแล้วอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ข้อ3เนี่ยนะครับก็คือเราสามารถนำเนื้อหาจากการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยหรืองานที่เรากล่าวถึงในการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะฮะจับประเด็นออกไปแล้วไปใช้ในการอภิปรายผลในตอนท้ายของงานวิจัยได้และข้อ4อันนี้สำคัญมากนะครับคือจะเป็นการ เพิ่มความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเพราะว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเป็นไปได้ยากที่เราจะทำงานวิจัยเรื่องนั้นๆเนี่ยหรือประเด็นนั้นๆอยู่คนเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราทำวิจัยไปโดยที่เราไม่แสดงให้คนอื่นเห็นเลยว่าเราได้ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างดีพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับอ่านมาเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมครับว่างานวิจัยของเรานั้นจะไม่ซ้ำกับคนอื่นหรือว่าจะมีอะไรที่เทียบเคียงกับคนอื่นได้นะครับก็เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของงานวิจัยนะครับทีนี้เรามาดูหัวข้อต่อไปซึ่งผมจะไปเร็วๆเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยอยู่ในเอกสารการสอนแล้วเนี่ยนะครับคือเรื่องของการค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางสารสนเทศศาสตร์นะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากที่เรากำหนดเรื่องกำหนดประเด็นที่จะค้นก่อนคือไม่ใช่ว่าค้นแบบไม่มีทิศทางนะครับเมื่อคิดประเด็นแล้วว่าจะค้นเรื่องอะไรก็กำหนดขอบเขตว่าจะค้นอะไรค้นจากที่ไหนค้นอะไรก่อนบ้างเช่นเลือกแต่วิทยานิพนธ์เลือกแต่บทความในวารสารนะหรือเลือกจากผู้แต่งเฉพาะในประเทศไทยก่อนนะครับเอาภาษาไทยก่อนดีภาษาอังกฤษค่อยว่ากันอย่างนี้เป็นต้นขั้นต่อไปเมื่อกำหนดขอบเขตแล้วก็ไปค้นนะไม่ว่าจะค้นจากโอแพกในห้องสมุดหรือค้นจากอินเทอร์เน็ตก็สุดแล้วแต่นะครับแหล่งที่ค้นเดี๋ยวจะพูดถึงในตอนต่อไปเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเมื่อค้นมาได้แล้วเราต้องคัดเลือกเพราะว่าที่ค้นได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่เราจะอ่านหรือมันจะใช้ประโยชน์ได้ก็ต้องมีการคัดเลือกและเมื่อคัดเลือกมาแล้วเนี่ยเราต้องบันทึกข้อมูลการบันทึกข้อมูลการค้นเนี่ยคือบันทึกรายการบรรณานุกรมว่าเราค้นอะไรและได้เลือกอะไรออกมาแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะค้นได้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะผมพูดว่าค้นอะไรเนี่ยก็อยู่ในราวๆเนี่ยนะครับ6ข้อนี้นะวารสารทางวิชาการหนังสือตำรานะงานวิจัยเอกสารการประชุมเอกสารและจดหมายเหตุแล้วก็ทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆซึ่งรายละเอียดนักศึกษา ่านได้รวมทั้งตัวอย่างนักศึกษาดูได้

ในเอกสารการสอนนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้านักศึกษาจะค้นวารสารก็มีแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยซึ่งมีรายละเอียดภาพนี้ก็มาจากเอกสารการสอนนะครับนักศึกษาไม่ต้องกังวลว่าผมข้ามไปอย่างรวดเร็วเนี่ยเนื่องจากว่ามีรายละเอียดอยู่แล้วในเอกสารการสอนนะครับทีนี้ในแง่ของแหล่งที่จะไปค้นได้เนี่ยนะครับก็คือประกอบไปด้วยแหล่งที่เป็นสถาบันแหล่งบุคคลแล้วก็อินเทอร์เน็ตซึ่งก็แล้วแต่ความหนึ่งความสะดวกของนักศึกษานะฮะสองความเหมาะสมอันนี้สำคัญมากคือหมายความว่าไม่ใช่ AR อะไรนักศึกษาก็ค้นอินเทอร์เน็ตหมดนะครับนักศึกษาต้องลองดูว่าแหล่งไหนเป็นแหล่งสำคัญเป็นแหล่งหลักที่จะให้ข้อมูลได้มากกว่ากันและเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนักศึกษามีอุปกรณ์ที่จะค้นทางอินเทอร์เน็ตได้ค่อนข้างง่ายแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือค้นได้จากอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นข้อมูลหรือเป็นสารสนเทศที่น่าเชื่อถือหรือมีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องรู้จักประเมินนะประเมินสถานการณ์ของตัวเองแล้วก็ประเมินหัวข้อของตัวเองว่าจะค้นจากที่ไหนนะครับทีนี้ในแง่ของเมื่อเราค้นมาได้แล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็คือเราจะต้องอ่านก่อนนะฮะเพื่อที่จะเขียนได้เราต้องอ่านก่อนนะครับอ่านเพื่อจับประเด็นสำคัญแล้วก็ที่มีประโยชน์มากโดยส่วนตัวเองผมก็ทำเนี่ยนะครับคือต้องบันทึกเนื้อหาไม่ใช่ขีดเส้นไว้เฉยๆนะครับไม่ใช่แค่บางคนก็ใช้ปากกาเน้นข้อความใช่ไหมปากกาที่เรียกว่าไฮไลท์เตอร์เนี่ยขีดไว้เนี่ยนะครับหลายๆสีในบทความในหนังสือแล้วถึงเวลาก็อาจจะลืมว่าสีนั้นแปลว่าอะไรสีนี้แปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นวิธีการที่ถูกไม่ใช่เพราะที่ถูกสิที่เหมาะสมกว่านะผมใช้คำนี้ดีกว่านะฮะคือที่เหมาะสมกว่าคือการที่เราบันทึกเนื้อหาไม่ใช่คัดลอกนะครับแต่ว่าสรุปประเด็นออกมานะนักศึกษาสะดวกพิมพ์นักศึกษาก็พิมพ์ออกมาแต่นักศึกษาสะดวกเขียนก็เขียนออกมาแล้วแต่ผมก็ทำทั้งสองอย่างนะครับเมื่อได้ประเด็นแล้วเนี่ยตอนที่จะเขียนต้องมีการกำหนดโครงเรื่องว่าจะเขียนอะไรบ้างแล้วก็ค่อยเขียนเนื้อหาออกมานะครับทีนี้มาดูส่วนประกอบของที่เราจะต้องเขียนในการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับก็จะมี2 ส่วนคือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัยแล้วก็ส่วนของงานวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะต้องทบทวนงานวิจัยที่หรือว่าแนวคิดที่จะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าการวิจัยของเรานั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างซึ่งการที่เราแตกประเด็นออกมาเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะนำไปสู่การที่เราค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้นด้วยซึ่งอยู่ในส่วนที่2ของบททบทวนวรรณกรรมที่เราจะเขียนออกมาเนี่ยนะครับทีนี้การนำเสนอเนื้อหาของบททบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับก็นำเสนอได้อย่างน้อยๆเนี่ยสองแบบนะคือตามลำดับเวลากับตามประเด็นตามลำดับเวลานั้นก็ตรงไปตรงมานะฮะคือหมายความว่านักศึกษาพบงานวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนักศึกษาก็เอามาอ่านแล้วก็สรุปประเด็นจับประเด็นที่สำคัญที่มันเรียงร้อยกันได้แล้วก็นำมาเสนอไล่เรียงไปตามปีตั้งแต่เก่าสุดมาจนใหม่สุดอย่างเนี้ยนะครับไล่ไปว่าตั้งแต่ปีสมมุตินักศึกษากำหนดขอบเขตว่าจะค้นตั้งแต่ปี2530มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนักศึกษาก็ค้นไปเรื่อยแล้วพอค้นมาได้แล้วสรุปเลือกคัดเลือกมาได้แล้วนักศึกษาก็ทำยังไงฮะนักศึกษาก็เอามาร้อยเรียงกันตามลำดับเวลาตั้งแต่2530มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน2563อย่างนี้เป็นต้นถ้าแบบที่2การนำเสนอตามประเด็นก็จะเป็นการที่นักศึกษาตั้งประเด็นขึ้นมาก่อนกำหนดโครงเรื่องนะฮะแล้วก็ดูว่าจะนำเสนอตามประเด็นอะไรบ้างนะฮะซึ่งกำหนดจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั่นแหละนะครับอันนี้คือเนื้อหาทีนี้ก่อนที่จะจบไปก็มีคำถามทบทวนเช่นเคยนะครับคำถามข้อแรกนั้นก็เป็นเรื่องของขอบเขตใช่ไหม

นะฮะก็คือนักศึกษาคิดว่าข้อใดเป็นหัวข้อวิจัยในกลุ่มวิธีวิทยาทางสารสนเทศศาสตร์ทีนี้คำตอบที่จะต้องเลือกนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็ได้แก่ข้อ3นะครับการวิเคราะห์การอ้างอิงถึงในบทความทางวิชาสารสนเทศสาขาบรรณารักษศาสตร์ขอโทษครับอันนี้ชัดเจนนั่นน่ะนักศึกษาย้อนไปดูในเอกสารการสอนนะครับก็จะเป็นกลุ่มนั้นส่วนหัวข้อที่1นะขอโทษคำตอบข้อที่1นั้น อยู่ในกลุ่มแนวคิดพื้นฐานนะครับการบริหารจัดการข้อ2นั้น อยู่ในกลุ่มการจัดการสารสนเทศนะครับข้อ4การพัฒนาฐานข้อมูลก็เป็นเรื่องของการจัดการสารสนเทศนะครับส่วนข้อ5ความต้องการสารสนเทศนั้นอยู่ในกลุ่มพฤติกรรมสารสนเทศนะครับนั้นข้อ3การวิเคราะห์การอ้างอิงถึงนั้นอยู่ในกลุ่มวิธีวิทยานะครับข้อ2นะแหล่งใดใช้ในการค้นงานวิจัยที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ในการทบทวนวรรณกรรมนะครับอันนี้ก็ไม่ยากใช่ไหมครับก็คือข้อ3นะวารสารทางวิชาการซึ่งนักวิชาการและวิจัยเนี่ยมักจะนิยมนำงานวิจัยที่กำลังทำอยู่หรือทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยนะครับมารายงานนะเพื่อที่จะให้เผยแพร่ในเบื้องต้นก่อนเพราะว่าบางทีกว่าจะทำวิจัยออกมาเสร็จเป็นเล่มเนี่ยนะฮะอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นแต่ว่ามีข้อสรุปที่น่าสนใจบางอย่างก็เขียนออกมาเป็นบทความขนาดสั้นลงกว่างานวิจัยฉบับเต็มเนี่ยนะครับแล้วก็มานำเสนอซึ่งงานวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะฮะก็จะออกมาเป็นรูปที่สั้นกว่ารายงานวิจัยฉบับเต็มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวารสารทางวิชาการเนี่ยมีกำหนดออกค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็มากกว่า 2-3 ฉบับเนี่ย 2ฉบับเป็นอย่างน้อยต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยความทันสมัยเนี่ยก็จะมาจากการที่วารสารออกทีกว่าการที่รายงานการวิจัยจะออกมานะครับข้อ3นะครับ เรื่องการนำเสนอ เนื้อหานะว่าควรจะนำเสนออย่างไรก็เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับว่านำเสนอตามปีที่เผยแพร่วรรณกรรมก็ได้นะดังนั้นข้อหนึ่งไม่ถูกนะครับก็คือว่าไม่ใช่แยกตามปีปฏิทินนะแต่ต้องเป็นปีที่นำเสนอแต่ว่าวิธีที่ปรากฏในนี้ก็คือเป็นการนำเสนอตามประเด็นซึ่งกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์การวิจัยอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้แล้วก็เกิดขึ้นมีระบุอยู่ในเอกสารการสอนมีรายละเอียดอธิบายไว้ชัดเจนว่าทำอย่างไรพร้อมตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามทบทวนนะ3ข้อซึ่งผมได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั้นในเนื้อหาส่วนของหน่วยที่3นี้เนี่ยนะฮะผมก็จะขอไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่านักศึกษาคงจะได้รับประโยชน์จากการสอนเสริมทางไกลในครั้งนี้นะครับ

สวัสดีค่ะสำหรับชุดวิชา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะหน่วยที่1ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งหน่วยที่1นี้ก็จะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะก็คือความรู้เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับความหมายของอนามัยสิ่งแวดล้อมก็จะเกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลป์ในการจัดการเกี่ยวกับปัจจัยทางกายภาพเคมีและชีวภาพนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีผลกระทบทางลบต่อสุขภาพนะคะหรือว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อสมดุลทางนิเวศวิทยาแล้วก็คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะยาวนะคะซึ่งปัจจัยต่างๆก็จะประกอบไปด้วยการปนเปื้อนในอากาศในอาหารและในน้ำเกี่ยวกับรังสีหรือสารเคมีที่เป็นพิษของเสียหรือพาหะนำโรคสิ่งคุกคามความปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะยังรวมถึงปัจจัยอื่นๆอีกด้วยนะคะสำหรับหลักการพื้นฐานทางอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีหลักการพื้นฐานทั้งสิ้น10ประการด้วยกันนะคะซึ่งในการดำเนินการเพื่อลดและป้องกันปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพนั้นเราก็จะต้องมีการคำนึงถึงหลักความเสมอภาคนะคะหลักประชาธิปไตยรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้สามารถปกป้องและคุ้มครองสุขภาพจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมและทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นะคะความสำคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะจะมีส่วนสำคัญอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่วนที่2ก็คืองานอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานสาธารณสุขนะคะสำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นก็จะเป็นการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะเมื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดีก็จะเป็นฐานของสังคมในการผลิตและเป็นฐานของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนได้นะคะส่วนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระบบสาธารณสุขนั้นก็จะมุ่งเน้นในการดำเนินการเพื่อให้เกิดสภาวะที่ทำให้ประชากรโดยรวมนั้นมีสุขภาพดีที่ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและก็การฟื้นฟูสมรรถภาพค่ะสำหรับความสำคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่1จะเรียกว่า Clinical Intervention Model นะคะก็จะเป็นการดูแลผู้ป่วยที่เน้นเป็นรายบุคคลนะคะซึ่งหมายถึงว่าเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือว่ามีอาการที่จะต้องมีการวินิจฉัยก็สามารถดำเนินการรักษาเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยมากขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะส่วนรูปแบบที่2จะเรียกว่าPublic Health Intervention Model นะคะรูปแบบนี้จะเป็นการดูแลชุมชนหรือประชาชนโดยรวมนะคะไม่เน้นที่รายบุคคลจะเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคนะคะจนถึงขั้นการเสียชีวิตค่ะและรูปแบบที่3ก็จะเป็นเรื่องของEnvironmentalStewardship Model นะคะซึ่งรูปแบบตัวนี้เรามีเป้าหมายในการคุ้มครองสุขภาพของคนนะคะโดยการจัดการที่ตัวสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยหรือมีการเสียชีวิตนะคะซึ่งรูปแบบนี้เป็นรูปแบบในระบบงานสาธารณสุขที่เอื้อต่อการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนั่นเองนะคะในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเป็นการจัดการในระบบสาธารณสุขนะคะที่มีประโยชน์เพื่อเน้นในการป้องกันโรคในเบื้องต้นนะคะเพื่อตัดเส้นทางของสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดการคุกคามต่อสุขภาพของคนนะคะซึ่งกลไกป้องกันการเจ็บป่วยหรือการเกิดโรคเนี่ยก็จะมีอยู่4กลไกด้วยกันนะคะสำหรับกลไกที่1ก็จะเป็นการจัด

างกายตามช่องทางต่างๆนะคะแต่ถ้าหากการจัดการเบื้องต้นไม่สำเร็จเราก็จะเข้าถึงกลไกที่3ก็คือการจัดการด้วยกลไกภายในร่างกายซึ่งในร่างกายของเราในระดับเซลล์ก็จะสามารถทำลายเชื้อโรคหรือสารพิษภายในร่างกายได้นะคะและไปถึงกลไกที่4ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการระบบบริการสาธารณสุขเมื่อเราเกิดการเจ็บป่วยหรือต้องการการรักษาก็จะเข้าสู่กลไกที่4นะคะก็คือจะมีการบำบัดโรคแล้วก็รักษาพยาบาลเพื่อให้อาการเจ็บป่วยนั้นดีขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับขอบเขตของงานอนามัยล้อมนะคะเราจะจัดกลุ่มได้ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1เราจะจัดตามสิ่งคุกคามด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการด้านคุณภาพน้ำสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยต่างๆนะคะรวมถึงการสุขาภิบาลที่พักอาศัยก็จะถือว่าเป็นกลุ่มที่1ที่จัดตามสิ่งคุกคามสำหรับกลุ่มที่2ก็จะเป็นการจัดกลุ่มตามมาตรการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมก็จะใช้มาตรการในทางกฎหมายการเฝ้าระวังหรือการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนกลุ่มที่3จะจัดตามระดับความจำเป็นและความพร้อมในการดำเนินงานซึ่งจะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะคะก็คือระดับพื้นฐานระดับกลางและระดับก้าวหน้าซึ่งแต่ละระดับนะคะในงานพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสุขาภิบาลเกี่ยวกับสุขอนามัยความปลอดภัยของอาหารการควบคุมแมลงพาหะนำโรคการจัดการขยะมูลฝอยต่างๆนะคะส่วนงานระดับกลางเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับโรคติดต่อคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศการจัดการของเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและการสร้างความตระหนักตัวนี้ก็จะเป็นงานระดับกลางนะคะส่วนระดับที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขตที่จัดตามระดับความยากง่ายนะคะในระดับของความก้าวหน้าก็จะประกอบไปด้วยการกำหนดมาตรฐานการจัดการสารเคมีอันตรายการให้ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการวางแผนงานสาธารณสุขค่ะและสำหรับขอบเขตงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนะคะประเทศไทยเราก็มีการพัฒนาในเรื่องของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากขึ้นอยู่แล้วนะคะดังนั้นลักษณะงานก็จะต้องเป็นระดับของความก้าวหน้านะคะเพื่อนำมาใช้ในการรองรับปัจจัยคุกคามสมัยใหม่ที่จะต้องมีการบูรณาการกับภาคส่วนอื่นๆนะคะเพื่อให้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นดีที่สุดสามารถป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพได้ยกตัวอย่างเช่นการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการผลักดันการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการจัดการสารเคมีและการกำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมปัจจัยต่างๆรวมถึงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นต้นค่ะสำหรับปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะคะเราสามารถพิจารณาได้จากหลายมิติด้วยกันนะคะตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งรูปแบบที่จะเกี่ยวข้องก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือปัจจัยสิ่งแวดล้อมและเส้นทางที่เข้าสู่ร่างกายปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับประชากรตามกลุ่มวัยแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับประชากรตามที่อยู่อาศัยนะคะนี้เรามาดูที่ปัจจัยแรกนะคะปัจจัยสิ่งแวดล้อมและเส้นทางเข้าสู่ร่างกายนะคะปัจจัยสิ่งแวดล้อมและเส้นทางที่เข้าสู่ร่างกายเราจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในส่วนนี้เราจะโฟกัสที่แหล่งกำเนิดมลพิษนะคะส่วนมลพิษหรือสิ่งคุกคามสุขภาพเข้าสู่ร่างกายในรูปแบบใดเนี่ยก็จะดูว่าช่องทางที่เข้าสู่ร่างกายนั้นมีช่องทางใดบ้างนะคะมลพิษหรือสิ่งคุกคามสุขภาพเป็นปัจจัยทางกายภาพเคมีหรือชีวภาพนะคะก็จะมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันทีนี้เราดูที่ตัวแหล่งกำเนิดมลพิษนะคะเราก็ต้องสำรวจดูว่าแหล่งกำเนิดเนี่ยมาจากกิจกรรมของมนุษย์หรือว่ามาจากธรรมชาตินะคะถ้ามาจากกิจกรรมมนุษย์อาจจะมาจากชุมชนบ้านเรือนหรือว่าจากสถานประกอบการต่างๆนะคะแต่ถ้ามาจากธรรมชาติก็อาจจะเกิดการปนเปื้อนจากการระเบิดของภูเขาไฟฝุ่นละอองต่างๆนะคะซึ่งในงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในการจัดการแหล่งกำเนิดที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นสำคัญนะคะมลพิษจากสิ่งคุกคามที่เข้าสู่ร่างกายในรูปแบบใดเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่ารูปแบบลักษณะของมลพิษที่เป็นแก๊สของเหลว

หรือว่าของแข็งเนี่ยมันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางไหนบ้างทางอาหารน้ำอากาศหรือว่าทางดินนั่นเองนะคะส่วนมลพิษทางสุขภาพที่เป็นปัจจัยทางกายภาพเนี่ยเคมีหรือชีวภาพปัจจัยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้แตกต่างกันนะคะเราก็จะมีแนวทางในการป้องกันควบคุมแตกต่างกันดังนี้นะคะเส้นทางของมลพิษหรือสิ่งคุกคามที่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลักๆแล้วเราจะแบ่งเป็น3ลักษณะด้วยกันก็คือเข้าทางผิวหนังทางปอดแล้วก็ทางเดินอาหารนะคะถ้าเป็นในทางด้านผิวหนังเนี่ยเวลาที่เราได้รับมลพิษต่างๆผิวหนังเราจะช่วยในการปกป้องร่างกายจากการปนเปื้อนภายนอกอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีสารเคมีบางชนิดนะคะที่ยังสามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ทางปอดเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการหายใจนะคะบางส่วนมันจะสามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้แต่ร่างกายเราก็จะมีกลไกในการป้องกันอยู่แล้วสามารถขับออกได้โดยการไอหรือจามนะคะส่วนทางเดินอาหารก็จะช่วยปกป้องในเรื่องของระบบการย่อยอาหารซึ่งทางเดินอาหารส่วนนี้ก็จะมีพื้นที่ผิวมากที่สุดนะคะแต่ก็อ่อนไหวต่อสารละลายแล้วก็สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นะคะแต่ร่างกายก็ยังมีกลไกที่ช่วยในการปกป้องอาทิเช่นถ้าเราได้รับมลพิษหรือสารเคมีต่างๆเข้าไปร่างกายก็จะขับออกโดยการอาเจียนขับออกทางปัสสาวะหรือว่าอุจจาระได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งปริมาณความรุนแรงที่ร่างกายเราได้รับมลพิษหรือสิ่งคุกคามต่อสุขภาพเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของสิ่งคุกคามนั้นน่ะมีมากน้อยเพียงใดนะคะปริมาณที่ร่างกายได้รับเข้าไปคุณลักษณะของอวัยวะที่เรารับมลพิษหรือสิ่งคุกคามสุขภาพในด้านของพื้นที่ความหนาน้ำหนักแล้วก็การรับสัมผัสโดยเฉลี่ยต่อวันเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อร่างกายของเราเนี่ยแตกต่างกันนะคะปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับประชากรตามกลุ่มวัยและกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะแบ่งเป็น5กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มทารกและเด็กเล็กนะคะกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงมากกว่าวัยอื่นๆเนื่องจากอวัยวะต่างๆยังเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะคะรวมถึงการดูแลป้องกันตัวเองก็จะต่ำกว่ากลุ่มวัยอื่นๆนะคะดังนั้นก็จะต้องให้ผู้ปกครองพ่อแม่ดูแลเป็นพิเศษนะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุก็จะได้รับความเสี่ยงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดจากที่พักอาศัยนั่นเองนะคะกลุ่มผู้พิการในการจัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆเราก็ต้องมองว่ามีการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้พิการหรือไม่อย่างเช่นการสร้างทางลาดให้กับผู้พิการเป็นต้นนะคะสำหรับกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วปัญหาสุขภาพจะเกิดจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมเป็นหลักนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วปัจจัยสิ่งแวดล้อมมักเกิดจากการรับประทานอาหารหรือว่าพฤติกรรมในการขับรถการจราจรมันจะทำให้กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นเนี่ยประสบอุบัติเหตุที่เกิดจากการจราจรเป็นหลักนะคะส่วนกลุ่มวัยทำงานเนี่ยก็จะได้รับความเสี่ยงจากสถานที่ทำงานถ้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็อาจจะได้รับสารเคมีหรือว่ามลพิษจากการทำงานนั่นอะมากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆนะคะแล้วก็ปัจจัยที่3ก็คือปัจจัยสิ่งแวดล้อมตามที่อยู่อาศัยนะคะในประเด็นปัจจัยที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเซตติ้งต่างๆคือถ้าเป็นเรื่องของที่พักอาศัยก็หมายถึงบ้านคอนโดหรือที่เราพักอาศัยอยู่นะคะสถานศึกษาเนี่ยเขาจะนับรวมทั้งศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆสถานที่ทำงานก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำงานลักษณะประเภทไหนทำงานในห้องแอร์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือทำงานกลางแจ้งที่เช่นเกษตรกรก็จะได้รับปัจจัยสิ่งแวดล้อมนั้นแตกต่างกันนะคะสถานบริการหรือสถานที่พักพิงที่เช่นโรงพยาบาลสถานที่พักคนชราหรือเรือนจำก็จะได้รับปัจจัยสิ่งแวดล้อมแตกต่างเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงชุมชนและความเป็นเมืองด้วยนะคะความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพนะคะก็จะมี3ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะที่1ก็คือลักษณะของสิ่งคุกคามและความเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยความเสี่ยงต่อสุขภาพเราจะเกิดจากสิ่งคุกคามแบบดั้งเดิมนะคะหรือว่า traditional hazard นะคะมักจะเกิดจาก
ระบบการสุขาภิบาลที่ไม่ดีนะคะทั้งในเรื่องของอาหารน้ำดื่มสัตว์และแมลงนำโรคนะคะก็จะทำให้เกิดโรคติดต่อจากอาหารและน้ำได้นะคะซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นสิ่งคุกคามแบบใหม่ที่เรียกว่าโมเดิร์นฮาซาร์ดนะคะตัวเนี้ยมันจะเกิดจากมลพิษทางอากาศจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อุบัติเหตุจากการจราจรนะคะถ้าเรามีการจัดการทั้งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีตัวความเสี่ยงคุกคามแบบดั้งเดิมก็จะลดลงแล้วก็จะปรับมาเป็นสิ่งคุกคามแบบใหม่แต่ถ้าเราจัดการได้ดีขึ้นการคุกคามแบบใหม่เนี่ยมันก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยนะคะลักษณะที่2ก็คือการเจ็บป่วยจากสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งลักษณะนี้มันก็เราสามารถเกิดความเจ็บป่วยเกิดโรคต่างๆจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมได้ซึ่งการประเมินความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตนั้นในทางสาธารณสุขเราจะใช้เครื่องชี้วัดภาระโรคนะคะซึ่งตัวนี้จะนำมาใช้ในการวัดสถานะสุขภาพของประชากรแบบองค์รวมที่วัดภาวะการสูญเสียด้านสุขภาพหรือว่าช่องว่างทางสุขภาพนะคะซึ่งปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียปีสุขภาวะที่สำคัญหลักๆแล้วจะมีอยู่5ประการด้วยกันก็คือปัจจัยด้านน้ำสะอาดสุขอนามัยและการสุขาภิบาลนะคะปัจจัยด้านมลพิษทางอากาศในอาคารหรือบ้านเรือนปัจจัยด้านมลพิษจากยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรมปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ปัจจัยด้านอื่นๆอย่างเช่นการจัดการน้ำและชลประทานที่ไม่ดีนะคะรวมถึงการจัดการขยะที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลก็ถือว่าปัจจัยพวกนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้นั่นเองนะคะค่ะสำหรับแนวทางการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะเรามาดูที่ความหมายของการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะหมายถึงการดำเนินงานในการประเมินป้องกันแก้ไขควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพเคมีแล้วก็ชีวภาพนะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพนะคะทั้งของคุณคนในรุ่นปัจจุบันแล้วก็รุ่นลูกหลานในอนาคตนะคะจะต้องมีการวางแผนการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลอย่างครบวงจรนะคะสำหรับหลักการของการจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของหลักการบริหารจัดการเนี่ยเราก็จะต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานทั้ง10ประการที่อาจารย์กล่าวมาก็คือในเรื่องของความเสมอภาคการบูรณาการระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศการมีส่วนร่วมของประชาชนการนำหลักประชาธิปไตยมาใช้นะคะรวมถึงการยึดมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหลักการที่สำคัญของการนำมาใช้ในการจัดการงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับเครื่องมือที่เรานำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นองค์การอนามัยโลกก็ได้พัฒนากรอบในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพนะคะที่เรียกว่า Health and Environment Cost Effect Framework นะคะซึ่งจะทำให้นักอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยสามารถใส่มาตรการต่างๆในการบริหารจัดการได้ในแต่ละช่วงของกิจกรรมนะคะเพื่อป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะคะหรือแม้แต่การดำเนินการไปแล้วในระหว่างทางเราก็สามารถนำเครื่องมือนี้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ซึ่งก็จะใช้หลักการของ DPS EEA model นะคะที่นำมาใช้ในการอธิบายว่าการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งคุกคามต่อสุขภาพนั้นมีสาเหตุมาจากปัจจัยอะไรบ้างนะคะซึ่งตัวโมเดลเนี่ยก็จะมีอยู่6ส่วนประกอบด้วยกันนะคะตัวแรกเลย D ตัวแรกก็คือ driving force หรือแรงผลักดันนะคะตัวนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการมีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นหรือมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนะคะก็จะทำให้เกิดแรงผลักดันหลังจากที่เกิดแรงผลักดันแล้วมันก็จะมาตามมาด้วย P หรือ pressure หรือแรงกดดันนะคะถ้ามีประชากรที่เพิ่มขึ้นการผลิตการบริโภคมันก็จะเพิ่มขึ้นรวมถึงการปล่อยของเสียปริมาณก็จะมากขึ้นด้วยนะคะหลังจากที่มีแรงกดดันแล้วมันก็จะมาที่ตัว S หรือ State หรือสถานการณ์มลพิษในสิ่งแวดล้อมนะคะตัวเนี้ยมันจะทำให้เกิดสิ่งคุกคามต่างๆตามธรรมชาติตามระดับของมลพิษหรือปริมาณที่เรามีการผลิตมานะคะ
ตัวที่4ก็คือ E

0: exposure นะคะการได้รับมลพิษหรือสิ่งคุกคามตัวเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าเราได้ปริมาณสิ่งคุกคามพวกนี้เข้ามาที่อวัยวะเป้าหมายตัวไหนนะคะได้ปริมาณเท่าไหร่ซึ่งปริมาณมากน้อยเนี่ยมันจะทำให้เกิดตัว E ถัดไปก็คือเอฟเฟกต์หรือระดับของผลกระทบที่เราเรียกว่า health effect นะคะตัวเนี้ยมันก็คือขึ้นอยู่ว่าปริมาณที่เราได้รับจะทำให้เรามีการเจ็บป่วยเกิดโรคหรือเกิดการเสียชีวิตได้นั่นเองนะคะส่วนตัว A ตัวสุดท้าย action ตัวนี้ก็จะเป็นการจัดการเพื่อลดและก็ป้องกันสิ่งคุกคามต่อสุขภาพซึ่งเราสามารถนำ A เนี่ยไปดำเนินการได้ตั้งแต่ระยะที่1จนถึงระยะที่5นะคะยกตัวอย่างเช่นรูปภาพตัวนี้นะคะท่านนักศึกษาเห็นตัว D ตัวแรกจะเป็นแรงขับเคลื่อนนะคะตัวนี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปอย่างเช่นถ้ามีการเพิ่มของประชากรที่มากขึ้นมันก็จะทำให้เกิดความแออัดการเพิ่มขึ้นของสลัมที่ดินเสื่อมโทรมมีการประกอบอาหารการผลิตการบริโภคที่มากขึ้นนะคะพอมันมีปริมาณมากๆพวกนี้แล้วมันก็จะทำให้เกิดมลพิษอากาศในอาคารนอกอาคารหรือว่าระบบของการจัดการสุขาภิบาลที่ไม่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็จะเกิดการรับสัมผัสพวกฝุ่นสารระคายเคืองสารเคมีต่างๆเข้ามาสู่ร่างกายนะคะจนทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราเองยกตัวอย่างเช่นอาจจะถ้าเราได้รับฝุ่นสารระคายเคืองอาจจะทำให้เกิดอาการผิดปกติที่เรียกว่าโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจได้นะคะซึ่งตัวนี้เราอาจจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลด้วยการฉีดวัคซีนหรือว่าดูแลเป็นรายกรณีไปนะคะซึ่งในการจัดการต่างๆเนี่ยเราสามารถนำ A action เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารใจตั้งแต่ตัว D ตัว P ตัว S แล้วก็ตัว E ถัดมาด้วยนะคะก็จะช่วยในการบริหารจัดการได้นะคะส่วนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นปัจจัยด้านประชากรซึ่งตัวปัจจัยด้านประชากรที่เพิ่มขึ้นการพัฒนาต่างๆมากขึ้นแต่ความยากจนยังมีอยู่มันก็จะทำให้ปัญหาเหล่านี้ยังมีอยู่แล้วก็ประชาชนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้บริการด้านสาธารณสุขและอื่นๆได้อย่างจำกัดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริโภคแล้วก็ปัจจัยด้านการเมืองพวกนี้ก็จะมีผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนได้ค่ะสำหรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะนำกลยุทธ์เนี่ยมาใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะคะมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบพวกนี้ก็จะจัดการโดยการใช้หลักการทางด้านสุขาภิบาลนะคะซึ่งเรานำมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งที่เรียกว่าสิ่งคุกคามแบบดั้งเดิมนะคะที่อาจารย์ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วก็คือจะเป็นในเรื่องของการจัดการทางด้านสุขาภิบาลนะคะในส่วนใหญ่แล้วปัญหาพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนาก็ได้แก่การทิ้งน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลพวกอุจจาระปัสสาวะเนี่ยลงแม่น้ำลงในดินก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพก็คืออาจจะได้รับเชื้อโรคหรือได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายนะคะในกรณีที่เราได้รับผลกระทบจากสารเคมีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีการทิ้งไนเตรตลงในน้ำนะคะก็จะทำให้น้ำเน่าเสียรวมถึงมีการสะสมในน้ำใต้ดินด้วยเมื่อทารกรับประทานน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนพวกนี้เข้าไปนะคะมันจะทำให้ไนเตรตสามารถจับตัวในเม็ดเลือดจนมีอาการผิดปกติที่เรียกว่าบลูเบบี้ซินโดรมนั่นเองนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างอีกตัวนึงถ้ามีไนเตรตที่อยู่ในรูปของสารอาหารในน้ำเนี่ยในปริมาณมากก็จะทำให้ตัวสาหร่ายเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะก็จะเรียกว่า eutrophication นะคะตัวนี้มันจะทำให้แบคทีเรียที่เป็นอันตรายที่เรียกว่าไซยาโนแบคทีเรียเนี่ยสามารถผลิตสารพิษขึ้นมาก็จะเป็นอันตรายต่อคนในระดับที่แตกต่างกันนะคะตั้งแต่อาการเบื้องต้นเล็กน้อยอย่างเช่นระคายเคืองผิวหนังจนถึงขั้นที่ทำให้ตับถูกทำลายได้นะคะซึ่งในการจัดการด้านสุขาภิบาลเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดส่วนบุคคลสุขอนามัยหรือการจัดการในด้านของ ความสะอาดของส่วนสาธารณะหรือของเอกชนนะคะสำหรับมาตรการในการจัดการแหล่งที่กำเนิดเส้นทางรับสัมผัสและผู้รับสัมผัสนะคะตัวนี้ด้วยกรอบแนวคิดที่เรียกว่า Source Pathway Receptor นะคะตัวนี้ก็จะทำให้ เรานำมาใช้ในหลักการของการป้องกันไว้ก่อนนะคะด้วยการตัดเส้นทางที่จะเข้าสู่ร่างกายโดยการเริ่มต้นที่จัดการที่แหล่งกำเนิดนะคะหากป้องกันไม่ได้เราก็จะจัดการในระหว่างทางก็คือตัวกลางก็คือเส้นทางรับสัมผัสนั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมุติมันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้แล้วเราก็จะต้องไปจัดการที่ตัวคนนะคะก็คือให้การรักษาพยาบาลนั่นเองซึ่งแนวความคิดนี้ก็จะเหมาะสมกับการจัดการมลพิษที่เกิดจากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะในเรื่องของแหล่งกำเนิดเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าแหล่งกำเนิดเนี่ยเป็นแบบจุดหรือแบบใดธรรมชาติของมลพิษเป็นแบบไหนสามารถแพร่กระจายได้มากน้อยแค่ไหนเราก็จะต้องมีการพิจารณาในการเลือกทำเลที่ตั้งวิธีการป้องกันหรือว่าลดมลพิษแล้วก็เลือกอาจจะมีการเลือกวัตถุดิบก่อนที่นำมาใช้หรือนำกลับมารียูสใหม่นะคะก็จะเป็นมาตรการแรกก็คือการจัดการที่แหล่งกำเนิดส่วนเส้นทางรับสัมผัสเนี่ยถ้าลักษณะของมลพิษที่เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นลักษณะของก๊าซของเลวหรือของแข็งนะคะตัวกลางที่สามารถนำมลพิษเข้าสู่ร่างกายเราได้เนี่ยเราจะมีวิธีการในการจำกัดแล้วก็จำกัดพวกสารมลพิษพวกนี้ได้ยังไงบ้างนะคะการจัดการถัดไปก็คือที่ตัวผู้รับสัมผัสเนี่ยต้องดูว่าปริมาณความเข้มข้นของสารพิษปริมาณที่ได้รับแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดต่อสุขภาพของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอาจจะใช้วิธีการทำความสะอาดก่อนการป้องกันเบื้องต้นหรือการสื่อสารข้อมูลการดูแลการรักษาการให้การพยาบาลพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นการจัดการที่ผู้รับสัมผัสนั่นเองนะคะมาตรการที่3ก็จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีโดยองค์การอนามัยโลกก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาสถานที่หรือเซตติ้งนะคะเราอาจจะมีการพัฒนาบ้านให้ดีต่อสุขภาพพัฒนาสถานที่ทำงานให้ดีต่อสุขภาพที่เราเรียกว่า healthy workplaceหรือพัฒนาโรงเรียนที่ทำงานต่างๆพวกนี้ให้มันเหมาะสมแล้วก็เอื้อต่อการมีสุขภาพดีซึ่งตัวหลักการสำคัญของมาตรการตัวนี้ก็คือเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในหลายมิติทั้งในเรื่องของกายภาพสังคมจิตวิญญาณเศรษฐกิจการเมืองซึ่งจะต้องมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่มีส่วนร่วมแล้วก็แสดงความต้องการในการบริหารจัดการนะคะในการพัฒนาให้เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดีนั่นเองนะคะมาตรการที่4ก็จะเป็นในเรื่องของมาตรการป้องกันผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพในลักษณะของการบูรณาการนะคะซึ่งตัวนี้เราจะใช้หลักการของการป้องกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเรามีเหตุผลหรือพบว่ามีสิ่งคุกคามที่เกิดต่อสุขภาพเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงมากกว่าที่จะเสี่ยงให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพนะคะซึ่งมาตรการที่เราจะนำมาใช้ก็จะเป็นมาตรการในทางกฎหมายการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมการกำหนดมาตรฐานต่างๆนะคะรวมถึงในเรื่องของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินแล้วก็การกำหนดตัวชี้วัดของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมก็จะถูกนำมาใช้ในการ เป็นมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพนะคะแล้วก็สำหรับการวางแผนนะคะกลยุทธ์ในการวางแผนการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็จะประกอบไปด้วยการวางแผนเป็นส่วนสำคัญนะคะโดยการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันการจัดลำดับความสำคัญการกำหนดวิธีการนะคะแล้วก็ส่วนเนี้ยจะต้องทำให้มีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเอามาเป็นแนวทางการวางแผนการกำหนดวิธีการต่างๆในการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับ

0: เองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: วันนี้มาพบกับหน่วยที่2เรื่องของการจัดหาน้ำสะอาดนะครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาสำคัญของบทนี้ให้นักศึกษาฟังนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อนักศึกษาเนี่ยศึกษาหน่วยนี้จบแล้วนะครับนักศึกษาจะต้องอธิบายเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำนะครับแหล่งน้ำคุณภาพของน้ำและการตรวจสอบคุณภาพของน้ำได้นะครับอธิบายเกี่ยวกับความหมายนะครับความสำคัญของน้ำมาตรฐานคุณภาพน้ำและปริมาณการใช้น้ำได้นะครับรวมถึงอธิบายเกี่ยวกับการจัดหาน้ำสะอาดนะครับสำหรับชุมชนระบบประปานะครับการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับชุมชนในรูปแบบอื่นนะครับและการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคได้นะครับเรามาดูกันนะครับวัฏจักรของน้ำนะครับหรือไฮโดรโลจิกไซเคิลนะครับนักศึกษาเห็นภาพที่ขึ้นตรงนี้นะครับมันเป็นปรากฏการณ์นะครับทางธรรมชาตินะครับที่เกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนนะครับเปลี่ยนแปลงสภาวะของน้ำนะครับที่อยู่บนพื้นผิวโลกกับน้ำในบรรยากาศนะครับที่ห่อหุ้มโลกนะครับมันก็จะมีการเกิดขึ้นกันเป็นต่อเนื่องนะครับจะสังเกตเห็นจากคลาวหรือว่าเมฆนะครับพอตกมาเป็นน้ำฝนลงมานะครับมีการอีวาลูเอทหรือการระเหยขึ้นไปจากไม่ว่าจะเป็นจากเลคทะเลสาบริเวอร์หรือว่าจากทะเลนะครับEvaporation ขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนวัฏจักรของน้ำวนไปอย่างนี้นะครับทีนี้แหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำนะครับมาจากอะไรกันบ้างนะครับแหล่งน้ำมาจากแหล่งแรกเลยคือน้ำฝนหรือว่า rain water นะครับน้ำฝนเนี่ยเป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาตินะครับที่สำคัญแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำอื่นๆนะครับโดยฝนเนี่ยจะก่อตัวได้ต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด4ประการด้วยกันนะครับเป็นลำดับขั้นดังนี้นะครับก็คืออันดับขั้นที่1ก็คือมีความชื้นในบรรยากาศที่สูงพอนะครับมีอนุภาคศูนย์กลางเพื่อช่วยในการรวมตัวแบบพอเพียงนะครับรวมถึงมีสภาวะของอากาศที่เหมาะสมสำหรับการกันตัวแล้วก็มีการรวมตัวนะครับของละอองน้ำนะครับจนมีขนาดใหญ่พอที่จะตกลงสู่พื้นโลกได้นะครับมันเป็นเรื่องขององค์ประกอบของฝนนะครับทีนี้นอกจากน้ำฝนแล้วเราก็จะมีแหล่งน้ำผิวดินที่เรียกว่า surface water นะครับก็หมายถึงน้ำที่ขังอยู่บนพื้นผิวโลกนะครับโดยเป็นส่วนของน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นดินแล้วไหลลงสู่แม่น้ำลำธารนั่นเองนะครับนี่เป็นเรื่องของคุณภาพน้ำนะครับคุณภาพน้ำนะครับแบ่งเป็นคุณภาพน้ำทางการกายภาพนะครับมีอะไรบ้างนะครับคุณภาพน้ำอันดับแรกเลยก็คือความขุ่นนะครับความขุ่นเป็นน้ำที่เกิดจากสารแขวนลอยในน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสารอินทรีย์สารอินทรีย์หรือว่าเป็นคลอไรด์นะครับเนาะความสำคัญของความขุ่นก็คือเป็นดัชนีชี้เห็นของการสังเกตได้ง่ายที่สุดนะครับค่าของความขุ่นครับเวลานักศึกษาเลือกน้ำที่มีความขุ่นคุณก็ไม่ค่อยอยากจะบริโภคมันใช่ไหมครับเรื่องของสีนะครับสีของน้ำธรรมชาติเนี่ยจะเกิดจากการสลายตัวของสารอินทรีย์นะครับอย่างเช่นพวกต้นหญ้าพืชน้ำหรือใบไม้ที่เน่าเปื่อยทับถมกันนะครับซึ่งจะมีสีน้ำตาลปนเหลืองปนขาวไปหรือว่าจะเป็นสีชาไปก็แล้วแต่ละสถานที่นะครับโรงงานสีที่เราเห็นได้ชัดอย่างเช่นพวกน้ำที่จะเกิดจากโรงงานฟอกย้อมสีต่างๆนะครับที่ปล่อยน้ำออกมาเป็นสีต่างๆและลงสู่แม่น้ำนะครับความสำคัญของสีคือถึงแม้ว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการย่อยสลายก็แล้วแต่นะครับแต่ก็พอคนส่วนใหญ่เห็นแล้วก็จะคิดว่าสีของน้ำนั้นทำให้น้ำนั้นไม่บริสุทธิ์แล้วก็อาจจะไม่ปลอดภัยได้นะครับรสและกลิ่นนะครับรสและกลิ่นของน้ำนะเกิดจากสารอินทรีย์วัตถุเป็นส่วนใหญ่นะครับและอาจเกิดจากสารอินทรีย์วัตถุบางตัวนะครับกลิ่นในน้ำอาจจะได้จากหลายสาเหตุเช่นเกิดจากสาหร่ายบางชนิดที่สามารถสร้างน้ำมันระเหยนะครับเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์แล้วก็เกิดแก๊สต่างๆนะครับอย่างเช่นเกิดแก๊สไข่เน่ารวมถึงอาจจะเกิดสารเคมีที่ใส่ลงไปในฆ่าเชื้อในระบบประปามากจนเกินไปเช่นพวกกลิ่นของคลอรีนเป็นต้นนะครับความสำคัญของรสและกลิ่นนะครับรสและกลิ่นในน้ำเนี่ยมักเป็นปัญหาโดยตรงต่อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับทำให้น้ำนั้นเนี่ยไม่น่าดื่มแล้วก็ไม่น่าใช้สอยนั่นเองนะครับมาเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำตามธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยอย่างเช่นอุณหภูมิของอากาศนะครับปริมาณแล้วก็ระดับของความลึกของน้ำในแหล่งน้ำนั้นๆนะครับถ้าแหล่งน้ำตื้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก็จะมีผลต่ออุณหภูมิของน้ำมากกว่าแหล่งน้ำลึกนะครับอย่างเช่นอุณหภูมิของแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเช่นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าหรือโรงงานที่มีการระบายน้ำหล่อเย็นที่อุณหภูมิสูงครับไหลลงสู่แหล่งน้ำนะครับความสำคัญของอุณหภูมินะครับก็จะส่งผลต่อการปฏิกิริยาทางเคมีและชีวภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในน้ำนะครับจากอินข่าวว่าเวลาการปล่อยเรื่องของอุณหภูมิที่สูงลงไปในน้ำมันอาจทำให้ปลาเสียชีวิตได้ทันทีหรือจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำนั้นก็คือตายนะครับทำให้น้ำเน่าได้นะครับ มาที่ค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pH นะครับซึ่งเป็นค่าพารามิเตอร์ที่แสดงถึงระดับของความเป็นกรดหรือเป็นด่างของน้ำนะครับความสำคัญของค่า pH ก็คือมีผลต่อปฏิกิริยาทางเคมีและสมดุลทางเคมีต่างๆในน้ำนะครับในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเนี่ยจึงต้องมีการควบคุมค่า pH นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการที่ใช้สารเคมีเช่นการตกตะกอนด้วยสารเคมีนะครับการแก้น้ำกระด้างการฆ่าเชื้อโรคเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยน้ำที่มีค่า pH ต่ำเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนอาจจะไม่เกิดการกัดกร่อนท่อหรืออุปกรณ์ได้นะครับมาถึงคุณภาพน้ำทางด้านเคมีนะครับคุณภาพทางด้านเคมีนะครับก็จะแบ่งเป็นเรื่องของความเป็นกรดหรือ acidity นะครับความเป็นกรดเนี่ยหมายถึงความสามารถของน้ำนะครับที่จะให้อนุภาคอนุมูลไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจน H+ นะครับหรือปริมาณของความต้องการด่างเข้มข้นในการทำให้น้ำเป็นกลางนะครับซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ในการเรียกของค่า pH นะครับนี่ความสำคัญของความเป็นกรดเนี่ยคือการนานๆที่มีความเป็นกรดมาใช้นะครับซึ่งเกิดจากการสลายของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียวมาพวกนั้นนะครับจะไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพของเราแต่อย่างใดนะครับแต่จะมีผลต่อการกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพน้ำเช่นการตกตะกอนโดยการใช้สารส้มนะครับความเป็นด่างหรือ alkalinity นะครับหมายถึงความสามารถของน้ำที่จะรับอนุมูลไฮโดรเจนหรือว่า H+ นะครับหรือประมาณความต้องการของกรดเข้มข้นในการทำให้น้ำเป็นกลางนะครับซึ่งบ่งชี้โดยใช้ค่า pH นะครับความสำคัญของความเป็นด่างนะครับความเป็นด่างในน้ำเนี่ยจะไม่มีโทษต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับแต่น้ำซึ่งมีค่าความเป็นด่างเนี่ยจะมีรสชาติที่ไม่น่าบริโภคนะครับนอกจากนี้เนี่ยความเป็นด่างจะทำหน้าที่ในการควบคุม pH ของน้ำหรือว่าเป็นบัฟเฟอร์นะครับซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยใช้สารเคมีอย่างเช่นการใช้การตกตะกอนโดยการใช้สารส้มนะครับความกระด้างหรือว่า hard disk นะครับความกระด้างเป็นลักษณะของน้ำที่มีการละลายของไอออนของโลหะที่มีประจุ2บวกนะครับที่สำคัญเช่นพวกแคลเซียมแมกนีเซียมไอออนต่างๆนะครับงั้นการทำปฏิกิริยากับพวกสบู่พวกนี้นะครับจะทำให้เกิดฟองสบู่เนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยนะครับจะเป็นการสิ้นเปลืองสบู่เวลาเราอาบน้ำเนี่ยก็เผื่อน้ำมีความกระด้างมากเนี่ยต้องใช้สบู่เยอะนะครับความสำคัญของความกระด้างนะครับในด้านสุขภาพอนามัยของผู้ดื่มเนี่ยมีเหตุผลทำให้เชื่อว่าการดื่มน้ำที่มีความกระด้างถาวรมากๆเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคนิ่วได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยน้ำกระด้างเนี่ยจะทำให้เปลืองสบู่นะครับในการซักล้างเกิดปัญหาคราบตะกันสีขาวบนพื้นผิวสกปรกนะครับรวมถึงการอุดตันของตะกันในเส้นท่อนะครับจากการจ่ายน้ำในโรงอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการใช้หม้อน้ำหรือว่าบอยเลอร์นะครับความกระด้างทำให้เกิดตะกันในหม้อไอ้น้ำได้นะครับมาถึงปริมาณของออกซิเจนที่ละลายน้ำนะครับหรือ dissolved oxygen นะครับ dissolved oxygen คือค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำนะครับจะแปรผันตามอุณหภูมิและความหนาของบรรยากาศนะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยน้ำบริสุทธิ์ตามธรรมชาติเนี่ยจะมีค่า DO ประมาณ 14.6 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับที่สุดองศาเซลเซียสนะครับและที่ 7.0 มิลลิกรัมต่อลิตรที่35องศาเซลเซียสภายใต้ความดันหนึ่งบรรยากาศนะครับความสำคัญของค่า DO นะครับแหล่งน้ำที่มีค่า DO ต่ำมากๆหรือเป็นศูนย์นะครับแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นเนี่ยมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ที่สูงนะครับหรือเป็นน้ำเสียนะครับตามนะครับปริมาณของแก๊สออกซิเจนที่ละลายน้ำเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการกัดกร่อนหรือการเกิดสนิมของเหล็กในระบบท่อได้นะครับระบบหม้อไอ้น้ำได้นะครับนี่สิ่งที่นักศึกษาต้องจำก็คือค่า DO ค่าต่ำก็คือไม่ดีนะครับค่าของแข็งละลายน้ำหรือ dissolved solid หรือ DS หรือ TDS total dissolved solid นะครับหมายถึงค่าของแข็งที่ละลายน้ำที่สามารถลอดผ่านกระดาษกรองใยแก้วที่มีขนาดรูกรองประมาณ 1.2 ไมครอนนะครับคือเราเอาน้ำเนี่ยผ่านกระดาษกรองแล้วก็นำไปอบนะครับพออบปั๊บเนี่ยก็จะเกิดพวกสารของแข็งที่มันระเหยอยู่นะครับอันนี้เรียกว่าของแข็งที่ละลายน้ำนะครับความสำคัญก็คือปริมาณของแข็งละลายน้ำเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าปริมาณสารต่างๆที่ละลายโดยรวมอยู่ในน้ำเนี่ยทำให้ทราบว่าน้ำนั้นเนี่ยมีความบริสุทธิ์หรือเปล่าหรือว่ามีความเจือปนจากตัวที่มันละลายได้อย่างไรนะครับมาถึงเหล็กแล้วก็แมงกานีสนะครับเหล็กและแมงกานีสเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่พบได้โดยทั่วไปในดินแล้วก็ในหินนะครับในรูปสารละลายนะครับคือส่วนมากจะพบเหล็กและแมงกานีสในแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะครับแล้วก็เหล็กและแมงกานีสเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบอะไรในน้ำได้นะครับหากน้ำนั้นมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะมีสภาพความเป็นกรดนะครับความสำคัญนะครับน้ำซึ่งมีเหล็กและแมงกานีสอยู่เนี่ยจะไม่มีผลต่อสุขภาพนะครับแต่จะเป็นสาเหตุของความน่ารังเกียจนะครับอย่างเช่นเวลาดื่มน้ำที่มีส่วนเหล็กและแมงกานีสปะปนเปื้อนอยู่เนี่ยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยน้ำขมนะน้ำไม่น้ำเรามองในน้ำเป็นสีแดงประมาณนี้นะครับก็เป็นผลทางด้านจิตใจนะครับคอไลน์นะครับคอไลน์ก็เปลืองคอไลน์ในน้ำเนี่ยมาจากแหล่งน้ำต่างๆอย่างเช่นจากผิวน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินนะครับจากน้ำเสียอาคารบ้านเรือนจากน้ำทะเลหรือจากน้ำใต้ดินนะครับจากน้ำใต้ดินบริเวณที่มีแหล่งของเกลือสินเทาคือมีโซเดียมคลอไรด์อยู่นะครับความสำคัญคลอไรด์ก็คือจะส่งผลต่อ การนิยมการบริโภคของน้ำนะครับโดยคอไลน์ที่มีปริมาณตั้งแต่250มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปนะครับจะทำให้น้ำค่อนข้างเค็มนะครับก็ประชาชนก็อาจจะนิยมดื่มน้ำในแหล่งน้ำตรงนั้นนะครับฟลูออไรด์นะครับเป็นสารธรรมชาตินะครับที่พบนะครับในชั้นหินนะครับโดยทั่วไปปริมาณของฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำผิวดินเนี่ยมีค่าไม่สูงมากนักนะครับแต่ในแหล่งน้ำบาดาลเนี่ยจะพบว่ามีปริมาณสูงนะครับทีนี้ฟลูออไรด์ก็เป็นธาตุที่มีความสำคัญนะครับในการป้องกันโรคฟันผุนะครับดังนั้นน้ำที่มีฟลูออไรด์น้อยเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโรคฟันเปราะหรือหักง่ายนะครับแต่ในก็ตามนะครับหากมีฟลูออไรด์มากจนเกินไปนะครับจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันเป็นคราบหรือเป็นจุดดำนะครับดังนั้นเนี่ยปริมาณที่เหมาะสมควรในน้ำดื่มเนี่ยควรไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับซัลเฟตนะครับซัลเฟตเป็นสารนะครับที่พบได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไปนะครับนอกจากเกิดจากการละลายจากชั้นใต้ดินแล้วนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะพบจากการปล่อยจากน้ำเสียจากโรงอุตสาหกรรมหรือจากเหมืองแร่ต่างๆนะครับที่มีการทำเรื่องของสารซัลเฟตนะครับข้อสำคัญนะครับผู้บริโภคที่ดื่มน้ำเนี่ยที่มีซัลเฟตปริมาณมากจนเกินไปนะครับก็จะมีผลคล้ายกับยาถ่ายนะครับเพื่อก่อให้เกิดอาการระบายท้องขึ้นนะครับด้วยเหตุนี้ก็มีการกำหนดว่ามาตรฐานของซัลเฟตก็ไม่ควรที่จะเกิน250มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับมาถึงไนไตรและไนเตรตอันนี้คู่กันนะครับ NO2 ลบกับ NO3 ลบนะครับไนไตรและไนเตรตเนี่ยพบในน้ำธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับโดยไนไตรเนี่ยเกิดจากปฏิกิริยาชีวเคมีของจุลินทรีย์ในการออกซิเดชันแอมโมเนียนะครับได้ไนไตรนะครับความสำคัญก็เรียกที่ว่าโรคที่เราพบก็คือโรคเบบี้บลูนะครับหรือปรากฏการณ์ยูโทฟิเคชันที่สาหร่ายในน้ำมีปริมาณมากจนเกินไปนะครับสารเป็นพิษอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกโลหะนะครับพวกตะกั่วพวกสารหนูแคดเมียมพวกนี้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดโรคนะครับก็จะเกิดจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำได้นะครับความสำคัญนะครับโลหะหนักและสารเป็นพิษนะครับเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์โดยตรงนะครับน้ำที่มีสารละลายพวกนี้อยู่นะครับก็จะส่งผลให้อาจจะเกิดโรคนะครับหากจะมีการดื่มเข้าไปแล้วนะครับไตฮาโลมีเทนนะครับไตฮาโลมีเทนเนี่ยเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างคอลีนกับสารพวกฮอร์โมนเช่นอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกโบมีนกรดฮิวมิกนะครับกรดฟลูวิกนะครับหรือเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์นั้นๆนะครับความสำคัญของไตฮาโลมีเทนนะครับเป็นสารประกอบที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะครับเนาะนี่งั้นก็จะต้องจำตรงนี้ไว้นะครับคุณภาพน้ำทางด้านชีวภาพเนี่ยมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ชนิดด้วยกันนะครับก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ทำให้เกิดโรคหรือ non-pathogenic microorganism นะครับซึ่งอยู่ในน้ำที่สำคัญเช่นพวกแบคทีเรียแล้วก็โปรโตซัวรวมถึงสาหร่ายหรือลาบางชนิดด้วยนะครับซึ่งนอกจากไม่ทำให้เกิดโรคแล้วเนี่ยยังมีสูตรช่วยในการย่อยสลายสิ่งสกปรกนะครับที่เป็นสารอินทรีย์ในน้ำด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคเนี่ยมักไม่ต้องการให้มีจุลินทรีย์อยู่เลยหรือให้มีจำนวนน้อยมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะครับจุลินทรีย์ประเภทที่2คือจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคหรือ pathogenic microorganism นะครับเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคนั้นมีอยู่หลายชนิดนะครับมีทั้งชนิดที่ก่อให้เกิดโรคอย่างร้ายแรงถึงตายได้นะครับจนถึงเพียงเล็กน้อยก็เกิดการเจ็บป่วยได้นะครับอย่างเช่นพวกโรตาไวรัสนะครับก็เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงในเด็กนะครับพวกแบคทีเรียวิบิโอคอเลราก็ทำให้เกิดหาดีวาตกโรคพวกนี้นะครับพารามิเตอร์คุณภาพน้ำทางด้านชีวภาพที่สำคัญนะครับเรานิยมใช้กันอยู่ทั้งหมด3พารามิเตอร์ด้วยกันนะครับพารามิเตอร์ที่1ก็คือเรื่องของการตรวจจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดหรือ total bacteria of standard pH count นะครับก็คือเป็นการตรวจวัดจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดนะครับโดยการเพาะเลี้ยงที่อาหารบุญที่เรียกว่าอากานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นับจำนวนกลุ่มหรือจุดเล็กๆที่เรียกว่าคอโลนีของแบคทีเรียที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการหาตรวจหาจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดนะครับวิธีที่2คือการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียนะครับก็คือในศัพท์จะใช้คำว่า total coliform index นะครับซึ่งเป็นการตรวจวัดจำนวนของแบคทีเรียในกลุ่มของโคลิฟอร์มนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2ชนิดด้วยกันนะครับก็คือมี E. coli นะครับแล้วก็มีAcidogenes นะครับโดยที่พวก E. coli เนี่ยเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของคนและสัตว์เลือดอุ่นนะครับส่วนอีกประเภทนึงก็คือมักจะอยู่ในดินและพืชนะครับดังนั้นเนี่ยการตรวจพบคอลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำเนี่ยจึงไม่ได้เป็นการยืนยันได้ว่าน้ำนั้นได้การปนเปื้อนจากของเสียของคนหรือไม่นะครับการตรวจหาฟีเคิลคอลิฟอร์มนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจ physical coliform เหมือนกันนะครับแสดงว่าหลักของการตรวจมีทั้งหมด3อันนะครับก็คือการตรวจด้วย total bacteria count นะครับ total coliform index แล้วก็ physical coliform นะครับทีนี้การตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในการจัดหาน้ำสะอาดนะครับเราจะมีการตรวจสอบในรูปแบบของระบบประปานะครับก็คือเป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนะครับโดยมีการใช้ข้อมูลในการตรวจสอบนะครับที่นักศึกษาจากการทำการตรวจสอบเรื่องของระบบประปาเนี่ยผมก็ต้องดูว่าหากการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินแหล่งน้ำนั้นเพราะว่ามีสารปนเปื้อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเผื่อจะมีสารปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินนั้นก็จะต้องหาแหล่งในการทำน้ำประปาใหม่นะครับรวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำดิบด้วยนะครับเช่นกรณีที่มีระบบประปาแล้วนะครับต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำดิบเป็นระยะนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนะครับซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำนั้นนะครับใช้เป็นข้อมูลในการเดินระบบด้วยนะครับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในการจัดหาน้ำสะอาดในรูปแบบอื่นนะครับอย่างเช่นก็เป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆที่ไม่ใช่จากระบบประปานะครับอย่างเช่นการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามธรรมชาติเช่นพวกน้ำฝนนะครับน้ำจากบ่อน้ำตื้นบ่อน้ำบาดาลอย่างนี้ครับก็เพื่อใช้ในการพิจารณานะครับว่าคุณภาพนั้นเหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคหรือไม่นะครับตรวจสอบคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัตินะครับการตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังคุณภาพของน้ำนะครับรวมถึงตรวจสอบคุณภาพน้ำจากภาชนะที่บรรจุสนิทนะครับอันนี้ก็สำหรับการตรวจสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคเองนะครับวิธีการตรวจคุณภาพน้ำก็จะมีการเตรียมการก่อนตัวอย่างนะครับมีการสำรวจแหล่งในการต้องการเก็บตัวอย่างว่าจะเก็บตัวอย่างจากแหล่งอะไรนะครับการประสานงานนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการนะครับก็ต้องมีการประสานก่อนเขาจะไปส่งตัวอย่างของน้ำนะครับรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างน้ำให้พร้อมนะครับนี่เป็นตัวอย่างของการเก็บตัวอย่างน้ำนะครับก็เผื่อนักศึกษาอยากจะวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพอย่างเช่นสีความขุ่นความกระด้างเนี่ยครับคุณต้องใช้ภาชนะในการเก็บถึง1ขนาด 1-4 ลิตรนะครับแล้วก็จะต้องปิดขวดแล้วก็บรรจุถังแช่เย็นนะครับแล้วก็ต้องส่งไปวิเคราะห์ทันทีนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบต่างๆนะครับการวิเคราะห์โลหะหนักก็ดีการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงการวิเคราะห์ถ้าเป็นแบคทีเรียนะครับก็จะมีภาชนะที่มันจะก็เป็นชุดเก็บตัวอย่างของแบคทีเรียนะครับวิธีการเก็บรักษาก็รวบรวมใส่ถุงพลาสติกนะครับมัดให้แน่นแล้วก็บรรจุใส่ถังแช่ไว้นะครับฟิกไว้ที่4องศานะครับการแช่ไว้ก็คือเป็นการทำให้ไม่เกิดปฏิกิริยาต่างๆขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ชุดทดสอบนะครับก็เห็นว่ามันจะมีทั้งชุดนี่เป็นชุดของภาคสนามนะครับก็เป็นชุดที่สามารถที่จะถือไปตรวจวัดได้เลยนะครับมันจะเป็นในเรื่องของคลอรีนความกระด้างของน้ำนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของเป็น water test kit นะครับทีนี้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดหาน้ำสะอาดนะครับน้ำสะอาดคืออะไรนะครับน้ำสะอาดคือน้ำที่ใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะครับไม่มีสารพิษเลยก็คือพูดง่ายว่าเป็นน้ำที่เราใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับความสำคัญของมันก็คือใช้ในการบริโภคเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายนะครับใช้ในการอาบน้ำเพื่อชำระสิ่งสกปรกจากร่างกายรวมถึงการขับถ่ายการชำระสิ่งสกปรกต่างๆนะครับใช้ในการซักล้างนะครับทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับใช้ในกิจการที่เป็นสาธารณะอย่างเช่นใช้ในการล้างทำความสะอาดถนนที่พักอาศัยนะครับรวมถึงใช้เมื่อเกิดเหตุพงไงนะครับมาถึงโทษของน้ำและปัญหาคุณภาพน้ำนะครับโทษของน้ำนะครับ waterborne disease นะครับ waterborne disease มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยมีแบคทีเรียนะครับเช่นพวกหานิวาตกระโรคนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับ Vibrio cholerae นะครับโรคบิดนะครับพวกแบคทีเรียต่างๆอย่างเช่นพวกชิกเจล่าพวกนี้นะครับพวกโรคไข้ไทฟอยด์นะซึ่งอาจจะเกิดจากซาโมเนลลาพาราไทฟอยด์ชนิด A B หรือ C นะครับถ้าเป็นwaterborne disease ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสล่ะก็อย่างเช่นพวกโรคตับอักเสบชนิด A นะครับ infection hepatitis type A นะครับซึ่งเกิดจากไวรัสนะครับก็คืออาการก็จะเกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงนะครับอาจจะพบในเด็กอย่างเช่นเกิดจากโรตาไวรัสนะครับถ้าเป็นโปรโตซัวก็อย่างเช่นพวกโรคบิดอะมีบานะครับซึ่งเกิดจากโปรโตซัวชนิดเอ็นทามีบานะครับฮิสโตไรติก้านะครับโรคจิอาเดียพวกนี้นะครับโรคหนอนพยาธิหรือพวกฮิลมิสนะครับก็จะเกิดโรคพยาธิไส้เดือนกลมนะครับอันนี้ก็เป็นโรคที่เกิดจาก waterborne disease นะครับถ้าเกิดจากสารพิษล่ะครับอย่างเช่น toxic substance เช่นน้ำสะอาดที่ มีสารพิษปนเปื้อนนะครับอาจจะเกิดพวกโรคที่เกิดจากการแพ้พวกสารโลหะหนักนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีโรคที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะครับเกี่ยวข้องกับน้ำนะครับอย่างเช่นโรคที่แพร่ผ่านทางน้ำพวกแพร่ผ่านตามพวกหอยปูอย่างนี้นะครับซึ่งมีวงจรชีวิตอยู่ในน้ำนะครับเราจะเรียกว่า water based disease นะครับ

ช่นโรคพยาธิใบไม้ในตับนะครับโรคพยาธิใบไม้เลือดอย่างนี้นะครับเขาเป็นโรคที่แพร่นะครับแพร่ผ่านทางแมลงที่ต้องอาศัยน้ำเป็นแหล่งแพร่พันธุ์นะครับเราจะเรียกว่า water related insect vector นะครับอย่างเช่นโรคพวกไข้เลือดออกนะครับโรคไข้มาลาเรียนะครับและถ้าเป็นโรคที่แพร่ระบาดเนื่องจากการขาดแคลนน้ำสะอาดนะครับสุขวิทยาส่วนบุคคลจะเป็นพวกโรคผิวหนังนะครับโรคหิดโรคเหานะครับมาดูที่คุณภาพมาตรฐานของคุณภาพน้ำนะครับมาตรฐานคุณภาพน้ำหรือ water quality standard นะครับหมายถึงข้อกำหนดของคุณภาพน้ำนะครับที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมหรือแนะนำตามวัตถุประสงค์นะครับที่ต้องการใช้ต่างๆนะครับทั้งนี้มาตรฐานคุณภาพน้ำเนี่ยอาจกำหนดเป็นกฎหมายหรือข้อบังคับนะครับหรือข้อแนะนำของหน่วยงานต่างๆนะครับเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะจากหน่วยงานของภาครัฐนะครับเนาะมาตรฐานของคุณภาพน้ำเนี่ยมันจะแบ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำดิบในแหล่งน้ำผิวดินนะครับโทษทีแหล่งน้ำผิวดินหมายถึงนะครับแม่น้ำลำคลองหนองบึงทะเลสาบอ่างเก็บน้ำแล้วก็แหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆนะครับที่อยู่ในพื้นแผ่นดินนะครับซึ่งหมายรวมถึงแหล่งน้ำที่อยู่ภายในพื้นแผ่นดินบนเกาะด้วยนะครับแต่ไม่รวมแต่เราจะไม่รวมถึงแหล่งน้ำบาดาล นะครับอันนี้สำคัญนะครับก็คือเฉพาะแหล่งน้ำผิวดินนะครับแหล่งน้ำผิวดินทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับโดยประเภทที่1 นะครับเป็นแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำตามธรรมชาตินะครับโดยปราศจากน้ำทิ้งนะครับจากกิจกรรมทุกประเภทนะครับอย่างเช่นเขาก็มีประโยชน์ของมันนะครับพวกนี้ก็จะใช้ในการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐานนะครับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของน้ำนะครับข้าเป็นประเภทที่2นะครับก็เป็นแหล่งน้ำที่ได้รับจากเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทนะครับและสามารถเป็นประโยชน์นะครับเพื่อการอุปโภคและบริโภคนะครับต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อนนะครับโดยแหล่งน้ำประเภทที่2นะครับก็ใช้สำหรับการอนุรักษ์สัตว์น้ำการประมงการว่ายน้ำแล้วก็กีฬาทำน้ำนะครับแหล่งน้ำประเภทที่3นะครับได้แก่แหล่งน้ำที่ได้รับจากน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเกิดประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงก่อนนะครับแล้วก็ส่วนมากก็ใช้ในการเกษตรนะครับประเภทที่4เป็นแหล่งน้ำที่ได้รับจากน้ำทิ้งนะครับจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการอุปโภคบริโภคนะครับแต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อนนะครับอย่างเช่นน้ำที่ใช้ในการอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงแหล่งน้ำประเภทที่5นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเป็นแหล่งน้ำที่ได้จากกิจกรรมบางประเภทนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการบำบัดนะครับแต่เขาสามารถใช้เป็นประโยชน์สำหรับการคมนาคมขนส่งนะครับมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินนะครับน้ำใต้ดินก็หมายถึงน้ำบาดาลนะครับระดับความเข้มข้นของสารอินทรีย์ที่ยอมให้มีได้ต่างๆนะครับก็มีมาตรฐานของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนี่ก็ดูของ WHO ไกด์มานะครับน้ำบริโภคก็หมายถึงน้ำบาดาลน้ำประปาน้ำบ่อตื้นน้ำฝนอย่างนี้นะครับมาตรฐานคุณภาพน้ำของประเทศไทยแล้วก็จะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขปี61นะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำบริโภคในชนะปิดสนิทเป็นยังไงนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมน้ำบริโภคตามมอก257-2549นะครับแล้วก็มีมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้ในการบริโภคนะครับพวกมาตรฐานตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าพารามิเตอร์ตัวไหนนะครับที่เหมาะสมสำหรับในการเลือกที่จะมาเป็นน้ำเพื่อการบริโภคของประเทศเรานะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของน้ำนะครับแล้วก็จะเห็นว่านี่หนังสือมีนะครับพวกค่าความขุ่นต้องไม่เกิน5นะครับรวมถึงสีจะต้องแบบไม่เกิน15นะครับรวมถึงพวกคุณภาพน้ำทางด้านแบคทีเรียต่างๆไม่ว่าจะเป็นColiform Bacteria หรือว่า Fecal Coliform Bacteria เนี่ยต้องตรวจไม่พบนะครับมาถึงปริมาณการใช้น้ำและการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับชุมชนนะครับปริมาณการใช้น้ำนะครับก็คือเวลาเราผลิตน้ำนะครับเราต้องมีการปริมาณของเรื่องของการใช้น้ำเนาะทีนี้เวลาปริมาณการใช้น้ำของชุมชนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าการใช้น้ำสำหรับที่พักอาศัยหรือว่า domestic use มันใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับจากข้อมูลเนี่ยประชาชนเนี่ยในเขตชนบทนะครับเราใช้น้ำประมาณ 30-50 ลิตรต่อคนต่อวันนะครับแต่ถ้าเป็นในเขตชานเมืองก็คือ51-75ลิตรต่อคนต่อวันนะครับค่าในเขตเทศบาลประมาณ100-120ลิตรต่อคนต่อวันนะครับก็เป็นในเขตนครหลวงก็เช็ด200ลิตรต่อคนต่อวันขึ้นไปนะครับก็พูดถึงการใช้น้ำสำหรับการพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็มีตัวอย่างเช่นโรงงานผลิตเยื่อกระดาษนะครับก็มีการใช้น้ำเฉลี่ยประมาณถึง300ลูกบาศก์เมตรต่อตันต่อผลิตภัณฑ์นะครับรวมถึงการใช้น้ำสำหรับกิจกรรมสาธารณะนะครับการใช้น้ำและการสูญเสียน้ำนะครับระหว่างการส่งน้ำนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของปริมาณการใช้น้ำนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้น้ำนะครับมีอะไรบ้างนะครับปัจจัยมีสภาพภูมิอากาศนะครับอย่างเช่นในฤดูร้อนอย่างนี้ฮะเราจะใช้น้ำสูงมากกว่าน้ำในกิจกรรมเราจะใช้

0: น้ำในฤดูร้อนมากกว่าฤดูหนาวนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อคลายความร้อนมากมายนะครับที่ต้องใช้น้ำนะครับฐานะทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพนะครับชุมชนที่มีประชาชนมีรายได้หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดีเนี่ยย่อมมีมาตรฐานในการครองชีพตลอดจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้น้ำเยอะนะครับก็คือนะครับมีเศรษฐกิจดีใช้น้ำเยอะนะครับการจับบริการราคาน้ำแล้วก็การติดตั้งมาตรวัดน้ำก็เป็นผลนะครับอย่างเช่นค่าจับบริการน้ำเข้าถึงได้ง่ายคนก็ใช้น้ำเยอะนะครับราคาน้ำถ้าน้ำมันถูกคนก็ใช้น้ำเยอะนะครับลักษณะขนาดแล้วก็ประเภทของกิจกรรมในชุมชนครับแน่นอนครับว่าค่าชุมชนพอมีจำนวนคนมากขึ้นจำนวนการใช้น้ำก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยสำหรับการใช้น้ำนะครับนี้การจัดหาน้ำสะอาดสำหรับชุมชนล่ะครับนะครับนะนักศึกษาดูประโยคนี้ดูศัพท์คำนี้นะครับเขาว่า water supply นะครับ water supply คือการจัดหาน้ำนะครับเป็นระบบซึ่งมีการจัดนำน้ำจากแหล่งธรรมชาตินะครับมาผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะครับตามหลักวิชาการนะครับให้มันเหมาะสมแล้วก็เพื่อผลิตน้ำสะอาดออกให้ประชาชนใช้นั่นเองนะครับวัตถุประสงค์ของการทำระบบประปานะครับก็คือเพื่อผลิตน้ำสะอาดปลอดภัยสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับผลิตน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้นะครับรวมถึงผลิตน้ำให้พร้อมที่จะแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการใช้อย่างทั่วถึงแล้วก็อย่างตลอดเวลานะครับไม่ว่าคุณอยู่มุมไหนของโลกก็สามารถใช้ได้นี่คือเป็นวัตถุประสงค์ของระบบประปานะครับที่องค์ประกอบของระบบประปามันมีอะไรบ้างนะครับมันบอกมันแบ่งเป็นประเภทอันดับแรกคุณต้องรู้แหล่งน้ำดิบก่อนนะครับแหล่งน้ำดิบก็คือแหล่งน้ำผิวดินแล้วก็แหล่งน้ำใต้ดินหรือว่าน้ำบาดาลนั่นเองนะครับมีระบบชักแล้วก็ขนส่งน้ำดิบนะครับโดยมีพวกแบบโครงสร้างส่วนแรกของระบบประปาที่นำมาใช้ในการดูดน้ำดิบจากระบบขนส่งน้ำนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำนะครับลำต่อไปก็ต้องมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหรือ water treatment plant นะครับก็เป็นระบบในการผลิตน้ำประปาแหละครับให้ได้ตามมาตรฐานที่เรามีการกำหนดไว้นะครับมาตรฐานที่สามารถสำหรับใช้กับอุปโภคบริโภคได้นะครับแล้วก็มีระบบของการจ่ายน้ำหรือว่า water distribution system นะครับเป็นระบบที่ดำเนินการมาเพื่อ นำน้ำสะอาดเนี่ยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีอันนั้นเป็นแจกจ่ายนะครับให้เพียงพอกับปริมาณชุมชนนะครับให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้นะครับรูปแบบในการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะครับอันนี้ก็จะแบ่งเป็นรูปแบบของการปรับปรุงคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินนะครับแหล่งน้ำผิวดินก็จะเป็นแหล่งน้ำผิวดินก็คือห้วยหนองคลองบึงกระบวนการในการใช้ตะแกรงก่อนเลยคือน้ำเข้ามาที่ผ่านตะแกรงผ่านการสร้างตะกอนหรือคอกูเลชันนะครับเกิดการรวมตะกอนการตกตะกอนการก่อแล้วก็ดิสอินเฟคชันคือการฆ่าเชื้อโรคนะครับซึ่งระบบหรือการจัดเรียงกระบวนการนี้นะครับเรียกว่าเป็นconventional surface water treatment plant หรือเป็นระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบทั่วไปแบบพื้นฐานนะครับถ้าเป็นระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินนะครับโอเคแหล่งน้ำใต้ดินเรารู้ว่ามันมีแมงกานีสแล้วก็เหล็กมานะครับแล้วก็รวมถึงมีความกระด้างสูงเนี่ยเราต้องกำจัดตัวนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลักการก็จะใช้กระบวนการประกอบด้วยการใช้ตะแกรงเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีการแอร์ดิชั่นหรือเติมอากาศมันนะครับรวมถึงการกรองแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคนะครับซึ่งระบบการจัดเรียงแบบนี้นะครับก็จะเป็น conventional groundwater treatment plantนะครับก็คือการ aeration คือวัตถุประสงค์คือเพื่อกำจัดเหล็กแล้วก็แมงกานีสบางส่วนออกไปนะครับทีนี้เรามาดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาน้ำสำหรับชุมชนในรูปแบบของประปานะครับมันจะมีนะฮะมีกปน.กปน.คือการประปานครหลวงนะครับซึ่งรัฐวิสาหกิจนะครับจัดตั้งขึ้นไปใต้พระราชบัญญัติการประปานครหลวงนะครับแล้วก็พระราชบัญญัติการประปานครหลวงเนี่ยก็คือมีหน้าที่ในการจัดหาสำรวจจัดหาแหล่งน้ำดิบแล้วก็จัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปานะครับรวมถึงเนี่ยที่ในการผลิตจัดส่งแล้วก็จำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่ของกทม.นนทบุรีแล้วก็สุทธิ์ปากานะครับส่วนที่2ก็เป็นกปภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอันนี้เขาก็มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมธุรกิจการประปาโดยการสำรวจจัดหาแหล่งน้ำดิบนะครับรวมถึงจัดให้มีจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตแล้วก็จัดส่งจำหน่ายน้ำประปานะครับรวมถึงดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการประปานะครับอันนี้ก็จะเป็นเน้นทางด้านชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นอย่างเช่นเขตเทศบาลหรือว่าเทศบาลเมืองนะครับขั้นตอนเขาก็มีการสำรวจวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าเหมาะสมสำหรับการทำระบบประปาไหมมีการจัดทำแผนแม่บทนะครับจัดทำรายงานศึกษา feasibility ความเป็นไปได้จุดคุ้มทุนนะครับการออกแบบรายละเอียดการควบคุมการก่อสร้างรวมถึงการดำเนินงานแล้วก็การบำรุงรักษานะครับถ้าเป็นการจัดหาน้ำในรูปแบบอื่นล่ะที่ไม่ใช่ระบบประปานะครับก็จะเห็นเป็นรูปแบบของการจัดน้ำระดับชุมชนอย่างเช่นการขุดบ่อนะครับเป็นพวกบ่อน้ำตื้นนะครับ
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้

0: ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการคุณการจัดการและการควบคุมมลพิษทางน้ำนะครับอันดับแรกเราต้องอยู่นิยามของความหมายก่อนนะครับเรามีนิยามให้นักศึกษาต้องจำให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนิยามด้านของคำว่า pollutant หรือว่ามลพิษนะครับมลพิษหมายความถึงของเสียวัสดุอันตรายและมลสารอื่นๆนะครับรวมถึงกากตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นนะครับที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับหรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะครับซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพนะครับสิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่เป็นพิษต่ออันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้นะครับและให้หมายความรวมถึงนะครับรังสีความร้อนเสียงแสงกลิ่นความสั่นสะเทือนหรือเหตุรำคาญอื่นๆที่เกิดขึ้นหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษด้วยนะครับภาวะมลพิษหรือ pollution นะครับภาวะมลพิษหมายความว่านะครับสภาวะที่สิ่งแวดล้อมนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษนะครับซึ่งทำให้คุณภาพของมลพิษเสื่อมโทรมลงเช่นมลพิษทางน้ำนะครับมลพิษทางอากาศและมลพิษในดินนะครับถ้าเป็นมลพิษทางน้ำนะครับหรือว่า water pollution นะครับที่เราจะการศึกษาอยู่นี้นะครับก็หมายถึงนะครับสภาวะที่สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำเนี่ยถูกปนเปื้อนด้วยมลพิษที่ถูกทิ้งนะครับจากแหล่งกำเนิดมลพิษหรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะครับในปริมาณเกินกว่าที่ความสามารถของแหล่งน้ำนั้นเนี่ยจะรับรองได้หรือทำให้คุณภาพของน้ำนั้นเสื่อมโทรมลงนะครับจนเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำนะครับก่อให้เกิดผลกระทบต่อการนำน้ำนั้นไปใช้ประโยชน์อีกนะครับแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับแหล่งกำเนิดมลพิษของน้ำมลพิษของน้ำนั้นได้อย่างไรนะครับมาจากอันดับแรกเลยจากน้ำเสียชุมชนหรือว่า domestic wastewater นะครับน้ำเสียจากบ้านพักอาศัยนะครับเป็นน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆภายในบ้านเช่นการอาบน้ำการขับถ่ายการประกอบอาหารนะครับการซักล้างต่างๆนะครับน้ำเสียจากสถานที่ทำการต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากโรงเรียนนะครับจากมหาวิทยาลัยจากโรงพยาบาลจากสถานที่ราชการหรือสำนักงานต่างๆนะครับน้ำเสียจากการประกอบธุรกิจการค้าครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียจากห้างสินค้าอาหารภัตตาคารนะครับน้ำเสียจาก industrial wastewater หรือน้ำเสียจากอุตสาหกรรมก็เป็นน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการล้างวัตถุดิบรวมถึงวัสดุอุปกรณ์น้ำเสียจากกระบวนการผลิตเป็นต้นนะครับน้ำเสียจากเกษตรกรรมนะครับอย่างเช่นเป็นกระบวนการการเพาะปลูกที่มีการใช้พวกปุ๋ยสารกำจัดศัตรูพืชนะครับเพราะใช้ผลผลิตนะครับทำให้ปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชพวกนั้นเนี่ยตกค้างในดินนะครับและเกิดฝนตกมาก็เกิดการไหลเซาะลงไปนะครับก็เกิดเป็นน้ำที่เกิดจากการเกษตรได้นะครับน้ำเสียที่เกิดจากการทิ้งขยะมูลฝอยนะครับการที่ขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้ำโดยตรงนะครับหรือการนำขยะมูลฝอยไปกองทิ้งที่พื้นเนี่ยอย่างไม่ถูกวิธีก็เป็นการทำให้เกิดกำเนิดเกิดเรื่องของแหล่งกำเนิดน้ำเสียได้นะครับเมื่อฝนตกลงมานะครับมีการชะลงสู่แหล่งน้ำผิวดินได้นะครับการคำนวณคุณขนส่งทางเรือนะครับอย่างเช่นพวกการกระจายตัวของน้ำมันเครื่องจากกลของเรือนะครับจะเล็ดลอดลงในแม่น้ำได้นะครับน้ำเสียจากแหล่งอื่นๆนะครับอย่างเช่นแหล่งกำเนิดทำให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำยังมีสาเหตุจากแหล่งอื่นนะอย่างเช่นพวกน้ำเสียที่เกิดจากการทำเหมืองนะครับการก่อสร้างนะครับการรื้อถอนอาคารการรั่วไหลของมลพิษนะครับเนื่องจากพวกอุบัติเหตุหรือภัยทางธรรมชาติต่างๆนะครับแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวนะครับเราจะจำแนกเป็น2ประเภทได้ด้วยกันนะครับเรียกว่าพอยซอสหมายถึงแหล่งกำเนิดเดี่ยวหรือมีจุดปล่อยมลพิษที่นะฮะมีแหล่งกำเนิดระบุได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นน้ำทิ้งจากท่อระบายของโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนนะครับอีกประเภทนึงที่เราจะแบ่งได้ก็คือนอนพอยซอสคำว่านอนพอยซอสคือนะฮะเกิดจากมวลสารแหล่งกำเนิดหลายๆชนิดนะครับที่อยู่มีการกระจัดกระจายนะครับถูกพัดพาหรือว่าไหลปะปนรวมกับแหล่งน้ำนะครับไม่สามารถจำแนกที่มาหรือก็ระบุตำแหน่งของจุดปล่อยมลพิษได้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นในที่น้ำฝนที่ไหลจากพื้นที่การเกษตรก็จะล้างเอาทั้งพวกปุ๋ยถูกต้องไหมฮะยาฆ่าแมลงสารเคมีนะครับรวมถึงตะกอนดินที่ตกค้างทั่วไปผสมออกไปหมดนะครับรวมถึงน้ำฝนที่ไหลลงมาในเมืองก็จะเอาพวกดินโคลนคราบน้ำมันสารเคมีต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะตกค้างแล้วก็เป็นมลพิษที่เกิดขึ้นในน้ำได้นะครับผลกระทบของมลพิษทางน้ำนะครับมาดูผลกระทบของมลพิษทางน้ำกันนะครับมีผลกระ

ทบทางด้านผลกระทบต่อสุขภาพนะครับก็คือก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตหรือ quality of life นะครับถ้าเผื่อนักศึกษาได้รับอันตรายจากเชื้อโรคจากแหล่งน้ำต่างๆนี่ก็จะเกิดผลกระทบต่างๆทำให้เกิดโรคระบาดอย่างเช่นโรคหันนิวาตกโรคโรคไทฟอยด์โรคบิดนะครับรวมถึงอันตรายจากสารมลพิษนะครับหากมีการปนเปื้อนในแหล่งน้ำก็อาจจะก่อให้เกิดอันตราย

หน้านะครับต่อการดำรงชีวิตของสัตว์อย่างเช่นปริมาณออกซิเจนหรือค่า DO นะฮะในน้ำเนี่ยค่า pH ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ค่าแอมโมเนียมต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบในการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำนะครับผลกระทบต่อการเกษตรกรรมนะครับอย่างเช่นการนำน้ำจากแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนของเสียมาใช้อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเกษตรได้อย่างเช่นน้ำที่มีค่า pH หรือค่าเกลืออะดีนซีต่างๆในน้ำนะครับอาจจะส่งผลต่อการไม่เหมาะสำหรับการมาทำการเพาะปลูกพืชทำรวมถึงการเลี้ยงสัตว์นะครับก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชและสัตว์นะครับผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับของเสียที่ถูกปลดปล่อยลงสู่แม่น้ำเนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจได้นะครับอย่างเช่นต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายต้องในการออกแบบระบบบำบัดมันนะครับค่าใช้จ่ายในการป้องกันการควบคุมปรับปรุงแก้ไขปัญหามลพิษนะครับค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญเสียผลประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตในน้ำต่างๆนะครับรวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษทางน้ำต่อมนุษย์ในสัตว์อื่นๆค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขนะครับความเสียต่อการท่องเที่ยวนะครับและสนามที่มีปัญหามลพิษนะครับอย่างเช่นสีนะครับสีอาจจะเกิดจากปัญหามลพิษอย่างเช่นเกิดบอดสภาวะของน้ำได้นะครับอย่างเช่นน้ำเสียจากบ้านเรือนสำนักงานต่างๆเนี่ยก็จะมีสีลักษณะของสีที่สีเทาหรือสีเทาเข้มนะครับและของกลิ่นเนี่ยก็ของน้ำเนี่ยมีปัญหามลพิษนะครับสาเหตุเกิดจากการกระบวนการย่อยสลายสารพิษในน้ำนะครับในภาวะที่ขาดออกซิเจนนะครับน้ำเสียจากชุมชนที่ถูกปล่อยออกมาในระยะแรกเนี่ยจะมีกลิ่นนะครับเหม็นอับซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ของแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนสภาพของซัลเฟตนะครับต่างๆนะครับแล้วก็เกิดเป็นซัลไฟนะครับส่วนสารอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นพวกออร์แกนิกเอไมพวกฟอสฟอรัสพวกออร์แกนิกแอซิดพวกนี้นะครับถูกรีดิวภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนนะครับก็ทำให้เกิดกลิ่นได้เช่นกันนะครับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดของน้ำเสียนะครับอย่างเช่นน้ำที่ใช้ระบบหล่อเย็นที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงอุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟ้าเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงนะครับเมื่อปล่อยน้ำพุ่งลงไปปั๊บนี่ก็จะเกิดผลกระทบก็คือทำให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนไปนะครับแบคทีเรียที่อยู่ในแหล่งน้ำก็อาจจะตายได้นะครับปริมาณของแข็งนะครับเป็นสารพิษที่มาจะถูกชะล้างหรือพัดพาลงสู่แหล่งน้ำจากแหล่งกำเนิดที่ไม่สามารถระบุได้ที่แน่นอนหรือว่านอนพอยซอนนะครับอย่างเช่นพวกน้ำท่าที่ไหลจากพื้นที่การเกษตรต่างๆก็จะพัดพาพวกเศษของปริมาณของตะกอนดินพวกนี้ไปด้วยนะครับสารออร์แกนิกนะครับออร์แกนิกแมตเตอร์พวกสารที่ประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนนะครับและออกซิเจนนะครับองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบหลักอย่างเช่นพวกโปรตีนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำมันและไขมันนะครับมาดูที่ค่า BOD นะครับเราจะเห็นว่าเขาพูดถึงเรื่องของออร์แกนิกแมตเตอร์เนี่ยจะมีค่า BOD BOD คืออะไร BOD คือการวัดนะฮะปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียเนี่ยใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ชนิดที่ย่อยสลายได้นะครับภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา5วันนะครับนอกจาก BOD แล้วจะมีค่า COD อีกค่าหนึ่งนะครับ COD เป็นการวัดปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการใช้ในการสลายสารอินทรีย์ในน้ำด้วยปฏิกิริยาทางเคมีนะครับให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนะครับมาถึงแพลนนิวเทียสพวกธาตุอาหารต่างๆอย่างเช่นพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสพวกนี้ก็เป็นสารมลพิษที่มักพบอยู่ในปุ๋ยนะครับเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่ายูโทรฟิเคชันนะเป็นปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีที่เกิดจากการเติบโตของพวกสาหร่ายนะครับก็คือสารไหลเบิกบานภาษาไทยนะครับธาตุไนโตรเจนนะครับก็เป็นธาตุที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับไนโตรเจนในน้ำเสียอาจจะอยู่รูปของอินทรีย์อย่างเช่นพวกออร์แกนิกไนโตรเจนนะครับแอมโมเนียไนโตรเจนไนตรไดไนเตรตนะครับก็พวกไนโตรเจนก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ตัดความสัมพันธ์กันเปลี่ยนรูปสับรูปไปมาได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าปฏิกิริยาชีวเคมีของแบคทีเรียชนิดใดนะครับเช่นการเกิดปฏิกิริยาไนตรไดเคชันนะครับไนโตรเจนอาจจะถูกใช้ในการเติบโตของแบคทีเรียในระบบบำบัดน้ำเสียนะครับทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนได้นะครับโดยอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเติบโตก็คือ BOD ต่อ N เท่ากับ100ต่อ5นะครับฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสก็เป็นธาตุที่มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับไนโตรเจนโดยเฉพาะพวกพืชแล้วก็จุลินทรีย์นะครับสารอันตรายและเป็นพิษนะครับ Hazardous and Toxic Chemical แล้วก็การจัดการมลพิษทางน้ำนะครับสารอันตรายและเป็นพิษหรือ Hazardous and Toxic Chemical นะครับพวกโลหะหนักหรือ Heavy Metal นะครับโลหะหนักเนี่ยจะพบในน้ำเสียมีอยู่หลายชนิดด้วยกันอย่างเช่นเหล็กแมงกานีสทองแดงสังกะสีตะกั่วปลอดแคดเมียมพวกนี้นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะเกิดจากการปนเปื้อนจากน้ำเสียอุตสาหกรรมนะครับโลหะบางชนิดเนี่ยมักจะมีปริมาณเล็กน้อยก็เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตได้แล้วนะครับแต่บางชนิดก็มีการสะสมปริมาณความเข้มข้นในห่วงโซ่อาหารได้นะครับเมื่อเราบริโภคสิ่งมีชีวิตที่มีโลหะหนักผสมอยู่ก็จะทำให้รับอันตรายแล้วทำให้เกิดโรคได้นะครับเช่นปลอดที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ย
มินามาตะนะครับเขียนมีให้ไม่เกิดโรคอิตาอิไตพวกนี้นะครับน้ำมันและไข่ออยล์แอนด์กรีสนะครับก็ได้แก่พวก

0: น้ำมันและไขมันในน้ำเสียจากการประกอบอาหารนะครับน้ำเสียจากร้านอาหารไขมันพืชและสัตว์ในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหารนะครับน้ำมันปิโตรเลียมที่ปนเปื้อนมาจากการขุดเจาะน้ำมันนะครับการกันน้ำมันอุตสาหกรรมปิโตเคมีรวมถึงอุบัติเหตุรั่วไหลจากการคมนาคมนะครับเอซิดและอัลคาไลน์และกรดและด่างนะครับมันคือน้ำเสียจากอุตสาหกรรมบางประเภทอย่างเช่นอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมชุบโลหะที่จะมีส่วนประกอบของพวกสารเคมีที่มีความเป็นกรดหรือความเป็นด่างสูงเช่นกรดไฮโดรคลอริกนะครับกรดซัลเฟอริกโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นต้นนะครับสารในกลุ่มพวกนี้ก็จะก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจากมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนสูงนะครับหากปนเปื้อนในปริมาณมากก็จะมีผลต่อทำให้ค่า pH เปลี่ยนไปนะครับค่า pH ก็เวลาอยู่ในน้ำก็จะส่งผลกับสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำนะครับไมโครออร์แกนิซึมหรือจุลินทรีย์นะครับก็จุลินทรีย์ที่พบในแหล่งน้ำทั่วไปก็จะมีทั้งส่วนช่วยในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ทั้งที่มีในน้ำนะครับหรือช่วยในกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพนะครับในขณะที่จุลินทรีย์บางชนิดก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้โดยเฉพาะจุลินทรีย์ทำให้ก่อให้เกิดโรคนะครับซึ่งอาจจะเกิดการปนเปื้อนจากแหล่งน้ำต่างๆนะครับเช่นน้ำเสียที่มีการเปื้อนสิ่งปฏิกูลนะครับน้ำเสียจากโรงพยาบาลน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์หรือน้ำเสียจากอุตสาหกรรมในบางประเภทนะครับimmunogen polyethylene นะครับพวกสารเคมีหรือสารประกอบที่อาจจะไม่ได้ถูกกำหนดในมาตรฐานคุณภาพน้ำนะครับแต่อาจจะตรวจพบว่ามีโอกาสหรือศักยภาพหรือสามารถคุกคามสุขภาพอนามัยของมนุษย์ได้นะครับเช่นสารในกลุ่ม EDCS นะครับได้แก่พวกสารที่มีความสามารถคล้ายกับฮอร์โมนและสามารถรบกวนการสังเคราะห์การขนส่งการทำงานการสลายตัวของฮอร์โมนตามธรรมชาติในระบบต่อมไร้ท่อได้นะครับก็อาจจะทำให้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตได้นะครับมาถึงการจัดการมลพิษทางน้ำนะครับการจัดการมลพิษทางน้ำมีขั้นตอนใดบ้างนะครับอย่างเช่นการควบคุมป้องกันที่แหล่งกำเนิดนะครับการป้องการควบคุมที่กำหนดหรือว่า Salt Reduction นะคือการลดปริมาณของสารมลพิษนะครับการลดปริมาณสารมลพิษที่ปนเปื้อนในน้ำก็ทำได้การลดความเข้มข้นถูกต้องไหมฮะของสารนะครับอย่างเช่นหลีกเลี่ยงการใช้สารประกอบที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำเช่นใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับใช้ผงซักฟอกที่มีปริมาณของฟอสเฟตน้อยนะครับการใช้ยากระตุ้นศัตรูพืชทางธรรมชาติแทนการใช้สารเคมีนะครับลดปริมาณของเสียและสารมลพิษที่ทิ้งลงสู่แหล่งน้ำนะครับอย่างเช่นนำหลักของสามอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ซ้ำนะครับการรีดิวการรียูสการรีไซเคิลพวกนี้นะครับรวมถึงการบำรุงรักษาซ่อมแซมรอยแตกของถังนะครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมของสารมลพิษนะครับการลดปริมาณการใช้น้ำต่างๆนะครับในกระบวนการของการผลิตนะครับวิธีที่2คือการควบคุมปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ำนะครับก็มีการควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ำก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำนะครับมีการดำเนินการในการศึกษาปริมาณและสารของน้ำเสียก่อนนะครับควบคุมปริมาณน้ำในแหล่งน้ำมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ำก่อนนะครับเป็นเป้าหมายในการส่งเสริมการรักษาคุณภาพน้ำอีกรูปแบบนึงนะครับอย่างเช่นเพื่อให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยป้องกันไม่ให้สิ่งของเสียต่างๆเนี่ยระบายลงสู่แหล่งน้ำนะครับรวมถึงมีมาตรการในการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการป้องกันนะครับรวมถึงการควบคุมอย่างเช่นมาตรการของ PPP นะครับ PPP ก็คือหลักของการผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับก็คือต้องจ่ายค่าในการรับผิดชอบในการค่าในการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับหลักของการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเช่นตั้งการลดการปล่อยมลพิษการรับผิดชอบในการควบคุมและแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนได้รับความรู้และเกิดจิตสำนึกเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำนะครับส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้แบบผู้แทนชุมชนประชาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีส่วนร่วมในการป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาในพื้นที่นะครับการติดตามตรวจสอบมลพิษทางน้ำแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการมลพิษทางน้ำนะครับการติดตามตรวจสอบมลพิษทางน้ำนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีวิธีของการเก็บตัวอย่างน้ำนะครับการเก็บตัวอย่างน้ำก็จะมีการเก็บแบบจ้วงหรือว่าแกะแซมปิ้งนะครับก็คือเป็นการเก็บตัวอย่างน้ำที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วนำน้ำตัวอย่างนั้นเนี่ยไปวิเคราะห์นะครับซึ่งผลที่ได้จะเป็นตัวแทนของลักษณะของน้ำทั้งหมดผสมรวมนะครับก็เป็นการเก็บตัวอย่างแบบจ้วงหลายครั้งนะครับแต่เวลาต่างกันนะครับแล้วก็นำมาวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของตัวอย่างน้ำนะครับรวมทุกช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่างนะครับณจุดเก็บเดียวกันโดยแบ่งแต่ละช่วงอย่างเช่นอาจจะมีการเก็บทุก1ชั่วโมงหรือทุก2ชั่วโมงนะครับการเก็บตัวอย่างน้ำเสียหรือน้ำทิ้งนะครับก็จะมีเรื่องของการติดตามตรวจสอบทั่วไปของแหล่งน้ำนะครับก็จะต้องเลือกเก็บตัวอย่าง น้ำนั้นในแม่น้ำลำธารนะครับจะต้องคำนวณถึงเรื่องของความกว้างความลึกอัตราการไหลรวมถึงจุดปล่อยแหล่งน้ำนั้นด้วยนะครับรวมถึงอาจจะต้องเก็บอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับในช่วงฤดูน้ำมากนะครับคือช่วงมิถุนายนถึงพฤศจิกายนและช่วงฤดูน้ำน้อยอย่างช่วงธันวาคมถึงพฤษภาคมนะครับโดยแหล่งน้ำไหลนะครับอาจจะประกอบไปด้วยพวกแม่น้ำลำคลองเป็นต้นนะครับในการเก็บก็คือเก็บจากจุดกึ่งกลางของความกว้างของแหล่งน้ำที่ระดับกึ่งกลางความลึกณจุดตรวจสอบนะครับถ้าเป็นแหล่งน้ำนิ่งก็อย่างเช่นพวกทะเลสาบหนองบึงอ่างเก็บน้ำพวกนี้ก็จะให้เก็บที่ระดับความลึก1เมตรณจุดตรวจสอบสำหรับแหล่งน้ำที่มีความลึกเกินกว่า2เมตรนะครับและให้เก็บที่จุดกึ่งกลางณจุดตรวจสอบของแหล่งน้ำที่มีความลึกไม่เกิน2เมตรนะครับการตรวจสอบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆนะครับก็คือควรเลือกจุดที่อยู่ท้ายน้ำห่างจากจุดปล่อยน้ำทิ้งณจุดที่และเป็นจุดที่น้ำทิ้งได้ผสมกลมกลืนจากแหล่งน้ำนั้นแล้วนะครับหากต้องการที่จะเปรียบเทียบหรือประเมินนะฮะความเสียหายของการเกิดมลพิษของการปนเปื้อนมลพิษของน้ำนั้นเราจะต้องเก็บตัวอย่างทั้งหมดอย่างน้อย3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือจุดอ้างอิงนะครับได้แก่นะครับจุดต้นน้ำนะครับเหนือก็เป็นเหนือจุดระบายน้ำทิ้งนะครับในระยะที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากมลพิษนั้นนะครับหรือจุดที่ยังไม่ได้รับการไม่รับผลกระทบจากมลพิษนะครับนี่ก็เรียกว่าจุดอ้างอิงนะครับจุดที่2ก็เป็นจุดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำนะครับได้แก่จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำที่อยู่ในช่วงการใช้ประโยชน์หรือได้รับผลกระทบจากแหล่งน้ำต่างๆของแหล่งน้ำนั้นนะครับโดยการเก็บตัวอย่างบริเวณจุดที่มีการระบายน้ำทิ้งนะครับลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือจุดที่รวมน้ำเสียก่อนระบายออกสู่โรงงานนะครับจุดที่3เป็นจุดตรวจสอบท้ายน้ำได้แก่นะครับซึ่งได้แก่จุดใช้ตรวจสอบสภาพของแหล่งน้ำนะครับเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านการรองรับมลพิษนะครับโดยการเก็บก็ต้องการเก็บตัวอย่างได้เก็บได้จุดเชื่อมที่น้ำทิ้งผสมกลมกลืนกันพอดีกับแหล่งน้ำนะครับซึ่งจุดตรวจสอบบริเวณปากแม่น้ำหรือปลายสุดของแหล่งน้ำก็จะถูกระบายลงสู่แหล่งน้ำแหล่งรองรับน้ำอื่นๆไปนะครับนี่มาดูเรื่องของการประเมินนะครับแล้วก็เพื่อจัดการประเมินระบบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเราจะต้องประเมินเลือกเก็บตัวอย่างอย่างน้อย2จุดนะครับจุดแรกคือจุดรวมน้ำเสียหรือบ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดหรือจุดอินฟลูเอนซ์นะครับส่วนจุดที่2คือจุดระบายน้ำเสียออกจากระบบบำบัดหรือเอฟเอ็นนะครับเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียครับทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงวิธีการเก็บตัวอย่างนะครับปริมาณนะฮะความถี่หรือช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่างให้เหมาะสมกับอัตราการไหลนะครับลักษณะของน้ำเสียรวมถึงองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับมาดูที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการมลพิษทางน้ำนะครับกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมก็จะมีพระราชบัญญัตินะครับส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม2535นะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการควบคุมรักษาแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในประเทศนะครับอย่างเช่นการกำหนดพวกขอบเขตอนุรักษ์พื้นที่คุ้มสิ่งแวดล้อมนะครับการกำหนดเขตควบคุมมลพิษเป็นต้นนะครับพระราชบัญญัติการสาธารณสุขปี2535อันนี้ก็เป็นข้อเกี่ยวข้องกับการจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องทางน้ำนะครับได้แก่การควบคุมเหตุลำคาญนะครับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับรวมถึงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี2535นะครับเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการดูแลควบคุมไม่ให้ผู้กระทำใดเนี่ยกระทำอันเป็นเหตุให้แหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำสาธารณะเนี่ยรวมทั้งท่อระบายน้ำต้องสกปรกนะครับตื้นเขินหรือทำให้การไหลของน้ำเนี่ยไม่สะดวกจนกว่าจะเกิดปัญหาน้ำท่วมได้นะครับแล้วก็มีพระราชบัญญัติโรงงานปี2535นะครับควบคุมแล้วก็ติดตั้งการประกอบกิจการกับโรงงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคคลทรัพย์สินและก็สิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำนะครับอย่างเช่นพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี35นะครับก็กำหนดให้เจ้าของอาคารต้องบำบัดของเสียจากอาคารของตนให้ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารนะครับพระราชบัญญัติรักษาคลองประปานะครับคือห้ามนะครับไม่ให้กระทำใดๆที่อาจจะก่อให้น้ำในคลองประปาหรือคลองที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเนี่ยเกิดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกนะครับรวมถึงมีข้อบัญญัติต่างๆนะครับอย่างเช่นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะครับเทศบัญญัติซึ่งสามารถออกกฎระเบียบในการบังคับในการควบคุมแล้วก็ป้องกันการปล่อยสารมลพิษลงสู่แหล่งน้ำได้นะครับทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมปี2535และก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับกระบวนการบำบัดน้ำเสียและกัดตะกอนกันนะครับอันดับแรกเราต้องรู้ว่าระบบ ระบายน้ำเสียนะครับหมายถึงอะไรนะครับระบบระบายน้ำเสียหมายถึงระบบท่อและส่วนประกอบต่างๆที่ใช้ในการรวบรวมและนำน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆนะครับส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียก่อนลงสู่แหล่งรองรับนั้นทิ้งนะครับองค์ประกอบของระบบบำบัดน้ำเสียมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยท่อระบายน้ำเสียหรือว่าเดรนไปนะครับท่อระบายน้ำเสียที่ใช้ในการลำเลียงน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดเนี่ยไปยังระบบบำบัดหรือแหล่งรองรับน้ำนะครับที่มีประกอบหลายๆส่วนอย่างเช่นระบบบรรจบท่อเสียจากอาคารระบบท่อดักแล้วก็ระบบโครงข่ายท่อระบายนะครับอันที่2ที่ต้องทราบนะครับก็คือสถานียกระดับน้ำเสียนะครับหรือลิฟต์สเตชันแล้วก็สถานีสูบน้ำหรือปั๊มปิ้งสเตชันนะครับก็เป็นการออกแบบแล้วก็ก่อสร้างท่อระบายน้ำโดยส่วนใหญ่จะให้น้ำเสียเนี่ยไหลไปเองตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์มากนะแล้วก็รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับมีบ่อตรวจสอบระบายหรือว่าแมนโฮลนะครับเป็นบ่อตรวจสอบระบายน้ำหรือเป็นบ่อที่ใช้สำหรับการบรรจุท่อต่างๆหรือจุดเปลี่ยนขนาดของท่อหรือทิศทางการวงแนวท่อนะครับรวมถึงใช้สำหรับการตรวจสอบนะครับซ่อมแซมทำความสะอาดท่อนะครับโดยต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอนะครับเพราะจะให้ผู้ตรวจลงไปทำความสะอาดได้นะครับมาถึงส่วนที่4นะครับเรียกว่าอาคารผันน้ำเสียหรือ Combined Sewer Overflow หรือ CSO นะครับเป็นองค์ประกอบของระบบระบายน้ำเสียที่ใช้เฉพาะในระบบระบายน้ำเสียแบบรวมนะครับโดยอาคารผันน้ำเป็นอาคารที่ต่อเชื่อมระหว่างท่อระบายน้ำและท่อดักน้ำเสียนะครับเพื่อรวบรวมน้ำเสียนะครับปริมาณหนึ่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียนะครับประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเราจะมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมหรือว่า combined system นะครับเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่รวบรวมน้ำทิ้งและน้ำฝนที่ถูกระบายจากแหล่งต่างๆเนี่ยโดยรวบรวมระบบเส้นท่อแล้ววางเป็นแนวเดียวกันนะครับเพื่อนำส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียหรือนำไประบายทิ้งที่อื่นนะครับคือกับระบบระบายน้ำเสียแบบแยกหรือseparate system เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่แยกระบบที่แยกน้ำฝนที่ปล่อยทิ้งแล้วก็ออกจากน้ำเสียแล้วก็น้ำโสโครกต่างๆนะครับก็คือมีการแยกท่อกันเรียกว่าเป็นระบบระบายน้ำแยกนะครับวิธีการและขั้นตอนในการบำบัดน้ำเสียนะครับก่อนจะดูวิธีการและขั้นตอนเราต้องรู้ของนิยามก่อนนะครับน้ำเสียคืออะไรน้ำเสียคือน้ำทิ้งหรือน้ำที่ผ่านการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆเช่นใช้ในชำระล้างทำความสะอาดนะครับการขับถ่ายภายในอาคารที่พักอาศัยน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำล้างเครื่องจักรการหล่อเย็นในโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆนะครับข้อสำคัญของการจัดการน้ำเสียนะครับก็คือเพื่อทำลายสารพิษและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับเพื่อป้องกันการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญบางกรณีเช่นกรณีของสารแขวนลอยพวกน้ำมันมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะในน้ำนะครับจากแหล่งกำเนิดมลภาวะทางพิษส่งผลต่อการนำใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคในบ้านในที่พักอาศัยนะครับอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมรวมถึงการเกษตรกรรมนะครับแล้วความสำคัญก็คือเพื่อเปลี่ยนสภาพของเสียในน้ำนะครับให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับกระบวนการบำบัดน้ำเสียนะครับเราจะแบ่งเป็นกระบวนการบำบัดทางกายภาพหรือ physical wastewater treatment นะครับก็เป็นการบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยวิธีทางกายภาพในการบำบัดเช่นการอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการอาศัยการแรงลอยตัวเป็นต้นนะครับที่สำคัญก็จะมีเรื่องของการใช้ตะแกรงดักสิ่งสกปรกการดักไขมันการตกตะกอนการกรองนะครับถ้าเป็นการบำบัดน้ำเสียทางเคมีหรือ chemical wastewater treatment ก็เป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ใช้สารเคมีนะครับเพราะว่าชื่อบอกแล้วว่าเป็นเคมีนะครับอย่างเช่นการใช้พวกบำบัดสภาพความเป็นกรดเป็นด่างการตกตะกอนทางเคมีนะครับการบำบัดน้ำบัดน้ำเสียทางกายภาพเคมีนะครับอย่างเช่นก็คือใช้หลักกระบวนการบำบัดน้ำเสียในขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยใส่วิธีทางกายภาพไปทางเคมีร่วมกับการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพนะครับก็เป็นการบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในการกำจัดนะครับพวกสารอินทรีย์ในน้ำเสียชุมชนนะครับน้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีสารอินทรีย์ที่จะสลายได้นะครับก็ใช้พูดง่ายว่าเป็นการบำบัดโดยใช้จุลินทรีย์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างและขั้นตอนของการบำบัดนะครับการบำบัดและการกำจัดกากตะกอนนะครับการบำบัดและการกำจัดกากตะกอนนะครับนักศึกษาจะต้องรู้เรื่องของการกากตะกอนหรือสลัดนะครับกากตะกอนหรือสลัดคืออะไรนะครับเป็นผลที่ได้จากกระบวนการการแยกของแข็งแขวนลอยและของแข็งละลายออกจากน้ำเสียนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่เป็นองค์ประกอบของของแข็งประมาณร้อยละ 0.25 ถึง 12 นะครับแล้วมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันที่กับองค์ประกอบของลักษณะของน้ำเสียแล้วก็กระบวนการบำบัดน้ำเสียนั้นนะครับโดยเราจะแบ่งเป็นกากตะกอนขั้นต้นหรือ primary สลัดนะครับเป็นกากตะกอนที่ยังไม่ผ่านการย่อยสลายเลยนะครับ ที่ถูกแยกออกจากน้ำนะครับโดยตรงจากกระบวนการทางด้านกายภาพเช่นถังตกตะกอนในการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นนะครับถังดักไขมันนะครับการทำให้รอยกัดตะกอนประเภทนี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับองค์ประกอบที่เป็นของแขวนรอยในน้ำเสียที่เข้าระบบนะครับกัดตะกอนชีวภาพนะครับกัดตะกอนชีวภาพก็เป็นกัดตะกอนที่เกิดจากกระบวนการกับบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพนะครับมีส่วนประกอบหลักเป็นจุลินทรีย์และสารอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายต่อได้นะครับถ้าทิ้งกัดตะกอนประเภทนี้ไว้สภาพที่ขาดออกซิเจนนะครับจะเกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับทำให้มีกลิ่นเหม็นมากนะครับกัดตะกอนประเภทที่3เป็นกัดตะกอนเคมีนะครับเป็นกัดตะกอนที่เกิดจากกระบวนการโคแอกูเลชันและกระบวนการตกผลึกทางเคมีนะครับกัดตะกอนประเภทนี้เนี่ยประกอบไปด้วยสารเคมีที่ใช้เติมลงไปช่วยในการตกตะกอนและมลพิษต่างๆครับเช่นพวกสีพวกโลหะนะครับการบำบัดและการกำจัดกัดตะกอนนะครับเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็คือวัตถุประสงค์ข้อแรกก็คือลดปริมาณน้ำที่ยังคงมีอยู่ในปริมาณมากในกัดตะกอนนะครับทำให้ปริมาณและน้ำหนักของกัดตะกอนลดลงนะครับแล้วก็ช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการบำบัดและกำจัดในขั้นตอนต่อไปลดลงด้วยนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่สองคือลดปริมาณสารอินทรีย์ตกค้างที่ยังคงเหลืออยู่ในกัดตะกอนชีวภาพนะครับคือเพื่อปรับศักยภาพให้กัดตะกอนเนี่ยมีความคงตัวแล้วก็ช่วยลดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่3คือลดปริมาณเชื้อโรคและสารมลพิษที่เป็นอันตรายนะครับอย่างเช่นพวกโลหะหนักรวมถึงวัตถุประสงค์ข้อที่4ก็คือปรับสภาพนะครับให้กัดตะกอนเนี่ยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมนะครับต่อการกำจัดทิ้งหรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับวิธีการบำบัดนะครับก็จะประกอบไปด้วยการทำให้กัดตะกอนเข้มข้นขึ้นนะครับหรือว่าสกัดทิกเคนนิ่งนะครับก็เป็นการทำให้กัดตะกอนอัดตัวกันแน่นนะครับซึ่งเป็นผลทำให้ปริมาณของกัดตะกอนลดลงนะครับสามารถแยกน้ำออกจากตะกอนได้ดีขึ้นนะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายและพื้นที่ในการบำบัดขั้นตอนต่อไปด้วยนะครับวิธีการทำให้กัดตะกอนเข้มข้นขึ้นสามารถทำให้ได้หลากหลายวิธีนะครับดังพันก็อย่างเช่นการทำให้เข้มข้นด้วยแรงโน้มถ่วงนะครับการทำให้เข้มข้นด้วยวิธีการลอยตัวนะครับการปรับศักยภาพของกัดตะกอนนะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการบำบัดที่ทำให้กัดตะกอนเนี่ยมีความคงตัวนะครับเนื่องจากกัดตะกอนชีวภาพเนี่ยมีปริมาณสารอินทรีย์ที่สูงนะครับมีลักษณะที่ไม่คงตัวเงี้ยทำให้ยากต่อการแยกน้ำออกนะหากทิ้งไว้นะครับจะเกิดการแยกสลายโดยแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนทำให้เกิดกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องทำให้มันคงตัวนะครับโดยมีกระบวนการทางชีวภาพเช่นการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจนนะครับการปรับเสถียรภาพโดยการย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนรวมถึงกระบวนการทางเคมีเช่นการปรับเสถียรภาพด้วยปูนขาวนะครับขั้นตอนที่3เป็นการปรับสภาพกัดตะกอนนะครับการปรับสภาพกัดตะกอนเป็นวิธีการช่วยให้การแยกน้ำออกจากตะกอนทำได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการปรับสภาพเนี่ยทำได้ทั้งวิธีทางด้านเคมีและกายภาพนะครับอย่างเช่นการเติมสารเคมีการใช้ความร้อนนะครับการใช้ปูนขาวต่างๆเพื่อช่วยในการแยกน้ำออกจากกัดตะกอนในขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการแยกน้ำออกจากกัดตะกอนนะครับแกงแยกน้ำออกจากตะกอนหรือสลัดดีวอเทอริงนะครับเป็นวิธีการที่อาศัยหลักทางกายภาพและการใช้เครื่องจักรช่วยแยกน้ำออกจากตะกอนนะครับจนเป็นเรียกว่าสลัดเคหรือว่าตะกอนแห้งนะครับซึ่งมีความชื้นประมาณ170ความชื้นประมาณ170-80นะครับซึ่งการแยกน้ำออกจากตะกอนนี้จะทำให้ปริมาณกัดตะกอนที่ต้องกำจัดลดลงแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ความประหยัดด้วยนะครับการกำจัดกัดตะกอนนะครับส่วนมากก็จะเอาพอได้กัดตะกอนแล้วเราก็จะนำกัดตะกอนพวกนี้นะครับไปทำปักปุ๋ยคอมโพสติ้งหรือเอาไปเผาหรือเอาไปฝังกบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลนะครับดังภาพที่เห็นนะครับ
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วนี้ก็จะเป็นแบบทดสอบนะคะข้อที่1งานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระบบสาธารณสุขรูปแบบใดที่เป็นการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคลกอไก่ Public Health Intervention Model ขอไข่ Clinical Intervention Model ข้อควาย Prevention Model งองู Environmental Stewardship Model และจอจานถูกทุกข้อค่ะนักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะ

เฉลยนะคะก็คือขอไข่ Clinical Intervention Model นะคะซึ่งตัวรูปแบบนี้ถ้านักศึกษาจำได้จะเป็นรูปแบบที่1เลยนะคะก็จะเป็นการเน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคลก็คือหมายความว่าเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะเราก็จะต้องมีการดำเนินการให้การรักษาเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่มากขึ้นหรือว่าจนถึงขั้นเสียชีวิตนั่นเองนะคะข้อที่2ข้อใดคือเป้าหมายที่สำคัญของรูปแบบ Environmental Stewardship Model ก็ไก่การดูแลผู้ป่วยรายบุคคลขอไข่การดูแลชุมชนโดยรวมข้อควายการดูแลประชาชนโดยรวมไม่เน้นรายบุคคลงองูการคุ้มครองสุขภาพของคนโดยการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบจอจานการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยมากขึ้นจนเสียชีวิตนักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะเฉลยค่ะก็คือข้ององูนะคะถ้านักศึกษาจำได้อีกว่าตัว environmental stewardship model เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่3นะคะเรามีเป้าหมายก็คือคุ้มครองสุขภาพของคนหรือว่าประชาชนโดยรวมนะคะโดยเน้นการจัดการที่สิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของเรานะคะเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นเกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตขึ้นนั่นเองนะคะข้อ3งานอนามัยสิ่งแวดล้อมจะมุ่งเน้นการจัดการแหล่งกำเนิดที่มาจากกิจกรรมตามข้อใดก่อไก่การปนเปื้อนจากการระเบิดของภูเขาไฟขอไข่เขม่าวควันจากโรงงานอุตสาหกรรมคอควายน้ำเสียจากครัวเรือนงองูข้อกอและขอถูกจอจานข้อขอและคอถูกนักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะเฉลยค่ะก็คือข้อขอไข่และคอควายถูกนะคะขอไข่ก็คือเขม่าวควันจากโรงงานอุตสาหกรรมคอควายก็คือน้ำเสียจากครัวเรือนนะคะเหตุผลเพราะว่าที่อาจารย์ได้เน้นไปว่าในงานของอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการดูแลการกำจัดแหล่งกำเนิดที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นสำคัญนะคะดังนั้นขม่าวควันแล้วก็น้ำเสียจากครัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นงานที่เราจะต้องมีการมุ่งเน้นในการจัดการนั่นเองนะคะข้อ4ร่างกายสามารถรับมลพิษหรือสิ่งคุกคามสุขภาพได้มากที่สุดผ่านช่องทางใดก็ไก่ช่องทางผิวหนังขอไข่ช่องทางการหายใจคอควายช่องทางการกินข้ององูข้อกอและคอถูกจอจานข้อขอและคอถูกนักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะเฉลยก็คือช่องทางการหายใจนั่นเองนะคะตัวมลพิษหรือสิ่งคุกคามสุขภาพที่เข้าสู่ร่างกายผ่านทางการหายใจผ่านทางปอดเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็มีความอ่อนไหวมากที่สุดจาก3ระบบด้วยกันนะคะข้อ5จากหลักการ DPS EEA model เนี่ยตัว P คือข้อใดก็ไก่แรงผลักดันขอไข่แรงกดดันคอควายบุคคลงองูการได้รับสัมผัสมลพิษจอจานการจัดการเพื่อลดสิ่งคุกคามสุขภาพนักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะเฉลยก็คือแรงกดดันนะคะในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเนี่ยโดยใช้หลักการ DPS EEA model เนี่ยเพื่อนำมาใช้ในการอธิบายการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่คุกคามต่อสุขภาพที่มีสาจาก6ประการที่อาจารย์ได้อธิบายไปเบื้องต้นนั้นซึ่งตัว P ก็คือตัว P pressure นั่นเองนะคะเมื่อมีการผลิตการบริโภคมากขึ้นก็จะทำให้มีการปลดปล่อยของเสียมากขึ้นด้วยก็จะทำให้เกิดตัว P หรือแรงกดดันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับการเรียนรู้ความหมายและหลักการของการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยใช้โมเดล DPS EEA ก็จะทำให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆที่มีผล

0: ต่อปัญหาและอุปสรรคและโอกาสการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมก็จะทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ว่าผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพนั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมนะคะทั้งจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าจากนโยบายระดับประเทศก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะ
1: มาถึงแบบฝึกหัดแล้วนะครับแบบฝึกหัดนะครับนักศึกษาช่วยดูหน่อยข้อที่1นะครับข้อใดคือคุณภาพน้ำทางกายภาพนะครับกไก่ PS ขอไข่ความกระด้างของน้ำคอควายกลิ่นงองูความเป็นกรดของน้ำจอจานคอรายนะครับเฉลยนะครับคุณภาพน้ำทางกายภาพก็คือตอบข้อคอควายก็คือกลิ่นนะครับมาดูข้อที่2นะครับการส่งตัวอย่างน้ำที่จะไปทดสอบยังห้องปฏิบัติการนะครับควรอยู่ภายในระยะเวลาเท่าใดนะครับกอไก่ภายใน72ชั่วโมงขอไข่8ชั่วโมงไม่ควรเกิน24ชั่วโมงคอควาย10ชั่วโมงไม่ควรเกิน36ชั่วโมงงองู12ชั่วโมงไม่ควรเกิน48ชั่วโมงและจอจัดเวลาใดก็ได้นะครับไม่มีข้อกำหนดที่แน่นอนนะครับคำตอบก็คือข้อขอไข่นะครับ8ชั่วโมงไม่ควรเกิน24ชั่วโมงนะครับข้อที่3นะครับแหล่งน้ำที่เป็นประโยชน์เพื่อการเกษตรนะครับหมายถึงแหล่งน้ำประเภทใดนะครับกอไก่แหล่งน้ำประเภทที่1นะครับขอไข่แหล่งน้ำประเภทที่2คอควายแหล่งน้ำประเภทที่3งองูแหล่งน้ำประเภทที่4จอจานแหล่งน้ำประเภทที่5นะครับการเกษตรนะครับคำตอบก็คือคอควายนะครับแหล่งน้ำประเภทที่3ข้อที่4นะครับdomestic use ขององค์การอนามัยโลกประมาณค่าปริมาณการใช้น้ำของประชาชนชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเขตชานเมืองตามข้อใดนะครับกอไก่นะครับประมาณ 30-50 ลิตรต่อคนต่อวันขอไข่ประมาณ 51-75 ลิตรต่อคนต่อวันคอควายประมาณ 100-120 ลิตรต่อคนต่อวันงองูประมาณ 200-300ลิตรต่อคนต่อวันจอจานประมาณ500ลิตรต่อคนต่อวันขึ้นไปนะครับเฉลยก็คือขอไข่นะครับประมาณ 51-75 ลิตรต่อคนต่อวันนะครับข้อ5นะครับกระบวนการแรกนะครับของระบบบำบัดระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องสูบน้ำดิบนะครับระบบท่อหรือระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำอื่นๆจะตามมาหมายถึงกระบวนการปรับปรุงน้ำในข้อใดนะครับข้อกอไก่ skinning นะครับขอไข่ coagulation นะครับขอควาย foggulation งองู sedimentation จอจาน disinfection นะครับเฉลยนะครับกอไก่นะครับ skinning นะครับมาถึงแบบทดสอบการจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำครับมาดูที่ข้อที่1นะครับข้อที่1 BOD นะครับพบมากในน้ำเสียประเภทใดนะครับกอไก่น้ำเสียประเภทที่มีสารอะอินทรีย์ขอไข่น้ำเสียประเภทที่มีสารอินทรีย์คอควายน้ำเสียประเภทที่แพร่กระจายเชื้อโรคงองูน้ำเสียที่มีความเป็นกรดด่างจอจานน้ำเสียที่มีสารกัมมันตภาพรังสีนะครับคำตอบก็คือ BOD นะครับเป็นน้ำเสียประเภทที่มีสารอินทรีย์ขอไข่นะครับข้อที่2นะครับคุณภาพน้ำเสียทางกายภาพคือข้อใดนะครับกอไก่ PH ขอไข่ความกระด้างของน้ำคอควายกลิ่นงองูความเป็นกรดของน้ำจอจานคอลายนะครับคำตอบก็คือคอควายกลิ่นนะครับข้อที่3นะครับการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลองควรเก็บที่ความลึกในข้อใดนะครับกอไก่10เซนติเมตรณจุดตรวจสอบขอไข่30เซนติเมตรณจุดตรวจสอบคอควาย60เซนติเมตรณจุดตรวจสอบงองู90เซนติเมตรณจุดตรวจสอบจอจาน120เซนติเมตรณจุดตรวจสอบคำตอบก็คือขอไข่30เซนติเมตรณจุดตรวจสอบนะครับข้อที่4นะครับ primary treatment นะครับสามารถกำจัดของแข็งแขวนลอยได้ตามข้อใดนะครับกอไก่ร้อยละ 5-10 ขอไข่ร้อยละ 10-20 คอควายร้อยละ 20-40 งองูร้อยละ 50-70 จอจาน

125-40พาร์ทิชิเมนต์ก็อย่างเช่นการใช้ตะแกรงถูกต้องไหมฮะนั้นคำตอบก็คืององูนะครับ50-70นะครับสามารถกำจัดสารแขวนรอยได้ข้อที่5นะครับสลัดดีวอเทอริงหมายถึงข้อใดนะครับกอไก่การปรับเสถียรภาพกาตกรโดยการเติมสารเคมีขอไข่การปรับเสถียรภาพโดยการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนคอควายการแยกน้ำออกจากตะกรงองูการปรับเสถียรกาตกรโดยการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจนจอจานการปรับสภาพกาตกรโดยใช้สารเคมีสัตว์ดีวอเทอริงนะครับคำตอบก็คือสลัดอีวอเทอริงหมายถึงคอควายนะครับการแยกน้ำออกจากกาตกรครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.แล้วเรียนที่ค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
8: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
9: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
10: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
12: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
11: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
12: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพุ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
11: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
12: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มี

0: ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: เรียนอย่างมีความสุข
0: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสทค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าวา4ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณ

0: ามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหางลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองหน้าและกลิ้งตัวไปมา
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือ

0: ผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
2: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
3: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
4: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
5: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
6: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
7: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
8: โรคนี้รักษาหาย
7: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
9: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
7: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
11: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
12: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
13: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
14: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
15: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
16: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
14: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
10: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
17: สวัสดีครับผมพันจตีชัยวัฒน์สิทธิเดชนะครับบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ปัจจุบันนะครับทำงานที่เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชบริพันธ์โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพนะครับสำหรับความภาคภูมิใจที่ได้จบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้นะครับก็คือทำให้ผมมีวันนี้ได้ก็เพราะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสิ่งที่นำมาใช้ในการเรียนก็คือความขยันความอดทนนะครับที่ต้องใช้เป็นอย่างมาก

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ ST Channel

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่ครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราเจอกันสำหรับชุดวิชานี้เนี่ยก็จะมีการจัดการเรียนการสอนถึง5ครั้งนะครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยติดตามชุดวิชาหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยต่างๆนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับในครั้งนี้ครั้งแรกครับแน่นอนว่าเป็น

0: หน่วยที่1หน่วยที่2และหน่วยที่3นะครับโดยวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้เนี่ยท่านก็เป็นผู้เขียนในแต่ละหน่วยด้วยนะครับโดยหน่วยแรกเนี่ยรองศาสตราจารย์มานิตสุทัศกุลนะครับและท่านที่2ครับอาจารย์ดร.วลัยวรรณ มัทุรสปีชากุลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสำหรับหน่วยแรกนะครับเป็นหน่วยเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสัมมนาซึ่งต้องบอกว่าชื่อชุดวิชาเนี่ยก็คือสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่เพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญเริ่มต้นเลยครับคือสัมมนาแต่ว่าสัมมนาคืออะไรมีความสำคัญยังไงตรงนี้เนี่ยต้องขออนุญาตให้ท่านอาจารย์มานิตเนี่ยช่วยอธิบายให้กับนักศึกษาเข้าใจนิดนึงครับ
2: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์พงศิษฐ์ครับเรื่องของคำว่าการสัมมนาสำหรับชุวิชานี้ต้องบอกว่ามันก็คือเครื่องมือนะครับทีนี้เครื่องมือตัวนี้เราก็ทำความรู้จักกันนะครับในหน่วยแรกแน่นอนครับก็ต้องถามชื่อถามแทรกกันก่อนว่าตกลงคืออะไรนะครับในหน่วยแรกนั้นก็จะมีเนื้อหาที่บอกว่าความหมายหรือคำนิยามนะครับความหมายของคำว่าการสัมมนานะครับก็คือเทคนิคหรือวิธีการนะครับเริ่มต้นเนี่ยจริงแล้วมาจากทางด้านการศึกษานะครับเป็นเทคนิคหรือวิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในระหว่างผู้เรียนพวกเราคงเคยได้ยินคำว่าชายเซ็นเตอร์คือว่านักเรียนด้วยการเรียนรู้ด้วยกันเองทีนี้ตรงนี้เรามาใช้สำหรับผู้ใหญ่แล้วเราก็บอกเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับหรือกรณีที่นำไปใช้ในการอบรมก็บอกเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนานี่คือประเด็นที่1ที่สำคัญทีนี้การสัมมนานั้นโดยทั่วไปนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมีประสบการณ์นะครับหรือมีทักษะในด้านเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของการสัมมนาในระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียอาจจะมีทั้งนักวิชาการเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียตรงนี้ก็นำเอาเทคนิควิธีการสัมมนาตรงนี้มาใช้ได้นะครับการสัมมนานั้นคือการมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์มีการทำความเข้าใจร่วมกันและตอนท้ายอาจจะเป็นเรื่องการสรุปเพื่อที่จะหาข้อยุติว่าความคิดเห็นนั้นโดยภาพรวมแล้วเราเห็นร่วมกันว่าอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ชุมหรือผู้เข้าร่วมในการสัมมนานั้นได้รับความรู้ความเข้าใจหรือแม้กระทั่งได้รับข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งคือเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการสัมมนานั้นคืออะไรนะครับทีนี้คำว่าการสัมมนานั้นนะครับก็จะมีผู้เรียกที่แตกต่างกันมากมายนะครับแต่อย่างที่เรียนว่าถ้าพูดถึงคำว่าการสัมมนาก็จะเป็นความหมายตรงนี้ที่ผ่านมาก็จะมีศัพท์อีกหลายคำก็บังเอิญด้วยกันนะครับว่าในสังคมไทยก็เรียกชื่อกันเยอะแยะมากมายก็เราก็เรียนหนังสือครับเพราะนั้นเราจะไม่ยอมทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจตรงกันก่อนครับว่าศัพท์หลายๆคำที่คล้ายคลึงกันนะครับเราจะพบว่ามีคำว่าการประชุมกลุ่มย่อย
0: ครับอันนี้จะผมเจอบ่อยในมหาลัยเนี่ยเรามีการประชุมกันกลุ่มย่อยเพื่อจะทำงานแต่ตรงนี้เรียกว่าการสัมมนาหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้ท่านอาจารย์มานิชเฉลยนะ
2: ครับผม
0: โอเคครับ
2: การประชุมกลุ่มย่อยจริงก็คือการสัมมนาของย่อยๆนะครับก็คือร่วมกันอาจจะมีการแยกกลุ่มผู้สัมมนาย่อยตรงนี้ก็เป็นการประชุมกลุ่มย่อยเป็นวิธีการภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า bus group ก็คือว่าเวลาอยู่ด้วยก็หึงทุกคนพูดกันครับเหมือนเสียงผึ้งเสียงแมลงครับหึงก็เลยเรียกว่า bus group ฝรั่งก็ตั้งชื่อว่า bus groupอีกคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยนะครับในยุคเสื้อเมื่อสักประมาณเกือบ20ปีที่ผ่านมาคือคำว่าเวิร์กช็อปนะครับผู้คนเข้าใจเอ๊ะสัมมนากับเวิร์กช็อปเหมือนกันไหมนะครับคำว่าเวิร์กช็อปนั้นแปลเป็นภาษาไทยคือคำว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับตรงนี้ทางด้านนักการศึกษาหรือผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษานั้นจะพบคำว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการเนี่ยค่อนข้างบ่อยคำว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้นนอกจากประชุมกันแล้วคุยกันแล้วหรือได้ข้อยุติร่วมกันแล้วเขาต้องมีการลงมือทำงานถึงได้เรียกว่าประชุมเชิงปฏิบัติการประสบการณ์ที่ผ่านมาเช่นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบประเมินผลวิชาภาษาไทยของระดับประถมศึกษามีวิชา นะครับคณิตศาสตร์หรือของชั้นมัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ของมัธยมศึกษาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็ระดมเอาครูบาอาจารย์เนี่ยมาประชุมนะครับประชุมเสร็จแล้วลงมือทำด้วยครับนอกจากได้ข้อยุติแล้วอ่ะงั้นพวกเราช่วยกันออกข้อสอบก็มีการคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมาความ

0: นะครับ
1: อีกคำหนึ่งคำว่าการประชุมเชิงวิชาการตรงนี้อาจจะเน้นในเรื่องของวิชาการนะครับก็อาจจะไม่มีเรื่องของทางปฏิบัติเรื่องของความคิดเห็นข้อยุติไม่มีครับตรงนี้ข้อยุติก็เป็นข้อยุติเชิงวิชาการเน้นในคำว่าเชิงวิชาการก็จึงเรียกว่าประชุมเชิงวิชาการมันอยู่ที่ว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับ
0: ครับผม
1: อีกคำหนึ่งคือพูดผิดกันเยอะมากนะครับเพราะว่าเราก็บางทีชอบใช้ภาษาอังกฤษเรามาเบรนสตอร์มกันหน่อยนะครับตรงนี้ขออนุญาตใช้เวลานิดหนึ่งคำว่าเบรนสตอร์มเนี่ยครับมันก็ไม่ใกล้เลยกับคำว่าการสัมมนาคำว่าเบรนสตอร์มนั้นที่จริงๆแล้วท่านที่อยู่ในแวดวงการโฆษณาจะใช้คำนี้บ่อยนั่นคือการระดมสมองหรือระดมความคิดเห็นนะครับหลักของการเบรนสตอร์มที่บอกว่าเป็นของทางนักโฆษณาเนี่ยก็คือว่ามันมีขั้นตอนมีวิธีการที่แตกต่างกันไปข้อที่หนึ่งเป็นการประชุมกลุ่มเล็กๆไม่ควรจะเกิน10คนนะครับแล้วก็คนที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการนะครับระดมสมองเนี่ยเขาก็จะให้โจทย์เสร็จแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นในหลักของคำว่าการคิดริเริ่มสร้างสรรค์คือมีคนหนึ่งเสนอความคิดหนึ่งมาคนที่สองจะเสนอความคิดต่อไปเยอะๆก็จะมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เยอะมากนะครับก็คล้ายๆกับเป็นสตอร์มคล้ายๆกับพายุมันจึงเราเรียกว่าเป็นการระดมสมองเป้าหมายบอกว่าในเวลาอันสั้นที่สุดเพราะว่าเราจะคิดปุ๊บเนี่ยมันจะเร็วนะครับดังนั้นในเวลาอันสั้นที่สุดให้ได้คำตอบที่เยอะที่สุดตรงนี้จะไม่มีการทักไอ้ตรงนี้เธอหมายความว่ายังไงไอ้ทำไมเธอเสนอไม่มีครับแต่ต้องการคำตอบเยอะนะครับแล้วก็เช่นถ้าบอกว่าหมดเวลา3นาทีหรือ5นาทีนะครับอ้าวหยุดแล้วก็นำเอาคำตอบทั้งหลายตรงนี้ครับมากรองมาช่วยกันคัดมาช่วยกันดูไอ้ตรงนี้ไม่ใช่เลยไปห่างๆไม่เกี่ยวตรงนี้ใช่ยังเก็บไว้อยู่นะครับอาจจะได้สัก5คำ10คำนี้ก็ตรงนี้ก็มาปรับอีกทีนึงมาตัดต่อมาแต่งเติมเพราะฉะนั้นหลายๆคำที่เขาใช้ในการโฆษณานะครับนะครับถ้าไปเกี่ยวข้องกับสินค้าใดนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าเอกลักษณ์ของเอกบุรุษนะครับงีบหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับสมูทแอสซิลนะครับก็มาจากการระดมสมองครับแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าความคิดของคนใดคนหนึ่งนะครับแต่เกิดจากการระดมสมองร่วมกันของผู้ที่ร่วมกันคิดก็อาจจะมีการตัดต่อแต่งเติมนะครับก็จะได้ผลสุดท้ายออกมาว่ากลายเป็นคำโฆษณาที่บอกว่าสั้นๆสื่อถึงสิ่งที่ต้องการสื่อออกไปได้มากที่สุดซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะบอกว่าทางด้านนักโฆษณาที่เขาเรียกว่าเขาเป็นอะไรครับขอผมเป็นครีเอทีฟครีเอทีฟคือการริเริ่มสร้างสรรค์แต่จริงแล้วก็ไม่ใช่ริเริ่มโดยใครคนเดียวแต่วิธีการของการริเริ่มสร้างสรรค์คือการต่อกันฮะมีคนเริ่มแล้วมีคนต่อตรงนี้ครับจึงกลายเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค
0: ์อาจารย์ผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะครับพออาจารย์พูดถึงตัว brainstorm เนี่ยทำให้ผมนึกถึงพวกบริษัทต่างๆเวลาเขาประชุมกันเพื่อทำสร้างยอดขายให้สูงขึ้นทำยังไงให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นในหน่วยงานราชการเองเนี่ยเราสามารถ brainstorm ได้ไหมครับ
1: ครับคือตรงนี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่า brainstorm เนี่ยมันก็มีหลักการมีเทคนิคมีวิธีการที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือการมาประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นก็มันไม่ได้ตรงกับคำว่า brainstorm ต้องตอบจริงๆนะครับผมคิดว่าก็เป็นแค่การประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นนะครับระดมความคิดเห็นร่วมกันแต่ว่าไปเรียกว่า brainstorm แต่จริงๆเป็นการประชุมอภิปรายมากกว่าครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับแล้วก็คำถัดมาคือคำว่าการประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจงตรงนี้ก็เป็นการขีดวงไว้เลยครับเช่นกับผมได้เคยมีโอกาสอย่างเช่นทางกระทรวงยุติธรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับวิธีการพิจารณาคดีนะครับบอกว่าจะต่อไปจะมีการพิจารณาคดีแบบต่อเนื่องนะครับเขาก็มีการเชิญกลุ่มเฉพาะเจาะจงคือค่อนข้างเกี่ยวข้องใครบ้างครับตำรวจอัยการทนายความผู้พิพากษานะครับแม้กระทั่งไปถึงตรงทางราชทัณฑ์นะครับนี่คือกลุ่มเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่เยอะนี่จึงเรียกว่ากลุ่มเฉพาะเจาะจงก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าโฟกัสกรุ๊ปนะครับก็มีคนมาใช้แล้วก็อาจารย์สัมมนาเหมือนกับโฟกัสกรุ๊ปไหมสัมมนาก็คือการเบรนสตอร์มไหมนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็อยากให้เพื่อนนัก

0: ศึกษาเราได้เข้าใจตรงกันแล้วก็ใช้ศัพท์ที่ถูกต้องนะครับ
1: อ
0: ีกคำหนึ่งที่ใช้บ่อยคือคำว่าการแสวงหามติเอกฉันท์นะครับมติเอกฉันท์นั้นดูก็คล้ายๆกันนะครับก็คือว่าทำไงดีให้คำตอบที่เกือบจะเป็นคำตอบเดียวแต่คำว่ามติเอกฉันท์ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดเห็นตรงกันทั้งฮะไม่ใช่ครับคำว่ามติเอกฉันท์นั้นแปลว่าแต่ละคนนั้นเราเสนอความคิดความเห็นบอกข้อดีข้อเสียบอกจุดแข็งจุดอ่อนฟังครับนะครับเช่นเรา3คนร่วมกันนะครับอาจารย์พงศิษฐ์เห็นยังไงนะครับอาจารย์น้องเนี่ยมีความเห็นยังไงเราก็แสดงความคิดเห็นบอกข้อดีข้อเสียเกรงว่าจะอย่างนั้นนะครับตรงนี้ก็ดีนะคะแล้วก็ทุกคนก็ฟังครับแล้วท้ายสุดเอาเราว่าไงเอาถ้างั้นเราก็รับฟังเราใช้วิธีการที่2แล้วกันนะครับก็แปลว่าถึงแม้จะไม่ได้เห็นทั้งหมดแต่ว่ามันก็ฟังแล้วก็ดูดีที่สุดแล้วครับงั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นคำว่ามติเอกฉันท์ซึ่งมติเอกฉันท์นั้นไม่ได้แปลว่าทุกคนคิดเห็นเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราทุกคนได้แสดงความคิดความเห็นนะครับร่วมกันแล้วก็รับฟังร่วมกันแล้วก็ท้ายที่สุดก็ลงมติว่าเอานะงั้นตกลงเราเลือกแนวทางที่2นะเราเลือกแนวทางที่3นะซึ่งก็ไม่มีความขัดแย้งครับยังไงก็เอานะยอมรับได้ไม่ถึงขนาดขัดแย้งกันจนเกินไปนี่คือวิธีการแสวงหามติเอกฉันท์ครับ
1: ครับเพราะนั้นนักศึกษาตอนนี้ก็จะเห็นภาพแล้วว่า 5-6 อย่างที่ท่านอาจารย์พูดมาเนี่ยมันมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสัมมนา
0: ครับ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นโฟกัสกรุ๊ปที่เราได้ยินกันปัจจุบัน
0: เ
1: บรนสตอร์มแต่มันใช่การสัมมนาหรือเปล่ามันใกล้เคียงกันเฉยๆนะครับพอพูดถึงการสัมมนาครับอาจารย์มันเป็นไฮไลท์ของชุดวิชานี้เลย
0: ครับ
1: สัมมนาเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้างครับอาจารย์เวลาที่เราจะจัดสัมมนาขึ้นมาเนี่ย
0: ครับตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนว่ามันเป็นเรื่องของวิธีการ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นที่อยู่ในตำรานะครับหรือสิ่งที่ผมจะเรียนท่านนะครับคือว่าเริ่มต้นเนี่ยผมว่าเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าการสัมมนาคืออะไรเพราะเวลาที่จะจัดการสัมมนานั้นนะครับเรื่องสำคัญของโดยยิ่งผู้จัดนะครับต้องรู้ก่อนครับขั้นตอนแรกอย่างที่กระผมได้นำเรียนไว้ในหนังสือก็คือว่า1เริ่มต้นต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกจากรู้เรื่องเกี่ยวกับการคำว่าเทคนิคของคำว่าการสัมมนาแล้วต้องรู้ครับว่าเราจะสัมมนานะครับเราเชิญใครนะครับสัมมนาเรื่องอะไรนะครับสัมมนาไปทำไมสัมมนาบางอย่างนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสัมมนาบางอย่างนั้นเราต้องการที่จะได้หาข้อยุติร่วมกัน
2: ะ
0: นะครับแล้วก็จะจัดที่ไหนจัดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายคือ how ครับแล้วจะจัดอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จประสบผลสำเร็จคือตรงตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของคำว่าการจัดการสัมมนาเพราะต้องมีข้อมูลตรงนี้ที่ค่อนข้างชัดถ้าข้อมูลแน่นตรงมากที่สุดเป้าหมายหรือผลการสัมมนาก็จะออกมาดีที่สุดนะครับไม่ใช่บอกว่าเป้าหมายต้องการอย่างหนึ่งแล้วประจบอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ตอบคำถามนะครับไม่ตอบวัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาครั้งนั้น
1: ครับผม
0: นะครับเมื่อรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็จึงต้องมาวางแผนและเตรียมการก่อนการสัมมนานะครับเช่นถ้าพูดถึงการสัมมนาจริงๆเนี่ยต้องรู้ครับแค่คำว่าใครนะครับใครบ้างจะเป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนานะครับใครจะมาเป็นประธานในการสัมมนาต้องมีประธานนะครับแล้วก็ผู้ที่ดำเนินรายการคนนี้นะครับสำคัญคนนี้ต้องรู้หลักการสัมมนาคนนี้ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวต้องโยนลูกต้องรับเรื่องนะครับต้องม้วนได้ครับต้องรวบได้นะครับไม่ใช่ปล่อยว่าทุกคนแสดงความคิดเห็นแล้วถึงเวลาทะเลาะเบาแหวงกันตีกันอย่างนี้ไม่ใช่สัมมนาแล้วเพราะว่าการสัมมนานั้นคือการอภิปรายการระดมความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ได้ข้อยุติที่ร่วมกันด้วยเหตุด้วยผลครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นมีการวางแผนที่ค่อนข้างจะละเอียดนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: หัดมาคือขั้นตอนในการดำเนินการสัมมนาไอ้การดำเนินการสัมมนาก็จะมีหลายเรื่องเกี่ยวข้องแล้วครับเรื่องว่าสัมมนาที่ไหนนะครับสัมมนาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สัมมนาอย่างไรสัมมนาอย่างไรในที่นี้เนี่ยอย่างที่เรียนตอนต้นว่าบางครั้งอาจจะเป็นการสัมมนาห้องใหญ่เลยนะครับแต่ว่าห้องใหญ่บางทีก็หนวกหูนะพูดกันคนละเสียงเนี่ย50คนก็ไม่ได้ยินแล้วนะครับอาจจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยไหมนะครับตรงนั้นจะกลายเป็นการสัมมนากลุ่มย่อยนะฮะแล้วก็มีขั้นมีตอนของเขาและท้ายสุดที่ อยู่ในคำว่ากระบวนการในการดำเนินการคือว่าตอนจบจบยังไงตอนจบเนี่ยจะต้องมีการมานำเสนอผลงานไหมจะได้รับฟังร่วมกันเพราะเราแบ่งเป็นกลุ่มย่อย3กลุ่ม5กลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มย่อยต้องมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าผลของการสัมมนากลุ่มย่อยว่ากลุ่มนี้มีความคิดเห็นยังไงกลุ่มนั้นมีความคิดเห็นยังไงจึงจะกลายเป็นผลของกลุ่มใหญ่ที่เข้าร่วมการสัมมนาแล้วตอนนั้นก็ยังสามารถแสดงความคิดเห็นนะครับตามที่กลุ่มแรกเสนออย่างนี้ดิฉันเห็นว่านะครับอันนี้ยังมีการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือช่วยทำให้ได้เนื้อหาสาระที่ครอบคลุมครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นการสัมมนาตรงนี้ก็มีรายละเอียดซึ่งต้องรู้หลักนะครับแล้วก็ผู้ที่ดำเนินรายการเนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งแล้วก็รวบได้นะครับถึงจะได้ผลออกมา
1: ครับอาจารย์ครับผมถามนิดนึงครับเท่าที่ฟังอาจารย์มาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจริงๆเวลาเราจัดสัมมนาเนี่ยเราจะต้องรู้โอเวอร์วิวของงานทั้งหมดก่อนว่างานจะเริ่มเมื่อไหร่ใครจะมาบ้างเราจะรับประทานอาหารตอนกี่โมงเ
0: บ
1: รกกี่โมงเราต้องรู้ถึงขนาดนั้นเลยถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: จะจัดขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง
0: ครับตรงนี้ครับคือบทบาทของผู้ดำเนินการสัมมนาต้องบอกกับผู้เข้าร่วมการสัมมนาให้ครบนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือว่าเวลาสัมมนาเนี่ยครับหลายเรื่องหรือหลายครั้งเนี่ยความที่ผู้คนค่อนข้างจะหลากหลายนะครับบางกรณียิ่งถ้าเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการนะครับเชิงหลักการข้อกฎหมายเนี่ยบางครั้งเราต้องมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาอภิปรายนำนะครับเพื่อตีกรอบว่าไม่ออกไปนอกกรอบนะครับบางกรณีถ้าหาผู้อภิปรายนำไม่ได้นะครับเราบอกให้เขาทำจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนานะครับตรงนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสัมมนากันนั้นถ้าไม่มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้อภิปรายนำเราก็ใช้วิธีการแจกเอกสารประกอบการสัมมนานะครับผู้คนจะได้สัมมนากันอยู่ภายในกรอบของเรื่องหรืออยู่ภายในวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสัมมนานั้นครับก็จะมาถึงอีก2ขั้นตอนสุดท้ายอย่างที่เรียนครับว่าเมื่อสัมมนาเสร็จจะเป็นกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่ก็ตามนะครับผู้ที่จัดหรือผู้ดำเนินการเนี่ยครับต้องมีการจัดทำสรุปว่าการสัมมนาเรื่องนี้สรุปว่ายังไงนะครับแล้วก็เป็นการรายงานผลการสัมมนาว่าได้ผลยังไงนะครับตรงนี้ต้องทำครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเป็นไปได้ถามจริงอะถ้าอย่างเช่นเราไปร่วมสัมมนาเราอยากรู้ไหมผลการสัมมนาเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ว่าสัมมนาแล้วก็พูดคุยกันไปนะครับแล้วก็แล้วไปผ่านวันหลังถ้าสมมติว่าผู้จัดรายเดิมก็เชิญเราไปอีกเราก็ไม่อยากไปฮะมันเสียเวลานะครับไปนั่งฟังผู้คนก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องผลสรุปก็ไม่ค่อยได
2: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่ายังมีเรื่องการจัดพิมพ์รายงานผลและมีการเผยแพร่ผลการสัมมนานะครับท่านอาจารย์พงศิษฐ์ครับวันนั้นท่านไปประชุมนะครับผลสรุปออกมาเป็นอย่างนี้ครับเออเราก็ดีใจนะโอ้นะมันมีส่วนร่วมให้เห็นไหมความคิดเห็นของเราอยู่ในนี้ด้วยนะครับท่านอาจารย์บอกเนี่ยได้เคยติงไว้นะคะโอ้มีคนเขาคิดถึงเราเขาให้ความสำคัญกับเราเพราะว่าสิ่งที่เหลือไปมันอยู่ในรายงานผลการสัมมนานะครับดีมีเราอาจจะไปส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยซ้ำไปก็โอ้ขอบคุณมากครับอาจารย
2: ์
0: ที่นำเอาความคิดเห็นความเห็นนี้มาส่งให้เราจะไปใช้ประโยชน์ต่ออันนี้ถึงจะทำให้การสัมมนานั้นได้รับประสิทธิผลหรือมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงครับ
1: ครับผม
0: ตรงนี้คือขั้นตอนหรือว่ากระบวนการการสัมมนาครับท่านอาจารย์
1: ครับผมโอเคครับนอกจากเรื่องกระบวนการขั้นตอนแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าปัจจัยอะไรบ้างครับที่สามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การจัดสัมมนาเนี่ยประสบความสำเร็จครับ
0: ครับก็ได้ เรียนไว้นะครับคือความที่มันเป็นเรื่องของเทคนิคเป็นวิธีการนะครับเพราะนั้นมันขึ้นกับเนื้อหามันขึ้นกับเรื่องขึ้นกับวัตถุประสงค์เพราะนั้นประเด็นที่หนึ่งเลยถ้าเราอยากให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยเขารู้แล้วเขาสนใจอยากมาร่วมเนี่ยประเด็นหรือเรื่องที่สัมมนาต้องชัดเจนต้องชัดเจนนะครับนี่เรื่องที่หนึ่งเลยครับแล้วเป็นเรื่องที่มันเหมาะสมกับการสัมมนาด้วยผู้คนถึงจะสนใจสองผู้เข้าร่วมการสัมมนาเนี่ยเขาเกี่ยวข้องไหมเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเปล่าประเด็นที่สามคือการเตรียมการครับตั้งแต่เรื่องการวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายมีไหมคนทำดูแลเรื่องการเงินบัญชีมีไหมสถานที่ที่ใช้จัดนะครับบางทีเราอยากไปแต่โอ้มันไกลเหลือเกินนะครับเดินทางก็ลำบาก
1: จัดสัมมนา สถานที่ไกลเกินไปก็ไม่ดีคนก็ไม่เดินทางไป
0: ไม่ไปครับไม่ไปแล้วก็เมื่อไปถึงแล้วมีสิ่งอำ

0: หน่วยความสะดวกเนี่ยพร้อมไหมนะครับแล้วก็ผู้จัดนะครับผู้จัดมีความรู้ความเข้าใจไหมมีประสบการณ์ไหมคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของทักษะครับมีประสบการณ์มากเคยจัดมาแล้วหลายครั้งก็จะมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในการจัดสุดท้ายที่สุดเลยคือมาถึงพ.ศ.นี้สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเรื่องของโสตทัศนูปกรณ
1: ์
0: นะครับเครื่องเขียนสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารน้ำท่าทั้งหลายนะครับกระดาษปากกาดินสอเอกสารประกอบการสัมมนามีไห
1: ม
0: หรือจะขึ้นไปสรุปนะครับไอ้โสตทัศนูปกรณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันพร้อมหรือไม่พร้
1: อม
0: ครับตรงนี้คือปัจจัยที่สนับสนุนความสำเร็จของการดำเนินการจัดการสัมมนาครับครับ
2: ครับผมขออีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับอาจารย์เราน่าจะมีเวลาพอเหลืออยู่นะคำถามก็คือไอ้การจัดสัมมนาจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่เรามีคำตอบในใจแล้วหรือยังหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบยังไม่มีคำตอบยังไม่มีธงคำตอบเราจึงจัดสัมมนาขึ้นมาครับ
0: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์พงศ์ศิษย์ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นชุดวิชาที่อยู่ทางด้านกฎหมายซะด้วยนะครับผมก็หาข้อมูลครับถามครูบาอาจารย์ถามท่านผู้รู้ครับว่าเออเราเอาเรื่องประเด็นทางกฎหมายเนี่ยมาใช้ในการสัมมนาได้ไหมนะครับซึ่งก็ได้เขียนไว้ตอนต้นแล้วเหมือนกันนะครับว่าเงื่อนไขสำคัญคือว่าเรื่องของการสัมมนาเนี่ยจะมีคำตอบอยู่แล้วไม่ได้ครับเพราะเราต้องการความคิดเห็นที่หลากหลายแลกเปลี่ยนกันผมก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ท่านก็มีประสบการณ์อย่างท่านมีความคิดเห็นอีกอย่างหนึ่งทีนี้ในแง่ของกฎหมายนั้นยังไงที่ถูกก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับไม่ว่าเป็นตัวเนื้อหาที่เป็นสารบัญญัติหรือเป็นวิธีการสระบัญญัติก็ตามมันมีคำตอบอยู่แล้วเพราะนั้นประเด็นเรื่องที่สัมมนานั้นต้องไม่มีธงคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นตรงกฎหมายเนี่ยแล้วท่านเอาไปใช้ทำอะไรอ่ะท่านใช้ในเวลาเรียนหนังสือครับเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผมมีความเข้าใจอย่างนี้ผมยกตัวอย่างอธิบายให้ท่านอาจารย์พงศิษย์เข้าใจได้หรือคุณน้องเข้าใจมีความรู้อีกแบบหนึ่งเข้าใจอีกแบบอย่างนี้เราใช้ในเรื่องการศึกษาเนี่ยได้แต่ถ้าจะมายกมือโหวตไม่ได้ครับนั่นไม่ใช่วิธีการสัมมนาอันนั้นเป็นเรื่องเสียงส่วนใหญ่เป็นเรื่องของวิธีการในทางการเมืองมาใช้กับทางกฎหมายไม่ได้ครับนะครับแม้กระทั่งท่านไปใช้ในเรื่องการไก่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทไม่ได้ครับตรงนี้มันต้องยึดกฎหมายเป็นหลักต้องถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบที่มีอยู่นะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่เวลามาบรรจุในชุดวิชาของทางด้านนิติศาสตร์เนี่ยผมก็เป็นกังวลตรงนี
1: ้
0: แต่จริงแล้วก็ใช้ได้ครับเพราะเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสาระสำคัญของท่านนักปกครองท้องที่นะครับตามหลักการจริงแล้วทุกวันนี้เราใช้วิธีการในการแสวงหาการมีส่วนร่วมเพราะเวลาเราทำงานเนี่ยผู้เกี่ยวข้องเขาต้องมามีส่วนร่วมครับเพราะวิธีการสัมมนาอานำมาใช้ได้ก็คือเป็นเรื่องของการแสวงหาการมีส่วนร่วมใช้วิธีการหาความการมีส่วนร่วมครับอันนี้คือประเด็นที่อยากจะฝากไว้ครับเอาไปสัมมนาแล้วบอกไอ้ส่วนใหญ่เห็นว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้ครับผิดครับเพราะกฎหมายนั้นมีคำตอบชัดเจนคือทั้งหมดต้องเป็นไปตามกฎหมายต้องพูดคำนี้เลย
1: ครับเราก็ได้ความรู้มากขึ้นเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับการสัมมนานะคะ
2: ใช่ครับตอนแรกผมก็เอาจริงๆนะผมก็แบบไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้เนาะเพียงแต่ว่าก็เป็นความรู้ใหม่นะครับสำหรับนักศึกษาผมว่านะเพราะว่าเราเห็นตามงานเยอะแยะเลยจัดสัมมนาเพื่อระดมความเห็น
1: ใช่
2: จัดสัมมนาโฟกัสกรุ๊ปใช่หรือเปล่าในทางความเห็นทางวิชาการเนอะเราจะจัดสัมมนาเพื่อระดม
1: สมองจริงหร
0: ือ
1: เปล
0: ่
1: า
0: สมอง
1: ระดม
2: เบรนสตอร์ม
1: แบบ
2: น
1: ี
2: ้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าซึ่งท่านอาจารย์มานิดท่านก็ได้ให้คำตอบของเราแล้วนะครับอาจารย์ผมขอสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับอาจารย
0: ์ครับ
2: สำหรับนักศึกษาที่อ่านในหน่วยนี้ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เน้นด้านไหนควรจะต้องรู้อะไรบ้างเป็นหัวใจสำคัญของหน่วยเลย
0: ครับหัวใจสำคัญคือ1ใช้ให้ถูกต้องอย่างที่บอกว่าเวลาที่ใช้กันข้างนอกนะครับก็จะเรียกศัพท์ถูกบ้างผิดบ้างและบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่นำมาใช้ในการสัมมนา
1: ค่ะ
0: นะครับในขณะที่จริงแล้วต้องบอกว่าส่วนใหญ่ใช้วิธีการสัมมนาได้เพราะเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราใช้วิธีการสำหรับการแสวงหาการมีส่วนร่วมเช่นมีข้อขัดแย้งเนี่ยได้ในเชิงของการบริหารในเชิงของการแก้ปัญหาได้แต่ถ้าจะมาใช้บอกว่าเอ้ยนี่ไงกลุ่มสัมมนานี้เห็นว่าตรงนี้ผิดตรงนั้นต้องไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายคือกฎหมาย
1: ครับ
0: อยากจะเน้นจุดนี้ครับ
2: โอเคครับก็สำหรับนักศึกษานะครับก็ลองกลับไปทบทวนดูนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์มานิดได้เน้นย้ำนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราก็มีเวลา

0: จำกัดนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ครับพักสักครู่ครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
4: จัดแถว1
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับเป็นเรื่องของความเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาแล้วก็หลักการในการร่างสัญญานะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าพูดถึงเรื่องสัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเราทุกๆคนแหละหลีกหนีไม่พ้นนักปกครองท้องที่ในทุกๆพื้นที
4: ่
3: ผมเชื่อมั่นมากเลยต้องทำสัญญาแต่นักศึกษาเนี่ยจะศึกษาในหน่วยนี้รู้ก่อนครับอย่างแรกเลยแนะนำเลยครับว่านักศึกษาเปิดดูเลยครับว่าในหน่วยนี้เนี่ยนักศึกษาจะพบเจออะไรบ้างในหน่วยนะครับในหน่วยที่2เนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับที่นักศึกษาจะเจอก็คือว่าบ่อเกิดและก็องค์ประกอบของสัญญาสัญญาเกิดขึ้นได้ยังไงมีองค์ประกอบที่สำคัญคืออะไรบ้าง
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาด้วย
4: ค่ะ
3: ในตอนที่2นะครับเราจะพูดถึงการร่างสัญญาและสัญญาแต่ละสัญญาเนี่ยเราต้องมาดูครับว่าความสำคัญของชื่อสัญญามันมีความสำคัญไหมช
4: ื่
3: อสัญญาหรือว่าคู่สัญญาความสำคัญของชื่อของคู่สัญญาเนี่ยสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับความสำคัญของสถานที่ทำสัญญาทำไมเราถึงต้องระบุสถานที่ทำสัญญาด้วยเราไม่บุได้ไห
4: ม
3: นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือความสำคัญของพยานที่ลงลายมือชื่อเราเซ็นเอกสารกันปัจจุบันนี้ต้องมีพยานนะต้องมีการลงลายมือชื่อพยานจำเป็นไหมถ้าไม่มีพยานลงลายมือชื่อเนี่ยสัญญานั้นจะไม่บริบูรณ์ใช่มีผลยังไงตามกฎหมายครับโอเคเรามาเริ่มต้นเลยแล้วกันเรามาดูบ่อเกิดแล้วก็องค์ประกอบของสัญญาก่อนเรามาพูดถึงสัญญาครับถ้าพูดถึงสัญญาอาจารย์แอ้คิดถึงสัญญาอะไรครับ
4: สัญญาซื้อขาย
3: สัญญาซื้อขายเนอะนอกจากนั้นมีอะไรอีก
4: สัญญาเช่าทรัพย์สัญญาเช่าซื้อสัญญาจำนำสัญญาจำนองอันนี้เราอาจจะเคยชินบ้าง
3: หลากหลายสัญญาเลยนะครับแต่จริงๆอาจารย์แอ้รู้ไหมว่าคำว่าสัญญาเนี่ยถ้าดูในทางกฎหมายจริงๆเนี่ย

0: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเราไม่ได้นิยามความหมายของสัญญาไว้นะ
1: ค่ะ
0: เราไม่มีคำบอกไว้เลยว่าสัญญาหมายถึงอะไร
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าเกิดเราดูนิยามความหมายเนี่ยเราก็ต้องไปหาว่าเอ๊ะแล้วท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายเนี่ยท่านให้นิยามความหมายของสัญญาไว้ว่ายังไงนะครับเช่นสัญญาท่านอาจารย์ท่านหนึ่งท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ศักดิ์สนองชาติท่านบอกว่าสัญญาเนี่ยคือนิติกรรมหลายฝ่ายซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลต
1: ั้
0: งแต่สองฝ่ายขึ้นไป
1: เป็นฝ่ายนะคะ
0: ใช่อาจารย์อีกท่านหนึ่งบอกว่าสัญญาหมายถึงนิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายซึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาเสนอสนองต้องตรงกันของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปมุ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือระงับซึ่งสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตจากนิยามความหมายดีๆเนอะเราเป็นนักกฎหมายซึ่งจริงๆนักศึกษาเนี่ยเรียนผ่านมาแล้วชุดวิชาในกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์
0: สำหรับนักปกครองท้องที่ตรงนี้นักศึกษาน่าจะทราบแล้วว่าจริงๆในทางกฎหมายเราคุยกันง่ายๆเลยคือสัญญามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคำเสนอคำสนอง
1: ถูกต้องตรงกันนะคะ
0: สัญญาจึงจะเกิดขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อมีคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญามันจึงจะเกิดขึ้นง่ายๆแค่นั้นครับแต่คำเสนอเกิดขึ้นได้ยังไงคำสนองเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องรู้อีกนะครับว่าคำเสนอเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
1: ค
0: ำเสนอเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: การแสดงเจตนาเนี่ยถ้าผมบอกว่าอาจารย์ครับผมมีที่ดิน2ไร
1: ่
0: ผมจะขายอาจารย์1ล้านบาทนี่คือการแสดงเจตนาถูกไหมแสดงเจตนาทำคำเสนอไปแต่การแสดงเจตนาเนี่ยกฎหมายก็ยังระบุอีกนะว่ามี2แบบนะครับคือการแสดงเจตนาเฉพาะหน้ากับการแสดงเจตนาที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางซึ่งการแสดงเจตนาเฉพาะหน้านะครับกฎหมายก็ได้กำหนดไว้ในมาตรา168ใจความสำคัญสั้นๆเลยเขาบอกว่าการแสดงเจตนาต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยถือว่ามีผลตั้งแต่ผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบถึงการแสดงเจตนานั้น
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมแสดงเจตนาว่าผมจะขายบ้าน
1: ขาย
0: ที่ดินขายบ้านในราคา2ล้านบาทให้อาจารย
1: ์
0: แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นการแสดงเจตนาเป็นคำเสนอขายที่ดิน
1: มาถึงอาจารย์แอ้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าอาจารย์แอ้ทราบแปลว่าการแสดงเจตนาของผลมีผลแล้วอย่างไรก็ดีเราเปลี่ยนกรณีใหม
1: ่
0: เปลี่ยนเป็นว่าท่านอาจารย์แอ้เนี่ยเป็นคนสเปนฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเลย
1: โอลา
0: ผมแสดงเจตนาว่าเอ้ยอาจารย์ผมพูดภาษาไทยนะเพราะว่าผมพูดสเปนไม่เป็นผมพูดภาษาไทยไปว่าอาจารย์ผมต้องการขายบ้าน2ล้านบาทให้อาจารย์แบบนี้เนี่ยการแสดงเจตนาของผลมีผลไปถึงอาจารย์แอ้ไหมจะตอบว่ามีผลหรือไม่มีผลก็ต้องดูครับว่าผู้รับการแสดงเจตนาทราบหรือเปล่าเงื่อนไขก็คืออาจารย์แอ้ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องแกเป็นคนสเปนแกฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการแสดงเจตนาของผลเนี่ยไม่ไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานอกจากนั้นการแสดงเจตนาที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยกฎหมายก็ยังได้กำหนดอีกนะว่ารวมถึงการโทรศัพท
1: ์
0: หรือวิธีการอย่างอื่นด้วยนะครับนอกจากการแสดงเจตนาเฉพาะหน้าแล้วมันก็ต้องมีการแสดงเจตนาที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางซึ่งมาตรา169นะครับก็ได้บอกว่าถ้าห่างกันโดยระยะทางหรือมิได้อยู่เฉพาะหน้านะให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนาไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาเราอยู่ไกลกันผมต้องการเสนอขายบ้านเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าผมไม่ใช้วิธีการโทรศัพท
1: ์
0: ผมส่งจดหมายไปจดหมายเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาถึงไหนครับอาจารย์ต้องฉีกซองไหมหรือว่าถึงแค่หน้าบ้านอาจารย์ก็เพียงพอจริงๆตรงนี้เราหาคำตอบได้ง่ายเลยคือถึงหน้าบ้านอาจารย์ก็เพียงพอเช่นหมายศาลหมายเรียกเนี่ยส่งไปมันเป็นการแสดงเจตนาว่าเธอมานะมาที่ศาลนะมาที่สน.นะตรงนี้นี่แหละที่บอกว่าการแสดงเจตนาที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางเนี่ยมันไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาแล้ว
1: ค่ะ
0: อย่างไรก็ดีอย่างที่บอกครับสัญญาเกิดขึ้นจากคำเสนอ
1: และคำสนอง
0: ถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดขึ้นผมบอกว่าผมมาเสนอขายบ้านให้อาจารย์แอ้เกิดแต่คำเสนอนะครับสัญญายังไม่เกิด
1: ค่ะ
0: จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออาจารย์แอ้เนี่ยตอบรับของผมบอกว่าโอเคฉันซื้อนะบ้านเธอในราคา2ล้าน
1: เ
0: กิดคำสนองขึ้นเสนอสนองต้องตรงกันสัญญาเกิดขึ้น
1: เกิดขึ้นแหละ
0: กรณีเปลี่ยนไปครับถ้ากรณีไม่ใช่แบบนี้ล่ะเช่นผมบอก

0: ว่าผมมีบ้านเช่าหลังนึงในย่านธุรกิจเลยผมให้อาจารย์แอ้เช่าเดือนละ 20,000 บาท
1: ถูกมากค่ะ
0: ถูกไป 50,000 ผมอัพราคาอาจารย์บอกถูกผมบอกว่า 50,000 แล้วกัน
1: ค
0: ่ะบอกว่าอาจารย์ครับ 50,000 บาทครับผมมีตึกตรงเนี้ยอยู่ใจกลางเมืองให้อาจารย์แอ้เช่าเลยเกิดคำเสนอขึ้นถูกไหม
1: ค่ะ
0: อาจารย์แอ้รับทราบเรียบร้อยแล้วครับแต่อาจารย์แอ้บอกว่ามันแพง
1: เริ่มแพงแล้วเริ่มไม่มีตังค์ตอนนี
0: ้อาจารย์ต่อเหลือมาเท่าไหร่ดี
1: 25,000 พอได้ไหมคะ
0: จาก 50,000 เหลือ 25,000 ก็จะเกิดการทะเลาะกันเหลือ 25,000 ครับอาจารย์แอ้ต่อมาเหลือ 25,000 คำเสนอที่ผมเสนอไปยังอาจารย์แอ้เนี่ยไม่มีคำสนองเพราะว่าอาจารย์แอ้ไม่โอเคกับจำนวนเงิน 50,000
1: ค่ะ
0: ไม่มีคำสนอง 50,000 นั้นเพราะฉะนั้นไม่เกิดสัญญาขึ้น
1: แ
0: ต่อาจารย์แอ้บอกผมมาว่างั้นฉันขอเสนอ 25,000 ให้เธอแล้วกันเธอโอเคไหมเกิดคำเสนอขึ้นมาใหม่ครับ
1: กลายเป็นคำเสนอขึ้นมาใหม
0: ่ก็อยู่ที่ผมนี่แหละว่าผมจะสนองรับ 25,000 หรือเปล่า
1: เหมือนเกมพลิกเลยเน
0: า
1: ะ
0: กลายเป็นคนเนี้ยเป็นคนทำคำเสนอและผมเนี่ยดูซิว่าผมจะสนองหรือเปล่
1: า
0: ผมก็มีออปชันในการเลือกนะว่า 25,000 ไม่โอเคถ้าผมโอเคก่อนเอากรณีง่าย
1: ๆ
0: ผมโอเคบอกว่าอ่ะ 25,000 ก็ 25,000 ครึ่งราคาเลยรู้จักกันเมื่อคำเสนอกับคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาจึงเกิดขึ
1: ้
0: นถ้าผมไม่โอเคผมต่อเหลือ 30,000 แล้วกันอาจารย์คนกันเองให้ผมหน่อยนะเดือนละ 5,000 เกิดคำเสนอขึ้นมาใหม
1: ่
0: คำเสนอที่อาจารย์แอ้ส่งมา 25,000 ไม่มีคำตอบตกไปไม่เกิดสัญญาขึ้นนั่นก็คือการแสดงเจตนาแสดงเจตนาเพื่อให้มีคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกันก่อนสัญญาจึงจะเกิดขึ้นพอเรารู้ว่าสัญญาคืออะไรสัญญาคือคำเสนอคำสนองเนอะบอกไปแล้วต่อมาเรามาดูองค์ประกอบของสัญญาก่อนว่าในตัวสัญญาเนี่ยมันมีองค์ประกอบสำคัญยังไงบ้างนะครับโอเคอันแรกเลยครับคือเรื่องของคู่สัญญาสัญญาเนี่ยจะต้องมีคู่สัญญาเนอะ
1: ค
0: ู่สัญญาเป็นใครได้บ้างครับต้องถามอาจารย์มานิชผมหันไปถามอาจารย์มานิชดีกว่าอาจารย์มานิชเคยเซ็นสัญญาไหมครับเซ็นสัญญา
2: ครับ
0: ในชีวิตต้องเคยแน่นอนแหละ
2: ครับ
0: ซื้อบ้าน
2: ครับ
0: ซื้อรถ
2: ครับ
0: ถูกไหมทรายสัญญาเข้าทำงานที่นี
1: ่
0: ครับเซ็นสัญญาเข้าทำงานโอเคอาจารย์เซ็นสัญญากับใครครับเวลาซื้อรถ
2: ต้องผู้ขายไงฮะ
0: ผู้ขายอาจารย์ซื้อรถอะไรซื้อรถ
2: ครับ
0: มาสด้าสมมติ
2: ครับ
0: ก็ต้องไปทำกับบริษัทมาสด้า
2: ครับ
0: ถูกไหมครับอาจารย์ทำสัญญาเช่าที่ดินผม
1: มีแต่นี่
0: อาจารย์ก็เซ็นสัญญากับคนธรรมดาเพราะฉะนั้นคู่สัญญาเนี่ยประเด็นก็คือว่าหนึ่งละจะต้องเป็นบุคคลตามกฎหมายคำว่าบุคคลตามกฎหมายบุคคลแบ่งได้กี่ประเภทครับ
1: บุคคลนะคะตามกฎหมายก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือบุคคลธรรมดานะคะก
0: ับ
1: นิติบุคคลค่ะ
0: บุคคลตามกฎหมายแบ่งเป็น2ประเภทเนอะชัดเจนอาจารย์แอ้ตอบมาชัดเจนแล้วเราผ่านมาแล้วเรารู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปทำสัญญากับคู่สัญญาที่เป็นสัตว์สิ่งของไม่ได้แน่ๆ
1: แ
0: ต่อย่างไรก็ดีครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องพึงระลึกไว้นะเวลาเราไปทำสัญญาเนี่ยนอกจากเราไปทำกับบุคคลธรรมดาแล้วผมขอพูดในเรื่องของบุคคลธรรมดาก่อนละกันม
1: ี
0: 2 ส่วนนะบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลในส่วนบุคคลธรรมดาเนี่ยเวลาคุณจะไปทำสัญญาใครคุณต้องไปดูว่าเขาคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หย่อนความสามารถกฎหมายหรือเปล่าหร
1: ือ
0: เป็นคนที่ถูกจำกัดความสามารถในทางกฎหมายซึ่งตรงนี้เราก็เรียนมาแล้วอีกว่าบุคคลที่หย่อนความสามารถหรือถูกจำกัดความสามารถในทางกฎหมายเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทซึ่ง4ประเภทนั้นมีใครบ้างครับอาจารย์แอ
1: ้ค่ะก็จะมีประเภทแรกผู้เยาว์นะ
0: ผู้เยาว์ครับ
1: ตอนนี้เราเป็นผู้เยาว์หรือเปล่าคะ
0: เราเลยมาสักพักใหญ่ๆสักรอบ2รอบแล้ว
1: รอบ2รอบเลยหรอ
0: เลยมาสักรอบ2รอบแล้วคร
1: ับ ค่ะก็จะมีประเภทแรกนะคะก็คือผู้เยาว์นะคะคนไร้ความสามารถ
0: คนไร้ความสามารถครับ
1: คนเสมือนไร้ความสามารถและคนวิกลจริต
0: ครับผม
1: ที่นักศึกษาจะต้องไปดูแต่ละประเภทนะคะ
0: ว่า
1: ว่าแต่ละคนอะอะไรที่เป็นผู้เยาว์ใครบ้างที่เป็นผู้เยาว์ใครที่เป็นคนไร้ความสามารถใครที่เป็นเสมือนไรและใครที่เป็นคนวิกลจริตนะคะ
0: ผ
1: ลตั้งทางกฎหมายในแต่ละคนที่ทำสัญญาก็จะมีความแตกต่างกันไปค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับตัวอย่างเช่นไปทำสัญญากับผู้เยาว์เนอะกฎหมายก็บอกว่าถ้าผู้เยาว์ทำนิติกรรมใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมการนั้นตกเป็นโมฆะแปลว่าสัญญาที่สมมติผมไปทำสัญญากับเด็กหญิงแล้วก
1: ัน เด็กหญิงแอ
0: ้เด็กหญิงแอ้เด็กหญิงแอ้อายุ15ปีโดยที่พ่อแม่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยสัญญาระหว่างผมกับเด็กหญิงแอ้เนี่ย

0: ได้ตกเป็นโมฆะนะแต่ตกเป็นโมคิยะคือก็ไม่ได้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายล่
1: ะ
0: มันอาจจะถูกให้สัตยาบันก็ได้ อาจจะถูกบอกล้างก็ได
1: ้
0: หรือว่าไปทำสัญญากับคนวิกลจริตคนวิกลจริตคือใครครับ
1: เด็กหญิงนายแอร์เหมือนเดิมก็ได้ค่ะ
0: ยังคนวิกลจริตเป็นเด็กหญิงแอร์เหรอ
1: เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
0: คนวิกลจริตคือ
1: คน
2: เสียสติครับ
0: คนเสียสติคนบ้าทั้งหลาย
2: ครับ
0: อาจารย์รู้ไหมว่ากฎหมายเราเนี่ยกำหนดไว้นะว่าถ้าเกิดคนวิกลจริตเนี่ยไปทำนิติกรรมอะไรเช่นไปเซ็นสัญญาถ้าเขาทำในขณะที่จริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นคนวิกลจริตสัญญาที่ทำขึ้นจะเป็นโมคิย
1: ะ
0: แต่ถ้าอาจารย์ไปทำสัญญาคนวิกลจริตอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นเขาบ้าอยู่เพราะว่าการบ้าเนี่ยมันก็มีหลายลักษณะอาการเนอะอาจารย์ไม่รู้ครับแต่เขาบ้าอยู
1: ่
0: แล้วเขาก็เซ็นสัญญากับอาจารย์มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนะเพราะกฎหมายเนี่ยต้องประกอบด้วยสองเงื่อนไข
1: ค
0: ือทำในขณะจริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายรู้ด้วยว่าเขาเป็นคนวิกลจริตถ้าเราไม่รู้เราเซ็นสัญญาไปสัญญามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับไม่ได้ตกเป็นโมคิย
1: ะ
0: ตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็ต้องไปดูว่า บุคคลแต่ละประเภทที่อาจารย์แอร์พูดนะ4ประเภทมีวิธีการที่กฎหมายกำหนดว่าในกรณีไหนบ้างที่จะเป็นตกเป็นโมคิยะโอเคอันต่อมาอ่ะประเด็นสำคัญนะครับประเด็นปัญหาเกิดขึ้นเขาบอกว่าหากสัญญาที่ทำขึ้นเนี่ยทำกับนิติบุคคล
1: ค่ะ
0: โอเคเมื่อกี้ผมพูดแต่บุคคลธรรมดาเนอะพูดยาวเลยผมขอพูดถึงนิติบุคคลบ้างแล้วกันนิติบุคคลคือใครนิติบุคคลคือบุคคลที่ถูกสมมุติขึ้นตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตัวอย่างนิติบุคคลเช่นอะไรครับอาจารย
2: ์เช่นผมทำสัญญาก
0: ับ
2: มทท.
0: มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล
1: ค่ะ
0: นอกจากมหาวิทยาลัยล่ะอะไรที่เป็นนิติบุคคลได้อีกบ้าง
1: บริษัท
0: จำกัดเป็นนิติบุคคลคำถามต่อมาเอาเป็นบริษัทแล้วกัน
2: ครับ
0: นิติบุคคลเนี่ยในทางกฎหมายบอกว่าเป็นบุคคลที่สมมุติขึ้น
1: ค่ะ
0: มันไม่มีตัวตนจริงๆ
1: ค่ะ
0: แล้วมันดำเนินงานโดยใครบริหารจัดการโดยใครครับในทางกฎหมายก็บอกว่า
1: ค่ะก็เป็นการบริหารจัดการนะคะโดยได้รับอำนาจนะคะมาจากผู้ที่มีอำนาจนะเราก็ต้องไปดูว่านิติบุคคลนั้นนะคะคือใครก่อนเนาะค่ะ
0: เอาที่มันใกล้เคียงกับพวกเราง่ายๆก็คือบริษัทจำกัดผู้แทนผู้มีอำนาจจัดการแทนบริษัทก็คือกรรมการบริษัทถูกไหมครับที่เราเห็นชัดเจนเลยปัญหาเกิดขึ้นครับปัญหาเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปทำสัญญาที่ทำขึ้นกับบริษัทแต่ตัวสัญญานั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัทนะแต่ลงนามโดยผู้แทนลงนามโดยกรรมการของบริษัทแบบเนี้ยจะมีผลเช่นไรตามกฎหมายจะมีผลผูกพันบริษัทไหม
2: อาจารย์ครับถ้าผมขายของให้กับบริษัทเนี่ยฮะแล้วก็รู้ฮะว่าเป็นบริษัทแล้วก็คนที่เข้ามาเซ็นสัญญากับผมเนี่ยเขาเป็นกรรมการคือโดยทั่วไปเรามักจะพูดถึงกรรมการผู้จัดการไอ้อย่างนี้ชัดหน่อย
0: ใช่ครับ
2: เพราะเขาเป็นกรรมการแต่ผมก็ไม่ได้ไปรู้ว่าไอ้แล้วกรรมการเขามีอำนาจเต็มเหมือนกับกรรมการผู้จัดการไหมอย่างเง
0: ี้
2: ยผมจะรู้ได้ไงครับ
0: ถ้าอาจารย์อยากจะทราบนะเวลาอาจารย์จะไปเซ็นสัญญาไซน์คอนแทคกับบริษัททั้งหลายเนี่ยแนะนำอย่างนี้ครับว่าทำสัญญาเช่าให้บริษัทเช่าหรือว่าบริษัทเราจะไปเช่าที่ดินของบริษัท
2: ครับ
0: อาจารย์ต้องขอหนังสือรับรองบริษัทหรือใบบริคลสนธิของบริษัทมาในหนังสือตรงนี้เนี่ยจะบอกเลยครับว่า
1: ใคร
0: มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทอาจารย์ต้องทำกับคนนั้นถ้าอาจารย์ทำกับคนอื่นจะไม่มีผลผูกพันต่อบริษัทผมขออนุญาตกลับมาที่คำถามเนอะซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านอาจารย์มานิตถามนะครับบอกว่าหากสัญญาที่ทำขึ้นไม่อยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์นิติบุคคลจัดขึ้นมาเพื่อให้เช่าทรัพย์สินแต่กรรมการหรือว่าผู้แทนนิติบุคคลเนี่ยไปทำสัญญาค้ำประกันไปกู้หนี้ยืมสินแบบนี้เนี่ยมันจะผูกพันตัวบริษัทหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยศาลฎีกาก็ตัดสินเป็นแนวมาตั้งนานแล้วนะครับตัวอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยคือวัตถุประสงค์ของห้างจำเลยก็คือตัวนิติบุคคลเนี่ยนะครับบอกว่าเพื่อประกอบพาณิชย์ในการทำการทำสินค้าพื้นเมืองส่งสินค้าเข้าสินค้าออกแต่ไอตัวผู้จัดการเนี่ย
1: คร
0: ับผู้จัดการของนิติบุคคลเนี่ยดันไปทำสัญญาค้ำประกันหนี
1: ้
0: ศาลฎีกาก็ตัดสินครับบอกว่ากรณีนี้เนี่ยมันอยู่นอกวัตถุประสงค์ของตัวนิติบุค

0: คน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนิติบุคคลจึงไม่ต้องรับผิดนี่ก็คือสิ่งที่ศาลเขาตัดสินเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกรรมการบริษัทผู้จัดการบริษัทเนี่ยจะทำการใดต้องอยู่ภายในวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลด้วย
1: ค
0: ำถามก็คือเอ๊ะแล้วถ้าบริษัทฉันเป็นบริษัทนำเข้าส่งออกฉันจะไปเช่าที่ดินเนี่ยมันอยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือเปล่าเช่าโกดังก็ต้องตอบไปว่าโกดังที่จะเช่าเนี่ยเช่ามาเพื่อขนส่งสินค้าหรือเปล่าถ้าเช่ามาเพื่อนำสินค้าเข้าขนส่งสินค้าออกตามเมนหลักของบริษัทน
1: ะ
0: อันเนี้ยมันก็ยังอยู่ในวัตถุประสงค์มีผลผูกพันนิติบุคคลเพราะฉะนั้น
2: มีพื้นที่อยู่ดีใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
2: พื้นที่ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ้าหนี้จะมาเรียกทำไมไม่จ่ายค่าเช่าต้องไปเรียกกับนิติบุคคลก่อนมาเรียกกับตัวผู้จัดการเรียกกรรมการไม่ได้เพราะถือว่าอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัทนะครับโอเคอย่างที่สองครับวัตถุประสงค์ของบริษัทแน่นอนว่าวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาพูดผมพูดผิดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของบริษัทละเลยละเป็นวัตถุประสงค์ของการทำสัญญาละ วัตถุประสงค์ของสัญญาเนี่ยหลักพื้นฐานของมันก็คือว่าจะต้องไม่เป็นการพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนถ้าสัญญาที่ทำขึ้นมามีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยเลยเช่นซื้อขายพระอาทิตย์กับดวงจันทร
1: ์
0: อันนี้พ้นวิสัยมันเป็นไปไม่ได
1: ้
0: มันไม่สามารถเกิดขึ้นได
1: ้
0: กฎหมายบอกเลยว่าอันนี้ตกเป็นโมฆะใช้ไม่ได้เลย150มาตรา150เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นซื้อขายยาเสพติดกันทำสัญญาซื้อขายยาเสพติดกันสัญญานั้นตกเป็นโมฆะเลยครับเพราะว่ามันขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนต่อมาครับการแสดงเจตนาในการทำสัญญาก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการแสดงเจตนาเนี่ยมันอยู่ในหลักเรื่องเสรีภาพของการแสดงเจตนามันต้องเกิดขึ้นโดยความสมัครใจนะสัญญาที่ทำขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นสัญญาทำขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจล่ะมันจะมีผลอย่างไรตามกฎหมายเช่นเกิดขึ้นเพราะถูกข่มขู่ถูกบังคับแบบนี้เนี่ยกฎหมายก็บอกครับว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เนี่ยตกเป็นโมฆียะนะการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดซึ่งตรงนี้นักศึกษาผ่านมาแล้วกว่าที่นักศึกษาจะไม่มาเรียนชุดวิชานี้เนี่ยนักศึกษาเรียนกฎหมายมาหลายฉบับและอันนี้ถือว่ามีการฟื้นฟูแล้วกันนะครับถ้าสำคัญผิดเราก็แบ่งเป็นสำคัญผิดในสาระสำคัญสำคัญผิดในคุณสมบัติถ้าสำคัญผิดในสาระสำคัญก็ผลตกเป็นโมฆะคุณสมบัติก็จะเป็นโมคียะเราก็ลองไปดูแล้วกันลองไปฟื้นความรู้ดูแต่ว่าการแสดงเจตนาในสัญญาหลักพื้นฐานของมันก็คือจะต้องทำด้วยความสมัครใจไม่สามารถถูกบังคับหรือข่มขู่ได้นะครับโอเคผมขออนุญาตข้ามตัวอย่างไปก่อนแล้วกันนะไปอยู่ที่แบบของสัญญาเลย
1: สำคัญ
0: แบบของสัญญานี่แน่นอนครับว่าสัญญาบางประเภทกำหนดแบบไว้บางประเภทไม่ได้กำหนดแบบไว
1: ้
0: ขออนุญาตพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับตัวอย่างเช่นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: อสังหาริมทรัพย์คืออะไรที่ดินบ้านอันนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์กฎหมายกำหนดแบบไว้เลยนะว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่
0: ถ้าไม่ได้ไปทำตกเป็น
1: โมฆะ
0: โมฆะตามกฎหมายซึ่งวิธีการนี้กฎหมายก็บอกว่านั้นนอกจากที่ดินบ้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยใช้รวมกันถึงการซื้อขายเรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับก็ไม่ขออนุญาตลงรายละเอียดละกันแบบที่2ครับกฎหมายกำหนดว่าแบบของสัญญาที่จะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องทำเป็นหนังสือไปจดทะเบียนพออันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนแหละคุณจะต้องไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับอย่างที่3ครับแบบของสัญญาที่ต้องทำเป็นหนังสือระหว่างคู่สัญญาเขาบอกว่าถ้าทำหนังสือร่วมกันก็ถือว่าเพียงพอแล้วไม่ต้องไปจดทะเบียนหรอกอะไรบ้างล่ะที่มีหนังสือร่วมกันเช่นสัญญารับสภาพหนี
1: ้
0: การโอนหนี้แบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปจดทะเบียนนะทำเป็นหนังสือมีผลใช้บังคับตามกฎหมายได้ 100% เลยแต่สัญญาบางประเภทก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นหนังสือด้วยซ้ำนะครับเช่นสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างทำของว่าจ้างอาจารย์ทำอะไรดีล่ะซ่อมคอมพิวเตอร์จ้างทำของผมไม่เก่งคอมพิวเตอร์จ้างอาจารย์ซ่อมคอมพิวเตอร์เงี้ย

0: จ้างทำของไม่ต้องมาเซ็นสัญญากันโดยวาจาก็ได้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วนะครับนั่นก็คือองค์ประกอบแล้วก็แบบของสัญญาในเบื้องต้นโอเคเรามาดูหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาเล็กน้อยนะครับมีหลักอะไรบ้างหลักสุจริตในการทำสัญญาทุกประเภทจะต้องอาศัยหลักสุจริตเข้ามาซึ่งหลักสุจริตเนี้ยก็อยู่ในมาตรา5เราหลักสุจริตนี้มาบัญญัติในกฎหมายไทยเลยนะครับบอกว่าในการใช้สิทธิ์แห่งตนก็ดีในการชำระหนี้ก็ดีทุกคนเนี่ยจะต้องกระทำโดยสุจริตนะครับถ้าไม่สุจริตก็ไม่ได้นะครับหลักที่สองคือหลักกฎหมายปิดปาก estoppel หลักกฎหมายปิดปากคืออะไรคือการแสดงออกมาอย่างไรก็ย่อมมีผลผูกพันตามนั้นแหละนะครับเช่นกฎหมายบอกว่าในกรณีที่บุคคลเนี่ยชำระหนี้อาจารย์ไม่มีหนี้เลยนะอาจารย์ไปชำระหนี้โดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีนี่เรียกซื้อขายเฮโรอีนจริงๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วตัวสัญญามันเป็นโมฆะอยู่แล้วไปชำระหนี้อันนั้นขึ้นมากฎหมายบอกว่าถ้าชำระหนี้แบบนี้เนี่ยท่านว่าบุคคลนั้นจะเรียกร้องคืนทรัพย์ไม่ได
1: ้
0: จะถึงเวลาแล้วไม่ได้เฮโรอีนกลับมาจะไปฟ้องร้องเพื่อเรียกเอาเงินคืนมา
2: อย่าบ้าอย่าบ้า
0: อย่าบ้าอย่าบ้าโอเคแอมเฟตามีนอย่างเงี้ยไม่ได้กฎหมายบอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหลักกฎหมายปิดปากนะครับกรณีที่3ครับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือหลักเสรีภาพในการทำสัญญา Freedom of Contract อันนี้ก็คือหลักเบื้องต้นขออนุญาตพูดเร็วๆแล้วกันว่าคนเรามีเสรีภาพในการทำสัญญาเต็มที่เลยอาจารย์จะกำหนดค่าเช่าเท่าไหร่ก็ได้จะกำหนดอะไรก็ได้มันคือเสรีภาพของเราแต่เสรีภาพตรงเนี้ยมันถูกรัฐเข้ามาแทรกแซงในตอนหลังเพราะว่าคนเราเนี่ยมีฐานะการต่อรองไม่เท่ากันเช่นอาจารย์อยากจะกู้เงินผมสมมติผมว่าผมรวยแล้วกันสมมติว่าผมรวย
1: เศรษฐีย่างนนทบุรี
0: อาจารย์ไม่มีออปชันยังไงอาจารย์ต้องการใช้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าขอดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ได้ไหมบอกไม่ได้ผมคิดดอกเบี้ยร้อยละ5
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ไงอัตราการต่อรองความสามารถในการต่อรองไม่เท่ากัน
1: ร้อนเงินแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่รัฐก็เลยที่จะต้องเข้ามาแทรกแซงตรงนี้ว่าเฮ้ยเพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมขึ้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมสัญญามันก็เลยเกิดพรบคุ้มครองผู้บริโภ
1: ค
0: เกิดพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยให้มันเกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคมมากขึ้น
2: ครับเพราะฉะนั้นพวกหนี้นอกระบบที่บอกว่าให้กู้คิดดอกเบี้ยแพงๆนี่ผิดตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ผิด 100% กฎหมายกำหนดว่าห้ามคิดดอกเบี้ยเกินละร้อยละ15ต่อปี
2: อ๋อครับ
0: แต่อย่างไรก็ดีถ้าไม่ได้กำหนดดอกเบี้ยไว้เลยคิดได้เท่าไหร่ครับอาจารย์
1: 7.5
0: ต่อปีถ้าไม่ได้คิดไว้เลยนะกฎหมายบอกว่าคิดได้ 7.5 แต่ว่าถ้าเขียนไว้ต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีถ้าเขียนเกินร้อยละ15ต่อปีในเรื่องกู้ยืมนะมันจะผิดพ.ร.บ.ห้ามเรียกอัตราดอกเบี้ยเกินอัตราห
1: ้
0: ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราซึ่งเรียก18ต่อปีแบบนี้เนี่ยโอ้โหกฎหมายบอกเลยว่า
2: ร้อยละ10ต่อเดือน
0: มันไม่ใช่ต่อปี
2: เ
0: นาะ
2: ที่เจอเนี่ยแหละครับ
0: ร้อยละ10ต่อเดือนปีนึงก็ 120% เลยนะอาจารย
2: ์อ๋อครับ
0: กฎหมายบอกว่าอย่างเงี้ยดอกเบี้ยเป็นโมฆะเลยนะครับโอเคและสุดท้ายครับก็คือหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอันนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานทั่วๆไปที่นักศึกษาเนี่ยจะเรียนรู้นะอย่างไรก็ดีครับส่วนอื่นๆเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะค้นหาคำตอบได้จากชุดวิชานี้นะเพราะว่านักศึกษาจะได้รู้ว่าผมสอนไม่ทันชื่อคู่สัญญาสำคัญยังไงสถานที่ในการทำสัญญาสำคัญยังไงนักศึกษาสามารถเปิดดูข้อมูลได้ทำไมเราต้องมีพยานด้วยไม่มีพยานได้ไหมนะครับสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้เราขอเบรกสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันอีกหนึ่งรอบครับผม
3: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
4: สาขาวิชาวิทยาการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอก วิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
5: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
6: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
8: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
9: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
10: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
11: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
12: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
13: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
11: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
7: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับโดยช่วงที่3นี้ก็คือหน่วยที่3ละสัญญาทางธุรกิจนะครับสัญญาทางธุรกิจเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วก็ในหน่วยของเราเนี่ยก็มีหลากหลายสัญญาทางธุรกิจเลยนะครับแต่มีสาระสำคัญยังไงบ้างแล้วก็มีประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจยังไงบ้างเนี่ยต้องรบกวนท่านอาจารย์ดร.วลัยวันครับผม
1: ค่ะยินดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่หน่วยที่3อย่างเป็นทางการแล้วนะคะหน่วยสัญญาทางธุรกิจนะคะในหนังสือของผู้นักปกครองท้องที่ทุกท่านนะคะในหน่วยเนี้ยก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะก็คือตอนที่ 3.1 นะคะแล้วก็ตอนที่ 3.2 ตอนที่ 3.1 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนะคะสัญญาเช่าทรัพย์สัญญาเช่าซื้อนะคะแล้วก็ตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินสัญญาจำนองและสัญญาขายฝากนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะอาจารย์สัญญาทางธุรกิจเนี่ยจริงๆมีหลากหลายมากเลยมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากเรามีจำกัดเราก็เลยดึงมาสัญญาที่เราเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆเลยนะคะอาจารย์ก็ดึงมาประมาณ6สัญญานะคะโดยวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนะคะแล้วก็สัญญาเช่าทรัพย์ค่ะ
0: ครับผม
1: ลองมาดูสัญญาตัวแรกเลยนะคะอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์โยก็ยกตัวอย่างขึ้นมานะคะหลายอันเนาะที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเพราะว่ามันเป็นสัญญาที่เรามักจะเจอในชีวิตประจำวันคุ้นเคยตื่นเช้ามา
0: ไปซ
1: ื้อ
0: ข้าวโรงอาหารผมซื้อรถ
1: ใช่
0: นะคะก็เป็นหมดเลย
1: ใช่เป็นสัญญาที่เราเนี่ยทำทุกวันเลยเนาะอาจารย์เนาะแบบปกติถ้าเราสังเกตเนี่ยนะคะลองมาดูนะคะว่าแล้วตัวสัญญาซื้อขายเนี่ยตามกฎหมายบัญญัติไว้นะคะมีสาระสำคัญอย่างไรนะคะสัญญาซื้อขายก็คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขายนะคะโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อนะคะและผู้ซื้อเนี่ยตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายดังนั้นน่ะเราจะเห็นได้ว่าแบ่งออกเป็นคนกลุ่มบุคคลทั้ง2ฝ่ายนะคะเหมือนที่เมื่อกี้เราได้เรียนในหน่วยที่2มาแล้วนะคะว่าสัญญาเมื่อคำเสนอสนองถูกต้องตรงกันโดยจะมี2ฝ่ายซึ่งคำว่าฝ่ายเนี่ยอาจจะเป็น1คนหรือ2คนก็ได
0: ้
1: นะคะไม่ใช่ว่าแค่2คนนะคะเป็นฝ่ายทีนี้นะคะประการต่อมาก็คือมีวัตถุเป็นทรัพย์สินทีนี้วัตถุอะไรบ้างนะคะที่สามารถมาทำสัญญาซื้อขายได้นะคะก็ต้องตอบว่าโดยที่นักศึกษาเนี่ยอาจจะได้เรียนมากันแล้วนะคะก็คือว่าทรัพย์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษและอสังหาริมทรัพย์นะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าวัตถุอะไรบ้างล่ะก็ต้องตอบว่าอะไรก็ได้นะคะที่อาจมีราคาหรืออาจถือเอาได้
0: เป็นความหมายของทรัพย์สิน
1: ทรัพย์สินนะคะนักศึกษาต้องกลับไปดูทรัพย์สินนิดนึง
0: ย้อนกลับไปดูมาตรา137 138นิดนึง
1: เหมือนบังวยเลย แล้วนะคะพอเราทำความเข้าใจตรงนั้นแล้วนะคะเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคทรัพย์ตัวไหนบ้างที่เราสามารถ นำมาทำสัญญาซื้อขายได้แต่มันก็จะมีทรัพย์บางชนิดค่ะที่ไม่สามารถที่จะซื้อขายได้ค่ะอาจารย์เช่นอะไรคะเมื่อกี้อาจารย์หน่วยที่2เราพูดไปแล้วมีเพียงหาดทรายทะเลทรายลมและ2เรานะคะก็คือว่าพวกอะไรนะคะสายลมแสงแดดอะไรอย่างเงี้ย
0: พระอาทิตย์ไม่ได้
1: นะคะก็จะไม่สามารถที่จะซื้อขายกันได้นะคะ
2: ขอโทษทีครับที่เป็นข่าวเนี่ยขายไตไงฮะได้ไหมครับ
1: ขายไต
2: มีกฎหมายไหมคร
0: ับ ไตเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์ทางกฎหมายครับเพียงแต่ว่ามันขัดศีลธรรมอันดีวัตถุประสงค์ในการทำเรายังไม่อนุญาตให้เอาชิ้นส่วนอวัยวะเช่นเอาแขนซ้ายไปต่อไม่รู้ผมไม่รู้ทางวิทยาศาสตร์ทำได้หรือเปล่
1: า
0: แต่ว่าไม่ได้
2: ไตเนี่ยครับเขาซื้อขายไตนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้ผิดกฎหมายครับ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แล้วก็ประการต่อมานะคะประการที่3ก็คือสัญญาซื้อขายเนี่ยจะมุ่งโอนกรรมสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อนะคะทำไมถึงต้องการมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญของสัญญาซื้อขายนะคะว่ามุ่งโอนกรรมสิทธิ์ก็คือว่าเหมือนกับแบบสมมุติอาจารย์โยนะคะได้ซื้ออะไรดีล่ะที่ดินนะคะอาจารย์แอบเป็นเศรษฐีนีย่านนนทบุรีอีกแล้วนะคะมีคอนโดประมาณ800ล้านห้องนะคะก็อาจารย์โยสนใจนะคะก็บอกว่าเนี่ยพี่ขายให้เอาไหมเนี่ย2ล้านเองนะต้นทุน8ล้านอาจารย์โยเห็นว่าโอ๊ยราคาถูกอะเอานะคะตอนนี้ก็เลยอาจารย์โยเนี่ยจริงๆก็คือมุ่งกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินตัวคอนโดนั้นอ
0: ยากได้ความเป็นเจ้าของแหละอยากเป็นเจ้าของใช่ไหม
1: ใช่ซึ่งไม่ใช่แค่ใช้ประโยชน์เนาะถ้าใช้ประโยชน์อาจจะเป็นสัญญาตัวอื่นซึ่งเราจะพูดกันต่อไปนะคะดังนั้นสัญญาซื้อขายเนี่ยก็เป็นสัญญาที่ต้องการมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ก็คืออยากได้ความเป็นเจ้าของนี่แหละนะคะในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อนะคะและประการต่อมานะคะก็คือเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อมุ่งจะชำระราคาให้แก่ผู้ขายด้วยไม่ได้ให้ฟรีใช่ไหมคะต้องการอาจารย์เองในฐานะผู้ที่จะขายเนี่ยก็ต้องการเงินนะคะที่จะใช้ราคาส่วนอาจารย์โยเนี่ยก็ต้องการที่จะได้กรรมสิทธิ์ใบซึ่งห้องนั่นเองนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้นะคะลองมาดูคำว่าราคานะคะว่าราคาหมายถึงอะไรนะคะราคาเนี่ยตามประมวลกฎหมายนะคะก็หมายถึงเงินตราค่ะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยไม่สนใจนะคะว่าจะเป็นเงินในสกุลใดนั่นหมายความว่าถ้าอาจารย์แอนะคะแบบว่าชอบนะคะที่จะแบบสะสมเงินเยนนะคะอาจารย์โยก็จะจ่ายเป็นเงินเยนก็ได้นะคะสะดวกอย่างเงี้ยนะคะก็คือนั่นแปลว่าสกุลใดก็ได้นะคะที่มีฐานะเป็นเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะและต่อมานะคะคำว่าตกลงจะใช้ราคาหมายถึงอะไรตกลงจะใช้ราคานะคะก็หมายถึงว่าในขณะที่ทำสัญญาค่ะอาจารย์มีการตกลงว่าจะใช้ราคาเนาะเราจะเห็นคำว่าจะความว่าอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินณตอนที่เราพูดคุยกันในขณะที่สัญญาเกิดเนี่ยอาจจะยังไม่มีการจ่ายเงินกันก็ได้นะคะอาจจะไปจ่ายเงินกันในบอกว่าเอ้ยตอนนี้เงินเดือนยังไม่ออกนะ
0: สองเดือน
1: โอ้สองเดือนนะ
0: ขอผ่อนหนี้ก่อน
1: อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะไปใช้กันนะคะในระยะเวลาภายหน้าได้โดยสัญญาซื้อขายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนั่นเอง
0: เดี๋ยวนะผมขออนุญาตทวนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาเกิดขึ้นเพราะเสนอสนองต้องตรงกันสัญญาเกิดแต่สัญญาเกิดทุกนี้มันไม่ได้เรียกว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดมันจะเรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายเพราะเรามุ่งที่จะไปโอนความเป็นเจ้าของหรือโอนกรรมสิทธิ์อีก2สัปดาห์ตัวอย่าง
1: ค่ะใช
0: ่โอเคครับผม
1: ลองมาดูนะคะต่อไปนะคะสัญญาซื้อขายนะคะก็เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะก็คือคู่สัญญา2ฝ่ายเนี่ยต่างมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ซึ่งกันและกันนะคะโดยเราเนี่ยในฐานะเป็นผู้ขายเนาะสมมุติจันแอร์เป็นผู้ขายเนี่ยจันแอร์ก็มุ่งที่จะได้รับการชำระราคานะคะเป็นหน้าที่ของอาจารย์แอ้และหน้าที่อีกอย่างนึงที่อาจารย์แอ้เนี่ยจะต้องทำก็คือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นะคะให้กับอาจารย์โยและในขณะเดียวกันอาจารย์โยเองเนี่ยก็จะต้องชำระราคามีหน้าที่ชำระราคาให้กับอาจารย์แอ้และได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ
0: ์ครับ
1: ดังนั้นก็คือเหมือนกับยื่นหมูยื่นแมวเนาะเห
0: มือ
1: น
0: มันก็คือต่างตอบแทนแหละอาจารย์ได้เงินผมได้ทรัพย์สินจะเป็นคอนโดเป็นอะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่ว่าเราตกลงกันว่า จะซื้อขายอะไร
1: ใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะทีนี้อย่างที่เมื่อกี้หน่วยที่2เราก็ได้เกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าแบบเนี่ยมีความสำคัญมากเลยเกี่ยวกับการทำสัญญานะคะเนื่องจากว่าสัญญาแต่ละอย่างเนี่ยจะกำหนดแบบไว้ไม่เหมือนกันนะคะเราจึงต้องทำความเข้าใจในแต่ละสัญญาว่าแต่ละสัญญากฎหมายเขาต้องการอะไรอย่างสัญญาซื้อขายนะคะลองมาดูนะคะบอกว่ามาตรา456นะคะบอกว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะถ้ามีได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผลนะคะก็จะเป็นโมฆะนะคะโดยความเนี้ยโดยข้อความเนี้ยนะคะให้ใช้ถึงการซื้อขายเรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปนะคะ

0: เราสามารถซื้อขายปากกาบอกว่าอาจารย์เอ๊ชอบปากกาอาจารย์โยจังเลยขอซื้อปากกาแท่งเนี้ยปากกาแท่งนี้เป็นสังหาริมทรัพย์เราไม่จำเป็นต้องไปทำหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ะเราสามารถทำการซื้อขายได้เลยนะคะแต่ถ้าทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเราจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ด้วยเหตุผลอะไรคะอาจารย์เพราะว่าทำไมเราถึงจะต้องแบบการขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องไปจดทะเบียน
1: เพื่อให้รู้อะอย่างที่ดินเนาะก็เพื่อให้รู้แหละว่าใครเป็นเจ้าของเพราะว่ามันอาจจะมีมูลค่าสูงก็เลยจำเป็นที่จะต้องโอ้ยอยู่ดีโอนกันไปโอนกันมาอย่างเงี้ยไม่ได้มันไม่เหมือนปากกาผมอะ20บาทแบบเนี้ยไม่ได้แต่พอเป็นที่ดินเป็นมีโฉนดอะไรประมาณเนี้ยมันมีมูลค่าสูง
0: ใช่ค่ะมันมีมูลค่าสูงแล้วเนื่องด้วยว่าจะต้องมีการตรวจสอบทางทะเบียนได้ด้วยนะคะว่าสรุปว่าใครเป็นเจ้าของนะโดยดูจากหลังโฉนดอย่างเงี้ยนะคะทีนี้นะคะก็ลองมาดูข้อพิจารณาซึ่งอาจารย์คิดว่ามันจะสำคัญแล้วเป็นประโยชน์ให้กับนักปกครองท้องที่นะคะเนื่องจากหลายท่านเนาะนักปกครองท้องที่อาจจะแบบว่ามีลูกบ้านเนาะมาปรึกษาเนาะว่าเอ้ยกำนันผู้ใหญ่บ้านทำอย่างเงี้ยทำได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็เลยลิสต์นะคะข้อมานะคะที่สำคัญเอาไว้นะคะอย่างแรกก็คือผู้จะขายเนี่ยจำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินในขณะเข้าทำสัญญาไหมนะน่าคิดนะคะ
1: อาจารย์มานิตแกมีไร่ลำไยอยู่จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยแกทำสัญญาขายลำไยให้อาจารย์แอ้เลยโดยที่ลำไยยังไม่ออกลูกเลยเป็นการซื้อขายกันล่วงหน้าบอกว่าอาจารย์เหมาไปเลยนะออกเท่าไหร่ไม่รู้แหละ อาจารย์เหมาไปเลย2ล้านในฤดูนี
0: ้ดอกออกแล้วแต่ยังไม่รู้ผลติดหรือเปล่า
1: อย่างเงี้ยซื้อขายล่วงหน้า อย่างนี้ได้ไหมยังไม่มีทรัพย์สินเกิดขึ้นเลยแต่เราตกลงกันแล้วว่าพ้นเดือนนี้เนี่ยจะขายกัน
0: ค่ะ อย่างการเฉลยนะคะอย่างการซื้อขายลำไยนะคะก็คือว่าผู้จะขายเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของก็ได้นะคะซึ่งการเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะเป็นในภายภาคหน้าก็ได้นะคะแต่ณวันที่จะต้องส่งมอบกันแล้วเนี่ยจะต้องมีความเป็นเจ้าของแล้วนั่นเองนะคะ
1: ก็คือณวันที่ทำสัญญากันเนี่ยมันยังไม่มีลูกลำไยเลยเนา
0: ะ
1: ยังไม่มีความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวนั้นแต่เราทำสัญญากันได้แต่ว่าวันที่จะโอนความเป็นเจ้าของเนี่ยมันจะต้องมีตัวลูกลำไยออกมาน
0: ั่นเองนะคะค่ะต่อมานะคะข้อพิจารณาที่2นะคะการซื้อขายรถยนต์โดยไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อันนี้เราจะได้ยินบ่อยมากเลยโอนลอยโอนลอย
1: อันนี้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเยอะแยะเลยโอนลอย
0: แล้วซื้อตามเต็นท
1: ์กรรมสิทธิ์มันโอนไหมอ่ะ
0: ค่ะเนี่ยนะคะ
1: ใครจะเป็นเจ้าของ
0: ทีนี้นะคะเราก็ต้องแม่นหลักกฎหมายนะคะหลักกฎหมายของเราก็คือมาตรา458นะคะบอกว่ากรรมสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินที่ขายนั้นย่อมโอนไปยังผู้ซื้อนะคะตั้งแต่เมื่อทำสัญญาซื้อขายกันนั่นก็แปลว่าเมื่อเรานะคะตกลงซื้อขายสมมติเราไปซื้อขายเต็นท์รถเนาะ
1: ครับ
0: เราก็ส่งมอบรถกันเสร็จแล้วจ่ายเงินชำระราคากันเสร็จแล้วนะคะตอนนั้นสัญญาซื้อขายเกิดแล้วนะคะเกิดแล้วแม้ว่ายังไม่ได้โอนกันเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการโอนนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปโอนในภายภาคหน้านะคะซึ่งไม่เกี่ยวกันกับสัญญาเกิดหรือไม่นะคะตรงนี้ก็น่าสนใจ
1: ตรงนี้มันเรื่องของกรรมสิทธิ์โอนเมื่อไหร่เนอ
0: ะ
1: จริงๆมันเป็นประเด็นสำคัญในทางกฎหมายนะครับอาจารย์ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันว่าสมมติผมซื้อข้าวจากอาจารย์มานิต
2: ครับ
1: อาจารย์มานิตเป็นโกดังเก็บข้าวเลยผมบอกว่าผมขอซื้อข้าวอันนี้เนี่ยกระสอบนี้ปรากฏสมมุติโชคร้ายแล้วกันคืนนั้นไฟไหม้โกดังคำถามก็คือว่าข้าวที่ผมตกลงกับอาจารย์มานิตเนี่ยกระสอบนี้เลยนะเป็นของใครใครจะเป็นผู้โชคร้ายถ้าเป็นของผมก็ไปเรียกเงินคืนไม่ได้ถูกไหมเพราะกรรมสิทธิ์ในข้าวเป็นของผมแล้วแต่เพิ่นข้าวดันไปฝากอยู่ที่โกดังของอาจารย์มานิตใครเป็นเจ้าของข้าวอันเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่ากรรมสิทธิ์โอนหรือยังอย่างที่อาจารย์แอ้บอกเมื่อกี้เรื่องรถยนต
0: ์
1: ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโอนลอยแต่กรรมสิทธิ์มันไปแล้วน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถยนต์เกิดมีปัญหาถูกชนขึ้นมากรรมสิทธิ์ไปแล้วนะครับเจ้าของเดิมไม่สามารถเรียกร้องได้แล้วนะเจ้าของใหม่ต้องเรียกร้องแทน
0: ใช่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะลองมาดูคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะคำพิพากษาฎีกาที่60นะคะ/2524นะคะซื้อขายรถยนต์เสร็จเด็ดขาดนะคะ

0: กรรมสิทธิ์โอนในขณะที่ทำสัญญาแล้วนะคะไม่ต้องจดทะเบียนการโอนนะคะเพราะว่าการจดทะเบียนการโอนเนี่ยที่ขนส่งเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมพาหนะและภาษีของรถยนต์นะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าสัญญาเนี่ยสมบูรณ์หรือไม่นะคะสัญญาเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่แบบของนิติกรรมนั่นเอง
1: ครับอันนี้นะคะนักศึกษาจำดีๆเนาะมันเกิดขึ้นในชีวิตเราบ่อยๆเลยสัญญาโอนลอยเนี่ย
2: โอนลอยนี่เจอทุกวัน
0: เจอทุกวันนะคะและก็นักศึกษาลืมนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเมื่อกี้เป็นสังหาริมทรัพย
1: ์ครับ
0: นะคะทีนี้ลองมาดูการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะคะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของสัญญานั้นจะโอนไปยังผู้ซื้อก็ต่อเมื่อมีการชำระราคาหรือไม่พูดง่ายๆว่าต้องชำระราคาหรือเปล่ากรรมสิทธิ์ถึงโอนน่าคิดอ
1: ันนี้น่าสนใจเช่นผมซื้อบ้านอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เราตกลงกันทรายสัญญาการผมจ่ายอาจารย์3ล้านผมเป็นเจ้าของบ้านทันทีเลยหรือเปล่าตามกฎหมาย
0: ใช
1: ่จ่ายเรียบร้อยแล้วนะ3ล้านเนี่ยทำเป็นหนังสือเซ็นกันแล้วด้วยอาจารย์มนิษฐ์กรุณาเซ็นเป็นพยานให้1ท่าน
2: ครับ
0: ให้กุญแจเรียบร้อยเลยนะคะ
1: ผมเป็นเจ้าของบ้านหรือยังครับ
0: นั่นค่ะเรามาดูนะคะข้อนี้นะคะก็ต้องพิจารณาว่าทรัพย์นะคะที่เราใช้ทำการซื้อขายกันเป็นทรัพย์ชนิดใดนะอาจารย์เน้นนะคะว่าเป็นสังหาริมทรัพย์เป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเป็นอสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะเราก็จะมีแบบใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราห้ามลืมเด็ดขาดเลยสัญญาซื้อขายนะคะถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีแบบตามมาตรา456ที่อาจารย์กล่าวไปตอนต้นนะคะบอกว่ากรรมสิทธิ์ย่อมโอนไปเป็นของผู้ซื้อทันทีตั้งแต่ทำการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่
0: นั่นแปลว่าไม่ได้โอนตอนที่เราส่งมอบกุญแจตอนที่เราตกลงกัน
1: กรรมสิทธิ์ในบ้านของอาจารย์แอร์ยังไม่โอนมาที่ผม
0: ค่ะ
1: แม้ว่าผมจะมีกุญแจแล้วก็ตาม
0: ใช่ค่ะนะคะจะโอนไปก็ต่อเมื่อทำหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ก็คือว่าไปที่ที่ดินเนาะจูงมือกันไปที่ที่ดินไม่ใช่สำนักงานสมรส นะคะจบแล้วนะคะก็สัญญาซื้อขายนะคะก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องพิจารณานะคะแล้วก็ลองมาดูว่าสาระสำคัญของเขาว่าคืออะไรนะคะดังนั้นนักศึกษาจะใช้ถูกเนาะโดยแยกประเภทซ้ำให้ถูกต้องนะคะ
1: ครับผม
0: ต่อมานะคะอาจารย์ก็ขอขึ้นสัญญาเช่าทรัพย์เลยนะคะ
1: สักประเภทหนึ่งนะครับอาจารย์
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาอีกประเภทหนึ่งนะคะสัญญาเช่าทรัพย์เช่าทรัพย์เนี่ยเราเจอบ่อยมากเลยนะคะอาจารย์สมมติว่าเราเดินทางไปเรียนแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทำงานต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะต้องไปเช่าก่อนเนาะก่อนที่จะแบบก่อร่างตั้งตัวยังไม่มีเงินซื้อ อ่ะนะคะลองมาดูมาตรานี้นะคะบอกว่าอันว่าเช่าทรัพย์สินนั้นนะคะคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่าผู้ให้เช่านะคะตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะชั่วระยะเวลาอันมีจำกัดและผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้นลองดูนะคะว่าเช่าทรัพย์จะแตกต่างกับซื้อขายนะคะอย่างซื้อขายเนี่ยเราเจตนาคือมุ่งโอนกรรมสิทธิ
1: ์
0: แต่ว่าเช่าทรัพย์เนี่ยคือให้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดดังนั้นกรรมสิทธิ์ไม่โอนนะคะตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญคือแตกต่างจากสัญญาซื้อขายนะคะลักษณะสำคัญนะคะก็คือว่ามีบุคคลสองฝ่ายอีกแล้วนะคะ
1: ก็จ
0: ะเหมือนสัญญาซื้อขายเลยนะคะก็โดยผู้ให้เช่าเนี่ยตกลงที่จะให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์หรือรับประโยชน์ในทรัพย์สินขณะเดียวกันนะคะผู้เช่าก็มีหน้าที่จ่ายค่าเช่าเป็นการตอบแทนนะก็เป็นสัญญาต่างตอบแทนเหมือนกันนะคะการใช้ทรัพย์เนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ของกันและกันนั่นเองทีนี้ลองมาดูนะคะว่าผู้เช่าเนี่ยมีสิทธิ์เพียงแต่ได้ใช้หรือได้ประโยชน์นะคะในทรัพย์สินนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งตามสัญญาเช่าเท่านั้นนะคะข้อพิจารณานะคะที่เราจะมักจะได้ยินคำถามมาเสมอเลยว่าผู้ให้เช่าต้องเป็นเจ้าของในขณะที่เข้าทำสัญญาเช่าด้วยไหม
1: อันนี้น่าสนใจนะเราไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วเราเอาทรัพย์สินนั้นออกไปให้เช่าได้ไหม
0: ใช่ค่ะเราอาจจะเจอ
1: เจ้าของผมไปเช่าตึกอาจารย์หลังจากนั้นผมก็ตึกอันเนี้ยไปให้อาจารย์มานิดเช่าต
0: ่อ
1: แต่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของอ่ะแบบนี้มันทำได้ตามกฎหมายหรือเปล่า
0: อันนี้ก็ต้องมาดูนะคะว่าอาจารย์โยเนี่ยในฐานะที่ไปให้อาจารย์มานิดเช่าอีกรอบนึงอย่างนี้เรียกว่าเช่าช่วงเนาะมีอำนาจหรือเปล่ามีอำนาจนั้นในการที่จะปล่อยเช่าต่อหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงแต่ว่ามีคำพิพากษาของศาลนะคะที่บอกเป็นแนวบอกว่าสัญญาเช่าเนี่ยผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องมีกรรมสิทธิ
1: ์
0: ในทรัพย์สินนั้นนะคะแต่ว่าให้ดูอำนาจของผู้ให้เช่าว่าผู้ให้เช่ามีอำนาจในการปล่อยทรัพย์นั้นให้คนอื่นเช่าหรือเปล่านะคะอย่างสมมติเราอาจจะเคยเห็นแบบอย่างอาจารย์โยแนะนำก็จะเป็นเรื่องเช่าช่วงเนาะแต่บางครั้งเราจะเห็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเอเจนซี่พวกนายหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่าญาติอาจารย์ท่านนึงอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็คือมีทรัพย์สินแบบญาติอะไรนะคะญาตินนทบุรีนะคะ
1: นนทบุรี
0: มีทรัพย์สินเยอะมากเลยนะคะมีคอนโดเยอะมากเลยแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเขาก็จะไม่ค่อยสะดวกเขาจะฝากอาจารย์แอร์เอาไว้ว่าช่วยดูทรัพย์สินให้หน่
1: อ
0: ยปล่อยเช่าให้หน่อยทำสัญญาให้เลยนะแต่มอบอำนาจไว
1: ้ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แอร์ก็จะสามารถคือมีอำนาจที่จะเอานำห้องนั้นนะไปให้เช่าได้นะคะ
1: ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ
0: ใช่ค่ะก็คือสรุปว่าต้องดูอำนาจนะคะว่ามีอำนาจไหมในการที่จะให้เช่าต่อนะคะ
1: ผมขออนุญาตนิดนึงในเรื่องเช่าช่วงที่พูดถึงเมื่อกี
0: ้
1: ผมย้อนกลับไปนะว่าอาจารย์แอ้เป็นเจ้าของผมเช่ากับอาจารย์แอ
0: ้
1: หลังจากนั้นผมก็เอาทรัพย์สินตรงนี้ไปให้อาจารย์มานิชเช่าอีกทีนึงตรงนี้กฎหมายก็กำหนดไว้เนอะว่าจริงๆเช่าช่วงเนี่ยทำไม่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
0: ใช่
1: ยกเว้นแต่เจ้าของอนุญาตแล้วถึงเจ้าทรัพย์สินเนี่ยไปให้อาจารย์มานิชเช่าได้เพราะฉะนั้น ในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้คนเนี้ยดันทะลึ่งเอาออกไปให้คนอื่นเจ้าช่วง มันก็เป็นเหตุผลหนึ่ง เหตุผลหลักที่จะถูกยกเลิกสัญญาได
0: ้ค่ะ
1: ถือว่าผิดสัญญาเนา
0: ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาที่ตกลงกันเนาะเพราะเวลาอาจารย์แอร์จะให้อาจารย์โยเช่านะคะก็ดูแล้วว่าฐานอนุรูปค่อนข้างดีนะคะจ่ายค่าเช่าได้แน่ๆนะคะคือพิจารณาแล้วนะคะนะต่อมานะคะประการต่อมาก็คือผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าทีนี้การตกลงการจะให้ค่าเช่านะคะคืออะไรนะให้กระปิดกระปอยได้ไหมเดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่ให้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมาพิจารณากันนะคะว่าค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นเนี้ยจะเป็นการให้เพียงเล็กน้อยครั้งคราวไม่แน่นอนได้ไหมอ่ะสมมตินะคะอาจารย์แอร์เนี่ยมีบ้านนะคะเป็นแบบทาวน์โฮมเนาะทาวน์โฮมอยู่นะคะ3ชั้นชั้นบนเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะคะแล้วก็เห็นว่าอาจารย์โยนะคะเพิ่งย้ายมาใหม่ยังไม่มีห้องก็เลยบอกว่าเนี่ยมาอยู่ข้างบนก็ได้นะ
1: ยังอัตคัดอยู
0: ่เพราะว่าอาจารย์แอร์เนี่ยมีแบบห้องมากมายนะคะเป็นร้อยห้องเป็นเศรษฐินีนะคะอาจารย์โยก็ขึ้นไปอยู่ห้องข้างบน
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากก็อัตคัดนิดนึงนะคะก็พอถึงหน้าทุเรียนก็ส่งทุเรียนมาบ้างปะปายนะคะแต่ไม่ได้จ่ายค่าเช่าแบบเป็นรายเดือนนะส่งแบบเหมือนแบบ
1: มีเท่าไหร่ก็ให
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: มีเท่าไหร่ก็ให้ทุเรียนอยู่ในตู้เย็นนะกินได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะวันนึงทะเลาะกันอาจารย์โยแบบใช้แอร์เปลืองมากเลยนะคะอาจารย์แอร์ไม่อยากให้อยู่รวมบ้านแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มขับไล่นะคะอาจารย์โยบอกว่าไล่ไม่ได้นะเพราะว่าจ่ายค่าเช่าเป็นทุเรียนมาตลอดเลยก็ถามว่าตรงนี้ถือว่าเป็นค่าตอบแทนของการเช่าหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือนะคะว่าค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะก็จะถือว่าไม่ใช่ค่าตอบแทนคือไม่ใช่ค่าเช่าเนาะเหมือนให้กันแบบด้วยเสน่หาเอ็นดูเห็นชอบกินทุเรียนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เล็กน้อยกรณีนี้เนี่ยผมเคยเจอนะเวลาผมไปสอนสากำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะถามอาจารย์ผมให้เช่าสวนเช่านาแล้วก็แทนที่จะจ่ายค่าเช่าเป็นเงินครับเขาจ่ายค่าเช่าเป็นผลไม
0: ้
1: เอาไป3เข่ง4เข่ง5เข่งแต่ให้ตลอดนะผลผลิตให้เจ้าของที่ดินเขาก็มาถามผมว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยสัญญาเช่าใช้ได้หรือเปล่
0: า
1: คำว่าตัวเงินตรงนี้ค่าเช่าจำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้นหรือเปล่า
0: ค่ะก็คำตอบนะคะว่าถ้าสมมติว่าให้สม่ำเสมอเหมือนตกลงกันตอนสัญญาเช่าอันนี้จะถือว่าเป็นค่าเช่า
1: ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นตัวเงินเท่านั้นอย่าไปติดว่าค่าเช่าต้องเป็นตัวเงินเท่านั้นนักศึกษาไม่ใช่นะครับนักศึกษาสามารถจ่ายค่าเช่าเป็นผลไม้เป็นข้าวกี่กระสอบก็แล้วแต่ตกลงกันเนอะ
0: ใช
1: ่แต่ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นตัวเงินเท่านั้น
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เรามาดูคำพิพากษาฎีกาที่สมทบนะคะว่าเนี่ยหลักการนี้นะคะ
1: ครับ
0: ก็คือคำพิพากษาฎีกาที่1310/2498นี่ยังไม่เกิดเลยนะคะ2498 ผู้เช่าให้ผู้อื่นเข้าอยู่ในห้องเช่าชั้นบนนะคะโดยผู้เช่าเนี่ยอยู่เสียเงินให้แก่ผู้เช่าเนี่ย ในเล็กๆน้อยๆอ่ะแบบทดแทนบุญคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ถือเป็นค่าเช่านะคะแล้วก็ไม่เรียกว่าเป็นการเช่าช่วงด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ประการต่อมานะคะสัญญาเช่าเป็นสัญญาซึ่งมีระยะเวลาอันจำกัดทีนี้

0: ระยะเวลาอันจำกัดหมายความว่ายังไงนะคะก็คือว่าโดยปกติแล้วมาตรา540นะคะบอกว่าอันอสังหาริมทรัพย์ห้ามมิให้เช่ากันเป็นกำหนดเวลาเกิน30ปี
1: ครับ
0: ถ้ากำหนดเกิน30ปีให้ลดลงมามีผลบังคับใช้แค่30ปีนะคะเช่นอาจารย์แอร์ทำสัญญาเช่ากับอาจารย์โยนะคะบอกว่าหุยอาจารย์โยแบบบ้านน่าอยู่อ่ะทำ50ปีเลยละกันนะ อยู่ไม่ไปเลยอ่ะ นะคะ
1: กะอยู่ยันเกษียณแล้วต่อไปยันมีหลานเลย
0: ไม่เลี้ยงหลานได้ด้วยนะคะทีนี้ถ้าสัญญากำหนดไว้นะคะเกินกว่า30ปีสัญญาเนี้ยจะให้บังคับนะคะมีผลใช้บังคับแค่30ปีเท่านั้นนะคะทีนี้แต่ว่าสามารถต่อได้พอครบ30ปีตอนนั้นก็ประมาณ80อายุ80ยังต่อได้อยู่นะคะแต่ก็ต่อได้ไม่เกิน30ปีอยู่ดี
1: ใช่แต่ว่าถ้า30ปีคุณก็ต้องไปจดทะเบียนเนาะทำสัญญาระหว่างกัน2คนก็ไม่สมบูรณ
0: ์
1: ต้องไปจดทะเบียนถึงจะมีผลสมบูรณ์30ปี
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการจดทะเบียนนะคะบอกว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะห้ามเช่าเกินกว่า30ปีถ้าลดลงมาเหลือ30ปีใช่ไหมคะแล้วก็ต่อได้นะคะทีนี้ลองมาดูคำว่าจำกัดระยะเวลาจำกัดระยะเวลาเนี่ยก็คือ30ปีนะคะและอีกอันนึงอ่ะก็คือว่าจำกัดคำว่าจำกัดระยะเวลาก็หมายถึงว่าอาจจะบอกว่าอาจารย์โยอยู่จนตายเลยแล้วกันนะ
1: ตลอดชีวิต
0: ตลอดชีวิตจนกว่าที่จะสูญสิ้นไปเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นระยะเวลาที่ไม่แน่นอนแต่มีระยะเวลาอันจำกัดเพราะอาจารย์แอร์จะไม่เป็นอมตะใช่ไหมคะ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นระยะเวลาที่จำกัดทีนี้ฝากไว้นะคะเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องสำคัญมากเลยก็คือหลักเกณฑ์ในการให้เช่าถ้าการเช่าอาจารย์ขอสรุปเลยเนาะถ้าการเช่าสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ปกติทั่วไปหรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษการเช่าเนี่ยไม่มีแบบนั่นแปลว่าสามารถที่จะทำสัญญาเช่าเนี่ยด้วยวาจาก็ได้นะคะก็มีผลสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะพิจารณาว่าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า3ปีขึ้นไปหรือไม่นะคะถ้าน้อยกว่า3ปีจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ถ้าเกินกว่า3ปีนะคะจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานด้วยนะคะตรงนี้สำคัญนะคะก็ฝากไว้ให้นักศึกษาปฏิบัติไว้ใช้ปฏิบัตินะคะ
1: ครับผมและนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญเพียงบางส่วนนะครับในหน่วยที่3สัญญาทางธุรกิจนะครับสามารถดูสัญญาอื่นๆได้จากชุดวิชาจากหน่วยนี้นะครับขอให้นักศึกษาเนี่ยไปลองศึกษาเพิ่มเติมดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับช่วงสุดท้ายของรายการและเราจะกลับมาอยู่ในช่วงของคำถามคำตอบที่น่าสนใจนะครับพักสักครู่เดียวครับผม
2: มีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภา

0: ครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับและช่วงสุดท้ายของเราก็คือช่วงถามตอบนะครับเราก็จะมีคำถามไปเปิดโจทย์ตุ๊กตาอาจจะแล้วแต่กิจกรรมที่อาจารย์แต่ละท่านวางไว้เลยนะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยหน่วยที่1 2 3เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่เราตอบได้ไหมยากเกินไปหรือเปล่าเราจะต้องกลับไปทบทวนความรู้แค่ไหนเพียงใดนะครับเริ่มจากคำถามแรกเลยหน่วยที่1 นะครับต้องเรียนถามท่านอาจารย์มานิดนะครับว่าเทคนิคการสัมมนาเนี่ยจะสามารถนำมาปรับใช้กับวิชาการด้านกฎหมายหรือสำหรับบทบาทของนักปกครองท้องที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์อย่างไรได้บ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
6: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับคืออย่างน้อยข้อที่หนึ่งความที่การสัมมนานั้นเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เรามาเรียนหนังสือด้วยกันเนี่ยครับตรงนี้ท่านใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าบางทีความที่ถูกครับเรื่องของกฎหมายนั้นต้องทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายแต่เราเข้าใจไม่เท่ากันนะครับหรือว่าเรียนมานะฮะท่านอาจารย์พงศิษฐ์ท่านอ่านหนังสือเยอะกว่านะครับคุณน้องอาจจะอ่านน้อยกว่าหรือผมอ่านมาอ่านอีกลักษณะหนึ่งผมอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเยอะกว่าเพราะบางทีการที่เราทำความเข้าใจร่วมกันแล้วเอ๊ะตรงนี้มันยังไงกันแน่ตรงนี้หลักมันว่ายังไงกันแน่ตรงนี้มีแนวคำพิพากษาฎีกาไหมเรามาคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะนี่คือการนำวิธีการสัมมนามาใช้สำหรับที่เราเรียนหนังสือด้วยกัน
5: ครับ
6: ประเด็นที่สองนะครับบทบาทหน้าที่ด้านหนึ่งของท่านนักปกครองท้องที่คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้การศึกษาหรือการพัฒนาทีนี้คนที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านก็คือกรรมการกม.
5: ครับ
6: นะครับทำไงเราจะเอาเทคนิควิธีการสัมมนาเนี่ยเอาไปใช้เพื่อให้เขาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็เหมือนกับเรียนหนังสือเหมือนกับตัวเราเองเรียนหนังสือ
5: ครับ

0: ก็คือนําไปใช้ว่าเอ๊ะพวกเราเข้าใจไหมนะครับระเบียบข้อนี้คําสั่งข้อนี้นโยบายหรือแผนข้อนี้เป็นไงก็นําไปใช้เพื่อให้กรรมการกม.ด้วยกันหรือแม้กระทั่งราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับเขาได้เกิดการพัฒนานะครับพัฒนาในแง่ของความรู้ความเข้าใจพัฒนาว่าการนําไปสู่การปฏิบัตินะครับทำยังไงบ้างนี่คือได้ใช้แน่นอนนะครับในประเด็นที่2เฉพาะประเด็นที่3ครับก็คือกรณีที่เรานำไปใช้ในการแสวงหาข้อยุตินะครับข้อยุติว่าเอ๊ะตกลงว่าแผนเราจะเลือกแผนไหนนะครับเราจะเลือกแผนไหนเราจะใช้โครงการไหนดีตรงนี้ครับผมว่าได้ใช้แน่นอนเพราะว่าเราต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันซึ่งการสัมมนานั้นเขาจะได้แลกเปลี่ยนว่าอันนี้มีข้อดีมากกว่าอันนี้มีข้อเสียอันนี้มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มากน้อยกว่ากันก็ไปอภิปรายกันถกเถียงกันและท้ายที่สุดก็ได้ข้อยุติร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนักปกครองท้องที่เนี่ยนำไปใช้ได้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าได้นำเอาเทคนิควิธีการสัมมนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับ
1: ครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับสำหรับคำถามที่2ครับหน่วยที่2เนาะ
2: หน่วยที่2นะคะก็มีคำถามจากทางบ้านนะคะบอกว่าถ้าสมมุติในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญาค่ะและต้องการใช้สิทธิ์ทางศาลนะคะจะฟ้องร้องได้ที่ศาลใดค่ะ
1: กรณีนี้นี่เกิดขึ้นกันเยอะแยะเลยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยไอการฟ้องเกี่ยวกับสัญญานี้เกิดขึ้นเนา
2: ะ
1: สัญญาเช่าสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาค้ำประกันฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมายในปัจจุบันเนี่ยฟ้องที่ศาลยุติธรรมฟ้องศาลแพ่งนี่แหละคำถามเป็นคำถามที่ดีนะว่าอ้าวแล้วเราทำสัญญากันคู่กรณีคู่ความอีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่ชำระหนี
2: ้
1: เราจะไปฟ้องได้ที่ไหนตอนนี้เราก็ต้องอันนี้เราจะต้องกลับไปพลิกดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเขาบอกว่าในการที่เราจะเสนอคดีขึ้นสู่ศาลมีได้สองรูปแบบครับอาจารย
2: ์
1: คือหนึ่งทำเป็นคำฟ้อง 2. คือทำเป็นคำร้องขอสองรูปแบบนะครับทำเป็นคำร้องคำเป็นคำร้องขอทำเป็นคำฟ้องคำฟ้องเนี่ยเราเรียกว่าคดีมีข้อพิพาทเวลาเราฟ้องกันเนี่ยมันมีข้อพิพาทแน่นอนแหละเราถึงฟ้องเขาถูกไหมทำเป็นคำฟ้องถ้าทำเป็นคำร้องขอเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทตัวอย่างเช่นขอศาลให้แต่งตั้งชั้นเนี่ยเป็นผู้อนุบาลคุ้มครองคนไร้ความสามารถขอให้ศาลแต่งตั้งชั้นให้เป็นผู้พิทักษ
2: ์
1: คุ้มครองคนเสมือนไร้ความสามารถ
2: ค่ะ
1: โอเคสองรูปแบบนะครับนักศึกษาหลังจากนั้นเรามาดูไอ้เรื่องสัญญาเนี่ยเราจะไม่ใช้จะไม่เสนอคดีโดยทำเป็นคำร้องเราจะเสนอคดีโดยทำเป็นคำฟ้องเป็นคดีมีข้อพิพาทสัญญาสองฝ่ายเนอะเราทะเลาะกันฝั่งหนึ่งไม่จ่ายเงินเราก็สามารถเสนอคดีต่อศาลได้โดยทำเป็นคำฟ้องแต่การทำเป็นคำฟ้องเนี่ยเราก็ต้องไปดูอีกครับอาจารย์ว่าไอ้คำฟ้องของเราเนี่ยมันเป็นกรณีหนี้เหนือบุคคลหรือหนี้เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์แยกอีกสองกรณีอีกถ้าเกิดต้องการเรียกเงินอ่ะผมย่อๆแล้วกันถ้าต้องการเรียกเงินเป็นหนี้เหนือบุคคลถ้าต้องการเรียกอสังหาริมทรัพย์ต้องการที่ดินคืนมาแบบนี้เป็นหนี้เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ขอให้นักศึกษาดูสไลด์นิดนึงนะครับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4อนุ1นะครับเขาบอกว่ามาตรา4เนี่ยบอกไว้ว่าคำฟ้องนะครับให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนา อยู่ในเขตศาลนะหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ถ้าเราดูจากบทบัญญัติตัวนี้เนี่ยเวลาเราฟ้องสัญญานะครับเท่าเกณฑ์การฟ้องเพื่อเรียกเงินเฉยๆนักศึกษาดูบทบัญญัติของกฎหมายดีๆนะว่านักศึกษาจะเอาคำฟ้องเนี่ยไปเสนอได้ที่ต่อศาลไหนกฎหมายบอกเลยครับว่าอันแรกเลยนักศึกษามีสิทธิ์คือจำเลยมีภูมิลำเนาเราฟ้องใครล่ะคนนั้นเป็นจำเลยเขาอ่ะมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนคำว่าภูมิลำเนาก็คือว่าที่อยู่แหละเขาอยู่จังหวัดไหนเขาอยู่จังหวัดขอนแก่นก็เสนอที่ศาลจังหวัดขอนแก่นนอกจากนั้นเนี่ยกฎหมายยังเชื่อมด้วยคำว่าหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น

0: มูลคดีคืออะไรก็คือที่ที่ทำสัญญาถ้าพูดง่ายๆนะเอาเข้าใจง่ายที่ที่ทำสัญญาแหละก็ต้องไปดูว่าสัญญาที่ทำขึ้นเนี่ยมันทำขึ้นที่ไหนล่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับดูที่สไลด์นะตัวอย่างที่ยกมาค่อนข้างยาวทีเดียว
1: เจี๊ยบ
0: เขาบอกว่านางสาวเจี๊ยบเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะครับได้ตกลงทำสัญญาเช่าบ้านของนายสงวนเนี่ยโดยสงวนเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดพัทลุงนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สัญญาเช่าเนี่ยทำขึ้นที่จังหวัดพังงาโอ้โหคนละที่คนละทางเลย3จังหวัดแล้วเขาบอกว่าสัญญาเช่าก็กำหนดระยะเวลาไว้3ปีพอเช่ามาได้ปีเดียวเท่านั้นนายสงวนเนี่ยไม่ประสงค์ครับที่จะให้เจี๊ยบเนี่ยอยู่อาศัยในบ้านของตนอีกผู้ให้เช่าไม่ประสงค์และผู้นี้คือจะไล่ผู้เช่าออกจากบ้านก็เลยได้ปิดล็อกกุญแจบ้านไม่ให้นางสาวเจี๊ยบเนี่ยเข้าไปในบ้านเช่าได้เราไม่พูดถึงคดีอาญาเนอะเราพูดถึงคดีแพ่งเขาบอกว่าจากการกระทำดังกล่าวเนี่ยเจี๊ยบเห็นว่าเป็นการกระทำที่ผิดสัญญาแน่นอนผิดสัญญาแน่นอนและประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายค่าเสียหายในทางแพ่งก็คือจำนวนเงิน
1: ค่ะ
0: นะครับเรียกร้องค่าเสียหายจากการไม่ได้อยู่อาศัยบ้านเช่าเขาอยู่เขามาปิดล็อกยังไม่ครบ3ปีเลยคำถามถามว่าแล้วเจี๊ยบจะต้องไปฟ้องร้องที่ศาลใดถ้าเราดูบทบัญญัติของกฎหมายนะครับขอให้ย้อนกลับไปดูนิดนึงกรณีนี้เนี่ยเป็นหนี้เหนือบุคคลนะครับกฎหมายกำหนดไว้แล้วเนอะว่าหนี้เหนือบุคคลหนี้เกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลโอเคกรณีนี้เนี่ยต้องเสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาก็คือไอ้คนที่ทำผิดละเราฟ้องใครไอ้คนนั้นเนี่ยทำผิดไปดูครับภูมิลำเนาของจำเลยในคดีนี้คดีนี้ใครเป็นตัวจำเลยคนถูกฟ้องก็คือนายสงวนนายสงวนอยู่พัทลุงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฟ้องที่ศาลจังหวัดพัทลุงกรณีที่หนึ่งนะครับมีออปชันที่สองอีกเลือกได้ไม่ใช่ฟ้องสองศาลน
1: ะ
0: ต้องเลือกนางสาวเจี๊ยบก็สามารถเลือกมูลคดีเกิดได้ศาลที่มูลคดีเกิดมูลคดีเกิดที่ไหนจากตัวอย่างครับก็ยกมาว่าสัญญาเช่าเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จังหวัดพังงาเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดพังงาสรุปแล้วนางสาวเจี๊ยบสามารถเลือกที่จะฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดพัทลุงหรือศาลจังหวัดพังงาได้สองศาลศาลใดศาลหนึ่ง
1: สองศาลไม่ได้นะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ใช่ไปฟ้องพร้อมกันสองศาลแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: โอเคในกรณีที่สองครับคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือพูดง่ายๆเอาให้เข้าใจง่ายๆคือคำฟ้องที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฟ้องเอาที่ดินมาฟ้องเรียกร้องเกี่ยวกับภาระจำยอมของที่ดินสิทธิเก็บกินของที่ดินสิทธิ์หรือเกี่ยวกับตัวทรัพย์นั้นเลยฉันไม่ได้ต้องการเงินฉันต้องการที่ดินมา
1: เดินผ่านภาระจำยอม
0: ใช่ครับตรงนี้เราก็ต้องไปดูตัวบทบัญญัติของกฎหมายอีกในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา4ทวิท่านได้บอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์นะครับให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่น
1: ะ
0: แล้วก็ให้หรือว่าสามารถเสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลสองอย่างน
1: ะ
0: ศาลที่อสังหาริมทรัพย์
1: ต
0: ั้
1: งอย
0: ู
1: ่
0: หรือจำเลยมีลำเนาตัวอย่างครับที่ผมยกขึ้นมาให้ดูนะครับเป็นคำถามนางสาวเจี๊ยบอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวนะครับโอเคนางสาวเจี๊ยบและนางสาวจอยเนี่ยตกลงทำสัญญาเช่าบ้านเจี๊ยบกับจอยตกลงเช่ากันโดยเจี๊ยบเป็นผู้ให้เช่าจอยเป็นผู้เช่านะครับเจี๊ยบเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่นนทบุรีจอยมีภูมิลำเนาอยู่ราชบุรี2จังหวัดแล้วน
1: ะ
0: สัญญาทำขึ้นที่จังหวัดพิจิตร
1: จังหวัดที่3แล้ว
0: โดยบ้านที่เช่าอยู่ที่ขอนแก่นโอ้โหแต่ละที่4จังหวัดแล้วครับคำถามก็คือว่าหากจอยเนี่ยผู้เช่าเนี่ยผิดสัญญาแล้วก็เจี๊ยบไม่ประสงค์ให้จอยอยู่แล้วกรณีนี้ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์แล้วเพราะว่าผู้เช่าผิดสัญญาคำถามก็คือเจี๊ยบเนี่ยสามารถฟ้องร้องได้ที่ศาลใดกรณีนี้ฟ้องให้เขาออกจากบ้านเช่าไปนะไม่ได้ต้องการเงินแต่มันเกี่ยวข้องกับอสังหาโดยตรงฟ้องให้ออกไป ก็ถ้าเราดูบทบัญญัติตามมาตรา4ทวินะครับอย่างที่บอกไปคุณต้องแยกก่อนนะว่าเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาหรือว่าเป็นหนี้เหนือบุคคลถ้าเป็นหนี้เหนือบุคคลฟ้องตามมาตรา4อนุ1ถ้าเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฟ้องตามมาตรา4ทวิซึ่งกรณีนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์คือฟ้องให้เขาออกไปจากสถานที่เราเพราะฉะนั้นใช้4ทวิบอกว่าเวลาเสนอคดีต่อศาลต้องเสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่หรือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์สักครู่ครับเมื่อกี้ว่าอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ที่ไหนอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ที่ขอนแก่นเพราะนั้นก็ต้องฟ้องที่ศาลจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นไม่พอกฎหมายเชื่อมด้วยคำว่าหรือเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเลือกได้เลือกว่าเอ๊ะหรือว่าเราไปฟ้องศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีก็ต้องไปฟ้องที่ศาลจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้ก็สุดแท้แต่เลยว่าผู้เป็นโจทย์เนี่ยสามารถเลือกที่จะฟ้องได้สุดแท้แต่ว่าอยากจะฟ้องที่ศาลไหนโอเ
1: ค
0: ผมขอเป็นตัวอย่างสุดท้ายละกันสำหรับนักศึกษานะครับตัวอย่างสุดท้ายนายเก่งครับตกลงทำสัญญาว่าจ้างนายกาดก่อสร้างบ้านให้กับตนเองนะครับโดยนายเก่งได้ชำระเงินค่ามัดจำไปแล้วเป็นจำนวน 300,000 บาทต่อมานะครับนายกาดไม่อาจดำเนินการตามที่ตกลงไว้ในสัญญา
1: ค่ะ
0: นายเก่งจึงมีความประสงค์ที่จะฟ้องร้องนายกาดเพื่อเรียกเงินมาจำคืนอันนี้ขอให้ขึ้น PowerPoint นิดนึงนะครับจันช่วยขยายเต็มหน้าให้ผมนิดนึงโอเคขอบคุณมากครับนักศึกษาจะได้เห็นโจทย์ไปพร้อมกันเนาะนายเก่งตกลงทำสัญญาว่าจ้างนายกาดนะครับก่อสร้างบ้านให้กับตนเองโดยนายเก่งได้ชำระเงินค่ามาจำไปแล้ว300,000
1: บาท
0: ต่อมานายกาดเนี่ย ไม่ได้ดำเนินการตามที่ตกลงไว้ในสัญญานะครับ เก่งจึงประสงค์ที่จะฟ้องร้องนายกาดเพื่ออะไร
1: เพื่อเรียกเงินคืนมาจำคืน
0: เพื่อเรียกมาจำคืน อันนี้ข้อความสำคัญเลยนะฟ้องเพื่อเรียกเงินมาจำคืน ครับสำหรับข้อมูลก็จะมีข้อมูลระบุครับว่าเก่งมีภูมิลำเนาอยู่อุดรกาดมีภูมิลำเนาอยู่ร้อยเอ็ดสัญญาอันเนี้ยทำขึ้นที่พัทลุงบ้านก่อสร้างอยู่ที่เชียงใหม่
1: เจ้า
0: คำถามก็คือว่าถ้าเก่งจะฟ้องร้องกาดจะฟ้องร้องได้ที่ไหนเวลาเราพิจารณาเราก็ต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเกี่ยวมันเป็นการฟ้องร้องอะไรเป็นหนี้เหนือบุคคลหรือว่าเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์กรณีนี้อย่างเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์เน้นย้ำเลยนะเขาเรียกอะไรเรียกเงินมัดจำถูกไหมครับเรียกเงินเพราะฉะนั้นตัดอสังหาทิ้งไปเราเรียกจำนวนเงินเพราะฉะนั้นใช้มาตรา4อนุ1เป็นคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคลหนี้เหนือบุคคลบอกว่าฟ้องได้2ที่นะครับที่ที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือที่ที่มูลคดีเกิดในกรณีนี้จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มูลคดีเนี่ยเกิดที่จังหวัดพัทลุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายเก่งก็สามารถจะฟ้องนายกาดได้2ที่คือศาลจังหวัดร้อยเอ็ดหรือศาลจังหวัดพัทลุงนั่นเองก็สุดแท้แต่ว่าประสงค์ที่จะฟ้องที่ไหนสะดวกที่ไหนไปที่นั่นใช้สิทธิ์ตามศาลได้เลยครับผมนี่ก็คือคำถามเล็กๆน้อยๆนะครับในหน่วยที่สอนต่อมาครับเรามาดูคำถามในหน่วยที่3ละกันนะครับคำถามในหน่วยที่3ครับขอโทษทีครับข้อแรกเลยนักศึกษาลองดูคำถามที่ขึ้น PowerPoint ตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาคิดตามดูนะครับว่าเอ๊ะถ้าคำถามเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะสรุปสามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้หรือเปล่านะครับเราไปช้าๆพร้อมกัน
1: ค่ะ
0: โอเคนายแดงนะครับเป็นผู้ให้เช่า
1: ค่ะ
0: ตกลงให้นายเหลืองผู้เช่าผู้เช่าแพเนี่ยเช่าแพ
1: ค่ะ
0: เพื่อทำเป็นร้านอาหารลอยน้ำโดยทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือมีกำหนดระยะเวลาเช่า5ปีครับและนายเหลืองจะชำระค่าเช่าทุกวันสิ้นเดือนเป็นจำนวนเงินเดือนละ 30,000 บาทต่อมาเหลืองเนี่ยเช่าแพได้1ปีครับแดงต้องการให้นายดำเช่าต่อเนื่องจากดำเนี่ยให้ค่าเช่าที่สูงกว่าเป็นจำนวนเงินถึง 50,000 บาทมากกว่าถึง 20,000 บาทต่อเดือนเลยนะจึงแจ้งเหลืองครับว่าสัญญาเช่าแพเนี่ยไม่สมบูรณ์เนื่องจาก ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องการเลิกสัญญา
1: ค่ะ
0: ถามว่าการบอกเลิกสัญญาอันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใดนักศึกษาลองจินตนาการภาพดูนะเผื่อเราเนี่ยไปเช่าแพของใครสัญญาบอกว่าเท่าไหร่นะ5ปีเดือนละ 30,000 เช่ามาได้แค่ปีเดียวเจอคนให้ราคาสูงกว่าเขาอยากจะเลิกสัญญาเช่าก รณีเนี้ยถ้าพิจารณาในทางกฎหมายแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไงบ้าง
1: นะคะตรงนี้นะคะนักศึกษาก็อย่าลืมนะคะถึงที่อาจารย์เน้นย้ำก็คือว่าเราจะต้องแยกว่าการเช่าเนี้ยเป็นการเช่าทรัพย์ประเภทใดสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรืออสังหาริมทรัพย์นะคะโดยหลักการของการสัญญาเช่าเนี่ยก็คือว่าการเช่าสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะไม่จำเป็นต้องมีแบบนะคะไม่จำเป็นต้องมีแบบดังนั้นนะคะต้องดูว่าอันนี้เป็นแพเนาะเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะเฉลยก็คือว่าเมื่อแพเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะและไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ เจ้าหน้าที่นะคะจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ดังนั้นการเช่าแพระหว่างแดงกับเหลืองจึงมีผลสมบูรณ
0: ์
1: นะคะจึงมีผลสมบูรณ์สามารถฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาเช่าได้นะคะการที่แดงบอกเลิกสัญญาเช่าเนื่องจากอยากได้เงินของอีกท่านหนึ่งนะคะที่แพงกว่าเนี่ยจึงไม่ฟังไม่ขึ้นไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะ
0: ครับผมอันนี้น่าสนใจนะครับนักศึกษาจำรายละเอียดตรงนี้ให้ได้ผมว่าไม่แน่เนี่ยอาจารย์เขาเอาไปออกข้อสอบด้วย ไม่น่าจะหนีเนาะเช่าอสังหาเช่าสังหาริมทรัพย์มีความแตกต่างกัน3ปีบ้างต้องจดไหม30ปีได้ไหมถ้าเช่าสังหาริมทรัพย์3ปีต้องจดไหม5ปีต้องจดไหมอันเนี้ยก็ความสับสนกันบ่อยๆนะยังไงนักศึกษาลองกลับไปทบทวนขอคำถามท่านอาจารย์อีกสักข้อแล้วกันนะครับผมอีกข้อหนึ่งครับคำถามนะครับบอกว่าในวันที่1มกราคมนะครับปี2563
1: ค่ะ
0: นายกอไก่เนี่ยตกลงซื้อรถตู้จากนายขอไข่นะครับในราคา 310,000 บาทโดยนายกอไก่เนี่ยได้ชำระราคาให้กับนายขอไข่เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทในขณะทำสัญญาโดยยังมิได้จดทะเบียนโอนอีกทั้งมิได้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในรถตู้คันดังกล่าวและตกลงจะชำระราคาที่เหลือในวันที่1มิถุนายน2563พอถึงกำหนดชำระเงินนายกก็ไม่ได้ชำระเงินแต่อย่างใดนะครับนายขอจึงอ้างว่ากรรมสิทธิ์ในรถตู้ยังเป็นของตนอยู่กรณีนี้ครับให้ท่านเนี่ยวินิจฉัยว่ากรรมสิทธิ์ในรถตู้เป็นของใครช้าๆนะครับนักศึกษาลองค่อยๆพิจารณาอ่านโจทย์อีกสักรอบหนึ่งเนาะนักศึกษาท่านใดดูย้อนหลังพอสไว้ก่อนได้เลยอนุญาตดูจาก YouTube อย่างเงี้ยโอเคถ้าท่านดูสดอาจจะพอสไม่ได้แต่ว่าลองจินตนาการตามละกันนะครับถ้าท่านไหนพอสได้พอสไว้ก่อนลองกลับมาอ่านโจทย์ดูอีกรอบนึงทันไหมและเราตอบยังไงคำตอบจะถูกหรือไม่ถูกต้องอย่างไรอยู่ที่อาจารย์ท่านนี้ครับช่วยเฉลยให้ฟังหน่อยครับ
1: นะคะข้อนี้นะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องพิจารณาว่าสัญญาที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาประเภทใดนะคะเป็นสัญญาประเภทใดซึ่งจริงๆแล้วเราเรียน6สัญญาใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ใน1ใน6นี้นะคะสัญญาอันนี้นะคะก็คือสัญญาซื้อขายนะคะซื้อขายรถตู้นั่นเองนะคะทีนี้เวลาเราจะพิจารณานะคะว่าสัญญานี้เป็นสัญญาซื้อขายหรือเปล่าเราอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องกลับไปดูสาระสำคัญนะคะสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายก็คือ1มีนิติกรรม2ฝ่ายเนาะนิติกรรม2ฝ่ายก็คือนายกในขอใช่ป่ะคะตกลงซื้อรถตู้คันนี้กันนะคะมีวัตถุเป็นทรัพย์สินวัตถุตรงนี้ก็คือรถตู
0: ้
1: รถตู้เป็นทรัพย์ชนิดใดก็คือสังหาริมทรัพย์นะคะ
0: และ
1: ต่อมาก็ต้องดูว่าผู้ขายเนี่ยมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไหมมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนะคะให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อก็ชำระราคาให้แก่ผู้ขายทีนี้มันมีประเด็นนิดนึงค่ะที่นักศึกษาอาจจะโดนหลอกได้นะคะก็คือว่าปกติเนี่ยในสัญญาตกลงกันว่าจะซื้อกันในราคา 310,000 บาทนะคะแต่ว่าการชำระราคาในตอนที่ทำสัญญาชำระไปแค่ 200,000 ขาดอีก 100,000 นะคะ 110,000 บาทยังไม่ได้ชำระเลยนะคะคำถามตรงนี้ทำให้นางสาวไข้เขวว่าแล้วสัญญาซื้อขายเนี่ยเกิดหรือยังเพราะยังจ่ายเงินกันไม่เสร็จเลยยังไม่จบนะคะคำตอบก็คือว่า

0: พอเราไล่ลงมาเสร็จแล้วเราจะพบว่าเนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายคำตอบก็คือว่าสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นแล้วแม้ว่าชำระราคายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จสิ้นนะคะยังขาดอีก 110,000 อย่างที่เราเรียนกันไปนะคะว่าคำว่าจะใช้ราคาไม่จำเป็นต้องใช้ในขณะที่ทำสัญญาอาจจะใช้ราคาตามที่เราตกลงกันก็ได้ในกรณีนะคะคู่สัญญาเนี่ยตกลงกันว่าจะใช้กันอีก เกือบ6เดือนเลยเนาะ1 มกราไปใช้1มิถุนาอันนั้นเข้าก็ออกลวงพอดีอะไรก็จะได้เงินมานะคะดังนั้นน่ะเมื่อเป็นสัญญาซื้อขายแล้วนะคะกรรมสิทธิ์ในรถตู้เป็นของใครก็ต้องตอบว่ากรรมสิทธิ์ในรถตู้นะคะก็จะเป็นของผู้ที่ขายขอโทษผู้ซื้อนะคะผู้ซื้อนั่นเองนะคะก็เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดค่ะ
1: โอเคครับเรายังมีเวลาเหลือนะครับผมขอเอาประเด็นบางส่วนเนี่ยมาพูดให้นักศึกษาฟังแล้วกันคำถามมันอาจจะเกิดขึ้นครับในชีวิตจริงเนี่ยบางท่านเนี่ยอายุเยอะบางทำงานเยอะเวลาเขียนสัญญาขึ้นมาครับบอกว่าเป็นสัญญาซื้อขายหัวกระดาษเลยบอกว่าเป็นสัญญาซื้อขายน
0: ะ
1: แต่เนื้อหาข้างในเนี่ยกลายเป็นสัญญาเช่าทรัพย์คือเบลอจัดเขียนด้วยตัวเองทำกันแบบบ้านๆคุยกันเองเลยหัวกระดาษซื้อขายเนื้อหาข้างในเป็นเช่าทรัพย
0: ์
1: คำถามว่าแล้วสัญญาฉบับนั้นเนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายหรือว่าสัญญาเช่าทรัพย
0: ์น่าคิดนะคะ
1: กรณีนี้ถามว่าเฮ้ยมีจริงในสังคมไหมมีจริงๆ คนบางทีมันเบลอจัดๆเนี่ยมันทำสัญญาเยอะทนายความทำเยอะ copy paste มา
0: ผิด
1: พลาดลืมเปลี่ยนหัวละไอ้คนเซ็นก็ไม่ได้ดูอะไรเลยดูเนื้อหาข้างในลืมดูหัวของสัญญาก็เลยเซ็นชื่อผลปรากฏว่ากรณีนี้เนี่ยการจะพิจารณาว่าเป็นสัญญาอะไรนะอาจารย์เราจะต้องดูเจตนารมณ์ของคู่สัญญาคำถามคือเราจะดูเจตนารมณ์ได้ยังไงล่ะก็ดูสิว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของสัญญาเนี่ยว่าไว้ยังไงบ้างชื่อสัญญามีอยู่แค่นี้เนื้อหามีอยู่20ข้อเจตนารมณ์ดูจากไหนครับ
0: 20ข้อ
1: ดูจาก20ข้อเพราะมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาเช่าทรัพย์แม้ว่าชื่อสัญญาจะบอกว่าเป็นส
0: ั
1: ญญาซื้อขายก็ตามเรื่องของเจตนารมณ์เนี่ยเราเห็นได้นะว่าถ้าเราเซ็นสัญญาไปบอกว่าซื้อขาย5ล้านบาทมีตัวเลข5คอมมา000คอมมา000 5ล้านวงเล็บข้างหลังเขียน 500,000 ครับ
0: โอ้
1: ผมไม่เอาคอมมาทิ้งแล้วกันคอมมามันชัดเอาเป็น500,000แล้ววงเล็บข้างหลังเขียนว่า 500,000 ตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกันเราจะรู้ได้ยังไงว่าเจตนารมณ์ของคนเซ็นสัญญาเนี่ยต้องการให้เป็น5ล้านหรือ 500,000 เราดูจากตัวเลขหรือดูจากตัวหนังสือ
0: น่าคิดนะคะตรงนี้
1: ตรงนี้เราก็ง่ายๆเลยครับตัวหนังสือมันเขียนยากกว่าสะกดยากกว่าเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยตัวหนังสือแน่นอนเอาตัวหนังสือเป็นหลักเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าทำไมเวลาเราทำสัญญาปัจจุบันเนี่ยมีการวงเล็บข้างหลังนะว่าหรือเราฝากเงินเราถอนเงินก็ตามที่แบงค์เนี่ยเราจะต้องเขียนเป็นตัวอักษรถูกไหมเพราะไอ้การใส่ศูนย์ใส่ศูนย์เนี่ยมันผิดพลาดกันได้ง่ายแต่การเขียนว่าล้านลอลิงไม่โทอานอหนูกับแสนเนี่ยโอกาสพลาดมันน้อยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยึดที่ตัวอักษรเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอื่นๆเช่นสัญญาถ้าไม่มีพยานลงลายมือชื
0: ่อ
1: ทำสัญญาซื้อขายไม่มีพยานลงลายมือชื่อสัญญานั้นใช้ได้ไห
0: ม
1: กฎหมายก็ไม่ได้กำหนดครับกำหนดแบบอยู่ไม่กี่กรณีเองซึ่งนักศึกษาสามารถไปดูในหนังสือได้นะว่านิติกรรมอะไรที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีพยานลงลายมือชื่อด้วยสัญญาซื้อขายถ้าอาจารย์สองท่านนี้ทำสัญญาซื้อขายเซ็นด้วยกันสองคนไม่มีพยานสัญญาสมบูรณ์นะครับใช้บังคับได้ตามกฎหมายนะครับแม้ว่าจะไม่มีพยานก็ตามมีพยานแต่พยานเซ็นไม่เป็นปั๊มลายนิ้วมือได้ไหมไปดูในหนังสือนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาสาระที่สำคัญนะครับสำหรับในรายการสอนเสริมรายการเพื่อการศึกษานะครับครั้งที่1หน่วยที่1 2และ3นะครับอย่างไรก็ดีครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยกลับไปทบทวนเปิดหนังสือเพื่อเก็บประเด็นทั้งหมดในแต่ละหน่วยนะครับเพราะว่าในแต่ละหน่วยเนี่ยมีประเด็นมีสาระสำคัญเยอะแยะมากมายเลยครับในวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราทั้ง3ท่านเนี่ยก็ขอลานักศึกษาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: สนใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านการส่งเสริมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวันนี้เป็นการส่งเสริมในชุดวิชา13201สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นครั้งที่1ซึ่งสาระสำคัญในการส่งเสริมครั้งนี้จะมีหน่วยที่1หน่วยที่3ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ปฐมาพรเย็นบำรุงมาช่วยสรุปในหน่วยที่1และหน่วยที่2รองศาสตราจารย์ดร.สมพรพุทธาพิทักษ์ผลและหน่วยที่3อาจารย์นิตยาวงใหญ่จะเป็นผู้กล่าวสรุปค่ะก่อนที่จะมีการสอนเสริมจะเป็นการปฐมนิเทศโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปฐมาพรเย็นบำรุงนักศึกษาสามารถสอบถามเข้ามายัง Facebook STOU Channel ในคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและในช่วงต่อไปขอเชิญนักศึกษารับฟังการปฐมนิเทศชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นได้แล้วค่ะ
1: ค่ะนักศึกษาค่ะชื่อวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นหรือ Introduction to Information Science เนี่ยนะคะเป็นชุดวิชาที่อยู่ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ทั้งวิชาเอกสารสนเทศทั่วไปและวิชาเอกสารสนเทศสำนักงานนะคะชุดวิชานี้มีการปรับปรุงมาหลายครั้งในการปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยก็ปรับปรุงตามหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2559โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยแล้วก็เพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะชุดวิชานั้นมีคำอธิบายชุดวิชาดังนี้ค่ะแนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการของงานสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ประเภทและรูปแบบของสารสนเทศและระบบสารสนเทศบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศองค์การและเครือข่ายด้านสารสนเทศการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศการประยุกต์เทคโนโลยีในงานสารสนเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศประเด็นสำคัญของการจัดการสารสนเทศจริยธรรมและกฎหมายสำคัญในงานสารสนเทศค่ะชุดวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ศึกษาชุดวิชานี้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการของสารสนเทศศาสตร์ข้อที่2นะคะก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและรูปแบบของระบบสารสนเทศข้อที่3มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลากรผู้เกี่ยวข้ององค์การและเครือข่ายด้านสารสนเทศแล้วข้อสุดท้ายนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในงานสารสนเทศค่ะชุดวิชานี้มีทั้งหมด15หน่วยการสอนนะคะหน่วยที่1นั้นว่าด้วยเรื่องสารสนเทศการจัดการสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์นะคะหน่วยที่2ระบบสารสนเทศหน่วยที่3คอมพิวเตอร์หน่วยที่4การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูลหน่วยที่5การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์หน่วยที่6อินเทอร์เน็ตหน่วยที่7การพัฒนาระบบสารสนเทศหน่วยที่8บุคลากรและองค์การทางวิชาชีพสารสนเทศหน่วยที่9ผู้ใช้สารสนเทศหน่วยที่10การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศหน่วยที่11การจัดการเอกสารสำนักงานหน่วยที่12ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสารสนเทศหน่วยที่13ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจหน่วยที่14ประเด็นสำคัญของการจัดการสารสนเทศในองค์การและหน่วยที่15กฎหมายและจริยธรรมสารสนเทศซึ่งก็ครอบคลุมคำอธิบายชุดวิชานี้ทั้งหมดนะคะในการศึกษาชุดวิชานี้เนี่ยนะคะนักศึกษาก็ต้องทำตัวเหมือนกับศึกษาชุดวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยนั่นแหละค่ะคือต้องจัดเวลาในแต่ละวันเพื่อศึกษาชุดวิชานี้อย่างน้อย2ชั่วโมงเพื่อศึกษา1ตอนนะคะหรือจะ1สัปดาห์ก็1หน่วยการสอนนะคะก็ต้องจัดเวลาให้นะคะแล้วก่อนที่จะศึกษาแต่ละหน่วยนักศึกษาก็ต้องทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนด้วยเพื่อที่จะวัดพื้นความรู้เดิมว่าเรามีความรู้ในหน่วยนั้นๆมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วหลังจากที่ศึกษาแต่ละหน่วยเสร็จแล้วก็ทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนเพื่อที่จะได้ดูว่าเรามีความเข้าใจนะคะในเนื้อหาในหน่วยนั้นๆที่เราได้ศึกษาไปแล้วมากน้อยเพียงใดนะคะเกณฑ์ที่ถือว่าพอใช้ได้นะคะคือจาก10ข้อของแบบประเมินหลังเรียนก็ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 8ข้อนะคะจึงจะ เดินหน้าไปศึกษาหน่วยต่อไปค่ะชุดวิชานี้นะคะมหาวิทยาลัยได้จัดรายการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตนะคะที่นักศึกษากำลังชมอยู่ตอนนี้นะคะถือเป็นสื่อเสริมให้กับนักศึกษาที่ศึกษาชุดวิชานี้เราจะมีทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะครั้งละ2ชั่วโมงแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการสรุปเนื้อหาหน่วยการสอน3หน่วยนะคะ5ครั้งก็15หน่วยแล้วในช่วงท้ายของแต่ละครั้งคณาจารย์ก็จะมานำตัวอย่างข้อสอบค่ะของหน่วยที่เราสอนในแต่ละครั้งนั้นมาแนะนำวิธีวิเคราะห์หาคำตอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นักศึกษาก็ควรจะดูให้ครบทั้ง2ชั่วโมงของแต่ละครั้งเลยนะคะมีทั้งหมด5ครั้งนะคะนักศึกษาสามารถติดตามวันเวลาของการออกอากาศของรายการสอนเสริมนี้ได้จากตารางที่มหาวิทยาลัยจัดส่งไปให้หรือทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะโดยที่เข้ามาที่เว็บไซต์ media.stou.ac.th หรือที่ Facebook STOU Channel

สามารถเข้ารับชมรายการได้ตลอดเวลาด้วยค่ะนะคะในการสอบนะคะปลายภาคนะคะของชื่อวิชานี้ก็มีทั้งหมดเป็นข้อสอบประณัย120ข้อค่ะนะคะจะออกข้อสอบทุกหน่วยการสอนนะคะหน่วยละ8ข้อแต่ละหน่วยก็แต่ละข้อก็มี

ประสบความสำเร็จในการศึกษาชั้นวิชานี้แล้วก็ทำสอบได้กันทุกคนนะคะได้คะแนนดีๆโชคดีนะคะสวัสดีค่ะหน่วยที่1สารสนเทศการจัดการสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศเป็นคำที่ให้ความหมายเกี่ยวกับข้อมูลและสื่อบันทึกความรู้รูปแบบต่างๆเช่นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิดีทัศน์และสื่อคอมพิวเตอร์ถ้าเราจะพูดถึงความหมายของสารสนเทศก็จะหมายถึงข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่างๆที่มีการบันทึกประมวลหรือดำเนินการด้วยวิธีใดๆเพื่อเพิ่มคุณค่าต่อผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งส่วนบุคคลและสังคมนอกจากคำว่าสารสนเทศแล้วก็ยังมีคำอีก2คำนะคะที่มีความหมายแตกต่างกันแต่ว่าก็มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันในแง่ของเนื้อหานะคะคือคำว่าข้อมูลและคำว่าความรู้ข้อมูลหรือ data ก็มีลักษณะที่เป็นข้อมูลดิบเป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากการสังเกตปรากฏการณ์หรือการกระทำในลักษณะต่างๆของวัตถุสิ่งของคนสัตว์หรือพืชแล้วนำมาบันทึกไว้เป็นตัวเลขสัญลักษณ์ภาพเสียงและอื่นๆความรู้นะคะหรือ knowledge เนี่ยนะคะเป็นความเข้าใจหรือความคิดในเรื่องหนึ่งซึ่งบุคคลได้สังเคราะห์และทำความเข้าใจจากสารสนเทศและแฝงอยู่ในตัวคนเป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานเป็นภูมิปัญญาความแตกต่างของคำสามคำนะคะจึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้และสถานการณ์หรือบริบทที่เกิดขึ้นค่ะในการศึกษาวิชาการแขนงสารสนเทศศาสตร์นะคะเราก็จะพบคำที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศอยู่2กลุ่มคำด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มคำที่ใช้เรียกหน่วยงานนะคะเช่นองค์การสารสนเทศกลุ่มคำที่2เป็นเรื่องของการเรียกตามรูปลักษณ์ของสารสนเทศค่ะเช่นวัสดุสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศ collection เอกสารข่าวสารข้อมูลข่าวสารและ big dataองค์การสารสนเทศนะคะก็เป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกหน่วยงานที่ผลิตรวบรวมจัดเก็บบริการและเผยแพร่สื่อบันทึกความรู้เนื้อหาโดยมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบนะคะมีทั้งหน่วยงานใหญ่นะคะที่มีขอบเขตภารกิจในการผลิตรวบรวมจัดโครงสร้างและให้บริการสารสนเทศนะคะเป็นภารกิจหลักเลยนะคะกับหน่วยงานเล็กนะคะที่มีหน้าที่ด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในสังกัดเดียวกันนะคะองค์การสารสนเทศที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็เช่นศูนย์สารสนเทศศูนย์สถิติสำนักงานธุรการห้องสมุดหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ค่ะกลุ่มที่2นะคะก็เป็นเรื่องของคำที่ใช้เรียกตามรูปลักษณ์ของสารสนเทศนะคะอย่างเช่นวัสดุสารสนเทศก็หมายถึงวัสดุชนิดต่างๆที่บันทึกข้อมูลความรู้ที่เป็นหลักฐานโดยอาจจะบันทึกลงกระดาษฟิล์มถ่ายภาพย่อส่วนนะคะโสตทัศนวัสดุและคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปของ CD DVD นะคะทรัพยากรสารสนเทศก็หมายถึงสารสนเทศที่ได้รับการบันทึกเป็นหลักฐานและคัดเลือกมาเพื่อบริการตามภารกิจของหน่วยงานนะคะทรัพยากรสารสนเทศก็อาจจะอยู่ในรูปของวัสดุชนิดต่างๆเช่นหนังสือเอกสารวารสารรายงานการประชุมซีดีดีวีดีวารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นcollection หรือมวลทรัพยากรสารสนเทศก็หมายถึงกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศที่อาจจำแนกตามประเภทหรือเฉพาะสาขาวิชาที่ถูกจัดเก็บรวบรวมไว้ในแหล่งใดแหล่งหนึ่งนะคะเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้อย่างเช่น collection ด้านวิทยาศาสตร์ collection ด้านศิลปะเป็นต้นถัดมานะคะเอกสารก็หมายถึงสิ่งสื่อต่างๆที่บรรจุข้อมูลคำพูดภาพเสียงที่มีขอบเขตที่ชัดเจนอย่างเช่นรายงานการประชุมรายงานการวิจัยบทความวารสารเป็นต้นข่าวหรือข่าวสารอันนี้มักจะเป็นคำศัพท์ที่เราพบในวงการสื่อสารมวลชนนะคะก็หมายถึงคำบอกเล่าเรื่องราวซึ่งมักเป็นเรื่องที่

เกิดใหม่หรือเป็นเรื่องที่สนใจโดยเฉพาะข่าวความเคลื่อนไหวในแต่ละสังคมนะคะอย่างเช่นข่าวเศรษฐกิจข่าววิชาการที่เผยแพร่ในกลุ่มนักวิชาการด้วยกันนะคะข้อมูลข่าวสารนะคะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540ได้บัญญัติเอาไว้ว่าสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงข้อมูลหรือสิ่งใดๆไม่ว่าสารสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆเพื่อที่จะจัดทำไว้ในรูปของเอกสารภาพเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้อันนี้นะคะก็หมายถึงข้อมูลข่าวสารตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการค่ะคำสุดท้ายนะคะคือ Big Data หมายถึงข้อมูลดิจิทัลที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดการผลิตเผยแพร่และจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลทั้งในระดับบุคคลองค์การและประเทศมีความหลากหลายประเภทนะคะแล้วก็ปริมาณก็มากมายมหาศาลและมีความปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะอันนี้มาดูเรื่องประเภทของสารสนเทศกันบ้างนะคะการจำแนกประเภทของสารสนเทศนั้นอาจจำแนกได้3วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือจำแนกตามแหล่งสารสนเทศนะคะวิธีที่2คือจำแนกตามสัญญาณที่บันทึกวิธีที่3คือจำแนกตามสื่อที่จัดเก็บนะคะสารสนเทศจำแนกตามแหล่งสารสนเทศก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือสารสนเทศแหล่งปฐมภูมิและสารสนเทศแหล่งทุติยภูมิสารสนเทศแหล่งปฐมภูมิหมายถึงสารสนเทศที่ได้จากต้นแหล่งโดยตรงเป็นสารสนเทศทางวิชาการที่เกี่ยวกับความคิดริเริ่มซึ่งผลิตและเผยแพร่ผลการวิจัยการค้นพบทฤษฎีใหม่อย่างเช่นรายงานการวิจัยรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสิทธิบัตรเอกสารมาตรฐานต่างๆนะคะสารสนเทศแหล่งทุติยภูมิหมายถึงสารสนเทศที่รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นใหม่จากสารสนเทศปฐมภูมิแล้วมีการเผยแพร่แล้วนะคะตัวอย่างของแหล่งสารสนเทศทุติยภูมิก็เช่นสารานุกรมพจนานุกรมหนังสือรายงานสถิติต่างๆสารสนเทศจำแนกตามสัญญาณที่บันทึกนะคะก็ได้แก่สารสนเทศแอนะล็อกและสารสนเทศดิจิทัลสารสนเทศแอนะล็อกก็เป็นสารสนเทศที่บันทึกลงสื่อโดยแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณที่มีลักษณะต่อเนื่องสารสนเทศดิจิทัลนะคะก็เป็นสารสนเทศที่บันทึกค่าลงสื่อคอมพิวเตอร์โดยใช้สัญญาณไฟฟ้าที่มีค่าเป็น2 สถานะนะคะคือ0และ1นะคะสารสนเทศจำแนกตามสื่อที่จัดเก็บนะคะก็แบ่งเป็นสารสนคือกระดาษนะคะวัสดุย่อส่วนสื่อแม่เหล็กสื่อแสงหรือสื่อออปติกและสื่อบันทึกข้อมูล solid state นะคะสารสนเทศที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์นะคะก็หมายถึงสารสนเทศที่มีเนื้อหาถูกต้องเชื่อถือได้ตรงตามความต้องการมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์เข้าใจได้ง่ายและจะต้องจัดหาได้ทันต่อเหตุการณ์ด้วยนะคะสังคมสารสนเทศมีลักษณะสำคัญตามพัฒนาการอยู่7ประการด้วยกันนะคะได้แก่การเกิดสารสนเทศทุ่มท้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการวิจัยพัฒนาแรงงานด้านสารสนเทศโลกาภิวัตน์ระบบเศรษฐกิจแบบฐานความรู้และระบบการเมืองการเกิดสารสนเทศทุ่มท้นนะคะก็เกิดจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาการความรู้แขนงต่างๆเข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์ในด้านต่างๆนะคะทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาข้อมูลและสารสนเทศใหม่ๆเกิดศาสตร์ทฤษฎีแล้วก็ความรู้ใหม่ๆปริมาณมากมายที่เราเรียกกันว่าสารสนเทศนะคะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีมีสมรรถนะสูงขึ้นมีราคาถูกลงแล้วก็ขนาดเล็กลงมากผนวกกับระบบเครือข่ายโทรคมนาคมก็มีสมรรถนะสูงขึ้นเช่นกันจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการสารสนเทศ

เพื่อใช้ในงานเฉพาะในด้านต่างๆเช่นงานสำนักงานแล้วก็ธุรกิจธนาคารนะคะการวิจัยและพัฒนาก็เป็นกลไกสำคัญของสังคมสารสนเทศประเทศที่เจริญแล้วได้จัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาเพื่อแสวงหาความองค์ความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็นำข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนาในกิจการต่างๆมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดแล้วก็เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตกันอย่างกว้างขวางนะคะเรื่องของแรงงานด้านสารสนเทศในสังคมสารสนเทศก็มีคนทำงานด้านข้อมูลสารสนเทศเป็นจำนวนมากขึ้นนะคะโดยทำหน้าที่รวบรวมจัดเก็บผลิตประมวลวิเคราะห์แล้วก็เผยแพร่สารสนเทศในทุกวงการนะคะโลกาภิวัตน์นะคะก็คือสภาวะการไร้พรมแดนเกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เชื่อมโยงทำให้เกิดสภาพโลกไร้พรมแดนในการสื่อสารถ่ายทอดสารสนเทศและความรู้อย่างสะดวกรวดเร็วส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งในทางบวกและทางลบในทางบวกเนี่ยนะคะ World Wide Webอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ส่งผลให้การสื่อสารการทำธุรกิจการค้าต่างๆการถ่ายทอดความรู้ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางสะดวกแล้วก็รวดเร็วในทางลบเนี่ยนะคะก็เกิดผลลบมากมายนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นการคัดลอกหรือขโมยข้อมูลการใช้สารสนเทศในทางที่ผิดโดยมีการละเมิดลิขสิทธิ์การยอมรับวัฒนธรรมใหม่ๆที่แทรกซึมทำให้มีการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางวัฒนธรรมเดิมอย่างรวดเร็วนะคะระบบเศรษฐกิจแบบฐานความรู้นะคะเศรษฐกิจในสังคมสารสนเทศก็เปลี่ยนจากรากฐานจากระบบอุตสาหกรรมมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบฐานความรู้โดยมีสารสนเทศและความรู้เป็นฐานของการเปลี่ยนแปลงนะคะและมีการให้ความสำคัญกับความรู้แล้วก็บุคลากรที่เป็นผู้รู้ขององค์การโดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการความรู้ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญอย่างยิ่งขององค์การนะคะระบบการเมืองการสื่อสารในสังคมสารสนเทศที่ไร้พรมแดนเนี่ยนะคะก็ขอให้เกิดการขยายพื้นที่ทางความคิดแล้วก็การแสดงออกกำจัดเงื่อนไขทางด้านเวลาและสถานที่นะคนก็มีเสรีภาพมีโอกาสมากขึ้นนะคะทำให้การเผยแพร่ข่าวสารการรับส่งสารสนเทศข้อเท็จจริงต่างๆระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างองค์การกับบุคคลกระทำได้ง่ายนะคะซึ่งก็ช่วยให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมด้วยนะคะขอบเขตของการจัดการสารสนเทศก็เป็นเรื่องของการใช้หลักของการจัดการในการจัดหาจัดโครงสร้างควบคุมเผยแพร่ใช้สารสนเทศในการดำเนินงานตามขั้นตอนหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพความหมายของการจัดการสารสนเทศนะคะการจัดการสารสนเทศก็หมายถึงการดำเนินงานกับสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์การในด้านต่างๆโดยใช้หลักการจัดการโดยเฉพาะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินการตามกระบวนการผลิตรวบรวมจัดเก็บประมวลผลนะคะค้นหาและเผยแพร่สารสนเทศการจัดการสารสนเทศก็เกี่ยวข้องกับวงจรการจัดการสารสนเทศแล้วก็มีปัจจัยสำคัญของการจัดการสารสนเทศด้วยนะคะวงจรการจัดการสารสนเทศนะคะก็ประกอบด้วย4ขั้นตอนด้วยกันคือการรวบรวมสารสนเทศการจัดโครงสร้างสารสนเทศการประมวลผลและการบำรุงรักษาการรวบรวมสารสนเทศก็หมายถึงการรวบรวมจัดเก็บสารสนเทศในรูปกระดาษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์การโดยกำหนดแนวปฏิบัติว่าสารสนเทศใดจำเป็นต้องรวบรวมคัดเลือกและนำเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะจัดการสารสนเทศต่อไปนะคะการจัดโครงสร้างสารสนเทศก็เป็นการนำสารสนเทศที่ได้รวบรวมและนำเข้าสู่ระบบมาจัดโครงสร้างเพื่อการใช้ประโยชน์ซึ่งครอบคลุมการจัดทำดัชนีการจำแนกประเภทรวมทั้งการจัดทำลิงก์เพื่อเชื่อมโยงจุดเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆการประมวลผลหมายถึงการ

ค้นหาและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รวบรวมและจัดเก็บไว้เพื่อจัดกลุ่มจัดเรียงสรุปและวิเคราะห์ตามความต้องการโดยจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศนะคะซึ่งจะต้องอาจจะรวบรวมจากแหล่งต่างๆเช่นหนังสือตำราเอกสารหรือสารสนเทศจากระบบสารสนเทศอาทิระบบสารสนเทศทางด้านการตลาดหรือว่าระบบสารสนเทศบุคลากรเป็นต้นการบำรุงรักษานะคะก็เป็นการนำสารสนเทศที่เราได้จัดการไว้แล้วกลับมาใช้ซ้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดเก็บสารสนเทศเดียวกันหลายๆครั้งโดยไม่จำเป็นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยและถูกต้องตรงตามระยะเวลานะคะรวมทั้งการประเมินค่าของสารสนเทศเพื่อจัดเก็บสารสนเทศในอดีตที่สิ้นกระแสการใช้แต่ยังมีคุณค่าเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงหรือในรูปจดหมายเหตุนะคะปัจจัยสำคัญของการจัดการสารสนเทศนะคะต้องคำนึงถึงปัจจัย4ด้านคือเทคโนโลยีคนกระบวนการแล้วก็การบริหารจัดการเทคโนโลยีนั้นมุ่งเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะคะเพื่อประยุกต์ในงานต่างๆแล้วก็เชื่อมโยงผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆให้สามารถติดต่อสื่อสารและเข้าถึงสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์การได้นะคะเป็นการจัดการระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์การนั่นเองนะคะถัดไปนะคะปัจจัยทางด้านคนในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของทุกหน่วยงานเลยนะคะเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการสารสนเทศด้วยซึ่งครอบคลุมทั้งบุคลากรในระดับผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศการจัดการสารสนเทศจึงควรสร้างวัฒนธรรมค่ะหรือค่านิยมของคนในการใช้สารสนเทศเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหน่วยงานและระบบงานเป็นสำคัญโดยต้องยึดหลักคุณธรรมนะคะอย่างเช่นการไม่ใช้สารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนการแบ่งสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานและฝ่ายต่างๆเป็นต้นนะคะปัจจัยถัดไปก็คือเรื่องของกระบวนการเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแนวปฏิบัติและวิธีการที่ใช้ในการจัดการสารสนเทศนะคะอย่างเช่นนโยบายการจัดการสารสนเทศระบบแฟ้มและดัชนีควบคุมสารสนเทศแผนการกู้สารสนเทศเมื่อประสบปัญหานะคะรวมทั้งมีการรักษาอย่างเช่นการปรับปรุงดัชนีควบคุมสารสนเทศให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งานปัจจัยสุดท้ายก็คือปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการนะคะเป็นปัจจัยสำคัญของการจัดการสารสนเทศที่ดีและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการจัดการระดับกลยุทธ์ในการจัดการสารสนเทศก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงภารกิจและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจึงจะสามารถพัฒนาระบบให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจได้ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงอย่างจริงจังเพื่อที่จะช่วยให้กำหนดทิศทางนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็ได้รับทรัพยากรสนับสนุนในการดำเนินงานด้วยถัดไปก็เป็นเรื่องของความสำคัญของการจัดการสารสนเทศซึ่งมี2 ส่วนคือความสำคัญต่อบุคคลและก็ความสำคัญต่อองค์การในส่วนของความสำคัญต่อบุคคลก็จะเกี่ยวข้องกับ3ด้านคือทางด้านการดำรงชีวิตการศึกษาแล้วก็การทำงานส่วนความสำคัญต่อองค์การก็มี3ด้านเช่นกันนะคะคือด้านการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานแล้วก็กฎหมายความสำคัญต่อบุคคลนะคะในสังคมสารสนเทศที่มีสารสนเทศท่วมท้นมากมายเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการรวบรวมคัดกรองสารสนเทศเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อจะได้เรียกใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันในการศึกษาเรียนรู้ในการปฏิบัติงานต่างๆซึ่งจะช่วยให้บุคคลนั้นสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จส่วนความสำคัญของการจัดการสารสนเทศต่อองค์การนั้นนะคะในด้านการบริหารจัดการการจัดการสารสนเทศก็ช่วยให้ผู้บริหารได้รับสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การนะคะสามารถมาใช้วิเคราะห์และแก้ปัญหาตัดสินใจนะคะแล้วก็ใช้ในการกำหนดทิศทางขององค์การค่ะในส่วนของการจัดการสารสนเทศความสำคัญต่อองค์การนั้นนะคะก็ในด้านแรกก็คือด้านบริหารจัดการการจัดการสารสนเทศก็ช่วยให้ผู้

บริหารได้รับสารสนเทศทั้งที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์และแก้ปัญหาตัดสินใจต่างๆกำหนดทิศทางขององค์การและสามารถแข่งขันกับองค์การต่างๆได้นะคะในด้านการดำเนินงานการจัดการสารสนเทศก็ช่วยให้การใช้สารสนเทศในการปฏิบัติงานเป็นไปตามกระแสงานหรือขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงานแล้วก็ในส่วนของทางด้านกฎหมายการจัดการสารสนเทศก็ต้องสอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับทั้งในระดับภายในและภายนอกองค์การด้วยนะคะอย่างเช่นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีก็จะต้องถูกรวบรวมจัดเก็บอย่างต่อเนื่องเป็นระบบพัฒนาการของการจัดการสารสนเทศนะคะก็แบ่งเป็น2ยุคกว้างๆนะคะคือการจัดการสารสนเทศด้วยระบบมือและการจัดการสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์การจัดการสารสนเทศด้วยระบบมือนั้นมุ่งเน้นการจัดการสารสนเทศในรูปกระดาษนะคะโดยจัดระบบจัดเก็บเอกสารแล้วก็ทำเครื่องมือช่วยค้นนะคะการจัดการสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์ก็เป็นการจัดการสารสนเทศในยุคต่างๆตามสมรรถนะของคอมพิวเตอร์โดยนำมาใช้งานตั้งแต่การจัดทำแฟ้มข้อมูลฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลตลอดจนระบบเครือข่ายงานนะคะโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลงานในวงการต่างๆเช่นทางด้านการค้าการศึกษาการแพทย์เป็นต้นพัฒนาการของสารสนเทศศาสตร์นะคะแบ่งออกเป็น2ระยะระยะแรกก็เกิดขึ้นจากแนวคิดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการค้นสารสนเทศที่การผลิตออกเผยแพร่จำนวนมากจนเกิดการควบคุมบรรณานุกรมการเอกสารการค้นคืนเอกสารการจัดทำเครื่องมือช่วยค้นต่างๆอย่างเช่นดัชนีวารสารและสารสังเขปในระยะที่2นะคะก็เป็นการนำแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นสารสนเทศแล้วก็การศึกษาวิจัยต่างๆโดยนำแนวคิดจากบทความนะคะชื่อว่า As We May Think นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Memex เป็นเรื่องการจัดเก็บและค้นสารสนเทศนะคะผู้เขียนบทความนี้ก็คือวานาวาบูชนะคะต่อมาก็มีแนวคิดสำคัญของสารสนเทศศาสตร์คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการคัดเลือกรวบรวมจัดเก็บวิเคราะห์ประมวลสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่สารสนเทศหลังทศวรรษ1950ก็มีพัฒนาการการใช้คอมพิวเตอร์จัดทำเครื่องมือช่วยค้นการค้นคืนการใช้ศัพท์ควบคุมศัพท์อิสระการบริการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งนับว่าเป็นพัฒนาการหลักของวิชาสารสนเทศศาสตร์นะคะพัฒนาการการจัดการสารสนเทศศาสตร์นั้นเริ่มขึ้นในซีกโลกตะวันตกพัฒนาการการจัดการศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศตะวันตกเนี่ยนะคะก็เป็นการพัฒนาวิชาชีพที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดเก็บและค้นสารสนเทศนะคะโดยมีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศาสตร์การศึกษาสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสารซึ่งจะเรียกชื่อแตกต่างกันหลากหลายนะคะรวมทั้งมีการเปิดสอนโดยผนวกกับศาสตร์อื่นๆด้วยเนื้อหาของสารสนเทศศาสตร์นะคะก็จำแนกตามแนวคิดของสมาคมวิชาชีพที่สำคัญ2สมาคมที่มีบทบาทต่อวิชาการสารสนเทศคือสมาคมห้องสมุดอเมริกันหรือ ALA และสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุดหรือ IFLA นะคะการจำแนกเนื้อหาสารสนเทศตามแนวคิดในระดับสากลนั้นก็จำแนกเป็นเนื้อหา10ด้านด้วยกันนะคะคือความรู้สาขาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์ทรัพยากรสารสนเทศนักสารสนเทศหรือผู้ทำงานด้านความรู้เนื้อหาโปรแกรมประยุกต์กระบวนการและวิธีการทำงานเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมทางสารสนเทศองค์การสารสนเทศและผู้ใช้สารสนเทศค่ะศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

0: ารสนเทศเราต้องมาดูก่อนว่าสารสนเทศนั้นเป็นศาสตร์อะไรก่อนนะคะสารสนเทศเป็นวิชาที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและการดำเนินการจัดหารวบรวมจัดโครงสร้างสารสนเทศค้นหาค้นคืนและเผยแพร่เพื่อการบริการโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์ก็มีหลายศาสตร์ด้วยกันนะครับเพราะเป็นสหวิทยาการก็ได้แก่บรรณารักษศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารภาษาศาสตร์คณิตศาสตร์การบริหารและจิตวิทยาค่ะครูก็ขอจบการสรุปเนื้อหาหน่วยที่1สารสนเทศการจัดการสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์แต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่านักศึกษาคงจะมีความเข้าใจในเนื้อหาหน่วยที่1นะคะไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็กลับไปอ่านในเอกสารการสอนเพิ่มเติมค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักหน่วยนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสรุปย่อในส่วนของเนื้อหาสาระของหน่วยที่2ว่าด้วยระบบสารสนเทศนะคะก่อนอื่นนะคะครูขอแนะนำวิธีการอ่านเพื่อที่นักศึกษาจะได้นำไปใช้นะคะเนื่องจากชุดวิชานี้จะเป็นชุดวิชาที่เราเรียกว่าเป็นชุดวิชาพื้นฐานสำหรับเอกสำหรับวิชาเอกทั้งสารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศสำนักงานดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราอ่านและทำความเข้าใจเนี่ยนะคะหลังจากที่เราอ่านหน่วยหนึ่งซึ่งเป็นภาพรวมของเนื้อหาสาระหลักๆในชุดวิชาแล้วหน่วย2เนี่ยจะเป็นหน่วยที่เราเริ่มเข้าสู่ประเด็นสาระสำคัญนะคะเรียกว่านักศึกษาเนี่ยจะได้ค่อยๆไล่เรียงเรียนรู้ไปเรื่อยๆโดยหลักการของการที่เราจะเรียงเนื้อหาหน่วยเหล่านี้เนี่ยนะคะทางคณาจารย์มีความคิดความเชื่อจากการศึกษาต่างๆว่าเนื้อหาที่เราเรียนทั้ง15หน่วยเนี่ยจะแสดงลำดับของความรู้ความเข้าใจที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับครูนะคะการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าในการเรียนของเราเนี่ยเราค่อยๆสะสมความรู้จากการอ่านจากการที่เราไปศึกษาเพิ่มเติมหรือเราไปพบสิ่งต่างๆในประสบการณ์ของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะผนวกเรื่องต่างๆเรามาได้เนี่ยนะคะภาษาครูเนี่ยเรียกว่าเรื่องของสารสนเทศศาสตร์เนี่ยนะคะจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างมากหากนักศึกษาเนี่ยเริ่มมองเนื้อหาสาระของชุดวิชาเป็นเรื่องซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะอยู่ในกระดาษแต่เป็นเรื่องซึ่งนักศึกษาเนี่ยนำมาใช้แล้วนำมาวิเคราะห์หรือนำมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ที่นักศึกษาได้พบปะทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ครูจะพยายามจะพูดถึงเนี่ยจึงเป็นเรื่องซึ่งเรียกว่าเป็นพื้นฐานนะคะในการทำความเข้าใจพื้นฐานที่เริ่มต้นนะคะสิ่งแรกก่อนก็คือนักศึกษาเมื่อเริ่มอ่านเนี่ยนะคะจะต้องกลับมาดูโครงสร้างของเนื้อหาทั้งหน่วยเสียก่อนอย่ารีบร้อนนะคะไปดูว่าโอ๊ยตกลงเริ่มอ่านตะลุยเลยอ่านตะลุยเนี่ยสามารถทำได้ค่ะแต่สำหรับครูนะคะในรอบแรกเนี่ยจำเป็นจะต้องเห็นภาพรวมของทั้งหน่วยเสียก่อนอย่างภาพรวมเนี่ยจะดูง่ายๆค่ะว่าหน่วยนี้มีทั้งสิ้นนะคะ2ตอนถูกไหมคะตอนที่ 2.1 และ 2.2 ตอนที่1เนี่ยเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศตอนที่2เป็นประเภทของระบบสารสนเทศเพราะฉะนั้นจะลำดับกันเลยค่ะนะคะความรู้เบื้องต้นเนี่ยจึงเป็นตัวที่นักศึกษาเนี่ยพอให้เห็นทำให้เห็นภาพที่จะส่งผลต่อระบบระบบสารสนเทศเนี่ยเราแบ่งประเภทต่างๆเพราะนักศึกษาจะเห็นเลยว่าเวลาเราแบ่งประเภทเนี่ยแนวคิดของการแบ่งประเภทมิได้มีเพียงแนวคิดเดียวนักศึกษาจะเริ่มเห็นแล้วว่าอ้อมันมีหลายวิธีหรือหลายเกณฑ์ในการที่จะจำแนกหรือแบ่งประเภทของระบบสารสนเทศจะทำให้เห็นค่ะว่าเมื่อเรามองรอบตัวเรานะคะระบบสารสนเทศเนี่ยจึงเป็นเรื่องซึ่งมีแนวคิดที่ค่อนข้างจะต้องมองอย่างเป็นระบบค่ะเราเริ่มจากตอนแรกเลยนะคะตอนแรกเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องแรกเนี่ยอย่างที่กลับมาเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนแรกเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศตามระบบของมสท.เราเนี่ยนะคะเราจะเริ่มให้สิ่งสำคัญก่อนเลยคือว่าให้นักศึกษาเริ่มเข้าใจความหมายความหมายในที่นี้เนี่ยนะคะเพื่อจะเป็นหลักในการที่นักศึกษาเนี่ยจะได้ใช้ในการที่จะศึกษาต่อไปมันตอนแรกความหมายในที่นี้เนี่ยนะคะจะเห็นเลยค่ะว่าเราพยายามให้นักศึกษาเห็นทั้งในเชิงของอะไรบ้างทั้งในเชิงขององค์ประกอบค่ะเพราะว่าระบบสารสนเทศเนี่ยมิได้มีเพียงหนึ่งเดียวแต่มีองค์ประกอบร่วมหลายอย่างที่จะต้องมาดำเนินการร่วมกันนะ

คะอันที่หนึ่งเห็นไหมคะเราพูดถึงมีตั้งแต่ฮาร์ดแวร์มีตั้งแต่ซอฟต์แวร์นะคะมีตั้งแต่เครือข่ายการสื่อสารทั้ง3ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบร่วมค่ะแต่องค์ประกอบร่วมเนี่ยนะคะมิได้มาเฉยๆแต่มีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เรานะคะก็จะมีตั้งแต่การรวบรวมจัดเก็บประมวลผลและเผยแพร่สารสนเทศที่ครูทำตัวรวบรวมจัดเก็บประมวลผลเผยแพร่สารสนเทศเนี่ยนะคะในมิติหนึ่งเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศไกลๆนะคะอีกส่วนหนึ่งก็แสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรืองานที่เกี่ยวข้องนะคะกับระบบสารสนเทศว่าต้องมีการรวบรวมก่อนนะนะคะรวบรวมอะไรบ้างรวบรวมข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลอาจจะเป็นตัวเลขสถิติต่างๆมาจัดเก็บจัดเก็บก็ต้องจัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบมีการประมวลผลนะคะนำมาวิเคราะห์นำมาเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ในความหมายของเราคือเมื่อได้ผลออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเผยแพร่หรือส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนะคะอีกกลุ่มนึงจะเห็นไหมครับหลังจากเราพูดถึงกระบวนการเสร็จเราก็มาพูดถึงประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เห็นไหมคะเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าระบบสารสนเทศเนี่ยนะคะผลผลิตที่ได้เนี่ยมุ่งให้เกิดประโยชน์ค่ะไม่ใช่ทำระบบสารสนเทศแล้วเก็บไว้เฉยๆนะคะประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของบุคคลองค์การหรือสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจการสื่อสารการประสานงานการควบคุมการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ปัญหาหรือการสร้างผลผลิตและบริการใหม่ๆทั้งสามไปเจอโอ้มันเฉยๆนักศึกษาลองคิดดูก็ได้ค่ะว่าถ้านักศึกษาเนี่ยนะคะอย่างตอนที่นักศึกษาเนี่ยนะคะไปทำบัตรประจำตัวประชาชนนักศึกษาจะเริ่มเห็นค่ะว่าระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทเช่นนักศึกษาบอกนักศึกษาไปยื่นนะคะยื่นแบบประจำตัวประชาชนเก่านะคะความจริงในหลักการแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาเนี่ยก็จะมีประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ถูกไหมคะวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าระบบสารสนเทศหรือในที่นี้ระบบทะเบียนราษฎรเนี่ยมุ่งหวังมุ่งส่วนหนึ่งคือมุ่งเพื่อที่จะช่วยในการที่จะควบคุมการปฏิบัติงานปฏิบัติงานของอะไรคะปฏิบัติงานของในฐานะของการที่จะต้องมาออกบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นบัตรที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มาใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการแสดงถึงความเป็นประชาชนชาวไทยตามกฎหมายงั้นตรงนี้เป็นการควบคุมการปฏิบัติงานในมิติที่นักศึกษาคงจะพอเห็นนะคะแต่ในส่วนนึงก็มาช่วยในการตัดสินใจในส่วนของการสื่อสารประสานงานเช่นถ้านักศึกษาเอานะคะเอาข้อมูลจากแบบจำนวนประชาชนเนี่ยนะคะเช่นนักศึกษาบอกว่าโอ้นักศึกษาเอาไปใช้นะคะประกอบการเสียภาษีเงินได้จะเห็นเลยค่ะว่าข้อมูลตรงนี้ฝ่ายที่ใช้ในการที่จะรับภาษีเงินได้หรือในส่วนของข้อมูลที่นักศึกษายื่นเพื่อขอเสียภาษีเงินได้เนี่ยเขาใช้ในการตัดสินใจค่ะดูว่านักศึกษานะถูกต้องไหมนะคะแบบฟอร์มที่ยื่นนี่นะคะหลายส่วนก็ใช้ในการสื่อสารประสานงานกับงานต่างๆค่ะนะคะหรือบางครั้งก็จะวิเคราะห์ปัญหาต่างๆนะคะและท้ายสุดอาจจะสร้างผลผลิตและบริการใหม่ๆขึ้นมาได้ค่ะนะคะเช่นอาจจะมีบริการเชื่อมโยงนะคะตอนนี้หลายๆคนก็จะเห็นบริการในภาครัฐหลายๆด้านที่ได้ข้อมูลหรือสารสนเทศหลักมาจากระบบทะเบียนราษฎรเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเราพูดถึงนะคะในการลดรอบระยะเวลาการดำเนินงานต่างๆนะคะนักศึกษาที่ไปต่อใบอนุญาตขับรถยนต์นะคะในต่อในส่วนของใบทะเบียนขนส่งพวกนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศที่จะมาใช้ในการพัฒนาในส่วนของการสร้างผลผลิตและบริการใหม่ๆครูใช้เวลาในการอธิบายตรงนี้สำคัญเพราะอยากให้เห็นว่าถ้านักศึกษาอ่านระบบนะคะความหมายของระบบที่ชัดเจนเข้าใจตรงนี้เหมือนกับจะเป็นแผนที่ในการที่จะนำทางให้นักศึกษาอ่านส่วนต่อๆไปได้อย่างมีทิศทางขึ้นนะคะต่อมานะคะเราก็พูดถึงจุดมุ่งหมายของระบบสารสนเทศในส่วนหนึ่งคำว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยนะคะจะเห็นเลยค่ะว่าเราเริ่มมองระบบสารสนเทศในระดับที่เฉพาะเจาะจงลงมาจากกว้างๆเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะเรามองว่าไงคะระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานนั้นๆเนี่ยมีการปฏิบัติงานประจำอะไรหากนักศึกษาลองไปที่ร้านสะดวกซื้อนักศึกษาบอกว่าอ๋อนักศึกษาซื้อนะคะซื้อกาแฟนะคะซื้ออาหารว่างกาแฟและอาหารว่างนักศึกษาถูกไหมคะก็จะมีระบบของการสแกนข้อมูลเข้าไปข้อมูลก็จะบันทึกไว้นะคะว่ามีคนนะมีลูกค้าซื้อนะคะกาแฟและอาหารว่างก็จะออกมาเป็นใบเสร็จรับเงินอันนี้เป็นการปฏิบัติงานประจำนะคะ

0: ของจุดขายณร้านสะดวกซื้อเพราะฉะนั้นก็ต้องมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำค่ะบางส่วนนะคะก็จะเป็นต่อมานะคะเพื่อสนับสนุนงานด้านข้อมูลและความรู้อันนี้จะเห็นว่าพ้นจากงานประจำนะเริ่มมีงานด้านข้อมูลความรู้นะคะเช่นบางคนที่เคยทำงานด้านเกี่ยวกับระบบของบัญชีนะคะสารสนเทศงานบัญชีอันนี้จะเห็นเลยค่ะว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สนับสนุนงานด้านข้อมูลและความรู้ในส่วนของการลงบัญชีต่างๆนะคะเพื่อจะต้องลงบัญชีให้ถูกต้องนะคะมีงานที่เฉพาะเจาะจงขึ้นมานะคะไม่ใช่เป็นเพียงงานประจำทั่วไปประเภทที่3นะลักษณะที่3นะคะจุดมุ่งหมายที่3ก็คือระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการภายในองค์การนะคะหรือเราเรียกจัดการภายในนักศึกษาคงนึกออกนะคะว่าอันนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักนะคะภายในนะคะหรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหรือ MIS นักศึกษาจะเริ่มเห็นศัพท์แล้วค่ะว่านักศึกษาจะเห็นนะคะถ้าเรากูใส่ตรงนี้เป็นระดับที่3หมายความว่านักศึกษาอยากจะให้นักศึกษาเริ่มค่ะว่าตอนแรกเราเริ่มอ่านนะคะภาษาไทยสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำโอ้พอรู้เรื่องที่อยากจะให้นักศึกษาเริ่มใส่ใจคือในวงเล็บภาษาอังกฤษค่ะวงเล็บภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะในการที่นักศึกษาเนี่ยจะทำความเข้าใจศัพท์นะคะแล้วก็อักษรย่อต่างๆนะคะที่กลับมาที่ MIS ค่ะ MIS เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวที่มาใช้ในการที่จะมาเชื่อมต่อกับการจัดการภายในค่ะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเราเนี่ยแหละค่ะมสท.เราระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการภายในองค์การนะคะเช่นระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษาเป็นต้นค่ะสุดท้ายนะคะเป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการระดับกลยุทธ์ในองค์การอันนี้ก็แน่นอนนะคะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์การจริงจังค่ะผู้ใช้ก็จะเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม CEO กลุ่มอธิการบดีอธิบดีประธานกรรมการบริหารนะครับนี่มาดูขอบเขตของระบบสารสนเทศนะคะทีนี้ครูจะเริ่มไปเร็วขึ้นแล้วเพราะว่านักศึกษาจะเริ่มเห็นภาพของความหมายเห็นภาพของจุดมุ่งหมายแล้วนะคะขอบเขตในส่วนนี้ต้องการจะมุ่งให้นักศึกษาเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีหลายระดับหลายขอบเขตนะคะเราเริ่มต้นตั้งแต่ระบบสารสนเทศส่วนบุคคลนะคะเรื่องของตัวเราเองนะคะต่อมาก็มาที่หน่วยงานหรือองค์การแล้วอันที่3นะคะก็คือขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับระหว่างองค์การนะคะพันตรงจากตรงนี้ค่ะนักศึกษาจะเริ่มเห็นเลยค่ะว่าส่วนบุคคลยกตัวอย่างนะคะบางคนก็จะมีถูกไหมคะระบบสารสนเทศเล็กๆของตนเองไม่ว่าจะเป็นบางคนนะคะมีในส่วนของคนที่จัดเก็บเอกสารจำนวนมากนะคะก็จะมีระบบสารสนเทศเล็กๆมีการจัดโฟลเดอร์นะคะจัดไฟล์ต่างๆให้เรียบร้อยนะคะหรือบางคนมีในส่วนของการบันทึกนะคะบัญชีค่าใช้จ่ายของตนเองเป็นต้นของหน่วยงานองค์การไม่คือยกตัวอย่างไปแล้วนะคะยิ่งในโลกปัจจุบันหน่วยงานองค์การต่างๆจำเป็นจะมีระบบสารสนเทศของตนเองเพื่อรองรับการทำงานค่ะระหว่างองค์การนะคะอันนี้เป็นระบบสารสนเทศที่สามารถจะใช้นะคะได้มากกว่า1องค์การส่วนใหญ่นะคะระบบสารสนเทศระหว่างองค์การเนี่ยก็จะมุ่งเน้นเฉพาะด้านเฉพาะส่วนค่ะเช่นนะคะเราใช้ในการสั่งสินค้าระหว่างหน่วยงานด้วยกันเองนะคะระหว่างคู่ค้าด้วยกันอันนี้ก็จะมีระบบสารสนเทศระหว่างองค์การนะคะมันเมื่อเรามองในส่วนตรงนี้นะคะความสำคัญของระบบสารสนเทศเนี่ยจึงมีต่อทั้งบุคคลถูกไหมคะเมื่อกี้ยกตัวอย่างละเราไว้บันทึกนะคะข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายเราช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับตัวเราเองต่อหน่วยงานและองค์การนะคะในการประเด็นภารกิจต่างๆค่ะแล้วก็ต่อสังคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ระบบสารสนเทศจะเข้ามารองรับค่ะทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะคะในระดับสังคมระดับพื้นฐานเช่นนะคะหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงสังคมระดับประเทศและภูมิภาคต่อไปค่ะนะคะถ้าเรากลับมามองนะคะแนวคิดเชิงระบบและโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศนักศึกษาจะเห็นค่ะว่าจากภาพเนี้ยเห็นชัดเจนเลยว่าระบบสารสนเทศเนี่ยนะคะทำให้เรามองเห็นภาพเชิงระบบเพราะระบบสารสนเทศไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเพียงลำพังนะคะก็จะต้องมีส่วนสำคัญก็คือปัจจัยนำเข้าปัจจัยนำเข้านี่นะคะก็อาจจะเป็นข้อมูลต่างๆนะคะอาจจะเป็นในส่วนของนะคะข้อมูลทั้งที่อยู่จากภายในและภายนอกองค์กรอาจจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ คนนะคะที่จะต้องเข้ามาดำเนินการบางส่วนนะคะกระบวนการนักศึกษาถามกระบวนการคืออะไรกลับมาที่เมื่อกี้จำได้ไหมคะที่ครูอธิบายในส่วนของความหมายของระบบว่าระบบสารสนเทศมีไว้เพื่อรวบรวมเพื่อจัดเก็บเพื่อประมวลผลและเพื่อเผยแพร่กระบวนการจึงเข้ามาอยู่นะคะอยู่ในแนวคิดเชิงระบบเนี่ยค่ะผลผลิตที่ได้ก็จะเป็นสารสนเทศอาจจะเป็นรายงานนะคะอาจจะเป็นบทสรุปนะคะต่างๆแล้วเราก็หวังว่าผลผลิตเหล่านี้จะมีผลป้อนกลับค่ะนะคะที่กลับไปนะคะเช่นกลับไปสู่เสริมในส่วนของปัจจัยนำเข้านะคะทำให้เกิดมีการปรับปรุงปัจจัยนำเข้าต่างๆมันจะเห็นเลยค่ะว่านักศึกษาเมื่อนักศึกษาอ่านให้เกิดความมั่นใจแม่นยำเนี่ยนะคะเนื้อหาต่างๆจะค่อยๆทยอยและผูกมาโดยลำดับค่ะกลับมาดูนี่นะคะระบบสารสนเทศขององค์การนี่ครูยกภาพมา1ภาพจะเห็นเลยค่ะนะครับว่าเมื่อเรามองระบบสารสนเทศจากภาพเมื่อสักครู่นี้ขยายมาใหญ่ขึ้นนะคะสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศเนี่ยมีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรามองระบบสารสนเทศเมื่อกี้นะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะระบบสารสนเทศงานทะเบียนยกตัวอย่างละกันนะคะก็จะมีซัพพลายเออร์สนะคะอาจจะมีคนที่ช่วยนะคะซัพพลายเออร์สเนี่ยคือในส่วนของคนที่เช่นอย่างไรคะเช่นซัพพลายเออร์สในส่วนของกระดาษในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะซัพพลายเออร์อาจจะเป็นลูกค้านะคะเช่นกรณีของเราจะเป็นนักศึกษานะครับอาจจะเป็นคู่แข่งอันนี้เผอิญระบบสารสนเทศงานทะเบียนจำนึกไม่ออกนะครับแต่ถ้านักศึกษาไปที่ระบบสารสนเทศเพื่อการขายของร้านสะดวกซื้อต่างๆคงพอนึกออกนะคะว่าสมมติโอ้เราไปซื้อของร้านสะดวกซื้อปรากฏโอ้โหรอนานมากกว่าจะได้ใบเสร็จกว่าจะซื้อกว่าจะสามารถที่จะซื้อของได้นะก็จะเริ่มมีคู่แข่งเข้ามานะคะในภาคเอกชนก็จะมีผู้ถือหุ้นค่ะแล้วก็มีหน่วยงานที่กำกับดูแลนะคะหน่วยงานที่กำกับดูแลนะคะก็อาจจะมีตั้งแต่กรมสรรพากรหรือในกรณีของมหาวิทยาลัยเราก็จะมีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นต้นค่ะที่จะเข้ามาดูแลนะคะโครงสร้างพื้นฐานเห็นไหมคะนักศึกษามองดูนี้เรามองในฐานะของโครงสร้างพื้นฐานแต่นักศึกษาเข้าไปดูสิคะโครงสร้างพื้นฐานเมื่อกี้ผนวกทั้งในส่วนขององค์ประกอบร่วมไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเป็นเครือข่ายคมนาคมนะคะเรามองในเชิงปัจจัยนำเข้าเช่นข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ที่ครูยกตัวอย่างไว้ถูกไหมคะว่าต้องมีข้อมูลที่นำเข้ามาส่วนของทรัพยากรมนุษย์อันนี้คือคนที่จะเข้ามาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนะคะตามกระบวนการต่างๆรวมทั้งมีระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะช่วยในการที่จะกำหนดเส้นทางนะคะของการดำเนินงานของระบบสารสนเทศต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องซึ่งเข้ามามีบทบาททั้งสิ้นค่ะนะคะต่อมานะคะครูก็จะมาพูดถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศนะคะนักศึกษาจะเห็นเลยค่ะว่าปัจจุบันนะคะปัจจัยเหล่านี้เข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นปริมาณสารสนเทศนักศึกษาคงพอนึกออกนะคะว่าทุกวันนี้สารสนเทศมีมากมายแค่ไหนถามรอบตัวเราก็ได้ค่ะว่าทุกวันนี้นะคะตัวเราเองเนี่ยเมื่อเราได้รับข่าวสารมาเป็นไงคะสะดวกรวดเร็วเราก็แบ่งปันผ่านวงไลน์ผ่าน Facebookนะคะแบ่งปันกันไปบางคนก็มีข้อมูลจะเป็นภาพเป็นเสียงนะคะเป็นตัวอักษรเพราะปริมาณสารสนเทศที่อยู่ในระบบต่างๆเนี่ยมันมากมายมหาศาลค่ะทั้งในส่วนที่เราผลิตขึ้นเองทั้งในส่วนที่เรามีการแบ่งปันไปเผยแพร่ตามวงต่างๆมันระบบสารสนเทศเนี่ยต้องกลับมาทบทวนดูค่ะว่ามันเป็นปัจจัยที่จะเข้ามามีผลกระทบอย่างมากนะคะนะคะไม่ต้องพูดถึงนะคะอย่างเช่นข้อมูลเซ็นเซอร์ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดนะคะพวกนี้เป็นข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นทุกวินาทีก็ว่าได้นะคะประเด็นที่สองเนี่ยคือเทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ใกล้ตัวอยู่เพราะเราเห็นว่าเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอย่างรวดเร็วเราคิดถึงแค่โทรศัพท์มือถือในมือเรานะคะว่า5ปีที่ผ่านมาโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะมีความสามารถนะคะมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นอย่างไรเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้ก็ส่งผลต่อระบบสารสนเทศค่ะทำไงจะสามารถจะพัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับเครื่องมือที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนโยบายขององค์การนะคะทำอย่างไรจึงจะทำให้สามารถติดตามนะคะติดตามควบคุมกำกับแล้วก็เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศได้งบประมาณก็เป็นประเด็นสำคัญค่ะเพราะว่าระบบสารสนเทศเหล่านี้นะคะจะเข้ามาในส่วนที่มีผลกระทบอย่างมากคือบางคนบอกโอ้ยข้อมูลเยอะมากเลยไม่มีงบประมาณนะคะหรือเราพูดถึงการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 นะคะระบบสารสนเทศก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ต้องนำประหาประเทศเราไปสู่ 4.0 ได้ค่ะ นะคะงบประมาณจึงจำเป็นจะต้องเข้ามาเอื้อให้เพียงพอและเหมาะสมผู้ใช้ระบบสารสนเทศอันนี้นึกสาวคุณอ่อนนะคะพฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงมากเพียงใดนะคะโดยเฉพาะพฤติกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บอกยกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือการเล่นเกมนะการที่เราโทรศัพท์มือถือมันเป็นปัจจัยที่5ในชีวิตเราพฤติกรรมเหล่านี้ก็ส่งผลต่อระบบสารสนเทศค่ะนะคะนั้นตรงส่วนตรงนี้นะคะนักศึกษาที่ครูพูดถึงเหล่านี้นะคะหวังว่าทำให้นักศึกษาเนี่ยพอมองเห็นได้ค่ะนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวตอนภาคหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาพยายามที่จะสรุปให้นักศึกษามองเห็นภาพภาพที่ครูจะมาพูดถึงนะคะจะเป็นภาพที่กลับมาดูเนี่ยนะคะจะเป็นภาพของ e-government ค่ะนะคะส่วนของ e-government เนี่ยนะคะนักศึกษาสวยโอ้ยทุกวันนี้เป็นดิจิทัลหมดคำว่าอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลในที่นี้เนี่ยนะคะเป็นคำที่หลายๆส่วนเนี่ยเราจะเห็นว่าในสังคมยังใช้ควบคู่กันไปอยู่นะคะในส่วนของ e-government เนี่ยอันนี้ครูยกตัวอย่างนะคะเป็นผลจากการสำรวจ e-government นะคะขององค์การสหประชาชาติหรือ United Nations นะคะเขาจะมาพูดถึง3ปัจจัยค่ะที่นำไปสู่ e-government นะคะปัจจัยที่1เนี่ยคือการบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างนะคะเพราะว่างานทุกต่างเนี่ยเป็นลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ปัจจัยที่2เรามาพูดถึงพลเมืองและบริการอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะทำงานจะสามารถจะปรับปรุงบริการภาครัฐต่างๆได้นะคะเพื่อจะนำพาไปสู่ e-society หรือสังคมอิเล็กทรอนิกส์ต่างเหล่านี้หวังว่านักศึกษาเนี่ยนะคะคงจะได้เริ่มเห็นระบบที่เข้ามาใกล้ตัวโดยลำดับค่ะแล้วก็หวังว่านะคะในส่วนต้นเนี่ยเราจะได้เข้าใจแม่นยำขึ้นถึงแนวคิดเบื้องต้นหรือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศค่ะเรามาพบกันต่อนะคะในครึ่งหลังนะคะครึ่งแรกเนี่ยนะคะส่วนแรกเนี่ยเราพูดไปค่อนข้างชัดเจนนะคะในส่วนของความหมายของระบบสารสนเทศนะคะขอบเขตนะคะเราพูดถึงในส่วนของจุดมุ่งหมายรวมทั้งข้อสำคัญที่เราจะพูดถึงเมื่อกี้ที่ทิ้งไว้นะคะก็คือในส่วนของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศครูได้ทิ้งท้ายไว้ในส่วนของระบบสารสนเทศภาครัฐที่เราเรียกว่า e-government ต่างๆนะคะว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอะไรกันบ้างจะเหลือตอนท้ายก็คือวันนี้นะคะเราจะมาต่ออีกเล็กน้อยค่ะเป็นระบบสารสนเทศภาคธุรกิจนะคะภาคธุรกิจตรงนี้นะคะก็จะมีทำนองเดียวกันค่ะจะเห็นเลยว่าไม่แตกต่างกันนะคะเพียงแต่ว่าภาคธุรกิจเนี่ยก็จะมุ่งเว้นตอบสนองการดำเนินงานทางธุรกิจค่ะเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆนะคะรวมทั้งสนับสนุนการตัดสินใจนะคะตัดสินใจยกตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นหรือในการจัดลดแลกนะในระยะต่างๆก็ต้องมาดูค่ะระบบสารสนเทศธุรกิจเหล่านี้นะคะก็จะช่วยในการตัดสินใจรวมทั้งสุดท้ายนะคะก็หวังว่าจะมาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทหรือองค์การอื่นที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันด้วยนะคะมันจะเห็นเลยค่ะว่าเรื่องพวกนี้ระบบสารสนเทศในปัจจุบันเนี่ยนะคะรวมทั้งเนี่ยเมื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยนะคะก็จะมีบทบาทสำคัญตามลำดับต่อมาเราจะมาที่ตอนต่อไปนะคะคือประเภทของระบบสารสนเทศทางธุรกิจนะคะอันนี้เราก็ให้ดูว่าอันเนี้ยนะคะหลักการเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นการจำแนกประเภทตามลักษณะงานในองค์การค่ะโดยลักษณะงานที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะคะเป็นลักษณะงานหลักๆนะคะที่ทำให้นักศึกษาคงพอมองเห็นนะคะเช่นระบบสารสนเทศด้านบัญชีนะคะบัญชีก็คือต้องมีการลงบัญชีนะคะรายจ่ายรายรับต่างๆอันนี้เป็นตัวระบบสารสนเทศพื้นฐานนะคะต่อมาระบบสารสนเทศด้านการเงินนักศึกษาว่าการเงินกับบัญชีมันต่างกันอย่างไรนะคะบัญชีเนี้ยมุ่งเน้นหลักอยู่ที่การรับและจ่ายตามที่เกิดขึ้นนะคะแต่การเงินเนี้ยก็จะมีความสามารถในการเชื่อมโยงพยากรณ์จัดทำรายงานต่างๆนะคะประกอบกับเช่นพยากรณ์ว่าโอ้ตอนนี้นะคะเราจะมีรายรับรายจ่ายในช่วงไตรมาสนี้เท่าไหร่ในช่วงเดือนเท่าไหร่นะคะต่อไประบบสารสนเทศด้านการผลิตนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะว่าองค์การหรือหน่วยงานภาคธุรกิจนั้นๆเนี่ยผลิตอะไรเช่นถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะเช่นผลิตอะไหล่รถยนต์ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อันนี้ก็ต้องมาดูนะคะว่าควบคุมในการผลิตสูตรในการผลิตวัตถุดิบต่างๆนะคะต่อไปเป็นระบบสารสนเทศด้านการตลาดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขายจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์อันนี้แน่นอนนะคะองค์การเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรในด้านต่างๆนะคะระบบสารสนเทศก็เข้ามาช่วยในด้านนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นระบบสารสนเทศที่จำแนกตามสาขาวิชาพูดง่ายคือแยกตามกลุ่มความรู้ต่างๆนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยว เดี๋ยวครูเนี่ยจะมาขยายต่อเพราะว่าอาจจะเป็นส่วนซึ่งนักศึกษาหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นส่วนที่ไกลตัวนิดนึงนะคะเมื่อเทียบกับบางคนนักศึกษาหลายคนซึ่งทำงานอาจจะคุ้นกับประเภทของระบบสารสนเทศตามลักษณะงานภาคธุรกิจไปแล้วนะคะตัวอย่างนะคะเช่นระบบสารสนเทศด้านการเกษตรค่ะอันนี้คือยกตัวอย่างของต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือเราเรียกว่า FAO นะคะถามว่าทำไมเรื่องด้านการเกษตรเนี่ยจึงต้องเป็นระบบสารสนเทศใหญ่เพราะว่าเราพูดถึงอาหารนะคะเราพูดถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนเพราะระบบพวกนี้ค่ะจึงเป็นระบบที่เชื่อมนะคะในส่วนของภาคอาหารและเกษตรระบบอันนี้ตัวอย่างที่ยกตัวอย่างนะคะชื่อ AgriSAGRIS นะคะระบบนี้ก็เข้ามานะคะเพื่อจะรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานรายงานวิจัยสถิตินะคะหรือว่าสื่อเผยแพร่ต่างๆ AgriS นะคะซึ่งคนทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปค้นนะคะแล้วก็เข้าถึงข้อมูลทางหรือว่าสารสนเทศทางการเกษตรได้นะคะอันนี้อยากให้ดูว่าลองค้นเช่นนี้นะคะครูค้นไปนะคะอันนี้ค้นตัวอย่างนะคะอันนี้ครูใช้คําว่าไทยแลนด์หรือประเทศไทยนะคะค้นไปเสร็จก็ผลการค้นเห็นมั้ยคะอันนี้ก็จะพูดถึงเลยเรื่องของการนะคะขยายพันธุ์นะคะข้าวค่ะนะคะในภาคเหนือตอนบนนะคะอันนี้ก็จะมีรายงานวิจัยนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นของไทยเราเองระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเห็นไหมคะเราเริ่มมีการพัฒนาเราเองนะคะอันนี้ไว้ประกอบค่ะประกอบการตัดสินใจแต่นี้ฐานข้อมูลเกษตรเนี่ยเขาเน้นเลยว่าเฉพาะนะคะกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิตมันจะเห็นเลยว่าข้อมูลข้างต้นนักศึกษาปอมองเห็นใช่ไหมคะชนิดพันไม้พันกว่าประเภทนะคะเกษตรกร400เศษผู้ตอบแบบสอบถาม100เศษร้านจำหน่ายพันไม้นะคะ400เศษนะคะต่อมานะคะเป็นระบบสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะคะข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่จะเป็นประโยชน์นี่ครูยกตัวอย่างของ UN นะคะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมนะคะเรียก UN Environment Program นะคะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาตินะคะตามด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของไทยเห็นไหมคะจะมีทั้ง e-form มีชุดเทศกาลมีข้อมูลความรู้ด้านน้ำด้านอากาศจะเห็นนะคะว่าครูให้ http ให้นักศึกษาไปดูด้วยจะได้เอาไปดูต่อได้นะคะอันนี้เห็นไหมคะเป็นเรื่องของดินและการใช้ที่ดินนะคะมีข้อมูลนะคะเป็นข้อบทความเล็กสั้นๆนะคะต่อมานะคะเป็นระบบสารสนเทศสุขภาพนะคะในส่วนตรงนี้ก็ทำนองเดียวกันค่ะข้อมูลด้านสุขภาพเป็นข้อมูลระดับโลกนะคะที่ต้องมาช่วยกันดูแลนะคะระบบนี้ก็จะเป็นระบบสำคัญในส่วนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของไทยเราเองนะคะเป็นหนังสือและรายงานด้านสุขภาพต่างๆซึ่งสามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะคะต่อมานะคะเป็นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ค่ะอันนี้ก็เป็นศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทยนะคะจะมีข้อมูลหลากหลายมากค่ะนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะจะเห็นเลยอันนี้เป็นภาพจำลองสามมิติแสดงลักษณะภูมิประเทศของไทยและบริเวณใกล้เคียงเห็นไหมคะข้อมูลเหล่านี้เป็นระบบสารสนเทศค่ะซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้นี่ครูให้ดูระดับรายละเอียดขึ้นนะคะอันนี้นะคะเป็นที่ราบภาคกลางเป็นรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละค่ะนะคะก็จะเริ่มเห็นความละเอียดขึ้นนะคะต่อมานะคะเป็นระบบสารสนเทศจำแนกตามรูปแบบรูปแบบสารสนเทศในที่นี้คือข้อความนะคะเป็นเท็กซ์เป็นสถิติหรือเป็นมัลติมีเดียค่ะนะคะอันนี้ครูยกอย่างประเภทข้อความข้อความนี้ครูยกตัวอย่างในรูปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเราเรียกว่าอีบุ๊กนะคะอันนี้เป็นฟรีอีบุ๊กอันนี้เป็นโปรเจกต์ของกูเทนเบิร์กค่ะนะคะหรือของไทยเราก็มีนะคะเช่นไทยเราอันนี้ยกตัวอย่างของมสท.เราเลยเป็นเรื่องใกล้ตัวนักศึกษาลองไปดูได้นะคะเรามีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะอีบุ๊กเหล่านี้นะคะในรูปซึ่งจัดแสดงแล้วก็นักศึกษาสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ค่ะต่อมานะคะเป็นระบบสารสนเทศสถิติสถิติเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งค่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสถิตินะคะขององค์การสหประชาชาติเช่นเดียวกันค่ะ UN Stat นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องต่างๆอันนี้จะมีวิธีการรวบรวมข้อมูลเช่นนะคะมีการเคลื่อนย้ายประชาบุคคลเท่าไหร่นะคะตามด้วยอันนี้ของไทยเราเองค่ะอั ันนี้เป็นระบบสัมมโนประชากรและเคหะสัมมโนเราทำทุก10ปีนะคะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญอันนี้ก็เป็นตัวที่เอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะเวลาต้องการเช่นเราบอกว่าข้อมูลประชากรไทยเราจะมีประชากรผู้สูงอายุเท่าไหร่ข้อมูลพื้นฐานมาจากสัมมโนประชากรนี่เองค่ะนะครับอันนี้เป็นส่วนประกอบของระบบสารสนเทศมัลติมีเดียมัลติมีเดียชื่อก็บอกนะคะมีเดียแปลว่าสื่อต่างๆมัลตินะคะก็สื่อที่มีหลายลักษณะอันนี้เราให้ดูนักศึกษาให้ดูระบบเพื่อจะให้เห็นว่าในข้อมูลมัลติมีเดียเนี่ยนะคะกลับมาดูเห็นไหมคะเราใช้รูปแบบเดียวกันคือปัจจัยนำเข้านะคะกระบวนการผลผลิตนักศึกษาจะเห็นเลยว่าเวลาเราผูกเนื้อหาเหล่านี้นะคะเราต้องการนักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงใช้ประโยชน์กันได้จะได้ทำความเข้าใจกันอย่างต่อเนื่องกันได้ค่ะว่ามัลติมีเดียเนี่ยอาจจะเป็นในรูปของซีดีนะคะบางส่วนอาจจะผ่านอินเทอร์เน็ตมาแต่ข้อมูลมัลติมีเดียไม่ได้หมายความว่าเป็นเท็กซ์หรือเป็นข้อความอย่างเดียวไม่ได้เป็นสถิติอย่างเดียวแต่อาจจะมีการผสมผสานเช่นเป็นวิดีโอนะคะเป็นคลิปวิดีโอเป็นส่วนของเสียงเป็นส่วนของข้อความเป็นส่วนของภาพที่นำมาประกอบกันค่ะเป็นระบบสารสนเทศนั้นๆขึ้นมานะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นตาม YouTube ในสาวของมือ่อนนะคะ YouTube เนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นระบบสารสนเทศมัลติมีเดียนักศึกษาสามารถที่จะค้นหาข้อมูลต่างๆได้นะคะผลที่ได้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอเป็นเสียงเป็นภาพเช่นเดียวกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจากดูตรงนี้นะคะครูหวังว่านักศึกษาเนี่ยคงจะได้เห็นภาพของระบบสารสนเทศนะคะทั้งอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นตัวพื้นฐานสำคัญเลยค่ะที่หวังว่านักศึกษาเนี่ยจะใช้ประโยชน์แล้วเห็นทั้งในเชิงของไม่เพียงแต่ว่าระบบสารสนเทศเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ด้วยสารสนเทศศาสตร์ทำให้นักศึกษาเห็นทั้งในเชิงขององค์ประกอบทั้งในเชิงของขอบเขตทั้งในเชิงของประเภทนะคะรวมทั้งปัจจัยที่จะมามีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศนะคะในด้านต่างๆท่านจะเห็นเลยค่ะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและหวังว่านักศึกษานะคะคงจะได้ประโยชน์จากเนื้อหาในส่วนนี้อย่างเต็มที่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับหน่วยที่3นะคะเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะในหน่วยนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะคะเรื่องของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ค่ะนักศึกษาที่เรียนวิชานี้นะคะพื้นฐานของสารสนเทศอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะในหน่วยนี้เราก็จะพูดถึงพื้นฐานทั่วไปนอกเหนือจากที่เราจะรู้ว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรนั้นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาควรจะต้องรู้จักแล้วก็ควรต้องจำไว้อย่างดีก็คือว่าคอมพิวเตอร์เรามีการแบ่งองค์ประกอบยังไงบ้างนะคะองค์ประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1ก็คือส่วนที่เรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แล้วก็ส่วนที่2ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะได้พูดถึงต่อไปนะคะส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ก็คือส่วนที่มีลักษณะทางกายภาพก็คือเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถที่จะหยิบจับถือได้มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นี้ก็จะทำหน้าที่ในการรับเข้าข้อมูลการประมวลผลการแสดงผลแล้วก็ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำนั่นเองนะคะส่วนของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เดี๋ยวจะพูดถึงกันในสไลด์ถัดไปนะคะส่วนที่2ก็คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นชุดคำสั่งหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของโปรแกรมนั่นเองนะคะโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนี้จะทำงานบนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะคะตัวของชุดคำสั่งหรือว่าโปรแกรมจะไม่มีลักษณะทางกายภาพก็คือจะทำงานอยู่บนที่เป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะคะตัวของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ระบบแล้วก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์ส่วนของซอฟต์แวร์ระบบเราถือว่าเป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานที่จำเป็นจะต้องติดตั้งลงบนอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะคะตัวของซอฟต์แวร์ระบบก็จะแบ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดการระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบแล้วก็ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะตัวของซอฟต์แวร์ประยุกต์จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานตามวัตถุประสงค์หรือตามความต้องการของผู้ใช้นะคะอาจจะเป็นซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปหรือซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในงานเฉพาะด้านนะคะต่อไปเราจะมาอธิบายในส่วนของรายละเอียดของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ค่ะเรามาดูกันที่พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ก่อน ะคะพัฒนาการของคอมพิวเตอร์เราจะไล่มาจากต้นกำเนิดของการผลิตคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะคะคอมพิวเตอร์ในยุคที่1นะคะเป็นคอมพิวเตอร์ยุคแรกที่มีการใช้ตัวของหลอดสุญญากาศเป็นวงจรนะคะในการประมวลผลการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์ในยุคที่1นะคะที่มีการทำงานโดยใช้หลอดสุญญากาศจะมีการใช้หลอดสุญญากาศจำนวนมากมากกว่า1หลอดอาจจะเป็น 11,000 หรือว่า 100,000 นะคะตัวของหลอดสุญญากาศถ้าเทียบของการทำงานคล้ายๆกับการทำงาน

อันของหลอดไฟฟ้าที่เป็นหลอดไส้นะคะก็คือจะมีขดลวดอยู่ข้างในแล้วก็ปล่อยความร้อนออกมานะคะเมื่อหลอดสุญญากาศมารวมกันหลายๆหลอดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความร้อนนะคะซึ่งก่อให้เกิดวงจรในการประมวลผลในการทำงาน

ยุคนี้จะมีความร้อนสูงนะคะเนื่องจากหลอดสุญญากาศปล่อยความร้อนออกมาดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องที่มีการเก็บคอมพิวเตอร์ไว้นะคะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าหลอดสุญญากาศมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างที่จะสั้นเช่นเราติดตั้งไป 1,000 หลอดในวันนี้อาจจะเสียไป1หลอดพรุ่งนี้อีก3หลอดเพราะฉะนั้นมีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมากในยุคที่1นะคะก็จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากแล้วก็มีค่าบำรุงรักษาที่สูงนะคะต่อมาก็มีการพัฒนามาสู่ยุคที่2นะคะยุคที่2ก็มีการปรับเปลี่ยนจากหลอดสุญญากาศเป็นทรานซิสเตอร์นะคะทรานซิสเตอร์จะมีลักษณะคุณสมบัติของการทำงานที่ดีกว่าหลอดสุญญากาศก็คือปล่อยความร้อนน้อยลงแต่ก็ยังมีความร้อนหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็มีอายุการใช้งานที่มากกว่าหรือว่าสูงกว่าตัวของหลอดสุญญากาศนะคะแล้วก็ในยุคนี้ก็มีการนำเอาวงแหวนแม่เหล็กเข้ามาใช้เป็นหน่วยความจำภายในเครื่องนะคะก็สะดวกมากขึ้นสามารถที่จะบันทึกข้อมูลแล้วก็สำรองข้อมูลไว้ใช้ต่อไปได้นะคะนี่คือยุคที่2ต่อไปยุคที่3เราเรียกเป็นยุค ICนะคะ IC เป็นยุคที่เราใช้เซมิคอนดักเตอร์ในการประมวลผลแทนทรานซิสเตอร์นะคะในยุค IC เราจะเรียกว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีแผงวงจรรวมนะคะหรือบางครั้งเราจะเรียกว่าเป็นชิปนั่นเองนะคะตัวของแผงวงจรรวมหรือว่าวงจร IC นี้นะคะก็มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงกว่าทรานซิสเตอร์นะคะก็คือภายในแผงวงจร1แผงนะคะก็มีการทำหลายระบบพร้อมๆกันนะคะมีการแชร์ทรัพยากรร่วมกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์อันนี้คือยุคที่3นะคะต่อมายุคที่4เป็นยุคของ LSI นะคะตามรูปภาพเลยก็คือเป็นยุคของแผงวงจรรวมขนาดใหญ่ก็คือนำเอาทรานซิสเตอร์หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยค่ะจำนวนมากกว่าล้านชิ้นนะคะไปติดตั้งหรือว่ารวมการลงบนแผงวงจรขนาดเล็กประมาณปลายนิ้วนะคะเราจะได้ยินกันในยุคหนึ่งที่เป็นยุคของไมโครโปรเซสเซอร์ในยุคนี้เป็นต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์ที่เรียกเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ก็คือคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันตามบ้านเรือนตามสำนักงานนะคะก็เป็นยุคเฟื่องฟูของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะต่อมาในยุคที่5เป็นยุค VLSI ก็คือเป็นแผงวงจรรวมขนาดใหญ่นะคะนักศึกษาถ้าเราสังเกตหรือว่าเราลองอ่านจากในหนังสือชุดวิชาที่อาจารย์ได้เขียนไว้จะเห็นว่าในแต่ละยุคค่ะนอกเหนือจากวงจรที่เราใช้แตกต่างกันสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าการประมวลผลความเร็วความจุที่มันเร็วมากขึ้นความจุเพิ่มสูงขึ้นนั่นคือพัฒนาการของแต่ละยุคของคอมพิวเตอร์นะคะในยุคที่5ยุคของ VLSI ก็มีการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้นหน่วยความจำสูงขึ้นถึงระดับเทราไบต์นะคะต่อมาในยุคปัจจุบันเราจะไม่เรียกว่าเป็นยุคที่5เพราะอาจจะไม่ใช่ยุคที่มันสิ้นสุดก็คือในปัจจุบันนี้ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์สูงขึ้นคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงแต่ในขณะเดียวกันเราก็คงการทำงานที่เพิ่มขึ้นนะคะรูปแบบของคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันนะคะก็เป็นยุคที่เป็นเขาเรียกเป็นไมโครคอนโทรเลอร์ก็คือเป็นขนาดเล็กแล้วก็มีการควบคุมการทำงานยกตัวอย่างเทคโนโลยียุคนี้ก็อย่างเช่นเทคโนโลยีเสมือนนะคะเวอร์ชวลก็คือการทำงานที่อาจจะไม่ใช่การทำงานในรูปแบบจริงๆเป็นการจำลองขึ้นมานะคะการประมวลผลแบบคลาวด์ก็คือการเก็บข้อมูลไว้บนศูนย์กลางหรือว่าบนคลาวด์นั่นเองนะคะเราสามารถที่จะไปดึงข้อมูลจัดเก็บข้อมูลร่วมกันได้โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะคะซึ่งในเรื่องของคลาวด์ก็ได้พูดถึงในหน่วยที่2นะคะต่อมาก็เป็นในเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราสวมใส่เหมือนกับเป็นเครื่องประดับเช่นนาฬิกานะคะแว่นตาแหวนนะคะก็เป็นคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งอันนี้คือในส่วนของคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันนะคะต่อไปเราจะมาดูประเภทของคอมพิวเตอร์ในที่นี้อาจารย์จะไล่จากคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงลงมานะคะคอมพิวเตอร์ประเภทที่1เราเรียกว่าเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำว่าซูเปอร์ก็คือมีขนาดใหญ่
นะคะเป็น

ก็ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในปัจจุบันถ้าแบ่งตามประเภทนะคะมีประสิทธิภาพในการทำงานการประมวลผลที่สูงแล้วก็มีราคาแพงงานที่เหมาะกับการนำเอาซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาใช้ก็อย่างเช่นงานที่มีความซับซ้อนเช่นงานพยากรณ์อากาศอุตุนิยมวิทยานะคะที่ทำงานร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมจำเป็นต้องเก็บข้อมูลในปริมาณมากแล้วก็ประมวลผลในเวลาเดียวกันตลอดเวลาหลายๆการทำงานนะคะคอมพิวเตอร์กลุ่มที่2เรียกเป็นเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์หรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนะคะคอมพิวเตอร์แบบนี้ก็จะมีขนาดเล็กลงมานะคะก็สามารถตั้งบนโต๊ะทำงานได้มีทั้งในสำนักงานมีทั้งตามบ้านเรือนนะคะตัวของเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์กลุ่มที่1ก็คือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก็คือเป็นของส่วนตัวนั่นเองนะคะเรียกอาจเรียกย่อว่าเป็น PC คอมพิวเตอร์นะคะตัวของคอมพิวเตอร์กลุ่มนี้ในยุคหนึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นไมโครคอมพิวเตอร์เนื่องจากว่ามีสมรรถนะในการทำงานสูงราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมในการใช้งานเป็นอย่างมากนะคะตัวของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับตัวของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่หลากหลายทั้งซอฟต์แวร์ที่มีการจำหน่ายก็คือต้องเสียเงินกับซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สก็คือสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะต่อไปเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์กลุ่มที่2ก็คือเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเครื่องไม่ขายนะคะตัวของเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเครื่องไม่ขายก็จะเป็นเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมทรัพยากรซอฟต์แวร์ในการใช้งานร่วมกันนะคะการประมวลผลแล้วก็ส่งต่อข้อมูลนี้ไปยังเครื่องลูกข่ายหรือว่าเครื่องไคลเอนต์นะคะที่มีการเชื่อมต่อกันในระบบเครือข่ายอันนี้เป็นเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์กลุ่มที่2นะคะต่อไปประเภทคอมพิวเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์พกพาคำว่าพกพาอาจจะเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนด้วยได้นะคะเดินทางไปทำงานตามสถานที่ต่างๆไปนั่งทำงานในร้านกาแฟนอกสถานที่นอกตัวบ้านนอกอาคารสามารถพกพาไปได้นะคะกลุ่มนี้ก็จะมีขนาดเล็กนะคะน้ำหนักเบาแล้วก็มีฟังก์ชันในการทำงานที่คล้ายๆกับคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นนะคะเหมือนกับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะทั่วไปที่เป็น PC นะคะกลุ่มที่1ก็คือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเรียกเป็นแล็ปท็อปก็ได้นะคะตัวของโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะพกพาพับได้มีหน้าจอมีแป้นพิมพ์มีการทำงานสมรรถนะที่เหมือนกับตัวของ PC คอมพิวเตอร์นะคะกลุ่มที่2เรียกเป็นแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์พกพาที่ปัจจุบันเราทุกคนคุ้นเคยกันดีเราจะเห็นแต่หน้าจอนะคะก็คืออาจจะไม่มีแป้นพิมพ์คือถ้ามีเนี่ยค่ะก็จะเป็นแป้นพิมพ์แยกที่สามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็ทำงานร่วมกันได้แต่โดยทั่วไปแล้วแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานผ่านหน้าจอก็คือการใช้ระบบหน้าจอสัมผัสก็คือทัชสกรีนสามารถที่จะใช้นิ้วนะคะในการจิ้มแล้วก็สัมผัสแล้วก็เลือกแล้วก็พิมพ์ได้หรืออาจจะใช้ปากกาสัมผัสนะคะเป็นปากกาสไตลัสแบบนี้หรือปากกาดิจิทัลในการที่จะเขียนลงไปบนหน้าจอนั้นนะคะโดยที่ตัวของแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ก็จะมีแอปพลิเคชันหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์พกพาคือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะเราเรียกซอฟต์แวร์ว่าเป็นโปรแกรมแต่ถ้าเป็นแท็บเล็ตเราจะเรียกซอฟต์แวร์ว่าเป็นแอปพลิเคชันนะคะชื่อก็จะแตกต่างกันออกไปหรือว่าชื่อเรียกนะคะต่อไปกลุ่มที่3ของอุปกรณ์พกพาก็คือสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันทุกคนมีสมาร์ทโฟนไว้ใช้กันนะคะเป็นโทรศัพท์คำว่าสมาร์ทโฟนก็คือเป็นโทรศัพท์ที่เป็นคอมพิวเตอร์สามารถใช้โทรศัพท์ได้สามารถใช้ทำงานเหมือนกับคอมพิวเตอร์ได้นะคะมีปฏิทินมีตารางนัดหมายมีแอปพลิเคชันในการดูหนังฟังเพลงนะคะสามารถดูเว็บไซต์ดูอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อใช้อะไรได้หลายๆอย่างนะคะอันนี้คือประเภทของคอมพิวเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์พกพานะคะต่อไปกลุ่มที่4นะคะเป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์แบบสวมใส่และคอมพิวเตอร์แบบฝังคอมพิวเตอร์แบบสวมใส่ก็คือพวก variable ก็คือเหมือนกับเป็นเครื่องประดับนะคะที่เราสวมใส่ติดตัวเลยนะคะเช่นแว่นตานะคะ smart glasses นะคะเป็นแหวนนะคะเป็นนาฬิกาเป็นกำไลนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นอุปกรณ์

ที่เราติดตัวแล้วมันมีความสามารถในการทำงานเหมือนกับคอมพิวเตอร์นะคะเช่นตรวจจับก้าวเดินว่าวันนี้เราเดินไปแล้วกี่ก้าวนะคะเผาผลาญไปแล้วกี่แคลอรี่หรือว่ามี GPS เชื่อมต่อนะคะเช่นอย่างในแว่นตา Google Glasses นะคะก็สามารถที่จะดูได้ว่าแผนที่ในการเดินทางตอนนี้เดินไปถึงไหนได้แล้วบ้างนะคะส่วนที่2ก็คือคอมพิวเตอร์แบบฝังแบบนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นระบบออโตเมชันที่ใช้ตามบ้านตามสำนักงานที่มีการฝังหรือว่าเชื่อมต่อไว้นะคะเช่นระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติภายในบ้านการควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในบ้านนะคะก็คือระบบบ้านอัจฉริยะซึ่งในปัจจุบันก็เริ่มมีการนำเอามาใช้กันอย่างแพร่หลายระบบสมาร์ทฟาร์มนะคะเป็นการฝังการทำงานที่อัจฉริยะด้วยการใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะทีนี้เราจะเข้ามาถึงในส่วนขององค์ประกอบที่เป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ว่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะมันสามารถจะทำงานอะไรได้บ้างนะคะฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์อย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกก็คือมีความสามารถในการทำงานก็คือเป็นการรับข้อมูลนะคะการประมวลผลการแสดงแล้วก็การจัดเก็บนะคะนึกสายต้องดูว่าตัวของฮาร์ดแวร์ที่เป็นอุปกรณ์เนี่ยค่ะแต่ละชิ้นแต่ละส่วนมันทำหน้าที่อะไรนะคะมาดูส่วนแรกค่ะอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ส่วนแรกก็คือที่เป็นหน่วยรับข้อมูลนะคะหน่วยรับก็คือเป็นส่วนที่รับข้อมูลเข้าจากผู้ใช้ข้อมูลที่นำเข้าอาจจะมีหลายแบบค่ะอาจจะเป็นข้อความเป็นตัวอักษรเป็นเสียงเป็นรูปภาพนะคะอุปกรณ์ตัวที่หนึ่งก็คืออุปกรณ์พิมพ์ตัวอักขระก็คืออุปกรณ์พิมพ์ตัวอักษรนะคะกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นแป้นพิมพ์นะคะก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองก็คือในการรับข้อมูลก็คือข้อมูลที่เป็นตัวอักษรตัวเลขใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นแบบมาตรฐานก็คือที่เราใช้การทั่วไปแต่ที่อยู่ในรูปภาพก็คือพิมพ์เข้าไปเลยกับแบบเสมือนก็คือเป็นการฉายออกมาเหมือนกับเป็นแสงนะคะเป็นแสง LED LCD เนาะบนพื้นเรียบแล้วก็สามารถพิมพ์ได้นะคะต่อไปอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลกลุ่มที่2ก็คืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งและวาดรูปนะคะอันนี้จะมีหลายตัวด้วยกันรายละเอียดก็สามารถดูได้จากในชุดวิชานะคะพื้นฐานหลักการก็คือว่าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวชี้ว่าตำแหน่งที่จะเลือกอยู่ที่ไหนบนจอภาพแล้วก็ใช้ในการบังคับหรือควบคุมทิศทางยกตัวอย่างเช่นเมาส์นะคะก็จะมีทั้งเมาส์แบบมีสายเมาส์ไร้สายเมาส์แบบสวมใส่นะคะมีแท็กบอลนะคะมีแผ่นสัมผัสหรือว่าทัชแพดที่อยู่บนโน้ตบุ๊กมีอุปกรณ์ที่ใช้การควบคุมเกมเช่นจอยสติ๊กพวงมาลัยแผ่นที่ควบคุมเป็นเกมเต้นอะไรแบบนี้นะคะมีอินพุตเพนก็คือปากกานำเข้าข้อมูลก็อย่างเช่นพวกสไตลัสปากกาแสงปากกาดิจิทัลนะคะแล้วก็มีทัชสกรีนจอภาพแบบสัมผัสก็คือใช้มือสัมผัสไปบนหน้าจอเหล่านี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งและวาดรูปนะคะกลุ่มที่3เป็นอุปกรณ์กราดข้อมูลคำว่ากราดก็กราดข้อมูลก็คือเหมือนการสแกนนะคะทำงานคล้ายๆกับเครื่องถ่ายเอกสารใช้หลักการของการสะท้อนแล้วก็ส่องผ่านแสงของเอกสารต้นฉบับเราจะแยกเป็น6กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือสแกนเนอร์สแกนเนอร์ทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสารก็คือการสแกนเอกสารที่เป็นแผ่นกระดาษถ้าเป็นแผ่นก็วางลงไปแล้วก็สแกนได้เลยหรืออาจจะเป็นหนังสือเป็นเล่มก็ใช้สแกนเนอร์แบบมือจับแล้วก็สแกนไปตามตำแหน่งที่เราต้องการนะคะกลุ่มที่2เป็นเครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรหรือว่าการ์ดรีดเดอร์นะคะแล้วก็เครื่องอ่าน RFID เครื่องอ่านรหัสหรือว่าอ่านบาร์โค้ดที่เราจะเห็นกันตามทั่วไปปัจจุบันคือเราสแกนจ่ายเงินสแกนซื้อสินค้านะคะเป็น QR code เป็นบาร์โค้ดพวกนี้ค่ะใช้หลักการของเครื่องอ่านรหัสนะคะแล้วก็จะมีเครื่องอ่านอักขระนะคะที่อ่านตัวอักษรทำ OCR แล้วก็อุปกรณ์รับข้อมูลชีวภาพก็คือสแกนลายนิ้วมือสแกนม่านตาอันนี้เป็นหน่วยรับข้อมูลที่เป็นอุปกรณ์กราดนะคะต่อไปกลุ่มที่4เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่เป็นมัลติมีเดียมัลติมีเดียก็คือรู้สึกจำง่ายๆก็คือภาพเสียงแบบนี้นะคะเช่นไมโครโฟนส่งข้อมูลเสียงเข้าไปอุปกรณ์รู้จำเสียงก็คือเป็นอุปกรณ์ในการเปรียบเทียบคำที่เราพูดเช่นในการค้นหาข้อมูลบน Google แล้วก็พูดเข้าไปเขาจะจำ

0: เสียงของเราแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับคําแล้วก็ค้นหาให้โดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ลงไปเลยนะคะมีอุปกรณ์รับข้อมูลภาพและวิดิทัศน์อย่างเช่นพวกกล้องถ่ายภาพดิจิทัลพวกของเว็บแคมเป็นการรับข้อมูลภาพนะคะต่อไปส่วนที่2ของฮาร์ดแวร์ก็คือหน่วยประมวลผลกลางนะคะหน่วยประมวลผลกลางเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นไมโครโปรเซสเซอร์เราถือว่าหน่วยประมวลผลกลางเป็นหัวใจหลักของคอมพิวเตอร์เป็นมันสมองนะคะไมโครโปรเซสเซอร์มีลักษณะเป็นชิ้นส่วนที่เรียกว่าเป็นชิปประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือหน่วยควบคุมหน่วยคำนวณแล้วก็หน่วยรีจิสเตอร์นะคะหน่วยควบคุมหน่วยคำนวณแล้วก็รีจิสเตอร์จะมีการทำงานเป็นวงรอบและเป็นวงจรเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงการต่อไปนะคะตัวของหน่วยประมวลผลกลางนะคะจะมีส่วนของหน่วยความจำหลักนะคะแยกเป็น2ส่วนก็คือ ROM แล้วก็ RAM นะคะ ROM เป็นหน่วยความจำหลักที่ง่ายๆก็คือว่ามันสามารถที่จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าเราจะปิดเครื่องเปิดเครื่องไม่ต้องมีเครื่องไม่ต้องมีไฟฟ้าวิ่งอยู่ข้อมูลใน ROM ก็จะคงอยู่แต่ถ้าเป็น RAM จะเก็บข้อมูลเมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็มีกระแสไฟฟ้าวิ่งเข้ามาแต่เมื่อเราปิดเครื่องปุ๊บข้อมูลใน RAM ก็จะถูกลบทิ้งไปนะคะต่อไปแผงวงจรหลักหรือว่าเมนบอร์ดนะคะเมนบอร์ดก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เรียกว่าเป็นซ็อกเก็ตสล็อตส่วนที่เป็นการ์ดเพิ่มขยายแล้วก็ส่วนที่เป็นพอร์ตตามในรูปภาพนะคะเรามีแผงวงจรหลักวงจรใหญ่1วงจรเราจะมีซ็อกเก็ตไว้ใส่พวกไมโครโปรเซสเซอร์มีสล็อตไว้เสียบหน่วยความจำหลักก็อย่างพวกแรมนะคะแล้วก็มีพอร์ตไว้เชื่อมต่อเช่นเชื่อมต่อไมโครโฟนลำโพงแบบนี้เป็นต้นนะคะอย่างที่เกริ่นเมื่อกี้ก็คือว่าหน่วยประมวลผลกลางนะคะก็จะทำงานเป็นวงจรเครื่องก็คือหน่วยรับเข้าเนี่ยค่ะจะเก็บข้อมูลจากหน่วยควบคุมนะคะรับคำสั่งมาแล้วก็เก็บไว้ในหน่วยความจำหลักจากนั้นก็จะนำเอาข้อมูลที่รับเข้ามาเนี่ยค่ะส่งต่อไปยังหน่วยคำนวณแล้วก็ตรรกะในการเปรียบเทียบนะคะเมื่อเปรียบเทียบเสร็จเรียบร้อยก็จะทำการบันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราวในรีจิสเตอร์แล้วก็นำไปประมวลผลแล้วก็เก็บในหน่วยความจำหลักนะคะต่อมาก็คือหน่วยแสดงผลหน่วยแสดงผลเราแบ่งเป็น2ส่วนก็คือการแสดงผลแบบชั่วคราวกับการแสดงผลแบบถาวรชั่วคราวก็คือออกมาแป๊บนึงหรือออกมาสักระยะนึงแล้วก็อาจจะปิดหายไปเช่นพวกจอภาพนะคะอุปกรณ์แสดงผลเป็นภาพเช่นโปรเจคเตอร์หรือว่าเสียงพวกลำโพงนะคะอุปกรณ์แสดงผลแบบถาวรก็คือออกมาปุ๊บแล้วมันยังคงอยู่เลยก็คือพวกเครื่องพิมพ์ตระกูลเครื่องพิมพ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์แบบกระทบนะคะหรือว่าเครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบเราลองศึกษาดูได้ว่าเครื่องพิมพ์แต่ละตัวใช้งานแตกต่างกันยังไงนะคะที่เราอาจจะคุ้นกันดีก็อาจจะเป็นพวกเครื่องพิมพ์แบบชิดหรือว่าอิงค์เจ็ตนะคะแล้วก็พิมพ์แบบเลเซอร์แล้วก็ในปัจจุบันก็จะมีเครื่องพิมพ์แบบ3มิตินะคะในการขึ้นรูปวัตถุสิ่งของนะคะก็หยิบจับได้นี่ถือว่าเป็นหน่วยแสดงผลนะคะต่อมาก็มาถึงที่หน่วยความจำรองนะคะก็คือเป็นหน่วยความจำสำรองที่ถูกแยกออกมาในการเก็บข้อมูลไว้ก็จะมีหน่วยบันทึกข้อมูลแบบแม่เหล็กนะคะก็พวกฮาร์ดดิสก์ดิสเกตหรือว่าเทปแม่เหล็กนะคะแล้วก็จะมีหน่วยบันทึกข้อมูลออปติคอลก็คือเป็นพวกแผ่นดิสก์ต่างๆเป็นแผ่นกลมๆก็จะมีซีดีดีวีดีแล้วก็บลูเรย์ดิสก์นะคะแล้วก็จะมีหน่วยบันทึกที่เป็น solid state เช่นพวกแฟลชไดรฟ์เมมโมรี่การ์ดต่างๆนะคะต่อมาส่วนที่2ก็คือซอฟต์แวร์ค่ะซอฟต์แวร์เป็นชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานประสานระหว่างฮาร์ดแวร์แล้วก็ผู้ใช้นะคะตัวของซอฟต์แวร์จะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือซอฟต์แวร์จัดการระบบแล้วก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์จัดการระบบก็คือเป็นตัวควบคุมเพราะนั้นหลังจากที่เราได้ตัวฮาร์ดแวร์มาปุ๊บจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์จัดการระบบก่อนเสมอไม่งั้นจะติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์ไม่ได้นะคะตัวอย่างของซอฟต์แวร์จัดการระบบก็อย่างเช่นระบบปฏิบัติการหรือว่า OS นะคะเช่น Windows Mac OS นะคะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์แบบระบบปฏิบัติการแบบเปรียบพวก PC หรือถ้าเป็นระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือว่าสมาร์ทโฟนตัวของระบบปฏิบัติการก็อย่างเช่น Android iOS พวกนี้นะคะแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เราใช้ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแล้วก็ใช้ในการควบคุมการสื่อสาร นะคะซอฟต์แวร์ระบบกลุ่มที่2ก็คือซอฟต์แวร์ในการสนับสนุนระบบเป็นตัวช่วยทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะเพิ่มฟังก์ชันในการทำงานเช่นซอฟต์แวร์ในการควบคุมความปลอดภัยการสแกนลายนิ้วมือการสแกนม่านตาหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งไฟร์วอลหรือระบบแอนตี้ไวรัสไว้นะคะนี่เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบต่อไปตัวที่3ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบตัวนี้สำหรับผู้ใช้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยคุ้นชินกับซอฟต์แวร์กลุ่มนี้เนื่องจากว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่จะใช้กันมากกับกลุ่มของคนที่พัฒนาระบบหรือพัฒนาโปรแกรมก็คือเป็นกลุ่มของซอฟต์แวร์แปลภาษาคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ช่วยงานวิศวกรรมระบบหรือว่าเคสทูต่างๆแต่นักศึกษาก็ควรจะรู้ไว้ค่ะว่าซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะต่อไปกลุ่มที่2ก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานกันทั่วไปแล้วก็มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมีทั้งซอฟต์แวร์ที่เราจำเป็นต้องเสียเงินซื้อมาแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะคะซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือว่าแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์จะเป็นชุดคำสั่งที่เราพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้เนื่องจากผู้ใช้แต่ละคนจะมีความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปเพราะนั้นจำเป็นที่ต้องเลือกใช้ซอฟต์แวร์ตามความต้องการของตัวเองนะคะยกตัวอย่างซอฟต์แวร์กลุ่มแรกก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปอาจจะเรียกง่ายๆว่าเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จก็คือมีการออกแบบแล้วก็มีการติดตั้งมาให้เราใช้เป็นชุดโปรแกรมนะคะยกตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์สำนักงาน Microsoft Word นะคะ Microsoft Office ต่างๆ Excel PowerPoint นะคะเหล่านี้ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ซื้อมาแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ต้องปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมใช้งานง่ายนะคะซอฟต์แวร์กลุ่มที่2เป็นซอฟต์แวร์กราฟิกก็คือพวกออกแบบต่างๆนะคะเช่น Adobe Photoshop Illustratorนะคะเป็นออกแบบรูปภาพภาพลายเส้นหรือว่าภาพเคลื่อนไหวนะคะกลุ่มที่3เป็นซอฟต์แวร์ด้านวิทยาและด้านการศึกษาเช่นซอฟต์แวร์ในการคำนวณทางสถิติ SPSS หรือเป็นซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้กับการศึกษาเช่น Moodle ที่เราใช้งานกันนะคะในการเรียน e-learning ก็ได้มีการใช้ตัวของซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ต่อไปกลุ่มที่3ซอฟต์แวร์สำหรับงานบนเว็บนะคะเช่นพวกซอฟต์แวร์ในการดูอีเมลซอฟต์แวร์ในการสร้างเว็บไซต์นะคะเราต้องรู้จักว่าซอฟต์แวร์แต่ละตัวนั้นมีการทำงานยังไงแล้วใช้ในวัตถุประสงค์อะไรนะคะต่อไปเป็นซอฟต์แวร์มัลติมีเดียอันนี้อาจจะไม่ใช่การออกแบบรูปภาพเหมือนซอฟต์แวร์กราฟิกแต่เป็นการแสดงผลนะคะเช่น ACDC ดูรูปภาพ Edit ปรับแต่งเบื้องต้นนะคะเป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานที่โดยปกติแล้วเราก็จะติดตั้งกันโดยทั่วไปเมื่อเราติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบเรียบร้อยนะคะต่อไปเป็นซอฟต์แวร์บันเทิงนะคะดูหนังฟังเพลงเราก็เลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมแล้วก็ให้ตรงกับความต้องการของเรานะคะต่อไปกลุ่มที่2ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานเฉพาะด้านอันนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการออกแบบและพัฒนาขึ้นเองนะคะมีการใช้เฉพาะกลุ่มแล้วมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่จะแตกต่างกับกลุ่มที่1 นะคะในกลุ่มมียกตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตัวนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในฝ่ายหรือแผนกทรัพยากรมนุษย์หรือว่าทรัพยากรบุคคลเช่นการจัดเก็บประวัติการคำนวณเงินเดือนนะคะหรือว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ทางบัญชีนะคะระบบบัญชีของบริษัทห้างร้านก็ต้องเลือกใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะซึ่งแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์การเนี่ยค่ะก็จะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าขนาดความต้องการก็แตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับตัวของห้องสมุดเราก็จะมีซอฟต์แวร์เพื่อบริหารงานห้องสมุดสำหรับนักศึกษาของเราก็เคยใช้กันแน่นอนนะคะก็อย่างเช่นซอฟต์แวร์ OPACที่เราใช้งานกันในการค้นหาหนังสือในห้องสมุดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันคือซอฟต์แวร์ในการบริหารงานห้องสมุดมีทั้งการรับเข้าหนังสือการแคตตาล็อกการยืมคืนแบบนี้นะคะเป็นซอฟต์แวร์ห้องสมุดเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะแล้วก็จะเป็นของโรงพยาบาลซอฟต์แวร์ทางภูมิศาสตร์ก็จริงๆมันมีมากมายกว่านี้นะคะซึ่งเราก็อาจจะแยกกันได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงาน ที่เป็นงานเฉพาะด้านจริงๆอันนี้คือตัวอย่างของระบบงานห้องสมุดนะคะก็จะมีทั้งการรับเข้าหนังสือใหม่นะคะกรอกข้อมูลหนังสือแล้วก็กรอกรายละเอียดของหนังสือเพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าใช้บริการเมื่อมีการยืมคืนก็จะมีการอัปเดตปรับปรุงไปในฐานข้อมูลนะคะแล้วก็สุดท้ายของหน่วยนี้นะคะเป็นวิธีการได้มาของซอฟต์แวร์ประยุกต์วิธีการได้มาก็คือเราจะได้มันมาใช้ยังไงคะนักศึกษานะคะอันที่หนึ่งพัฒนาขึ้นใช้เองกรณีที่หนึ่งนี่คือว่าเราอาจจำเป็นต้องมีโปรแกรมเมอร์แล้วเราก็ออกแบบระบบว่าต้องการให้ระบบซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยทำงานอะไรได้บ้างนะคะวิเคราะห์ระบบแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเองหรือว่าจ้างโปรแกรมเมอร์ภายนอกในการพัฒนาขึ้นมาโดยที่ซอฟต์แวร์กลุ่มที่หนึ่งมันจะเหมาะกับการทำงานของเรามากที่สุดเพราะว่ามันไม่มีขายทั่วไปพัฒนาเพื่อให้เราใช้เองกับกลุ่มที่สองซื้อมาใช้นะคะซื้อมาใช้ก็เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จนะคะอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำมาขายโดยเฉพาะซอฟต์แวร์สาธารณะเช่นอาจจะเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีหรือว่าให้ลองใช้ก่อนถ้าสนใจก็ค่อยซื้อนะคะหรือว่าการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายแล้วก็สุดท้ายซอฟต์แวร์เหล่านี้นะคะถ้าเราซื้อมาแล้วเราสามารถจะปรับแต่งได้ตามความต้องการเราอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์การหรือว่าของตัวเราเองนะคะนี่ก็คือเนื้อหาของในหน่วยที่3เรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะนักศึกษาสามารถที่จะสามารถจะอ่านเพิ่มเติมได้ในชุดวิชานะคะเจอกันใหม่ในหน่วยต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับแบบฝึกหัดเตรียมตัวสอบชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นครั้งที่1หน่วยที่1หน่วยที่2และหน่วยที่3นะคะวันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาพรเย็นบำรุงแล้วดิฉันอาจารย์ดิตยาวงใหญ่ค่ะเราจะมาเริ่มหน่วยที่1กันเลยนะคะนักศึกษาหน่วยที่1เรื่องของสารสนเทศการจัดการสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์คำถามข้อที่1ค่ะข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่างๆที่มีการบันทึกประมวลหรือดำเนินการด้วยวิธีใดๆเพื่อเพิ่มคุณค่าเช่นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ผลลัพธ์ที่ได้เป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าต่อผู้รับสามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนบุคคลและสังคมหมายถึงอะไรตัวเลือกกอไก่ข้อมูลขอไข่สารสนเทศคอควายความรู้งองูเอกสารจอจานรายงานจะขออาจารย์ประพรช่วย
2: ค่ะคือจริงๆก่อนอื่นเนี่ยเราพอเห็นโจทย์ยาวนะคะแต่จริงๆก็คือความหมายนะคะข้อที่เราต้องตัดไปเลยคือรายงานเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้เลยนะคะเอกสารก็เป็นแค่สื่อบันทึกบรรจุข้อมูลนะคะคำว่าข้อมูลก็หมายถึงข้อมูลดิบนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ความรู้ก็ต้องเป็นความรู้ที่สั่งสมแฝงอยู่ในตัวบุคคลเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือสารสนเทศซึ่งนักศึกษาได้อ่านแน่นอนนะคะในหัวข้อแรกเลยนะคะ
1: นี่คือเป็นความหมาย
2: ใช่ความหมายของคำว่าสารสนเทศนั่นเองนะคะยาวนิดนึง
1: ต่อไปข้อที่2นะคะข้อใดเป็นสารสนเทศแหล่งปฐมภูมินะคะตัวเลือกกอไก่สารานุกรมขอไข่นามานุกรมขอควายบรรณนิทัศน์งองูสารสังเขปและจอจานรายงานการวิจัยค่ะ
2: ค่ะคำว่าสารสนเทศแหล่งปฐมภูมิเนี่ยก็คือจะต้องเป็นต้นแหล่งคือจะต้องเกิดจากผู้ที่เป็นคนไปผลิตเองนะคะอย่างเช่นทำรายงานการวิจัยอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะข้ออื่นไม่ใช่เลยข้ออื่นเป็นแหล่งสารสนเทศทุติยภูมิค่ะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อจอจานรายงานการวิจัยนั่นเองค่ะ
1: ต่อไปข้อที่3นะคะการนำสารสนเทศที่จัดการไว้กลับมาใช้ซ้ำเป็นวงจรการจัดการสารสนเทศในขั้นตอนใดกไก่การรวบรวมสารสนเทศขอไข่การจัดโครงสร้างสารสนเทศคอควายการประมวลผลงองูการบำรุงรักษาและจอจานการบริหารจัดการค่ะ
2: ค่ะคืออันนี้เนี่ยเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนนะคะก็ไล่มาตั้งแต่รวบรวมจัดโครงสร้างประมวลผลลงไปถึงบำรุงรักษาบริหารจัดการเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆต้องดูคำที่เขาบอกว่าก
1: ล
2: ับ
1: มาใช
2: ้
1: ซ
2: ้
1: ำ
2: แสดงว่ามันต้องทำอะไรมาหลายอย่างแล้วนะคะมันต้องเป็นขั้นตอนท้ายๆแล้วก็คือการบำรุงรักษาคือการที่เรานำสารสนเทศที่เราได้มีการจัดการ การมาแล้วนะแล้วก็กลับมาใช้อีกนะคะอันนี้ก็คือบำรุงรักษานั่นเองนะคะ
1: ข้อต่อไปนะคะข้อที่4การจัดการสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดนะคะก็ไก่การดำเนินงาน

0: กับสารสนเทศภายในเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์การขอไข่การดำเนินงานกับสารสนเทศภายนอกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์การขอควายการใช้หลักการจัดการดำเนินการตามกระบวนการงองูการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการตามกระบวนการจอจานการดำเนินการกระบวนการโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ2ด้านคือคนและเทคโนโลยีค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการจัดการสารสนเทศเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในองค์การเนี่ยสารสนเทศมีทั้งสารสนเทศภายในสารสนเทศภายนอกซึ่งเอามาใช้ในการดำเนินการขององค์การทั้งสิ้นข้อกอข้อขอเนี่ยต้องใช้อันนี้กำลังถามว่าอันไหนไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะกอขอเนี่ยใช่อยู่แล้วนะข้อควายเนี่ยคือเป็นเรื่องของการจัดการสารสนเทศต้องเป็นกระบวนการนะคะคือวงจรการจัดการเพราะฉะนั้นอันเนี้ยข้อขอควายก็ยังใช่อยู่นะคะมีขั้นมีตอนนะคะข้ององูนั้นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้ก็ต้องใช่อยู่แล้วข้อจอจานคือข้อที่ผิดนะคะซึ่งในกรณีนี้คือเป็นคำตอบนะคะที่ผิดก็เพราะว่าจริงๆปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีหมด4ปัจจัยอันนี้เนี่ยเขียนมาแค่2ปัจจัยนะคะยังขาดปัจจัยเรื่องของกระบวนการแล้วก็การบริหารจัดการนะคะเพราะนั้นข้อจอจานคือคำตอบค่ะ
0: ต่อไปข้อที่5นะคะแนวคิดที่สำคัญของสารสนเทศศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่2ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แก้ปัญหาในการเก็บรวบรวมสารสนเทศที่มีจำนวนมากเกิดจากข้อใดนะคะก็ไก่การใช้อุปกรณ์ Memex ขอไข่บทความชื่อ SB Meeting ขอควาย Werner Schwabusch งองูข้อกอไก่และขอไข่ถูกหรือจอจานข้อกอไก่ขอไข่และคอควายถูก
1: ค่ะคือหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยก็ได้เริ่ม เป็นวิชาการมากขึ้นนะคะในการที่เราจะจัดเก็บแล้วก็ค้นคืนสารสนเทศซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะในปีคศ1945นะคะเวเนบาบูชนะคะเขาเป็นนักสารสนเทศนะคะแล้วเขาก็เขียนหนังสือไม่ใช่หนังสือบทความชื่อ As We May Think นะคะลงในวารสาร1นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Memex ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะคือกอขอคอถูกหมดเพราะฉะนั้นก็คือข้อคำตอบคือจอจาน
0: จอจาน
1: ค่ะนะ
0: คะต่อไปข้อที่6นะคะศาสตร์ที่เป็นสหวิทยาการกับสารสนเทศศาสตร์มีดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดกอไก่ภาษาศาสตร์ขอไข่การบริหารคอควายคณิตศาสตร์งองูจิตวิทยาจอจานวิทยาศาสตร
1: ์ค่ะคือสารสนเทศศาสตร์เนี่ยนะคะเป็นศาสตร์ที่เป็นพหุวิทยาการสารวิทยาการนะคะคือมีหลายศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทั้งหมดไม่ว่าจะภาษาก็ต้องใช้นะคะการบริหารจัดการก็ต้องมีนะคะคณิตศาสตร์ก็เราก็ใช้ในกระบวนการของในระบบที่จะจับคู่ระหว่างดัชนีกับคำค้นอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องใช้จิตวิทยาก็เป็นเรื่องของผู้ใช้เราก็ต้องมีเรื่องของจิตวิทยาเข้ามานะคะคือข้อที่เป็นคำตอบคือวิทยาศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นศาสตร์ที่กว้างมากนะคะในที่นี้นะก็คือคำตอบนั่นเองค่ะ
0: นี่คือในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะของหน่วยที่1สารสนเทศการจัดการสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ต่อไปเรามาดูในส่วนของหน่วยที่2เรื่องระบบสารสนเทศนะคะคำถามข้อที่1ข้อใดคือระบบสารสนเทศกอไก่เครื่องคอมพิวเตอร์ขอไข่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติคอควายซอฟต์แวร์ระบบงองูเทคโนโลยีเส้นใยแก้วจอจานปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลผลิต
1: ค่ะคำว่าระบบสารสนเทศเนี่ยต้องมีองค์ประกอบอยู่หลายส่วนใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเครื่องคอมพิวเตอร์นะซึ่งหมายถึงฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะคะ
0: คือ
1: นะคะเทคโนโลยีเส้นใยแก้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งของพวกเครือข่ายนะคะแล้วก็ปัจจัยตรงอันนี้ก็ข้อจอจานปัจจัยนำเข้ากระบวนการผลผลิตนี่เป็นเรื่องของระบบคำว่าระบบคือทั้ง4ข้อที่กล่าวมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะคะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นระบบสารสนเทศคือรวมทุกอย่าง

0: นะคะเป็นระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุดนะคะเพราะฉะนั้นการนี้คือคำตอบค่ะ
1: คำตอบข้อ
0: คือทั้งหมดเลยค่ะ
1: ต่อไปข้อที่2ค่ะโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศประกอบด้วยอะไรบ้างก็ไก่คนสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศขอไข่สารสนเทศเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ข้อมูลขอควายฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เครือข่ายโทรคมนาคมข้อมูลงองูเครือข่ายโทรคมนาคมข้อมูลระเบียบปฏิบัติจอจานคนสารสนเทศเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารระเบียบปฏิบัติ
0: ค่ะข้อนี้ก็จริงๆแล้วอธิบายคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้แต่อันนี้เนี่ยลงในทางหลักการเลยนะคะในหน่วยที่2เนี่ยจะเขียนชัดเจนนะคะว่าโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศเนี่ยประกอบไปด้วย6ส่วน
1: ค
0: ือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ข้อมูลนะคะเครือข่ายโทรคมนาคมแล้วก็เรื่องของทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ระเบียบปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเกือบจะทุกข้อเนี่ยก็มี6องค์ประกอบเนี่ยแต่ว่าไม่ครบแต่ข้อที่ครบเลยเนี่ยคือข้อจอจานคนนี่คือทรัพยากรมนุษย์ถูกไหมคะสารสนเทศนี่คือข้อมูลนะคะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารนี่ครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และเครือข่ายโทรคมนาคมนะคะแล้วก็มีระเบียบปฏิบัติเพราะฉะนั้นข้อนี้ครบถ้วนนะคะ
1: แต่ข้อที่ครบมากก็คือจอจาน
0: ใช่เป็นคำตอบนะคะ
1: ต่อไปในข้อที่3ค่ะข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศก็ไก่ปริมาณสารสนเทศขอไข่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอควายงบประมาณงองูนโยบายขององค์การจอจานผู้ให้บริการสารสนเทศ
0: ค่ะข้อนี้ก็มาจากหน่วยเลยนะคะคือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศนี่มีอยู่5ปัจจัยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะปริมาณสารสนเทศ ICT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะตัวงบประมาณก็ใช่นโยบายขององค์การก็ใช่แต่ข้อ5ที่อยู่ในหนังสือนี่คือผู้ใช้ค่ะผู้ใช้บริการแต่อันนี้เนี่ยในตัวเลือกนี่กลายเป็นผู้ให้บริการเพราะฉะนั้นข้อนี้คือคำตอบนะคะ
1: ทั้งสาอ่านไม่ละเอียดก็อาจจะ
0: ใช่อาจจะเห็นผู้ให้กับผู้ใช้นะคะอาจจะพลาดได้อันนี้นะคะค่ะ
1: ต่อไปในข้อที่4ค่ะข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์การภาคธุรกิจกอไก่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารขอไข่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจขอควายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจงองูข้อกอไก่และขอไข่ถูกหรือจอจานข้อกอไก่ขอไข่และคอควายถูก
0: ค่ะในการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับองค์การทางธุรกิจเนี่ยนะคะก็มีวัตถุประสงค์หลายวัตถุประสงค์ด้วยกันซึ่งปรากฏอยู่ในเรื่องค่ะเรื่อง 2.2.1 ซึ่งเป็นเรื่องของระบบสารสนเทศธุรกิจที่บอกว่ามีวัตถุประสงค์อยู่3ข้อก็คือข้อกอขอคอนั่นเองครับเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจเพราะฉะนั้นข้อคำตอบคือข้อจอจาน
1: ก็คือถูกทุกข้อ
0: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: ข้อที่5นะคะ UNEP เป็นระบบสารสนเทศประเภทใดนะคะข้อกอไก่ระบบสารสนเทศด้านการเกษตรขอไข่ระบบสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมขอควายระบบสารสนเทศสุขภาพงองูระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จอจานระบบสารสนเทศทางศิลปะวัฒนธรรม
0: ค่ะตัวเลือกทั้ง5ตัวเลือกเนี่ยเกี่ยวข้องกับประเภทของระบบสารสนเทศตามสาขาวิชา
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าประเด็นที่ถามคือ UNEP เราก็ต้องรู้ก่อนว่า UNEP คืออะไร UNEP มาจากคำว่า United Nations นะคะ Environmental Program Environmentalก็คือคำว่าสิ่งแวดล้อม United Nations ก็คือสหประชาชาติเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อขอไข่ค่ะระบบสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะเป็นองค์การที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะคะดูแล
1: สิ่งแวดล้อมรู้คำเต็ม
0: ใช่ได้เลย
1: จะเลือกได้
0: นะคะเห็นคำว่า environmental
1: ก็คือสิ่งแวดล้อม
0: นะคะชัดเจนค่ะ
1: ต่อไปข้อที่6นะคะระบบสารสนเทศเอกสารจดหมายเหตุจัดเป็นระบบสารสนเทศประเภทใดกอไก่ระบบสารสนเทศ

0: ข้อความขอไข่ระบบสารสนเทศสถิติขอควายระบบสารสนเทศมัลติมีเดียงองูระบบสารสนเทศห้องสมุดจอจานระบบสารสนเทศทางวัฒนธรรม
1: ค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะคำว่าเอกสารจดหมายเหตุนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าหมายถึงอะไรถูกไหมคะก็คือเป็นเอกสารที่จริงๆแล้วคือการที่สิ้นกระแสการใช้ไปแล้วแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็เก็บเอาไว้เพื่อประโยชน์ในด้านประวัติศาสตร์ในการหรือว่าเอาไว้ค้นคว้าศึกษาต่อไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวหนังสือนะคะเป็นข้อความนะคะตรงนี้เนี่ยนะไม่ใช่สถิติแน่แล้วก็ไม่ใช่มัลติมีเดียนะคะแล้วก็ไม่ใช่ห้องสมุดด้วยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อกอไก่ระบบสารสนเทศข้อความนั่นเองค่ะ
0: อันนี้ก็คือในส่วนของหน่วยที่2นะคะเรื่องระบบสารสนเทศผ่านไป6ข้อไม่ทราบว่าทำได้ทั้งหมดกี่ข้อถูกหมดทุกข้อหรือเปล่า
1: จริงๆเนี่ยอยากจะเน้นย้ำว่าเวลาที่นักศึกษาอ่านชุดวิชานะคะก็ต้องแบบว่าดูรายละเอียดให้ดีแล้วก็ในขณะเดียวกันเวลามาเจอคำถามเนี่ยจริงๆมันเก็บเล็กเก็บน้อยอยู่นะคะก็ต้องพยายามตัดข้อที่ไม่ใช่ด้วยนะคะ
0: ต่อไป
1: หน่วยที่3ใช่ไหมคะหน่วยที่3ว่าด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งหน่วยนี้เนี่ยท่านอาจารย์เป็นผู้เขียนเองเลยนะคะวันนี้มาช่วยนักศึกษาโดยตรงเลยนะคะข้อที่1นะอาจารย์สมาร์ทวอชจัดอยู่ในคอมพิวเตอร์ประเภทใดนะคะกอไก่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขอไข่เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์คอควายอุปกรณ์พกพางองูคอมพิวเตอร์แบบสวมใส่และจอจานคอมพิวเตอร์แบบฝังค่ะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของประเภทของคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะนักศึกษาควรจะทราบก่อนว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีการแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ประเภทแล้วลักษณะของคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทเนี่ยมันมีลักษณะทางกายภาพการทำงานที่แตกต่างกันยังไงนะคะอย่างคำถามเราถามว่าสมาร์ทวอชก็ถ้าเราเทียบกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคำว่าวอชนี่ก็คือนาฬิกานะคะนั่นหมายถึงว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์ที่จะไม่ใช่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ละเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ค่ะอาจารย์ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราสวมใส่ติดตัวกับร่างกายของเราถ้าจะว่าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตัวเลือกทั้ง5ตัวเลือกก็จะมีข้ออาจจะลังเลอย่างข้อคอควายใช้อุปกรณ์พกพาเพราะมันก็พกพาได้ค่ะอาจารย์แล้วก็อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบสวมใส่หรือว่าแบบฝังไหมเพราะฉะนั้นตัวเลือกกอไก่กับขอไข่เนี่ยค่ะนักศึกษาสามารถจะตัดทิ้งออกไปได้เลยก็คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์กับเดสก์ท็อปนะคะเพราะฉะนั้นเหลือ3ตัวเลือกเราก็ต้องมาดูแล้วก็มาชั่งใจคำว่าอุปกรณ์พกพาอย่างที่อาจารย์สรุปไปให้เบื้องต้นในหน่วยที่3เรื่องของคอมพิวเตอร์ว่ามันคือคอมพิวเตอร์ที่เราพกพาไปไหนมาไหนได้เช่นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมาร์ทวอชก็จะไม่อยู่ในข่ายของอุปกรณ์พกพานะคะส่วนคอมพิวเตอร์แบบฝังก็คือระบบออโตเมชันที่อยู่ในอาคารบ้านเรือนหรือว่าสำนักงานเป็นระบบฝังตัวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำถามข้อนี้ถามแบบนี้ก็ควรจะเลือกข้องูนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
1: เพราะมันเป็นนาฬิกาใช่ไหมอาจารย์ก็เอามาสวมใส่ได้นะคะ
0: นอกจากนาฬิกาปัจจุบันก็จะมีอย่างอื่นด้วยเช่นกำไลอะค่ะอาจารย์แว่นตาอะไรพวกนี้นะคะ
1: ข้อถัดไปข้อที่2นะคะข้อใดไม่ใช่ประเภทของอุปกรณ์กราดข้อมูลนะคะข้อกอไก่ก็เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรขอไข่สแกนเนอร์ขอควายเครื่องอ่านอักขระงองูแทร็กบอลจอจานอุปกรณ์รับข้อมูลชีวภาพค
0: ่ะคำถามก็คือไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าอุปกรณ์กราดข้อมูลเนี่ยมันคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อะไรอุปกรณ์กราดข้อมูลก็คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการสแกนหรือว่าในการอ่านโดยการสะท้อนของแสงกับวัตถุเช่นกระดาษนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันคำถามคือไม่ใช่แสดงว่าต้องมีหนึ่งข้อที่แตกต่างจากพวกที่เหลือนะคะอย่างข้อที่หนึ่งนะคะเครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรก็เป็นการอ่านข้อมูลจากบัตรที่เป็นการ์ดนะคะแล้วก็มีสแกนเนอร์อันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าใช่นะคะเครื่องอ่านอักขระก็คืออ่านตัวอักษรที่อยู่บนกระดาษหรือว่าหนังสือนะคะแท็กบอลเราอาจจะติ๊กไว้ก่อนว่าใช่หรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนอุปกรณ์รับข้อมูลชีวภาพเช่นเครื่องสแกนลายนิ้วมือสแกนม่านตาเพื่อนจะเห็นว่าจะมีอยู่หนึ่งข้อที่แตกต่างก็คือแท็กบอลแท็กบอลเป็นอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งนะคะก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่อุปกรณ์กราดข้อมูล
1: นอกนั้นสแกน
0: ใช่
1: นั้นเลย
0: ค่ะ
1: โอเคค่ะ ข้อที่3นะคะข้อใดคือหน้าที่ของหน่วยความจำหลักนะคะก็ควบคุมเวลาที่ใช้ในการประมวลผลขอจัดเก็บข้อมูลตามลำดับของการบันทึกก่อนหลังคอรับข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยรับข้อมูลแล้วนำไปจัดเก็บไว้ก่อนที่จะส่งไปประมวลผลต่อไปงองูนะคะควบคุมลำดับการทำงานของส่วนต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์จอแปลงข้อมูลให้เป็นเลขฐาน2แล้วทำการประมวลผลทางคณิตศาสตร
0: ์ค่ะคำถามข้อนี้นะคะนักศึกษาต้องรู้ว่าหน่วยความจำหลักก็จะแบ่งเป็นหน่วยความจำที่เป็นรอมแล้วก็แร
1: ม
0: นะคะรอมแล้วก็แรมเนี่ยค่ะหน้าที่หลักๆก็คือเป็นการรับข้อมูลแล้วก็นำไปจัดเก็บ
1: ค่ะ
0: ถ้านักศึกษารู้แค่นี้นะคะเพราะข้อนี้เนี่ยนักศึกษาก็ดูเลยว่าข้อไหนเป็นส่วนของรับข้อมูลแล้วก็นำไปจัดเก็บก็คือข้อคอควายส่วนที่เหลือไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยความจำหลัก
1: ใช่นี่เราต้องรู้ตัวต้องเข้าใจว่าหน่วยความจำหลักจะทำหน้าที่อะไรเลยนะคะค่ะข้อถัดไปนะคะข้อที่4ข้อใดจะเป็นอุปกรณ์แสดงผลแบบถาวรนะคะกอไก่จอภาพขอไข่เครื่องพิมพ์คอควายกล้องถ่ายรูปดิจิทัลงองูลำโพงจอจานเทปแม่เหล็กค่ะ
0: ก็อุปกรณ์แสดงผลแบบถาวรต้องเท้าก่อนว่าอุปกรณ์แสดงผลมีแบบชั่วคราวกับแบบถาวรแบบถาวรก็คือแสดงผลออกมาเลยค่ะก็จะมีกลุ่มของพวกเครื่องพิมพ์ที่เป็นอุปกรณ์แสดงผลแบบถาวรนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นกล้องถ่ายรูปดิจิทัลหรือว่าลำโพงเทปแม่เหล็กหรือว่าจอภาพตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลแบบชั่วคราวก็คืออย่างจอภาพแสดงขึ้นมาเมื่อเราปิดจอภาพภาพก็จะหายไปนะคะ
1: เพราะเครื่องพิมพ์เนี่ยพอพิมพ์ออกมาก็แบบเป็นกระดาษใช่ไหมคะแล้วก
0: ็3มิติก็จะเป็นชิ้นงาน
1: ซึ่งก็อยู่ให้เราได้คือเป็นผลงานที่ออกมาเป็นถาวรเลยนะคะเป็นอันเดียวเท่านั้นค่ะข้อถัดไปนะคะข้อที่5ข้อใดไม่ใช่หน่วยบันทึกข้อมูล solid state นะคะก็กอ USB drive ขอไข่ SSD ขอควาย Blu-ray disc งองู memory card จอจาน flash drive นะคะว่าไหนคะอาจารย
0: ์หน่วยบันทึกข้อมูล solid state ปกติแล้วจะเป็นหน่วยบันทึกข้อมูลที่ทำงานแบบไม่มีการเคลื่อนไหวในตัวเองไม่มีการเคลื่อนไหวก็อย่างเช่นสมมติว่าอย่างเราเสียบตัวของหน่วยบันทึกข้อมูลนี้เข้าไปการทำงานมันก็จะเป็นแบบคงที่นะคะส่วนที่แตกต่างชัดเจนก็คือBlu-ray Disc Blu-ray Disc ทำงานเป็นคอมแพคเหมือนกับ Optical Disc เหมือน CD เหมือน DVD ก็คือจะมีการหมุนของจานนี่คือมีการเคลื่อนไหวเหมือนกับจานแม่เหล็กก็เหมือนกันก็มีการเคลื่อนไหวเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มของ USB Drive SSD Memory Card หรือว่า Flash Drive ก็ถือว่าเป็นหน่วยบันทึกข้อมูลที่เป็น Solid State ทั้งหมด
1: ค่ะข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อที่6ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ที่เข้าใช้งานระบบจัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทใดคะก็ไก่ซอฟต์แวร์จัดการระบบขอไข่ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบขอควายซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์งองูซอฟต์แวร์ควบคุมความปลอดภัยจอจานซอฟต์แวร์ช่วยงานวิศวกรรมระบบ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไหนคะเนี่ย
0: นักศึกษาต้องดูว่าการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้เข้าใช้เพื่ออะไรเพื่อไปการดูว่าใครเป็นคนที่เข้ามาใช้งานระบบเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสิทธิ์ก็เป็นการควบคุมความปลอดภัยนะคะว่ามีใครกำลังเข้ามาใช้งานบุคคลนั้นคือใครนะคะนี่คือคำตอบของคำถามข้อนี้
1: อาจารย์ถามนิดนึงซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์คำว่าอรรถประโยชน์แปลว่าอะไรคะอาจารย
0: ์อรรถประโยชน์ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถที่จะใช้งานแบบเป็นยูทิลิตี้ทั่วไป
1: ช่วยในช่วยผู้ใช้ใช่ไหมคะในเรื่องต่างๆนะคะที่ต้องการค่ะ
0: นี่คือเป็นในส่วนของคำถามที่เป็นแบบฝึกของหน่วยที่1หน่วยที่2และหน่วยที่3อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมให้นักศึกษา
1: จริงๆเนี่ยก็อยากจาก18ข้อนะคะที่เราได้ช่วยกันวิเคราะห์นะคะนักศึกษาก็คงพอจะเห็นนะว่าอาจารย์เนี่ยออกข้อสอบจริงๆแล้วออกหมดทุกเรื่องนะคะออกทุกเรื่องเลยนะคะโดยใช้วัตถุประสงค์ระดับตอนนะคะเป็นหลักนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนักศึกษาจะบอกว่าอ่านบางส่วนได้ไหมคงไม่ได้นะคะคือต้องอ่านทั้งหมดแล้วเวลาอ่านหนังสือก็ต้องคือ ต้องทำความเข้าใจนะคะแล้วพอเวลามา ทำข้อสอบเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องรู้จักที่จะตั

0: ข้อที่มันไม่ใช่เริ่มต้นก็ต้องอันไหนที่มันดูแน่นอนว่ามันไม่ใช่เนี่ยตัดมันไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเหลือนะคะเหลือตั
1: วเลือก
0: ที
1: ่ก็จะน้อยลง
0: นะคะที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะไม่ใช่เดาอย่างเดียวนะคะอันนี้คงไม่ได้นะคะนะคะจริงๆแล้วถ้าเราตั้งใจตรงนี้ก็เชื่อมั่นว่านักศึกษาจะทำข้อสอบได้เป็นอย่างดีนะคะ15หน่วยนะคะมีทั้งหมด120ข้อนะคะอาจจะเยอะไปค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็ไม่เหลือบากกว่าแรงค่ะตรงนี้ค่ะ
1: สำหรับวันนี้ก็ขอจบการสรุปแล้วก็แนะนำแบบฝึกสำหรับหน่วยที่1 2แล้วก็3เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะนำเสนอสาระความรู้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
1: สำหรับรายการของเรานะครับจะถูกแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกก็คือการเปิดบ้านอาเซียนครับเราจะพาไปดูความเคลื่อนไหวนะครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศกันนะ
0: ครับ
1: และช่วงที่2เป็นไงครับพี่แจน
0: ช่วงวันนี้ที่อาเซียนจะเป็นช่วงที่วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลที่สำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
2: และวันนี้เราจะไปเจาะลึกเรื่องอะไรกันครับ
0: และวันนี้เราจะไปเจาะลึกในเรื่องของการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจนะครับของอาเซียนนี่แหละครับ
1: น่าสนใจมากเลยนะครับ
2: หรือ AEC นี่เองใช่ไหมครับ
1: AEC ใช่ครับและช่วงสุดท้ายเป็นช่วงเกี่ยวกับอะไรครับผม
2: ช่วงสุดท้ายของรายการเรานะครับจะเป็นช่วงของฝากจากอาเซียนครับเราจะไปสัมผัสกับเสน่ห์ครับและความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมครับของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนกันครับ
1: ผม
2: เมื่อพร้อมแล้วเราไปช่วงแรกกันเลยดีไหมครับ
1: ดีเลยครับโอเค
2: งั้นเราไปที่ช่วงเปิดบ้านอาเซียนครับ
0: ไปชมกันเลยครับ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเปิดบ้านอาเซียนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เราจะพาไปดูความเคลื่อนไหว
0: ครับ
1: ของประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งนะครับของประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศนะครับว่าจะสามารถรวมตัวกันสร้างเอกภาพนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราได้ยังไง
0: แล้วเองรู้ไหมว่า10ประเทศนี้กว่าที่จะมีถึงเดินถึงทุกวันนี้นะครับต้องย้อนกลับไปดูประมาณ50ปีมาแล้วเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยน
1: ะ
0: ได้เริ่มเลยล่ะก่อตั้งหรือมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างประชาคมขึ้นมานะครับ
1: เริ่มที่ไทยเรานี่เอง
0: ใช่ครับเรียกว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไทยได้ไปชักชวนเพื่อนสมาชิกอีก4ประเทศขึ้นมานะครับก็จะมีฟิลิปปินส
1: ์
0: อินโดนีเซียมาเลเซีย
1: บร
0: ู
1: ไน
0: และไทยนะครับแต่ไทยเป็น5ประเทศเป็นประเทศเรียกว่าผู้ก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศในภูมิภา
1: ค
0: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละเมื่อก่อนมันมี5ประเทศใช่ไหมต่อมาเนี่ยก็จะมีประเทศที่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มเติมเช่นบรูไนนะครับลาวเวียดนามพม่
1: า
0: แล้วก็
1: กัมพูชาร
0: วมกันเป็น10ประเทศในปัจจุบัน
1: ครับ
2: แล้วทำไมถึงต้องมีประชาคมอาเซียนอ่ะจริงๆถ้าตามที่ผมรู้มาก็คือเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยความเปลี่ยนแปลงไปทั้งบริบทสังคมการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆเนี่ยทำให้เกิดสิ่งท้าทายใหม่ๆกับกลุ่มประเทศนี้มากขึ้นจึงเลยเกิดมีความจำเป็นต้องรวมตัวครับเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจหรือการแข่งขันทางด้านต่างๆกับภูมิภาคใกล้เคียงขึ้นครับโดยมีให้คำเขาเรียกว่ามาให้ความร่วมมือครับโดยจัดตั้งเป็นสร้างเป็นสามเสาหลักขึ้นมา
0: แล้วเสาแรกคือ
1: โดยโครงสร้างของอาเซียนแล้วเนี่ยครับจะถูกแบ่งออกเป็น3เสาหลักด้วยกันนะครับเสาหลักแรกเนี่ยก็คือเสาหลักทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็ความมั่นคงอาเซียนนะครับหรือที่เขาเรียกว่าอาเซียน political and security community นะครับผม
0: ซึ่งสำคัญนะเนี่ย
1: สำคัญมากเพราะว่าจะทำให้ภูมิภาคของเราเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักเลยนะครับวัตถุประสงค์แรกเลยนะครับเมื่อภูมิภาคของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขแล้วเนี่ยนะครับยังมีวัตถุประสงค์ต่อไปอีกก็คือว่าถ้าเกิดเรามีปัญหากันนะครับ
0: ทะเลาะกัน
1: ทะเลาะกันระหว่างประเทศเนี่ยเราจะใช้สันติวิธีครับในการแก้ไขปัญหาน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ซึ่งพอเราใช้สันติวิธีแล้วเนี่ยจะส่งผลให้ภูมิภาคของเราเนี่ยมีเสถียรภาพนะครับเราจะไม่มีสงครามระหว่างกันนะฮะซึ่งทำให้เกิดความปลอดภัยในความมั่นคงของประชากรอาเซียนของเรา
0: เสาหลักที่2
1: ที่2
0: ทราบไหมว่ากันกับเอเนี่ยเราอยู่ในเสาหลักที่ทุกคนพูดถึงกันทั่วไปเลยว่าเราจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจริงๆแล้วมันเป็นเพียงเสาหลักหนึ่งในประชาคมอาเซียนนะครับเสาหลักที่2นี่เองครับเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ดังมากเสาหลักนี้
0: ใช่อาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี
1: ้
0: เนี่ย AEC เนี่ยแหละที่เราเด็กๆน้องๆทุกคนจะเข้าใจกันหรือประชาชนโดยทั่วไปจะเหมารวมเลยละว่าเราจะเป็น AEC เราจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็นเพียงเสาหลักเสาที่2นะครับของ3เสาหลักที่
1: ครับครับเสาหลักนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเสาหลักที่น่าสนใจจริงๆนะครับและเป็นถูกจับตามองจากทั่วโลก
2: เป็นเสาหลักระดับแรกๆ
0: ใช่ใช่แล้วเสาหลักที่3
2: สุดท้ายนะครับก็คือเสาหลักที่ว่าด้วยประชาคมสังคมและวัฒนธรรมครับหรืออาเซียน Socio Cultural Community นะครับจริงๆแล้วมีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้ประชากรในอาเซียนนะครับมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีครับแล้วก็มีสังคมแบบเอื้ออารีโดยมุ่งสร้างความร่วมมือทั้งหมด6ด้านครับด้านแรกก็คือการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านที่2คือการคุ้มครองและสวัสดิการทางสังคมครับด้านที่3คือสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
0: โอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยหนักๆทั้งนั้นเลยด้วย
2: ใช่ด้านที่4คือความยั่งยืนและด้านสิ่งแวดล้อมครับด้านที่5ก็คือการสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากก็คือลดช่องว่างของการพัฒนา
1: ซึ่งวัตถุประสงค์หลักเลยนะครับของอาเซียนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรครับให้ดียิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้การซื้อขายนะครับการค้าขายนะครับและการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยได้สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะครับของประชากรทางภูมิภาคนะครับภายใต้คำขวัญที่ว่านะครับ1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์นะครับแล้วก็1ประชาคมหรือ1 vision 1 identity 1 community ครับ
0: ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเราก็เปรียบเสมือนเป็นพลเมืองของอาเซียนนะครับประชากรของอาเซียนฉะนั้นเราควรจะต้องมีการปรับทัศนคติมีการปรับบทบาทนะครับมีการปรับการทำงานนะครับแล้วก็ต้องมีการทำเรียกว่ามีการปรับรับความรู้ความเข้าใจต่างๆนะครับในการที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราจะต้องมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับสังคมการเมืองและที่สำคัญที่เราที่ผมบอกและยังเน้นหนักอยู่ก็คือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากซึ่งในช่วงต่อไปผมได้ไปสัมภาษณ์นักวิชาการท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถอาจารย์ท่านนั้นคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งในช่วงวันนี้ที่อาเซียนนะครับเราไปชมกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันครับไปชมกันเลยครับ

0: ท่านผู้ชมครับช่วงวันนี้ที่อาเซียนเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC กันครับหลายคนยังวิตกกังวลห่วงกันว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC แล้วจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับจากศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกันในรายการของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ

หลายๆคนเลยด้วยซ้ำนะครับที่พูดถึง AEC แล้วก็ใช้คำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เนี่ยแทนคำว่าประชาคมอาเซียนด้วยซ้ำเนี่ยก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงละจากระดับที่เป็นทำมาหากินเราเริ่มพูดถึงมากขึ้นในเรื่องของทำมาค้าขาย

0: เราก็เลยให้น้ำหนักกับเรื่องของเศรษฐกิจซะมาก
1: เรื่องของ
0: AEC
1: ปากท้อง
0: ก็เลยกลายเป็นเรื่องซึ่งทุกคนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะครับโดยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆเลยของการสร้าง AEC ขึ้นมานะ
1: ครับ
0: อาจจะโลกสวยนิดนึงนะครับก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขเพื่อทำให้ทุกคนกินดีอยู่ดีเพื่อสร้าง social welfare หรือว่าสวัสดิการสังคมที่ดีให้กับ10ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากร610ล้านคนนะครับ แต่ในความเป็นจริงมันยากมากเลยที่จะทำเรื่องพวกนั้นถูกต้องไหมครับไม่ใช่แค่จะทำเรื่องพวกนั้นแค่จะวัดเรื่องนี้ว่าตกลงคนมีความสุขขึ้นจริงหรือเปล่าก็วัดยากละนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเครื่องมือในการวัดความสุขขึ้นมาเครื่องมือในการวัดความสุขที่อาจจะง่ายที่สุดผมใช้คำว่าง่ายที่สุดนะครับไม่ใช่ดีที่สุดง่ายที่สุดก็คือมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นมากไหม
1: วันนี้เรามีเงินกี่ตังค์ก
0: ี่
1: บาท
0: เพราะว่าเงินที่เพิ่มขึ้นก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความสุขคำถามก็ต้องมาดูซิว่าแล้วอาเซียน10ประเทศมีเงินไห
1: ม
0: เราก็พบนะครับว่าอาเซียน10ประเทศเนี่ยเป็นประเทศตั้งแต่ประเทศที่ด้อยพัฒนาน้อยที่สุดหรือว่า least developed countries มาจนถึงประเทศกำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราเป็นประเทศยากจนมาจนถึงระดับรายได้ระดับกลางคำถามคือเงินอยู่ที่ไหนแน่นอนนะครับเงินส่วนหนึ่งอยู่ที่นอกอาเซียนอยู่ที่เกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกายุโรปจีนเพราะฉะนั้นนั่นก็แปลว่าอาเซียนรวมกันแค่10ประเทศไม่พอละแต่หลังจากเรารวมกัน10ประเทศแล้วเราต้องบูรณาการกันระบบเศรษฐกิจโลก
1: ค
0: ือเราต้องเปิดประตูรับความเชื่อมโยงกับประเทศข้างนอกอาเซียนด้วย
1: ค
0: ำถามมันก็กลับมาอีกครับว่าแล้วทำยังไงถึงจะดึงดูดเงินลงทุนเหล่านี้ได้มันก็เลยมาสู่วัตถุประสงค์ที่สองของการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นก็คือเราต้องการจัดบ้านของเราให้เงินมันไหลเข้ามาแต่เงินจะไหลเข้าก็ต่อเมื่อคุณสามารถที่จะจัดบ้านของคุณใหเชื่อมโยงกันนะโรงงานเล็กๆ10โรงของอาเซียนเนี่ยเชื่อมด้วยระบบถนนที่ดีระบบรางรถไฟที่ดีระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศที่ดีทางท่อที่ดีไม่ว่าจะเป็นท่อร้อยสายไฟที่เรียกอาเซียนพาวเวอร์กริดท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่เรียกอาเซียนบรอดแบนด
1: ์
0: หรือท่อก๊าซท่อน้ำมันถ้าเราสามารถเชื่อมโยงพวกนี้ได้ดีปั๊บสิ่งที่ตามมาก็คืออาเซียน10โรงงานเล็กๆเนี่ยมันจะเหมือนกับ10โรงงานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษเดียวกันก
1: ็
0: ด
1: ึ
0: งด
1: ู
0: ดให้เงินไหลเข้ามา
1: ภูมิภาคต่างๆ
0: ถูกต้องครับและแน่นอนไอ้ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านั้นยังทำให้สินค้าบริการเงินทุนแล้วก็แรงงานในอาเซียนสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอาเซียนก็จะกลายเป็นตลาดร่วมและฐานการผลิตร่วมเราก็มี2วัตถุประสงค์ของ AEC ละนะครับวัตถุประสงค์ที่ตามมาต่อไปก็คือถึงคุณมีถนนแล้วก็จริงปัจจุบันนี้เรามีระเบียงเศรษฐกิจเยอะมากเลยนะที่เชื่อมโยงจากเมียนมาไปจนถึงเวียดนามจากจีนลงไปถึงสิงคโปร
1: ์
0: นะครับหรือแม้แต่กลุ่มอาเซียนในน้ำเองเขาก็มีระเบียงเศรษฐกิจซึ่งเชื่อมโยงเรื่องของการขนส่งทางน้ำด้วยกันนะครับแต่จะมีประโยชน์อะไรถ้ามีถนนแต่ขนส่งไม่ได้เพราะว่ามีโรดบล็อกเต็มไปหมดเพราะนั้นถนนเป็นการเชื่อมโยงทางด้านฮาร์ดแวร์เหมือนคุณมีคอมพิวเตอร์
1: คร
0: ับ มีหน้าจอมีคีย์บอร์ดมีซีพียูมีปรินเตอร์มีเมาส์แต่ทำประโยชน์คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่ได้นะครับตราบใดที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ยังไม่มีซอฟต์แวร
1: ์
0: เราต้องการซอฟต์แวร์เรื่องอะไรบ้างล่ะเราต้องการซอฟต์แวร์เรื่องระบบศุลกากรซึ่งสะดวกมากยิ่งขึ้นอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้ามากยิ่งขึ้น
1: ระ
0: บบกฎหมายการขนส่งการคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองเงินลงทุนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซอฟต์แวร์เหล่านี้ครับพอใส่เข้ามาในอาเซียนปุ๊บอาเซียนจะกลายเป็นภูมิภาคซึ่งมีความสามารถทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น
1: แล้วดึงดูดพวกเขาการลงทุนด้วยครับ
0: นะครับพอเรามาดู3วัตถุประสงค์นี้ปั๊บถามว่าใครได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: แน่นอนคนที่ได้ประโยชน์คือผู้บริโภคคือประชาชนจากการที่เขามีงานทำช้อปปิ้งได้ง่ายขึ้นผู้ผลิตที่เป็นผู้ผลิตขนาดใหญ่ใช้ประโยชน์จากฐานการผลิตพวกนี้ได
1: ้
0: ใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบพวกนี้ได้แต่อย่าลืมนะฮะว่าผู้ผลิตในอาเซียนส่วนใหญ่เป็น SME เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมเราจะส่งเสริมให้ SME พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเข้าถึงงานวิจัยและพัฒนาการเข้าถึงตลาดเพื่อทำให้ SME เหล่านี้มีระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจซึ่งทัดเทียมแล้วก็สามารถแข่งขันได้กับบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาตินั่นก็เลยทำให้ AEC เกิดขึ้นด้วย4วัตถุประสงค์เช่นนี้ครับการแข่งขันถือเป็นสิ่งซึ่งสวยงามนะครับและต่อให้ไม่มี AEC ทุกประเทศก็คงจะแข่งขันกันอยู่แล้ว
1: แ
0: ต่จะสวยงามมากกว่านั้นถ้ามันเป็นการแข่งขันและร่วมมือกันด้วยลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้ามีโรงเรียนอยู่2โรงเรียนโรงเรียน A กับโรงเรียน B ในโรงเรียน A เนี่ยเด็กรักกันเรียนกันไหมตั้งแต่ป.1 ถึงม.6 ถามว่ารักกันเป็นพวกเดียวกันไหมเป็นพวกเดียวกันร่วมมือกันไห
1: ม
0: ร่วมมือกันและยิ่งถ้า A แข่งกับ B 2โรงเรียนเนี้ยเด็กโรงเรียน A ก็จะรักกันมากเด็กโรงเรียน B
1: ใส่เสื้อเหมือนกันสีเหมือนกันเรื่องแข่งการแข่งกีฬาเลยครับ
0: แต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าโรงเรียน A ทุกคนเอาแต่รักกันอย่างเดียวเลยทำอะไรก็หน้ากระดานเป็นแถบขึ้นไปหมดเวลาสอบทุกคนได้คะแนนเท่ากันหมดเพราะว่าร่วมกันทำข้อสอบ เวล

0: อาจจะแข่งกีฬาอะไรก็ไม่มีใครยอมวิ่งแข่งภายในโรงเรียนเลยเพราะทุกคนรักกันแล้วก็ร่วมมือกันที่จะวิ่งหน้ากระดานไปถามว่าโรงเรียนนี้จะกลายเป็นโรงเรียนซึ่งมีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีไห
1: ม
0: คำตอบคือไม่นะครับเพราะในความเป็นจริงต่อให้โรงเด็กทั้งโรงเรียนจะรักกันแค่ไหนมันก็มีเด็กที่ทะเลาะกันในโรงเรียนนะครับมีเด็กที่ต่อยกันในโรงเรียนซึ่งก็เป็นสีสันของชีวิตและในขณะเดียวกันมันก็มีเด็กที่แข่งกันเรียนแข่งกันเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาให้ทั้งโรงเรียนเนี่ยมันดีขึ้นตรงเนี้ยมันทำให้ทุกคนสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพของตัวเองขึ้นมาได้ทุกคนมีโอกาสมากยิ่งขึ้นผมคิดว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือมันเป็นประชาคมซึ่งจะเปิดโอกาสให้คน610ล้านคนในอาเซียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงโอกาสต่างๆได้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสการศึกษาโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยโอกาสที่จะมีความมั่นคงในชีวิตและโอกาสในการทำมาหากินแล้วก็โอกาสในการทำมาค้าขายครับทุกโอกาสมาพร้อมกับความท้าทายนะครับแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งของอาเซียนก็คืออาเซียนไม่ได้มีสภาพบังคับที่จะต้องให้ในแต่ละประเทศสมาชิกเนี่ยต้องเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆให้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นถึงจะมีข้อตกลงอาเซียนแล้วในประเทศแต่ละประเทศก็ยังมีกฎระเบียบก็ยังมีข้อบังคับของตัวเองดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีกฎระเบียบภายในประเทศมีข้อบังคับต่างๆภายในประเทศที่ถูกบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นลักษณะที่ predictable ก็คือทุกคนรู้ว่ากฎระเบียบเป็นอย่างนี้และเคารพในกฎระเบียบแบบนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าการที่จะ protect ในเรื่องของผลประโยชน
1: ์
0: การที่จะ protect ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็โอกาสของคนในประเทศเนี่ยก็ยังคงเกิดขึ้นได้อยู
1: ่
0: และในขณะเดียวกันกฎระเบียบของอาเซียนหรือข้อตกลงของอาเซียนเนี่ยมันจะเป็นข้อตกลงภายนอกละที่จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงโอกาสได้มากยิ่งขึ้นผมมี5ประเด็น
1: ครับ
0: นะครับประเด็นแรกคือท่านผู้ประกอบการแล้วก็ท่านบุคคลทั่วไปด้วยเนี่ยคงจะต้องรู้จักตัวเองให้มากขึ้นนะครับรู้จักว่าจุดแข็งของตัวเองคืออะไ
1: ร
0: จุดอ่อนของตัวเองคืออะไรแล้วเวลาหาจุดแข็งอย่ายอกันไม่งั้นจุดแข็งจะโป่งเกินจริงเวลาหาจุดอ่อนอย่าเกรงใจก
1: ัน
0: เพราะไม่งั้นจุดอ่อนจะเล็กเกินจริงและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านวางแผนชีวิตท่านวางแผนอนาคตการทำงานของท่านบนจุดอ่อนที่เล็กเกินจริงจุดแข็งที่โป่งเกินจริงเนี่ยท่านวางแผนผิดหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้จักตัวเองอย่างที่ท่านเป็นก่อนข้อที่2คือท่านต้องรู้จักอาเซียนเวลาเราพูดถึงอาเซียนไม่ใช่รู้จักสวัสดี10ภาษาไม่ใช่รู้จักดอกไม้ประจำชาติอาหารประจำชาติสัตว์ประจำชาตินะครับแต่เราต้องรู้จักถึงกฎระเบียบข้อตกลงต่างๆรู้ถึงความร่วมมือต่างๆของ10ประเทศอาเซียนในมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติการเมืองความมั่นคงมิติสังคมวัฒนธรรมและใช้ประโยชน์จากการร่วมกันของทั้ง3มิตินี้นะครับต้องรู้จักอาเซียนให้ถ่องแท้นะครับข้อที่3คงจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดแล้วล่ะครับเพราะก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายๆครั้งผู้ประกอบการแล้วก็คนไทยเองเนี่ยยังมองประเทศเพื่อนบ้านของเราเป็นประเทศด้อยพัฒนาบ้างมองว่าเป็นที่ทุรกันดารบ้างมองว่าเป็นแหล่งของคนที่ยากจนบ้างทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วประเทศเพื่อนบ้านคือโอกาสนะครับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศซึ่งจะมาเติมเต็มในสิ่งที่ประเทศไทยขาดและทำให้สิ่งที่ประเทศมีไทยมีอยู่ดียิ่งขึ้นเพราะนั้นต้องหัดมองโอกาสของประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้แล้วแหละนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็คือเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันดูซิว่าท่านจะปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวเองได้อย่างไรและข้อที่5ก็คือท่านต้องฉลาดในการใช้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าต่อให้เรียนรู้เรื่องต่างๆแต่ไม่ลองออกไปทำงานไม่ลองออกไปใช้ประโยชน์ข้อตกลงเหล่านั้นก็ไม่ได้ประโยชน์จากอาเซียนครับ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้นะครับจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับเป็นอย่างมากวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคร
0: ับ
1: เวลาของเราตรงนี้ก็หมดลงแล้วครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากอาเซียนในวันนี้นะครับเราไปเริ่มที่ประเทศไทยกันก่อนเลยนะฮะ
1: ดีครับผมว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีเสน่ห์นะครับแล้วก็มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมอยู่มากมายเลยทีเดียวครับ
0: ครับ
2: ครับไปชมกันเลยครับว่าประเทศไทยมีอะไรดีครับ
3: Thailand is a country renowned for happiness and smiles, where Thai hospitality is second to none. The way Thais live their lives is a testament to this. A visit to this country will not only have a place in your memory, but also your heart.

0: ว้าวสวยมากๆเลยนะครับ
1: สุดยอดเลยครับ
0: จริงๆแล้วประเทศไทยเรามีเสน่ห์มากเลย
1: ใช่
0: มีที่ผมเคยไปมาแล้วและอยากจะกลับไปอีกครับแล้วก็มีที่ที่ผมยังไม่เคยไปและต้องไปให้ได้ด้วย
1: สวยมาก
0: ท้ายสุดนี้ต้องขอบคุณสารคดีดีๆนะครับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับไม่เฉพาะประเทศไทยนะครับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับทั้งวิถีชีวิตนะครับวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยไปเยี่ยมเยือนครับ
2: ครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจที่รายการแอดอาเซียนครับนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมกันครับก่อนที่จะจบรายการครับเรามีคำถามร่วมสนุกกันครับคำถามของเรามีอยู่ว่าประเทศผู้ก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศครับ
1: ครับ
2: แล้วก็เราก็มีเสื้อนะครับของที่ระลึกนะครับจากทางรายการครับมีเสื้อยืดแอดอาเซียนนะครับเป็นของรางวัลโดยส่งคำตอบมาที่นะครับ Facebook นะครับแอดอาเซียน STOU ครับ
0: โอเคครับ
2: ครับผม
1: สำหรับช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดนะครับถ้าท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะอย่างไรนะครับสามารถส่งมาได้ที่อยู่นะครับข้างล่างนี้เลยนะครับผม
0: พบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้เราสามคน
2: ลากันไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
16: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
15: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
17: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
15: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
18: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
19: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอย

สวัสดีค่ะว่าอาจารย์วันนี้อาจารย์จะมาสอนในเรื่องของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเฉพาะซึ่งมีทั้งหมดอยู่3ตอนนะคะตอนนี้เราจะมาสอนในเรื่องของตอนที่1ก่อนนะคะตอนที่1ก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นสตรีตั้งครรภ์อายุมากและสตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นปัจจุบันเราจะพบว่าปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นมีการเพิ่มมากขึ้นซึ่งปัจจัยในการที่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีเนื่องจากสาเหตุ1ของการขาดความรู้เรื่องของเพศศึกษาแล้วก็วิธีการคุมกำเนิดอันที่2ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติและค่านิยมในเรื่องเพศว่าการมีของเพศเป็นเรื่องของปกติในสังคมปัจจุบันแล้วก็การมีพฤติกรรมที่เสี่ยงซึ่งการเสี่ยงเนี่ยอาจจะมาจากปัจจัยทางด้านครอบครัวซึ่งการขาดครอบครัวนี้ขาดความอบอุ่นแล้วก็ปัจจัยจากการด้านเพื่อนในการที่คบเพื่อนต่างเพศแล้วก็สังคมและวัฒนธรรมก็อาจจะมีในเรื่องของการสังสรรค์แล้วก็การที่ไปสังสรรค์ในสิ่งที่ล่อแหลมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดเสี่ยงต่อการเผลอในการที่จะตั้งครรภ์วัยรุ่นได้ทีนี้ผลกระทบของการตั้งครรภ์วัยรุ่นมันเกิดอะไรขึ้นก็ผลต่อเศรษฐกิจและสังคมก็เนื่องจากว่าเด็กวัยรุ่นยังไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพเองได้ทำให้แบบว่ารายได้อาจจะไม่เพียงพอในการที่จะดูแลและสังคมก็อาจจะไม่ยอมรับในการที่ให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นตั้งครรภ์ได้สำหรับผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นเองกับผลต่อร่างกายเนื่องจากการเจริญเติบโตน่ะทางด้านเชิงกรานก็ยังไม่สมบูรณ์ฉะนั้นก็อาจจะต้องเสี่ยงต่อการคลอดยากและปัจจัยหนึ่งก็คืออาจจะพบในเรื่องของว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารก็อาจจะไม่ดีพอก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคโลหิตจางแล้วก็ขาดความดันเป็นภาวะความดันโลหิตสูงแล้วการพฤติกรรมการที่จะดูแลตนเองก็ไม่ค่อยดีก็อาจจะทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดแล้วก็หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นก็มักจะไม่มีการที่จะป้องกันการมีการการมีเพศสัมพันธ์ฉะนั้นก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ผลต่อจิตสังคมเนื่องจากว่าการตั้งครรภ์วัยรุ่นมันเป็นความที่ทำให้เกิดความเครียดอย่างหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการของการตั้งครรภ์วัยรุ่นการตั้งครรภ์แล้วก็ในเรื่องของพัฒนาการของเด็กเองทำให้เกิดความเครียดซ้อนความเครียดทีนี้ผลกระทบต่อเด็กที่อยู่ในครรภ์ก็เนื่องจากการปฏิบัติการดูแลตนเองไม่ดีก็ทำให้การเรื่องของการรับประทานอาหารการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องอาจจะทำให้เกิดทารกที่ตายในครรภ์ได้แล้วก็ทารกก็มีการเจริญเติบโตช้าในครรภ์การคลอดก่อนกำหนดแล้วก็ทารกมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยนั่นแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นเราก็อาจจะต้องมีการป้องกันตั้งแต่ชั้นปฐมภูมิชั้นทุติย

ภูมิและชั้นตติยภูมิปฐมภูมินี่ก็คือตั้งแต่เราก็ควรที่จะอันนี้มันก็จะเป็นบทบาทของที่ไม่ได้เกี่ยวกับของพยาบาลแต่เป็นของระดับชาติในเรื่องส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีแล้วก็เรื่องในของโรงเรียนทีนี้เราจะมาเน้นในเรื่องของตติยภูมิซึ่งเป็นบทบาทของพยาบาลในปัจจุบันเนี่ยนะมันมีเรื่องสิทธิการตั้งครรภ์วัยรุ่นภายใต้พ.ร.บ. 2559รูปแบบของการตัดสินใจของการตั้งครรภ์วัยรุ่นก็ปกติวัยรุ่นก็จะมี3แนวทางในการที่จะตัดสินใจอันที่1ก็คืออาจจะตัดสินใจในการตั้งครรภ์ต่อไปแล้วก็จะวางแผนที่จะเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองอันที่2อาจจะตัดสินใจแล้วก็วางแผนที่จะให้ผู้อื่นเลี้ยงก็โดยการยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นอันที่3ก็คือเลือกสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ในเมื่อถ้าหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นเลือกตัดสินใจในการที่จะตั้งครรภ์ต่อระหว่างของการตั้งครรภ์เราก็ต้องให้บริการฝากครรภ์ที่เป็นมิตรแล้วก็ถ้าอาจจะต้องอาจจะมีหาบ้านพักรอคลอดให้กับหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ภายหลังจากคลอดแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นการศึกษาต่อเพื่อที่จะให้มีการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงในอนาคตแล้วก็วางแผนในการช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรให้กับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นอาจจะมีการหาครอบครัวอุปถัมภ์แล้วก็อาจจะแนะนำในเรื่องของสถานสงเคราะห์ในการที่จะดูแลเด็กวัยรุ่นแล้วการคุมกำเนิดเราก็ควรที่จะมีการป้องกันการคุมการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นการตั้งครรภ์ที่เหมาะสมที่สุดนั่นก็คืออาจจะต้องมีการใช้ถุงยางอนามัยร่วมกับการฝังยาคุมกำเนิดหรือห่วงอนามัยการที่แนะนำให้การใช้ถุงยางอนามัยก็เป็นการป้องกันการโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ให้กับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นแล้วยาฝังคุมกำเนิดก็จะทำให้กับห่วงอนามัยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะทำให้การคุมกำเนิดในเป็นระยะยาวเราจะไม่นิยมในการที่จะแนะนำในเรื่องของยาเม็ดคุมกำเนิดการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์อายุมากก็มีผลปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าหญิงตั้งครรภ์นี่มีอายุมากขึ้นซึ่งการตั้งครรภ์อายุมากก็อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของการตั้งครรภ์อย่างเช่นว่าพอเนื่องจากว่าการขยายของเชิงกรานนี่อาจจะน้อยลงทำให้คือความเสี่ยงในเรื่องของการต้องผ่าตัดคลอดและผลกระทบไปถึงเด็กที่อยู่ในครรภ์ก็อาจจะมีในเรื่องของโครโมโซมที่มีผิดปกติทำให้คลอดลูกออกมานี่เป็นดาวน์ซินโดรมทีนี้การป้องกันมันก็ปัจจุบันก็มีการป้องกันในการที่จะคลอดทารกที่มีความผิดปกติทางเรื่องของดาวน์ซินโดรมแล้วก็จะมีการคัดกรองก่อนคัดกรองเพื่อที่จะหาความผิดปกติอย่างเช่นมีการเจาะเลือดหาตรวจในเรื่องของซีรัมแอลฟาฟีโตโปรตีนแล้วก็อาจจะตรวจเรื่องของคลื่นความถี่สูงแล้วก็อาจจะมีการเจาะน้ำคร่ำซึ่งอันนี้เป็นการสามารถที่จะคัดกรองภาวะผิดปกติได้การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อาจจะมีหลายปัจจัยซึ่งการพบการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ไม่ใช่พบแต่เฉพาะวัยรุ่นเสมอไปอาจจะพบอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ด้วยปัจจัย ของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและอาจจะถูกการข่มขืนหรือก็การตั้งครรภ์เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพแล้วก็อาจจะมีจำนวนบุตรเพียงพอแล้วก็เลยทำให้เกิดไม่อยากจะมีบุตรนี่ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ก็คืออาจจะไม่พึงประสงค์ก็อาจจะถือผลต่อแม่ก็คืออาจจะตัดสินใจในยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีที่ไม่ปลอดภัยอาจจะไม่มาฝากครรภ์ตามนัดหรือมาฝากครรภ์ช้าแล้วก็อาจจะไม่ดูแลสุขภาพตนเองแล้วก็ผลทางด้านจิตใจอาจจะทำให้เกิดภาวะเครียดและซึมเศร้าได้ซึ่งแล้วก็สิ่งที่มีผลต่อแม่ก็อาจจะมีผลต่อเด็กที่อยู่ในครรภ์อาจจะคือทำให้เกิด congenital anomaly ก็คือความพิการแต่กำเนิดนะแล้วก็อาจจะคลอดทารกมีน้ำหนักน้อยจากเนื่องจากการขาดการดูแลตนเองอาจจะไม่ได้ทารกอาจจะไม่ได้รับวัคซีนในหลังคลอดทารกอาจจะมีการพัฒนาการล่าช้าแล้วก็ทารกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการแก้ไขและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมปัจจุบันนี้ก็

มีการแก้กฎหมายในมาตรา305โดยที่ว่าการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีถือว่าไม่มีความผิดอย่างเช่นว่าจำเป็นที่จะต้องกระทำเนื่องจากหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อในเรื่องของสุขภาพทางกายและจิตใจของหญิงนั้นอันที่สองก็คือจำเป็นที่จะต้องกระทำเนื่องจากความเสี่ยงอย่างมากหรือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากการคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรงได้อันที่สามก็คือหญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศอาจจะถูกในเรื่องของการถูกข่มขืนนั่นเลยหญิงตั้งครรภ์ที่จะตัดสินใจในการให้ยุติการตั้งครรภ์ที่จะให้ปลอดภัยก็ไม่ควรที่จะเกิน12สัปดาห์หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุไม่เกินเสียก็ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์แต่ถ้าหญิงอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำในคลินิกอะไรนี้ได้แต่ถ้าสมมติอายุครรภ์เกิน12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์อันนี้ก็ควรที่จะทำในโรงพยาบาลแล้วก็ควรที่จะได้รับผ่านการปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นทั้งหมดที่พูดเป็นนี้ก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นสตรีตั้งครรภ์อายุมากและสตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ซึ่งการตั้งครรภ์ในภาวะนี้ถือว่าเป็นภาวะเสี่ยงต่อหญิงตั้งครรภ์เป็นอย่างมากซึ่งเป็นพยาบาลต้องมีบทบาทสำคัญที่จะต้องมีการประเมินปัญหาประเมินปัญหาก็ได้จากการซักประวัติจากการตรวจร่างกายแล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการระวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลตอนที่2การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวและสตรีตั้งครรภ์ที่ติดสารเสพติดอันแรกก็คือเรื่องของประเภทของความรุนแรงในครอบครัวนะคะความรุนแรงในครอบครัวอาจจะเป็นความรุนแรงทางกายที่ถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าความรุนแรงทางเพศซึ่งอาจจะถูกข่มขืนจากสามีโดยที่ว่าตัวเองไม่มีความยินยอมอาจจะได้รับความรุนแรงทางด้านจิตใจที่ถูกพูดกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจอันที่สี่ก็คือเรื่องความรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจก็คืออาจจะไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากสามีแล้วก็ความรุนแรงที่อาจจะการถูกทอดทิ้งแล้วก็ความรุนแรงที่อาจจะถูกบังคับให้กันนับถือศาสนาผลกระทบการใช้ความรุนแรงในครอบครัวก็ผลต่อสตรีตั้งครรภ์หนึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าเกิดความวิตกกังวลนอนไม่หลับอาจจะทำให้เกิดมีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วอาจจะมีความรู้สึกเสียใจน้อยใจและอับอายอาจจะมีความรู้สึกว่าตนเองมีความไร้คุณค่าเซลล์เอสทีมนี่เสียไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าสับสนในการจัดการกับปัญหาแล้วก็อาจจะทำให้เกิดมีภาวะของเลือดออกทางช่องคลอดแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดแล้วซึ่งทำให้เกิดลกรอกตัวก่อนกำหนดแล้วก็ในการที่ถูกในเรื่องของการความรุนแรงทางด้านเพศสัมพันธ์อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อในเรื่องของซิฟิลิสในเรื่องของ HIV เป็นต้นสำหรับผลต่อทารกก็คือทำให้ทารกเกิดการเจริญเติบโตช้าคลอดก่อนกำหนดแล้วก็อาจจะมีการตายคลอดได้ยิ่งการพยาบาลในภาวะที่หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับความรุนแรงก็ควรที่จะมีการประเมินปัญหาก่อนก็โดยการซักประวัติการตั้งครรภ์ซักประวัติในเรื่องของรูปแบบในการที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็มีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจครรภ์ดูว่ามีผลอะไรกับทารกในครรภ์หรือไม่อาจจะมีการก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการก็เช่นเดียวกับสตรีตั้งครรภ์ทั่วไปเหมือนกันแต่ในรายที่ถูกเซ็กอบิวส์เนี่ยก็ควรที่จะตรวจเลือดของ STD นี่หลักการพยาบาลเราก็จะใช้หลักการพยาบาลโดยใช้แนวทาง ABCDES นะในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกทำร้ายก็คือ1จะต้องให้ความมั่นใจว่าไม่ได้โดดเดี่ยวลำพังพยาบาลจะต้องมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกเป็นมิตรกับหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ต้องมีความเชื่อว่าสิ่งที่หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับความเป็นไม่ใช่เป็นความผิดของสตรีตั้งครรภ์เอง
แล้วก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับหญิงตั้งครรภ์แล้วก็การบันทึกข้อมูลก็ควรที่ใช้มีการรหัสแล้วก็มีการให้ความรู้ในการดูแลตนเองแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการปลอดภัยที่จะให้หลีกหนีในเรื่องของความรุนแรงการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดสารเสพติดปัจจุบันนี้สารเสพติดก็มีมากขึ้นเพิ่มขึ้นซึ่งสิ่งนี้มันมีผลกับสุขภาพของแม่และลูกอย่างเช่นยกตัวอย่างในเรื่องของฝิ่นอาจจะทำให้เกิดโรครอบตัวก่อนกำหนดแล้วก็ถุงน้ำคร่ำแตกแล้วก็มีภาวะน้ำคร่ำมากแล้วก็ผลต่อเด็กก็ทำอาจจะทำให้เซลล์สมองตายแล้วก็มีพฤติกรรมผิดปกติทารกมีน้ำหนักน้อยอย่างกัญชาปัจจุบันกัญชาก็จะมีมากขึ้นในสังคมไทยซึ่งกัญชาก็อาจจะมีผลต่อแม่ก็คือทำให้เกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกและผลต่อเด็กก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเจริญเติบโตช้าในครรภ์ IUGR ทารกก็อาจจะมีภาวะในการตื่นตัวผิดปกติแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจสำหรับบุหรี่ก็อาจจะทำให้เกิดเป็นริเวนทอมโบซิสได้อาจจะเป็นในเรื่องของโรคปอดแล้วก็มีการศึกษาพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่จะทำให้เกิดโรคเกาะต่ำและโรคลอกตัวก่อนกำหนดและอาจจะเกิดการคลอดก่อนกำหนดได้นี่ผลต่อเด็กในที่อยู่ในครรภ์ก็ทำให้เกิดเจริญเติบโตช้าในครรภ์แล้วก็เด็กอาจจะเสียชีวิตเด็กอาจจะมีสมาธิสั้นปากแหว่งเพดานโบซึ่งมันมีงานศึกษาวิจัยรายงานแล้วว่ามารดาที่สูบบุหรี่อาจจะทำให้ทารกที่อยู่ในครรภ์มีความพิการคือปากแหว่งเพดานโบได้สำหรับแอลกอฮอล์นี่ถ้าหญิงตั้งครรภ์มีการดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแท้งแล้วก็โรคลอกตัวก่อนกำหนดแล้วก็เด็กทารกในครรภ์อาจจะมีภาวะของฟีเทลแอลกอฮอล์ซินโดรมซึ่งจะมีความผิดปกติของในเรื่องของใบหน้าแล้วก็มีทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์แล้วก็เป็นในเรื่องของไม่มีศีรษะและอาจจะมีความผิดปกติในเรื่องของการพัฒนาการADHD ได้สำหรับแอมเฟตามีนแล้วก็อนุพันธ์ก็ทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดแล้วก็เกิดภาวะผลต่อเด็กก็ทำให้เกิด IUGR และความผิดปกติแล้วก็มีเลือดออกแล้วก็สมคาเฟอีนก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเจริญเติบโตช้าในครรภ์การพยาบาลเราก็จะใช้ในลักษณะก็เหมือนกับการหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปก็มีการซักประวัติแต่ในหญิงตั้งครรภ์นี้เราก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของคัดกรองการใช้ยาสารเสพติดทุกครั้งที่มาฝากครรภ์แล้วก็พฤติกรรมแบบแผนการดำเนินชีวิตแล้วเราก็จะต้องมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเสพติดการตรวจร่างกายเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพแล้วก็ตรวจร่างกายตรวจครรภ์ก็เหมือนกับการตั้งครรภ์ที่ปกติทั่วไปแต่นี้การตรวจทางห้องปฏิบัติการเราอาจจะมีการตรวจคัดกรองสารเสพติดในร่างกายอย่างเช่นในเรื่องของระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดแล้วก็เรื่องของหรือการคัดกรองในระดับพิษสารเสพติดในปัสสาวะก็อาจจะมีการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อดูเรื่องของสุขภาพของเด็กที่อยู่ในครรภ์การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัวและสตรีตั้งครรภ์ที่ติดสารเสพติดจะเห็นได้ว่าเป็นภาวะเสี่ยงอย่างมากเพราะทำให้สตรีตั้งครรภ์อันตรายต่อการตั้งครรภ์แล้วก็ต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ได้ฉะนั้นพยาบาลก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือโดยการประเมินปัญหาอย่างรอบคอบแล้วก็วางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลตอนที่3การพยาบาลสตรีที่ทารกตายในครรภ์แล้วก็ทารกมีความพิการแต่กำเนิดสาเหตุที่ทารกตายในครรภ์ก็อาจจะเป็นสาเหตุจากตัวแม่เองก็คือแม่อาจจะมีภาวะผิดปกติมีภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์อย่างเช่นการเป็นเบาหวานภาวะความดันโลหิตสูงแล้วก็มีการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าตั้งครรภ์เกินกำหนดแล้วก็มีการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดหรือว่าเป็นตั้งครรภ์แฝดติดยาติดสารเสพติดแล้วก็ตั้งครรภ์ขณะที่อายุมากถ้าเป็นสาเหตุที่จากทารกก็คือตัวทารกเองมีความพิการแต่กำเนิดหรือว่ามีการตั้งครรภ์แฝดเป็นทวินทรานสฟิวชั่นซินโดรมที่ทารกอยู่ในถุงน้ำข้ามถุงเดียวกันแล้วก็อาจจะมีสายสะดือพัดต่ำ
แล้วก็อาจจะคลอดก่อนกำหนดทำจึงทำให้ทารกนี่ตายในครรภ์ได้สำหรับอาจจะเป็นปัจจัยมาจากด้านของโรคก็คืออาจจะโรคเกาะต่ำโรคลอกตัวก่อนกำหนดแล้วก็อาจจะมีความผิดปกติของน้ำคร่ำหรืออาจจะมีภาวะความผิดปกติของสายสะดือของเด็กการเกาะของสายสะดือที่ผิดปกติซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุของทารกที่ตายในครรภ์ซึ่งสาปัจจัยสาเหตุตัวสิ่งที่ทารกตายในครรภ์ก็จะมีผลกระทบต่อมารดาก็คือทำให้มารดามีความรู้สึกซึมเศร้าเนื่องจากเกิดการสูญเสียอันต่อไปก็คือทารกพิการแต่กำเนิดสาเหตุของการที่ทารกพิการแต่กำเนิดเนี่ยก็อาจจะพิการในเรื่องของโครงสร้างก็คือไม่มีแขนขาหรือปากแหว่งเพดานโบหรือว่ามีความพิการทางหน้าที่อย่างเช่นตาบอดสีหรือว่าเป็นกลุ่มของอาการดาวซึ่งไอ้สาเหตุของการที่ทารกพิการแต่กำเนิดนะก็อาจจะมีปัญหาจากด้านพันธุศาสตร์คือโครโมโซมที่ผิดปกติของคนที่เป็นทางพ่อหรือเป็นความผิดปกติของโครโมโซมที่เป็นทางแม่ก็ได้หรืออาจจะมีปัจจัยทางด้านอายุอย่างเช่นมารดาที่มีอายุมากหรือว่าสามีก็อายุมากก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความผิดปกติของทารกที่อยู่ในครรภ์ได้หรือว่ามีเศรษฐกิจมีฐานะที่ยากจนแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารตะกั่วหรืออาจจะได้รับการติดเชื้ออย่างเช่นติดเชื้อในเรื่องของซิฟิลิส HIV เป็นต้นการป้องกันก็สามารถที่จะป้องกันได้โดยการที่จะต้องมีการคัดกรองภาวะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดทารกพิการตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์แล้วก็เมื่อมีการตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะมีการวินิจฉัยด้วยการตรวจคัดกรองอย่างเช่นเรื่องของการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจในเรื่องคัดกรองจากการตรวจเลือดซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วก็โดยการดูเรื่องของอัลฟาฟีโตโปรตีนในเรื่องของ HCG แล้วก็เรื่องของ STO แล้วก็อาจจะมีการตรวจอุลตราซาวด์เพื่อที่จะดูความผิดปกติของโครงสร้างของทารกที่อยู่ในครรภ์แล้วก็อาจจะมีการเจาะน้ำคร่ำเพื่อมีการตรวจหาโครโมโซมซึ่งการที่คลอดบุตรที่ทารกพิการก็มีผลกระทบต่อทางด้านจิตใจของคนที่เป็นแม่และของคนในครอบครัวเพราะจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและเนื่องจากว่ามีการสูญเสียของทารกที่อยู่ในครรภ์งั้นการที่จะเป็นพยาบาลก็จะต้องมีการก็ประเมินปัญหาซึ่งอาจจะต้องมีการวางแผนในการที่จะช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์อย่างเช่นทารกถ้าตายในครรภ์ซึ่งอาจจะมีความผิดของโครโมโซมหรือว่าทารกพิการอาจจะมีความผิดปกติของโครโมโซมซึ่งเป็นปัญหาทางด้านพันธุกรรมเราก็ควรที่จะให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ก่อนอย่างเช่นถ้าตั้งครรภ์อายุมากก็ควรที่จะมีการตรวจในเรื่องของเบาหวานแล้วก็เรื่องของสารเสพติดก่อนงั้นพยาบาลก็ควรที่จะมีการแนะนำและให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์เหล่านี้ได้สรุปเนื้อหาสำคัญในหน่วยนี้นะคะก็คือเรื่องของการตั้งครรภ์วัยรุ่นการตั้งครรภ์อายุมากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือการตั้งครรภ์ที่มีความที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัวการตั้งครรภ์ที่ติดสารเสพติดแล้วก็การตั้งครรภ์ที่มีทารกตายในครรภ์หรือทารกมีความพิการแต่กำเนิดก็นับว่าเป็นภาวะวิกฤตต่อสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์เป็นอย่างมากซึ่งพยาบาลก็ต้องมีบทบาทสำคัญที่จะต้องใช้ความสามารถในการที่จะต้องประเมินปัญหาโดยการซักประวัติการตรวจร่างกายการตรวจทางห้องปฏิบัติการและวางแผนการช่วยเหลือทันทีในการป้องกันเพื่อให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยค่ะ

0: ื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
2: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพุ่งพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
1: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
2: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: เรียนอย่างมีความสุข
2: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
3: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสท.ค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
5: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
6: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
7: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
8: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
9: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
10: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
11: โรคนี้รักษาหาย
10: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมาก
12: ถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
13: เพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
12: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
14: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
15: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
16: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
17: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มครับพ่อ
18: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้ส่วนผู้นำ

0: างที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
1: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
2: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องฐานข้อมูล NoSQL นะคะในหัวข้อนี้นะคะเราจะมามีการแบ่งหัวข้อมาเป็น3ตอนนะคะตอนที่1นะคะสิ่งที่เราจะมาพูดคุยนะคะก็คือหลักการของฐานข้อมูล NoSQL นะคะส่วนตอนที่2นะคะเรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูล NoSQL นะคะว่าในส่วนของฐานข้อมูล NoSQL เนี่ยถ้าเราต้องดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยนะคะจะสามารถดําเนินการอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของหัวข้อสุดท้ายนะคะเรื่องการเลือกใช้ฐานข้อมูล NoSQL นะคะหากว่าเรามีโปรเจกต์ในการเก็บจัดเก็บข้อมูลนะคะเราจะเลือกเจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL ตัวไหนดีนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราขอมาที่ตอนที่1กันเลยนะคะค่ะตอนที่1นะคะเรื่องหลักการฐานข้อมูล NoSQL นะคะในส่วนนี้นะคะทุกคนคงเคยได้ยินเจ้าตัวฐานข้อมูลมาแล้วนะคะฐานข้อมูลหลักๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็คือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเอ๊ะจริงๆฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เราจัดเก็บข้อมูลจริงๆเนี่ยมันก็มีข้อดีหลากหลายเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้อจํากัดของเจ้าตัวฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรแล้วทําไมถึงเกิดแนวคิดของฐานข้อมูล NoSQL เกิดขึ้นมานะคะค่ะหลายๆท่านคงสงสัยนะคะว่าทําไมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เรามีใช้กันอยู่ยาวนานนะคะถึงมีข้อจํากัดหรือยังไม่เพียงพอตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าสาเหตุมีอะไรกันบ้างนะคะหลักๆนะคะเรื่องในส่วนของเรื่องความยืดหยุ่นของสกีมาคําว่าสกีมาก็คือโครงสร้างของข้อมูลนะคะในการจัดเก็บข้อมูลนะคะในส่วนของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะเวลาที่เราออกแบบขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการออกแบบว่าเราจะจัดเก็บข้อมูลในตารางแล้วในตารางเหล่านั้นเนี่ยจะมีคอลัมน์อะไรบ้างดังนั้นก่อนที่เราจะมีการเขียนข้อมูลลงในฐานข้อมูลนะคะเราจําเป็นที่ต้องออกแบบฐานข้อมูลหรือโครงสร้างของข้อมูลตรงนี้เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมีความหลากหลายดังนั้นไอ้เจ้าตัวโครงสร้างข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นข้อมูลเป็นลักษณะที่เป็นฟิกซ์โครงสร้างเอาไว้นะคะดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกิดข้อจํากัดอะไรบางอย่างว่าเวลาที่เราจะนําไปใช้จริงนะคะและโครงสร้างข้อมูลอาจยังไม่นิ่งนะคะฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อาจจะไม่ตอบโจทย์มากนักนะคะในส่วนของปัจจัยที่2นะคะก็คือความคล่องตัวในการพัฒนานะคะอย่างที่กล่าวมาเนอะว่าในส่วนของถ้าเราใช้ไอ้เจ้าตัว relational database นะคะหรือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะเราจําเป็นที่จะต้องออกแบบไอ้เจ้าตัวโครงสร้างหรือ schema ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแต่ถ้าจะใช้ไอ้เจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL นะคะเราสามารถจัดเก็บข้อมูลได้เลยคือเขียนลงไปได้เลยนะคะแต่ตอนที่เราจะอ่านข้อมูลเราอาจจะค่อยมาดูว่าโครงสร้างหรือรูปแบบของข้อมูลเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นตรงนี้จะทําให้ถ้าเราใช้ไอ้เจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL เนี่ยนะคะจะมีความคล่องตัวในการพัฒนามากยิ่งขึ้นถัดไปนะคะในส่วนของเรื่องขนาดของข้อมูลค่ะนะคะเจ้าตัวปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้อมูลเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะคะแล้วก็เจ้าตัวฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เนี่ยไม่สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่หรือถึงแม้ว่าจะสามารถจัดเก็บได้ก็ทําให้ performance ของการretrieve ข้อมูลหรือการสืบค้นนั้นอ่ะเป็นไปได้ช้าดังนั้นในส่วนนี้ก็ถึงเป็นที่มานะคะถึงฐานข้อมูล NoSQL ว่าเราสามารถหาไอ้เจ้าตัวฐานข้อมูลอะไรที่สามารถช่วยมาตอบโจทย์ปัจจัยเหล่านี้ได้บ้างดังนั้นจึงเป็นที่มาถึง